0: พิมพ์และตัวกระบาลเครื่องมือที่จะพูดในวันจันทร์นี้ครับที่ท่านจะต้องโดนทำเนี่ยครับเราใช้อยู่แล้วนะครับ AI เนี่ยครับในการทำแต่ว่าใช้ช่วยมันช่วยแค่มุมดูมุมของการเสียบเข้าข่าวเทียมเข้าสู่กับร่างกายท่านนะมันต้องตรงเป๊ะตามนี้นะช่วยแค่นี้ครับแต่ 99% ที่หมอลงมีดผ่าตัดเฉือนๆท่านจะเอาใส่เข้าไปเนี่ยหมอเป็นคนทำทั้งนั้นแหละครับหน้าที่เขามีแค่ 1% คือพอจะใส่เข่าเทียมเข้าในเข่าท่านนะพอเตรียมเนื้อเยื่อต่างทุกอย่างเตรียมกระดูกทุกอย่างพร้อมแล้วจะเสียบเข่าเทียมเข้าไปเนี่ยครับเครื่องนี้มันจะช่วยวัดมุมว่าหมอวางได้แม่นเป๊ะตามที่ท่านควรจะเป็นเพราะเขารู้เอ็กเรย์ท่านก่อนแล้วเอาไว้ก็ดู MRI ของท่านอยู่แล้ว AI มันจะถูกป้อนข้อมูลจาก MRI ของตัวท่านเองที่คุณหมอทำสั่งทำเนี่ยข้อมูลจะเข้าสู่เครื่องแล้วก็ครอบจักรของ AI แล้วก็บอกว่าถ้าจะดีที่สุดเคสคนนี้คุณลุงคนนี้จะต้องเสียบอุปกรณ์ข้อข่าวเทียมเข้าตรงนี้ขนาดนี้นะแล้วเครื่องจะคอยเทสให้ว่าหมอเนี่ยใส่เข้าไปตรงตำแหน่งองศาขนาดนี้หรือยังเอียงซ้ายเอียงขวาขนาดนั้นน่าถึงจะดีที่สุดได้ผลดีในการใช้งานที่สุดเห็นไหมครับว่า AI มาทำงานแค่ตรงนี้ถือเป็น data lake ในแง่การจัดท่าของเครื่องอุปกรณ์ข้อข่าวเทียมที่เราจะใส่เข้าในเข่าคนไข้แค่นี้เองจากนี้ไปทุกอย่างหมอก็ทำต่อไปหมดเลยครับถ้าเข้าไปผ่าตัดลงมีดเครื่องมันแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เสียเลือดนะ
1: ค่ะ
0: เอาใช้เครื่องห้ามเลือดช่วยที่ต้นขาท่านไม่ให้เลือดออกมาครับนี่คือตัวสำคัญนะที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะครับ
1: ก็คือเพิ่มความแม่นยำในการรักษาและการผ่าตัดมากขึ้น
0: ไปช่วยเสริม
1: ช่วยเสริม
0: เพราะว่าทำปกติแล้วตอนก่อนเนี่ยหมอจะใช้เครื่องวัดองศานะครับ
1: ค่ะ
0: มีห้องผ่าตัดอยู่แล้วทางวัดดูได้ตรงเป๊ะหรือยังเข้ากับ10องศา MG version อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เครื่องมือวัดหมอต้องใช้วัดแต่ปัจจุบันนี้เอาเครื่อง AI มาช่วยแทนไอ้เครื่องมือไอ้วัดนี่แหละวัดมุมเลยนะครับซึ่งมันน่าเบื่อวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกะกะด้วยหมอต้องการจะทำเกี่ยวกับตัวท่านมากกว่าที่จะไปวัดแบบเป็นช่างนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังแชร์กันหน่อย AI ที่คุณผู้ฟังเคยประสบพบเจอเอามุมดีก็ได้มุมร้ายก็ได้มาเล่าสู่กันฟังหน่อย4689899นะคะเราช่วงหน้าเราเปิดสายพูดคุยกัน022485937ช่วงนี้พักค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Asian Game Story
4: รัฐพงศ์สิริสานนท์ปรากฏการณ์ฉลามนกทลายสัตว์ปี2541หรือปี1998ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากเสียงเชียร์ของชาวบ้านในสายน้ำอันนิ่งสนิทณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชายหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังจะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทยเขาคือฉลามนกรัฐพงศ์สิริสานนท์แขนทั้งสองข้างแหวกว่ายสายน้ำอย่างทรงพลังรัฐพงศ์ต้องต่อสู้กับฉลามหนุ่มจากญี่ปุ่นและจีนที่ครองเจ้าสัตว์มาอย่างยาวนานแต่ในบ้านเกิดครั้งนี้เขาไม่ยอมให้ใครผ่านไปได้รัฐพงศ์เร่งสปีดทลายกำแพงความเร็วทุบสถิติเอเชียลงอย่างราบคาบคว้าคนเดียว3เหรียญทองในทัวร์นาเมนต์เดียวทำให้สัตว์ว่ายน้ำแทบแตกด้วยเสียงโห่ร้องยินดีของคนไทยทั้งประเทศปรากฏการณ์ฉลามนกในวันนั้นปลุกกระแสให้เด็กไทยหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำกันทั้งเมืองความสำเร็จของเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึกซ้อมที่ถูกจุดคนไทยก็สามารถเป็นยอดมนุษย์ในสายน้ำและครองบัลลังก์สูงสุดของทวีปเอเชียได้เช่นกัน
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะถามมาตอบได้นะคะยังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio นะคะขอขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้เราพูดถึง AI ในมิติการแพทย์ในมุมการแพทย์นะคะซึ่งอาจารย์หมอก็ยกตัวอย่างเช่นการผ่าเข่าผ่าข้อเข่าอะไรต่างๆ AI ก็จะไปช่วยในเรื่องของความแม่นยำเรื่องขององศาการผ่าตัดอะไรนี้ก็จะช่วยได้อาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับขอเติมนิดเดียวครับที่ผมเล่าฟังเมื่อตอนท้ายสุดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ไปช่วยในการผ่าตัดวางเครื่องมือให้องศามันพอดีพอดีที่ปัจจุบันนี้ตามรู้ว่าเอกชนเขาต้องการทำประชาสัมพันธ์การทำการตลาดเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์ช่วยไงนะเรื่องเดียวกันนี่แหละครับหุ่นยนต์ก็คือมันไปช่วยตัดองศานี้ให้มันเหมาะสมก็เรียกว่าก็เป็นเครื่องอึดอาร์ตอึดว่านั่นกันแหละเขาเครื่องวัดองศานี่เองครับใส่ภาพไปครั้งต่อไป
1: เห็นภาพเห็นภาพค่ะอาจารย์งั้นต่อถามนิดนึงได้ไหมคะก่อนสมัยนู้นอ่ะแสดงว่าอาจารย์หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมีความแม่นยำในตัวเองสูงมากที่จะต้องวัดมุมต่างๆ
0: วัดด้วยมือวัดด้วยมือหมอเสียเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีหมอผู้ช่วยมือเครื่องแพทย์มือสองหมอผ่าตัดมือสองเขาวัดให้นะเขาเตรียมตัววัดหมอผ่าตัดมือหนึ่งก็คืออาจารย์หมอเนี่ยครับก็จะดูเร่งครับหมอมือสองก็ช่วยถือเครื่องวัดไข้แล้วก็จะดูองศาให้ว่า10องศาแน่นะเอ็นเทอร์เวอร์ชันนี้ตรงนี้ทำนองนี้นะครับท่านสั่งครับแต่ว่าในการทำเงี้ยมันเสียเวลาไงนะมันเปลี่ยนมันไม่ใช่หมออ่ะก็เป็นชุกช่างวัดนะครับทำให้เราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้มาช่วยเสริมแทนแล้วก็มันจะได้รู้ว่าทำอย่างนี้เราไม่เสียเวลามากแต่เครื่องมือเครื่องไม้ก็จะแพงขึ้นนะว่างั้นเถอะนะครับแถมถ้าท่านทำแล้วเอกชนเขาจะคิดค่าหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นนะอ้างว่ากันอย่างนี้ก็คิดตังค์ทันแพงขึ้นอีกก็เป็นเรื่องใช่ที่ทำการตลาดของการค้าด้วยครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตถามนิดนึงไอ้พวกการส่องกล้องอะไรด้วยเนี่ยถือว่าเป็นพวก AI ไหมนั่น
0: ไม่ใช่ครับอันนี้ตาหมอเลยนะครับคือสร้างกล้องที่ดีขึ้นมาเนี่ยท่านที่ของวิศวกรอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิศวกรรมที่ไม่ได้สร้างตึกไม่ได้สร้างสะพานไม่ได้สร้างอะไรเงี้ยแต่เขาสร้างเครื่องมือให้หมอใช้เป็นวิศวกรอีกวิสาขาหนึ่งเลยพวกนี้ไม่ได้ไปสร้างขึ้นไม่ได้สร้างตึกนะครับไปสร้างเครื่องมือเล็กๆนู่นๆสร้างกล้องให้หมอผ่าตัดใช้นะสร้างกล้องเพื่อส่องลำไส้ใหญ่สร้างกล้องเพื่อส่องกระเพาะอาหารให้หมอใช้เครื่องหนึ่งเลยครับทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับวิศวกรคนนั้นนะครับทีมนั้นเพื่อสร้างของมือขึ้นมาเขาสร้างกันวันวิศวกรเนี่ยจึงมีความหมายครอบคลุมกว้างมากเขาจะไปสร้างตึกเช่นวิศวกรโยธาเป็นสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ถ้าสร้างเครื่องมือแพทย์ก็เรียกว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์เห็นไหมครับแต่ละคนของแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยมันจะไปช่วยทำเป็นเรื่องไปเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ทำร่วมกับผู้ที่ใช้มันจริงๆก็คือเครื่องมือแพทย์ก็ใช้โดยที่คุณหมอจะไปพูดคุยด้วยแล้วก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้วิศวกรก็จะไปสร้างขึ้นมาเช่นให้ปลายกล้องมีแสงสว่างจ้าๆหน่อยนะครับก็จะเพิ่มแสงให้ปลายกล้องที่ส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยสว่างมากขึ้นอีกโปร่งใสมากขึ้นอีกมีอุจจาระมาบังก็ขอให้มันเคลียร์ตัวเองได้ฉีดน้ำล้างปากเลนได้แล้วพวกนี้นะครับก็ทำให้ทุกอย่างเป็นดีอย่างนี้ครับที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้เล่าให้ท่านฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่จริงแล้วหมอไม่ได้สร้างกล้องนะเราจะยอมรับเลยว่าเป็นหมอมันก็สร้างแค่ผ่าตัดเป็นรู้โรครู้อะไรนี่ครับแต่สร้างกล้องเนี่ยวิศวกรก็เป็นคนสร้างให้นะครับท่านฟัง
1: อีกมุมหนึ่งนะคุณฟังคิดเร็วๆนะเวลาเราไปหาหมออาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใบนัดแล้วก็จะมีตารางนัดตารางนัดนี่ก็คือ AI อย่างหนึ่งได้ช่วยของมุมมิติแพทย์แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นชัดก็คือแชทบอทสุขภาพอาจารย์ตอบคำถามเบื้องต้นเลยพวกนี้แต่มันไม่เหมือนคนนะอาจารย
0: ์ที่ไปช่วยแต่ว่าถ้าไม่มีคุณหมอให้ข้อมูลว่าต้องนัดอย่างนั้นนัดอย่างนี้เนี่ย AI มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าต้องสำคัญที่ data ที่เราเรียกว่า big data หรือว่า data lake ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของคำว่า AI ถ้าไม่มีข้อมูลจากผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะจริงๆมาให้ไว้เนี่ยครับมาสรุปให้เนี่ยครับจะเกิด AI ขึ้นไม่ได้เลยเพราะ AI มันวิเคราะห์อัลกอริทึมแปลว่ากำลังจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้วตอบเราว่าต้องทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สินะครับ
1: อาจารย์มันมีข้อจำกัดเรื่องของการ AI ใช้วิธีใช้โลกไหม
0: มีข้อจำกัดเยอะครับถ้าใช้เฉพาะเท่านี้ช่วยได้แค่นี้จุดนี้เท่านั้นเองเลยที่ไปไม่ได้อย่างเช่นเอ็กซเรย์ปอดที่เมื่อกี้ต้องตอบพูดถึงนะจ๊ะที่ว่าเอาเครื่อง AI มาอ่านผลเนี่ยAI อันนี้ไปอ่านเอ็กซเรย์ของตับไม่ได้นะอ่านได้แค่ปอดอย่างเดียว
1: นะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังมีคำถามค่ะอาจารย์ขา
0: ครับ
1: 1360คุณแม่อายุ82กำลังจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมคุณแม่เคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบเมื่อ2ปีก่อนปัจจุบันหายแล้วไม่มีอาการแล้วแต่ท่านยังมีความกลัวที่จะผ่าตัดนี้จะให้กำลังใจปลอบยังไงดีคะอาจารย
0: ์ปลอบใจเลยครับว่าทั้ง9ท่านที่ในทีมผ่าตัดให้คุณแม่คุณเนี่ยครับในห้องนั้นน่ะห้องผ่าตัดณจุดนาทีนั้นนะครับมี2คนที่เป็นคุณหมอดมยาสลบเชี่ยวชาญเราจะปรึกษาคุณหมอที่บอกว่าคนไข้คนนี้เคยเป็นหลอดเลือดสมองตีบตันมาก่อนอาจารย์ก็จะเตรียมเลยครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้ของคนไข้คนนี้อาจารย์หมอดมยาสลบนะครับก็จะคนดูแลเฉพาะเลยเขานั่งอยู่ที่หัวตั้งแต่หัวเตียงครับท่านสองคนคุณหมออาจารย์หมอคนหนึ่งที่หมอดมยาเฉพาะเขาดมยาสลบเขาจะรู้การใช้ยาต่างมั่นใจแล้วก็ต่อจะฟื้นเขาก็จะดึงคุณแม่ขึ้นมาปกติเลยนะครับใช้วิทยาแบบนุ่มนวลทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่คุณไม่รู้นั่นเองว่าเขาเป็นอาจารย์หมอดมยาเชี่ยวชาญเฉพาะส่วนหมอผ่าตัดก็มีอีก4นะครับมือ1มือ2มือ3มือ4ซ้ายขวาซ้าย2ขวา2ก็จะเป็นอาจารย์หมอผ่าตัดคนนึงแล้วก็คุณหมอรุ่นที่รองลงมาอีก2 3คนช่วยกันทั้งหมดทั้งหลายนี่คือทีมในการที่คุณแม่จะถูกผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมวันที่ต้อยฟังนะครับข้อสะโพกเทียมก็ใช้อาจารย์หมอ4คนเหมือนกันนะครับแล้วก็หมอตุ้มยาอีก2คนนะครับ
1: อาจารย์หนูขอแชร์นิดนึงด้วยทำไมห้องผ่าตัดพอเราเข้าไปแล้วมันเย็นเยือกเลยจ้ะ
0: ต้องเย็นมากๆครับเพราะเครื่องมือบางอย่างนะครับมันมีความสำคัญว่าอุณหภูมิควบคุมเช่นพวกกลุ่มพวกกล้องพวกอะไรพวกนี้ครับคุมอุณหภูมิหมดมากกว่านี้ไม่ได้
1: นะคะแล้วก็มีคุณแชร์มาบอกว่าฟังอาจารย์พูดดีกว่าสบายใจดีกว่า AI พูดนะอาจารย
0: ์ ผมพูดที่ทำจริงๆกับมือผมมาเนี่ยถ้าคุณถามเลยที่มันสมมุติมีประสบการณ์นะครับคนยินดีจะเล่าให้ฟังนะและเล่าให้ฟังแบบที่ใช้คุณธรรมในการเล่าไม่ใช่หลอกคุณเลยนะแต่เป็นเรื่องแท้ๆคุณธรรมแบบแท้ๆเราจะคำพูดที่มันไม่ทำให้คุณเนี่ยต้องเอาไปคิดว่าโอ้ยสงสัยหรือเปล่าเพราะผมจะพูดเคลียร์ทุกครั้งผมพูดให้ท่านเข้าใจภาพได้ว่าท่านจะต้องถูกทำอะไรแบบจริงๆนะครับแท้ๆไม่หลอกไม่มีการหลอกลวงนะครับรับรองได้นะครับ
1: อืมนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาบอกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไปฮอตไลน์ต่างๆกว่าจะได้ยินเสียงมนุษย์ที่ผ่านไป5นาทีมีแต่ AI ตอบเป็นไงครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับให้โทรท่านนั้นจะคุยเรื่องโทรศัพท์เรื่องนั้นไม่ใช่เบอร์หน้าเบอร์นี้ผมก็เคยนั่งเบื่อเหมือนกันนะว่าขาดโทรเข้าโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานเนี่ยนะบางครั้งบางคราวอยู่นอกสถานที่จริงๆเลยเนี่ยยังต้องไปฟังไอ้นี่เลยครับเพราะว่าต้องโทรไม่ได้เบอร์เฉพาะเผื่อเข้าโรงพยาบาลโดยตรงนะครับถ้าจะบอกกันนู่นนี่นั่นจันใช่อย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่นั่นคือไม่ใช่ AI นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาเรคคอร์ดเอาไว้เป็นเทปบันทึกไว้นั่นเอง AI มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าไปการวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นะคะคุณฟังท่านนี้ก็ถามในมุม AI มาคุณชูชาติก็บอกอย่างนี้ฮะอาจารย
0: ์
1: AI มันถูกสร้างมาจากคนที่สร้างมาทีเนี้ยคนอ่ะเป็นเครื่องมือบังคับ AI ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับคนที่สร้างกับคนที่ให้ข้อมูล Data คนนั้นนะ Data คือพวกอาจารย์ต่างๆที่ให้ข้อมูลเข้ามานะครับกับคนที่เอาโปรแกรมเอา data อะไรไปวิเคราะห์ก็คือพวกวิศวกรคอมพิวเตอร์2คนเนี่ยครับคือ2อาชีพเป็นหลักเลยนะครับที่เราเป็นวิเคราะห์แต่ต้องเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญเช่นอาจารย์หมอเช่นอะไรที่ให้ข้อมูลว่าเอ็กซ์เรย์ปอดต้องเป็นอย่างนี้ถ้าดีถ้าไม่ดีต้องเป็นอย่างนั้นงั้นแล้ววิเคราะห์จากโดยเนี่ยครับโดยใช้วิศวกรเป็นคนเข้าไปเขียนอัลกอริทึมควบคุมมันอีกทีนึงนะครับว่าต้องบอกว่าดีถ้าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ทั้งหมดบอกว่าไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับนี่ครับคือสิ่งที่ AI ไม่ได้มีตัวตนหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คน2คน2กลุ่มไปสร้างสรรค์ เอาองค์ความรู้ไปใส่ไว้เรียกว่าเบต้าหรือเป็นบิ๊กเดต้าใหญ่เลยเช่นของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับพวกจีมินายพวก

0: ช้ Big Data ใหญ่จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะต่อจงเช่นการอ่านเอ็กซเรย์ผลของปอดบ้างอะไรบ้างการตั้งเครื่องมือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันจะเป็นเฉพาะใช้ Data Lake นะครับครอบคลุมเฉพาะ
1: นะคะเอ๊ะอาจารย์สมมุติอันนี้เราคิดเองนะคนที่คิด AI อ่ะสมมุตินะคิดอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าเอามาใช้ในวงการแพทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อจุดบอดจุดเสียงไหมจ๊ะเพราะว่าคนอเมริกากับคนประเทศไทยมันก็ไม่เหมือนกันนะ
0: เราพูดถูกเพราะขณะนี้เอ็กซ์เรย์ปอดที่อ่านในเมืองไทยทั้งหมดอาจจะอาจารย์หมอที่ศรีราชทั้งหมดคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยครับคนAIของเราในการอ่านเอ็กซ์เรย์ปอดคนไทยมันก็คือข้อมูลจากอาจารย์หมอที่ดูแลเอ็กซ์เรย์ของคนไทยโครงการที่เต๋าเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่อ่านออกมานะครับผมรู้ดีครับพ้นใช้อยู่ครับก็คือโครงการที่อาจารย์หมอทิศศิราชที่เป็นอาจารย์เอ็กซเรย์ทั้งหมดเลยรวมกันให้ข้อมูลออกมาว่าถูกเป็นอย่างนี้ไม่ดีเป็นโรคมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับมันจะออกมาใช้จริงนะครับในเมืองไทย
1: งั้นก็แสดงว่าถูกคิดค้นขึ้นจากโรงพยาบาลศิริราชใช้ก็ถูกคิดค้นขึ้นจากทีมแพทย์ของอาจารย์หมอทิศศิริราชที่อื่นก็ไม่สามารถที่เอามาใช้ได้ต้องมาอาจารย์
0: แต่เขาให้เป็นวิทยาทานเลยใช้ทั่วประเทศให้หมอใช้ได้หมอเอ็กซเรย์ใช้ได้จริงๆนะครับเป็นวิทยาทานให้กับการอ่านเพื่อสะดวกกับคนไทยแล้วก็แม่นยำเท่ากับที่ทุกศรีราชจะอ่านเช่นเดียวกัน
1: นะคะ
0: ศรีราชเป็นโรงเรียนแพทย์นั้นเต่านะเพื่อนก็ทำอะไรทุกอย่างมาไม่ได้หวังกำไรนะครับหวังเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับระบบแพทย์ของเมืองไทยเพื่อช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินนี้70 ล้านคน
1: นะคะแล้วคุณชูชาติก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมอาจารย์อันนี้เราเห็นด้วยนะอาจารย์ครับแล้ว AI มันจะเก่งกว่าคนได้ยังไงล่ะเพราะคนเนี่ยมันคิดขึ้นมานะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับมันเก่งกว่าคนไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าคนนั้นเพี้ยนไปคิดไม่ดีขึ้นมานะครับไปทำอะไรที่มันผิดสดานกว่าที่เราจะควรจะทำกันในสังคมด้วยคุณธรรมของคนที่เป็นปกติสะอาดที่มันจะทำแลบออกไปเราเห็นมันเก่งกว่ากันนี้แล้วมันเก่งในแง่ที่ร้ายกว่านะครับจะดีกว่าก็ได้ครับถ้าเขาจะไปรวมหัวกันทำหลายๆคนเพื่อจะทำให้สิ่งสร้างสรรค์อนาคตเป็นยังไงให้เขาประมาณการนะครับประมาณอนาคตจะเป็นยังไงก็ทำให้เราเห็นว่ามันเก่งกว่ามันจะเก่งกว่าไม่ได้เพราะมันมีพื้นฐานแต่จริงๆก็โปรแกรมของทางที่ชัดเจน AI นะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนาให้มันสามารถจะสร้างสรรค์วิธีการคาดการณ์ล่วงหน้าทำให้มันสามารถจะทำให้ดูเหมือนกับมันเก่งกว่าคนนะครับ
1: อาจารย์แล้วเรื่องผ่าตัดตานี่มันAIมาช่วยมั้ยฮะ
0: มันก็ช่วยครับมันช่วยจัดระยะของการยิงเลเซอร์ไงน้องเต๋า
1: อ๋อ
0: แม่นยำเป๊ะเลยครับไม่พลาดและไม่มีลึกกว่านี้แล้วครับเส้นเลือดเส้นนี้คือตรงนี้แน่ๆยิงพวกตรงนี้เลยครับเส้นเลือดแตกเนี่ยชัดเจนมากมันช่วยตรงนี้มากเลยนะครับเพราะตามนุษย์เองถ้ามองรีบๆร้อนๆด้วยนะคุณไข้10กว่าคนรอผ่าตัดวันนี้นะ AI มันวัดได้แม่นยำกว่ามันช่วยวัดระยะความลึกของเลเซอร์ที่ออกฤทธิ์ณจุดนั้นจุดนี้ได้แม่นยำมากๆนะครับ
1: ไอ้พวกทำเลสิกด้วยมั้ยอาจารย
0: ์ทางนั้นนะครับช่วยได้นะครับแสงพวกนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับนะพวกแสงเลเซอร์เนี่ยนะการทำเลสิกก็คือทำให้เลนส์แก้วตาใสเนี่ยแก้วตาใสต่อสุดเนี่ยมันหนาบางลดลงไปตามที่ความควรจะเป็นนะเรียกว่าเลสิกมันก็ช่วยวัดคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยมันก็วัดเส้นตาแล้วครับแต่ว่ามนุษย์ทำด้วยมืออีนี่ทำด้วยแสงเลเซอร์ให้เลย
1: นะคะคุณผู้ฟังเอาได้ความรู้มากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ AI ในมิติของเรื่องของการแพทย์จริงๆแล้วเชื่อว่ากำลังวงการแพทย์ไทยก็กำลังพัฒนาในหลายเรื่องเหมือนกันนอกจากปอดที่เรามาวินิจฉัยกันแล้วนี่นะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถาม
0: ทุกสาขานะครับที่เราพัฒนาขึ้นปัจจุบันนี้ครับแพทย์เฉพาะทางปัจจุบันมีอยู่30 กว่าสาขานะแยกแยะเลยเทียบหลักการสู้ตื่นลงคุณแพทย์เช่นศรีราชรามาจุฬาภรณ์กุฎสิครับจะมีหลายสาขาหลาย10 สาขามากนะครับตาหูคอจมูกอะไรต่างก็ว่ากันไปนะทุกอันเนี่ยพยายามเอา AI มาใช้เพื่อจะทำที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับเฉพาะตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อจะช่วยคนไทยให้1คือวิจัยได้แม่นยำ2เร็วแล้วก็ลดโหลดของคุณหมอที่มีไม่พออยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยไปทำเรื่องที่มันยากๆเช่นเป็นอ่าน CT สแกนได้อ่าน MRI อย่างเงี้ยจะทุกอย่างให้เห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านฟังกรุณาเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับ มันไม่ได้เทวดามนุษย์ควรสร้างขึ้นมามนุษย์ฉลาดกว่าแน่นอนรับรองได้ที่แต่ว่าคนที่คิดโปรแกรมที่มันเพี้ยนไปต่างหากครับไปสร้างให้มันคิดเพี้ยนๆแต่ในอนาคตก็จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าทำแบบที่ศรีราชก็ทำเนี่ยครับให้ข้อมูลทางการอ่านผลเอ็กเซลที่แม่นยำให้หมอใช้ได้ทั่วประเทศตัวเทศไทยเราเนี่ยอ่านเอ็กซ์เรย์ปอดคนไทยมันก็แม่นแง่แง่นะครับเพราะว่าอ่านโดยอาจารย์หมอมารวมกันให้ความรู้ที่ชัดที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ถามว่าอาจารย์ครับการผ่าตัดไส้ติ่งทำไมมีเขาเรียกว่าอะไรมีเฉพาะเปิดหน้าท้องไม่มีสองกล้องครับอาจารย
0: ์มีครับมีครับปัจจุบันนี้ก็ได้สองกล้องได้นะ
1: เขาจะเปิดหน้าท้องในกรณีไหนคะอาจารย์อันนี้แอนขออนุญาตแชร์เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเต่าเองก็เคยโดนผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้องนานมากละ30ปีแล้ว
0: ตัวอย่างเช่นคนไข้ปวดท้องมาแล้ววันครึ่งไอ้ไส้ติ่งเนี่ยครับปวดคืนนี้เป็นผ่าคืนนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าจะได้ไส้ติ่งได้ไม่อักเสบทั้งอันเพียงแค่เริ่มอักเสบวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งแน่จากดูผลเลือดผลจะตรวจของหมอนะครับเราก็รู้แล้วว่าไส้ติ่งแน่ๆตำแหน่งนี้ไม่มีเลือดไม่มีอวัยวะอื่นเลยมุมขวาท้องน้อยขวาล่างนะครับที่จุดเดียวกดปุ๊บก็รู้แล้วครับว่าพอปล่อยแล้วเขามีรีบาวชัดเจนไงครับถ้าเป็นตรงนี้ทำตอนนี้ครับรับรองได้ว่าใช้ง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากนะแต่พอใช้กล้องสองได้เอางั้นเลยเพราะเฉพาะไส้ติ่งนั้นยังไม่อักเสบมากเลยนะครับแค่เริ่มเป็นแต่กุ้งซีนทิ้งไว้สองวันไงถ้าติ่งมันมีแค่ปลายนิ้วก้อยรูปร่างมันนะอักเสบก็เต็มติ่งเลยครับบางทีอาจจะมีการเริ่มปริเริ่มแตกจากติ่งแล้วหนองก็จะเริ่มไหลออกมาอีกแบบนี้ครับต้องเปิดหน้าท้องเพื่อเข้าไปจัดการให้เรียบร้อยหมดไม่ให้มีหลงเหลืออยู่นะครับคือเห็นด้วยตาเปล่าคุณหมอแท้เลยครับแต่ใช้กล้องก็ไปผ่าตัดที่ต้องเป็นเลือกเจนละแรกๆเคสใหม่ๆเลยเคสที่มันเพิ่งรู้สึกเป็นครับมันมีวิธีการเลือกเขาเรียก indication ทางการแพทย์นะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ยาวนิดนึงอาจารย์หนูเรียบเรียงใหม่ประมาณนี้นะคะบอกว่าลูกสาวมีอาการนิ้วโก่งบริเวณข้อกลางลักษณะเหมือนภูเขาก็เลยพาไปหาหมอตอนแรกคุณหมอก็ให้ใส่แหวนตามนิ้วค่ะแหวนดำนิ้วค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ใส่แล้วนิ้วก็ยังไม่ยืดตรงจึงตัดสินใจผ่าตัดหลังผ่าเนี่ยคุณหมอก็ดามด้วยเหล็กเล็กๆคล้ายๆตะปูไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์
1: แล้วเอาเหล็กออกให้ฝึกกายภาพแต่หลังจากที่เอาเหล็กออกแล้วทำกายภาพไม่ถึงเดือนนิ้วก็กลับมางอและแข็งเหมือนเดิมอีกไม่ทราบว่ามีวิธีการรักษาแนวทางรักษาดูแลอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์คุณหมอเขาผ่าตัดที่แต่ตั้งใจมากเลยก็ทันทีเขาทำในมาตรฐานเลยนะตอนนี้ทำนอกหลายคนนี้ครับถูกคุณหมอก็จัดการแก้ไขแบบมาตรฐานเลยแต่ว่าช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยหลานก็ต้องพยายามบริหารนิ้วให้มันกลับสู่ภาพปกติต้องอดทนต้องสู้เพราะบริหารจะเจ็บมากขณะนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิธีกายภาพบัตรแล้วล่ะครับว่าจะช่วยให้กลับไปตรงได้ขนาดเดิมแค่ไหนแล้วก็หลานต้องมีความอดทนในการที่จะก็เยียดเนี่ยครับให้มันทำได้เหมือนคนปกตินิ้วปกติยังไม่จะแข็งยึดติดแล้วก็จะอยู่องศาแบบคล้ายๆเดิมอีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือมันอาจจะยาวนะต่อไประยะยาวที่ต้องดูแลเรียกว่าช่วงฟื้นฟูนะครับปัญหาในการผ่าตัดมันผ่านจังหวะนั้นมาแล้วนะครับจะแค่ฟื้นฟูแต่ถ้าเขาทำคุณหมอก็ทำแบบเต็มที่เลยนะมาตรฐานเลยที่หลายคนทำที่เล่าให้ฟังกันนะครับ
1: อาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรเลยเราปล่อยนิ้วไว้อย่างนั้นได้ไหม
0: มันก็ทำงานไม่ได้ปกติเลยครับเพราะมันงอค้างอยู่นะแต่ก็เราบอกเป็นรูปภูเขาคือมันงอค้างอยู
1: ่
0: มันไม่เหยียดไม่งอวันกันเลย
1: นะคะอ่ะ2776บอกว่าอาจารย์หมอครับผมอายุ63นะสูง178หนัก81
0: คร
1: ับ ขอทราบชื่อ AI ของคุณหมอศิริราชหน่อยครับอาจารย
0: ์ชื่อเหรอครับเราไม่ได้ให้ชาวบ้านใช้นะครับเพราะมันต้องเข้าโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านตัวไปนะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เอาไปใช้ได้ทั่วไปนะครับ
1: ค่ะเขาหมอ AI เขาเรียกว่าหมอ AI อาจารย์นะ
0: ชาวบ้านไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้ไม่ได้ครับมันมีโปรแกรมที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงที่จะอ่านกันได้นะ ก็คุณหมอไอเซส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ศรีราชเขาเนี่ยนะครับเขาใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: มันก็เกิดมาจากความคิดหรือว่าความรู้ของคุณหมอหลายๆท่านมารวมกันให้เกิด AI ตัวนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ต้องครับถูกต้องครับจะเป็นกี่คนของต้นความรู้เดต้าบิ๊กเดต้านี่ก็แล้วแต่จะใช้รวมกันแต่ว่าอันนี้มันสร้างจากโรงเรียนแพทย์ก็อาจารย์หมอไอเซส่วนของเขาของอาจารย์ศรีราชมีหลายสิบคนเนี่ยก็จะช่วยกันให้ข้อมูลว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไอ้อย่างดีมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้อย่างไม่ดีเป็นอย่างเงี้ยนะพอครบทุกอย่างแล้วก็ไม่หลุดจากพวกนี้มากนักก็ถ้าช่วยทำได้นะครับแต่ตอนใช้จริงๆคือเราใช้ในระบบแพทย์ของเราเองนะครับช่วยลดการเวลาของหมอเอ็กซ์เรย์เขาเองนะครับ
1: อาจารย์มีคำถามจากคุณแคทแคทบอกว่าอาจารย์คะโรงพยาบาลในของโรงพยาบาลแพทย์อย่างธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขามี AI ไหมคะพอดีญาติกำลังจะไปผ่าเขาค่ะ
0: มีครับแต่ว่าในรถห้องผ่าตัดนะขึ้นอยู่กับว่าจะนำมาใช้หรือยังนั่นเองนะครับแต่คุณหมอที่ทำผ่าตัดเนี่ยเขาใช้ได้เสมออยู่แล้วนะแต่เครื่องมือชิ้นนี้มันใช้กระตังช่วยเลยไงท่านฟังครับต้องซื้อมันมาเพิ่มขึ้นในห้องผ่าตัดซึ่งวันนี้มันจะมีในโรงพยาบาลทุกโรงอยู่แล้วเครื่องมือพวกนี้ครับแต่ในโรงพยาบาลแต่ธรรมศาสตร์ก็เป็นโรงเรียนแพทย์อันหนึ่งนะที่พงเริ่มขึ้นใหม่ไม่ได้ยั่งยืนเกิดมานานเหมือนศรีราชรามาพวกนี้ครับแต่ก็คงจะมีแล้วครับเชื่อเถอะนะครับเพราะเป็นโรงเรียนแพทย์นะ
1: นะคะแต่ว่าก็ถ้าเปรียบเรื่องของ AI โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายแตกต่างกันลิบลับเลยนะอาจารย์อันนี้แชร์
0: ยอมรับว่ากระตังมันมีความสำคัญว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ให้มาฟรีนะครับมันก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นการจะใช้จริงๆในโรงพยาบาลนี้ที่ห้องผ่าตัดนี้ก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อมันมานะถ้าราคาไม่ใช่3ล้าน4ล้านเป็นเลข10ล้านขึ้นทั้งนั้นแหละครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะคุณฟังวันนี้สนุกมากๆ AI ในมิติของเรื่องของการแพทย์อาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Asian Game Story
5: สุภัทรเศรษฐุรัตน์ราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทะยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของ Asian Games กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุรัตน์บนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภัทรเศรษฐุรัตน์คือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: สนับสนุนโดย
10: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 7:40 น. 2 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น. สวัสดีครับพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะเดือนวันแม
0: ่
1: ก็ไปค้นไปหาไปนึกไปพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับแม่มาเปิดให้ได้รับฟังกันนะ
0: ครับ
1: ก็แม่ของเรามีคนเดียวเนาะแต่แม่คุณอาจจะมีหลายคนแต่คุณแม่มีคนเดียวคิดถึงท่านไปเยอะๆนะฮะนี่เป็นเพลงที่เก่ามากสมัยผมเรียนมหาลัยเลย
0: ครับ
1: วงแฮมเมอร์นะเพลงแม่อยู่เพลงแล้วเรื่องของลูกส่งให้เรียนนะฮะแล้วก็ไม่ยอมกลับไปบ้านอะไรประมาณนั้นแหละคิดถึง
0: อะไรทำนองนั้นใช่ไหม
1: ใครที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างแดน
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปหากันบ่อยมือถือเราสามารถจะเห็นภาพได้ด้วย
0: ใช่ครับก็วิดีโอคอลคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นเรื่องปกติไป
1: ต้องมีเงินหน่อยนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่สถิติของประเทศไทยอ่ะมือถือจำนวนมือถืออ ่ะมากกว่าจำนวนประชากรของประเทศนะ
1: โอ้โหเด็กอนุบาลก็ถือกันแล้ว
0: มากกว่าจำนวนประชากรของประเทศ
1: ใช่มากกว่าจำนวนประชากร
0: ใช่ครับ
1: หลายคนมีมากกว่า1เครื่อง
0: แสดงว่ามีหลายคนมีมากกว่า1เครื่อง
1: ครับครับ
0: บางคนอาจจะมีถึงหลัก10
1: บางคนมีตั้ง60เป็นร้อยๆเครื่องเลย
0: ใช่
1: เอาไว้โทรโกงชาวบ้านครับผมมิจฉาชีพไง
0: มิจฉาชีพใช่ไหม
1: เป็นใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งแล้วก็ใส่เบอร์ใหม่อะไรประมาณนี้นะ
0: ตอนนี้สิ่งที่พยายามดำเนินการกันมาในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือพยายามให้เด็กอายุ15บ้าง16บ้าง
1: ครับ
0: ไม่ต้องเข้าถึงมือถือ
1: โอ้ย

0: เตรเลียประเทศที่นายกเรากำลังไปเยือนเนี่ยเอาจริงเอาจังมากแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ต่ำกว่า16ปีนี
1: ่
0: ไม่ได้เลยนะครับ
1: ไม่ได้เลย
0: โอ้เจ้าของบริการนะครับไอ้ข้อความอะไรต่างๆเขาเรียกอะไรนะพวก Facebook พวกอะไรพวกนี้นะจะต้องนะไปดำเนินการนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของมือถือที่อายุไม่ถึง16ปีเพจเพิร์ทที่เขามีทุกอย่างต้องไปลบหมด
1: แต่ของไทยยังไม่มีการปิดกั้นเรื่องนี้นะ
0: อุ้ยอย่าพูดเลยกรุงเทพยังไม่ได้คิดเลยครับผม
1: ครับคือยังไม่มีการปิดกั้นเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะอภิปรายอะไรต่างๆหลายเรื่
0: อง
1: ยกเว้นเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะฮะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆล่าสุดเนี่ยแต่ล่าสุดที่ฝรั่งเศสกฎหมายนี้ไม่ผ่านนะ
0: ไม่ผ่าน
1: โดนตีตกในสภาที่บอกว่าห้ามคนอายุต่ำกว่า15ปีสำหรับการ
0: เข้าถึง
1: มือถือ
0: บางเรื่องเลยนะต้องมีห้ามนะ
1: ฝรั่งเศสไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านให้ไปดูอะไรกันดู
1: แต่ว่าในโซนของสแกนดิเนเวียผ่านหมดนะฮะ
0: ผ่านหมด
1: เพราะทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยสวีเดนเนี่ยหนักเลยนะสวีเดนให้กลับมาเน้นเรื่องของหนังสือเลยฮะสวีเดน
0: กลับมา
1: เน้นเรื่อง
0: ไปเข้าห้องสมุดเลย
1: ใช่
0: บ้านเราห้องสมุดแห่งชาติยังอยู่นะครับผม
1: ยังอยู่ฮะแต่ตอนนี้ห้องสมุดแห่งชาติเนี่ยเขาให้โหลดเป็นอิเล็กทรอนิกบุ๊กเนี่ยดูได้ประมาณเป็นแสนเล่มอ่ะเข้าไปดูกันมันเพลินได้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: อยู่แถวตรงทวารสุกรีแถวนั้นนะฮะ
0: คือยังมีอยู่หนังสือก็ยังมีอยากย้ายเกาะอยู
1: ่แต่ว่าคนเข้าไปน้
0: อ
1: ยคนเข้าไปน้อยอย่างยิ่งนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสถิติของคนไทยที่บอกว่าอ่านหนังสือ8บรรทัดเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะ
0: ไม่มี
1: มากกว่านั้นแล้วนะครับ
0: โอ้โหให้อ่านจดหมายที่เขาส่งมายังไม่เปิดเลยครับ
1: เ
0: หรอ ขอเงินเต็มเลยเอาส่วนเรื่องไฟไหม้ฟางจนควันฟุ้งไปทั่วประเทศก็เลิกกันไปนะ
1: ครับ
0: เรื่องของอาวุธปืนอะไรตอนนี้ก็เงียบกันไปละที่ตรังเกิดระเบิดมา 5-6 ลูกครับที่ต้องคุมระเบิดด้วยครับ ยุ่งกันไปใหญ่ส่วนเรื่องโกงโอ้โหในงานใหญ่กลางกรุงใกล้อสมทเลยแฟลตดินแดง
1: ครับ
0: อันนี้เหลือเชื่อนะโอ้โหมันช่างกล้าครับงานนี้ผู้ว่าชัดชาตินะฮะจะต
1: ้
0: องปวดขันแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บ้านหลังเดียวคนอยู่30กว่าคนบ้าง15คนบ้างโอนกันมาเนี่ยนะบัตร
1: ที่แฟลตดินแดงแฟลตดินแดงเลย
0: เหลือเชื่อจริงว่าเจ้าหน้าที่เขตเขากล้านะผมว่าเงินนะอย่างน้อยต่อราย 50,000 นะถ้าเมื่อวานเจ้าหน้าที่เจอประมาณขั้นต่ำคือ 2,000 อยู่นะ
1: ครับ
0: ลองคูณดูเลยแล้วจับแค่3คนเองอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทำผิดงานนี่แค่3คนเหรออื
1: ม
0: เออพอเขตไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับแต่ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติไม่รู้จริงนะคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์บอกแล้วไม่รู้เรื่องครับเพราะเป็นเรื่องของเจ้าของแฟลตนะเป็นเรื่องของทะเบียนการเคหะไม่เกี่ยว อะไรประมาณนี้อ่ะก็ต้องผมว่าไม่ใช่เขตดินแดงเขตเดียวถ้าทำอย่างนี้ได้นะเพราะมันง่ายมากอะครับ
1: มันง่ายมาก
0: มันง่ายเกินไปอะครับ
1: แล้วก็ขอให้แบบรณรงค์อย่างจริงจังนะครับไม่ใช่เอาเขตดินแดงเขตเดียวแล้วก็เงียบหายไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ
0: ลองไปห้วยขวางลองไปที่อื่นลองผมว่าทุกที่นะทุกเขตในกทมเพราะว่าชาตินะฮะโอ้มันปล่อยให้โกงในเขตกรุงเทพนี่มินจมูกอยู่นี่ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นี่มันทุกแบบเลยนะข้าราชการเราเนี่ยถ้ามีโอกาสโกงนี่โกงกันเลยหรอมันอยู่ในสายเลือดหรือว่ามันเห็นคนอื่นเขาทำกันอย่างเงี้ยถ้าไม่แก้ไขมันไปก็ไม่ได้นะครับประเทศไทยครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยในหลายจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพังงานภูเก็ตนะครับเชียงใหม่มันมีอยู่มา10กว่าจุดอะตอนนี้ต่างชาติเข้าไปมีอิทธิพลอย่างสูงยิ่งนะ
0: ครับ
1: อย่างสูงยิ่ง
0: เพราะเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ไม่มากเท่าไหร
1: ่
0: ยอมนะโหจดทะเบียนนู่นนี่ให้นะเป็นนอมินีให
1: ้
0: ตอนนี้ก็กวดขันกันอยู่นะครับก็อย่าเป็นนะครับไฟไหม้ฟางให้ควันฟุ้งนะฮะนะก็ผมยินยอมให้นะครับตัดไม้ไปล้อมคอกยอมเสียป่าหน่อยนึง
1: แต่ที่ไม่ใช่ไฟไหม้ฟางแน่นอนก็คือขึ้นแน่นอนคือน้ำมันนะ
0: โอ้เมื่อเช้า
1: 85สตางค์ต่อลิตรนะทุกชนิดนะสบายใจได้
0: ไอ้เราก็คาดการเพชรกรุงเทพเมื่อ2วันที่แล้วไปเติมหมดถังแล้วมันต้องเติมร้อยมันลงมันไม่ลงงั้นเติมสัก 1,000 ก่อนแล้วกันว่าพรุ่งนี้น่าจะลงปรากฏว่ามันขึ้นไปอีก
1: ใช่ครับก็ยินดีด้วยนะครับ
0: เบนซิน95ผมตอนนี้นะครับ 36.89 บาท89ที่เติมเมื่อวานมันจะมาอีก80ตังค์ครับเป็น37กว่าแล้ว
1: ครับ
0: เอากันเข้าไป
1: อันนี้ก็แล้วก็ที่เกิดขึ้นจริงก็คือไทยแพ้สิงคโปร์คาบ้าน
0: คาบ้านเลย
1: นะครับท่ามกลางแฟนบอลที่มาดูคือสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเป็นสนามที่เขาบอกว่าจุได้ถ้าตามตัวเลขเรคคอร์ดจริงๆนะฮะ 51,560 คน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เข้ามาดูเมื่อวานถ้าใครได้ดูถ่ายเท่าสดอ่ะมันจะดูหลงเหลงมากนะ แต่ก็มีแฟนบอลเข้าไปดูนะครับ 1,802 คน
0: คร
1: ับ นะครับเมื่อวานนี้อาจจะดูหลงเหลงไปหน่อย
0: แต่
1: ที
0: ่
1: เกมการแข่งขันก็คือครึ่งแรกก็โดนไปก่อน 1-0
0: โอ้โหโดนล่อเป้าข้างเดียวเลยนะสนามอาจจะมีน้ำขังบ้างเป็นบางจุดมีฝนตกลงมาแต่ระหว่างแข่งไม่มีนะครับครึ่งหลังต้องเปลี่ยนสิครับผู้ลงผู้เล่นนะต้องเอาเนี่ยคนที่ผมเห็นเข้าตามากๆเลย
1: ใครอ่ะ
0: คณะคำยก
1: ก็เพราะว่าเข้าตาถือว่ายิงจุดโทษไง
0: ไม่พอลงมาเกมมันเปลี่ยนเราได้เปรียบขึ้นนะฮะเกมก็มีทำเกมรุกได้มากขึ้นมีโอกาสได้ส่องเป้ามากขึ้นแต่ก็อย่างว่าละครับตีเสมอมา 1-1 จากจุดโทษที่คณะคำยกยิงแล้วก็มาโดน 2-1 อีกนะฮะ
1: เขาเปิดบอลเข้ามาแล้วไปโดนขาของพันศาเหมวิบูลเข้าประตูไปคือยิงตีเสมอนาที61แล้วก็มาโดนประตู 2-1 นาที65ฮะ
0: ครับ
1: คืออยู่แค่4นาทีแค่นั้นและหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้จบเกมไทยก็แพ้คาบ้านต่อสิงคโปร์ไป1-2
0: อันนี้ก็ขายหน้าขายหน้าเล็กน้อย
1: รวม2นัดนะฮะรวม2นัดเราชนะสิงคโปร์4-3อาจจะต้องการให้มันตื่นเต้นกระมัง
0: คงไม่ครับเมื่อวานเอาจริงก็ช่างครับแต่การสับเปลี่ยนผู้เล่นของนะสั้นนี่ก็คงจะเห็นแล้วนะบางคนผ่านบางคนไม่ผ่านจริง
1: ๆครับ
0: นะครับนะฮะเราก็เห็นว่าหลายคนที่ลงมาทำให้เกมนี่มันเป็นลองตลอดแต่เวลาเปลี่ยนอะไรไปปุ๊บมันก็ดีขึ้นลองกันตรงนี้แล้วทีนี้เหลืออีก2เกมที่เหลือคือนัดชิงนะฮะไม่ควรจะลองอะไรทั้งสิ้นนะฮะต้องพุทธเดอะไรแมนออนเดอะไรจ็อบเลยนะครับฮัสซันไม่ต้องพิสูจน์ทราบผู้เล่นอีกแล้ว
1: ครับ
0: เราจะได้เล่นในบ้านก่อน22สิงหาคมบัตรเปิดจำหน่ายทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เรียบร้อยราคา200ถึง500บาทนะนี่คือราคาที่ลดลงมาแล้วนะเมื่อก่อนขาย300ถึง600
1: ครับ
0: นะก็ราคายังเท่ากับรอบรองชนะเลิศเกม2ต้องไปเล่นที่ตึง
1: เวียดนาม
0: 26สิงหาครับ
1: ครับ
0: ส่วนใคร
1: ไม่รู้จะเล่นที่ไหน
0: ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังไม่ตึงตึงตึง
1: แน่อาจจะเป็นมาเลเซียก็ได้อาจจะเป็นมาเลเซียก็ได
0: ้แต่เกมแรกมาเลย์โดนมา 2-0 แล้วนะแต่วันที่26ไม่รู้มาเลยหรือเวียดนาม
1: ครับ
0: แต่เกมแรกนัดชิงเล่นในบ้านเราวันเสาร์นี
1: ้
0: วันเสาร์นี้มีเวลาพัก19 20 21 22 3วันครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็กรุณานะครับ นะฮะไปเชียร์กันหน่อยเพราะว่ามีการเรียกร้องออกมาจากแฟนบอลกลุ่มหนึ่งเหมือนกันว่าอยากให้ทางสมาคมเดินเรื่องให้คนไทยได้ดูฟรีทางฟรีทีวีแต่ข้อเท่าที่ดูก็คงจะยากแหละ
1: ครับ
0: ส่วนใครที่จ่ายมาแบบว่าซื้อแพ็คเกจ1เดือนเพื่อดูบอลรายการนี้นะขอบอกกล่าวนะครับทางฟูแจ้งว่า1เดือนมันก็ครอบคลุมนะฮะถ้าเตะวันแรก25กรกฎาคมเจอลาวเนี่ยมันจะครบนะฮะวันที่25สิงหา
1: ครับ
0: ฉะนั้นนัดชิงเกม2 26ไม่ครอบคลุมต้องจ่าย199ต้องจ่าย199มันหลังไม่วันไงเรียบร้อยของผมก็จ่ายไปแล้วก็คงได้ดูเมื่อคืนก็นอนดูด้วยความนะฮะประวัติพันพึงว่าจะโดนมากกว่านี้หรือเปล่
1: าเมื่อ2ปีที่แล้วเราชิงกับเวียดนามนะครับก็คือครั้งล่าสุดเราชิงกับเวียดนามเราแพ้ทั้ง2นัดเลยนะครับแพ้ทั้งที่เวียดนามแล้วก็แพ้ทั้งที่ราชมังคลากีฬาสถานเราแพ้ที่เวียดนามเนี่ย2-1แล้วก็แพ้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ย3-2ครั้งนั้นถ้าจำกันได้ก็คือมาซาทะดะอิชิอิคุมทีมนะครับส่วนเวียดนามณขณะนั้นเนี่ยเป็นโค้ชเกาหลีใต้ท่านหนึ่งคือคิมซังซิกนะครับแต่ไม่ใช่คนปัจจุบันนะเพราะคนปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ชเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยคิมซังซิกนะฮะแต่ในขณะนั้นเนี่ยที่เราแพ้ต่อเวียดนามเนี่ยเป็นอีกโค้ชหนึ่งนะฮะไม่ใช่คิมซังซิกแต่เป็นเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับก็คือทางด้านของมันต่อเนื่องจากโค้ชคนเดิมอะที่มาอยู่กาญจนบุรีอะ
0: อ๋อจะปาร์ค
1: แต่ไม่ใช่ปาร์คนะตอนนั้นเป็นเกาหลีใต้ที่มาคุมทีมนะฮะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับฟุตบอลเราจะได้เจอกับเวียดนามหรือจะได้เจอกับมาเลเซียนะฮะ
0: 99% แหละนะเวียดนามแล้วครับผม
1: เริ่ม
0: นะครับไปดูกีฬาอื่นที่นักกีฬาไทยลงแข่งกันบ้างเริ่มแล้วนะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียก็ เมื่อวานนี้รอบนะฮะหญิงเดี่ยว64คน64คน
1: ฮะ
0: นะก็รอบแรกพี่เมย์ครับรัชนกอินทนนท์ตอนนี้เป็นมือ7ของโลกเจอกับเนสรีฮานอารินเป็นมือ30จากตุรกีเราก็ชนะสบายฮะ21-14 21-10 ใช้เวลา31นาทีเข้าสู่รอบต่อไปคนอื่นๆก็มี
1: ก็รอบต่อไปเนี่ยไปเจอกับอเมริกันนะครับจากนักแบดมินตันจากสหรัฐนะครับเอ็นชิกะจาวาวนะครับซึ่งเป็นนักแบดมินตันจากสหรัฐอเมริกาจากแคลิฟอร์เนียนะครับ
0: ชื่อแปลกดีนะ
1: เป็นมือ7ของรายการนะครับอัชนกอินทนนท์ของเราแล้วก็พรปวีช่อชูวงเมื่อวานก็เอาชนะนักแบดมินตันจากศรีลังกาไปได้นะครับรอบต่อไปพรปวีช่อชูวงรู้สึกว่าจะไปเจอกับนักแบดมินตันจากออสเตรเลียนะครับซูนาลีนะครับในรอบ2ส่วนหญิงเดี่ยวท่านอื่นๆของไทยนะครับก็เป็นสุภธิดาเกตทองนะครับเมษายก็เอาชนะบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ไปได้นะครับในรอบแรก2-1เกมรอบต่อไปไปเจอกับนักแบดมินตันนะครับจอมเก๋าจากเดนมาร์กมือ16ของรายการนะครับเมบริเฟลนะครับก็ถือว่าเป็นของแข็งทีเดียวสำหรับสุภธิดาเกตทองนั่นคือในประเภทหญิงเดี่ยวส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับก็เกิดการพลิกล็อกขึ้นนะฮะเมื่อคุณฉียู่ฉีนะฮะมือหนึ่งของโลกและมือหนึ่งของรายการนะฮะให้เกียรติตกรอบแรกไปนะครับ
0: ฉียู่ฉี
1: ใช่ โดยแพ้ต่ออายุนะฮะอายุเชตรี อายุเชตรีเป็นนักแบดมินตันจากอินเดียนะฮะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเยาวชนโลกเมื่อปี2023นะคร
0: ับ
1: คุณอายุเนี่ยคุณเอาชนะฉียู่ฉีไป2-1เกมนะครับ21-14 13-21แล้วก็21-19อายุเข้ารอบนะฮะ
0: เสียงเชียร์มีส่วนนะ
1: ก็มีส่วนนะ
0: คนอินเดียเนี่ยไม่ต้องเชียร์หรอกครับแค่พูดเบาๆก็เสียงดังครับผม
1: แล้วอายุเนี่ยอายุเชตีเนี่ยอายุ21ปีในขณะที่ฉียู่ฉีเนี่ยก็เริ่มเก่าแล้วเพราะตอนนี้เลข3แล้ว30แล้วนะครับส่วนของไทยเนี่ยที่ลงทำการแข่งขันรู้สึกว่าโปรแกรมของไทยก็จะมีอีคิวใช่ไหมพนิชพลธีรรัตน์สกุล
0: ครับ
1: ก็เอาชนะนักแบดมินตันรู้สึกว่าจะเป็นนักแบดมินตันจากฟินแลนด์นะครับไปได้2-0เกมนะครับ21-18แล้วก็21-9ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับแต่ว่ารอบ2เนี่ยเจอกับอเล็กลาริแยนะครับมือ9ของรายการจากฝรั่งเศสอันนี้เป็นของแข็งเลยนะฮะส่วนวิลกลูดวิธีสารนะครับก็ยังยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนักแบดมินตันจากศรีลังกาไปได้นะครับภูริกูตีนะครับวารานนิซาสิงนะครับ2-0เกม21-11แล้วก็21-6รอบ2ไปเจอกับนักแบดมินตันรู้สึกว่าจะเป็นนักแบดมินตันจากอิสราเอลนะครับวิลกูรูดิสานเป็นมือ2ของรายการนะครับตอนนี้เนี่ยคริสโตโปปอฟนะครับมือ5ของรายการจากฝรั่งเศสก็ตกรอบแรกไปแล้วนะครับฉียู่ฉีมือ1ของรายการก็ตกรอบแรกไปแล้วส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยใน10อันดับแรกยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จแล้วรายการนี้นะครับถ้าสุภนิดาเกียรติทองเอาชนะบริเฟลได้ในรอบ2มีโอกาสสูงที่จะเจอกับมือ1ของโลกแล้วก็แชมป์โลกนะครับอย่างอันเซยองมาครั้งนี้สมบูรณ์อย่างยิ่งต้องบอกว่างั้นนะ
0: สมบูรณ์อย่างยิ่ง
1: ใช่สมบูรณ์อย่างยิ่งพร้อมที่จะได้แชมป์อย่างต่อเนื่องนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของแบดมินตันนะครับที่เกิดขึ้นชิงแชมป์โลกนะครับ17-23สิงหาคมนะครับ
0: ครับนะส่วนเรื่องของการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ท่าทางจะได้รู้ชื่อเร็วขึ้นคุณสุเทพจากเดิมกำหนด27สิงหาครับจะนำนะฮะการเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกกท.
1: ครับ
0: เรื่องมาวันนี้เลยครับวันนี้แล้วครับนะ
1: แสดงว่านอนมานะ
0: ก็เดินไปทั้งคู่ครับผมยังไม่ต้องนอน
1: เพราะว่าถ้ามันเลือกเร็วขึ้นเนี่ยแสดงว่านอนมาแล้วก็
0: ไม่รู้อาจจะมีอุบัติเหตุการทางเลยต้องรีบตัดสินใจไงเดี๋ยวอายุ58จะไม่ได้ไงคุณนะครับก็บอร์ดนี้ก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรี รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีคุณสุรศักดิ์พัน

0: พื่อจะนำเข้าสู่ครม.ต่อไ
1: ป
0: ในวันอังคารหน้าก็จะมาทำหน้าที่นะครับแทนผู้ว่าคนเดิมในวันที่1ตุลาก็จะอยู่ในช่วงปลายของเอเชียนเกม
1: อ้าวแล้วอย่างนี้เอเชียนเกมไปเนี่ย
0: ครับ
1: โดยหลักการแล้วคนเก่าคนปัจจุบันไปหรือว่าว่าที่ไป
0: เพราะว่าคนปัจจุบันต้องทำหน้าที่ก่อนเพราะขยันให้ข่าวทุกวันเลยนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกนะเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังว่าทางญี่ปุ่นเขารองรับที่พักซึ่งที่นาโกย่ามันมีไม่เยอะได้อย่างไร
1: น
0: ี่คือการบริหารพลิกแผงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันครับ
1: ในข่าวกีฬาต่างประเทศที่โดดเด่นนะครับมีอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรดี้เป็นสมาชิกใหม่ของบาร์เซโลนา
0: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมีลืออีกแล้วนะครับสัญญาคอมพลีทที่65ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือเจฟเบซอลนะครับซื้อหุ้นลิเวอร์พูลทั้งสิ้น 40% นะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้ว
0: เป็นชาติอะไรฮะ
1: เจฟเบซอสอเมซอนไง
0: อเมซอน
1: หนึ่งในสิบมหาเศรษฐีของโลกนะฮะ
0: โอ้ยก็มาซื้ออเมริกาด้วยกันกี่เปอร์เซ็นต์นะ
1: 40%
0: โอ้มูลค่าเขาบอกประมาณ 5,000 ล้าน
1: ไม่ธรรมดาเลย
0: ซื้อมาไม่ถึง 1,000 ล้านเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับติดตามรายการในช่วงที่2กันต่อครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้

0: ี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้องกับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับด้วยตัวเองว่าเป็นเรื่องยากที่จะคัมแบ็กกลับมารับงานกุนซืออีกครั้งโดยเป๊ปอำลาทีมเรือใบสีฟ้าหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาถือเป็นการปิดฉากช่วงเวลา10ปีในการคุมทีมแมนซิตี้และที่ผ่านมาอดีตผู้จัดการทีมวัย55ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมโดยเฉพาะกับทีมชาติอิตาลีในการเข้าไปรับงานเฮดโค้ชคนใหม่แต่ว่าเจ้าตัวได้ปฏิเสธไปล่าสุดในช่วงหนึ่งของสารคดี A Beautiful Obsession ที่จอดลึกเบื้องหลังช่วงเวลา2ฤดูกาลสุดท้ายของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนซือชาวสเปนิชเปิดเผยว่าเขาไม่เห็นภาพที่ตัวเองจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งในอนาคตด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่วันหลังเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแม้ว่าเกมนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพ่ายกับสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2แต่ว่าเมื่อนับผลรวม2นัดไทยยังคงเฉือนชนะไปได้4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จตามเป้าหมายโดยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าเวียดนามหรือมาเลเซียต่อไปล่าสุดแอนโทนีฮาซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจหลังเกมโดยระบุว่าภูมิใจในตัวลูกทีมโดยเฉพาะนักเตะสายเลือดใหม่ที่เป็นวัยรุ่นผสมผสานกับรุ่นพี่ในทีมที่ร่วมแรงร่วมใจกันพาทีมผ่านเข้าชิงได้สำเร็จแต่ยอมรับว่าผิดหวังกับผลสกอร์ในเกมนี้เนื่องจากทัพช้างศึกมีโอกาสทองที่จะตีเสมอหรือพลิกชนะได้มากมายในช่วงครึ่งหลังอย่างไรก็ตามฮัสซันชื่นชมสิงคโปร์ว่าทำการบ้านมาดีเกินคาดและเกมนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำไมสิงคโปร์ถึงทำผลงานได้ดีเยี่ยมในการเจอกับอินโดนีเซียและเวียดนามในรอบก่อนหน้านี
5: ้ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที39วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM YouTube ของ FM 99นะครับแล้วผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับของบมจ.สมท.ที่ใส่ทุกสื่อของบมจ.สมท.ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk ในเช้าวันพุธนี้นะครับ4689899นะครับ4689899ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็เหลืออีกเพียง6ที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับหลักสูตร MCO CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับหลักสูตรที่จะยกระดับคนที่เข้าร่วมอบรมนะครับให้เรียนรู้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงตากจากประเทศต่างๆนะครับที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศนำมาเปิดเผยนะครับให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกตลาดของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีน2มหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกนะครับนอกจากนั้นยังมีกลยุทธ์เรื่องการสื่อสารในเชิงธุรกิจให้สำเร็จผลและก็การขยายผลอย่างต่อเนื่องและเรื่องของ AI for CEO นะครับเราจะเริ่มอบรมกัน15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่าสมัครนะครับ 59,000 บาทรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับ0943966649 0944803034และ0944803076นะครับหลักสูตรนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าจัดมาแล้ว2รุ่นประสบความสำเร็จอย่างดีมาโดยตลอดนี่เป็นรุ่นที่3นะครับแล้วใครที่สนใจจะทำธุรกิจระยะยาวนะครับกับบมจ.สมท.นะครับที่ดิน50ไร่ตรงข้ามที่ตั้งของบมจ.สมท.ณปัจจุบันซึ่งอยู่ด้านหลังของกระทรวงวัฒนธรรมด้านข้างของศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็ด้านหลังของโคโดมิเนียมของสุภาลัยนะครับมีพื้นที่50ไร่ระยะเวลาในการเช่านะครับ30ปีก็ซื้อสองได้นะครับจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาท่านรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก็เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนแล้วนะครับ
2: ครับเมื่อกี้ค้างกันอยู่ที่เรื่องของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะ19กันยาถึง4ตุลาหรือช่วงนะฮะตั้งแต่วันที่20แล้วฮะเป็นต้นไปเราจะมีช่วงพิเศษของนะเอเชียนเกมที่นาโกย่าด้วย
1: ครับ
2: 19กันยาถึง4ตุลานะครับเขาว่านะครับนะฮะนักกีฬาทั่วทวีปเอเชียจะเดินทางไปร่วมชิงชัยกว่า 15,000 คน
1: ครับ
2: ของนักกีฬาไทยนี่694คนนะผมส่วนเรื่องที่พักน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนไปกันเยอะๆเมืองก็มีห้องพักโรงแรมไม่พอไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาด้วยนะ
1: ครับ
2: ใช้งบประมาณตรงนี้เขาจะจัดให้นักกีฬานะครับ

0: 4,000ถึง 5,000 คนฮะไปพักบนเรือ เหมือนเรือสำราญท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ซึ่งเรือลำนี้จะมีห้องพักเนี่ย571ห้อง
1: ฮะ
0: 571ห้องแล้วมีสระว่ายน้ำ7สระมีร้านอาหาร8แห่งนอกเหนือที่ทางเจ้าภาพก็จะเลี้ยงแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มั่นใจว่าช่วงมรสุมใต้ฝุ่นของญี่ปุ่นก็ไม่มีผลกระทบ
1: ครับ
0: ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนนะจะไปพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์ไม้
1: ฮะ
0: บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในนาโกย่าตรงบริเวณท่าเรือ มันมีตู้คอนเทนเนอร์แต่ตู้คอนเทนเนอร์นี่มันจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบไม
1: ้
0: ก็จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆห้องพักมีเตียงให้นะครับก็สไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะไปพักตามโรงแรมนี่นะก็3ส่วนด้วยกันเพื่อเขาต้องการให้ห้องพักของโรงแรมมีรองรับสำหรับนะฮะนักท่องเที่ยวแล้วก็นะผู้ปกครองของนักกีฬาที่ตามไปเชียร์ประมาณนั้นนะครับส่วนนักกีฬาไทยของเราตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจบีเลี้ยงก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าก้องศักดิ์บอกว่าเดือนมิถุนาจ่ายครบแล้วนะ
1: ครบแล้วใช่ไหม
0: เดือนกรกฎาที่ผ่านมานี่ยังจ่ายไม่ครบแต่ไม่มีปัญหาสมาคมไหนมีเอกสารพร้อมเราก็พร้อมจ่ายนะฮะงั้นเดือนสิงหาซ้อมรอไปก่อนซ้อมร
1: อ
0: ปกติเขาต้องจ่ายเดือนต่อเดือนนะของเราก็ซ้อมรอ1เดือนแล้วก็มาอะไรประมาณนี้คาดว่าเบี้ยเลี้ยงไม่มีปัญหาครับนี่ฮะใครขาดเอกสารอะไรก็รีบส่งมานะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมเขาจะโอนให้ทันที
1: เมื่อวานผลประชุมของโอลิมปิกไทยที่เมื่อวานผมเล่าไป
0: ใช
1: ่โอลิมปิกเนี่ยก็จะคาดหวังในระดับหนึ่ง
0: แต่
1: คาดหว
0: ัง14ถึง15เหรียญ
1: คาดหวังต่ำกว่าของกกท.
0: กกท.
1: 21เหรียญ
0: ตอนนั้น21เหรียญร่วมกับสมาคมนะแต่ตอนหลังผู้ว่าก้องศักดิ์ส่วนตัวบอก15ครับ15
1: แต่ว่าโอลิมปิกลดลงอีก
0: ลดลงอีก14ถึง15
1: แต่นิมิตหมายที่ดีของ
0: ผมไม่เข้าใจคำว่าเราไม่อยากไปกดดันนักกีฬาอ้าวมันต้องกดดันสิครับผมส่งไปแล้วครับโอ้โหก็เหลือประมาณ14 15แต่จะได้มากกว่าที่ของเก่า12ทองอะไรประมาณนี
1: ้แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนแล้วนะสำหรับ45ประเทศที่ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้ามานะตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนะครับแต่มีนักกีฬาที่มากกว่าเราแล้วเราไม่ได้เป็นแชมป์เรื่องของส่งนักกีฬามากสุดเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วที่หังโจและครั้งนั้นเนี่ยเราส่งนักกีฬามากสุดมากกว่าจีนเจ้าภาพอีกแต่เราได้เพียงแค่12เหรียญและส่วนใหญ่เป็นกีฬาที่ประเภทเดียวซะด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่ามีชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากกว่าเราแล้วอย่างน้อย2ชาติน
0: ั่นคือ
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้
1: เนี่ยส่งไป792คนแล้วก็ญี่ปุ่นยืนยันแล้วนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพ932คนส่วนไทยตอนนี
0: ้ศรีเจ้าภาพหน่อย
1: ส่วนไทยตอนนี้เป็นอันดับ3นะ
0: ครับ
1: 694คน
0: โอ้เป็นรองแค่เกาหลีใต้
1: กับจีน
0: เจ้าภาพนะฮะ
1: ไม่ใช่เกาหลีใต้เป็นรองจีนด้วยเป็นรองจีนเอ้ยเราส่งน้อยกว่าเราส่งมากกว่าจีน
0: โอ้ส่งมากกว่าจีน
1: ใช่
0: จีนพันล้านคนนะ
1: ใช่
0: ส่งน้อยกว่าไทยเหรอ
1: จีนพันล้านเนี่ยส่งมา628
0: เอาน้อยกว่าเรา
1: น้อยกว่าเราตอนนี้เนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วนะครับจาก45ชาติเนี่ยประกาศออกมาแล้ว22ชาติเราเป็นอันดับ3นะครับญี่ปุ่นอันดับ1นะครับในฐานะเจ้าภาพเกาหลีใต้อันดับ2และไทยอันดับ3จีนส่งน้อยกว่าเรา
0: จะมาพูดเรื่องงบประมาณ ไม่พอไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เรามีตังค์นะครับเอ้ย
1: ถ้าจีนส่งน้อยกว่าเราเนี่ย แล้วจีนเป็นเจ้าเหรียญทอง
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: ก็คุณภาพและศักยภาพและประสิทธิภาพอะไรที่เป็นภาพทั้งหลายนะฮะเขาดีกว่าเราครับนี่ยังไม่พูดถึงอินเดียนะ 1,400 ล้านคนนะ
1: ครับ
0: เขายังส่งน้อยกว่าเรานะครับผม
1: อินเดียเนี่ยคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่งมาตั้ง277คน
0: โอ้มองในแง่ดีก็คือเขาคัดคุณภาพ
1: ครับ
0: มองในแง่ตรงข้ามก็คือนักกีฬาเขาไม่มี
1: เหรอ
0: คุณภาพต่ำ
1: คือตอนนี้อาจจะ
0: มาไม่ถึง
1: อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชิปเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่ไงเพราะว่ามุ่งทางนั้นแล้วมันได้เงินมากกว่าเพราะอย่างไต้หวันเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างไต้หวันเนี่ยปรากฏว่าปีหน้าเนี่ยแจกเงินนะครับคนละ10,000นะต่อหัวนะเพราะว่า GDP ของเขาเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์โอ้ย
1: 13 14%
0: มากกว่าโรงพยาบาลเลย
1: ของไทยประมาณ
0: เทียบเลย
1: ของไทยประมาณเกือบ 2%
0: ครับผมได้ 2.2

0: เห็นเขาจะว่ากันนะถึงสิ้นปีนะเอาแต่ถ้าใครได้เหรียญทองในเช่นเกมนะ
1: ครับ
0: ของทุนพัฒนากีฬาชาติจะให้2ล้าน
1: นี
0: ่2ล้านนะ
1: ก็ดูว่าจะมากกว่า12เหรียญ
0: ครับ
1: หรือไม่ถามว่าทำไมต้องมาเน้น12เหรียญเพราะ12เหรียญคือครั้งล่าสุดไงที่เราทำได้
0: ใช่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังลองคิดว่ากีฬาที่เป็นประเภททีมนะประเภททีมนะไม่เอาเทนนิสแบบว่าคู่ผสมเลยไม่เอานะอันนั้นแค่2คนนะประเภททีมอ่ะ5คนขึ้นไปเลยประมาณเนี้ยจะมีกีฬาชนิดใดที่ไทยจะได้เหรียญทองบ้าง
1: ตะก้อ
0: ตะก้อมีแค่3คนเอง
1: เออ5คนขึ้นไปเหรอ5
0: คนขึ้นไปสิ
1: อ๋อไม่มี
0: ก็มี3คนเองอ่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องนักกีฬาแล้วนะตอนนี้ตะก้อนะครับลงโทษกันเรียบร้อยแล้วปรับไปล้าน8
1: แต่ต้องจ่ายก่อนนะ
0: ต้อง
1: จ่ายที่ไปไม่ได้นะคนเหล่านั้นน่ะ
0: ครับมาดูหน้ากีฬากันครับนะฮะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนก็มีภาพนะฮะมีฟุตบอลหญิงของเราไปแข่งด้วยที่อินโดเน
1: า
0: ะชุด U17 น่ะนะก็เล่นกับอยู่กับจอร์แดนเป็นภาพด้วยแข่งกันนะฮะซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะครับอยู่ที่อินโดนีเซียเราชนะไป 2-0 นะนัดต่อไปเจอสิงคโปร์วันนี้ครับบ่าย 3แล้วก็ทัพไทยเต็มร้อยล่าทองเอเชียนเกมเหลือเวลา1เดือนก้องศักดิ์ขอการันตีบี้เลี้ยงไม่มีปัญหานี่ประมาณนี้ปั่นไทยพร้อมสู้ศึกนะฮะเทรคเอเชีย21ชาติร่วมวงเก็บแต้มโอลิมปิกทุกทีมจะเต็มทดสอบฝีมือซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพนะฮะจักรยาน2ล้อประเภทลู่นานาชาติเทรคเอเชียครับนะ28-30สิงหาคมที่เวลรมหัวหมากก็จะให้นะฮะนักปั่นที่ไปซ้อมอยู่ที่จีนกลับมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันตีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จายอังสุธาสาวิทนะนรเศรษฐาดาบุญมาหรือว่ายืนยงเพชรชรัตน์นี่คือตัวเอเชียนเกมทั้งนั้นกำลังซ้อมกันอยู่แล้วก็พูดถึงกีฬาเอเชียนเกมก็มีข่าวกีฬากระโดดน้ำมาจีนเขาเก่งไงเราก็ได้โค้ชนะโค้ชไบเจียนผิงเดินทางมาไทยเพื่อมาฝึกซ้อมให้นะเขามาดูอุปกรณ์ของเราบอกโอ้โหถ้าได้ไปซ้อมที่จีนน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี
1: ้ครับ
0: อุปกรณ์เราต่ำกว่ามาตรฐานทุกอย่างเลยครับผม
1: จริงครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะ
0: จีนเขามีอย่างดีนะครับกีฬากระโดดน้ำบ้านเรามันเล่นกันน้อยคุณดูดิมันต้องเข้าใจ
1: ผู้กองไม่ยอมนะผู้กองธรรมนัสไม่ยอมนะ
0: นี่ไงก็เลยเห็นว่าธรรมศาสตร์นะฮะเป็นที่ฝึกซ้อมอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ซ้อมแบบแห้งอ่ะแต่ว่าเอาโค้ชจีนมาได้ไงถือว่าลงทุนถือว่าลงทุนนะฮะมาช่วยสุชาติพิชิเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้สอนเป็นหัวหน้าผู้สอนเดี๋ยวนี
1: ้เอาเหรอ
0: โดดน้ำบ้านเรานะ
1: ตอนสมัยผมเป็นนักกีฬาอยู่ตอนนั้น
0: นะอื่นๆนี่นะฮะเนี่ยโค้ชจีนคัมแบ็กติวเข้มกระโดดน้ำเล่นเก็บรายละเอียดก่อนไปแดนประดิษฐ์ก็มีการพัฒนาขึ้นนะในสมาคมเขาใจถึงอ่ะมีตังอ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำด้วยไงนะฮะมีภาพของน้องเมย์รัชนกด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ31นาทีชนะอารินจากตุรกีไปได้ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะดูเดลี่นิวหน่อยวันนี้อยากชมช้างศึกแบบไม่เสียเงินขอร้องทรูวิชั่นช่วยเปิดให้ดูฟรีบางคนก็เห็นตังบางคนบอกเป็นธุรกิจเขาอยากดูก็เสียตังอะไรอย่างเงี้ยนะประธานฟีฟ่าเฉดหัวทิ้งผู้บริหารเหิมเกริมดินนะ
1: โอ้โหเฉดหัวเลย
0: เลยนะ
1: เขาเลิกจ้าง
0: เกริมด้วยนะ
1: เมื่อวานเขาเลิกจ้าง
0: เขาเป็นลูกจ้างกันเลิกจ้างได้มีภาพของเมย์กำลังเล่นที่อินเดียอยู่ด้านบนมีภาพของเพียวอัชราพรคงยศไงกำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะที่เมืองเทียนจินนะฮะจะลงแข่ง 21-30 สิงหาชิงแชมป์เอเชียงานนี้งานใหญ่กว่าทุกครั้งเพราะว่าแชมป์เฉพาะแชมป์นะ
1: ใช่
0: จะได้ตั๋วไปเล่นโอลิมปิกที่รอดแคนชลิปปีหน้า
1: ระบบการแข่งเนี่ยในแต่ละทวีปเขาเนี่ยเฉพาะแชมป์เท่านั้นนะแล้วพอแล้วเขาคัดเลือกใหม่คือหลังจากนั้นเนี่ยไปดูอันดับเขาไปดูอันดับเนี่ยไทยมันจะเสียเปรียบไงเพราะว่าตอนนี้ไทยอยู่17ของโลกโอกาสในเรื่องของอันดับเนี่ยลำบากเลยจะต้องโฟกัสที่ชิงแชมป์เอเชียเป็นหลักเลยฮะ
0: ซึ่งตอนนี้ชาติที่ได้เล่นแล้วแน่ๆก็คือสหรัฐ
1: สหรัฐ
0: ก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีแค่12ชาติไง
1: ใช่ครับ
0: มันน้อย
1: น้อยทั้งชายและหญิงนะ12ชาติเท่านั้น
0: ครับของนะฮะหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้ของไทยรัฐอนุทินดึงลงทุนไทยโวออสซี่เชื่อมั่นเสถียรภาพนะฮะทางออสเตรเลียเขาเชื่อมั่นเรานะฮะเทงอุบข้อมูลเด็ดซักฟอก ฉะหนูเบี่ยงประเด็นหัวสวนะฮะรุตพลไม่หวั่นปมเล่า

0: คือทางกรมราชทัณฑ์แถลงยืนยันบอกเขาไม่ได้ทำผิดระเบียบนะแต่มันก็ไม่มีระเบียบกำหนดว่าทำไมไอ้คนคนนี้มันถูกเสนอชื่อให้พยาโทษอภัยโทษเร็วมาก
1: คือ
0: และทุกครั้งที่มีโอกาสอ่ะ
1: คือผมว่าต้องแก้ระเบียบอ่ะถามว่าทำไม
0: ระเบียบไม่ให้รับเงินเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าต้องแก้ระเบียบใหม่กว่านี้เพราะว่าไปดูคนที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะฮะอย่างเช่นย้อนไกลไปนิดนึงนะอันนี้สั้นๆครึ่งนาทีก่อนที่จะได้คุยกับพี่ปายธีรชัยคุณชมอยทิพย์โสเนี่ยแสนกว่าปีฮะ
0: แสนกว่าปี
1: เ
0: จ็ดกี่ปี
1: เจ็ดปี
0: เจ็ดปีเองนะครับ
1: หรือป๋าลอ
0: ครับ
1: ป๋าลอนะครับซึ่งก่อนนี้ท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยประหารชีวิต
0: ประหารชีวิต
1: ตอนนั้นนะฮะแล้วก็ลดลงมาเรื่อย19ปี
0: 19ปี
1: อันนี้เล่นๆเนี่ยฮะนี
0: ่
1: แล้วก็มีอย่างสมคิดพุ่มพวงคนนี้ฆาตกร
0: ฆาตกรต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องฆ่าและข่มขืน
0: ชอบหมอนวด
1: จำคุกตลอดชีวิตติด14ปี
0: 14ปี
1: จนกระทั่งมาเล่าตาแสนลี่เนี่ยจำคุกตลอดชีวิตติด8ป
0: ี
1: แสดงว่าระบบที่ผมบอกเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที
0: ่ครับ
1: ที่อาจจะต้องแก้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องส่งไปอภัยโทษหมดไม่ใช่
0: ทำตามระเบียบกรมราชทัณฑ์แต่คนนี้มันได้อภัยโทษตลอดทุกครั้งที่มีโอกาสมันก็เร็วขึ้นแสดงว่าเจาะจงและเจาะใจก็มีคนเสนอเลยคุณเทพ
1: ว่า
0: ติดครึ่งนึงก่อนสมมติ25ปีครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยเรื่องพิจารณา
1: ครับ
0: ลดโทษอะไรต่างๆแต่ก็ไม่รู้จะอย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันก็บอกโอ้ยก็คงจะต้องไปแก้ระเบียบ
1: ยังเสริมสาครราชเนี่ยโดนตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ติดจริงๆเนี่ย13ปีนะครับแล้วก็ไปเรียนในนั้นนะตอนนี้รู้สึกว่าจะออกมาเป็นนักกฎหมาย
0: น่านะที่มันแสบสุดไอ้ป๋องไงโอ้ไม่กี่ปีแล้วออกมาฆ่าคนเนี่ย
1: ใช่
0: ตายแล้วนะฮะอื่นๆจับแก๊งบัตรชมพูยัดชื่อเด็กพม่าเพียบใส่เข้าแฟดดินแดงรวบ7คนมี3เจ้าหน้าที่เขตดินแดงสามเจ้าหน้าที่เขตแค่นี้เหรอสามารถอนุมัติได้เร็ว
1: แต่เขาไม่ได้บอก
0: ไอ้บัตรสีชมพูนี่สามารถนี่จะมาเรียนโรงเรียนของคนไทย
1: ได้สิทธิ์หมดอะได้สิทธิ์แบบคนไทยเลย
0: ธนาคารนะฮะได้กี่แบงก์ก็ได้รักษาพยาบาลได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ของนะครับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเดลี่นิวก็นี่ฮะเอาผิดผู้ใหญ่ดังอดีตผู้สมัครสสโกงสอบคือเหยื่อจ่าย 2.35 ล้านยัดฝาก5คนที่สอบไอ้ทั่วประเทศของการปกครองท้องถิ่นไม่ได้สักคนนี่เป็นอดีตผู้สมัครสสคนหนึ่งด้วยนะนะขึ้นโรงพักอุทุมพรพิสัยอุทุมพรพิสัยอยู่จังหวัดไหนก็รู้กันนะครับผมไปแจ้งความกันแล้วเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ส่วนที่ภูเก็ตก็มีข่าวนะครับนี่เค้นนะยังไม่ได้ตั้งข้อหานะสมชาติสสส้มภูเก็ตสวมนอมินีนะครับเรื่องของนะพื้นที่อะไรต่างๆนะฮะที่มันมัวๆเทาๆอะไรประมาณนี้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็ชาวบ้านแจ้งจับป้าดาสมุนบุกวัดยืนพ.ศ.พิสูจน์เอกสารลั่นอยากเจอนายกโอ้โหไปถึงนายกแล้วนะ
1: ครับช่วงนี้คุยกับพี่แป๊ะธีรชัยวิริธรรมครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับกลางสัปดาห์วันพุธครับ
3: อาจารย์ดีอาจารย์ดี
0: ใช่ชอบโอ้ถ้าอยากจะดีแล้วก็เย็นกว่านี้มาห้องส่งบ้างไหมครับผมประมาณ12องศาครับนั่งกันแบบ
3: พอเขาร้อนก็ว่าครับพอเย็นก็บ่นครับ
0: มันไม่เคยพอดีไงพระเจ้ายังบอกว่าต้องสายกลางไงไอ้นี้ก็เย็นก็เย็นเกินร้อนก็ร้อนเกินนะแต่ก็ดีฮะนะฮะอากาศเย็นดีไว้ก่อนเนาะเอาละครับแบดมินตันเปิดตัวแล้วเรียบร้อยการแข่งขันดูเขาเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสนามแข่งอ่ะคุณชัยมีขี้น้องขี้นอกเลยคราวนี้ระดับชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีเป็นไงครับได้ดูแล้วครับ
3: ไม่มียังไม่เห็นขี้นกนะ
0: เอายังไม่มีนะ
3: ยังไม่เห็นนะ
0: ฝุ่นฝนก็ไม่มีนะ
3: ไม่ได้ตอบว่าไม่มีแต่ยังไม่เห็น
0: ยังไม่เห็นคือเขายังไม่
3: ตั้งแต่วันจันทร์แล้วชิงแชมป
0: ์
3: โลก
0: ก็เลยถามดูนี่แหละเพราะข่าวที่เขาโดนวิจารณ์เยอะไง
3: แต่ว่ามาการจัดการจัดคู่ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่สบ

0: บรมแฟนนักแบดมินตันไทยเลย
1: อ๋อยังไงครับ
0: อย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยไทยแข่งตั้งหลายคู่นะปรากฏว่าไอ้ก็มี2สนามถ่าย2ช่องนะปรากฏว่าสนามหนึ่งก็มีจีนอินเดียมาเลยเยอะมาก
1: อ๋อพักพวกกันออกอากาศ
0: ไม่มีไทย
1: ไม่มีไทย
0: สนาม2เดนมาร์ก5คู่ติดกันเลยมีไทยคู่เดียวที่เจอกับคือคู่เดียวนั้นเจอกับเดนมาร์ก
1: ผมว่านะสปอนเซอร์ก็มีส่วนในการบอกอะเนาะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะคือทั้งวิวทั้งเมทั้งบาสนี่เป็น3อดีตแชมป์โลกทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ไม่อยู่ในทีวีคอร์ดเลยแม้แต่คนเดียว
1: นะบางทีตัวสินค้าเป็นคนสั่งว่าอยากจะดูอะไรไงเขาจ่ายตังค์ไงเออผมไม่แน่ใจนะ
0: คือจริงๆเขาจัดตามเรตติ้งของการถ่ายทอดสม่ำเสมอนี่ตลอดปีเนี่ยประเทศไทยซื้อตันทั้งปีนะแล้วก็ประเทศไทยแฟนกีฬาแบดมินตันก็ดูกันเยอะคือมันคงไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกสปอนเซอร์เขารู้เขาต้องให้ไทยให้ไทยล่ะแต่ว่ามันจัดอย่างนี้คือผมว่าจัดแบบมีอะไรอ่ะ
1: มีอะไร
0: มีคือไม่ชอบที่หน้าผู้บริหารไทยหรือเปล่า
1: อ้าวตอนนี้ของเราเป็นประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะไม่ชอบไม่ได้นะ
0: เอาให้รู้ๆไงคุณเป็นถึงประธานนี่คุณย้ำคำนี้เนี่ยมันยิ่งเจ็บปวดนะ
1: เอาเหรอ
0: คุณเป็นประธานแบดมินตันโลกแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะต้องให้มาถ่ายกันเนี่ย
1: โ
0: อ้เป็นเรื่องที่
1: ไม่ได้
0: ผมว่าเจตนาเลย
1: วันนี้คุณสมศักดิ์นะฮะสามีที่แสนดีนี่ต้องบอกกล่าวแล้วนะอยากดูนักแบดมินตันไทยอ่ะ
0: มันแฝงไว้ด้วยนัยยะอ่ะ
1: คือ
0: ตอนที่เราไม่ได้เป็นอะไรก็บอกว่าเราไม่มีอิทธิพลอะไรตอนนี้เราเป็นถึงประธานโลกเขาก็เลยสั่งสอนเธอหน่อยมาประธานโลกใช่ไหมไม่ให้มีเลยแบบเกรงใจที่สุดมีคู่เดียววันนี้มีคู่เดียวไปได้ยังไง
1: จะได้ดูใครคู่เดียวที่ว่า
0: สามแชมป์โลกคู่เดียวนี่จะเจอกับเดนมาร์กเป็นคู่ที่เราไปถือว่ามีไทยไม่ได้เพราะว่ามันมีเดนมาร์ก5คู
2: ่สุปนิดาเกตทองเจอเดนมาร์ก
0: เดนมาร์กนี่อดีตประธานโลกแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วนะมันต้องอะไรสักอย่างนะ
1: ฮัลโหล
0: ฮ
1: ัลโหล
0: เ
1: ราอยากดูนักกีฬาเราเนาะไปกันหลายคน
0: เ
1: นี่ย
0: คู่ที่เจอเดนมาร์กนี่คือสุพนิดาไปเจอ
1: ซ้าย
0: ทางใครนะ
2: ทาง
0: เดนมาร์กบิสเฟล
2: ใช่ครับใช่ครับพี่แบ๊ะ
0: จันแล้ว
2: เนี่ยบิสเฟล
0: เดนมาร์กนะบิสเฟลกับสุพนิดานี่มันควรจะถ้าเทียบกับเมย์กับวิวนี่ควรจะถ่ายใครอะกับบิสเฟลอะจริงๆนะ
1: ครับไม่ถูกใจนะถ่ายทอดให้ดูยังไม่ถูกใจเรา
0: ไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูคือทำไมถึงว่ามันอดคิดไม่ได
1: ้
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณถ่ายทอดมาเนี่ยคุณก็รู้ประเทศไทยถ่ายแล้วคุณก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นประธานแบดโลก
1: เราซื้อลิขสิทธิ์ด้วย
0: แล้วคุณยังจัดแค่นี้เหร
1: อ
0: ที่อินเดียนะครับนี่คือลิสเดทของอินเดียนะ
1: ครับ
0: อย่างที่เขาบอกว่าตีงูตีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
2: เจอแขกก็เจองูให้ตีอะไรก่อน
1: แหมพูดถึงอินเดียแล้วเมื่อกี้เรายังแบบคิดกันหนักได้หลายรูปแบบนะนักกีฬาเช่นเกมของอินเดีย 1,400 ล้านไปแค่200กว่าคนเอง
2: 277
1: คุณเดินชัยไอ้ของเราอาเซียนชาติเล็กๆเนี่ย694
0: ยังไม่พอใจเลยนะยังตะท้วงกันวุ่นวายทำไมไม่ไปน้อยทำไมไม่ได้ไปทำไมอันนี้ไม่ได้ไปทำไมตัดทำไมอย่างนี้เลยนะ
1: ของบ้านเราใช่ไหมฮะเห็นวุ่นวายกันอยู่บ้างนะแต่ก็เริ่มตีก็เคลียร์จนจบแล้วเพิ่มไปอีกเล็กน้อยนะ694อินเดีย200กว่าคนโอ้โห
0: มันเศร้าไง
1: จีนก็น้อยกว่าเรานะ
2: จีนน้อยกว่าเรา
0: บ้านเมืองมันตอนช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มันมีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เยอะแยะไปหมดไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณไปเทียบกับอินเดียมันแย่เลยไอ้ที่ไปเทียบกับจีนยิ่งแย่ใหญ
1: ่ครับจีนเขายังน้อยกว่าเราด้วย
0: จะน้อยกว่า
1: 120
0: กว่าคนอินเดียเนี่ยเหรียญเขาไม่เยอะเขาน้อยก็ไม่เป็นไรแต่จีนเนี่ยเหรียญเขาเยอะกว่าเราคือเป็นอันดับหนึ่งอ่ะ
2: ใช่ฮะ
0: แต่ก็คนเขายังน้อยกว่าเราอ่ะ
1: แต่ถ้าพูดไปแล้วมันก็เหมือนกรมราชทัณฑ์บอกเราก็ทำตามระเบียบนะ คือมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์นะเออประมาณนี้คุณชายว่าไม่ได้นะ
0: ก็ไปจังไรนะมาตรฐานใหม
1: ่ทุกอย่างก็เริ่มหมดนะเออเอานะ
0: ต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ครับครับเจ้าหน้าที่เขตเราก็ต้องไปสังคายนาด้วยนะ
0: โอ้โหนี่ไล่ออกไปเยอะมากแล้วนะ3คน
1: 3คนนี่เยอะแล้วเหรอครับผม
0: 3คนไง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: จริงๆคุณลองคิดดูเลย3คนนี่มัน
1: พอเหรอครับที่อนุมัติได้อะครับ
0: ไม่รู้กันคร
1: ับ เราเขาไม่สงสัยบ้านอยู่กัน30กว่าคนเนี่ยฮะมันไม่สงสัยแต่แรกเหรอไอ้คนเซ็นต้องหัวหน้าเขตเหรอใช่ป่ะ
2: นี่เมืองหลวงนะฮะ
1: เมืองหลวงนะ
2: กรุงเทพมหานครนะ
1: ยังไม่ได้มาแถวขวางแฟดพอดีกันโอ้โหนี่พอเห็นแก่ได้กันมันทุกเรื่องทุกจุดแตะเมื่อไรก็ได้หมดเลยนะการทุจริตในประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณใจแม้แต่เรื่องนี้เราพูดเรื่องกีฬาเนี
2: ่
1: ยไปมากกว่าชาติอื่นนี่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเพราะอันนี้นะ
2: คืออย่างอินเดียนะผมเข้าไปดูล่าสุดนะอินเดียได้เหรียญทองอันดับ4นะฮะ
1: อันดับ4
2: อันดับ4ของเอเชียนเกมนะ28เหรียญนะฮะ
1: เฮ้ยมากกว่าเราอีกนะ
2: มากกว่าเราด
1: ิเอ้ยคุณจะใช้ไปกันใหญ่
0: ก็น
1: ั่
0: นแหละดิโอ้โหเอาว่ามันไม่ใช่คอร์รัปชันกีฬาไม่ใช่เรียกคอร์รัปชันไม่ครับคอร์รัปชันจะไอ้งบประมาณที่จะไปกันมากกว่าในแง่ของว่าคือไอ้เรื่องเกณฑ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องเอามาดูกันใหม
1: ่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับทางที่การสรรหาผู้ว่าคนใหม่ต้องเลื่อนมาวันนี้ครับจากเดิม27สิงหาครับ
0: ก็มันอาจจะไม่เดี๋ยวจะไม่ทันไง
1: อ๋อเดี๋ยวไม่ทันเอเชียนเกม
0: ไม่ทันหลายเรื่อง
1: ไม่ทันหลายเรื่อง
0: บางทีอาจจะไม่ได้ทันตั้งก็ได้เป็นไปได้อีกเหมือนกันอะไร
1: ต้องรีบ
2: เออ
1: โอ้ต้องไปพิจารณากันที่ทำเนียบเลยนะ
0: เรื่องนี้ถ้ามองรู้คนที่รู้ลึกๆก็จะรู้ทำไมรีบ
1: อ๋อเราไม่รู้อ่ะสิ
0: ว่างๆจะมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
1: พอแล้วครับ
0: ทำนี้ของใครก็ไม่รู
1: ้พอแล้วครับต้องเล่าฟังกัน
0: ต้องอยู่ได้ก็ทิ้งไว้นิดๆหน่อยๆแล้วทิ้งนิดทิ้งไว้เรื่องแบ็คๆอะไรนิดๆหน่อยๆว่างๆจะเล่าให้ฟัง
1: จะเล่าให้ฟังครับ
0: ทำไมถึงปล่อยช้าไม่ได้
1: แล้วเจออุบัติเหตุระหว่างเส้นทางเหรอฮะแต่ผมมั่นใจคนอายุ58ได้ครับผมบอลไทยเขาเรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดเสียหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางแพ้สิงคโปร์2-1ครับ
0: แต่ไม่ได้ขายผ้าแล้วไม่ได้เอาหน้ารอดอะไรเลยเพราะมันแพ้ก็เข้าชนะก็เข้าแพ้โดยประตูได้เสียที่คุมไม่ได้นะคือทุกอย่างต้องให้มันตื่นเต้นหน่อยสิคือมันต้องให้ดูให้รู้ให้เชียร์กันแบบให้มันมีความหมายแต่มันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันก็ผ่านไปคุณจะพูดถึงเรื่องฝนเมื่อวานนี้ได้ยังไงถ้าเมื่อวานเราชนะสัก 3-0 น่ะมันก็ไม่มีค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ไงพอคุณแพ้1-2คุณก็ต้องพูดนี่ก็คุณก็ต้องหยิบมาพูดแล้วเนี่ยไม่งั้นคุณจะเงียบไม่มีอะไรพูดกับผมนะเรื่องบอลไทยอ่ะ
1: ผมพยายามจะเงียบเวลาคุณชัยพูดบอลไทยครับ
0: นี่ไง
1: ผมจะให้คุณชัยพูดไปเลยครับว่าคุณชัยคิดอะไรอยู่ครับ
0: ไม่รู้ไงคือคิดแบบที่ผมพูดเดี๋ยวมันจะเงียบเกินไปก็ต้องมีอะไรให้พูดกัน
1: ใช่สองคนยนต์ตามช่องนะเล่าขวดเดียวยังมองคนละด้านเลยคุณสุเทพใช่ไหมก็ต้องมีแบบคุณชัยบ้างบอลไทยนะไอ้ดูคุณดูฟรีก็เรียกร้องกันมาแต่ไม่ได้ดูหรอกประมาณนั้นแหละแต่แหมเกมแรกเตะบ้านเราเลยสิการเตะบ้านเราก่อนแล้วไปนะฮะนัดสองอีกบ้านหนึ่งเราไม่รู้บ้านมาเลยหรือบ้านเวียดนามมันความได้เปรียบเสียเปรียบมันก็พอมีบ้างนะ
0: คือในเชิงของการเย่าเยือนเนี่ยมันก็มีการตีความกันแล้วจากผู้รู้ทั้งหลายกูรูทั้งหลายผู้ที่ทำทีมฟุตบอลผู้เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าไอ้แมตช์ที่ไปแมตช์เย่าน่ะเย่าอยู่บ้านแมตช์สองแล้วมันได้เปรียบทั้งโลกอ่ะเขาก็คิดกันแบบนี้ซึ่งเหตุผลเขาก็คือมันมีโอกาสมาแก้ตัวในบ้าน ลักษณะเป็นอย่างนี้
1: ครับสรุปแล้วเราก็เป็นรองในนัดชิง
0: จับฉลากไม่ใช่เหรอ
1: ไอ้นี่มันเหินเราไม่ทราบกันนะ
2: เขาวางไว้แล้วใช่ไหม
1: เขาวางไว้แล้ว
0: ฉลากฮะมันเป็นได้เลือกไม่ได้หรอกใครๆก็อยากเลือกแมตช์สองเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละ
1: คุณรุเทพบอกว่าเขาเลือกกันก่อนแล้ว
2: เขาวางไว้ว่าวินเนอร์เซมิไฟแนลวันเนี่ยจะได้เป็นเจ้าบ้านก่อนแล้วก็วินเนอร์เซมิไฟแนล2เนี่ยจะได้เป็นเจ้าบ้านนัดที่2
0: เพราะฉะนั้นเลือกมาตั้งแต่ก่อนจับฉลาก
1: ใช่ตั้งแต่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วคือเราเตะก่อนก็ได้เป็นเจ้าบ้านก่อนวันนี้มาเลย์กับเวียดนามเตะ
2: แต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยในปี2004เนี่ยเวียดนามก็เป็นเจ้าบ้านก่อนนะและไทยมาเป็นเจ้าบ้านนัดที่2ไทยก็แพ้ทั้งคู่นะฮะ
1: แพ้หมดเลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ดีกว่าครั้งที่แล้ว
1: สลับ
2: ไทยสลับกันไทยเป็นเจ้าบ้านก่อน
1: อาจจะชนะทั้ง2เลย
2: ไทยอาจจะถลุงชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปคู่ชิงไปสัก40อะไร50เลยก็ว่าไป
1: ประมาณนี้ส่วนนะเรื่องอื่นๆมีอะไรจะอยากจะคุยเพิ่มไหมฮะก่อนเรื่องเล่าครับ
0: เรื่องอะไรคร
1: ับ มีคนถามมีคนถามก่อนเดี๋ยวคุณลูกสฟ้าจะน้อยใจอย่าคุณลูกสฟ้าถามคุณชัย1ฮัตสันกับอิชิผลงานใครดีกว่ากันครับ
0: กันเทียบยากฮะ
1: ฮัตสันเขาบอกเขาแพ้เพิ่งเกมแรกนะเมื่อคืนนะ
0: แต่คือมันไม่ใช่มันผลงานมันมาเปรียบเทียบด้วยมันเปรียบด้วยทั้งระยะเวลาทั้งตัวผู้เล่นเนื้อตัวผู้เล่นในแต่ละครั้งที่รับผิดชอบด้วยอะไรด้วยมันหลายอย่างพูดยากฮะ
1: เทียบไม่ได้นะ
0: เทียบไม่ได้
1: สถานการณ์แล้วก็แมตช์มันความสำคัญต่างกันด้วย
0: มันไม่เหมือนกัน
1: สองโรงเรียนลูกผมมีการตรวจอาวุธก่อนเข้าเรียนท่านมองยังไงครับ
0: คือนี่ไม่ใช่เรื่องและไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะคือสมัยผมเรียนก็ตรวจอาวุธนะ
1: อาวุธอะไรครับผม
0: ที่อำนวยศิลป์นะฮะ
1: อ๋อไม้บรรทัดว่าเป็นเหล็ก
2: ฟุตเหรอ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
0: คืออะไรที่ดูไอ้ฟุตเหล็กสมัยก่อนก็เรียกฟุตเหล็ก
1: ใช่ต้องมีเด็กที่รถมี
0: ฝ่ายช่างกลเขาเป็นคนใช้แต่ของเราก็อยากใช้เหมือนกันไงก็เป็นในสไลด์รูไงสไลด์รูเคยทันไหมสไลด์รูเด็กรุ่นนี้เคยไม่ทันแล้ว
1: มันน่าจะทัน
0: ที่ซักออกมาแล้วเป็นสไลด์วิศวะเรียนไงก็เป็นสามเหลี่ยมอะมันก็เหมือนคมแฝกอะคมแฝกดีๆนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะพกหรือเปล่านะปืนปากกามีไหมระเบิดขวดนี่มันไม่ค่อยมีใครพกอ่ะเพราะว่าระเบิดขวดมันเอาไปอยู่ข้างนอกได้ไม่ต้องไปพกอยู่ในกระเป๋าตัวเองเดี๋ยวมันเกิดระเบิดขึ้นมาแขนขาดไม่คุ้ม
1: คนไม่ฉลาดเท่านั้นละพกระเบิดนะฮะ
0: ตรวจอาวุธอ่ะมันมีตั้งแต่สมัยที่ผมก็ตรวจอาวุธแล้วเพราะมันตีกันนะแต่ว่าไม่เคยไปยิงในโรงเรียนไม่เคยทำร้ายครูไม่เคยมีอะไรแบบนี้แต่หมายถึงว่าตีกันข้างนอกอะตีกันตลอดนะครับก็มีตรวจเอาตรวจนะฮะตรวจ
1: ครับนะก็มีการตรวจกันแต่ว่าเมื่ออ
0: ะไรสมัยก่อนก็ตรวจ
1: ฮะ
0: ตรวจเหมือนกัน
1: ตอนนี้ต้องกลับมาตรวจอีกรอบนึงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เทพสลินนนท์
0: ว่ามันคือโรงเรียนระดับไหน
1: อ
0: ือก็เป็นระดับโตหน่อยก็การตรวจก็คือมันก็ปกติแต่ถ้าระดับเด็กเล็กไปตรวจนี่ก็แปลกเป็นเรื่องแปลก
1: โอ้โหนี่พอดีทันสมัยหน่อยฮะหน้าจอช่อง9เราบอกม.3ยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2รวมมือยิงรุ่นเดียวกับเราเลยรุ่นเดียวกับเทพศิรินเราเลยนะครับผมเขาอาจจะเรียนแบบเราไปมาเรื่องเล่าวันพุธครับ
0: ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องเด็กๆความในใจของเด็กๆฮะเมื่อเด็กน้อยเผยความในใจว่าผมอยากเป็นอะไรในอนาคต
1: ผมอยากเป็นอะไรโตขึ้น
0: ครูให้นักเรียนป.1เขียนย่อความสั้นๆว่าอยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น
1: เด็กป.1
0: จินตนาการอันแสนสดใสของเด็กน้อยทำให้เราอดยิ้มตามไม่ได้ครับเด็กน้อยเขียนว่าผมไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะผมรู้ว่าบางทีการเป็นรัฐมนตรีนี้ก็ทำได้แค่อย่างสองอย่างคือร้องเพลงกับเล่นดนตรีอย่างอื่นก็ทำไม่ค่อยได้มากอึดอัดนะผมไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้อยากเป็นหมอห มอเดี๋ยวนี้ก็ทำตัวยากนะเดี๋ยวก็โดนฟ้องนะหมอรักษาไม่ดีฟ้องถูกฟ้องกันนะผมไม่ได้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้อยากเป็นอะไรแบบนั้นเลยความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือการได้เป็นผู้สูงอายุในอนาคตเพราะมันเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วเพราะว่าคุณปู่ของผ
1: ม
0: ท่านสามารถตื่นสายในตอนเช้าและนอนกลางวันได
1: ้
0: ท่านดูทีวีทั้งวันแล้วก็นอนตั้งแต่หัวค่ำได้ท่านไม่ต้องทำการบ้านท่านไม่มีการบ้านช่วงปิดเทอมภาคซัมเมอร์ท่านไม่ต้องเรียนพิเศษฤดูหนาวถ้าไม่มีงานทำก็แค่นั่งใต้ต้นไม้รับลมเย็นเย็นสบายสบายหรือไปที่สวนสาธารณะแล้วเล่นหมากรุกกับใครสักคนเล่นวิดีโอเกมก็ได้นานๆไม่มีใครว่าเหมือนผมจิบกาแฟตอนเช้าจิบชาตอนบ่ายดื่มนมตอนเย็นสนุกสุดเหวี่ยงก็คือรถเมล์ฟรีแถมถ้าเจอคนใจดีก็อาจจะลุกให้นั่งโดยสารไอ้วัยของเรานี่ขึ้นรถเมล์ฟรีใช่ไหม
2: ฟรีครับ
0: ที่ประเทศไทยฟรีไหมฮะ
2: ฟรีฮะฟรีฟรี
0: แต่ว่าเรื่องคนลุกให้นั่งนี่ไม่แน่ใจนะ
1: ผม
0: ได้ตั๋วครึ่งราคาเวลาขึ้นรถไฟ
1: นั่น
2: ใช่
1: ไฟใต้ดินได้เลย
0: ความเร็วสูงรถไฟก็หรือว่าไปดูหนังก็ได้ครึ่งราคาเหมือนกันก็ดูหนังมีครึ่งราคานะดูหนังครึ่งราคาของเมเจอร์นี่แหละครึ่งราคา
2: ไม่ได้ดูมา30ปี
0: ใช่คุณดูแต่ Netflix กับผมรู้กินอะไรก็ได้ที่อยากกินไม่มีใครกล้าห้าม
1: โอ้แต่ทำบางอย่างมันทำไม่ได้นะ
0: ไม่รู้สิทำอะไรก็ได้ตามใจร้องเพลงเต้นรำวาดรูปเล่นเปียโนเป่าทำเป็ดเหมือนใครบางคนนั่นนะปีนเขาหรือล้อเดียวอันนี้ผมใส่ก็ไปเองนะล้อเดียวเล่นล้อเดียวแบบที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ล้อเดียวล้อเดียววันวิววันวิวถ้ามีเงินในกระเป๋าก็เดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วยแหมไอการเป็นคุณปู่เนี่ยมันสนุกจริงๆนะครับนี่คือเรียนความบันดาลใจ
1: ของเด็กป.1
0: ของเด็กครับมันทำให้ผมอ่านแล้วนี่มันก็มีความรู้สึกไอเราก็เบื่อเบื่อชีวิตนะแต่พอเห็นเด็กเขาจินตนาการถึงเรานี่มันทำให้รู้สึกว่าโอ้ยชีวิตเรานี่มันแสนสบายในสายตาของเขานะจริงๆนะเด็กก็อาจจะมองคนแก่แบบนี้นะบางทีพวกเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหลายเราก็เพิ่งมีหลานปู่นะก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราเองนี่มีความสุขขนาดไหนนะในจินตนาการของหลานตัวเล็กๆนี่เราก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะรู้ว่าจินตนาการของเขาเป็นยังไงเพราะอ่านตรงนี้เรียนความตรงนี้ที่เขาเอามาเผยแพร่กันเราก็คิดโอ้เด็กนี่แล้วก็มองโลก อีกไอคนแก่ก็มองโลกอีกแบบนะ เด็กก็มองโลกอีกแบบเด็กก็มองแบบที่ผมเล่าให้ฟังแหละแต่คนแก่บางทีก็เบื่อนะเบื่อตัวเองไม่มีอะไรทำเลยเว้ยจะนั่งนั่งนอนนอนคือนั่งนั่งนอนนอนก็เบื่อแต่เด็กก็บอกนั่งนั่งนอนมัน
1: สุดยอดดีครับมันมุมมองของเด็กอะ
0: มันจินตนาการนี่พอบางทีเราได้อ่านในไอ้จินตนาการนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็มีจักมีสีมีความหมายเหมือนกันนะเด็กเขามองเราอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็เราควรจะมีชีวิตอยู่ดูโลกต่อไปแล้วการก็เด็กยังอดอิจฉาเราเลยอ่ะเด็กยังอยากเป็นเรา เราก็อย่าไปเบื่อชีวิตอะไรมากนักเลยนะดูรอดูลูกหลานเจริญเติบโตไปให้ได้เท่าที่จะทำได้กันแล้วกันนะครับก็ฝากไปถึงพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหลายนะครับก็ใช้ชีวิตให้มันสโลว์ไลฟ์หรือใช้ชีวิตแบบที่เด็กเขาจินตนาการนี่นะครับแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็อยู่กันได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างพอเพียงนะครับเอาตามอัตภาพที่เราทำได้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขอให้มีความสุขกันในวันนี้ทั้งการทำงานและการอยู่บ้านพักผ่อนสำหรับคนเกษียณแล้วก็คนมีงานทำก็ทำงานให้ราบรื่นนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วง Spot Insight

0: ีรชัยมุทิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: 8:49 น.3 วินาทีนะครับ BBC ตีข่าวล่าสุดแพทริกเอฟลานะครับ
6: ครับ
5: กัปตันทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เซนอลนะไปรับงานเป็นโค้ชทีมชาติเซเนกัลคนใหม่แล้วนะฮะ
6: เซนิกาล
5: ถามว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไ
6: ไร
5: จริงๆแล้วพาติกเวียร่า
6: คือเขาเป็นฝรั่งเศสนะ
5: คือชาวเซนิกาลฮะ เกิดที่เมืองดาดาก้าเมืองหลวงของเซนิกาลก็บอกว่ากลับไปครั้งนี้ก็คือเหมือนได้กลับบ้านเกิดแต่ทีมชาติเล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะแต่เป็นคนเซนิกาลนะครับก็ต้องดูว่าพาติกเอฟลาในการพาติกเวียร่านะครับพาติกเวียร่าจะทำให้เซนิกาลกลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่เพราะว่าบอลโลกรู้สึกว่าตกรอบ32ทีมนะครับ
6: ก็เป็นไอดอลของนักเตะเซเนกัลหลายคนแหละ
5: ใช่ส่วนโรดี้เนี่ยไปอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่ทีมชาติสเปน14คนแค่นั้นเอง
6: 14คน
5: 14คน
6: โอ้แกให้สัมภาษณ์สื่อไปถึงสนามบิน
5: ฮะ
6: สักกวาดทุกแชมป
5: ์ก็เป็นไปได้นะ
6: รวมทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วย
5: เพราะว่า14คนทีมชาติสเปนอยู่ในบาร์เซโลนาคิดดูแล้วกัน
6: อ
5: ่ะว่ากันไป
6: ไปดูข้อความกันครับขอชื่นชมฮัสสันนะทำบอลได้ดีมากยันเกือบเสมอสิงคโปร์สุดยอดนัดเจอเวียดนามผ้ายันให้แพ้ได้นะไม่เกิน12ลูกผมว่าสอบผ่าน
5: โอ้โห
6: อันนี้ถือเข้าข่ายประชดประชันนะ
5: จะ
6: แน่กระแหน่ถ้าแพ้ไม่เกิน12ลูกถือว่าสอบผ่านโอ้โห
5: ผมว่าถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยผมว่าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็อาจไม่ได้อยู่ต่อนะ
6: อยู่ต่อครับ
5: เ
6: ขาก็ห้ามบอกว่าเราไม่ได้นักเตะที่สมบูรณ์แบบที่สุด
5: เหร
6: อครับแต่งานของอาเซียนที่เป็นฟีฟ่าจัดอันนั้นต้องผ่านเพราะว่าจะได้นักเตะตามที่ต้องการครับเห็นด้วยกับข้อความเมื่อวานสปอร์ตโฆษณากรอบมาเมื่อไหร่นี่โอ้โหเสียงดังฮะต้องบอกงั้นครับมันเสียงแสบเกินไปมากครับเขาก็ต้องการให้มันกรอบไงนะนักจินตนาการนะคนทำโฆษณาเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้ากระทบส่วนประสาทของท่านเกินไปเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทางบริษัทเขาทราบครับผมเพราะว่าคนอัดเสียงเนี่ยต้องอัดตั้งหลายรอบนะกว่าจะกรอบกรอบดังนั้นนะ
5: ใช่คร
6: ับ อุดหนุนก็ได้ครับอร่อยจริงครับผ
5: ม
6: ป๋าสภาพชัดเจนนะครับบอลไทยได้แค่นี้แชมป์ก็คงไม่ได้แล้วจะหวังอะไรไปบอลโลกส่งบอลไม่มีหวังรับไม่มีวันชนะมีแต่รอแพ้แค่จะโดนเร็วหรือช้าประมาณนี้สไตล์ฮัสซานนี่ตั้งรับแล้วรอโต้ไงการครองบอลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อคืนนะเล่นในบ้านเรานะฮะเราครองบอลได้ไม่ถึง 30% อ่ะเป็นสิงคโปร์เขาครอบครองบอลแล้วก
5: ็เน้นทดสอบเกมรับด้วย
6: ก็ประมาณนั้นแหละครับก็ภูมิใจว่าเราไม่เสียประตูตั้งหลายนัดไงก็เลยต้องทดสอบต่อไปเมื่อคืนเราโดนไป2เลย
5: ก็10เนี่ย10นัดเนี่ยเขามึงมาแพ้นัดเดียวเนี่ย
6: มัน
5: จะไปยังไง

0: ครับครับป๋าครับพรุ่งนี้ขอเพลงคืนหัตถาของพิภพโอ้โหต้องไปใจตรงกันนะ
1: อันนี้แบบ
0: ใจตรงกันมากเลยเตรียมไว้แล้วถ้าผมคิดว่าถ้าคิดถึงเพลงอะไรไม่ออกเกี่ยวกับแม่นะก็จะเลือกเพลงนี
1: ้ทำมันสวยงามมาก
0: ครับรอบชิงนัดแรกเฝ้าบ้านก่อนนะครับคุณแป้งอัดฉีดแฟนบอลเปิดดูฟรีไปเลยครับอัดฉีดนักเตะมาเยอะแล้วประมาณนี้บอกคุณแป้งอ่ะรอบชิงเกมแรกอ่ะที่ราชมัง22เนี่ยก็อัดฉีดแฟนบอลเปิดให้ดูฟรีเพราะว่านักเตะก็ได้ไปแล้วทั้ง2ล้านนะคุณเนี่ยเฮ้ยตอนเป็นแชมป์กูมาประมาณนี้ประมาณนี้ป๋าคนที่สามารถกู้ศรัทธาบอลไทยได้มีแค่เงินไขเดียวคือคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรคือนอกนั้นกู้ได้หมด
1: โอ้โห
0: ไปในมุกนี้คุณน่าจะ
1: ได้ป๋
0: าคนที่สามารถกู้ศรัทธาบอลไทยได้มีแค่เงื่อนไขเดียวคือคนไม่ติดเครดิตบูโรนอกนั้นคือกู้ได้หมดและพรุ่งนี้ขอเพลงแม่ของพี่ปูพงศิษฐ์ครับขอบคุณมากจากมีสองลูกสี่อ๋อคุณปูพงศิษฐ์มีเพลงเกี่ยวกับแม่เลยเหรออืมเดี๋ยวไปดูนะขอบคุณมากนะครับ0947แจ้งมากรุงเทพ
1: ว่า
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้น้ำมันขึ้น85แต่ว่าพรุ่งนี้นะฮะจะลง1บาทแล้วก็จะลงอีกที่ส่งมาเพราะครบรอบ20ปีปั๊มเขียวพนักงานบอกมาถ้ารถปั๊มเดียวก็คงไม่ไหวนะมันต้องมียี่ห้ออื่นอีก 2-3 ยี่ห้อรถด้วยเนาะจะลงทุนขนาดนั้นผมก็ยินดีไปสนับสนุนนะฮะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ข่าวนี้จริงไหมอ่ะ
1: เออ
0: แล้วเรียกมาข่าวด่วน
1: ใช่ครับ
0: เขาว่านะเขาว่านะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขียนกติกาไปแข่งเอเชียนเกมเหมือนเขียนกติกาอภัยโทษของราชทัณฑ์เลย
1: ใจเย็น
0: กติกาในการอนุมัติพิจารณานักกีฬาแต่ละชนิดอ่ะแต่ละสมาคมไปแข่งอ่ะของบ้านเรามันก็มีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะ
1: แต่บางชนิดไม่มีบางชนิดไม่ส่งได้เลยนะกีฬาประเภททีมบางชนิดเนี่ยไม่ได้มีการดูอะไรยังไงเราก็ส่งไปเลยอ
0: ่ะกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลเนี่ย
1: อ้างความยอดนิยมอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ส่วนนะผ่านเกณฑ์พวกสถิติต้องมีแบบเหรียญใดในซีเกมแล้วก็สถิติของเอเชียอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มันพูดตรงมันก็อาจจะแบบบางคนอาจจะมองว่าไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์แล้วได้ไปบางคนบอกเอ้ยยอดนิยมได้ไปเว้ยอะไรเงี้ยคราวนี้ยอดนิยมเนี่ยมันก็แบบอาศัยความเป็นยอดนิยมได้ไปตลอดชาติมันก็ไม่ใช่เรื่อง
0: ก็จริงๆแล้วฟุตบอลเขาก็ผ่านเกณฑ์ของ4เกมไง
1: เ
0: พราะคนได้เหรียญ
1: แต่ถึงแม้จะไม่เหรียญทองก็ตาม
0: ใช่ได้เหรียญนี่
1: แต่ได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งอะไรเงี้ย
0: ครับมาตรฐานเดียวกันระหว่างการกีฬากับกรมราชทัณฑ์ในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันโอ้นี่มาสองคนแล้วมาสองคนแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้ป้าแป๊ะผมว่าทุกคนรู้แหละทำไมนักกีฬาเราถึงไปเยอะพอถ้าอะไรเนี่ยถ้างบน้อยการตั้งงบก็น้อยสิครับถ้าไปเยอะก็ได้ตั้งงบเยอะครับแต่ถึงนักกีฬาตามยอดหรือเปล่าอีกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ๋อคืออยากได้งบเยอะๆเออก็มองมาอย่างนี
1: ้
0: จะได้คุมงบเยอะๆเนาะเออพอนักกีฬาเยอะเบี้ยเลี้ยงมันก็เยอะอะไรก็ต้องเยอะขึ้นไงเจ้าหน้าที่ที่จะไปก็ต้องเยอะตามไงมันต้องมีสัดส่วนไงว่าต้องกี่คนต่อกี่คนไงคุณแท้เอ้ยป๋าสมมตินะครับสมมติว่าวันหนึ่งประเทศไทยได้คุณชัยชนกเป็นนายกป๋าคิดว่าบ้านเรามันจะเจริญไหมครับมันจะดีกว่านี้จริงๆหรือครับจากคุณ FTLC คุณสมมติร้ายกาจมาก
1: คือเราเนี่ยนะเคยได้ไม่รู้ว่ายิ่งกว่าท่านนี้หรือเปล่านะแต่เราเคยมีมาแล้วนะ
0: นี่เคยมีมาแล้ว
1: เราเคยมี
0: มาแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ไม่นานนะเราเคยมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: คุณแอปเชลซี
1: เราเคยมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
0: ประเทศไทยนะผมยังเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะ
1: ใช่
0: มันยิ่งกว่าคุณชัยชนกก็เคยเป็นมาแล้วนะครับผมมันยังรอดได้คร
1: ับ ใช่ใช
0: ่แต่เป็นแล้วนานหรือเปล่าตอนนั้นเองครับคุณจะไปกลัวอะไรครับกับคุณชัยชนกนะ
1: แล้วคุณชัยชนกเขาเป็นอะไรขาธิการพักนะแล้วก็
0: อนาคตเขาต้องเป็นหัวหน้าพักอนาคตอ่ะพอคุณอนุทินหัวหน้าพรรคปัจจุบันก็ต้องมีเกิดแก่จะตายถูกไหมล่ะ
1: ใช่แล้วก็คนเบื้องหลังเขาไม่ธรรมดา
0: เขายังนุ่มเขาพูดภาษาอังกฤษได้แตกฉานครับครับปรีซีซั่นของลูกโซ่เป็นไงบ้างครับจากคุณหงพุทธ
1: ผมกำลังเช็คให้อยู่ว่าได้ลงต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ลงสำรองนะฮะ

0: ขึ้นด้วยนะครับ
1: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณบรรยินเนี่ยจะออกมาก่อนตึกสตง.หาคนผิดได้ไหมครับป๋าโอ้โหคำถามนี้
0: มันก็ไม่
1: ได้อันนี้เป็นคำถามที่แบบโหดร้ายมากอ่ะเป็นตลกร้ายมากเลยนะโอ้โหคำถามนี
0: ้คดีนั้นเขายังไม่ได้ส่งฟ้องเลยนะครับยังสรุปผู้ผิดไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอยู่ต่อไม่ต่อสมาคมก็ต้องจ่ายเต็มปีฮะอันนี้ก็อันนี้เรื่องอะไรฮะ
0: ตามสัญญามั้งโค้ชอ่ะ
1: โค้ชใช่ไหมฮะบางคนใช้คำว่าบอลประมาณเนี้ยแค่เนี้ยก็พอใจกันแล้ว
0: บอล
1: บอลเล่นบอลแค่นี้ก็พอใจกันแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะฮะ
0: ให้กำลังใจท่านนายกสมาคมใช่ไหม
1: ให้กำลังใจทุกท่านนะแล้วก็สร้างความอดทนให้กับแฟนบอลด้วยดีใจกันไปลุ้นกันไปนะว่าจะเจอกับใครเวียดนามหรือว่ามาเลเซียวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่ปายยุทธพงษ์คุณชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีลุยภารกิจออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของไทยได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบอร์ราโดยภารกิจตลอดทั้งวันมุ่งเน้นที่การยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายมิติพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและการหารือทวิภาคีในช่วงเช้าเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายแอนโทนีเอราเนนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายในพิธีมีการยิงสลุด19นัดและการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเวลา 9:50 นผู้นำสองประเทศร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะณห้องประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อด้วยการแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้เข้าพบและหารือนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียด้วยสุภมาศปิดดีลอสังหาสั่งสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตโดยสั่งการสคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทจังหวัดน่านพบผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร1คนนับเป็นรายแรกของจังหวัดรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วจำนวน1รายซึ่งนับเป็นรายแรกของจังหวัดน่านโดยขณะนี้มีรายงานการนำตัวผู้ป่วยแยกกักตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านซึ่งทีมแพทย์และทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เร่งสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพื่อเตรียมควบคุมพื้นที่เสี่ยงโรคพร้อมทั้งเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน

0: เฝ้าระวังสังเกตอาการและการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยให้สังเกตอาการมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตามร่างกายลำตัวผิวหนังออกผื่นเป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองและรู้สึกเจ็บบริเวณที่เป็นผื่นตุ่มโดยขอให้สังเกตอาการหากมีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาช่วง 5-21 วันรวมทั้งขอให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกันทั้งนี้หากเข้าข่ายต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันทีรรินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดด้านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเดโก้ซิเมโอเน่ยืนยันว่าฮูเลียนอัลวาเรสจะอยู่กับแอตเลติโกมาดริดต่อไปเดโก้ซิเมโอเน่เฮดโค้ชแอตเลติโกมาดริดออกมายืนยันถึงอนาคตของฮูเลียนอัลวาเรสโดยยืนยันว่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาจะอยู่กับแอตมาดริดต่อพร้อมชี้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวมาจากจุดยืนที่ชัดเจนของสโมสรสำหรับก่อนหน้านี้อัลวาเรสมีประเด็นร้อนกับต้นสังกัดหลังเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ในศึกฟุตบอลโลก2026โดยยอมรับว่าต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองและมองว่าการย้ายทีมจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวทำให้หลายสื่อเชื่อมโยงว่ากองหน้าวัย25ปีต้องการย้ายไปบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามล่าสุดซิเมโอเน่ยืนยันว่าดาวยิงวัย26ปียังอยู่ในแผนการทำทีมของเขาและนักเตะจะไม่ย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอาม่าเดดิชแบ็คขวาจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,400 ล้านบาทโดยเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้ทำให้เดดิชได้หวนกลับมาร่วมงานกับมาติอัสไยสเลอร์เฮดโค้ชนิวคาสเซิลอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมกันคว้าแชมป์ออสเตรียบุนเดสลีกากับเรดบูลซัลซ์บวกมาแล้วเมื่อปี2023ทางนี้การมาของเดดิชถือเป็นการเติมเต็มตำแหน่งแบ็คขวาอย่างทันท่วงทีหลังจากการแยกทางกับคิรันทิปเปียที่ย้ายไปร่วมทีมวูฟแฮมตันแบบไม่มีค่าตัวช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick นะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่ซิงเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับนะก็วันพุธแล้วนะครับผมวันกลางสัปดาห์นะฮะก็หลายอย่างก็จะเซตกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันพฤหัสวันที่20นะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวๆไทยกันด้วยนะเพราะว่ามีไปอยู่หลายรายการเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับเราพูดคุยกันอยู่เนาะพอนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนวันพุธเป็นวันสปอร์ตเดย์ไปตีกอล์ฟกันในราคาสบายกระเป๋ากว่าวันอื่นๆนะครับสบายกระเป๋ากว่าวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนล่ะนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับการแข่งขันกอล์ฟที่มีสาวไทยไปเล่นนะฮะก็คงไม่พ้นเรื่องของ CPKC Women's Open นะครับก็เป็นรายการเมเจอร์เก่าเล่นกันที่แคนาดานะครับผมก็มีสาวไทยไปเล่นกันเยอะเลยครับมีโมริยาจุธานุการเอเรียจุธานุการชนตีวลาแสนนะฮะแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมปาจารีอนันต์นฤกานนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์น้องกันด้วยนะดรอชีตออกแล้วนะครับแพริ่งออกแล้วก็โมริยาเนี่ยออกตั้งแต่7โมงนะฮะในหลุมที่1นะครับออกกับป้าคำคุงแล้วก็สลินบอกจากเกาหลีใต้แล้วก็นอร์เวย์นะฮะส่วนเอเรียจุธานุการนี่ 7:55 ครับหลุม10ออกกันนะสหัตถ์โอกาสจากญี่ปุ่นแล้วก็จูเลียโลเปซรามิเรสจากสเปน 8:06 ไล่มาติดๆนะครับหลุม1เป็นชนะตีวลาแสนของเราอยู่กับหยินดู่หนินแล้วก็ชอยเฮจินจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะแล้วก็เที่ยง26ครับน้องฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมของเราออกกับทางด้านของเคตี้คาวสตันนะครับจากแคนาดาเลยแล้วก็อีกคนนึงเป็นอเมเจอร์ครับเวโรนิก้าเคโดรดรอฟนาวานะครับจากเช็กโกสโลเกียนะครับหรือสหรัฐเช็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงเที่ยง59หลุม1ก็จะเป็นปาจารีนะครับออกกับนาน่าคอร์สันแมดิสันนะครับจากเดนมาร์กแล้วก็เกรซคิมจากออสเตรเลียนะครับอันนี้คือรายการของทาง PGA LPGA ทัวร์นะครับรายการ CPKC Women's Open นะครับแล้วก็ถ้าที่มีคนไทยไปเล่นเยอะในลักษณะนี้อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการของเกาหลีใต้ครับรายการ BC Card Hankyong The 48 KLPGA Championship นะครับก็เล่นกันที่เกาหลีใต้เนาะมี สาวไทยไปเยอะเลยครับมีคนแรกก็พัชรจุฑาคงกระพันครับคนที่สองก็คือโปรว่านจารวีบุญจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีที่เขาได้สิทธิ์ไปเล่นแล้วก็เชิญไปเล่นเลยอีก3คนก็คือนัทกิตตาวงทวีลาภนะครับกรกมลสุขารีแล้วก็ประแพรวนนทลักษ์นะฮะอันนี้ไปเล่นกันที่ KL จ้านะฮะส่วนของฝั่งJapan Tour JLPGA Tour รายการ Cats Lady 2026เล่นกันที่คานากาวะก็มีโปรสาวไทย1คนที่ยังโลดแล่นอยู่ทั้งนั้นก็คือโปรสายป่านพนารัตน์นะครับก็ยังแข่งขันอยู่ลงแข่งด้วยนะฮะแล้วก็พอมาฝ่ายชายของไทยก็จะมีโปรสดมแก้วกาญจนาครับไปเล่นรายการ DP World Tour กับพี่อาร์มกิเลสอภิบาลรัฐของเราในรายการ NISO Championship เล่นกันที่สกอตแลนด์ที่อัลเบอร์ดีนนะครับเล่นที่ Trump National Golf Link นะครับยังไงก็เอาใจช่วยจะเชียร์ด้วยสำหรับฝั่ง DP World Tour นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของ PGA Tour ปกติตอนนี้ก็เล่นกันที่เซนต์ลูอิสครับรายการ BMW Championship นะฮะก็เบอร์ใหญ่ๆไปกันค่อนข้างเยอะครับก็น่าจะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอรี่แมคอินรอยสกอตตี้เชฟเลอร์จัสตินโรสทอมคิมนะฮะแกรี่วูดแลนด์ก็มาอดัมสกอตก็มานะครับยังไงก็ดูแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจแชร์ทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟในดวงใจไอดอลด้วยนะจ๊ะประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้ก็นะสาวไทยรายการนี้ไปไม่ค่อยเยอะนะไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่ค ครับผม
1: ใช่ครับก็อาจจะมีเล่นมีพักมีเล่นมีพักแล้วก็เลือกรายการดูอ่ะนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะครับดูสภาพร่างกายดูเงินรางวัลดูความยากง่ายของการแข่งขันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: โอ้แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่น่าดีใจนะสาวไทยนี่1 2อยู่อันดับ1อยู่ลีดเดอร์บอร์ดหลายคนนะ
0: ครับ
1: ลีดเดอร์บอร์ด1 2 3 4 5คนใช่มั้ย5คนใช่
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วอ่ะอยู่ทั้ง5 คนนะแล้วก็อยู่1 2นี่ไล่บี้กันเองสาวไทยนี
0: ่เชียร์ไม่สนุกเลยปาดกันเอง
1: เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะค่อนข้างดีก็ทำให้เห็นว่าเราสามารถขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนนะแล้วก็มาแข่งกันเองได้ก็ถือว่ามาตรฐานของนักกอล์ฟสาวไทยนี่ดีขึ้นหลังการแข่งขันผมมีโอกาสคุยกับผู้จัดการของทางน้องเปียโน
0: ครับ
1: นะน้องเปียโนผมดูการแข่งขันก็โหตีแม่นเหมือนกันนะก็ผู้จัดการเขาบอกว่าโดยปกติเปียโนนี่เขาตีค่อนข้างแม่นอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาว่าพอเล่น4วันเนี่ยมีปัญหาเรื่องพละกำลังเรียวแรงอะไรเงี้ยครับช่วงปีนี้ที่เห็นสถิติดีขึ้นนะก็เนื่องจาก

0: ว่ามีการทำร่างกายนะให้ดีขึ้นคือก่อนหน้านั้นคืออาจจะยังไม่ได้ทำพวกนี้จริงจังแต่ตอนนี้ก็คือมีเป้าหมายทำจริงจังเพื่อทำให้สามารถยืนระยะอยู่ซึ่งก็ยืนระยะอยู่จริงนะแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าก็ตีเข้ามา5อันเดอร์อ่ะโอ้โหตีเข้ามา5อันเดอร์ก็ต้องยอมคนที่ตีเข้ามาสาวไทยตีเข้ามาคนหนึ่ง9อันเดอร์คนหนึ่ง8อันเดอร์อะไรเงี้ยครับ9อันเดอร์ยังไม่ได้แชมป์เลยอ่ะเจอจีโน่8อันเดอร์เข้าไปคว้าแชมป์นะก็เปียโนปีนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีดูจากสถิติของ Red 2 CME เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะอยู่อันดับที่13นะโดยจีโน่ตอนนี้อยู่อันดับ3
1: ครับ
0: อันดับ1ก็เป็นโอ้โหอันดับ1นี่1 2นี่ไม่ต้องสืบเลยนะคนละ2เมเจอร์นะของอันดับของ Red 2 CME
1: ครับ
0: ก็ดีใจด้วยกับมาตรฐานของสาวไทยที่แข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกอล์ฟเยาวชนรุ่นหลังนะที่พยายามจะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของ LPGA ไม่รู้ปีนี้มีใครได้เข้าไปคิวบ้างอะไรเงี้ยครับใครทราบข้อมูลส่งมาด้วยเดี๋ยวจะพยายามหาดูนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าหนึ่งในนั้นน่าจะมีถ้าจะไม่ผิดวันนั้นคุยกับทางพี่ยุทธน่าจะเป็นวันออนนะที่จะมีโอกาสได้เข้าไปคิวสคูลของปีนี้ของ LPGA มาตรฐานสาวไทยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: นะก็ถือว่าเป็นความสุขความโชคดีของกองเชียร์ในยุคปัจจุบันนะโอ้โหสมัยก่อนนี่ดูกอล์ฟนี่แบบเห็นแต่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาแบบคว้าแชมป์เมาคว้าแชมป์เมาอะไรเงี้ยเราได้แต่นั่งดูแต่ยุคนี้นี่สาวไทยนี่ไม่ธรรมดาร ายการนี้ก็น่าติดตามแต่รายการนี้เบอร์ใหญ่มาเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับอัปเดตกันแค่นี
1: ้ครับผม
0: โอเคก็วันนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยได้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับหรือว่าที่SMS แล้วก็หรือว่าที่คอมเมนต์ใน
1: YouTube ครับผม
0: คุยได้ทุกช่องทาง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: ผมมีมาฝากกันนิดหน่อยละกันก็เห็นเพิ่งออกกันไปแล้วคนก็ถามกันเยอะนะเรื่องของไม้ของทางด้านสตริกซอนนั่นเองนะครับสตริกซอนเพิ่งออกตัวใหม่ไปแล้วก็สเปคในเว็บไทยขึ้นแล้วนะครับแต่ออกมาก่อนสักพักแล้วล่ะนะฮะก็คือตัวสตริกซอน RKTนี่ Sixon CXI RKT ก็คือเดิมที Sixon เขาจะไม่ได้ใช้ตัว RKT มาก่อนจะเป็น CX1 CX2 CX3 CX3 45อะไรอย่างนี้ไปเลย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เขามีเรื่องของตัวใหม่คือ RKT เขาใช้คำว่าไม่ใช้คำว่า Big Driver แล้วเขาใช้คำว่า Rocket Driver นี่Rocket Drive เลยทีเดียวนะครับก็เทคโนโลยีหลักๆของเขานอกจากพวกเรื่องคาร์บอนไฟเบอร์เลเซอร์วิลดิ้งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องของ VR ไทเทเนียมนะครับรูปใหม่ของรูปแบบใหม่ของหน้าไม้เขาผสมซิลิคอน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้มัน flexibility มากขึ้น iFlex ยังคงเอามาใช้ต่อ iFlex คือ variable thickness นะครับก็คือหนาบางไม่เท่ากัน
0: โหที่ใช้มาตั้งแต่ VFT ใช้มาตั้งแต่คาราเวยูโอ้โหก่อน 2,000 อีก
1: ครับผมแล้วก็เรื่องของ Rebound Frame Rebound Frame คืออะไรถ้าเป็นตัวเก่าๆเราจะเห็นว่าตัวของ Sixon จะมี slope แล้วมีผมใช้คำว่าแง่งได้ไหมเป็นเส้นหนึ่งที่มีความบางกว่าพาร์ทอื่นๆบนกระดองเพื่อให้มันยุบตัวเพราะเวลาเราตีไดรเวอร์เนี่ยส่วนที่ยุบก่อนคือหน้าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ลูกยุบแล้วไอ้ตัวหน้าไม้เนี่ยถ้าเป็นของบางค่ายเขาจะสเตเบิลโครงไว้เพื่อให้ตัวคราวกับโซมันป่องออกแล้วค่อยบีบกลับแต่อันเนี้ยคือเขายุบเพิ่มเข้าไปให้อีกนิดนึงทั้งผืนเลยแล้วก็ทำให้ข้างบนมันป่องในลักษณะที่รับได้ไม่ได้ป่องจนเกินไป
0: ครับ
1: แล้วก็ออกเด้งออกไปช่วยหรือว่ารีบาวเฟรมนั่นเองนะครับแล้วก็ variable row design ก็คือเรื่องของออกแบบใหม่ตรงที่ว่าให้มีเขาเรียกอะไรนะ ความแม่นยำในการตีบริเวณตรงกลางไม้จนถึงบริเวณไฮโทก็เอามาช่วยในการเล็งในการอะไรแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าเวลาตีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมาญี่ปุ่นเนาะอินไซด์เอาท์เป็นหลักตำแหน่งที่คนจะพลาดเวลาโดนอินไซด์เอาท์แล้วหน้าไม้ปิดไม่ทันก็จะเป็นไฮโทซะส่วนใหญ
0: ่เหรอ
1: ใช
0: ่น่าจะมีหลากหลายนะไอตัวฮิตไดเวอร์แล้วไม่เข้ากลางอ่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาทำดีเซอร์ของเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่พูดใน Facebook หรือใน YouTube จะบอกให้ตีไปประมาณไฮโทนิด
0: ๆ
1: บอลมันจะได้ติดซ้ายหน่อย
0: ๆ
1: ก็เลยเป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ทำออกมาให้มันช่วยเหลือคุณแล้วกัน
0: ยังไงให้ตีไฮโทได้ดีได้ง่ายขึ้นเหรอ
1: คือเวลาหน้าไม้ใช่ไหมพี่หน้าไม้เสร็จปุ๊บโทคือตรงยื่นออกไปเนาะคิวคือตรงคอไม้นะครับมีอยู่ช่วงนึงที่เขาระบุออกมาจากไม้แบรนด์หนึ่งแล้วก็ไปดังในอินเทอร์เน็ตเลยคือตีไปตรงกลางหน้าไม้ได้ระยะมากได้ระยะคอนสิสเทนต์และมากที่สุดแต่ตีไฮโทระยะมากกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วบอลไปดรอมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะแค่เถิบออกไปข้างหน้านิดนึงเพื่อสปินต่ำลงแล้วดรอขึ้นดีกว่าคนก็เลยแห่กันไปฮิตตีกันตรงนั้นซะเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วออกมาจากตรงนั้นส่วนใหญ่ก็คือไม่อเมริกาช่วงฝั่งติดฮาวายก็ญี่ปุ่นไปเลยที่จะเล่นโซนนี้นะครับถ้าทัวร์ของสวิกซอนเขาก็เลยทำตอบสนองมาให้เลย
0: ให้เข้าตรงนั้นง่ายขึ้น
1: ให้เข้าง่ายขึ้นเลย
0: เหรอ
1: ใช่เข้างั้นง่ายขึ้นคือกลางก็ง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะคุณอยากจะดรอนะก็ยื่นออกไปเลยนะฮะประมาณนั้น
0: เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ครับผม
0: นะ
1: แล้วก็นอกจากไดรเวอร์ทั้ง3ตัวของเขานะครับที่มีตัว Max ตัวปกติแล้วก็ตัว LS นะถามว่าต่างกันยังไงต่างกันเรื่องหมุนน้ำหนักแค่นั้นแหละครับตัวที่เป็นตัวปกติหมุนน้ำหนักจะอยู่หลังซ้ายขวา
0: ครับ
1: ถ้าเป็น LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max ก็หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวก่อนนะหรือไม่มีหมุนน้ำหนักนะเดี๋ยวก่อนนะหมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังครับตัว Max หมุนน้ำหนักจะอยู่ด้านหลังสุดเลยตัว LS จะอยู่หน้าหลังถ้าเป็นตัว Max จะอยู่หลังสุดเลยนะครับก็มีหลอดให้เลือกเล่นก็ตั้งแต่9จนถึง 10.5 ในทุกโมเดลนะครับยังไงก็ไปลองเลือกกันเนาะแล้วก็มี Fairway กับ Hybrid ด้วยนะครับFairway กับ Hybrid ก็ออกมาในรุ่นเดียวกันแล้วยังมีตัวพิเศษอีกตัวนึงคือตัว TR นะครับตัว TR ต่างกับตัว LS ยังไงตัว TR จะลดซีซีลง10ซีซีแล้วไปป่องกลางขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้จริงต้องกรุณาเข้าไปฟิตติ้งนะจ๊ะทางนี้เขาระบุมาแบบนี้นะครับนะฮะ
0: ก็จริงแล้วการฟิตติ้งก็เป็นเรื่องสำคัญสุดแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายไม่ว่าเราจะพูดเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับการฟิตติ้งสำคัญสุดนะครับอย่างโครงสร้างในการออกแบบหน้าเด้งจะเด้งตรงนู้นเด้งตรงนี้เด้งมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันมีกฎคุมอยู
1: ่ครับ
0: คุณเด้งไงก็ไม่เกินกฎหรอกเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าเขาจะสร้างสตอรี่มาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายมันทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎนะกฎการควบคุมไม่ให้ระยะมันเกินไม่ว่าจะเป็นการกฎการควบคุมตัวความเด้งของหน้าไม้ซึ่งเขาวัดเป็นก็เรียกว่าเป็น CT อ่ะเอาตัวเพจเนี่ยเคาะเข้าไปที่หน้าไดเวอร์แล้วก็ดูว่ามันแช่อยู่ในไดเวอร์นานขนาดไหนถ้าแช่นานเกินไปก็ผิดกฎอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขายิงลูกกอล์ฟใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าลูกกอล์ฟนี่พุ่งออกไปด้วยความเร็วเท่าไหร่จริงๆมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎอีกอันนึงนะอันนี้คือกฎควบคุมหน้าไม้อย่างนึงเป็นกฎเรื่องลูกกอล์ฟเขาจะมีวิธีการทดสอบว่าจะต้องตีร้อนประมาณนี้แล้วก็ระยะต้องแครี่ไม่เกินเท่านี้มันมีค่าบวกลบอยู่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายเด้งแค่ไหนก็มันก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎกอล์ฟอะไรเงี้ยครับผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วล่ะส่วนที่สำคัญที่สุดในการหาไดเวอร์ที่ตีไกลเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิตติ้งให้ความสำคัญให้ได้มากๆอะไรเงี้ยครับเราลองดูก็ได้ครับเราลองดูก็ได้ว่าทุกวันที่เราไปตีเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม้แล้วมาไปหลายรุ่นอะไรเงี้ยถ้าตีในสนามเดิมๆเราเคยตีไปแล้วไกลกว่าจุดเดิมๆที่เราเคยตีไหมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ได้ไกลกว่าจุดเดิมๆที่เราเคยตีก็แสดงว่าหน้าไม้ในหัวไม้ในปัจจุบันที่เขาโฆษณาว่าเพิ่มขึ้นทีละ2หลา5หลาทุกปีอะไรเงี้ยครับนะถ้ารวมๆกันเท่าที่ผมทำสื่อนี้มาก็20กว่าปีแล้วมันก็ควรจะ ไปเป็นร้อยนะ

0: เดิมเคยตี200มันควรจะเป็น300เกือบ400หลาแล้วอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วคือเราหาไม้ที่แมทกับเราอันนั้นเป็นคีย์ที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: เพราะวงสวิงเราจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างผมช่วงนึงผมตีหลอกก้าวโด่งโด่งหลอกก้าวโด่งมากนะก็ต้องพยายามไปหาก้านที่มันเป็นพวกไฮคิกอะไรเงี้ยลดความโด่งของวิถีให้ต่ำลงนะวันดีคืนดีตีต่ำแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะตีมุดเอาอย่างเดียวเลยก็ต้องปรับเป็นคือไม้สเปคเดิมไม้ตัวรุ่นเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหลอบ10เพิ่มหลอบมัน1องศาอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ระยะแครี่คืนกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: นะผมว่ามันสำคัญสุดก็คือเราต้องไปฟิตติ้งหาอะไรที่เหมาะกับเรานะว่าน่าจะเป็นสเปคของก้านตัวไหนโอ้มันมีหลายองค์ประกอบนะมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักของก้านซึ่งกว่าจะหากันเจอนี่มันก็ใช้เวลาอยู่นะลองผิดลองถูกเสียเงินไม่ใช่น้อยอะไรเงี้ยครับถ้าทางดีไปหาร้านหรือว่าไปหาศูนย์ฟิตติ้งที่เขามีพวกก้านหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เวลากับมันนะให้เวลากับมันแล้วก็ตีลองตีไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเปิดใจดูว่าไหนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: อย่าไปฟันธงก่อนว่าเราจะต้องเอาก้านตัวนี้ก้านตัวนี้เอาหลอบตัวนี้อะไรเงี้ยเอาคิกพอยต์เบอร์นี้ลองไปเรื่อยๆแล้วดูว่าตัวไหนให้ข้อมูลดีสุดก็ผมว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยครับอืม
1: ครับ
0: นะประมาณนี
1: ้ครับผมก็ถามว่าถ้าซิกซอนตอนนี้ไปที่ไหนเยอะสุดก็ CNA ครับ
0: อืม
1: นะฮะที่ผมรู้นะแต่ที่เขามีของเขาอีกที่นึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีทั้งเฟเวย์แล้วก็ไฮบริดด้วยนะ
0: ครับ
1: ในซีรีส์ของ Rocket ละกัน RKT นะครับ The Rocket นะฮะ
0: มาแล้วคุณนำซ่ามาแล้ว
1: น
0: ะโอ้โหนี
1: ่ตอบกันอันนี้ตอบกันเองผมไม่เกี่ยวแฟนเขาเยอะด้วยช่วงนี
0: ้เล่นนักกอล์ฟเบอร์ใหญ่ด้วยนักกอล์ฟคนไหนขี่มอเตอร์ไซค์อืมตอบฟีโน่ทิติกุลมาจากจีโน่นะคุณพ่อก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยครับถึงแม้จะมีรถขับแต่ว่าเหมือนกับเวลาไปนู่นไปนี่มันสะดวกมันเร็วคล่องตัวอะไรเงี้ย
1: ขี่ฟีโน่ได้ปะ
0: ไม่รู้เหมือนกันขี่ไม่ใช่เดี๋ยวกันวันนั้นเคยถามแล้วจำไม่ได้เออนั่นแหละเคยถามแล้วเดี๋ยวจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สายมอเตอร์ไซค์ไงพูดชื่อมาปั๊บเดียวไม่เออเหมือนป้าทองอ่ะประมาณว่าไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวลืมละไม่ถึง10นาทีด้วยลืมแล้วว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรเคยซ้อนท้ายไปกินเกาเหลาเลือดหมูที่ราชบุรีมาแล้วด้วย
1: อ
0: ืมประมาณนี
1: ้ถ้าใครรู้ครับส่ง SMS มานะ
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
1: ว่าพ่อน้องจิโน่ขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรนะครับ
0: แหมเล่นเบอร์ใหญ่ไม่ได้สิเพราะชื่อเขาทุกคนรู้จักทั่วโลกมันจะมาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอักขระเปลี่ยนอักษรไม่ได้หาคนอื่นหาคนอื่น
1: ตามใจตามใจเราไม่เล่นคนนี้ตอนนี้เขาเรื่องอะไรนะเพิ่งได้แชมป์มาแฟนคลับแรงอยู่ เรื่อง
0: แต่พูดถึงนะเมื่อเช้านึกเร็วๆนะพอดีช่วงนี้มีกระแสไฮหลอกผมว่านักกอล์ฟคนหนึ่งอ่ะที่เล่นไฮหลอกได้อ่ะเป็นจีโน่แล้วเล่นแบบไม่ต้องไปซ้อมเพิ่มด้วยคือถ้าไม่ทำเวลานะจีโน่เล่นได้เพราะเขาออกกำลังกายด้วยการวิ่งแอโรบิกดีแล้วก็สเต็งก็ถึงนะ
1: ครับ
0: ให้หลอกช่วงนี้กระแสกำลังมาบอกว่าเป็นกีฬาที่โอเคนะถ้าเราตัดเรื่องตรงนี้ออกไปตัดเรื่องเกี่ยวกับผมไม่รู้ด้วยว่าค่าสมัครเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้มีความสนใจที่จะไปเล่นแต่ว่าข้อดีมันคือว่าคนที่เหมือนกับออกกำลังกายด้วยการฟิตเล่นกล้ามอยู่แล้วอ่ะเขาเรียกเล่นอะไรอ่ะเล่นสเต็งอ่ะเล่นกล้าม
1: เล่นแอนดูแลน
0: เล่นกล้ามแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเขาเล่นกล้ามเดียวก็ไม่ค่อยได้วิ่งแอโรบิกเขาจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาสเต็งเขาดีมากเลยนะแล้วก็นักวิ่งอย่างผมเนี่ยก็วิ่งอย่างเดียวสเต็งไม่ค่อยทำผมทำบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทำเยอะถึงขนาดร่างกายมีบอดี้ที่แบบฟิตเฟิร์มเหมือนนัดเดย์อะไรเงี้ยหรือว่าเจมจิอะไรเงี้ยครับคือเราวิ่งดีอ่ะแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นผมว่าเป็นกีฬาที่มันผสมผสานสองอย่างนักวิ่งที่วิ่งดีอยู่แล้วก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแรงพวกupper body อะไรเงี้ย
1: ค
0: ือ lower body นี่นักวิ่งแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องไปเติมพวก upper body อะไรเงี้ยครับ ส่วนคนที่โอ้โหกล้ามทั้งตัวเนี่ยก็ต้องไปเติมแอโรบิกผมว่ามันกีฬาที่มันเหมือนกับล่อให้คนแบบคนที่สเต็งอย่างเดียวก็ได้แอโรบิกเพิ่มขึ้นก็สุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คนที่วิ่งอย่างเดียวแบบmuscle mass ไม่มีอ่ะเหมือนไม่มีกล้ามเนื
1: ้
0: อเออก็ได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นก็ได้หุ่นที่ดีขึ้นเพราะนักวิ่งหลายคนเวลาซ้อมมากๆเลยหน้ามันจะตอบตอบมันจะแบบมันเหมือนคนแบบไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะจะผอมๆตัวซุบๆอะไรเงี้ยแต่พอ
1: พลังไปหมด
0: เออแต่พอได้เล่นไฮล็อกเนี่ยมันผมว่ามันทำให้มันดูแบบบุคลิกดูดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่สถิติการวิ่งอาจจะดรอปลงนิดนึงนะเพราะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นกีฬาที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าไม่คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าสมัครเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าค่าสมัครเท่าไหร
1: ่หลายตังค์อยู่อ่ะ
0: เออเพราะส่วนตัวยังไม่ค่อยชอบเล่นupper body ครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาดู YouTube นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดู YouTube วิดีโอยาว
0: ๆครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุทบุตร
3: Asian Games Story
4: วัฒนาผู้อบอ้อมต๋องสิบชอยราชันโต๊ะเขียวในโลกของกีฬาบางครั้งชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยพละกำลังแต่อยู่ที่ความนิ่งสมาธิและสติปัญญาอันเฉียบแหลมบนโต๊ะสักหลาสีเขียวของ Asian Games 1998ชายผู้แบกความหวังของคนทั้งชาติด้วยไม้คิวอันเดียวคือต๋องสิบชอยหรือวัฒนาผู้อบอ้อมมือวางระดับโลกชาวไทยท่ามกลางความเงียบสงัดในฮอแข่งขันทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินแต้มของต๋องคู่แข่งระดับพระการจากทั่วเอเชียพยายามกดดันทุกวิถีทางแต่ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความนิ่งดั่งหินผาต๋องก้มลงสอยคิวส่งลูกสนุกเกอร์ลงหลุมอย่างงดงามเม็ดแล้วเม็ดเล่าจนกระทั่งลูกสุดท้ายลงสู่ก้นหลุมเหรียญทองเอเชียนเกมส์ประเภทบุคคลตกเป็นของไทยทันทีเสียงปรบมือดังสนั่นฮอยาวนานหลายนาทีวัฒนาผู้อ้อมไม่เพียงแต่คว้าเหรียญทองแต่เขาคือผู้ยกระดับกีฬาพูลและสนุกเกอร์ในไทยจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเกมในสถานเริงรมให้กลายเป็นกีฬาระดับชาติที่ทรงเกียรติยืนยันความอัจฉริยะของสมองของคนไทยบนเวทีระดับสากล
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุทบุตร
1: ครับกลับมาที่ช่วงที่2ของรายการนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ซิงเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับส่ง SMS มาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับนะ
0: ไล่ตอบคำถามกันทางไหนก่อนทาง YouTube ก่อนก็ได
1: ้ YouTube คุณซุปเปอร์ฮีโร่บอกสวัสดีครับสอบถามพี่ซิงครับว่าเครื่องมอนิเตอร์ในสนามได้เปิดแบบกอล์ฟชานอลหรือธนาเมื่อเทียบกับห้องปิดถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกันความแม่นยำต่างมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ข้อมูลของ ที่อยู่ในสนามได้เขาเรียกว่า Trackman Range มันจะมีข้อมูลเฉพาะบอร์ด Data อย่างเดียวนะมันก็จะจับแค่พวกค่าพวกบอลสปีดพวกสปินพวกระยะทางอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอินดิวิดวลก็คือว่ามันจับข้อมูลทั้งหมดเลยข้อมูลบอล data กับ data ต้องทราบก่อนว่าตัวรอนเมเตอร์ทุกตัวเนี่ยมันจะจับบอล data กับขับ data นะเวลาซื้อเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันมีทั้งคู่เปล่าอย่าง Trackman Range เนี่ยอาจจะมีแค่บอล data ขับ data ผมเข้าใจว่าไม่ชัวร์แต่ว่าผมไม่น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในห้องซิมแบบปั๊บเนี่ยมันจะมีครบทั้งหมดเลย
1: มีเฟซอยู่หน่อย
0: แล้วก็ความแม่นยำเนื่องจากว่ามันถูกเซตอัพความแม่นยำของตัวในห้องซิมมันแม่นยำกว่าอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันถูกคาลิเบตให้รู้ว่าตอนนี้แทร็กเก็ตไลน์มันกำลังพุ่งตรงไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างครบแล้วก็ความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะความแม่นยำผมว่าสูงกว่านะเนื่องจากว่ามันตัวเลสเนี่ยมันมีตัวเดียวแล้วมันจับทุกเบแต่ว่าของตัวที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจับแค่ลูกของเราอ่ะที่กำลังตีเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะความแม่นยำมันน่าสูงกว่าแน่นอนครับสูงกว่าแน่นอน
1: ครับ
0: อืม
1: ช่วยแนะนำของรางวัลประมาณ 8,000 บาทเอาไปจับในงานกอล์ฟนะครับขอบคุณครับ
0: อื้อหือ 8,000 บาทเอากี่ชิ้นน่ะ
1: ตอนนี้มันเหลืออะไรบ้างพอ 8,000
0: เอากี่ชิ้นเดี๋ยวกันถามว่าเอากี่ชิ้นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้น
1: เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อน 8,000 นั้นได้เยอะ แต่ตอนนี้น่าจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับ
0: 8,000 8,000 ก็เข้าชิ้นใหญ่ๆก็อาจจะพัตเตอร์ที่เขาโลกำลังมี
1: ใช่อย่าใช้คำว่าโลใช้ว่าพัตเตอร์ที่ร่วมรายการลดร่วมรายการลดราคาโปรโมชั่น
0: พัตเตอร์แบรนด์ดี
1: ลดราคา
0: แบรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะแบรนด์ดีที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงมีเยอะ
1: แล้วก็
0: ลูกกอล์ฟก็ได้ประมาณสัก4โหล
1: ประมาณนั้นถ้าบางแบรนด์ก็ได้เยอะหน่อย
0: บางแบรนด์ก็อาจจะ
1: มี1
0: แถม1 6โหลอะไรอย่างงี้ประมาณนี
1: ้
0: ครับ
1: เวทเก่าๆได้สักตัวนึง2ตัว
0: ครับ
1: เขาเอาชิ้นเดียวพี่
0: เอาชิ้นเดียวเหร
1: อ
0: ชิ้นเดียวพัตเตอร
1: ์พัตเตอร
0: ์ถุงกอล์ฟก็ได้ถุงกอล์ฟ 8,000 มีมั้ย
1: ถุงกอล์ฟ 8,000 มีครับแต่ต้องตัวโลหน่อยนึง
0: ต้องตัว
1: รุ่นตัวลดราคาร
0: ุ่นหลายปีโอ้โหแต่ต้องไปเช็คนะว่าบางแบรนด์น่ะถ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนแบบเมืองไทยอ่ะพอผ่านไปหลายปี
1: อ่
0: ะมันจะลอกเป็นขุยๆอ่ะ
1: ไอ้พวกตัวล็อกเสื่อมตัวสกรีนเสื่อม
0: ก็ต้องหาอะไรที่มันเป็น texture ที่เป็นผ้าผ้าล่ม
1: แล้วก็
0: เรียกผ้าอะไรอ่ะไม่ใช่หนังอ่ะเป็น
1: ผ้าล่ม
0: มันจะเป็นผ้า
1: ผ้าล่มผ้าล่ม
0: ผ้าเหมือนกระเป๋าเป้อะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับประมาณนั้นครับนะหรือไม่ก็โอตะก้านไม่กรอบอย่าเลยมันสเปคเยอะไปแต่ราคาประมาณนี้ก็ยังพอมอมีอยู่แต่ต้องเก่าหน่อยนะครับคุณลับป้าถามว่าทำไมเงินรางวัล LPGA กับ PGA Tour ต่างกันเยอะครับคนนึงชนะได้3ล้าน6สกอตตี้แต่จีโน่ชนะได้3แสนเกี่ยวกับสปอนเซอร์เป็นหลักใช่ไหมจะตอบว่าใช่ครับใช่ครับสปอนเซอร์เลยครับสปอนเซอร์หลักๆเลยครับนะฮะโดยส่วนใหญ่รายการฝ่ายชายเขาก็จะบอกว่าไอบอลเยอะกว่าพอไอบอลเยอะกว่าเขาก็ลงทุนเยอะกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรายการฝ่ายหญิงซึ่งปัจจุบันไอบอลก็เยอะขึ้นแต่ยังไม่เยอะเท่าผู้ชายเท่านั้นเองเขาก็เลยลงทุนอยู่ประมาณนี
0: ้
1: เราอย่าเอาบ้านเราเป็นตัวตั้งนะเพราะบ้านเราตอนนี้ที่เป็นลงแอลเพราะว่าจีโน่เล่นแล้วหลายสาวเล่นเราก็คิดว่าบ้านเราไอบอลก็จะไปลงที่ฝั่งสาวหมดนะครับเราอย่าเอาตัวเราเป็นตัวนั่นนะเพราะเขาดูอินเตอร์เนชั่นแนลนะเพราะอย่างกับญี่ปุ่นเกาหลีก็มีเล่นอยู่ใน PGA ทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยครับนะฮะอยู่ที่เขาเรียกว่าอันไหนเป็นสื่อที่ของเขาจะขึ้นได้มากกว่ากันก็เขาก็จะไปลงแห่กันไปลงทางนั้นแหละครับนะฮะพี่ลัตตาครับพี่ซิงครับการวิ่งมีส่วนช่วยอะไรในเรื่องเล่นกอล์ฟนอกจากความอึดบ้างฮะ
0: ก็เรื่องน่าจะเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจนะผมว่าช่วยเยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยเราจะไม่ได้หายใจแรงมากอะไรเงี้ยครับความตื่นเต้นสโตกในการพัดเพื่อจะลุ้นว่าจะเสียหรือจะยันหรือจะได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงล่างดีช่วงล่างดีคนที่มีอาการแบบช่วงล่างแบบไม่เฟิร์มอะไรเงี้ยตีแล้วแบบตัวโยกหรือว่าตัวซุดอะไรพวกเนี้ยจะช่วยได้ก็ความแม่นลูกแม้ว่าไม่ได้ซ้อมความแม่นลูกยังมีอยู่นะแม้ว่าไม่ได้ซ้อมเพราะความแม่นรูปเป็นเรื่องสำคัญนะตีไม่รู้ว่าเราตีตรงไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าให้รูปมันไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุดอ่ะมันจะดีกว่าที่แบบพอตัวซุดแล้วก็หลังลูกขุดดินอะไรเงี้ยมันไปอยู่ถึงแบบเสียดายอะไรเงี้ยเสียดาย
1: ครับ
0: ก็ช่วยหลายเรื่องช่วยเรื่องความมั่นคงช่วงล่างช่วยเรื่องระบบหายใจระบบความตื่นเต้นผมว่าไม่ค่อยมีอ่ะมีน้อยลง
1: ครับ
0: นะแต่ก็ไม่รู้สิไม่เคยพัดแล้วแบบต้องเสียเงินล้านเลยก็ไม่เคยอันนั้นจะตื่นเต้นก็ได้อาจจะฮาร์ดเรทพุ่งขึ้นไปประมาณโซน5อะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ครับ
1: คุณน่าสอนบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็ค่าสมัครงานให้หลอกประมาณ 5-6,000 ครับแล้วแต่ประเภท
0: ก็หรออ
1: ันนี้ทาง SMS นะ
0: ก็สูงอยู่นะสูงอยู
1: ่ไม่ได้เล่นแทบไม่ลบเลยทำไมรายการพอร์ตแลนด์ที่จีโน่ได้แชมป์ถึงคะแนนบ่วงนิดเดียวในขณะที่เนลลี่คอน่า
0: ครับ
1: นั่น
0: ก็คะแนนสะสมของรายการเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะไม่ว่ามือหนึ่งของโลกจะไปแต่ว่ามือที่ลองหลายคนก็ไม่ได้ไปอย่างพวกลิเดียโคพวกมือลองหลายคนไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ตัวเขาเรียกว่าคือแต่ละรายการเนี่ยมันจะมีคะแนนมันจะมีคะแนนสะสมว่าที่1ได้กี่พอยต์อะไรเงี้ยแล้วก็จะพอยต์ตรงเนี้ยมารวมๆกันแล้วก็มาหารมันจะมีวิธีการคิดอยู่อะไรเงี้ยครับ5เมเจอร์นี่สูงสุดที่1ได้100คะแนน ที่100คะแนนแล้ว

0: นอกจากนั้นก็เป็นรายการพวกใหญ่ๆมากๆช่วงเช่นพวก CME หรือรายการที่จะเห็นแต่มือพวกมือดังๆไปเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ60
1: รายการคะแนนรายการแจกตังค์ท้ายปี
0: แล้วก็ส่วนรายการทั่วๆไปสแตนดาร์ดของที่เป็นถือว่าเป็นรายการที่มือดีๆไม่ค่อยไม่มือดีๆส่วนใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็อยู่แถวๆประมาณ50 50คะแนนถ้าเป็นรายการไม่ใหญ่มากเนี่ยก็จะต่ำกว่า50ละถ้าข้ามฝั่งมาทางฝั่งแบบไม่ใช่ LPGA ทัวร์เป็นพวก Lady Yuen ทัวร์เนี่ยอาจจะต่ำกว่า30นะรายการที่จีโน่ชนะเนี่ยมีคะแนนอยู่31 point นะแต่ไม่ point ก็คะแนนไม่เยอะถือว่าคะแนนไม่เยอะคะแนนตรงนี้เนี่ยจริงๆจริงตอนที่จีโน่ได้ที่2รายการ Coker Queen City Championship อะได้เยอะกว่านะข้าที่2แต่ว่ามีคะแนน 37.2 หรือแม้กระทั่ง FM Championship อะไรเงี้ยก็ได้37.2
1: รายการมันใหญ่กว่า
0: ใช่ครับเท่าที่ผมดูข้อมูลถ้าไม่นับที่เนลลี่ไปเล่นกับเพื่อนรายการคู่นะถ้ารายการเดียวอ่ะส่วนใหญ่เนลลี่เลือกลงรายการที่คะแนนสูงๆอะไรเงี้ยครับสังเกตดูถ้าเนลลี่ลงรายการไหนคะแนนจะสูงแต่ว่าของจีโน่ผมว่าอาจจะเป็นด้วยการวางแผนบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนสะสมโลกนะช่วงนี้มีคนวิเคราะห์การกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ผมว่าทีมงานเขาไม่ได้สนตรงนั้นถ้าเขาสนตรงนั้นคงไม่ได้ลงรายการนี้รายการของพอร์ตแลนด์เพราะว่าคะแนนค่อนข้างน้อยนะถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ได้แชมป์คะแนนจะน้อยมากนะคือคนที่จะคงมือหนึ่งมือสองโลกเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ผมเคยคำนวณเนี่ยต้องติดประมาณท็อป5เกือบทุกรายการและต้องเป็นรายการที่คะแนนเยอะด้วยผมว่าเขาอาจจะดูเรื่องความมั่นใจหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับการไปหารายการที่สร้างความมั่นใจให้เขาอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆรายการวิ่งอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นรายการเมเจอร์ถ้าเราไปซัดกับพวกมือดีๆนะโหเราเหนื่อยสู้ไม่ไหวบางทีแรงเราแบบไม่ติดถ้วยด้วยก็จะมีนักวิ่งที่อาจจะยังช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่เงี้ยครับเขาก็จะไปเลือกลงรายการที่เหมือนกับเขาเข้าที่1ได้ไม่ยากอะไรเงี้ยครับผมว่าทีมแมนเขาดูเรื่องอาจจะเรื่องเงินรางวัลเรื่องกับเกี่ยวกับเหมือนกับสนามนี้เข้าทางอะไรเงี้ยครับเหมือนกับไปรับมีดนิดนึงก่อนที่จะไปเจอรายการใหญ่ที่เขากำลังเล็งๆอยู่ CME Group อะไรเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ ผมว่าเป็นรายการรับมีดมากกว่ารับมีดกับไม้คมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ถึงไปเลือกลงรายการนี้ที่พอร์ตแลนด์คลาสสิกก็สรุปคือคะแนนไม่ได้เยอะมากครับ
1: ครับเป็นเรื่องของตัวคะแนนที่ทีมงานจัดการแข่งขันเขากำหนดในแต่ละแมตช์นะครับที่ขึ้นตรงกับWorld Golf Rankingของฝั่งผู้หญิงนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไป
0: จริงๆมันมีเรื่องนึงด้วยนะ
1: เรื่องคะแนนแต้มลบต่อปีทุกเยอร์โรเทชันน่ะหรอ
0: ไม่ใช่มีเรื่องนี้ด้วยผมว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องไอที่ Eon Rich and Reward
1: อ่ะอ๋อไอ้แต้มหลุมที่เขากำหนดเอาตังค
0: ์ใช่เพราะว่าสนามเนี่ยทำแต้มง่ายทำแต้มง่ายแล้วเขาไอ้รายการไอ้แต้มตรงเนี้ยเขาไม่ได้สนใจรายการเล็กรายการใหญ่นี่ผมว่าตรงนี้มีผลนะเพราะตอนนี้ B เข้ามาอยู่ที่2แล้วครับ
1: Eon ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้นักกอล์ฟสามารถโยนทิ้งทัวร์นาเมนต์หนึ่งได้เพื่อเงินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเหมือนกัน
0: ผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเห็นคือมันทำเบอร์ดี้หรือทำอีเกิลได้ง่ายที่สนามเนี้ยก็เลยแบบพอลงปั๊บเนี่ยอันดับนี่พุ่งเลยอ่ะนะพุ่งมาตอนนี้มาอยู่ที่สองแล้ว
1: ตอนนั้นใครนะครับที่ทิ้งเลยไม่ลงเล่นเลย
0: เป็นทุกคนก็ทิ้งแหละเห็นทุกคนก็ทิ้งแหละ
1: ใครแล้วตอนนั้นจำไม่ได้ที่แบบ
0: จริงๆถ้าม
1: ีว่าไม่เล่นแมตช์สุดท้ายไม่เล่น
0: ไม่ถ้ามีคะแนนนำทุกคนผมว่าทุกคนก็ทิ้งแหละเพราะว่าเงิน1ล้านรออยู่ข้างหน้าครับ
1: ครับ
0: อ่ะต่อ
1: พี่คนเดิมบอกว่าตอนนี้โปวินกับโปเจยังสอนอยู่ไหมครับเงียบหายไปเลยคิดถึงพี่วินกับพี่เจตอนนี้มีบริษัททำนักกอล์ฟจัดแข่งของอเมเจอร์เด็กเยาวชนส่งไปหาทุนต่างประเทศครับนะฮะแล้วก็ถ้ามีแข่งขันมีอะไรเดี๋ยวพี่เจก็จะฝากผมมาแจ้งเองนะครับถ้าคิดถึงกันส่วนพี่วินพี่เจแซวว่าพี่วินเขาทำไปแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ใ วันปีใหม่วันคริสต์มาสวันเบิร์ธเดย์ทักไปยังไม่ตอบเลย
0: เอาเหรออ๋อ
1: พี่วินเขาคงเข้าถ้ำไปแล้วครับถามว่ายังสอนอยู่ไหมทั้งคู่ไม่ค่อยได้สอนแล้วครับไม่ได้สอนไม่ได้เล่นด้วยซ้ำครับช่วงนี้เห็นทั้งคนบอกนะทั้งพี่เจบอกนะส่วนพี่วินไม่ได้คุยนะแต่พี่เจบอกว่าพี่วินมันเข้าถ้ำไปแล้วพูดผมยี่เลยพูดใส่อารมณ์เลยมันเข้าถ้ำไปแล้วอยู่ยุ่งเลย
0: เป็นงี้ด้วย
1: นะสองคู่นี้เขาเป็นอาจารย์ผมตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะทั้งอาจารย์ทั้งเรื่องกอล์ฟแล้วก็เรื่องทำรายการใน YouTube อะไรของผมด้วย
0: ครับ
1: ปรึกษาแกตลอดนะครับพี่ละป้าถามว่าสนามไหนครับที่เข้าทางทั้ง2ท่านที่ทำคะแนนดีที่สุดแต่เล่นกอล์ฟมาครับ
0: ก็สนามที่เล่นบ่อยๆสนามที่เล่นบ่อยๆแหละ
1: ผม
0: ก็จะเป็นพวกที่เล่นดีๆส่วนใหญ่ไปแล้วเล่นดีก็จะมีพวกยูนิแลนี่เล่นดีแน่นอนอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นเกียรติชื่ออะไรนะกิสดาตอนนี้เป็นโพเมโลเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนก็เล่นดีคือเสด็จโซนนั้นทั้งหมดถมผมเล่นดีหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งไดนาสตี้อะไรเงี้ย
1: ไดนาสตี้
0: ใช่ครับ
1: บังเลน
0: ใช่ครับเพราะเรารู้เหมือนเรารู้เหลี่ยมอ่ะรู้เหลี่ยมว่าหลุมเนี้ยโอ้โหสู้ไปไม่เคยชนะเลยวางดีกว่าสู้แล้วแบบแพ้ทุกทีอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงว่าเออนี้สู้ไปไม่ได้ระวังหลุมไหนต้องระวังหลุมไหนทำคะแนนเราจะรู้หมดอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเกียรติธานีป่ะตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะเกียรติธานีตรงบางนาตรงแถวกม30กว่าชื่ออะไรอ่ะ
1: เจอแล้ว
0: ตอนนี้มันเป็นลิงคอร์สแล้วอ่ะ
1: เบลลิเชีย
0: เออใช่ตั้งแต่เขารีโนเวทยังไม่เคยไปเลยสนามนั้นโทเรตโซเนตผมก็เล่นดี
1: ครับ
0: มีอะไรกันนี่แหละส่วนใหญ่เล่นแต่ว่าสนามที่ผมไปแล้วเล่นไม่ค่อยดีก็จะเป็นพวกอมตะอะไรเงี้ย
1: โอ้สนามที่ลมหนุ่มโ
0: อมอมตะยังไม่เคยเล่นได้ดีเลยเอาพายด้วยเอาพายก็โหดเหมือนกัน
1: พายเชียงใหม่หรือว่า
0: เอาพายกรุงเทพนี่แหละ
1: กรุงเทพโอเคครับ
0: มันมีหลุมที่แบบพร้อมที่จะเสียคะแนนได้ตลอดแล้วก็เนื่องจากกรีน
1: เสียทุกหลุมอยู่แล้ว
0: เนื่องจากกรีนนี่มันทะเลโหดมากเลยคือถ้าออนไม่ใกล้อ่ะมันโอ้โหมันเหนื่อยอ่ะเวลาพัดอ่ะ
1: คร
0: ับสนามไหนก็ได้ที่กรีนมันไม่โหดรุนแรงมากเลยนะ
1: ครับผม
0: จริงๆสยามคันที่ขับโอคอสก็กรีนก็โหดนะแต่ว่าผมว่าช็อตทีออฟอ่ะมันง่าย
1: คร
0: ับแล้วก็เราก็ต้องซ้อมลูกสั้นไปดีๆแล้วก็ตีให้มันแบบเข้าไปใกล้ๆให้ได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องพัดไกลมากอะไรเงี้ยครับ
1: สนามเข้าทางผมคือสนามที่ผมเล่นแล้วสนุกครับสนุกในที่นี้ผมไม่ได้วอรี่เรื่องสภาพสนามผมวอรี่เรื่องคนในกวนมากกว่าถ้าคนในกวนแบบคือมันเป็นเรื่องไม่ดีนะคือเจอคนในกวนที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรแล้วค่อนข้างจะระเบิดอารมณ์ใส่เราอย่างเงี้ยผมจะเริ่มไม่สนุกแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้าที่เล่นดีๆคือผมเล่นเนี่ยใครก็ได้ครับสนุกไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าผมเป็นคนไม่ดื่
0: ม
1: ผมเป็นคนไม่สูบพี่จะสูบพี่จะอะไรเรื่องของพี่อย่าบังคับผมโดยการที่ว่าเฮ้ยเล่นต้องดื่มต้องอะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบแล้วผมจะทิ้งเลยถ้าผมไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่พาไปด้วยเหมือนรอบนู้นผมก็จะจ่ายตังค์แคดดี้ค่าติดแคดดี้แล้วผมกลับบ้านเลยผมไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่นอกนั้นผมก็เล่นโอเคครับแต่ถามว่าดีที่สุดสนามไหนสกอร์ดีที่สุดก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราเล่นเอาสนุกไม่ได้เล่นไปบีบสกอร์อะไรกันขนาดนั้นครับแต่ก็คือเล่นดีทุกที่แหละครับถ้าไม่เจอคนที่มาวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเรามากๆนะครับแล้วชอบสนามแนวไหนมากที่สุดครับไม่เกี่ยวกับสกอร
0: ์สนามที่ผมชอบนะก็คือเวลาขึ้นไปที่ท่านทีออฟแล้วอะเราไม่ได้หลับหูหลับตาชัดไดเวอร์อย่างเดียวเนี่ยมันต้องคิดว่าเออเราจะตีไปทางไหนแล้วก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสนามที่มีด็อกเลกผมไม่ชอบสนามที่แบบเฟเวตรงๆอะไรเงี้ยมีด็อกเลกหน่อยนึง
1: ชอบ
0: ม
1: ี
0: ต้นไม้
1: ชอบสนามขดไม่ชอบสนามตรง
0: มีต้นไม้ให้ข้ามแล้วก็มีอุปสรรคดักตำแหน่งไดเวอร์เราอะไรเงี้ยทำให้เราต้องคิดว่าเอ๊จะเสี่ยงหรือว่าจะวางดีอะไรเงี้ยครับ
1: เอาพายก็โอเคไม่ใช่เหรอพี
0: ่เอาพายก็โอเคเอาพายก็ชอบจริงๆชอบที่ชอบนะที่ผมรู้สึกไปแล้วตื่นเต้นก็จะมีเอาพายก็ตื่นเต้นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสยามคันที่ขับผมว่าก็ชอบนะคือขึ้นไปยืนบนแท่นทีออฟแล้วมันรู้สึกว่าเราต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะทีออฟอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็ แต่ว่าสุดท้ายถ้าเล่นบ่อยๆอ่ะมันไม่ต้องคิด

0: ธุรกิจเพราะเราเจอมาทุกรูปแบบอะไรเงี้ยอย่างยูนิแลนด์ช่วงนี้ไม่ต้องคิดเลยไปถึงก็รู้เลยว่าหลุมเนี้ยจะหยิบอะไรแค่แทบจะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะหยิบไม้เดิมตลอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ของผมชอบเล่นทุกสนามครับขอให้ได้เล่นแล้วกันแล้วก็แต่ไม่ชอบคือไม่ค่อยชอบสนามข้าราชการนิดนึงพอดีสนามข้าราชการก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยชอบคนที่แบบว่ามาวุ่นวายกับเราโดยที่มันไม่มีสาเหตุอ่ะเคยเจออยู่เหมือนกันประเภทตีมาแล้วมาทางเราโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเราก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่ขอโทษเราแต่ถึงเวลาเราทำไปบ้างเราต้องวิ่งไปขอโทษก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยชอบแนวนั้นแต่นอกนั้นผมไม่มีปัญหาผมเล่นในทุกสนามสนามกอล์ฟผมมาเหอะเล่นในทุกแบบไม่ซีเรียสนะฮะขอให้ได้เล่นขอให้มีความสุขแค่ได้จับไม้ตีโดนลูกก็มีความสุขแล้วนะครับผมดูทาง SMS แป๊บหนึ่งไม่มีนะฮะทาง YouTube ก็ไม่มีแล้วรอ ก่อนยังไม่มีเข้ามานะครับผม
0: ก็ตอบคำถามกันครบถ้วน
1: ฮะ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้ก็คงเริ่มแข่งกันคืนพรุ่งนี
0: ้
1: ในหลายๆรายการนะครับถ้าเป็นฝั่งเกาหลีกับญี่ปุ่นก็น่าจะเริ่มกันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ข่าวตอนนั้นพี่ซิงบอกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนไปยังพี่
0: ได้แล้วไงได้หลบสิบแล้วไงที่บอกไปที่เราไปก็คือได้หลบสิบเรียบร้อยแล้วอ๋อ
1: ได้หลบสิบมาแล้ว
0: ใช่ได้หลบสิบก็โอเคเลยระยะแคร์ลงแครี่กลับมาคืออย่างนี้นะมันมีหลายคนเข้าใจผิดเรื่องระยะตัวเองนะคือผมตีหลบเก้าหลบสิบอะสุดท้ายเวลาวิ่งไปจบบนแฟร์เวย์มันจบใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะไม้หนึ่งตีหลบตีร้อนประมาณสัก12-13อะไรเงี้ยแต่สปิน 1,500 อะไรเงี้ยวิ่งกระจายเลย
1: อ
0: ีกอันหนึ่งก็อาจจะวิ่งน้อยหน่อยหนึ่งร้อนประมาณ 15-16 อะไรเงี้ยครับก็แครี่ไกลกว่าสุดท้ายมันจะไปจบใกล้ๆกันแต่ว่าปัญหาคือว่าหลุมที่ผมมีโอกาสทำคะแนนในที่ยูนิแลอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นหลุมที่ผมจำเป็นต้องแครี่ข้ามทรายนะและไอ้หลบเก้าผมแครี่ผมตกทรายมาหลายรอบแล้วผมเสียดายก็คือแทนที่จะได้ลุยไป2ออนเนี่ยต้องตีวางก่อนตีวางก่อนทีนึงอะไรเงี้ยตอนนี้แครี่ข้ามทุกอย่างแล้วข้ามแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ดีวันดีคืนดีสูงขึ้นมาโหเมื่อก่อนต้องตีหลบอ่ะต้องตีโลเฟดอ่ะหรือให้เฟดอ่ะตอนนี้ไม่จำเป็นละตีข้ามไปเลย
1: ครับ
0: ตีข้ามไปเลยก็แต่ว่าสุดท้ายถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีแฟร์เวย์ไม่มีต้นไม้ดักอ่ะมันจะแล้วก็แฟร์เวย์ไม่ได้นุ่มมากมันจะไปจบใกล้ๆกัน
1: โอเค
0: ตอนนี้คือพอได้ระยะแครี่ง่ายขึ้นอ่ะมันก็ไม่กดดันมากเท่าเมื่อก่อนคือข้ามทรายแน่ๆต้นไม้ข้ามแน่ๆอะไรเงี้ยครับระยะยังไงก็มาเพราะมันแครี่ล้นๆอะไรเงี้ยครับครับ
1: เมื่อกี้บอกไม่มีแฟร์เวย์ผมงงเลยก็น่าก็ไปลองเลือกกันดูนะครับบางทีหลบต่างกันนิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยก็ได
0: ้
1: นะครับผมก็แล้วแต่ชอบแล้วก็เรื่องของอาร์พิซิ่งได้มาหลบสินที่ตัวธรรมดาใช่ไหมหรือว่าตัวโลสปิน
0: ธรรมดาถ้ามันสปินเราต่ำอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้โลสปินเราหลบเก้าเราต่ำอยู่แล้วสปินเหลือ
1: เพิ่มหลบ
0: พูดไปแล้วบางคนอาจจะดิฉาสปินเหลือ
1: สปินเหลือเท่าไหร่พี
0: ่ก็ตอนร้อน12-13มัน 1,500 เอง
1: โอ้โห
0: 1,500 เองผมเพิ่มหลบมาผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยเพราะถ้าคนตีร้อน12-13แล้วสปินไปถึงใกล้ๆ 2,000 กว่าเขาก็จะมีปัญหาเพิ่มหลบมันจะทำให้สปินมันเยอะไปวิ่งน้อยอะไรเงี้ยของผมสปินไม่ได้มีปัญหาไม่ค่อยเกิน 1,500 นะไม่ค่อยอาจจะเป็นก้านที่มันเป็นก้านแข็งด้านแข็งมันก็เลยลดสปินได้ค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเงี้ยลดได้เยอะจริงเพราะว่าวันนั้นลองให้เพื่อนตีไม้ตัวหนึ่งสปินประมาณ 3,000 มั้งมาตีไม้เราเหลือ 2,500 เอง
1: ครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นลองดูเรื่องก้านด้วยลองดูอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูใน YouTube อีกนิดนึงซิว่ามีอะไรเหลือไหม
0: หมดแล้ววันนี้ YouTube เข้ามากันค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับผมโอเค
0: ก็ติดตามเชียร์กอล์ฟต่อปีนี้เชียร์สนุกเพราะว่าสาวไทยแข็งแกร่งขึ้นมาหลายคนนะ
1: แล้วก็ใช่ป๋าบอกว่าให้พูดถึงหน่อยสำหรับการแข่งขันเดือนตุลานะครับน่าจะเป็นวันที่29

0: เข้ามาได้เลยนะครับมีอยากเป็นสปอนเซอร์การแข่งขันมีป้ายมีอะไรก็เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะโอเควันนี้ก็หมดแล้วขอบคุณทุกข้อความทุก SMS เลยนะครับผมแล้วก็ทุกข้อความจาก YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ผมกับพี่ซิ่งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รอบหน้ารอบนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจแอลบาเนซีต้อนรับตอบรับเยือนไทยปีหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญก่อนครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีหน้าการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือเป็นรูปธรรมใน4สาขาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมลงนามบรรลุข้อตกลง3ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่าน FTA หรือ TAFTAและหนังสือแสดงความเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยระหว่างสวทช.กับ CSIRO นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ตลอดจนการขยายการค้าการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนไทยพร้อมตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2570เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศต่อไปเสียศักดิ์เผยทิศทางความร่วมมือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะว่าเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียในการหารือครั้งนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือซึ่งถือเป็นมิติของการพูดเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดทำคำแถลงระหว่างผู้นำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนายเสียศักดิ์ระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศขยายตัวมาแล้ว3เท่าจากการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีโดยไทยออสเตรเลียมีสาขาร่วมมือที่สำคัญหลายด้านได้แก่ด้านเกษตรกรรมการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยจำนวนมากในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองซิดนีย์นอกจากนี้ออสเตรเลียยังให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากออสเตรเลียในด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญสูงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเรือนจมน้ำถนนสะพานถูกตัดขาดรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
4: ที่จังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างมีน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและหลายชุมชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังมิดเกือบชั้นหนึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันที่บ้านแก้มหมู่4ซอย2อำเภอปัวมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แต่การน้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อ

0: เส้นทางสัญจรหลายจุดโดยมีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางขณะเดียวกันสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาโรงเรียนดู่พงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือนโรงเรียนบ้านป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างโดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางด้านสภาพอากาศขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศเตือนไว้ทางด้านนายชลรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทันท่วงทีรลินทร์พิจารณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบาร์เซโลนาเปิดตัวโรดรีเอร์นันเดสเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสโมสรบาร์เซโลนาประกาศเปิดตัวโรดรีเอร์นันเดสมิดฟิลด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยข้อตกลงมูลค่า65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,900 ล้านบาทโดย Sky Sports อังกฤษรายงานว่าโรดรีซึ่งเพิ่งจะสวมปลอกแขนกัปตันทีมพาสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาครองในช่วงซัมเมอร์นี้เซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงปี2030และจะได้หวนกลับไปค้าแข้งในบ้านเกิดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เดวิดลีเฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์กล่าวแสดงความยินดีพร้อมกับอวยพรให้ทีมชาติไทยโชคดีในนัดชิงชนะเลิศอาเซียนคัพ2026หลังจากที่เขานำลูกทีมบุกมาชนะทีมชาติไทยได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ1ในรอบรองชนะเลิศนัดที่2แต่สกอร์รวม2นัดพ่ายไป3ประตูต่อ4ตกรอบอย่างน่าเสียดายนอกจากนั้นเกเวลียอมรับว่าในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกค่อนข้างแปลกใจที่ทีมชาติไทยเล่นต่างจาก4เกมรอบแบ่งกลุ่มแต่ในเกมนัดที่2นี้ทีมงานได้มีการวิเคราะห์และแก้เกมทีมชาติไทยมาเป็นอย่างดีจนสามารถบุกมาชนะได้สำเร็จถึงสนามราชมังคลากีฬาสถาน
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
5: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเมงิพันธ์แล้วก็พิก้าอรินทร์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่พิก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับทางทททสำนักงานเลยนะฮะชวนไปฮักน้องพาล้ออีสานนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเช็คอินกินเที่ยวรับส่วนลด50บาทเมื่อทานครบ100บาทนะครับตั้งแต่15สิงหาคมที่ผ่านมาไปจนถึง15กันยายนนี้ฮะเพียงถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับรีวิวร้านอาหารคาเฟ่นะครับบน Google Map ก็สแกน QR code นะฮะลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดนะครับได้ทันทีเลยอันนี้ดีดีนะอาจารย์ธรน่าจะชอบนะฮะพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวพร้อมกับได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ไปกันที่เขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดไนท์ซูนะฮะในทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับใครที่อยากจะไปส่องสัตว์แต่ไม่อยากขึ้นไปเขาใหญ่ไม่ดูขึ้นไปเป็นเขาใหญ่นะก็ไปดูได้ที่เขาเขียวนี้นะฮะสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ไปชมกันแล้วก็เริ่มนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้นะฮะไทยสปาสปอร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้19สิงหาคม2569เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็จะเปิดตัวโครงการวันที่28สิงหาคมแล้วก็เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมเขาบอกว่าไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะฮะเพียงแค่ว่าคุณลงทะเบียนนะครับได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ ก่อนใครใกล้ใครลงก่อนได้ก่อนนะครับเป็น first come first serve นะครับจำนวน5ล้านคนนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับมีขั้นตอนนะสแกน QR code ผ่านแพลตฟอร์มกลางของภาครัฐนะฮะเดี๋ยวรอประกาศน่าจะออกมาแล้วมั้งนะฮะที่ลิงก์นะฮะของกระทรวง DE แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะครับแล้วก็เขาจะป้องกันในส่วนของตัวการใช้สิทธิ์ซ้ำด้วยนะครับใครลงแล้วก็ส่งข่าวคราวกันมาบ้างเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนด้วยนะฮะเช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Quality Travelหรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะอ้าวก็เดี๋ยวฝากต่อสายพี่ก้าด้วยครับแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะฮะฝนตกน้ำท่วมนะครับที่อำเภอปัวนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยกันแล้วก็ไม่ไกลจากอำเภอปูครับที่ท่าวังผาเนี่ยปภ.นะครับก็ส่งเซลส์บอสแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมด้วยแล้วนะครับที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทางปภ.แจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ชาวอำเภอท่าวังผานะฮะยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะฮะเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับแล้วก็หากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะคะให้ช่วยกันนะครับสำหรับปริมาณน้ำฝนนะครับคาดการนะฮะก็สิงหานี้ก็น้ำท่วมแล้วนะครับทางตะเข็บของภาคเหนือตอนบนก็ทางในส่วนของตัวกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกนะฮะก็ไม่มากนะแต่ว่าก็พอเย็นๆสบายๆแต่ตกตอนช่วงของเลิกงานช่วงเวลาของเรื่องงานนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะรถติดครับอ่ะพี่ก้าสวัสดีครับพี่ก้ามาทีไรเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกทีเลยฮะพี่ก้าฮะ
9: โอ้โหผมนี่นะคุณเหม่ง
8: ครับ
9: มาพร้อมกับเขาเรียกว่า
8: ข่าวดี
9: ไม่ก็ข่าวไม่ดีสิน้ำมันขึ้นมันก็มาข่าวไม่ดีอ่ะแต่ว่าไม่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าผมเนี่ยชะตากรรมผมลงรอบการเติมของผมนะคุณเหม่ง
8: ครับ
9: ลงตัวกับการขึ้นน้ำมันตลอดเวลา
8: โอ้ยผมโชคดีเมื่อวานนี้เนี่ยเหลือไม่ถึงเหลือขีดสุดท้ายอ่ะแล้วก็ตัดสินใจเติมเต็มถังรอดไปประหยัดไป30 บาท40 บาท
9: ก็ถูกต้องแต่ของผมก็คือผมจะเติมผมรอบหมดอ่ะมันจะพอดีกับมันขึ้นพอดีทุกครั้งเลยคุณเอง
8: ครับ
9: พอจะต้องเติมปุ๊บอ้าวขึ้นไปละปัดทุกเติมไม่ทันไอตอนมีอยู่ก็เพราะว่าผมมาเติมเต็มถังมันเป็นดวงชะตาเนาะเป็นดวงชะตาเนาะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรอกนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่เนาะแต่เราก็รู้แต่ว่ามันขึ้นมาแล้วก็เติมทันเติมไม่ทันก็แล้วแต่ดวงอ่ะเอาพูดตามตรง
8: ใช่ไม่เป็นไรหรอกก็40 บาท 50 บาทแต่ก็เงินนะ
9: โอ้โหเป็นดีไหมแหมเป็นเอาพูดตามตรงมันเป็นแหละแต่มันช่วยไม่ได
8: ้โอ้ครับ
9: มันหมดก็ต้องเติมอ่ะจะกักไว้เติมจะกักว่ากะมันจะลดแล้วจะเติมน้อยๆก็ไม่ใช่แล้วป่ะเดี๋ยวก็มันก็ไม่มีลงหรอก

0: มันมีแต่ขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: นานๆลงทีขึ้นเยอะหน่อยลงร้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นตามสภาพเสร็จเรียกว่าสภาพสงครามก็ต้องไปตำหนิใครไม่ได้ต้องไปตำหนิคุณทั้มมาว่าอย่าบ้าพอแล้วบ้าพอเออ
1: นี่พี่กาเตรียมลงทะเบียนไอ้ไทยพาสปอร์ตของเขากับไหมเนี่ย
0: ผมไม่ได้ใช้อันนี
1: ้
0: ผมไม่ได้ใช้ผมมีของผมอยู่แล้วผมอยากให้เพราะว่าจ่ายตามจริงนี่คือผมจ่ายได้ไม่เป็นไรนี่แต่ว่าที่ไม่ลงทะเบียนไม่ใช่เพราะอะไรครับก็คือว่าเพราะว่าผมใช้ส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เรามีกำลังการจ่ายเนาะอยากให้สิทธิ์มันไปอยู่กับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้แล้วก็กำลังไม่ถึงเนาะไม่มีกำลังก็เอาไปเลยผมยกให้จริงอันนี้ผมยกให้จริง
1: ก็ลิงก์ที่จะสำหรับลงทะเบียนก็แปะไว้แล้วที่เพจ Policy Travel ครับก็เข้าไปดูกันอันนี้ผมแชร์มาจากมติชนออนไลน์นะฮะ
0: ครับก็สนับสนุนให้ไปลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันก็ใช้ตามจริงเนาะก็คือเราใช้เท่าไหร่เขารัฐก็จ่ายเท่านั้นก็เป็นการสนับสนุนซึ่งก็มีประโยชน์ไหมก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จริงๆครับแต่ว่าก็ต้องใช้มันอย่างรู้เท่าทันด้วยนะก็คืออย่าให้มันแบบเขาเรียกว่ามี AI illusion นะก็คือว่าการภาพลวงตาของการเป็น AI อ่ะระวังอย่าให้มันมาบิดเบือนหรือแบบทำให้ข้อมูลของท่านที่ท่านไปหามาหรือการทำงานของท่านถูกบิดเบือนไปโดยการสร้างเขาเรียกว่าสร้างข่าวสารแบบ illusion ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าภาพลวงตาของ AI มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไปจับทุกสิ่งในโลกใบนี้ซึ่งในโลกใบนี้มันไม่ได้มีเรื่องความจริงอย่างเดียวเนาะคุณเบ่งเนาะ
1: ต้องดับเบิ้ลเช็คด้วย
0: ใช่ต้องดับเบิ้ลเช็คด้วยหลายซอร์สซิ่งคล้ายๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปหาความรู้ซึ่งเท่าที่ผมศึกษาเบื้องต้นก็คือว่าก่อนจะใช้เขามีแพลตฟอร์มให้ไปเรียนรู้ก่อนด้วยคุณเม่งก็คือต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้มันไม่ให้อยู่ดีได้สิทธิ์ปุ๊บก็ใช้ไม่ใช่นะมันมีเขามีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ด้วยงั้นก็คนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปเรียนรู้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนาะก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่มีกำลังใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปไม่มีปัญหาครับ
1: ก็ผมก็กะจะลงทะเบียนด้วยเหมือนกันนะ
0: เอาเลยครับเอาเลย
1: ลองดูซิว่าเป็นยังไงแต่ว่า เห็นท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะไทยช่วยไทยก็อยากให้ต่อนะเออเพราะว่าท่านนายกออกมาบอกว่าอาจจะไม่ได้ต่อนะจริงจะประกันใดไม่ทราบไม่รู้เหมือนกัน
0: เงินไม่บอกเงินไม่มีอ่ะ
1: เออก็เงินไม่มีใช่งบประมาณมันต้องแบบ
0: เงินไม่มีแต่ว่าไทยเที่ยวไทย plus เนี่ย
1: มาแน
0: ่นะมาแน่ตุลาคมเนาะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีท่านประกาศแล้วมันซิมลางออกมาแล้วแล้วก็เห็นอยู่ผมก็เห็นข่าวสารวงในอยู่ด้วยครับครับ
1: ใกล้แล้ว
0: ก็คือใกล้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราก็ต้องการการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลที่เป็นนี่แหละช่วงต่อโลซีเลนดิ้งซีซั่นต่อไฮซีซั่นเนี่ยมันจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ต้องใช้จริงๆตุลาเป็นจังหวะแล้วก็เป็นจังหวะปิดเทอมด้วยคุณเมงเหมาะสมครับ
1: ก็โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมกันนะฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นโรงเรียนสาธิตนี่เขาปิดไม่เหมือน
0: ปิด
1: เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่ปิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาเผอิญปีนี้ปิดเหมือนคนอื่นเพราะว่าอันนี้เพราะลูกผมอยู่สาธิตคนหนึ่งแล้วก็อยู่มัธยมคนหนึ่งเนาะสามัญคนหนึ่งก
1: ็
0: คือปีนี้ปิดเหมือนเพราะว่ากีฬาสาธิตเลื่อน
1: อ๋อเขาก็ต้องขยับกันนะกีฬาสาธิตนี่เขาก็จัดทั่วทั้งประเทศนะโรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนสาธิตก็จะแข่งขันกันทั่วทั้งประเทศ
0: ได้พร้อมกันก็เป็นประจำปีของเขาใช่ก็เป็นเทศกาลประจำปีของโรงเรียนสาธิตซึ่งมีเยอะมากนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะก็แบบก็เป็นอีกช่องทางนึงของการเรียนรู้เนาะครับผมก็ผมให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆช่องทางอ่ะว่ายง่ายครับ
1: ฮะแม่ก็เตรียมตัวกันแล้วกันเนาะช่วงนี้ฝนตกนี่ที่ปัวนี่น้ำท่วมแล้วครับพี่กาฮะ
0: ใช่ครับก็ต้องช่วยกันนะเมื่อเช้าเพิ่งเห็นสื่อบนโซเชียลครับก็ที่ปัวนี่เราก็จะรู้ว่าภูมิศาสตร์เนาะก็คือเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวลงมาที่ทุ่งกว้างเนาะครับก็คืออำเภอปัวเนี่ยเป็นทุ่งชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าเป็นพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำน่านเลยคุณเม่งครับก็ไหลลงมาจากทุกทิศทุกโอ้โหไม่อยากจะพูดว่าทุกทิศทางมันก็ใช่อ่ะ เพราะว่าเขาเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางของเทือกเขาสูงที่ล้อมรอบอยู่เป็นที่ราบขนาดยังไม่ใหญ่อ่ะไม่ใช่ขนาดเล็กละกันเล็กแหละคุณเม่งเนาะเล็กแหละ
1: ก็เป็นที่ที่ราบอ่ะที่ราบลุ่มเพราะว่ารอบอ่ะเป็นเขาหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็มันก็ต้องไหลลงมาตรงนี้เพราะว่าเป็นที่ราบเนาะแล้วก็พอไหลลงมารุดขอโทษนะมา5สายจริงๆแล้วแม่น้ำน่านไม่ได้มีสาขาแม่น้ำน่านไหลตรงมาอันเดียวนะครับก็จะมีลำคลองลำคลอง

0: ลำธารต่างๆที่ไหลมาจากยอดต่างๆอีกมากมายในอำเภอในจังหวัดน่านอ่ะทั้งหมดอ่ะซ
1: ึ่
0: งเวลาฝนตกอ่ะมันก็ไหลลงมาคือฝนว่ามันตกแยกกันแหละแต่เวลาไหลมันไหลมารวมกันคุณเม่ง
1: นี่ทางฝั่งของท่าวังผานี่เซลบอสแคทของทางบพ.ก็แจ้งเตือนแล้วด้วย
0: โอ้ถ้าปัวท่วมท่าวังผาไม่เหลือครับคุณเม่งครับเพราะว่าพื้นที่รับน้ำแรกก็คือถ้าลองเปิดถ้าท่านไม่มีแผนที่อยู่ในมือผมพยายามพูดให้เห็นภาพเนาะท่านผู้ฟังก็คือท่านเป็นแอ่งกระทะเนาะที่อยู่บนสุดก็คืออำเภอปัวคร
1: ับ
0: ไหลลงมาจากเทือกเขาต่างๆที่อยู่หลายรอบจังหวัดน่านทั้งตะวันตกทั้งที่อยู่ฝั่งตะวันออกที่เป็นพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและฝั่งตะวันตกที่เป็นพรมแดนกั้นจังหวัดน่านกับจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดแพร่จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดเชียงรายด้วยนะนี่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางทางนั้นเนี่ยก็คือมีหลายสายมากนะมันมีมันเพราะจังหวัดน่านอ่ะทอดตัวยาวอยู่ด้านขวามือขึ้นไปพะเยาฮะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสันเขาแยกอยู่สองข้างนี่แหละก็ฝั่งนึงเขาก็ไหลลงไปพะเยาไหลลงไปเชียงรายไหลลงไปทางนู้นอีกฝั่งนึงก็ไหลลงมาน่านครับเรื่องปกติเลยเนาะแต่จุดรับน้ำก็คืออำเภอปัวถ้าอำเภอปัว
1: ปัวเนี่ยต่ำที่สุดแหละ
0: อำเภอทุบปัวท่วมนะ
1: ครับ
0: อำเภอท่าวังผาเป็นจุดต่อไปแน่นอนเพราะว่าเขาต่อกันคุณเม
1: ฆ
0: และบีบแคบด้วยอันนี้ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือเทือกเขาจะถูกบีบแคบลงในช่วงของท่าวังผาถ
1: ึ
0: งชื่อท่าวังผาไง
1: ครับที่ปัว
0: อยู่แล้ว
1: ที่ปัวเนี่ยเป็นห่วงอยู่สองเรื่องเรื่องของตรงนั้นนะมีทุ่งนาที่สวยที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะ
0: ก็น้ำฉ่ำอ่ะตอนเนี้ย
1: แล้วก็ต้นดิกเดียมผมอ่ะต้นไม้ที่ดิ้นได้นะคล้ายๆกับมายาลาบอ่ะแต่เป็นไม้ยืนต้น
0: ครับเนี่ยก็เนี่ยแล้วก็พอน้ำไหลลงมาปุ๊บใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่รับน้ำจากปัวปุ๊บมันก็จะต้องไหลลงมาผ่านฝ่ายทะลอน้ำอะไรก็นิดหน่อยเองแหละคุณเม่งแล้วก็ไหลลงไปต่ออำเภอต่อไปก็คืออำเภอท่าวังผารับน้ำเต็มเลย 100% จากปัวเลย 100% เลยนะผมใช้คำว่า 100% แล้วก็มีน้ำเสริมจากท่าวังผาเองอีกด้วยถูกไหมเจ็ดคุณเม่งเอ้ยท
1: ั้
0: งหมดนั้นไหลโถมเข้าสู่จังหวัดน่านอย่างเต็มที่ 100% เช่นเดียวกัน
1: ตัวอำเภอเมืองน่าน
0: ติดกันเลยท่าวังผาเข้าสู่อำเภอเมืองน่านเลยครับเน
1: ี่
0: ยนี่คือสภาพการของแม่น้ำน่านเลยก็คือว่าเวลาหน้าแล้งน้ำเตี้ยคร
1: ับ
0: เวลาหน้าน้ำสูงคร
1: ับ
0: เป็นเขารู้กันเลยนะเพราะแล้วก็พื้นใต้พื้นท้องน้ำเป็นพื้นทรายด้วยนะครับคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องห่วงคือต้องห่วงว่าจะป้องกันยังไงแต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ท่วมอ่ะท่วมแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเลยนะครับคนน่านตอนนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็จะไหลลงไปนาน้อยนาหมื่นตรงนั้นครับ
1: คร
0: ับนาหมื่นนะแล้วก็ไหลลงไป
1: เขื่อนสิริกิติ
0: ์เขื่อนสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์ซึ่งมีเขื่อนช่วยอยู่อันเนี้ยก็จะทำให้อุทกภัยอุตรดิตถ์ก็จะยังไม่รับน้ำอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็ยังต้านไว้ได้ครับเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์อันนี้เป็นการท่วมเขาเรียกว่าท่วมเหนือเขื่อน
1: แต่เลยจากเขื่อนสิริกิติ์ไปสุโขทัยอุตรดิตถ์ฝั่งนู้นน่ะแล้วก็สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่ะก็ท่วมนะ
0: นั่นอีกก้อนนึง
1: นั่นก็เป็นอีกก้อนนึง
0: ก็คือแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นแม่น้ำน่านนะฝั่งเดียวแต่ว่าถ้าฝั่งยมฝั่งแม่น้ำยมไหลตรงๆเลยคุณเม่ง
1: ครับนึกภาพ
0: ทะลวงลงไปเลยแก่งเสือเต้นปั๊บปั๊บปั๊บทะลุลงไปลำปางทะลุออกไปนั่นน่ะลงอุตรดิตถ์ลงไปพิษโลกลงไปพิจิตรเลยท่วมเลยแน่ๆ
1: น้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยนึกถึงอะไรนะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะคือเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคือไปได้มีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุ้มพระแล้วโหแล้วน้ำนองเต็มล้นตลิ่งไปหมดเลยเขามีตั้งอัศจรรย์2ริมฝั่งแม่น้ำอะครับแล้วก็มีประชาชนผู้สารแก่ชนไปชมไปสักการะกันโอ้โหคนล้นเต็มฝั่ง2ตลิ่งผู้ว่าน้ำลงไปเนี่ยนะใส่ชุดแล้วก็ลงอุ้มพระลงไปในน้ำแดง
0: ๆจังหวัดอะไรอันนี
1: ้เพชรบูรณ์ครับ
0: เพชรบูรณ์ถูกป่ะ
1: ใช่คร ับ
0: เป็นความเชื่อให้ชุ่มชื่นสุขสงบสงบจะพูดสงบสุข
1: สงบ
0: อะไรทั้งคู่นะจริงๆสุขสงบสุขสงบเย็นนะร่มเย็นแล้วก็จริงๆคนไทยก็ประเพณีไทยเรานี่ก็เก่งนะหมายความว่าหาวิธีที่แบบปลอบใจอ่ะปลอบใจยามฝนหนักปลอบไปปลอบใจยามฝนแรงปลอบใจยามร้อนปลอบใจยามน้ำเยอะน้ำน้อยก็มี เทศกาลมารองรับจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีความครีเอทีฟมากๆคุณเม่ง
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านผมมีสวนโกโก้

0: อยู่อำเภอปัวใกล้ๆกับวัดภูเก็ตสวนผมจะอยู่สูงกว่าตัวอำเภอตอนนี้ด้านล่างที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยน้ำป่าไหลท่วมน้ำแรงมากแจ้งเพื่อทราบใครไปเที่ยวตรวจสอบเส้นทางด้วยครับ
1: โอ้นี่สวนช็อกโกแลตช็อกโกแลตวิวใช่ไหมครับช็อกโกแลตสตอรี่ใช่ไหม
0: สวนโกโก้ใช่ไหมโกโก้วันเล่หรือเปล่า
1: โกโก้วันเล่ใช่
0: นี่เจ้าของมาเองหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเคยไปสวัสดีพี่ครับ
0: ครับ
1: เราน่าจะเคยเจอ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
1: ผมเอาคุณแม่ยังไม่เคยไปใช่ไหม
0: ไม่ที่ปัวเนี่ยผมไปบ่อยคือไปชนิดที่ว่าลงจากเครื่องที่ตัวท่าอากาศยานน่านปุ๊บเนี่ยตัวเมืองนี่ไม่เข้าแล้วนะนั่งรถต่อเดินทางต่อมาปัวเลยฮะเออ60กิโลได้จำได้เดินทางบ่อยๆ
1: แล้วก็มันไปสวนพี่สุวิทย์เลยอ่ะนี่แหละโกโก้วันเล่นี่แหละใช่เลยใช่เลยล่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาหน่อยครับสวนคุณสุวิทย์นี่โกโก้วันเล่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แต่ว่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงปัวที่อยู่เนี่ยลักษณะรูปพรรณสวนที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันใช่เลยอ่ะ อยู่บนที่เนินมองเห็นอำเภอปัวใช่เลยครับนี่แหละครับสวนพี่เขาแน่ๆฮะที่ก็จริงๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะเออจริงเล่าเรื่องนี้ก็ดีนะแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องอย่างแรกก็คือว่าชาวต้องช่วยเหลือชาวอำเภอปัวนะครับใครมีเลี้ยวมีแรงนะไปทำโรงครัวอะไรช่วยเหลือกันหน่อยก็ดีนะครับก็ช่วยกันนะครับคนไทยเราช่วยกันได้แบบนี้แหละเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ
0: ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายนะครับร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับถ้าบ้านใครน้ำท่วมนะก็ส่งข่าวมาแจ้งกันนะฮะอุ้ยตกใจ
1: ครับ
0: นี่คุณซอยเขาส่งเข้ามาเลฟินพีทพี่เลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันเพจข่าวลงทุกช่องแล้วครับพี่เม่งพี่ก้าใจหายครับพี่เกย์ทำช่องพี่เลย์ทำช่องเร่ร่อนช่องท่องเที่ยวผมชอบดูครับเฮ้ยจริงดิ
1: โอ้ขอเช็คข่าวก่อนนะ
0: ตกใจตกใจนะตกใจนะคุณซอย
1: ตกใจเรื่องนี้ตกใจครับ
0: แต่ขอเช็คข่าวก่อนนะฮะ
1: เช็คข่าวขออนุญาตเช็คข่าวแว็บหนึ่ง
0: พอดีเราอยู่ในแต่รายการอยู่สดอยู่ด้วยไม่แน่ไม่ถ้าจริงนะโอ้โหใจหายเลยนะฮะ
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวเช็คข่าวกันก่อนเรื่องนี
0: ้ครับ
1: กลับมาเรื่องอำเภอปูอ่ะก็คืออย่างนี้ครับก
0: ็
1: คืออาชีพปัจจุอาชีพหลักอาชีพปัวนี่เขาเป็นไทลื้อนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นไทเผ่าไทยที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของการทำผ้ามีเอกลักษณ์ของการดำรงชีวิตที่แตกต่างจากคนที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครในชนเผ่าไทยต่างๆซึ่งมีอีกหลายไทยนะซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของเชื้อชาติดั้งเดิมของคนไทยเรานี่แหละ
0: ครับก่อนที่จะดังเรื่องของสการ์ทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งจิบกาแฟดูทุ่งนาแล้วก็ไปดูผ้าที่ปัวกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็นั่นอย่างที่เราบอกเป็นพื้นราบเนาะแต่ว่าพื้นเศรษฐกิจที่ผมไปพบนี่แหละอย่างที่พี่สุวิทย์ส่งมานี่แหละเลยก็คือแล้วก็รสชาติดีด้วยก็คือโกโก้คุณเหม่งเขาชอบพื้นชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนหนักมีฝนโกโก้ชอบน้ำนะ
0: อ
1: ันนี้ข้อที่หนึ่งคือผมได้ความรู้มาจากสวนพี่เขานี่แหละโกโก้ชอบน้ำโกโก้ชอบแดดแล้วก็โกโก้ไม่ได้ชอบหนาวตลอดเวลาครับชอบแบบชอบอากาศเย็นตอนคืนกลางวันร้อนได้อย่างนี้เลยคุณเม่ง
0: ครับ
1: เพราะแล้วก็เขาเป็นพืชที่พืชล่มหมายความว่ามีเขาเป็นพืชที่มีอยู่ภายใต้ล่มของไม้ใหญ่ได้ครับคล้ายๆกาแฟคุณเม่งอย่างนั้นนะแล้วก็พื้นที่ปลูกซึ่งรสชาติของมันก็จะอร่อยออกมาตามพื้นที่ปลูกแล้วก็ดินก็เหมือนกาแฟเลยก็คือมีรสเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นโกโก้ไทยก็เลยกลายเป็นโกโก้พันโกโก้ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกประเภทนึงที่พี่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยเขาพยายามทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆคุณหนิง
0: นะฮะโกโก้นี่ก็กินนอกจากจะทานเป็นผงโกโก้เอามาแปรรูปแล้วก็ทานเป็นผงโกโก้กินเป็นช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็กินสดได้ด้วยนะ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละผมที่ทานสดเลยคุณเอง
0: ครับรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็มีคล้ายๆเนื้อสัมผัสมันเหมือนน้อยหน่าคุณเอง
0: อ๋อ
1: เนื้อสัมผัสเหมือนน้อยหน่าครับแล้วก็
0: แต่รสชาติเฉพาะตัวเปรี้ยวหวาน
1: เออถ้าเปรี้ยวหวานใช่ใช่เปรี้ยวหวานครับแล้วก็มันมีแล้วมันก็กินก็แปลกๆดีแต่ว่ารู้สึกได้ว่าไปทำเป็นโกโก้ดีกว่าคือไปเป็นโกโก้เถอะอารมณ์นั้นอะเออไปเป็นช็อกโกแลตอะอร่อยกว่าอารมณ์นั้นกินสดไม่อร่อยมากครับไม่ได้อร่อยมากครับแต่กินได้แล้วก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจเป็นพื

0: เศรษฐกิจก็คือว่าการเอาไปแปรรูปต่างๆอ่ะมันทำได้หลากหลายมากคุณเม่งรวมทั้งที่สิ่งที่พี่ๆที่ท่านเขาทำกันเนาะก็คือเขาทำเป็นทั้งลิปบาล์มทั้งเป็นแบบเขาเรียกว่าครีมทามือแชมพูสบู่อะไรแบบนี้เป็นอุปกรณ์แล้วก็มันก็มีกลิ่นความหอมพิเศษของความเป็นโกโก้นอกจากช็อกโกแลตแล้วที่มันรสอร่อยแล้วมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะคุณเม่งแล้วก็น้ำมันโกโก้อ่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายของคนเราด้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันดีครับครับนี่แหละเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมได้จากอำเภอปัวแล้วก็ต้องเป็นห่วงนะนี่ก็เป็นห่วงพี่ๆแล้วก็พี่น้องชาวปัวนะครับเพราะว่าเราก็มีความผูกพันนั้นเราไปบ่อยครับครับก็ชาวน่านนะก็ช่วยกันแล้วก็เห็นใจแล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ทุกภัยกำลังมานะฉะนั้นก็รีบยกตัวเองขึ้นถือที่สูงเอาของมีค่าอะไรต่างๆเอาขึ้นที่สูงก่อนนะครับจะได้ไม่เสียหายมากนะครับครับ
1: คุณสุวิทย์แจ้งเข้ามาบอกว่าไม่ใช่ครับสวนผมเป็นสวนเล็กๆเพิ่งเริ่มปลูกมาได้4ปีถ้ามีผลเมื่อไหร่จะเอามาฝากครับโอ้ยขอขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ
0: โตก็แสดงว่านี่ได้ผลจริงๆนะหมายความว่าเนี่ยเริ่มมีพี่ๆเกษตรกรที่ทำตามเนาะจริงก็จริงๆแล้วผมไปดูงานวันนั้นอ่ะพี่ท่านนั้นที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะช็อกโกแลตวัลเล่ช็อกโกแลตวิวเนี่ยโตโก้วิวหรืออะไรจำชื่อไม่ได้นะอำเภอปัวเนี่ยเขาก็
1: โตโก้วัลเล่ฮะ
0: โตโก้วัลเล่ใช่เขาก็ให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยคุณเหม่งแล้วก็ใช้ชุมชนมาช่วยกันคัดเม็ดทำแบบว่าบ่มเขาเรียกว่ามันก็มีการหมักเนาะโตโก้มันต้องใช้มันเหมือนกาแฟครับมันต้องมีการหมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีสูตรของการทำก่อนที่เราไปตากแล้วไปคั่วครับก็เป็นประมาณวิธีพิเศษแล้วก็มีภูมิความรู้เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างผมก็เห็นแล้วส่วนเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีมากเลยครับแล้วก็ขอให้พี่สุวิทย์แบบเติบโตนะทำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับก็อวยพรไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อความรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆประเทศไทยจะได้เป็น Land of Thai Chocolate ที่แบบในย่านนี้มันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่มันมีไทยช็อกที่มันมีช็อกโกแลตเป็นแบบสูตรพิเศษซึ่งเรากำลังก้าวสู่เขาเรียกว่าเวทีโลกคุณเหม่งผมได้ข่าวมาตลอดครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้ทำงานกับคนนี่ในวงการช็อกโกแลตหลายๆที่เชียงใหม่ด้วยเคยไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็มันกำลังไปสู่เวทีโลกฝรั่งชอบนะมันเป็นจุดแข็งมันกินง่ายด้วยคุณเหม่งใครๆก็รู้จักช็อกโกแลต
1: ครับอ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา31นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมมีพัทแล้วก็พี่ก้าลินทอนครับเมื่อกี้มีสายเขาต้องขออภัยด้วยนะฮะ
1: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ
0: คุณเลแมคโดนัล
1: ด์ครับญาติแล้วก็แบบครอบครัวของคุณเลแมคโดนัลด์นะครับผมเป็น FC ท่านนะครับ
0: ครับ
1: เป็น FC คุณเลเลยเสียโอ้นี่ช็อกมากอันเนี้ยที่ผมช็อกมากนะคร
0: ับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็แม่เจ้าตัวก็ยังอายุน้อยนะครับสำหรับเราน
0: ะ
1: แล้วก็เป็นคนที่มีคุณอุปการต่อการท่องเที่ยวนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ดูรายการเขามาตั้งแต่เขาแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็พูดกันนำตรงคือแบกกระเป๋าแบกเป้ไปเที่ยวแบบเพื่อหาความรู้แล้วก็เอาเรื่องดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอ่ะเนาะก็เป็นต้นแบบของยุค YouTube

0: ่อนยุคที่มาก่อนยูทูบเบอร์อ่ะคุณเอง
1: ก็เห็นถ้าวัยรุ่นรุ่น90อย่างเราๆนี่แหละก็จะเห็นคุณเลมันตั้งแต่โหตลอดช่วงชีวิตนะฮะ
0: ใช่ๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับครับ
1: อ่ะกลับมาเรื่องเมื่อกี้เราเที่ยวสวนโกโก้พูดถึงสวนโกโก้ที่น่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกพืชผลอีกชนิดหนึ่งที่น่านก็ปลูกได้ดีก็คือกาแฟและดีมากๆชนิดที่ว่าส่งออกเป็นล่ำเป็นสันล่ำรวยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
0: ครับ
1: ส่งแบรนด์ร้านกาแฟยี่ห้อดังนี่โอ้โหเจ้าของสวนนี่พลิกชีวิตไปเลย
0: โอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็สัญญาหลวงนะครับก็จำชื่อนี้ไว้ดีสัญญาหลวงครับก็คือภูเขาที่ปลูกกาแฟแล้วได้ผลผลิตที่แบบกาแฟจากสัญญาหลวงนี่แจ๋วมากครับแจ๋วมากระดับโลกนะไม่ใช่แจ๋วมากๆระดับแค่แล้วก็มีร้านกาแฟน่านนี่ถ้าผมให้ความเป็นเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยนะก็มี3จังหวัดที่ชัดเจนมากๆที่แบบแยกแล้วต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนเนาะก็คือจังหวัดแรกก็จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายก็ดอยต่างๆที่เรารู้จักกันดอยช้างดอยวาวีอะไรอย่างนี้ก็เชียงรายทั้งนั้นครับแล้วก็ไล่ลงมาก็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะอะไรขึ้นไปก็มีจากดอยปุยดอยสุเทพแล้วก็ดอยอินทนนท์ทางจอมทองแล้วก็ฝางอะไรอย่างนั้นก็อีกเยอะมากมายก็เช่นกันแล้วก็เทพเสด็จก็จะเป็นกาแฟเทพเสด็จที่โด่งดังที่สุดครับส่วนที่น่านนี่ก็นี่เลยครับโอ้โหด้านนี้อีกเพียบเลยครับมีอีกหลายดอยมากครับแล้วก็ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณเหม่งไม่เหมือนเลยคือชิมปุ๊บรู้เลยว่ากาแฟด้านขนาดนี้เลยนะนี่ขนาดนี้เขารู้กันอย่างนี้เลยนะว่าคั่วมาแล้วก็ดื่มนี่รู้เลยว่าโอ้นี่น่านนี
1: ่
0: มีซิกเนเจอร์ของรสสัมผัสชัดเจนมากครับสัญญาหลวงเนี่ยครับ
1: อ๋อสัญญาหลวง
0: สัญญาหลวงครับสัญญาหลวงหรือสัญญาหลวงขอโทษถ้าสะกดออกเสียงผิดนะครับแต่ว่าก็สัญญาหลวงแล้วก็หลายๆดอยเนี่ยแถวๆนั้นอีกมากมายแหละครับ
1: ผมเคยไปทานร้านกาแฟคือเขาเปิดร้านเป็นกาแฟชงกาแฟเป็นร้านคาเฟ่อะพูดง่ายๆนะแต่ว่ามีธุรกิจเบื้องหลังคือส่งออกเม็ดกาแฟ
0: ใช
1: ่ไปที่ตุรกีโอ้โหฮะคือเอาโคมไฟตุรกีมาติดประดับประดาในร้านของตัวเองเนี่ยแล้วร้านใหญ่โตมากกินกาแฟก็โอ้โหรสชาติรู้เลยว่าเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เข้มข้น
0: ซึ่งมันทำได้หลายแบบมากคุณเหม่งก็ถ้าแบบว่าอันนี้เพิ่มเติมความรู้ให้เนาะก็คือเพราะเอิญผมเป็นกี๊กนะผมเป็นกี๊กกาแฟผมชอบเดินทางแล้วก็ผมก็ไปชมซื้อเม็ดไล่ดื่มเม็ดชงเม็ดชิมเม็ดไปเรื่อยเนี่ยก็ที่หน้านี่ก็มีหลายร้านเลยหลายร้านที่เขาทำเขาเรียกว่าวิธีการหมักวิธีการวอชวิธีการล้างวิธีการทำแบบกระบวนการของการทำให้มันเกิดรสชาติพิเศษขึ้นมามีความรู้เยอะมากคุณเหม่งที่หน้านี่ก็หลายๆร้านเลยนะขอโทษครับร้านกาแฟใหญ่กว่าบ้านผมก็มีครับคุณเหม
1: ่
0: ง
1: ครับ
0: โอ้ใหญ่มากแบบว่าร้านกาแฟแบบ3ไร่อะไรเงี้ยคุณเหม่งเนื้อที่3ไร่5ไร่อ่ะมีแล้วก็ร้านกาแฟที่แบบเป็นช็อปในเมืองอ่ะบ้านแบบประมาณแบบไร่นึงอ่ะมีเกิดขึ้นมาแล้วที่จังหวัดน่านแล้วก็มีกาแฟให้ชิมแบบจากทุกดอยที่แบบทั้งจังหวัดน่านน่ะแล้วก็ในระยะเวลาปลูกต่างๆกันในขอบนั้นขอบนี้แล้วก็เอามาชงให้เราดื่มกันทดลองหลายๆยี่ห้อครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบกาแฟเหมือนผมนี่อัวเลิฟเลยอะเลิฟไปน่านนี่ผมซื้อกลับมาเป็นแบบขอโทษนะซื้อกลับมาเป็น10โลอะเม่ง
1: แ
0: ล้วผมก็ไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวนะซื้อแบบถุง250กรัมซื้อไปซื้อมามันเป็นเกือบ10โลอะ
1: ฮะกาแฟนี่ไปไววงการกาแฟนี่ฮะเมื่อก่อนกินแค่ว่าคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วก็มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการการชงอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มปรุงเติมน้ำมะพร้าวน้ำส้มน้ำโอ้โหไปไกลแล้ว
0: อันนี้ใช่ซึ่งที่หน้านี่จริงๆคั่วกลางกับคั่วอ่อนเขาดังมากนะครับ
1: ครับ
0: มีรสชาติพิเศษมากคั่วกลางนี่คั่วกลางเขานี่พอท่านชมชิมเข้าไปนี่ท่านจะรู้เลยว่านี่น่านนี่นานี่จังหวัดน่านใช่ไหมมันมาเลยแบบว่ากินเขามีเอกลักษณ์มากครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากกระบวนการหมักแล้วก็พื้นดินนี่แหละมันเป็นทรัพยากรของธรรมชาติเน
1: า
0: ะมันเวลาเรากินผักแต่ละที่แล้วมันรสชาติมันไม่เหมือนกันเรากินปลาจากแหล่งน้ำที่คนละแหล่งมันก็จะรสชาติไม่เหมือนกันนี่มันเรื่องเดียวกันเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติรสดินมันเป็นเรื่องของรสชาติของดินครับ
1: ครับก็ดินฟ้าอากาศนะที่นั่นเขาทางเหนือละกันใช้คำว่าน่านอย่างเดียวก็คงไม่พอนะฮะ
0: ใช่ก็มีความพิเศษมากมีความพิเศษมาก

0: ที่น่านแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอ่ะก็เชียงรายก็ไม่แพ้ใครแล้วก็เชียงใหม่ก็ไม่แพ้ใครมันเป็นเอกลักษณ์เราผมรวมเรียกว่าเอกลักษณ์ที่มันไม่มีใครเหมือนเนาะหรือแม้แต่รวมทั้งถึงอันนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวบ้านนี้เขาน้อยใจบ้านแม่แจ่มบ้านแม่แจ่มที่ลำปางอ่ะก็มีเอกลักษณ์มากครับก็แต่ว่ายังไม่ดังรอวันดังอยู่คุณเมง
1: แต่ว่าทางเหนือนะมันก็เป็นอาราบิก้าในขณะที่ทางภาคใต้เนี่ยโรบัสต้านี่ก็ไม่แพ้ใคร
0: ก็ชุมพรเน
1: า
0: ะ
1: ชุมพรระนองนี่โอ้โหเว้ยฮะ
0: ใช่ครับเนี่ยคราวนี้อยากเล่าเรื่องนี้คุณเหม่งเคยไปประชุมมาแต่ว่าเพิ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าผู้ประกอบการชุมชนถูกไหม
1: ครับ
0: โลคอลอีโคโนมีวันเนี้ยผมล่าสุดอ่ะได้ไปประชุมเนาะก็ผมอยู่ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว
1: Digital
0: Economy ก็คือไปทำงานได้ร่วมประชุมกับพี่ๆที่มีความสามารถแหละแล้วก็ได้อันนี้จำเข้ามาเล่านะไม่ได้คิดเองแต่ว่าจะบอกว่าการประชุมอย่างนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นกลยุทธ์สำคัญของประเทศเราซึ่งน่าสนใจมากอ่ะคราวนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์น้ำตก5ชั้นคุณเหม่งนี
1: ่โอ้ฮะ
0: นี่ขออนุญาตเล่าแบบสั้นๆเพื่อให้เข้าใจนะให้เข้าใจน้ำตกชั้นบนสุดน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอช
1: ั
0: ดเจนเนาะชั้นบนสุดเราเรียกว่าเซอร์วิสอีโคโนมีคุณเหม่งก็คือภาคเศรษฐกิจทั้งระบบเลยการบริการโน่นนี่นั่นถือว่าเป็นแอ่งน้ำด้านบนสุดมันก็จะไหลลงมาถ้าน้ำข้างบนเยอะๆมันก็จะเริ่มไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าทั่วถึงนะให้นึกภาพน้ำตกไว้ชั้นไหลชั้นที่2ชั้นที่ไล่ลงมาจากชั้น5นะมีน้ำตก5ชั้นชั้น5 service economy ไล่ลงมาเป็น experience economy ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์คุณเหม่ง
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็พูดกันตามตรงเลยนักท่องเที่ยวที่ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่การไปเทศกาลดนตรีโน่นนี่นั่นเป็น experience ก็จะไหลลงมาเนาะเสร็จปุ๊บไหลลงมาจากตรงนั้นน่ะก็จะกลายเป็นเรื่องของ visitor economy คุณเหม่งชั้น3น้ำตกชั้น3เป็นใครเป็นผู้มาเยือนผู้มาเยือนเป็นใครบ้างผู้มาเยือนเนี่ยมันมีเพอร์เพสต่างกันหรือวัตถุประสงค์ในการมาเยือนที่แตกต่างกันครับท่านผู้ฟังครับเช่นเมื่อก่อนอ่ะเราชอบเหมารวมว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงแล้วไม่จริงนะนักท่องเที่ยวแต่ละคนอ่ะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นคุณเหม่งไปประชุมคุณเหม่งกลายเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีในรูปแบบของไมซ์หรือรูปแบบของผู้เข้าร่วมการประชุมแต่ถ้าคุณเหม่งไปฟังดนตรีคุณเหม่งกลายเป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีในรูปแบบของคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าระบบคิดแบบ visitor economy มันแบ่งกลุ่มมันแบ่งชุดความคิดออกเป็นกิจกรรมต่างๆซึ่งบางคนมันไปไกลมากกว่านี้เลยนะคุณเหม่งเช่นบางคนมารักษาพยาบาลบางคนมาเรียกว่ามารีแฮบคือมาฟื้นฟูสุขภาพครับหรือบางคนมาทำศัลยกรรมคุณเหม่งนี่มีนักท่องเที่ยวที่เราเห็นเขาเดินอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะแล้วเรานึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะจริงๆไม่ใช่นะเขามาตรวจสุขภาพ
1: ฮะ
0: นี่แหละนี่คือแนวคิดที่ทำให้ visitor economy อ่ะมันมีความหมายคุณเหม่งเพราะอะไรไหม
1: ครับ
0: เพราะเราจะออกแบบการบริการหรือออกแบบ experience ที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อขั้นต้นหรือ service ต่างๆอ่ะให้มันตอบสนองกับ purpose หรือจุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเขาได้เป็นอย่างดีคุณเหม่งเช่นถ้าคุณเหม่งมาตรวจสุขภาพ
1: คุ
0: ณเหม่งไม่สบายเอาอย่างนี้เลยคุณเหม่งไม่สบาย
1: มารักษามาตรวจสุขภาพป่วยจากหรือมาคลอดลูก
0: ต้องการถูกต้องคุณเหม่งคุณเหม่งต้องการรถรับจากสนามบินไหมต้องการ
1: ก็โทรบอกโรงพยาบาลนะฮะ
0: ใช่แล้วที่สนามบินต้องเตรียมอะไรไหมต้องเตรียมที่จอดรถสำหรับคนกลุ่มนี้ถูกไหม
1: ครับใช่
0: เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รถแท็กซี่ปกติถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: และช่องทางในการออกเขาต้องออกให้ไวหน่อยไหมแต่เขาพร้อมจ่ายน
1: ะ
0: พร้อมจ่ายเงินที่เป็นเขาเรียกว่าค่าความพิเศษอ่ะเขาจ่ายได้เพราะว่าเขามาทำอะไรเขามาเข้าตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจสุขภาพเขาแพงกว่าค่าพวกนี้เยอะถ
1: ู
0: กไหมเนี่ยบริการเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะหรือแม้แต่คนสูงอายุที่จะมาลองสเตย์คุณเหม่ง
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะมาแบบช็อตสเตย์เนาะเขาต้องการที่อยู่ที่มันมั่นคงน้ำไม่ท่วม
1: ถูก
0: ไหมน้ำไม่ท่วมเพราะเขาลองสเตย์เขาอยู่6เดือนอ่ะเขาอยู่7เดือนอยู่5 เดือน 5 เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็เขาทำอะไรอีกหรือเขาอาจจะมาอยู่แบบยาวๆกว่านั้นเพราะเขาเกษียณแล้วเขาก็ต้องมีอะไรบริการต่างๆสุขบริการเรื่องพยาบาลบริการเรื่องหมอ
1: การเข้าถึงทางการแพทย์
0: ถูกต้องหรือรวมทั้งสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งอาหารด้วยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุขอโทษนะถ้าท่านไปเปิดหมู่บ้านรับผู้สูงอายุอยู่เชียงรายแล้วอาหารต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นอาหารที่เขากินได้ก ถูกไหมครับแน่นอนก็

0: เขาไม่สามารถเขาจะกินน้ำจิ้มน้ำพริกหนุ่มคงไม่ได้อ่ะคือเหม่งเพราะเขามาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาปรับตัวเขาต้องมีของเดิมๆที่เขาเคยทานนะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเซอร์วิสที่ถูกออกแบบอ่ะไม่ต้องออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเห็นหรือยังเนี่ยเห็นภาพแล้วเนาะว่าการคิดแบบ visitor economy อ่ะจะทำให้เราเห็นโครงสร้างใหม่ๆของการต้อนรับนักเดินทางที่เข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่าคิดเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวครับ
1: ครับ
0: นี่แหละแล้วก็ไหลลงมาเนาะน้ำตกชั้นที่2ก็เป็นเรื่องของทัวริซึมเนาะภาพใหญ่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง local economy ก็คือทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะเกิด ecosystem ร่วมกันคุณเหม่งที่ถ้าสมมุติว่าเราออกแบบที่ดีปุ๊บคนที่อยู่รากหญ้าที่สุดก็คือเกษตรกรหรือโลเคอลชุมชนชาวบ้านก็ได้ออกแบบอาหารการกินที่ไปเซอร์วิสถ้าผมยกเป็นภาพตัวอย่างว่าเขามาลองสเตย์แล้วกันเนาะเขามาลองสเตย์เขาต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ที่นอนแบบนี้เขาต้องใช้การก่อสร้างแบบนี้เขาต้องใช้การบริการแบบนี้ต้องใช้ต้องดูแลด้วยการแพทย์แบบนี้ต้องดูแลด้วยเซอร์วิสแบบนั้นแล้วก็ต้องมีอาหารแบบนั้นแบบนี้มีการใช้ทรานสปอร์เตชันหรือการขนส่งแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอถูกออกแบบเรียบร้อยอ่ะเงินก็จะกระจายลงสู่ local economy คุณเม่ง
1: ครับ
0: นี่แหละเป็นแนวคิดที่แบบว่าอยากเล่าวันนี้ว่านี่คือแนวคิดน้ำตก5ชั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้แพลนนิ่งของการเดินทางของผู้คนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนและคาดหมายได้และเห็นอัตราการเติบโตครับคุณเม่งฮะเราก็จะทำตลาดได้ตรงมากขึ้นเช่นถ้าเราคิดว่าตลาดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะตลาดเวลเนสอะคุณเม่ง
1: เราย
0: ังไม่เคยทำการตลาดเวลเนสเพื่อคนเวลเนสจริงๆเลยนะเราทำแต่การตลาดท่องเที่ยวถูกไหมตอนนี้ภาพรวมเพราะฉะนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการตลาดรีแฮบการตลาดเวลเนสการตลาดเพช
1: ร
0: คุณเองประเทศไทยอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคนรักสัตว์ทั้งโลกใบนี้ก็ได้นะเพราะคุณสามารถเอาสัตว์ที่ผ่านการตรวจโรคแล้วเข้าประเทศไทยได
1: ้แหมรับทุกเรื่องจริงๆเลยนะฮะประเทศไทย
0: ไม่
1: ทั้งเวลเนสทั้งตัวเพชร
0: สมมุติเฉยๆว่าถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากเขาเดี๋ยวนี้คนก็ใช้จ่ายค่าสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากคน
1: ไม่แต่ที่พี่กาพูดเนี่ยถูกแล้วเพราะว่า GDP ที่คาดการไว้สิ้นปีเนี่ย 2.2 ก็นายกออกมาบอกแล้วไม่พอมันก็ต้องเปิดเส้นทางใหม่ๆอย่างนี้แหละเปิดแนวทางใหม่ๆอย่างเวลเนสอย่างตัวสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวเชิงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ย
0: หรือผมยกตัวอย่างอย่างสัตว์เลี้ยงอาจจะมีข้อกังวลเรื่องปศุสัตว์ต่างๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าคิดแบบว่าการท่องเที่ยวสายมูคุณเหม่งโอ้โหมันซ่อนตัวอยู่อีกมหาศาลเลยนะคุณเหม่งต้องเห็นเวลาเขาไปมูกันเขาไปมูหมายความว่ามูเตลูนะครับถ้าท่านผู้ฟังแบบว่าไอ้มูอะไรอะคุณกล้าก็คือไปขอพรอธิษฐานแล้วกันไหว้พระไหว้พระไหว้เจ้าอ่ะมีทั้งพระทั้งเจ้าอ่ะทั้งเจ้าหมายว่าเจ้าที่ถูกไห
1: ม
0: เทพเจ้าอ่ะทั้งพระทั้งเทพเจ้าเนี่ยก็คือเขาอยากได้ความมงคลกับชีวิตเนี่ยการท่องเที่ยวสายมูนี่ประเทศที่เดินทางมาทำในประเทศไทยหมายความว่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยนี่มีเยอะมากนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ทั้งเทพฮินดูทั้งเทพที่ไม่ใช่ฮินดูเทพจีนเทพฮินดูเทพโอ้โหสารพัดอ่ะจะเกิดเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการของที่ระลึกต้องการความเชื่อต้องการคนทำพิธีครับมันเป็นเซอร์วิสอีกแบบหนึ่งนะคุณเหม่งแต่มันเป็นเซอร์วิสทางจิตใจแล้วก็โอเคเราไม่ลบหลู่กันนะว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้แหละแต่ไหว้แล้วสบายใจแน่ๆและเขาสเปนดิ้งเพื่อสิ่งนี้แน่ๆเหมือนกับในทางกลับกันเหมือนกับเวลาเราไปมูฮ่องกงอะครับเราไปไหว้พระที่ฮ่องกงเน
1: า
0: ะ
1: มูนะอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความเชื่อโชคลางของขลังพระเครื่องเนี่ยองค์ละ50 ล้านเนี่ยก็มีจริง
0: นี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยแล้วว่าถ้าเราแยกแยะวิสิเตอร์
1: ครับ
0: ก็คือผู้ผ่านทางหรือผู้มาเยือนอ่ะไปตามจุดประสงค์ได้เมื่อไหร่แล้วเราเก็บตัวเลขได้และเราซึ่งจริงเราเก็บได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรายังไม่เคยแยกมันออกมาแล้วก็เราพยายามสร้างสรรค์เซอร์วิสหรือสร้างสรรค์ประสบการณ์หรือสร้างสรรค์ความโลเคอลต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับพวกเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ารายได้ใหม่คุณเม่ง
1: ครับ
0: รายได้ใหม่เพิ่มเติมแล้วคนเหล่านี้ก็จะบอกต่อครับเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะถ้าคุณเหม่งแบบว่าพาพ่อแก่แม่เฒ่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วคุณเหม่งประทับใจนะสมมติเหม่งอาจจะเป็นคนจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบบโอ้พาพ่อมาโอ้แล้วพ่อแฮปปี้มากพ่อได้มาแช่น้ำแร่พ่อได้มาตรวจสุขภาพคุณพ่อได้มาทานอาหารอร่อยต้มยำเพราะอร่อยมากอาหารทะเลดีๆอากาศดีๆเขา เขาเสร็จเขากลับไปบอกอีก3ครอบครัวที่ลักษณะครอบครัวเขาคล้ายๆกันถูกไหมเขามีกลุ่มคนอยู่อีกปีหน้าก็กลายเป็นหรือซีซั่นหน้าลูกค้ากลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาอีกคุณเหม่งเพราะมันเป็นการเรียกว่าประสบการณ์การขายนั่นน่ะมันส่งผลไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงที่สุดเลย
1: แล้วนี่ดีไซน์เส้นทางให้เขาได้ด้วยถ้าอย่างพี่กล้าพูดถึงเนี่ยน้ำแร่ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยระนองนี่ก็เมืองน้ำแร
0: ่
1: ก็เป็นโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวที่โอ้โหสายสุขภาพนะชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนเนี่ยก็มาที่เที่ยวที่ระนองได้ด้วย
0: ถูกต้องแล้วก็ไหลลงไปถูกไหมจริงๆมันก็มีไล่ลงไปตั้งแต่ระนองไปถึงแบบทานโบกที่แบบกระบี่เลยด้วยซ้ำนะ
1: ท่าปอมก็
0: คือท่าปอมทองสองน้ำหรือแม้แต่ที่สุราษฎร์ก็มีคุณเหม่งหร
1: ือ
0: ที่นครศรีก็มีฮะอำเภอพิปูนเนี้ยก็มีครับ
1: ครับ
0: รวมเข้ากลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยซึ่งก็สอดรับกับนโยบายที่แบบว่ากำลังจะต้องผ่าตัดกระทรวงพอดีเนาะเอาเรื่องวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็พอดีกันเลยเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสร้าง experience economy สร้าง visitor economy ให้เกิดขึ้นในยุคของที่การเรากำลังมีการเปลี่ยนผ่านกระทรวงพอดีนี่แหละเป้าหมายของพวกคณะทำงานนี้ก็เลยพยายามสร้างเขาเรียกว่ากลยุทธ์หลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็ที่เราก็จะในห้องประชุมแหละพี่คุณเหม่งก็รู้จักกันหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอพทที่ต้องทำเรื่อง local economy ทำชุมชนเนาะ tourist economy ไม่พ้นทททอยู่แล้ว visitor economy ไม่พ้นททอยู่แล้ว experience economy ก็เป็นภาคกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวนะกระทรวงกีฬาในอนาคตแล้วก็กระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำเอ็กซ์เพียร์เรื่องการกัสโตรโนมีกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำเรื่องสาธารณสุขถูกไหมมันเป็นเซอร์วิสทั้งเพื่อทั้งหมดอ่ะเกิดเซอร์วิสอีโคโนมีภาพรวมใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นละรถแมปเป็นแบบนี้คราวนี้เหลือแอคชั่นและรถแมปชัดเจนแล้วเหลือแอคชั่นที่ต้องทำก็เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่พอดีก
1: ็
0: ผมมองโลกแง่บวกนะผมมองโลกแง่บวกว่าเราช่วยกันผมคิดเหมือนท่านอาจารย์วีระเลยก็คือเรามีกำลังเราทำเต็มที่แล้วเราก็ช่วยกันผลักดันให้ประเทศเราเดินหน้าไปจาก GDP 2นิดๆตอนนี้ 1.9 แล้วจะกลายเป็น2นิดๆเราก็จะถักไปได้ถึง3ได้คุณเหม่งน
1: ี่
0: แหละอันนี้เราคิดแบบแง่บวกแล้วก็ต้องช่วยกันนะทุกๆฝ่ายก็ช่วยกันส่วนที่ไม่ถูกต้องส่วนที่เป็นแบบเขาเรียกว่ากรณีจีนเทาการลงทุนที่ไม่ถูกต้องโนมินีพวกนั้นต้องกวาดล้างให้หมดเพราะมันถือว่าผิดครับเนี่ยเราชัดเจนเรื่องนี้ถ้าทำได้แบบนี้ผมเชื่อว่าเราก็จะมีขวัญกำลังใจดัชนีการซื้อการบริโภคมันก็จะกลับมาคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดครับ
1: ครับก็ทำให้ถูกต้องซะแล้วก็ฝั่งของจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของการเดินทางเพื่อเข้ามารักษาตัวรักษาสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งของยุโรปเท่านั้นนะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็มาใช้บริการกันนะฮะในที่ประเทศไทย
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังขออนุญาตส่งแจ้งนิดนึงนะฮะท่านฟังไม่ต้องส่ง SMS เรื่องแจ้งข่าวคุณเรมาแล้วนะฮะทราบแล้วครับเรียบร้อย
0: ครับครับก็ขอย้อนเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิดแล้วก็ขอเขาเรียกไว้อะไรให้กับสิ่งดีๆที่คุณเรได้ทำไว้ให้กับวงการเนาะครับ
1: ครับอ่ะก็ขอแสดงความใจกับครอบครัวของคุณเรแมคโดนัลด์ด้วยครับอ่ะ
0: ครับอ่ะคราวนี้นิดเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนคือภาคีที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าสเตคโฮเดอร์แล้วกันนะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีใครบ้างก็มีภาคเอกชนภาครัฐสมาคมต่างๆแล้วก็งานวิชาการเป้าหมายคุณเหม่งตอนนี้รายได้ตอนนี้เราอยู่ได้ประมาณสัก3ล้านล้านคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เป้าหมายก็คือ
1: 3.3 ล้านล้านบาทเป้าหมายน่าจะถึงแน่ๆ
0: ก็น่าจะให้ไปถึง6ล้านล้านคุณเหม่ง
1: โอ้ยคูณ2เลยเหรอ
0: คูณ2ในปี78มีเวลา
1: อ๋อ78
0: นู่นนะอีกตั้ง8ปี
1: นี่มันยิ่งกว่าปีนู้นอีกนะปีที่เป็นปีนอมินอลของท่องเที่ยว
0: แล้วก็การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.2 ล้านตำแหน่งจาก4ล้านตำแหน่งไปเป็น 5.2 ล้านเนาะและเพิ่ม GDP ขึ้นไปจากปัจจุบันเนี้ยส่วนเนี้ยมีอยู่ประมาณ 8% ของ GDP เนาะ 1.44 ล้านล้านก็จะยกระดับขึ้นไปเป็นฐานตั้งต้นจาก 1.44 อ่ะให้เติบโตขึ้นไปครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยเรามีความหวังนะเรายังประเทศเรายังมีสิ่งที่ดีทรัพยากรเรายังดีมิตรจิตมิตรใจของคนไทยยังดีเราก็ขาดเราสะดุดบางอย่างไปในช่วงโควิดเราก็ค่อยๆ cover มันกลับขึ้นมาความมั่นใจมันก็จะกลับขึ้นมาครับอันนี้ต้องช่วยกันครับ
1: ไปกันที่ข้อความครับน้ำตกที่เราซูไปเที่ยวหน้าฝนหน้าไปไหมครับ
0: หน้าไป
1: แต่การเข้าถึงน้ำตกเนี่ยเส้นทางมันโอ้โหสภาพนะฮะแล้วเขาก็ปิดไม่ให้เข้าไปด้วยนะฮะ
0: เขาปิดเพราะว่ามันอันตรายครับผับมันลื่นครับก็คุณเหม่งเคยไปอ่ะผมไม่เคยไปถึงครับ
1: อืม

0: ก็น่าจะปิดในถึงไปเปิดอีกทีก็1ตุลาเป็นอย่างน้อย1พฤศจิกาประมาณเนี้ยอืม
1: ไอ้น้ำมันเบาหน่อยเพราะว่าน้ำแพมก็ไปไม่ได้นะมันแรงอ
0: ่
1: ะ
0: โหแล้วตะลุยเส้นทางนะผมเคยนั่งเข้าไปนะรถ6ล้อนะต้องเอาโซ่พันล้ออ่ะอารมณ์ประมาณวิ่งลุยหิมะอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเค้าก็ไม่อยากทำด้วยนะเพราะว่าถนนมันก็พังครับมันก็ไปเค้าเรียกว่าเกิดร่องเนาะคุณเหม่งเวลาพันโซ่เข้าไปเนี่ยก็จะเกิดร่องถนนที่มันชำรุดแล้วพอหน้าแล้งมันก็กลายเป็นร่องอีก
0: ครับแต่ตอนที่ผมไปตอนนู้นนี่คือก่อนที่อุทยานเขาจะเข้ามาดูแลนะนะครับตั้งแต่รุ่นนู้นเลยทำไมวัดภูเก็ตอยู่น่านอำเภอศรีเชียงใหม่อยู่หนองคายถนนสุโขทัยกำแพงเพชรอยู่กรุงเทพทำไมต้องสงสัยครับ
1: ผมให้ตอบไหม
0: ตอบเลยฮะ
1: ตอบจริงๆก็คือปกติแล้วอ่ะการตั้งชื่อถนนน่ะมันตั้งจากความเขาเรียกว่าความคุ้นชินคุณเหม่งก็จริงๆคุ้นชินแบบนี้ครับก็คือว่าต้องคิดโครงสร้างนี้ก่อนจากอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะจริงๆแล้วเรามีหลายๆวัดที่ชื่อซ้ำกันเลยนะคุณ
0: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอ่ะ
1: วัดมหาธาตุมีทุกจังหวัดอันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมหาธาตุก็คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดเนาะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองละกันวัดมหาธาตุอ่ะแต่ว่าอย่างเช่นหลายๆวัดสามปื้มเนี่ยผมยกตัวอย่างวัดแบบวัดไม่ดังอ่ะวัดสามปื้มอ่ะที่อยุธยาก็มีวัดสามปื้ม
0: ครับ
1: แล้วก็ที่กรุงเทพก็มีวัดสามปื้มเพราะอะไรไหมก็เพราะคนอยุธยาก็มาสร้างกรุงเทพไงครับ
0: ก็เอาชื่อวัดเอาของเขิงมาแล้วก็ตั้งชื่อตามเมืองหลวงเดิมอ่ะ
1: เพราะเขาคิดถึงไงเขาคิดถึงวันเก่าๆที่ก็เหมือนเราเหมือนการตั้งแล้วมันได้ย้อนเวลากลับไปมันเป็นความสุขวัยเยาว์คุณเหม่งอ่ะภูเขาทองถือไหมที่อยุธยาก็อยู่นอกเมืองภูเขาทองกรุงเทพก็อยู่นอกกำแพงเมืองคุณเหม่ง
0: อือ
1: เหมือนกันเลยแล้วก็เรียกภูเขาทองเช่นเดียวกันวัดสะเกดกับเปลี่ยนแค่วัดสะเกดกับวัดภูเขาทองเนาะหรือวัดสามปื้มผมยกตัวอย่างไปแล้ววัดมีอีกตั้งหลายวัดคุณเหม่งที่ชื่อเหมือนกันแล้วก็ถนนก็เช่นเดียวกัน
0: วัดพระแก้วที่กำแพงเพชรก็มีที่กรุงเทพก็มี
1: ถูกต้องนี่แหละชื่อคลองแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบบางคนก็เอาพื้นเพของตัวเองมาตั้งที่ถนนเพราะว่าเป็นย่านที่เขาอยู่เนาะเช่นถนนสุโขทัยหรือท่านพูดกันไปก็จะมีถนนวังบูรพาถูกไหมก็คือตั้งที่จากวังท่านวังบูรพาก็คือมีวังบูรพาพิลมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มีวังตั้งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าย่านวังบูรพาถูกไห
0: ม
1: หรือคลองโอ้โหเนี่ยเยอะเลยชื่อเดียวกันคุณเม่ง
0: แต่วัดภูเก็ตนี่แปลกนะทำไมไปอยู่ที่ปัวที่จังหวัดน่าน
1: ก็ผมหรือที่เชียงใหม่อ่ะคุณเม่งที่เชียงใหม่อ่ะมีถนนเชียงแสนถนนนู่นถนนมีชื่ออำเภอของที่อื่นอ่ะเต็มเลยก็เช่นเดียวกันเลยมันก็สะท้อนเขาเรียกว่าค่านิยมของความคิดถึงกับสองคือพื้นเพภูมิหลังของคนที่มาตั้งถิ่นฐานเขาก็อยากตั้งให้มันเป็นย่านของเขาอ่ะเขาก็เลยใช้ชื่อจังหวัดหรือใช้ชื่ออำเภอหรือใช้ชื่อคลองหรือใช้ชื่อวัดหรือใช้ชื่อที่เขาคุ้นชินเอามาตั้งเป็นชื่อถิ่นฐานแล้วก็มันก็ต่อมามันก็กลายเป็นชื่อถนนชื่อคลองต่างๆอันนี้คิดแบบพูดแบบเวลีวิชาการนะครับ
0: ครับคุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับณัฐสรครับครับ
0: วัดสว่างอารมณ์ก็มีหลายวัดครับอยู่พัทยาใช่ไหม
1: ใช่เยอะเลยมีวัดสว่างอารมณ์นี่ขอโทษนะมีทั้งทุกจังหวัดนะที่อำเภอสว่างอารมณ์ที่สกลนครก็มี
0: เชียงใหม่หน้าฝนหน้าไปเที่ยวไหมครับผมเคยไปแต่หน้าหนาวหน้าไปมากๆครับเขียวไปหมดเลยนะฮะชะอุ่มพุ่มสวายสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญคนไม่เยอะเท่าหน้าหนาวเขียวมาเยอะไหมเยอะ
1: เขียวและถูก
0: ฮะ
1: ราคาก็ถูกลงครับค่าห้องก็แพงก็ถูกลงครับ
0: เพิ่งมีส่งข่าวมาเนี่ยอะไรนะสำเภาคืนถิ่นเนี่ยไองานของคณะบริหารธุรกิจมช.เนี่ยเขาบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยจากเรทปกตินะโรงแรมอ่ะถ้าไปจองที่ปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยพันนิดๆแต่ถ้าไปจองช่วงที่จะตัดงานนะฮะเดินขึ้นดอยเนี่ยคูณ2แล้วนะครับพี่ก้าฮะ
1: 2,500 ผมจองไปแล้วเรียบร้อย
0: ต้องดีลแล้วมั้งไอ้ต้องมีดีลพิเศษราคาลดราคาพิเศษแล้วมั้ง
1: คุณเมงต้องมีอยู่แล้วคุณเมงไม่ไปดูในห้องคณะเรา
0: อ๋อเหรอ
1: พี่เราเป็นเจ้าของโรงแรมอยู
0: ่ครับไม่เห็นจะลดเลย
1: รุ่นพี่โชคดีคณะผมรุ่นพี่เป็นเจ้าของโรงแรมครับเขาก็ให้ต้องขอบพระคุณนะอันนี้แบบเนี่ยดีมากๆเลยก็ให้ราคาพิเศษให้ห้องพักพิเศษให้ห้องประชุมราคาพิเศษให้ทุกอย่างพิเศษหมดกับคณะครับน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับ
0: ครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักวสินบุญญาคมรายงานค่ะ
2: พันตำรวจเอกทศพลอัมไพพิพัฒน์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาของเรย์เมื่อเวลาประมาณ 6:40 นาทีที่ผ่านมาและเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 0:12 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งวสินบุญญาคมนายเอ็นเตอร์เทนอสมทรายงานครับ
1: นายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันท์ลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยระบุผ่านมาจากทางออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลือเต็มที่ขณะเดียวกันโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยส่งทีมลงพื้นที่นายชนันท์ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วขณะนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถดำเนินการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงจัดตั้งขึ้นแล้วตนเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนเต็มที่อาหารก็อย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนเจเศษสั่งปอพอตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าขณะนี้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปอพอจังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่สั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาททั้งนี้แจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากทางภาครัฐหรือเซลบอร์ดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเช่นอำเภอวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและหากดูสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นมีอีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจวันนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแฮร์รี่เคนยืนยันว่าเตรียมเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมายืนยันว่าจะมีการเจรจาสัญญาใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนหลังจากสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในปี2027โดยเคนได้เปิดเผยว่าได้บอกกับสโมสรไปแล้วว่าจะขอเจรจาสัญญาใหม่หลังจบฟุตบอลโลก2026ซึ่งน่าจะภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในตอนนี้ระหว่างตัวเองกับสโมสรเป็นไปในทางที่ดีแต่ก็

0: ต้องคุยกันต่อเพราะสัญญาเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้นสำหรับเคนย้ายจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปอยู่กับบาเยิร์นเมื่อปี2023และทำผลงานได้อย่างสุดยอดยิงไปแล้วถึง146ประตูจากการลงสนาม147นัดรวมทุกรายการพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลถ้วยเดฟเบย์โพคาล1สมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเร่งเจรจายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้บรูโน่ฟานันส์โดยต้องการต่อสัญญากับนักเตะออกไปในระยะยาวพร้อมสยบข่าวลือย้ายไปร่วมทีมกาลาตาซารายโดยแมนยูไนเต็ดได้ส่งสัญญาใหม่ให้กับเอเย่นของบรูโน่ฟานันส์พิจารณามาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องรายละเอียดของระยะเวลาสัญญาและค่าเหนื่อยขั้นสุดท้ายโดยในสัญญามีการเปิดเผยว่ามีการตั้งเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่65ล้านยูโรหรือประมาณ 2,500 ล้านบาทช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาแล้วนะฮะในทนายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอดคาราบาวด้วยนะครับพี่เนาะ
0: มา
1: อีกแล้ว
0: เป็นไงนอนเป็นไงเอฟต้องดูพี่นอนเนี่ยฮะพี่แอดมาบ่อยเลยช่วงนี้เพลงของพี่แอด
1: มาอีกแล้วพี่น้อง
0: พี่น้องครับผมอย่าทะเลาะกันบนทีวีอย่าทะเลาะกันอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีนะโอเคนะเพลงของพี่แอดนี่มาบ่อยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเวลาเพลงฟุตบอลเพลงกีฬาต้องพี่แอดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: สโมสรฟุตบอลต่างๆเนี่ยให้พี่แอดเนี่ยแต่งเพลงให้เยอะมาก
1: ผมว่าเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งน่ะ
1: ผมว่าจริงๆอาจจะติดต่อแบบทุกทีมเลยก็ได้
0: ใช่ใช่ พี่แอดบอกพอแล้วโอ้ยให้ร้องเพลงอื่นบ้างนะฮะ พี่ปูโปสิกัมพีก็อีกหนึ่งคนที่มีคนไปขอให้พี่เขาแต่งเพลงให้
1: มากีฬามันต้องอย่างนี้นะ
0: ใช่นะ
1: มันต้องแบบปลุกเร้าหน่อยนะ
0: ครับ
1: เพื่อชีวิตสู้ชีวิตหน่อย
0: เพื่อชีวิตหน่อยไงเพลงต้องปลุกเร้าแล้วก็หลายๆคนก็แต่งเพลงเก่งนะครับโดยเฉพาะอะไรนะเพลงช้างศึกเนี่ยก็เนี่ยช้างศึกเล่นเป็นเรื่องก็ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เรานำเสนอข่าวไปวันก่อนว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ให้มีการทำ MV ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: มิวสิกวิดีโอนะครับกับเพลงของพี่แอ๊ดคาราบาวไง
1: ใช่ครับ
0: ที่แต่งเพื่อที่จะให้ส่งใจให้กับทัพไทยในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้เนาะเพลงส่งใจไปนาโกย่าอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับนั่นแหละก็เอาไปคิดไอเดียกันได้นะนะครับผมนี่แต่งเป็น MV นะทำ AI ก็ได้มั้งพี่บ้านเราช่วงนี้เนาะ
1: ให้ AI เป็นแบบผู้ช่วยได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าไอเดียเนี่ยมันต้องออกมาจากเราที่1มี 30,000 นะ
0: ฮะ
1: ที่2มี 20,000
0: ใช่
1: เงินรางวัลด้วยนะ
0: ครับผม
1: ก็ดีนะเหมือนกับว่าให้แฟนกีฬาได้มีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าปกตินี่ส่วนใหญ่เราก็ได้แค่เชียร์นักกีฬาแต่ว่าเนี่ยผมว่าใครได้รางวัลนี่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะ
0: ครั้งหนึ่ง
1: นี้แบบน้องๆมหาลัยเก่งนะ
0: ครับ
1: ไอเดียดี
0: โอ้เจนซีเจนซีเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็เก่งหลายคนเนี่ยนะครับเขาจะมีไอเดียของเขาเนาะแต่ว่าเจนซีเป็นเจนที่แบบเริ่มอะไรนะมีไอเดียหลากหลายแล้วก็รักษาสุขภาพใช่ไหมล่ะสายเฮลตี้นะช่วงหลังนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราสมัยก่อนก็มีบ้าใช่ไหมล่ะไปข้างนอกไปเขาเรียกว่าอะไรไปพบปะสังสรรค์นิดหน่อยไงตอนนี้เขาเป็นรักษาสุขภาพในเฮลตี้นะ
1: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
0: เทรนด์ใหม่ไง
1: คือผมว่าเขาเรียนรู
0: ้เรียนรู้นะ
1: เรียนรู้จากเจนก่อนหน้าว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ทำ
0: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ตกผลึกมาเป็นความคิดของเจนเขาส่วนใหญ่ก็จะได้รับค่านิยมมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่สมมติเจนก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะแบบเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ลำบากไง
0: เ
1: ขาก็อยากจะสบายเขาอยากจะแบบผ่อนคลายอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามโลกอ่ะ
0: ตามโลกอ่ะเน
1: า
0: ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ลำบากเนาะ
1: ใช่
0: อุตส่าห์ขายนาและส่งอะไรไม่รู้มาเรียนนะฮะเอ้าครับผม
1: คือมันคนละยุคแบบยุคก่อนหน้านั้นหลังสงครามโลกชีวิตมันก็จะค่อนข้างลำบากหน่อย
0: ลำบากอ่ะนะ
1: ทุกคนก็ต้องแบบขยันทำงาน
0: ขยันทำงานนะ
1: พอมาอีกเจเนเรชันนึงก็แบบอยากจะสบายแล้ว
0: แต่ถ้าพี่มีอยากเอ็มอย่างเงี้ยพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะดูทรงเอ็มอ่ะครับพูดซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยฮะพูดหน้าหรือไปหลัง
1: นี่มันต้องรับส่งกันอย่างงี้ฮะพี่เอ็ม
0: เหรอ
1: ฟังไว้นะพี่เอ็ม
0: ฟังไว้เอ็ม
1: เอาคุยเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องต่อยได
0: ้ถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะยิ้มเนี่ยแล้วก็หัวเราะแล้วก็บิดเบือนความจริงใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็พูดซ้ำเราที่เราพูดไป
0: ใช่
1: เป็นวิธีการแก้ขัดแต่ว่าก่อนไปเรื่องกีฬาครับ
0: มีอะไรครับ
1: ช่วงนี้ยุคสมัยนี้นี่มันต้องแบบปลอดภัยนะครับถ้าใครมีบ้านเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวแบบสบายใจใช่ไหมฮะเราสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่คุณมีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยนะครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนี่ระดับ 4K
0: ครับ
1: UHD ด้วย
0: เอ้ย
1: นี่ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงสุดถึง128 GB ครับ บันทึกต่อเนื่องยาวถึง30วันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดนะฮะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับ
0: ครับ
1: ผมคงต้องลองสัก1เครื่องที่บ้านผมทุกวันนี้ยังไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าออกมาแต่ละทีสบายใจเลยไม่เคยกลัวอะไรเลยกุญแจแทบไม่ต้องล็อกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เพราะว่าในบ้านไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: มาอีกทีก็บ้านหายแล้วใช่ไหมฮะ
1: บ้านมันคงจะยกบ้านไปไม่ได
0: ้อ้าวเหรอ
1: แต่ข้างในบ้านคือไม่มีทรัพย์สิน
0: ไม่มีอะไรเลยนะ
1: ถ้าโจรเข้าไปคงจะแบบผิดหวัง
0: นั้นบ้านนนอยู่แถวไหนฮะครับอ้าว
1: ไม่มีอะไรเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เข้าไปนี่ไม่มีของมีค่าอะไรเลยมีแต่ขยะครับผม
0: เอาเข้ามาคุยกันนะเสี่ยว89899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าวันนี้ก็โหทราบข่าวขอแสดงความเสียใจเนาะกับการจากไปแบบช็อกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คุณเรนะฮะเรย์แมคโดนัล
1: ด์
0: โอ้ชอบดูมากเน
1: า
0: ะสายท่องเที่ยวสมัยก่อนนะ
1: ใช่
0: ก็ยังดูเขาอยู่เลยนะผ่านทาง YouTube นะที่โอ้ตัดต่อได้สวยงามมากแล้วก็เล่าเรื่องราวในการไปเที่ยวจังหวัดต่างๆเนาะพี่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะ
1: โอ้ผมดูต่างจังหวัดแบบขี่สามล้อไปเที่ยวอะสมัยก่อน
0: เนาะพี่เรนะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเอาเรื่องของกีฬาเมื่อกี้เราเปิดเพลงพี่แอ๊ดคาราบาวนะเพลงเชียร์ไทยเอเชียนเกมมั้งนะครับก็น่าจะปี98ละแต่ก็ล่าสุดเนี่ยฝ่ายญี่ปุ่นนน
1: เป็นยังไงฮะ
0: ก็ได้ศิลปินนะครับที่มาขับร้องเพลง Beyond Sky นี่นะครับวงนั้นก็คือวง INI ศิลปินบอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นครับจะมารับหน้าที่ขับร้องเพลงธีมและเพลงเชียร์ในเอเชียนเกม2026ที่ไอจิและนาโกย่านะครับก็เพลงก็ออกมาแนวร็อกนะนนท์ให้ต่อมาแต่งแล้วนะเฮ้ยแต่ต่อมาฟังแล้วนะฮะถูกแต่งขึ้นมาเพื่อส่งต่อพลังปลุกความมุ่งมั่นและสร้างแรงผลักดันให้กับนักกีฬารวมถึงให้กำลังใจทุกคนในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองด้วยนี่เป็นไงได้รับเลือกเนี่ยนอกจากเอเชียเกมแล้วเนี่ยเอเชียพาราเกมด้วยนะเพลงนี้เป็นเพลง Official Support 2นะเพลงเชียร์แล้วก็เพลงสนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน Beyond the Sky Non I N I นี่เขาเปิดให้ฟังผ่านสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วนะ
1: ครับ
0: และจะรวมอยู่ในซิงเกิลที่ชุดที่9นะของ INI ที่ชื่อว่า Anthem นี่ถึงว่าเป็นเพลงชาตินี้แล้วซึ่งกำหนดวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นทูตประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมรวมทั้งเอเชียนพาราเกม18ถึง24ตุลาคมด้วยครับก็โหมีกี่คนเนี่ยวง INI ในนน
1: เยอะเลยใช่ไหมฮะ
0: โอ้โห
1: ผมลองเช็คดูเนี่ยพยายามหาอยู่ใน YouTube เนี่ยไม่มีนะ
0: อ้าวไม่มีเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขาปล่อยแล้วตั้งแต่เขาบอกสตรีมมิ่งแต่5สิงหาแล้ว
1: เนี่ยผมลองเซิร์ชดู Asian Game 2021
0: 1 2 3
1: 4 Beyond the Sky INI ไม่มีอ่ะครับ
0: 11คน
1: อ๋อ
0: เป็นวงที่มาจากการทำรายการ Reality Show ไง Produce 101 Japan 2อ๋อเดบิวตั้งแต่2021นะอ่ะก็น่าจะเป็นบอยแบนด์เนาะของญี่ปุ่นเขาอ่ะมีไหมอ่ะ
1: เจอแล้วครับ
0: เป็นไง
1: INI
0: ครับ
1: Beyond the Sky โอ
0: ้
1: โหคนดู 180,000 วิว
0: ตอนนี้นะ
1: แต่เขาไม่เอาไปลงใน channel แบบ official ของ Asian Game นะ
0: อืมครับ
1: โอ้โหล็อกเลย
0: เอ้ยโหแนวล็อกเลยนะ
1: เอาแค่นี้พอแค่นี้พอได้
0: เดี๋ยว
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี้
1: เปิดให้โอ้โหมาแบบดุดัน
0: มาแบบ
1: แหมวัยรุ่นชอบ
0: ล็อกเลยนะโจรเจอเนี่ยเข้าประตูบ้านไม่ได้เลยนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าล็อกก่อนเรียบร้อย
0: ครับ
1: ล็อกครับผมก็ล็อก
0: อ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังดีกว่าช่วงนี้เราเปิดเพลงไทยก่อนเนาะเพลงต่างชาติเพลงอะไรเดี๋ยวค่อยหามาให้ฟังแล้วกันครับ
1: ได้ครับ
0: ก็ช่วงนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดาวนะเขาดาวเขาเดือนนะฮะ1เดือนต้อนรับนักกีฬา 15,000 คนครับนี่เขานับเขาดาวแล้วนะโนนะ
1: นับถอยหลังแล้วตอนนี้
0: ความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันนี้วันที่19ไงนน
1: ครับ
0: 19กันยายนไอ้19สิงหาใช่ไหมล่ะก็เขาดาว1เดือนครับก่อนที่ Asian Game จะเปิดฉากขึ้นนะครับก็เห็นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกายกีฬาประเทศไทยท่านก็บอกว่านะครับจากการติดตามการเตรียมการของญี่ปุ่นก็ได้ข้อมูลมาว่าจะให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือนะห้องพักเนี่ย571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหารอีก8แห่งมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นของญี่ปุ่นแน่นอนส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนครับจะพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะบริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในนาโกย่าขณะที่ส่วนที่เหลือจะพักตามโรงแรมต่างๆอันนี้เราหมายถึงนักกีฬาชาติอื่นด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับความพร้อมก็เราตอนนี้เก็บตัวต่อเนื่องเนาะ
1: ครับ
0: พร้อมทุกด้านแล้วนะครับก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ประสานงานดูแลตลอดนะฮะทั่วถึงไม่ทอดทิ้งนะครับบีเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนก็ไม่มีปัญหานะเขาดาวแล้วนะหนึ่งเดือนแล้วนะนน
1: ท
0: ์ตอนนี้นะฮะ
1: ที่ญี่ปุ่นน่าจะคึกคักแล้ว
0: ใช่ฮะก็โอ้นักกีฬาไทยแล้วก็ซ้อมหนักเหมือนกันนะช่วงนี้เนาะ
1: คือผมว่าใครที่ไปทัพแรกๆนี่คงจะจองที่พักในเรือสำราญนะ
0: ครับเนาะ
1: ดูเท่สุดแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามีที่พักเสริมก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะ
0: เป็นยังไงฮะ
1: บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่ก็จะกระจายพักตามโรงแรม
0: ครับตู้คอนเทนเนอร์ไม้เป็นยังไงหมายถึงว่ายังไงเลย
1: ตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพีย
0: ครับนี่เขาบอกว่าฉีกรูปแบบหมู่บ้านนักกีฬานะแต่ก่อนจะเป็นหมู่บ้านนักกีฬาใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: นี่ให้อยู่ในเรือ
0: สำราญเป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำ
1: โอ
0: ้แล้วบางส่วนก็พักในตู้คอนเทนเนอร์แบบดัดแปลงการลดค่าใช้จ่ายตู้คอนเทนเนอร์ยังไงวะอ๋ออาจจะเป็นไงเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเคยเห็นไหมก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาแปลงมาเป็นห้องนอนไง
1: ใช่
0: ข้างในก็เสร็จสรรพมีห้องน้ำมีโอ้ดีนะพี่เคยดูอยู่
1: ใช่
0: อยากจะไปอยู่กันแต่ว่าไกลนะฮะครับก็ดีเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ผ
1: มว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นยุคโซเชียล
0: ครับ
1: ที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสร้างสรรค์หน่อยนักกีฬามาเดี๋ยวนี้เขาเป็นเซเลบกันหมดแล้วเขาต้องถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วพอหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีคนอยากจะไป
0: ครับ
1: อยู่ห้องพักแบบเนี้ยน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้
0: เพราะว่าเป็นเรือสารลำนะฮะสำราญสิฮะ
1: อ๋อโอ้โหไม่ทันเลย
0: ช้าช้าช้าแล้ว
1: สามลัน
0: สารลำสำราญ
1: โอ้โหสารลำ
0: สัญชาติอิตาลี
1: โอ้โ
0: หคอสตาเซเลน่า
1: วิลเลียมไหมวิลเลียมไหม
0: ไม่มีวิลเลียมนะเขาชื่อว่าคอสตาเซเลน่าครับที่จะมาจอดเทียบท่าในท่าเรือนาโกย่าตลอดช่วงการแข่งขันนะครับโดยเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่และช่วยประหยัดงบประมาณด้วยนี่เป็นบ้านพักชั่วคราวลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์กับท่อไม้เขาว่านักรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โซ2,000 คนนะในโซนใกล้ท่าเรือเพื่อเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างประเทศบอกว่าแนวคิดนี้ใช้เรือสำราญเกิดจากโจทย์คุมงบลดการก่อสร้างใหม่ก็ดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะก็เหมือนกับบอลโลกปี2002ที่กาตาร์ไงเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำสนามฟุตบอลพอเสร็จสับใช่ไหมล่ะก็ค่าขุนพลนะฮะเสร็จสิก็ค่าขุนพลเลยฮะอันนั้นสุดฮะก็ลดค่าใช้จ่ายไหมล่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็รื้อเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะ ไม่ต้องไปสร้างใหม่คุมงบและลดการก่อสร้างด้วยแล้วก็เรียกว่ารักโลกด้วยเนาะโดยมีรายงานตัวเลขค่าเช่าเหมาลำอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านเยน 4.15 ล้านเยนอ่ะนนเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้ค่าเช่านะ
1: ค่าเช่ามา
0: ค่าเช่าก็ดีเหมือนกันเนาะเท่ากับกี่บาทไทย 4.5 พันล้านเยนนะครับดู AI แป๊บนึงประมาณ900กว่าล้านบาท
1: โอ้935เกือบพันล้านนะ
0: ก็ได้นะก็โอเคนะ
1: แต่ก็คือ
0: ประหยัดอะ
1: เช่าเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ขับไปจอดที่อื่นต่อก็ไม่ต้องมา
0: สร้าง งานต่อเลยไง
1: เสียเวลา
0: จบอิชิเกะก็รับต่อเลยเอชิพาราเกมก็ได้นะตุลาคมอะไรเงี้ย
1: โอ้แล้วเรือแบบหรูเลยนะ
0: เหรอเคยเห็นยังคอสตา
1: ผมเช็คดูภาพแล้ว
0: เหร
1: อ
0: คอสตาเซเรน่าแน่นอนนะ
1: คอสตาเซเรน่าเป็นเรือสัญชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: โอ้ผมว่านักกีฬาคงแบบ
0: ชอบพี่ก็ชอบ
1: สบาย
0: นะ
1: เลย
0: อืม
1: สบายใจ
0: ครับ
1: นอนดูวิวออกไปแล้วตรงนั้นเนี่ย
0: ลอยมากลางมหาสมุทรอ้าวอยู่ตรงไหนฮะ
1: จะลงไปกลางมหาสมุทรเลยเหรอ
0: เขาบอกว่าความยาวเนี่ย290เมตรเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหอ
1: ย่างหรูต้องบอกว่าเอามารับรองนักกีฬานี่ต้องคัดมาแล้ว
0: โอ้โหหรูจริงเว้ยเฮ้ยเรือสำราญนะเนาะ
1: แบบทันสมัยอ่ะไม่ใช่ไททานิกนะ
0: อืม
1: นี่คอสตาเซเรน่า
0: ก็เคยใครเคยไปล่องเรือสำราญมีนะนนเคยไปไหม
1: โอ้โหได้แต่ดูภาพ
0: เรือสำราญเอาที่จริงก็ไม่แพงนะเรือสำราญเนี่ยล่อง
1: ถ้าระดับนี้น่าจะแพงนะ
0: อ่าวไทยแต่ว่าระดับนี้น่าจะแพงอ่าวเดลเขามีอยู่นะแบบไม่มีอะไรทำเองนนมีหลายคนได้ดีเจหลายคนของเราแบบไปพักผ่อนอย่างเงี้ยก็อ่ะก็ซื้อทริปซื้อทัวร์อะไรเงี้ย
1: ไปทางเรือนะ
0: ไปทางเรือนะครับไปเรื่อยๆโผล่ที่อเมริกาแล้ว
1: งงเลยกลับไม่ถูกเลยทีนี้
0: ไม่ใช่เขาจะไปตามเส้นทางแหละคือมันไม่ไปไกลอ่ะแล้วก็แบบเหมือนไปชมบรรยากาศชิลบรรยากาศได้เนี่ย
1: ไปพักกินอาหาร
0: ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้อร่อยเนาะมีเงินก็ไปนะพักผ่อนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เรือรูเลยเรือหรูเลยนะ
1: เรือรูเลย
0: เรือรูเลยเรือหรูเรือหรู
1: เรือไม่มีรูนะเรือหรูอย่างเดียว
0: สุดยอดสุดยอดพี่เห็นละเนี่ยคอสตาเซน่านะนี่นักกีฬาไทยเราก็จะไปพักที่นี่ด้วย
1: เดี๋ยวต้องมีแบบลงโซเชียลหน่
0: อ
1: ยถ่ายรูปได้ทุกมุม
0: ต้องมีต้องมีนะ
1: ก็เขาบอกว่าจุดที่ท่าเรือที่เรือนี้ไปจอดเนี่ยมันเป็นท่าเรือที่แบบ
0: ครับ
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าวิวสวยอ่ะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่ามีอาคารนิทรรศการท่าเรือนาโกย่า

0: มองเห็นเรือตัดน้ำแข็งฟูจิด้วยอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: โอ้โหตรงนั้นนี่ผมว่านักกีฬาน่าจะแบบแฮปปี้เลย
1: อ๋ออยู่ใกล้ฟูจิเหรออ
0: ่าเรือตัดน้ำแข็งฟูจิเขาจอดอยู่แถวนั้น
1: อ๋อเหรออืมอ๋อเรือตัดน้ำแข็งฟูจิชื่อตั้งชื่อตามภูเขาชื่อดังกันเน
0: า
1: ะอืม
0: รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้แบบมีความสุขตลอดทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: โอ้โหนี่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพเอาแบบนี้มั้งไม่ต้องสร้างเลยนะที่พงศ์พิพัฒน
1: ์เอ้ยดีดีครับเพราะว่ามันก็แบบประหยัดนะไม่ต้องไปหาอย่างน้อยก็หาที่ใช่ไหมล่ะหาที่สร้างบอกว่านักกีฬาพอสร้างมาใหม่แล้วหลังเห็นได้พอเอเชียนเกมกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องมาดูแลอีก
1: บราซิลค่าเมนเทนแนนซ์ไงค่าบำรุงรักษาอีกจำได้ว่าตอนนั้นกรีซเป็นเจ้าภาพโหเกือบเจ๊งเหมือนกันนะครบรอบ100ปีโอลิมปิกสมัยใหม่อ่ะเกือบเจ๊งอ่ะเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนเยอะไงสร้างแล้วเป็นไงโรงแรมที่พักก็เรียบร้อยโอลิมปิกเกมที่บราซิลเหมือนกันสนามไปหมดแล้วอ่ะสนามแข่งขันโอลิมปิกเกมสนามกระโดดน้ำใครกระโดดมาตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะครับผมป่วยแน่นอนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ไผ่หมดเลยไม่เหมือนประเทศจีนประเทศจีนเขาด้วยความที่ระบบของเขาแบบสั่งตรงได้เน
0: า
1: ะก็สนามไอ้เบิร์ตเต็ดอะสนามหลักโลกเขายังดีอยู่เลยอะ
0: คือเขาไปใช้งานต่อได้
1: เออใช้งานต่อได้อะ
0: เ
1: นาะ
0: ใช่
1: ก็ดีก็คนเราเนี่ยโอ้โหบางครั้งก็มันมีค่าบำรุงรักษาก็ปล่อยลกล้างนะเป็นสถานที่ของคนไอ้น่ะคนแบบไร้บ้านบ้างนะครับมีไปมั่วสุมอะไรกันบ้างอะ
0: ใช่
1: อืม
0: คือมันต้องเสียค่าดูแลรักษาไง
1: ใช่
0: แต่อย่างนี้ก็คือเขาที่ไม่ได้เยอะที่ไม่ได้เหลือ
1: ครับ
0: เอาเรือมาจอดปุ๊บให้นักกีฬาอยู่พอแข่งเสร็จปุ๊บเรือก็ขับไปใช้ที่ใช้อะไรเลยไม่ต้องมาใช้ที่บนบกอ่ะ
1: ใช
0: ่อยู่ในน้ำ
1: ครับ
0: สบายใจนะครับ
1: สบายใจนะ
0: ก็ถือว่าเตรียมการได้ดีนะโอ้โหญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกปี1958ที่โตเกียวครั้งที่2ที่ฮิโรชิมาปี94และนี่ครั้งที่3ของพวกเขาแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่ไอจีนาโกย่านะครับก็ผมไปเช็คข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีเรื่องของพิธีเปิดออกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: การจุดไฟคบเพลิงเนี่ยเขาจะจุดที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงโตเกียวครับซึ่งเป็นสถานที่จัดเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของญี่ปุ่นเมื่อปี1958
1: เยี่ยมเลย
0: รำลึกความหลังแล้วก็มีรายชื่อนักกีฬาดังๆที่จะมาร่วมพิธีเปิดแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติญี่ปุ่นคิริวโยชิเดะนี่เป็นผู้จุดคบเพลิง
1: ครับ
0: แล้วก็จะส่งไม้ต่อให้มูโรฟูชิโคจินักคว้างค้อนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครับส่วนการวิ่งคบเพลิงเนี่ยไฟจากโตเกียวจะถูกส่งต่อไปยังเมืองฮิโรชิมาแล้วก็นำมารวมกับไฟของเมืองนาโกย่า
1: ครับ
0: เพื่อเริ่มต้นการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการไปทั่ว40เขตในจังหวัดไอจิก็ถือว่าเริ่มมีออกมาแล้วสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีเปิดซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
1: ใช่เขาจุดคบเพลิงที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวด้วยนะวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียนะครับก็เขาจุดที่เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่20สิงหาคมวันไหนนนพรุ่งนี้สิ
0: วันที่เท่าไหร่นะฮะ
1: วันพรุ่งนี้ไง20สิงหาก็เขาบอกตามแผนเนี่ยจะจัดจุดคบเพลิงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะที่สวนเสรีภาพฮิโรชิมาเมืองเจ้าภาพเอเชียนเกมปี94จากนั้นเปลวไฟทั้ง2ดวงจากกรุงโตเกียวและฮิโรชิมานะครับจะถูกอัญเชิญไปยังเมืองนาโกย่านครเอกนะของจังหวัดไอจินะเพื่อรวมเปลวไฟทั้ง2ดวงเนี่ยเขาเข้าด้วยกันในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะก็เริ่มต้นการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการ
0: คือจุดคบเพลิงเนี่ยเขามี3จุดเลย
1: ครับ
0: เรียกว่า3เปลวไฟเปลวไฟดวงที่1จุดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดวงที่2พรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ดวงที่3ที่นาโกย่าเนี่ยเป็นดวงสุดท้ายก็คือ22สิงหาคมนะฮะวันเสาร์นี
1: ้ครับ
0: วันเสาร์นี้เนี่ยไฮไลท์เพราะว่าเปลวไฟทั้ง3ที่เนี่ยที่ถูกจุดกันจากต่างที
1: ่
0: จะถูกนำมาทำพิธีหลอมรวมกันเป็น1เดียวครับ เพื่อเริ่มเปิดฉากการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการไปทั่วทั้ง40เขตเทศบาลในจังหวัดไอจิ
1: ครับ
0: และ16เขตในนาโกย่าครับโดยมีซาโอริโยชิดะครับตำนานนักมวยปล้ำหญิงเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกจะเป็นคนวิ่งไม้แรกครับคบเพลิงไม้แรกเป็นซาโอริโยชิดะนะ
1: ครับ
0: มุ่งหน้าสู่พิธีเปิดในวันที่19กันยายนก็ถือว่าที่นู่นน่าจะคึกคักแล้วนะครับก็เป็นการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามองจากคนนอกเนี่ยคิดว่าน่าจะราบรื่นสมบูรณ์แบบ
1: โอ้สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว
0: ขึ้นชื่อญี่ปุ่นนะ
1: ใช่แต่ว่าประเด็นนี้คือไฮไลท์ยังไงนะครับจุดยังไงเนาะนะครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะที่หางโจนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเจ้าภาพเนี่ยออกแบบคบเพลิงแบบเปลวไฟนิรันดร์นะในการจุดไฟคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันและมีการจัดจำหน่ายคบเพลิงจำลองให้กับผู้สนใจซื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะเรียกได้ว่าคบเพลิงที่มีเอกลักษณ์ก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้เช่นกันสวยงามนะเห็นคบเพลิงไห
0: ม
1: เออคบเพลิงของประเทศจีนครั้งก่อนเนี่ยเออสวยงามนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้คบเพลิงเขายังไม่ออกแบบมานะออกแบบมาอย่างนน
0: ผมว่าเขายังอุบไว้ก่อนไหม
1: ไอ้ที่ต้องถือไอ้ถือคบเพลิงอ่ะ
0: อ๋อที่จะวิ่ง
1: ที่จะวิ่งอ่ะ
0: คบเพลิงใช่ไหมคบเพลิงของญี่ปุ่นได้
1: เผยชมแล้วใช่ไหม
0: ใช่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเติมเต็มแรงบันดาลใจในใจผู้คน
1: ครับ
0: รูปทรงเป็นดาบซามูไร
1: โอ้สวย
0: คันจิเลข8
1: ตัวอักษรคันจิ
0: แรงบันดาลใจมาจากดาบญี่ปุ่นครับพี่เจ๋งเห็นภาพยัง
1: เห็นแล้วเห็นแล
0: ้
1: ว
0: นี่เป็นงานเท่ไหม
1: เท่นะเท่นะเออก็โทนในสีเงินนะสีบรอนซ์ไอ้สีซิลเวอร์อะไรกันสีเงินเนาะนะครับก็ครบเพลิงเอเชียนเกมครั้งนี้ประสานประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตของเมืองอุตสาหกรรมอย่างไอจิและนาโกย่าผ่านแนวคิดโมโนซูกุริออกแบบให้เห็นการเผาไหม้ภายในครบเพลิงทรงแปดเหลี่ยมนะครับทรงแปดเหลี่ยมก็ทรงแบบเหมือนคันจิเนาะที่ใช้ตัวเลขนี้นะครับแสดงถึงทิศทางของเส้นอักษรสื่อถึงการแผ่ขยายออกไปเพื่อความปรารถนาที่จะพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องโอ้โหสวยงามนะ
0: ผมว่ามันดูเท่ดีนะ
1: เออเหมือนดาบสมุไรเหมือนกันนะ
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากดาบสมุไร
1: ครับ
0: มีส่วนโค้งที่สง่างาม ตัวพื้นผิวโลหะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อสัมผัสแบบอุตสาหกรรมขั้นสูงมันดูล้ำดีนะด้ามจับแปดเหลี่ยมนี่ถูกออกแบบไม้เป็นทรงแปดเหลี่ยมอ้างอิงมาจากตัวอักษรคันจิเลข8
1: ครับ
0: เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างมีความหมายหมดนะกลีบใบมีด8แฉกส่วนยอดประกอบด้วยใบมีดโอบล้อม8ชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นวงกลม1วง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นตัวแทนของความสันติและความสามัคคีของมวลมนุษยชาติผ่านการแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่คบเพลิงแบบโบราณนะเทคโนโลยีมีด้วยนะในคบเพลิงอันนี้นะครับจุดเด่นด้านวิศวกรรมคือตัวคบเพลิงออกแบบมาให้มองเห็นระบบหัวเผาไหม้ด้านในอย่างชัดเจนเพื่อโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีแล้วก็งานการผสานงานคราฟต์เข้ากับนวัตกรรมยุคใหม
1: ่ครับ
0: เขาบอกว่าทนทานทุกสภาพอากาศเลยนะระบบเผาไหม้นี่ถูกทดสอบให้สามารถรักษาเปลวไฟให้สว่างสวยได้อย่างเสถียรไม่ดับง่ายแม้จะต้องวิ่งผ่านพื้นที่ลมแรงหรือมรสุมเขาบอกว่าตัวคบเพลิงนี้เนี่ยไม่ได้ทำเป็นเพียงแค่แบบอุปกรณ์จุดไฟอ่ะแต่มันเป็นงานศิลปะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของเจ้าภาพที่จะส่งต่อความหวังที่จะเชื่อมโยงผู้คน ทั่วทั้งเอเชียเข้าไว้ด้วยกันก็เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งวันเสาร์นี้อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็วิ่งกันไปเรื่อยๆจนถึง19กันยายน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับพิธีเปิดว่า จะเป็นอย่างไรแนวคิดเป็นอย่างไรไฮไลท์เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออก

0: าแล้วด้วยนะแต่เดี๋ยวดูเวลาแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อดีกว่านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปพูดถึงพิธีเปิดข่าวที่มีหลุดออกมาแล้วนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: Asian Game Story
0: เอริยาจุฑานุการวงสวิงสถานเอเชียของโปรเมจจากอดีตสู่ยุคใหม่กีฬากอล์ฟคือสมรภูมิที่ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยึดครองมาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของ2พี่น้องจุฑานุการและในเอเชียนเกมส์2014ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้โปรเมเอเรียจุฑานุการได้นำทัพวงสวิงหญิงไทยสร้างปาฏิหาริย์ที่โลกต้องจารึกในดินแดนที่เป็นมหาอำนาจกอล์ฟหญิงอย่างเกาหลีใต้การคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเขาแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่โปรเมระเบิดฟอร์มเก่งวาดวงสวิงได้อย่างเฉียบคมและทรงพลังพัดลูกลงหลุมในระยะสำคัญได้อย่างมหัศจรรย์พลิกสถานการณ์นำทีมกอล์ฟหญิงไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จช็อกแฟนกอล์ฟเจ้าถิ่นทั้งสนามชัยชนะในเอเชียนเกมส์ครั้งนั้นคือสปริงบอร์ดสำคัญที่ส่งให้เอริยาจุฑานุการก้าวไปสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกในเวลาต่อมามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยหากตั้งใจจริงก็สามารถสยบมหาอำนาจโลกและประกาศศักดาในกีฬาของสุภาพชนได้อย่างภาคภูมิ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับในเบรก2ของเนติไนไลฟ์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้เราก็เกาะติดข่าวดังด้วยเนาะว
0: ัน
4: นี้ก็ข่าวเศร้าของคุณเรแมคโดนัลด์นะครับที่จากไปที่เสียชีวิตไปครับซึ่งก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของกีฬาเหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณเรเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นพิธีกรมากความสามารถนะครับก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักฟุตบอลของทีมทำนงไทยสโมสรนะชุดรองแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติโกเทียครับที่สวีเดนเมื่อปี2531นะครับ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรด้วยนะครับ
4: ครับ
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของพิธีเปิดเอเชียนเกมส์กันบ้างดีกว่านะครับก็มีความเคลื่อนไหวมาแล้วนะ19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็ถ้านับแบบกลมๆก็อีกเดือนนึงพอดีเพราะวันนี้19สิงหาคมนะครับก็สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะมีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโฮะ
4: ครับ
0: ในเมืองนาโกย่านะฮะคนกำกับพิธีเปิดโชว์พิธีเปิดเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานยูกิโกะซูซูมิ
4: ครับ
0: เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และซีรีส์ชาวญี่ปุ่นนะครับไม่รู้พี่เจ๋งเคยดูหรือเปล่า
4: เรื่อง
0: 20 Century Boys เป็นซีรีส์แนวสืบสวนของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นผู้กำกับหลักนะครับทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดเลยเทคโนโลยีโปรดักชันงานนี้เนี่ยได้พันธมิตรระดับนานาชาติอย่างบริษัทต้าเฟงอินดัสทรีจากจีนนะ
4: ครับ
0: ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแสงสีเสียงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพิธีเปิดเอเชียนเกมที่หางโจเนี่ยมารับผิดชอบคือเรียกว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะฮะแนวคิดการจัดงานนี่มาในธีมเรียบง่ายแต่ยั่งยืนนะครับไม่มีการสร้างสนามใหม่เนื่องจากฝ่ายจัดงานเน้นนโยบายประหยัดงบประมาณแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพิธีเปิดเนี่ยก็ใช้สนามกีฬาประจำเมืองนาโกย่านะครับซึ่งมีการปรับปรุงระบบเก้าอี้แล้วก็อัฒจันทร์เพื่อรองรับผู้ชมในครั้งนี้นะครับส่วนแนวคิดการผสานวัฒนธรรมเนี่ยตัวพิธีจะนำเสนอภายใต้คำขวัญของการแข่งขันที่เรียกว่า Imagine One Asia ก็คือจินตนาการถึงเอเชียที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดไอจิเช่นงานหัตถกรรมไม้และประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่าควบคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอันเป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี
4: ้ครับ
0: นี่ก็เป็นพิธีเปิดส่วนมาสคอตไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นกันยัง
4: เห็นยังอ่ะเป็นไงบ้างเลย
0: ชื่อตัวโฮโนฮอนนะมาสคอตประจำการแข่งขันนะ ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นตัวเสือผสมปลาทองหัวสิงสัญลักษณ์ปราสาทนาโกย่านี่จะเป็นตัวเอกในการต้อนรับนักกีฬานะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะโฮโนฮอนมาจากคำว่าโฮโนฮุซึ่งแปลว่าเปลวไฟในภาษาญี่ปุ่นโบราณนะครับสื่อถึงเปลวไฟที่ลุกโชนด้วยความมุ่งมั่นก็การออกแบบนี่เป็นจิตวิญญาณแห่งไฟที่ผสมผสานกับชาชิโฮโกะสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาครับ
4: ครับ
0: หัวเป็นเสือนะตัวเป็นปลานี่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำเมืองนาโกย่าเขาบอกบุคลิกนี่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นและเป็นตัวแทนของกำลังใจจากนักกีฬาทุกคนหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาแต่จริงๆแล้วพอดูรูปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นปลานะก็มีแขนมีขาธรรมดา
4: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นปลามันต้องไม่มีแขนไม่มีขาสิ
4: ใช่ไหม
0: แต่นี่มันมีแขนมีขานะก็เป็นแบบหัวเป็นเสือเหร
4: อ
0: มันหัวมันเหมือนเปลวไฟอ่ะผมว่ามันเหมือนเปลวไฟอ่ะ
4: เนาะเหมือนผมตั้งขึ้นเหมือนเนมาสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
0: เหมือนเบจิต้า
4: เบจิต้านะตัวการ์ตูนชื่อดังใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: โอ้ก็น่าไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กองประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการอธิบายนะแล้วก็เปิดเผยนะครับผมเรื่องของ IG ไงนอน
0: เป็นยังไงครับ
4: ก็เขาว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ก็วัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเนาะมีปราสาทนาโกย่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้วยนะ
0: ที่เที่ยวใช่ไหม
4: ที่เที่ยวไงมีข้าวหน้าปลาไหลด้วยนะ
0: ข้าวหน้าปลาไหล
4: พึ่งสึมาบุชินะครับนี่เป็นไงนอนน่าไปนะ
0: ปลาไหลเกิดมายังไม่เคยกินเลย
4: เอาเหรอฮะ
0: ก็มีโซนเมืองนาโกย่าเป็นแหล่งรวมแลนด์มาร์คสุดฮิตนะครับมีปราสาทนาโกย่ามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่ามีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้าด้วยแล้วก็มีโซนเมืองอินุยามะย้อนยุคซามูไรและประวัติศาสตร์นะครับมีปราสาทอินุยามะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมจิมุระนะครับแล้วก็มีโซนเมืองนาคาคุเตะอันนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของคนรักอนิเมะนะครับเพราะว่าทางกิบิปลาร์คทีมพักสุดฮอตนี่จำลองฉากและโลกแห่งจินตนาการจากอนิเมะค่ายสตูดิโอกิบลิเช่น My Neighbor TotoroSpirit Away แล้วก็ House Moving Castle นะครับนอกจากนั้นที่นาโกย่าเนี่ยยังมีโซนธรรมชาติแล้วก็โซนวัฒนธรรมด้วยนะมีหุบเขาโครังเคซึ่งเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคจูบุช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิลกว่า 4,000 ต้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มสว่างสวยทั่วทั้งหุบเขาเลยนะครับมีโอบาระครับนี่คือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สามารถชมซากุระบานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีได้พร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งของต้นชิกิซากุระที่บานปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเมืองนิชิโอเมืองที่ได้ชื่อว่าลิตเติ้ลเกียวโตครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการผลิตผงชาเขียวมัทฉะคุณภาพสูงนี่เหมาะสำหรับสายคาเฟ่แล้วก็สายชาเขียวเลยนะใครไปที่จังหวัดไอจิไปดูเอเชียนเกมรอบนี้นี่น่าจะได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มที่เลยนะครับก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นอีก1เดือนนะครับก็ถือว่ามีรายละเอียดออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างที่เล่ากันไปนะก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของญี่ปุ่นนะฮะในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม ครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับก็เชื่อว่าเอาจริงๆนะผมว่านักกีฬาแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนนะนอกเหนือจากจะโฟกัสไปที่การแข่งขันแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบมีความรู้สึกอยากไปแข่งครั้งนี้นอกเหนือจากที่จะไปแข่งทำผลงานให้ดีลุ้นคว้าเหรียญแล้วผมเชื่อว่าหลังแข่งเนี่ยคงได้เที่ยวกันสนุกเลยอ่ะ
4: มีที่ไหนบ้างนะเอา
0: ที่เที่ยวมีเยอะเลย
4: มีเยอะนะมีข้าวหน้าปลาไหลเคยกินไหม
0: ข้าวหน้าปลาไหลหน้าไปลอง
4: เหรอโซคัตสึคืออะไรอ่ะ
0: โอ้ไม่รู้จักเลยอาหารญี่ปุ่นกับผม
4: เทบาซากิและคิชิเมงเขาบอกเป็นเมนูขึ้นชื่อของนาโกย่านี่ถ้าไปเนี่ยเราต้องไปนะ
0: เนี่ยผมเล่าให้คุณฟังไปแล้ว
4: อะไรสิ
0: มีเมืองนิชิโอะเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านการผลิตชาเขียว
4: โอ้เหรอไอชาเขียวพี่ชอบ
0: ต้องไปญี่ปุ่น
4: ร้อนๆเนี่ยนะเอ้ยจิบร้อนๆนะชาเขียวนะอืม
0: เนี่ยไปถึงที่เลย
4: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นต้นตำรับ
4: นะกินชาเขียวกับขนมพี่ชอบกินขนมของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีพวกของที่ลึกของเขาเนาะขนมอ่ะของญี่ปุ่นจะมีอร่อยอ่ะจะมีขนมกล้วยของเขาอ่ะ
0: เ
4: คยกินไหม
0: ไม่เคยเลยฮะ
4: เป็นซองสีเหลืองอ่ะเป็นเวเฟอร์กล้วยเฮ้ยอร่
0: อ
4: ยพี่ซื้อมาตอนแรกจะฝากคนอื่นแต่อร่อยกินเองดีกว่า
0: อ๋อเลยกินหมดเลย
4: กินหมดเอ้ยจริงๆอร่อยจริงเป็นเวเฟอร์ถ้าหากว่าใครที่ไปสนามบินหรือว่าจะกลับเนี่ยจะต้องซื้
0: อ
4: เป็นกล่องสีเหลืองทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเวเฟอร์กลิ่นกล้วยอ
0: ่
4: ะโอ
0: ้
4: โหอร่อยมากนนต้องกินนะ
0: พี่เจ๋งเคยไปยังจังหวัดไอจีเนี่ย
4: ไอจีไม่เคยไปเคยไปเที่ยวโอซาก้าแล้วก็ไปนะไปกรุงไปโตเกียวอ่ะ
0: อ๋อนี่เขาบอกไอจิน่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งที่ที่แบบเขาอยากนำเสนอนะ
4: เออเหรอ
0: เขาเลยเอาไปจัดที่จังหวัดนี้ไง
4: ครับ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ไปไง
4: เข
0: าบอกว่าโซนจังหวัดไอจิเนี่ยมันมีความล้ำสมัยทั้งทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมมีกลิ่นอายของว่าเป็นซามูไร
4: ครับ
0: แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามด้วย
4: ใช่ไหม
0: ใช่ครับมันยังมีโซนนอกเหนือจากนาโกย่าใกล้ๆกันมันยังมีเมืองอินุยามะนี่มีปราสาทอินุยามะปราสาทไม้เก่าแก
4: ่
0: ที่รอดพ้นจากสงครามเป็นสมบัติของชาติของญี่ปุ่นด้วย
4: ครับ
0: มีพิพิธภัณฑ์ของเมจิมุระน
4: ี
0: ่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ
4: ่ครับ
0: ที่รวบรวมอาคารแล้วก็สถาปัตยกรรมของจริงจากยุคเมจิครับยุคเมจิคือยุคเปิดประเทศรับวัฒนธรรมตะวันตก
4: ญี่ปุ่นเขาจะมีเป็นยุคเขา ยุคนั้นยุคนี้เนาะย
0: ุ
4: คเมจิก็ยุคก่อนไหมยุคก่อนในนี้ยุคเมจิเนาะ
0: ใช่ไปดูความคลาสสิกได้น่าจะมีเรื่องเล่า
4: ในหน้าไปนะเราเนี่ยถ้าว่าจัดกิจกรรมพาไปก็โอเคนะซึ่งดูแล้วคนที่จะพาไปก็น่าจะเป็น
0: ต้องคนแถวนี้นะ
4: ค
0: นที่เคยไปมาแล้วอ่ะ
4: ต้องเป็นเอ็มอ่ะ
0: โอ้จะโยนให้พี่เจ๋งแล้วเนี่ยไหนจะบอกคนเคยไปมาแล้ว
4: รับรองเป็นเอ็มละดูซอง
0: โอ้โห
4: ครับ
0: โอ้พี่เอ็มไม่เอาอ่ะ
4: นะ
0: โอ้โห
4: เอ็มละ
0: เล่าเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยคนฟังแบบ
4: ฮาไงไปสายไปแนวฮาไง
0: โอ้ไปห่างเดียวเลยเหรอ
4: นะ
0: ไม่เอาความรู้
4: เวลาเขาถามอะไรก็ถามก็โหดเราตลอดนะ
0: เอ
4: าเมืองนี่เมืองอะไรเนี่ยก็ดูสิครับผมเอ็มบอกครับโอ้น่าไปเที่ยวนะ
0: เขาบอกโซนธรรมชาตินี่เขามีหุบเขาโครังเคด้วยนะ
4: ครับ
0: เป็นจุดชม
4: อันนี้อยู่จุดไอจีใช่ไหม
0: อยู่แถวนั้นแหละ
4: ครับ
0: ใช่ครับ
4: อยู่แถวนั้นแหละเน
0: า
4: ะ
0: มีใบไม้เปลี่ยนสีเขาบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิลกว่า 4,000 ต้นนี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม
4: ครับ
0: สว่างสวยทั่วทั้งหุบเขาเลยครับผมที่นี่ก็ที่เที่ยวเยอะนะ
4: ใช่แม่เบียร์กันเนี่ยบอกขนมญี่ปุ่นเนี่ยสู้ครอบกรอบได้ครับก็ต้องขอหารยอดคุณสิครับผมเราชอบอยู่แล้ว
0: ใช่
4: ปัวปาคอนนี่เป็นไงเป็นไง
0: ปัวปาคอน everyday
4: ครับผ
0: ม
4: ส่งมาเป็นนี่ก็หวานเจี๊ยบ
0: ใช่ครับ
4: หวานเจี๊ยบสิอ้าวนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นอนครับแอบคาใจว่าทำไมซิตี้ปล่อยโรดี้ให้เจ้าบุญทุ่มนะครับเมื่อคืนเปิดตัวแบบอลังการเลยที่สเปนเด็กโขงนะครับแต่แอบคาใจที่แฟนแมนซิตี้เพราะว่ากองกลางคนสำคัญจากคนกิตติพัทรโอ้ย โรดี้30เล่ามันถึงเวลา

0: มั้ง30มันก็อาจจะเลยจุดพีคแล้วไหมเนาะโรดี้อะเนาะแกก็อยากจะกลับบ้านแล้วล่ะโรดี้
1: ใช่แล้วหลักๆคือตัวเขาอยากกลับบ้าน
0: ครับ
1: ตัวเขาอยากไป
0: อือ
1: จริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไปเรอัลมาดริด
0: ครับ
1: แต่พอบาร์เซโลน่าเห็นปุ๊บโอ้โหระดับโรดี้อ่ะ
0: อือ
1: เลยยื่นข้อเสนอไปหน่อยปรากฏว่าโรดี้อยากไปบาร์ซ่ามากกว่าอีก
0: ไปอยู่กับพวกละทีมชาติสเปนหลายคนดีกว่า
1: เออเขาบอกว่ามันน่าจะเล่นเหมือนกับทีมชาติอ่ะ
0: อือ
1: มันน่าจะเข้าสไตล์เขา
0: ใช่
1: จริงๆแมนซิตี้ผมว่าเขาถ้าเก็บไว้ได
0: ้ครับ
1: ก็ใช้ต่อแหละแต่ถ้าในเมื่อตัวนักเตะอยากย้ายอ่ะและอายุ30แล้วก็เอาค่าตัวดีกว่า
0: ครับ
1: แล้วจริงๆยังเจ็บอยู่ด้วยนะ
0: โรดี้เหรอ
1: โรดี้ยังเจ็บอยู่นะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออ ต้องไปฟูมฟักสักระยะหนึ่งบาร์ซ่า
0: ครับ
1: แต่บาร์ซ่าก็สบโอกาสอ่ะโอ้โหเห็นนักเตะระดับบัลลงดอแบบนี้อยากย้ายอ่ะก็เอาสักทีดีกว่า
0: ใช่
1: แต่จริงๆปัญหาของบาร์ซ่าตอนนี้มันอยู่ที่กองหน้านะกองหน้าไม่มีนะ
0: ครับ
1: เฟรันตอเรสไปแอชเชแล้ว
0: เรวานก็ไม่อยู่แล้ว
1: เออ
0: ครับ
1: ผู้เล่นอาวาเรสแอดมาดริดก็ไม่ปล่อยจริงๆมันยังไม่บาลานซ์นะหน้าเป้าแท้ๆเนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าระดับโรดี้อ่ะถ้านักเตะอยากมามันก็ต้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆกลางบาร์ซ่าเนี่ยแน่นปึกอยู่แล้วนะเออต้องไปหาหน้าหน่อย
0: ต้องหาหน้าหน่อยนะเจงให้พี่เอ็มตัดคลิปลุ้นรางวัลสิครับเอ็มบอกเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนะครับอ๋อปีไหนไม่รู้เขาบอก
1: อีก4ปีข้างหน้า
0: น่าจะปีหน้าเลยทรงอ่ะครับลุงเบงพี่ดนครับนักเตะคนไหนนับโอ้คริสเตียนโรเมโร
1: ถือศาสนาคริส
0: อ๋อเหร
1: อน้องอาร์มเล่นมุกมา
0: ครับ
1: ก็ชื่อเขาบอกแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ท่านนั้นก็นับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมสวัสดีเข้ามาคุณปลั๊กนะครับคุณชวนานนะครับขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณเรนะครับคุณชวนานคุณเอลิเก้นะไทยเจอเวียดนามไม่น่ารอดนะครับมีกองหน้าบราซิลตัวเทพด้วยเฮ้ยขนาดนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่
1: อ
0: ยแพ้ในบ้านแต่ว่าก็ยังเพียงพอต่อการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะทีมช้างศึกของเรา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เข้ารอบนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้ารอบชิงแล้วนะครับเห็นว่าเปิดขายตั๋วนะลองไปหาซื้อกันได้นะไปเชียร์กันเยอะๆหน่อยเมื่อวานนี้ก็ไปกันน้อยนิดนึงนะครับบอกว่าที่ญี่ปุ่นมีชาชักหรือเปล่าฮะมีไหม
1: ไม่มี
0: มีที่ปลาปิ๊บปุ๊บมีชาชักมีอะไรไม่มีไหมมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: นั่นมันของเรา
0: ของเรานะไม่น่ามีนะ
1: โรตีชาชัก
0: ครับ
1: ว่าก็
0: ต้องแต่ขนมอะไรของเขาก็อร่อยจริงนะ
1: ขนมเขาอร่อยเยอะ
0: อร่อยเยอะแต่ว่าสู้กรอบๆไม่ได้เอ้ยเป็นไงหวานเจี๊ยบ
1: ของเขาดีแล้วแต่ว่ายัง
0: สู้เราไม่ได
1: ้
0: อาหารยอดคนในสุดยอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ็มซุนซับเบลเคยพาหลานชายมาให้พี่เจ๋งสัมภาษณ์หรือเปล่าครับผมก็ทักไปประมาณพันกว่าครั้งอะ
1: ยังไม่ได้เลย
0: คำตอบที่ได้ก็คือโอ้ไม่ว่างครับพี่แต่ไทยรัฐทีวีเอาไปหมดก่อนเอาไปก่อนแล้วตัดหน้าก่อนแล้วพี่นนท์เนี่ยจัดรายการให้เกียรติพี่เจ๋งอย่างมากใส่สูทผูกไทยไม่เหมือนพี่หยองใส่เสื้อทหารสีเขียวขี้กาอะไรของแกมาจัดด้วยทุกครั้งที่มาอ้าว
1: พี่หยองก็อยากเป็นอาหารแล้ว
0: เขาอยากเป็นอาหารนนท์ก็สไตล์ก็เรียบร้อยใช่ไหม
1: ผมสไตล์แบบให้เกียรติคนฟัง
0: ให้เกียรติ
1: ทุกคน
0: ให้เกียรติทุกคน
1: แต่พี่เจ๋งแต่พี่หยองนี่อยากจะไปลบ
0: ชุดทหารก็เสื้อทหารแกเนี่ยก็ใส่ ทุกวันอะแล้วไม่รู้แกซักบ้างหรือเปล่าเนาะรู้สึกจะไม่ซักนะ
1: หรอ
0: เออเห็นแกใส่ทุกวันอะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่จะ
0: โอ้โหกลิ่นมาเลย กลิ่นโชยมาเลย
1: เพราะว่าไปคานในแบบตามสมรภูมิทุ่งหญ้ามาไง
0: ครับ
1: กลิ่นหญ้ามันขึ้นมา
0: โอ้โหมันดูกลิ่นหญ้ามันดูกลิ่นตรัวฮะ อุ้ยพวกคุณเอ้ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทาง TikTok ไทยชนะเวียดนามนะครับเอาก็ยังไม่แน่ใจนะสวัสดีครับทักทายเข้ามานะครับเรือสำราญคอสตาเซเรน่ามาเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือนาโกย่าครับ
1: ถูกไหมที่เราบอกไปถูก
0: นาโกย่าเป็นเมืองชายฝั่งไหมเป็นเมืองติดทะเลไหมเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามกันนะครับผมอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวในช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้เราจะต้อนรับ

0: ย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในบ้านพักเปิดภาพวงจรปิดพบล้มหมดสติช่วงเที่ยงคืนก่อนภรรยามาพบร่างตอนเช้านายกอนุทินหารือทวิภาคีนายกออสเตรเลียพร้อมนำเอกชน14รายเข้าพบก่อนลงนาม2ความตกลงสำคัญเริ่มแล้ววันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าก่อนใช้จริง31สิงหาคมนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องช็อกวงการบันเทิงกันก่อนเลยครับเลย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรดังยุค90เสียชีวิตหลังหมดสติในบ้านพักแล้วก็ภรรยามาพบตอนช่วงเช้าครับโดยตำรวจสน.ประเวศรับแจ้งเหตุพบชายหมดสติเสียชีวิตภายในบ้านพักในหมู่บ้านเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างครับก็พบร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดารานักแสดงอยู่ในสภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพเอราวัณพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากการสอบสวนนางสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การเบื้องต้นว่าช่วงเช้าตอน 6:20 นตนเองตื่นเช้ามาพบว่าเรสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ว่าสามีไม่ตื่นครับแล้วก็ตัวแข็งมีรอยจ้ำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นแล้วก็รีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามีฟุบลงไปบนโซฟาตอนเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนและก็ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งขณะนี้ร่างของเรย์ก็ถึงสถาบันนิติเวชแล้วนะครับเรย์แมคโดนัลด์เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ถือเป็นหนึ่งในไอคอนิกสำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค90จนถึงปัจจุบันครับเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันในปี40และก็ปี41ด้วยบทในภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะและมีผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานมากมายอาทิฝันบ้าคาราโอเกะ2499อันธพาลคลองเมืองแล้วก็โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากผลงานการแสดงแล้วเรย์ก็ยังเป็นที่รู้จักและจดจำในฐานะพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่รายการยุคแรกเริ่มอย่างทีนทอล์กแล้วก็โรมอโลนนะครับไปจนถึงรายการท่องเที่ยวที่เดินทางในช่องที่อ่านเดินทางช่องทางออนไลน์ที่ครองใจคนรุ่นใหม่มาอย่างยาวนานครับ
2: ติดตามภารกิจของนายกอนุทินนะคะนายกอนุทินค่ะเมื่อเช้านี้นะคะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะโดยช่วงเช้านะคะก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการมีนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะจะนายผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นำภาคเอกชนไทยเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจำนวน14คนจาก9บริษัทค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะภายหลังหารือเต็มคณะย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

0: ไทยออสเตรเลียให้ใกล้ชิดและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่75ของความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยการหารือนั้นครอบคลุม4สาขาสำคัญที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีต่อข้อเสนอของออสเตรเลียในการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตอบรับคำเชิญเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการปีหน้าค่ะ
1: วันนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้านะครับก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้การลงทะเบียนครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Thai ID เมื่อดำเนินการสำเร็จนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการใช้งานครับสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะสมกับงานลักษณะใดประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและก็เพลงนอกจากนี้ครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิดนะครับผ่านหลักสูตร AI กว่า96หลักสูตรพร้อมองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft แล้วก็ Open AI ครับ
0: มาตามกันที่กรณีข้อพิพาทปมการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินคลองวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อช่วงเช้านี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปติดตามปัญหาดังกล่าวนะคะขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าค่ะก็ไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลด้วยตนเองเพราะว่าต้องฟอกไตนะคะก็เลยมอบหมายให้ทนายความแล้วก็วัยยาวัจกรมาชี้แจงแทนค่ะขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีกรณีมีการปิดทางเข้าออกวัดซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการทราบตัวผู้เกี่ยวข้องและก็เตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงขั้นตอนการโอนโฉนดที่ดินเป็นของวัดส่วนประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในวัดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะด้านนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ข้อมูลว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการไปรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะประเด็นโฉนดที่ดินของวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะท่านี้คณะกรรมการเตรียมนำข้อมูลไปพิจารณาโดยเร็วพร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่วัดป่าอดุลยารามดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะคะบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยวานนี้เนี่ยนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับฝ่ายกฎหมายก็ไปแจ้งความคดีกับนางบัวไขสระสมุทร ผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินกรณีขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายแต่ระหว่างดำเนินการเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายค่ะจึงมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทนได้บอกว่าหลังรับเรื่องแจ้งความได้สอบปากคำพนักงานที่ดินทั้ง2คนก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ประจำเคาน์เตอร์รับเรื่องแล้วก็หัวหน้างานที่เป็นผู้เซ็นให้ดำเนินการตามขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทางที่ดินจังหวัดนำมามอบให้รวมถึงตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก่อนจะพิจารณาออกหมายเรียกนางบัวขายค่ะขณะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังวันนี้ได้มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเบื้องต้นเข้าข่าย2มาตราก็คือการให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา137และการที่เจ้าพนักงานขอจดข้อความลงในเอกสารเข้าข่ายเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการด้วยค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะชี้ฐานความผิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเด็ก11ปีเครียดสูญเงินไปกว่า1ล้านนะครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ติดตามข่าวกันต่อครับเด็ก11ปีเครียดสูญเงินกว่า1ล้านครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรร์ไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าครับนายแทนคุณจิตอิสระพากลุ่มเยาวชนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับหลังจากถูกนายมอชายรายหนึ่งใช้ความสนิทสนมในวงการการ์ดเกมชักชวนสั่งซื้อและลงทุนการ์ดเกมโปเกมอนการ์ดหายากจากต่างประเทศครับอ้างว่าสามารถจัดหาแรร์ไอเทมมูลค่าสูงก่อนบ่ายเบี่ยงไม่ส่งสินค้าอ้างติดต่อมอแล้วก็ถูกอายัดเพราะภาษีสุดท้ายบล็อกการติดต่อแล้วก็ปิดเพจหนีไปเลยครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายแล้ว25รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยมีเด็กคนหนึ่งครับวัย11ปีถูกหลอกสูญเงินไปแล้วกว่า1ล้านบาทต่อการ์ด1ใบกลุ่มเยาวชนผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนแล้วก็สั่งซื้อการ์ดเกมหายากเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เพื่อขอให้ติดตามดำเนินคดีกับชายรายหนึ่งซึ่งผู้เสียหายระบุว่าใช้ชื่อย่อว่านายโมม้าหลังถูกชักชวนให้สั่งซื้อแล้วก็

0: งทุนในการ์ดเกมโปเกมอนรวมถึงการ์ดสะสมหายากจากต่างประเทศครับแต่กลับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณ25คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการ์ดเกมซึ่งมีการซื้อขายแล้วก็สะสมการ์ดหายากเป็นงานอดิเรกรวมถึงนำการ์ดมาซื้อขายต่อเพื่อสร้างนะครับรายได้นายแทนคุณเปิดเผยว่าพฤติกรรมของนายโมมาครับมีลักษณะเข้าไปแฝงตัวตามงานอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกมทำทีเป็นผู้ที่รู้จักวงการแล้วก็สามารถจัดหาการ์ดหายากจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะการ์ดที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมช่วงแรกนายโมจะรับสั่งซื้อการ์ดแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศโดยการ์ดเกมบางประเภทมีราคาตั้งแต่กล่องละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทและหากเป็นการ์ดหายากหรือว่าแรร์ไอเทมราคาสามารถเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ15ปีเล่าว่าระยะแรกมีการสั่งซื้อสินค้ากับนายโมมาได้รับของจริงก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีการบอกต่อในกลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมเมื่อมีการสั่งซื้อในจำนวนเงินที่สูงขึ้นกลับเริ่มมีปัญหาครับนายโมมาผัดผ่อนการส่งสินค้าอ้างเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสินค้าถูกอายัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องของภาษีและต้องชำระเงินเพิ่มเติมก่อนจะไม่สามารถติดต่อรับสินค้าได้แล้วก็ติดต่อนายโมมาได้และที่สำคัญครับผู้เสียหายที่มารวมตัวกันร้องเรียนดังกล่าวมีเด็กชายวัยเพียง11ปีรายหนึ่งครับเครียดมากเพราะว่าสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังจากถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากรายไอเทมแล้วไม่ได้สินค้าก็เดินทางเข้าแจ้งกับตำรวจปอสด้วยครับ
1: กองทัพเรืออาเซียนผนึกกำลังรับมือความท้าทายทางทะเลค่ะพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมที่โรงแรมแมนดารินเรนเตนกรุงเทพนะคะมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเข้าร่วมค่ะพลเรือหญิงณภัสกรทิพโสผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือไทยต้องการผลักดันว่าทะเลนั้นไม่ควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนอาเซียนสภาพแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนทั้งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามข้ามชาติความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตใต้น้ำซึ่งไม่มีประเทศใดรับมือเพียงลำพังได้จึงอยู่ที่การทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้ำให้กองทัพเรืออาเซียนมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Blue Economy หรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวน้ำท่วมมิดชั้น1แล้วก็เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดครับความแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้น1หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวมวลน้ำครับทะลักลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำขว้างอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลปัวแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงจนบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมเกือบมิดชั้น1ขณะที่บริเวณบ้านแก้มหมู่ที่4ซอย2มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือด่วนมีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระแสน้ำป่ายังตัดขาดเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางที่น้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดผ่านไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข12

0: 56สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายรถไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือว่า call broadcast ไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวงผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50ซมครับก็ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินไปแล้วทางนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้ประชาชนเฝ้าระวัง18-21สิงหาคมนี้ครับเนื่องจากภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยาเสี่ยงเกิดน้ำป่าในหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาเตรียมพร้อมอพยพและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ในเจเศรษฐมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์กำชับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือและก็สั่งการได้อย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถเร่งเบิกจ่ายงบช่วยเหลือได้ทันทีครับเน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงและอาหารการกินต้องจัดดูแลให้อิ่มท้องทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนและเงินเยียวยาครับหากท่วมติดต่อกัน3วันก็ให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีครับ
1: ดูสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะคะแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนล่าสุดอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนค่ะแต่ก็ยังต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเพราะว่ายังมีความเสี่ยงถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะส่งผลให้น้ำโขงสูงอีกรอบนึงนะคะนอกจากนี้มวลน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลักก็ไหลมาสมทบด้วยเพราะว่ามีปริมาณเกินความจุทุกสายล้นพื้นที่การเกษตรและท่วมนาข้าวค่ะภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว 60,000 ไร่หนักสุดก็คือพื้นที่ติดกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 30,000 ไร่ถ้ามีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะสำนักงานชลประทานนครพนมเสริมเครื่องผันน้ำตามจุดระบายน้ำในลำน้ำสาขาเร่งระบายน้ำลงน้ำโขงรวมถึงเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอพื้นที่ตำบลท่าค้ออำเภอเหนือนครพนมเพื่อระบายลงน้ำโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเหนือนครพนมค่ะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อสระแก้วปราจีนบุรีกังวลปัญหากากอุตสาหกรรมอาจกระทบแหล่งน้ำครับหลังน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าทุกปีจนลงหาปลาไม่ได้ขณะที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปหาสาเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หลังชาวบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวนะครับน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าปกติท่ามกลางความกังวลว่าปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อสระแก้วและปราจีนบุรีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำโดยขณะนี้ครับยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันสาเหตุนายวิทยาด่านลาเคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลหนองว่าบอกว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะมีการปลูกอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังพืชผักสวนครัวยูคาลิปตัสและก็ปาล์มน้ำมันตามปกติครับเมื่อน้ำในคลองลดลงจะมีวัชพืชขึ้นและเมื่อน้ำหลากและรอกแรกเข้าท่วมวัชพืชจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแต่ว่าปีนี้กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าที่เคยจนชาวบ้านลงไปหาปลาไม่ได้ครับกังวลถึงคุณภาพน้ำทั้งนี้จากปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นกรมควบคุมมลพิษเตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวัดและห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองและชลบุรีก็จะนำศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เข้ามาใกล้พื้นที่ปราจีนบุรี

0: มากขึ้นหากมีตัวอย่างที่ต้องตรวจจำนวนมากอาจจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนค่ะสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองโคคาแล้วก็เมืองอันเอนดินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาไปทางใต้ราว10กิโลเมตรที่ความลึกจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ทั่วทั้งกรานาดาและก็จังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock ตามมาอีกขนาดรุนแรงที่สุดอยู่ที่ 4.3 และ 4.2 ค่ะเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เมืองกรานาดาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว 5.0 เมื่อวันเสาร์ซึ่งในครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ทางการสเปนประกาศคงระดับแผนรับมือฉุกเฉินจากภัยแผ่นดินไหวที่ระดับ1และก็แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยืนใกล้แนวอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของร่วงหล่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนนะคะอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่เศษอิฐและปูนจากส่วนหน้าของโครงสร้างอาคารหลุดร่วงลงมาบนทางเท้ารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายค่ะ
0: สหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดการซ้อมรบร่วมกันครับเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีใต้และก็สหรัฐครับตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและก็รูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อ17สิงหาคมครับจะถูกปรับลดลงแล้วก็สิ้นสุดลงในวันที่21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงความร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครับส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงบางส่วนก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การรบแทนครับ
1: ฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกบิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำท่วมเมืองถนนเสียหายและยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาไปทำให้ประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะด้านสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีก็ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมเมืองอันโตฟากาสตาทันทันเมคิโยเนสและโตโกบิยาพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนในชุมชนชายฝั่งปาโปโซเมืองทันทันหลังน้ำป่าทะลักลงจากร่องเขานำพาโคลนไปสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนค่ะ
0: ก็ตอนนี้นะครับภารกิจของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.ตอนนี้นะครับก็มีการปรับภารกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บินด่วนไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่บอกให้นายยศชนันท์ช่วยลงพื้นที่หน่อยครับไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เย็นนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนายชุชนันท์ปรับแผนในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวน่านแล้วครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
2: ์ Asian Game Story
3: สุภัทรเศรษฐุรัตน์ราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทะยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของเอเชียนเกมส์กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุรัตน์บนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภัทรเศรษฐุรัตน์คือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้

0: 12:00 น. 34 น. นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับก็อ่ะนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้โอ้โหเที่ยวสดของเรามีแขกรับเชิญมาอบอุ่นมากนะครับแต่ว่าต้อนรับก่อนนะทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ครับสวัสดีพิวิทย์เนาะพิวิทย์เป็นทีมครูครูชีฟใช่ไหมเป็นคือครูชีฟคือเป็นทีมงานดูแลใช่ไหมครับดูแลภาพรวมใช่ไหมขยับเข้ามาได้เดินนี
1: ่ครับใช่ครับก็เป็นผมมาเป็นตัวแทนของฝั่งทีมงานครับ
0: ฝั่งทีมงาน
1: ที่หลักๆผมก็จะคอยดูแลพวกของอินจิเนียร์แล้วก็ทีมงานที่เป็นช่าง
0: ครับผมแนะนำหัวหน้าก่อนนะฮะแล้วก็แนะนำน้องเล็กก่อนเลยกันเนาะนะครับน้องกั๊บนะครับทีเดนไนนะทีเดนไนทับทีมนี่เราเคยเจอกันแล้วนะครับนึกว่าน้องเตวรากรไม่ใช่นึกว่านักฟุตบอลไม่ใช่นะนะครับแล้วก็นักขับนะครับสอนนักขับซึ่งกำลังลุ้นแชมป์ในเอเชียนโรดซิ่งในฤดูกาลนี้อยู่นะครับเอาน้องเล็กก่อนแล้วกันไอเดียแล้วกัน

0: กันนะครับกิตติพัฒน์เขื่อนคำนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีไอเดียด้วยแล้วก็สวัสดีนะครับนักขับมอเตอร์คอร์สแล้วกันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะตับเตียนะครับซามูนนะครับโอ้สวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะครับวันนี้เข้ามาอบอุ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาคุยกันคุณบอยเขาส่งข้อมูลมาให้เนี่ยโอ้เยอะเลยโดยเฉพาะผลงานล่าสุดที่สนามที่ประเทศอินโดนีเซียในศึกเอเชียโรเลซิ่งใช่ไหมฮะไปพี่วิทย์ไปไงภาพรวมของการแข่งขันโดยเฉพาะสนามล่าสุดดีกว่าเห็นว่าเข้มข้นน่าดูเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็เรียกง่ายๆว่าทีมงานเกือบเป็นไบโพล่าครับก็วันนึงของน้องไอเดียก็คือได้ขึ้นโพเดียมอันดับที่หนึ่งแต่ว่าของพี่ใหญ่เรากลับกลายว่าเสียโอกาสล้มในรอบรองสุดท้ายก็พลาดคะแนนไปเยอะอยู่แต่ว่าวันอาทิตย์กลับกันกลายเป็นว่าไอเดียล้มตั้งแต่ออกไปรอบแรกแล้วก็กลับมาเป็นพี่ใหญ่เราโชว์ฟอร์มตามคาดก็คือกลับมาเป็นที่หนึ่งก็คือรางวัลให้กับทางเราอีกครั้งหนึ่ง
0: อันนี้สนามที่4
2: สนามที่4ครับ
0: สนามที่4
2: อินโดนีเซียมา
0: ที่อินโดนีเซียนะครับที่มาเดนิก้า
2: ใช่ครับ
0: สนามนี้ความยากง่ายเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับเห็นว่าสนามค่อนข้างโหดเหมือนกันใช่ไหมเพราะเจอนักแข่งของอินโดนีเซียด้วยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับเจ้าถิ่นก็คือสนามนี้เป็นค่อนข้างเป็นสนามที่ยูนิคมีความเฉพาะของสนามตัวสนามเองก็ทำงานยากอยู่แล้วด้วยแล้วก็โอกาสที่จะได้ไปขี่ต่อไปซ้อมมันน้อยมากเพราะอยู่ต่างประเทศเป็นอยู่บนเกาะของเกาะหนึ่งของอินโดนีเซีย
0: อ๋อเป็นเกาะ
2: ใช่ใช่คือเกาะเนี้ยจริงๆก็คือเป็นเกาะท่องเที่ยวมากกว่ามีชายหาดมีภูเขาให้เทคกิ้งให้เดินป่าอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยแต่ว่ามีสนามเพิ่งเปิดใหม่ก็ MotoGP ก็ใช้ที่นี่เหมือนกันแล้วก็เป็นสนามที่ความจริงอนุภาพเราเคยมีประสบการณ์กับ World Superbike World Super Sport ที่นี่ในปีแรกที่เราไปกันแต่ก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าสนามมันค่อนข้างอันตราย
0: ครับ
2: ใช่ใช่เพราะว่าแท็กด้วยความที่เขาไม่ได้ขับบ่อยต่อปีทำให้มันลื่นมีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งลายสนามก็จะค่อนข้างแบบเลนแคบมากมีแบบช่วงแซงกันได้ยากอะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยปีนี้ก็เลยทางผู้ใหญ่ก็เลยให้นโยบายเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นก็ทำให้นักแข่งเราแล้วก็ทีมงานมีการเตรียมตัวที่เยอะมากก่อนที่จะไปสนามนี้ครับได้ซ้อมก่อนที่จะเข้ารายการประมาณ 2-3 สัปดาห
0: ์
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็แจ๋วเลยผลงานก็เลยออกมาเป็นที่เรียกว่าค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนที่ประสบการณ์ที่นี่เราบอกว่าโอ้โหที่นี่ของดุ
0: ของดุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ
2: ่จะไม่ค่อยได้คะแนนออกมาหรือจะไม่ค่อยได้รับประสบการณ์ที่ดีออกมาเท่าไหร่ในปีก่อนๆหน้านี
0: ้ใช่แต่เหมือนสนามรับบ้านของตีไหมอ่ะตีเพราะว่าก็ไปแข่งขันเวิร์ลซูเปอร์ไบค์มาก่อนใช่ไหมสอนรถการใช่ไหมฮะ
3: ใน1ปีครับคือ2023ครับ1ครั้งที่มาเดริก้าครับก็แต่จริงๆแล้วเราได้ประโยชน์จริงๆเลยคือวันที่เราไปฝึกซ้อมได้มีโอกาสทางผู้ใหญ่ได้มองเห็นว่าเราควรไปเตรียมตัวก่อนเน
0: ี่
3: ยแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมขับขี่ในสนามจริงใกล้ๆกับวีคแข่งก็คือเป็นยามาฮ่าซันเดย์เรสของทางอินโดนีเซียเราก็เลยได้ไปตรงนั้นคือได้ประโยชน์สูงสุดครับในส่วนของ World Super Sport ตอนนั้นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่รถต่างกันที่ยางเราใกล้เคียงสุดก็คือการที่เราได้ไปซ้อมครับมีโอกาสได้ไปซ้อมถือว่าดีที่สุดครับ
0: เพราะว่าตีกันในภาพสมบูรณ์คือรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600cc คือยากเหมือนกันนะเพราะไม่พิบิทเพราะว่าแต่ละทีมเขาต้องมีนักขับอย่างน้อยก็รุ่นหนึ่งก็สองคน
2: ใช่
0: ทีมสองคนแต่ว่าของเราของยามาฮ่าเทเลซีทีมี
2: รุ่นละคันใช่
0: รุ่นละคันแต่ว่าตีกันในภาพสมบูรณ์ก็ยังเบียดแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับเห็นในภาพทางเพจยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมมาเนี่ยเราไปเซตติ้งก่อนจะไปสนามแต่ละสนามเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก่อนจะถึงการแข่งขันประมาณสักสัปดาห์หนึ่งได้ไหม
2: โดยเฉลี่ยก่อนเข้าเลสวีคครับก็คือเลสวีคจะเป็นศุกร์ซ้อมเสาร์คอลิฟายแล้วแข่งเลส1วันอาทิตย์ก็จะเป็นเลส2แต่ว่าเวลาเราเข้าเลสวีคก็คือว่าทุกครั้งที่ย้ายสนามอ่ะก็เหมือนเราแพ็คของทุกอย่างเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเราก็ไปเปิดเพื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่ของสนามนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางกันประมาณวันอังคาร
0: ครับ
2: แล้วก็เริ่มได้ทำงานก็สนามใกล้ๆก็เดินทางตั้งแต่เช้าวันอังคารบ่ายเข้าสนามเปิดเริ่มเปิดตู้ได้แต่เป็นสนามอเมริกาเนี่ยเดินทางอย่างเดียวก็ประมาณ10ชั่วโมงแล้วเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางตั้งแต่วันจันทร์เพื่อให้ทีมงานได้มีเวลาพักแล้วก็วันอังคารก็เริ่มงานได้ปกติใช่ใช
0: ่118แต้มโพเดียมทุกเลสเปล่าตี
3: เรามีพลาดที่เซปังนะฮะในเลสที่2ก็คือล้มไปครับ ก็จมดับ12แล้วก็มาพลาดที่มาเดริก้าไม่มีแต้มในเลสที่1ครับแล้วเราก็มาได้โพเดียมอันดับ1ในเลสที่2ก็ถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วเกือบทุกๆเรามีโพเดียมอยู่แล้วตอนนี้ครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าเลสนั้นเลสนี้เรามีปัญหามากน้อยแค่ไหนอะไรครับ
0: 9คะแนนนี้ตามหลังนักบิ

0: ผู้นำในรุ่น S 600
1: ครับ
0: มาเลเซียใช่ไหม
1: ครับผู้นำเป็นมาเลเซีย
0: มาเลเซีย
1: สนามหน้าก็เป็นบ้านเขาด้วย
0: โอ้โหเซฟังด้วย
1: ครับถือว่าเป็น
0: ต้นเดือนหน้าใช่ไหม
2: ต้นเดือนหน้า
0: สนามห้า
2: ใช่ครับถูกเลื่อนขึ้นมา1สัปดาห์เนื่องจากสนามเขาถูกใช้เป็นสนาม F1 แล
0: ้
2: วสนามเขาต้องการการปร
0: ับ
2: ปร
0: ุ
2: งใช่ใช่การปรับปรุงล่วงหน้าก็เลยถูกเลื่อนขึ้นมาอีก
0: นั่นคือ600 cc มาที่ไอเดียนะครับรุ่น AP 200 cc คือรุ่น Asia Production 214คนนี้ก็เป็นไงไอเดียผลงานเอาผลงานล่าสุดดีกว่าเป็นไงบ้างเลย
3: ก็
0: ดันน้อยแค่ไหนฮะการขับของเราฮะ
3: ก็ที่อินโดนีเซียก็เลฟ1ก็สามารถคว้าตำแหน่งที่1ได้ครับ
0: ครับ
3: ก็ด้วยรถที่รถเรามีการโดนตัดรอบไป400รอบครับก็ซึ่งผมคิดว่าเป็นเขาเรียกไงครับเป็นการขับขี่ที่ต้องใช้ไหวพริบด้วยแล้วก็เรื่องของการวางแผนนะสำหรับสนามนี้ครับ
0: เพราะทิ้งคะแนนเท่าไหร่45
3: 45
0: ครับเป็นกฎใช่ไหมท่องรถรอบเท่าไหร่200รอบใช่ไหมครับ
2: ทุก25คะแนนที่1ใน5มากกว่าอันดับที่6ครับจะถูกลด200รอบแต่ของเดียตอนเนี้ย200รอบเครื่องยนต์เครื่องยนต์ Yamaha R3 เนี่ยสูงสุดตามกติกาอยู่ที่ 12,500 รอบ
0: ครับ
2: เขาจะโดนลด200รอบไปแล้วตั้งแต่สนาม1สนาม2เขาโดนลดไปอีกละ200รอบก็เป็นทั้งหมด400รอบแล้วครับ
0: โอ้โห
2: ใช่ๆๆ
0: ครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงบ้างเลยเห็นญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนฮะ
3: ก็ที่ญี่ปุ่นครับก็รู้สึกยากนิดนึงครับกับการที่โดนตัดเพิ่มเป็น400รอบก็รู้สึกว่ายังปรับตัวกับรถได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ครับเพิ่งเป็นครั้งแรกด้วยที่โดนตัดรอบเป็น400รอบครับก็เลยแบบบางจุดก็ยังแบบยังไม่เข้าใจกับรถยังแบบปรับตัวไม่ได้แต่ก็พยายามแบบประคองให้ได้แต้มมากที่สุดครับ
0: ครับนอกจากทางไอเดียแล้วมีน้องกัสด้วยนะน้องกัสได้สิทธิ์ไวการ์ใช่ไหมฮะได้สิทธิ์ไวการ์แข่งขันในรุ่น AP 210ในรุ่นเดียวกับของไอเดียไปแข่งที่สนามไหนบ้างเลย
4: สิทธิ์เวกาของผมปีนี้มีที่ได้ทำการขันมาก็มีที่มาเลเซียสนามหนึ่งแล้วก็ที่ไทยสนามหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นเวกาอีกรอบที่มาดาลิก้าอินโดนีเซียนะครับ
0: เห็นว่าผลงานเนี่ยแซงจากกริดออกสตาร์ทอันดับที่20ขึ้นมาจบอันดับที่8เลยเหรอ
4: ใช่
0: ในเลสแรกเลยนะเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนเอ่ย
4: ก็ในเลสแรกผมก็รู้สึกเหมือนมีความกดดันอยู่นิดหน่อยครับเพราะว่าอันดับออกสตาร์เราไม่ดีอยู่ตั้งอันดับที่20ครับแล้วก็ผมก็เลยไปนั่งคุยกับทีมว่าผมจะทำแบบนี้ได้ไหมได้ไหมเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าเราเป็นคนเหมือนมีของอยู่แล้วครับก็คิดว่าทำได้ผมก็เลยกลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าถ้าอยากชนะก็ต้องลองพยายามดูลองสักตั้งดูว่ามันทำได้ไห
0: ม
4: ก็ผมก็เลยขาออกสตาร์ทไปเริ่มตั้งแต่ต้นเกมก็เริ่มไล่แสงครับไล่ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะมีโอกาส
0: ครับนี่ขึ้นมาจากบูรคูใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: ของครับแต่ไหนเกิดผลถ้าดูจากผลงานคุณวิทักษ์ผลงานของน้อง
2: จริงๆแล้วอย่างที่น้องได้สิทธิ์ไวการ์ก็ถือเป็นเรื่องยินดีกับน้องด้วยส่วนหนึ่งแล้วก
0: ็
2: น่าชื่นชมตรงที่ว่าปกติสนาม1สนาม2ที่น้องได้ไวการ์ครับก็คือไปไวการ์ในฐานะทีมร่วมกับของทางไทยยามาฮ่าซึ่งเราก็ต้องหาโอกาสให้เด็กไทยอยู่แล้วแต่ว่าอย่างสนามที่ผ่านมาเป็นไวการ์ของทีมต่างประเทศที่เขาจิ้มมาที่เราว่าเฮ้ยขอยืมนักแข่งคนนี้ได้ไหม
0: แสดงว่าไปตัดนักอีกทีมนึง
2: ใช่เขาไปนั่งขี่ให้กับอีกทีมนึงซึ่งด้วยบรรยากาศแล้วเขาแสดงว่าเฮ้ยเด็กของเราเนี่ยมีศักยภาพพอนะเฮ้ยมีทีมต่างชาติเขาเลยเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาได้ไปอาจจะไปทำผลงานให้เขาได้แล้วเขาก็ทำได้จริง
0: ๆ
2: เพราะว่าปกติทีมอ่ะไม่เคยอย่าเรียกว่าติด1ใน10แล้วทีมเขาเองที่เป็นนักแข่งเขาเองอ่ะไม่เคยติด1ใน15เขาก็พูดเองวันนั้นเขาดีใจกันทั้งทีมเลยแทบจะแบบแข่งเสร็จวันเสาร์แทบจะอยากฉลองแบบปิดงานแล้วเพราะว่าน้องขึ้นมาได้ถึงอันดับ8ซึ่งเขาบอกว่าผู้เจ้าของทีมบอกว่าเขาแข่งรถมาในทีมไม่เคยเห็นที่ชื่อทีมตัวเองอ่ะอยู่ในบรรทัดแรกของการแข่งขันเลย
0: หน้าแรก
2: ใช่ใช่ก็คือตก15ตกท็อป15ตลอดใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่น้องไปคนเดียวก็คือเขายังเอาทีมงานไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้ทั้งทีมงานทั้งวิศวกรทั้งช่างแล้วก็นักแข่งเนี่ยโชว์ศักยภาพ ถึงแม้ว่าจะใช้รถทีมเขาที่เราไม่ได้เซตไม่ได้สร้างมาตั้งแต่ต้นเราก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีติดท็อป10แล้ววันที่2วันแข่งเลส2ก็ขึ้นมาถึงอันดับที่6ได้ด้วยจากการสตาร์ทที่20เหมือนกันนะครับใช่ๆก็คือ
0: นี่คือเป็นผลผลิตจาก Yamaha RC Brookoo Asia Pacific Championship ในฤดูกาลนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยเพราะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นอยู่นะฮะแล้วหลังจากนี้ไปนะครับอีก2สนาม4เรสนะครับก็ต้นเดือนกันยายนใช่ไหมฮะที่เซปังสนามของประเทศมาเลเซียนะครับวางแผนยังไงฮะเตรียมการยังไงคุณวิทย์ฮะหลังจากนี้ไปฮะ
2: ก็เดี๋ยวก่อนถึงที่จะต้องเดินทางไปสัปดาห์ที่แข่งขันที่ประเทศมาเลเซีย
0: 4-6กันยายน
2: ใช่ก็จะมีช่วงซ้อมช่วงปลายเดือนนี้ครับก่อนที่จะเดินทางก็จะมีซ้อมที่สนามช้างบุรีรัมย์ก่อนซึ่งคาแรคเตอร์ของสนามช้างกับเซปังเนี่ยในแง่ของการเซตอัพตัวรถแล้วก็วิธีการขี่อาจจะดูเป็นใกล้ๆกันเพราะว่าเป็นสนามไฮสปีดแล้วก็มีโค้งต่อเนื่องกับมีจุดเบรกค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นน่ะเข้มข้นขึ้นก่อนที่จะเข้ารายการจริงเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะไปซ้อมที่เซปังอีกแล้วครับใช่ก็คือเข้ารายการไปเลยทีเดียว
0: ครับแล้วใบนี้วางแผนยังไงบ้างเลยเพราะว่าสนามที่เซปังเล็กก็ตามหลังเข้าอยู่ดีฮะในรุ่น600 ดีซีฮะวางแผนยังไงบ้างเลยบุกเลยไหมหรือว่ายังไงดีฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาปิดฉากที่สนามที่ช้างนะสนามสุดท้ายที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับ4-6ธันวาคมนี้สนามในบ้านเราเลยฮะ
5: ครับ
0: ก็ยังไง
5: จริงๆเราต้องกอบโกยแต้มให้ได้มากที่สุดในเซปังนี่นะฮะสนามเรา5เพราะว่าเราอยากจะมาทำงานง่ายขึ้นในสนามโอมเลสของเราที่เราถนัดแล้วก็ถ้าเราไปโกยแต้มได้มากที่สุดที่มาเลเซียนะมันจะเห็นรูปเกมแล้วว่าเราจะวางเกมบุกหรือว่าเกมรับต่อไปในสนามที่6ก็ถือว่าสนามที่5เป็นสนามเหมือนหน้าชี้ชะตาเหมือนกันครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับ
0: ครับครับผมก็คือเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด
5: ใช่ครับ
0: คือทีมเขามี2นักขับ2คนใช่ไหมคร
5: ับใช่ครับทีมเขามีนักขับ2คนซึ่งเขาเองก็อาจจะวางเกมมาต้องมีตัวบล็อกเราแน่น
0: อ
5: นครับเราเองก็ต้องวางเกมทั้งเกมหนีแล้วก็เกมที่เซฟแต้มหรือว่าอะไรงี้ก็ต้องดูในผลการควอลิฟายครับถ้าเราสตาร์ทดีตำแหน่งดีก็ทำงานได้ง่ายในเลส
0: ครับแล้วไอเดียนะฮะเป็นไงบ้างเอ่ยเพราะว่าถ้าจะปิดจ็อบที่เซปังแล้วนะฮะหรือว่าไงฮะแล้วก็มาฉลองแบบสบายๆหน่อยที่สนามในบ้านเราที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลฮะ
3: ครับก็สำหรับที่เซปังนะครับก็ถ้าแบบว่าจังหวะโอเคทุกอย่างแบบว่า 100% ก็จะพยายามปิดแชมป์ที่เซปังให้ได้ครับหรือว่าบางจังหวะที่50-50แบบก้ำกึ่งก็จะพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมาไฟติ้งกันอีกทีที่สนามบ้านเราที่บุรีรัมย์ครับผม
0: ครับสมมุติถ้าโอ้โหตัวนี้นำขาดเหมือนกันนะ45คะแนน45คะแนนเนี่ยปิดได้ไหมฮะที่2เลทที่เซปางพอได้ไหม
3: จะพยายามครับ
0: อย่ากดดันเนาะเพราะสิ เออนะฮะนะฮะแล้วในส่วนของน้องกัปตันกันเอาผลงานของที่ในขอย้อนกลับไปที่บลูคูเดี๋ยวมันเป็นไงบ้างเอ่ยตอนนี้พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเพราะก็มีน้องอิงด้วยใช่ไหมที่ขับด้วยใช่ไหมครับครับเป็นไงบ้างเอ่ย
4: ก็หลังจากที่สนาม3ที่ผ่านมาที่มินานิก้าก็ผมสามารถคว้าอันดับ1ในลิสต์แรกมาได
0: ้
4: แล้วก็คว้าอันดับ2ในลิสต์ที่2มาได้ครับก็คะแนนตอนนี้ตามผู้นำอยู่3คะแนนครับก็ผมคิดว่ามันพอมีลุ้นที่จะเป็นแชมป์ในปีนี้ได้ครับแล้วก็ส่วนสนามต่อไปที่โมเดกิประเทศญี่ปุ่นก็เป็นงานที่ค่อนข้างยากอยู่ครับเพราะว่าเป็นสนามที่เราไม่เคยขี่เลยแต่ว่าผมก็คอยทำการบ้านคอยดูคลิปคอยไอ้นี่ตลอดคอยเช็คเรื่อง data เกียร์จากไอเดียแล้วก็ทางทีมงานตลอดครับก
0: ็3สนามแรกคว้าไป4โพเดียมเลย
4: ครับ
0: ใช่ไหม1ชัยชนะแล้วก็เก็บคะแนนสะสมได้102ใช่ไหมทีเนี้ย
4: ครับ
0: ครับรังรองจ่าฝูงตามหลังอยู่2คะแนน
4: ใช่ครับ
0: โอมิน่าแหละฝั่งของที่เขายืมเราไปขับ เขาชื่นชมผลงานของนักขับไทยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่คร
0: ับ ครับ
2: แล้วยิ่งมานาฬิกายิ่งโชว์ฟอร์มแบบขึ้นโพเดียม2วันติดเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็
0: ขาเอ้ย
2: นี่น้องทำได้จริง
0: น้องนี่มาจากไหนใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมฮะอ๋อจกรเตะบอลเตะมาละก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช
2: ่คล้ายคล้ายคล้ายที่เขาบอกคล้ายคนถิ่นเนี่ยคล้ายถิ่นเนี่ย
0: ผมเขาเรียกคล้ายคนคนแรกเขาเรียกเป็นคนอินโด
2: ว่าแล้วเก่งจังเลยอะไรครับสนามในบ้าน
0: เขาเป็นแฟนแฟนในที่มาเลเซียเขาบอกเออนักขับอินโดหรือเปล่าเราบอกไม่
2: ใช่ใช่แต่ลูกหัวยิงในเพจเขามาถามว่าไอ้คนซ้ายนั่นชาวไทยน้องอิงรู้จักเป็นดาราด้วยอันนี้เขาบอกเอ๊ะอินโดนี่ไม่ใช่
0: เขาเรียกเป็นใครวะเนี่ยเป็นอินโดใช่ไหม
6: ฉันคิดว่าคุณเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ๋อถามสิริอ๋อแล้วเป็นคนอินโดอย่างเงี้ย
6: แฟนคลับอินโดนีเซียมาโพสต์ว่าฉันคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนอินโด
2: เขาพูดภาษาอินโดในเพจ
0: อ๋อในเพจอ๋อครับไม่เหมือน
4: ไม่เหมือน
0: อ๋อแต่ก็เหมือนเหมือนกันนะ
4: เหมือน
0: ยอมนะครับอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปขับให้กับทีมของทีมของสัญชาติอื่นไหมแบบเข้ามายืมตัวไปแบบนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอ่ะในอนาคตถ้าเห็นโชว์ฟอร์มดีแบบนี
2: ้จริงๆหลังจบสนามเอเชียที่มาดาลิก้าล่าสุดทีมเดิมก็คือเป็นของสิงคโปร์
0: ครับ
2: เขาก็ยังยินดีต่อนะเขาถามจองต่อเลยว่าอีกสองสนามที่เหลือไปร่วมกับเขาได้ไห
0: ม
2: มีสนามไหนว่างบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสนามถัดไปคือมาดาลิก้าเออเซปังก็จะชนกับพี่น้องต้องไปบุคูที่โมเตกิ
0: ที่ญี่ปุ่น
2: พอดีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้เลยสนามสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าน้องจะได้ลงใบการในสิทธิ์ของไทยามาฮ่าหรือว่าจะไปลงคู่กับทีมเดิมที่เขาม
0: ีโอกาสนะสมมติถ้า
2: จิบจีบไว
0: ้สนามบ้านเกิดแล้วก็น่าจะมีสิทธิ์ใบการให้นะ
2: ใช่ครับใช่
0: ให้กับทีม
2: ส่วนใหญ่ผู้จัดจะเป็นอย่างนั้นว่าจะให้สิทธิ์ใบการกับทีมของเจ้าของประเทศเนาะเพราะใช้คำว่าใบการคือเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยคร
0: ับ ครับโอ้เสียดายไหมฮะที่ไม่ได้กลับไปอินโดนีเซียไม่ใช่ฮะอ๋อไปญี่ปุ่นสนามครับพอดี
4: ครับ
0: อ๋อที่มูลคูพอดีอ๋อนะฮะอ้าวก็พูดถึงบรรยากาศภายในทีมตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยพี่เบสให้บรรยากาศภายในทีมเพราะไปเนี่ยก็โอ้โหผมเห็นภาพในเพจต้องซื้อกับคงกับข้าวคำกันเองเป็นทั้งทีมเชฟใช่ไหมเป็นเชฟเองด้วยหว่า
2: ในบางโอกาสที่ไปในสนามที่เหมือนกับว่าเราอาจจะหาของกินได้ไม่ถูกปากเลยครับบางมื้ออาจจะมีอาหารไทยที่แบบทำพอง่ายๆกินกันเองได้บ้าง
0: อะไรเงี้ย
2: ใช่แต่ก็สุดท้ายแล้วหลักๆ ก็คือเราไปทำงานนี่แหละครับถ้าอะไรที่มันประหยัดเวลาได้ซื้อกินมันก็ง่ายกว่าแต่ไม่ถูกปากแต่เรามักจะทำแค่ว่าเอ้ยให้เรารู้สึกว่าก็เรียกว่าไงดีบางอารมณ์อยากอิ่มท้องบางอารมณ์อยากสุขใจที่ได้กินของถูกปากบ้างอะไรเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆมีบ้างครับ
0: สมมติแต่ละเลสเป็นไงสมมติได้แชมป์เลส1เลส2เนี่ยมีชิมงฉลองมีกินอะไรกันนิดหน่อยมั้ยมีมั้ยฮะพยายามส่วนใหญ่ยังไงหรือว่าต่างคนต่างยังไงเอ่ยมีมั้ย
4: ส่วนใหญ่
0: วิธีการฉลองยังไงอ่ะ
4: ส่วน
0: ใหญ่คุยกัน
4: มีครับก็ได้กินมื้อใหญ่ด้วยการคุยกันอย่างที่ญี่ปุ่นเราก็มีลูกพี่จัดเนื้อย่างให้อะไรอย่างเงี้ยสุขใจครับก
0: ็
4: ไปบรรยากาศในทีมตอนนี้มันดีครับด
0: ี
4: เพราะว่าแบบเด็กๆที่เป็นเอนจิเนียร์รุ่นใหม่ที่แบบ
0: อายุงานรุ่นใหม่
4: ก่อนกว่าผมแต่คือเขาก็เรสเปคผมแล้วก็ไอเดียเองก็เขาเรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่ขึ้นมาทีมเรามันครบเครื่องครับมีทั้งคนที่มีประสบการณ์แล้วมีทั้งคนที่แบบเนี่ยอย่างแบบสดๆใจกล้าอะไรเงี้ยก็ทีมงานเลยทำงานง่ายได้ทำงานกับหลายสไตล
0: ์ก็ทำงานกับเจนใหม่ดีกว่าเนาะนะครับดีกว่าพี่ตันเดชาหรือว่าไงหรือว่าไงลืมพี
4: ่ใช่ครับพี่ตันเดชาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นหิ่งเป็นโค้ช
0: เป็นโค้ชไปแล้ว
4: ถือว่าแกทำงานในส่วนแกได้ดีมากๆแล้วบรรยากาศที่เขาเรียกว่าเราได้มาจากนักแข่งเก่าๆยุคเก่าๆเนี่ยมันก
0: ็ประสบการณ์อีกแบบเดิ
4: ม
0: เจนใหม่ก็อีกแบบเดิม
4: ในวงกับข้าวของเราก็สนุกครับเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่น้องๆมันอยากจะทำตามนะในเรื่องดีๆนะ
0: เรื่องดีอยู่แล้วนะฮะแล้วทีมงานทีมงานชุดใหม่ทีมงานน้องใหม่หน้าใหม่เยอะไหมฮะทีมงานของยามาฮ่าเทเลซิ่งทีมเป็นไงบ้างเ
2: อ่ยก็จริงๆคนเก่าก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ว่าด้วยตอนนี้ก็คือมีการเสริมทัพมาจากช่างรุ่นใหม่และวิศวกรรุ่นใหม่ด้วยอะไรครับแต่ว่าโดยหลักการทำงานอย่างที่ผู้ใหญ่ได้ให้นโยบายไว้ก็คือเวลาเราทำงานกันก็เหมือนกับว่าเราเบรนสตอร์มเนาะทุกคนมีความคิดได้อิสระแล้วก็สามารถแชร์กันได
0: ้
2: ซึ่งไม่ได้ต้องยึดติดว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กนะเราได้แต่ครับทำอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงในมุมที่เขาคิดหรือว่าเขาอยากจะได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเขาเองมีความรับผิดชอบในชิ้นงานที่เขารับผิดชอบคิดอะไรมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
2: มันทำให้ทีมพัฒนาควบคู่กันได้กับเอาประสบการณ์เป ไปเสริมในส่วนที่น้องอาจจะแบบไม่เคยรู้ว่ามันจะพลาดหรือไม่พลาดเราก็คุยกันแล้วก็เฮ้ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันน่าจะพลาดนะแล้วก็เล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องพลาดซ้ำกันหรือถ้ามีโอกาสอยากให้น้องเขารับรู้ตรงนี้เองเราก็ให้เขาลองได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้การทำงานเรสเปคซึ่งกันและกันในส่วนที่ต้องไปข้างหน้าอย่างผิดพลาดไม่ได้อ่ะเราก็จะประสบการณ์ตรงเนี้ยเข้ามาช่วยใช้เทคโนโลยีในการจับต้องได้อะไรเงี้ยเข้ามาทำงานร่วมกันนักแข่งก็เหมือนได้รถที่รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นรู้สึกแม่นยำมากขึ้นไม่เหมือนกับว่าหันซ้ายหันขวาโยนซ้ายโยนขวาแล้วเหมือนลองผิดลองถูกให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการทำงานที่มันเหมือนมันไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับ มองหน้ากันแล้วคลิกเดียวเข้าใจก็ทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นครับ
0: เวลาไอ้เดียอยู่ในสนามเนี่ยตอนนั้นสมัยนี้คนเราไอ้กี่รอบฮะเวลาแข่งแต่ละเลทของไอเดีย214กี่รอบ
3: 10 รอบ
0: นะครับจินตนาการวางแผนยังไงบ้างทีมงานวางแผนแล้วก็เข้าไปในสนามตอนนี้อยู่กับเราแหละตอนนั้นสั้นๆละกันนะครับแผนการในการขับของเราในแต่ละสนามแต่ละเลทเราทีนี้ไปยังไงฮะ
3: ครับก็ส่วนตัวผมก็จะเป็นสไตล์แบบว่าออกไปแล้วออกตัวไปก็จะพยายามแบบปั่นหนีแล้วก็แบบทำเบสตั้งแต่แรกเพื่อให้กลุ่มแบบมันขาดครับ เพื่อที่จะแบบว่าให้ทำงานง่ายด้วยการขับขี่ง่ายแล้วก็ลดการแบบว่าพัวพันกับคู่แข่งครับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเลยก็บางจังหวะเราก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งจะมาแบบปะทะเราโดนเราจังหวะไหน
0: ใช่ครับมันเหตุได้แล้วพอเรานำหาอยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ต้องระวังด้วย
3: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องระวังด้วยนะคุณวิทย์เนาะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะนำหาด้วยเนาะส่วนตีอย่างนี้ก็เป็นผู้ไล่ล่า
2: ครับ
0: ตอนนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
0: ับ สมมติกี่รอบ12รอบนะ
2: 12รอบครับ
0: 12รอบแต่ละเลฟแผนการยังไงบ้างฮะหลังจากนี้ไป
6: ก็มันออกได้หลายแบบอย่างรุ่นผมก็คือนักแข่งค่อนข้างสตรองใกล้เคียงกันหมดแล้วก็รถเร็วเหมือนกันหมดเราเองก็ต้องหาจังหวะถ้าออกตัวได้ดีเราก็เปิดเกมหนีเหมือนกันก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับอย่างไอเดียแล้วก็เปิดเกมหนีเพื่อตัดตัวทีนี้ก็ทำงานง่ายขึ้นในเมื่อมีแค่5ลำหรือ3ลำที่หลุดไปมันวางง่ายแล้วว่าเราอ่านแค่ว่าสไตล์ผู้ขับขี่แค่2ถึง3คนกับเราต้องมาอ่าน10คนในกรุ๊ปเนี่ยมันอันการที่เราตัดตัวออกมามันอ่านง่ายกว่าเราก็ทำงานง่ายกว่าทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงออกสตาร์ทในมาเลเซียก็ถือว่าทางตรงค่อนข้างยาวก็ตอนนั้นก็ช่วงชิงกันในโค้งแรกผมก็จะออกตัวให้ดีแล้วก็จะลองหนีสัก3รอบแรกถ้าเรารู้แก็บแล้วก็คงจะต้องยืนเพจเลสกันแล้วก็มาไฟกันอีกทีใน2รอบสุดท้าย
0: ใน2รอบสุดท้าย
6: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในบ้านเรา
6: บ้านเราก็คล้ายกันก็ถือว่าบุรีรัมย์ออกสตาร์ทไปโค้งแรกอาจจะไม่มีผลก็จะไปเขาเรียกว่าเริ่มจัดแถวกันในการออกมาทีก็โค้ง3ก็คือทางตรงครับตอนนั้นก็จะเป็นตัววัดแล้วว่าเราควรจะวางเกมวางตัวไว้อยู่ในตำแหน่งไหนแล้วในส่วนของเซกเตอร์3ที่เราเคยขี่ได้เร็วกว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยสตรองกว่าเงี้ยเราก็อาจจะต้องทำงานตรงนั้นหนักขึ้น
0: ครับ
6: ครับ
0: ครับก็ติดบรูคูพอดีเนาะนะครับแล้วก็สนามที่บุรีรัมย์สมมุติได้10ไวการ์ดนะฮะ
6: ครับ
0: แล้วยังไงฮะไอโอกาสของเราชูท่าได้มีโอกาสครับในสนามทิ้งท้ายที่บ้านเราฮะในเอชเลอร์ดิซิ่งฮะถ้ามีโอกาส
4: ถ้ามีโอกาสก็จะทำโอกาสนี้ให้เต็มที่สุดครับก็ความหวังง่ายของผมว่าอยากจะขึ้นโพเดียมในรายการนี้อยู่แล้วก
0: ็
4: ตั้งใจแล้วก็จะทำไม่ได้ครับในรายการนี
0: ้ครับผมนะครับครับพี่วิทย์ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเอเชียโรดเรซิ่งนะครับผมในการแข่งขันอีก2สนามนะครับกันยายนนี้แล้วก็ในช่วงปลายปีนี้นะครับ 4-6 ธันวาคมนี้นะครับฝากแฟนๆรายการนะฮะให้เชียร์ทีมยาพาเทเลเรซิ่งทีมนะครับผม
2: ครับตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ทีมก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์อย่างของพี่ตีก็คือรุ่น600ในปีที่แล้วเนี่ยแต้มเสมอแต่ออกไปในลักษณะที่ว่ามันนับผลได้เสียเรื่องโพเดียมอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ชั่วแชมป์ไปแต่เป็นเขาเรียกว่าแชมป์แต้มเสมอแต่ปีนี้ก็คือหวังว่าอยากจะต้องล้างตาให้ได้สำเร็จนะครับส่วนน้องขึ้นมา210 ตอนนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงแต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากแฟนๆถ้าเกิดไม่มีกำลังใจก็อาจจะทำงานแล้วเหนื่อยนิดนึงอะไรครับทีมงานก็อยากได้กำลังใจนักแข่งหญิงด้วยก็ตามอยากให้ช่วยกันเชียร์เยอะบนเพจให้กำลังใจกดไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยครับกดหัวใจให้น้องนิดนึงก็จะได้มีกำลังใจแล้วก็ไปลุ้นแชมป์แล้วก็ไปฉลองแชมป์กันปลายปีที
0: ่
2: ช้าง
0: ติดตาม
2: บุรีรัมย
0: ์ทางเพจของยามาไทยแลนด์ซิตี้มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีภาพถ่ายด้วย
2: ใช่ครับทุกครั้งที่แข่งทุกวันเลยจะมีการอัปเดตผลการแข่งขันให้
0: วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จนะเราได้ลาไปก่อนนะ

0: มือในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายงานของ AAP ระบุว่าผู้นำไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยโดยย้ำว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปเจเซตปลัดอันสิทธิ์ระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านนายเจเซตไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าปภและเจ้าหน้าที่ปภพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมนายเจเซตได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมแล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีทั้งนี้ได้สั่งกรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดที่ไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจะส่งโดยด่วนโดยให้กรมปภติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงถ้ากรณีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณัฐพงษ์ห่วงอุทกภัยปัวเสนอรัฐรื้อแบบก่อสร้างฝายทงน้อยขยายเต็มลำน้ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านว่าเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนิโยและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมหยิบยกกรณีที่ตนลงพื้นที่จังหวัดน่านได้ตนเองว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ฝายทงน้อยและเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการก่อสร้างฝายว่าอุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกันแม้โครงการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจะอยู่ในงบประมาณปี2570อยู่แล้วแต่ตนขอเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าให้ปรับปรุงแบบก่อสร้างฝายทงน้อยเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำมากขึ้นโดยขยายเต็มลำน้ำไม่ใช่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลสนใจคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสเข้ามาร่วมทีมสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเริ่มทำการเปิดการเจรจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อขอซื้อนิโก้กอนซาเลสมิดฟิลด์ชาวสเปนิชมาคาแข้งยังถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คแล้วโดยทัพสาริกาดงอยากได้มิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาเสริมทัพเป็นการด่วนหลังเสียเสาหลักในแดนกลางทั้งซานโดรโตนาลีไปให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์และบรูโน่กิมาไรส์ไปให้อาร์เซนอลขณะที่เดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athletic รายงานว่าเป้าหมายเบอร์แรกที่สาริกาดงอยากได้ตัวมาร่วมทีมก็คือกอนซาเลสที่สอแววจะไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมเอทัสสเตเดียมในฤดูกาลนี้แต่ว่าปัญหาคือแม้จะไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากนักแต่กอนซาเลสยืนยันว่ายังคงมีความสุขกับการค้าแข้งในเมืองแมนเชสเตอร์และต้องการลงเล่นให้กับทัพเรือใบสีฟ้าต่อไป จามามูเซล่าเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเยอรมนีของบาเยิร์น

0: คลินิกออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่าตัวเขายังสบายดีและไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพใดๆทั้งสิ้นหลังเกิดวูบหมดสติคาสนามระหว่างเกมอุ่นเครื่องนัดที่เสือใต้ชนะไฮเดนฮาม4-2ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เจ้าตัววูบคาสนามสำหรับมูเซล่าลงเล่นเป็นตัวสำรองแต่ลงเล่นได้ไม่กี่นาทีก็ล้มลงหมดสติจนถูกเปลี่ยนตัวโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดาวเตะวัย23 ปีเพิ่งวูบคาสนามในเกมอุ่นเครื่องกับแอร์เบลไลฟ์ซิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นทีมแพทย์ของไบเยิร์นระบุว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
4: ์สวัสดีครับผมกนัทพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์อยากจะสอบถามพูดคุยหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะฮะที่ SMS ของเรา4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ก็มาทาง YouTube นะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้เปิด YouTube ก็มาทาง SMS ก็ได้นะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะช่วงเริ่มต้นของรายการเนี่ยอยากจะพูดถึงจริงๆขอแสดงความเสียใจก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ได้ข่าวเศร้าของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันแล้วกันนะครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับก็ดูไม่มีโรคไม่มีอะไรนะแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเฮียนัทมาหน่อยนะฮะเฮียนัทหลุดไปแล้วนะครับอ่ะน้องปิ่นรับเฮียนัทหน่อยมาแล้วนะฮะอ่ะสวัสดีครับเฮียนัทครับอ่ะอยู่ไหมเอ่ยนะครับอ่ะน่าจะสัญญาณไม่ดีนะฮะ
3: มาแล้วมาแล้ว
2: อ่ะสัญญาณดีไหมฮะตอนนี้ดีนะ
3: มาแล้วมาแล้ว
2: โอเคนะอ่ะเมื่อเช้าก็มีข่าวเศร้านะเฮียนัทเนาะเลย์แมคโดนัลด์ก็เสียชีวิตก็เรียกไปอย่างสงบแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะแต่ผมเคยติดตามดูเขาตอนที่เขาขับรถตุ๊กๆไงตอนนั้นอะโหที่ขับรถตุ๊กๆไปตั้งกี่ประเทศก็ไม่รู้อะตอนนั้นอะโหเท่มากนะฮะไปโชว์ความเป็นไทยให้คนอื่นได้เห็นนะก็ตอนนั้นตุ๊กๆนี่แบบดังเลยนะฮะรู้สึกว่าเอาตุ๊กๆไปน่าจะแถวยุโรปเลยนะเฮียนัทใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิด
3: ครับ
2: นะแล้วแกก็ทำเกี่ยวกับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับพวกพวกเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวแล้วกันนะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วเท่นะมีความเท่อยู่ในตัวเองนะครับ

0: อ่ะวันนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องรถกันนะฮะก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะฮะที่หลายคนยังมีความเข้าใจว่าไอ้ไฟแบตเตอรี่ที่มันอยู่บนหน้าปัดเราเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่เราคงเสียก็อันดับแรกเลยเคยโทรร้านแบตเตอรี่เลยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไฟแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อ่ะเสื่อมหรือเสียหรือหมดอายุหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีอะไรบอกเราเลยนะครับเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยถ้าเราไม่เอาเครื่องเทสหรือว่าเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจหรือเข้าไปตรวจเช็คกับมันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เอาเครื่องมือไปตรวจเราจะไม่มีทางรู้เลยแต่โอเคถ้าสัญลักษณ์รูปไฟแบตเตอรี่ขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยเนี่ยระบบชาร์จิ่งในรถยนต์เรามีปัญหาแล้วจำไว้เลยนะฮะถ้าแบตไฟแบตเตอรี่โชว์ไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตนะฮะแบตเราไม่ได้เสียแต่ระบบชาร์จิ่งเรามีปัญหาซึ่งเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาที่ระบบชาร์จิ่งหรือว่าตัวไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับผมเพราะหลายคนที่ผมคุยมาแต่ละคนเนี่ยคือได้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาเลยแต่มันก็ดีอย่างนะตรงที่ว่าเวลามาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปชาร์จแบตใหม่แบตมันยังมีไฟเหลืออยู่เวลาเปลี่ยนไดเสร็จปุ๊บสตาร์ทได้เลยไงไม่ต้องรอไม่ต้องเอาแบตเตอรี่กลับไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆสัญลักษณ์ในรถยนต์เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะบางตัวก็อาจจะแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีผลต่อการขับขี่แล้วกันบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีความวิตกกังวลพอไฟตัวนี้โชว์ก็เอ้ยขับได้หรือเปล่าวะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทั้งเขาเรียกทั้งขับได้แล้วก็ไม่ควรจะขับละกันนะฮะอย่างพวกสัญลักษณ์อย่างพวกระบบ ABS ระบบรื่นถลายพวกนี้เนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่รถก็ยังขับได้อยู่นะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ต่อการขับขี่หรือว่าไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันขึ้นเนี่ยมันนี่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากอุปกรณ์ตัวไหนของรถที่มันเกิดปัญหาสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองหรือว่าไฟเอนจินที่มันอยู่บนหน้าปัดรถถ้ามันขึ้นขับได้ไหมอันเนี้ยมันก็มีทั้งขับได้แล้วก็ขับไม่ได้นะคือขับไอ้คำว่าขับไม่ได้เนี่ยอาจจะขับแบบเขาเรียกอะไรขับแบบคันคาน ละกัน
1: กระท่อนกระแท่น
0: ขับแบบคันคานหรือว่าขับแบบไม่ได้แบบขับเร็วไม่ได้เอาพูดง่ายอ่ะไม่สามารถขับเร็วได้อ่ะไม่สามารถขับ70 80อะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะขับได้มัน20 30อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทุกคันนะบางคันอาจจะขึ้นแล้วก็ขับได้ปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลามันขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรนอกจากว่าเราอ่ะต้องเอาเครื่องมือเข้าไปวิเคราะห์หรือว่าเข้าไปอ่านดูว่าเอ้ยไอ้ที่มันขึ้นมามันฟ้องว่าอะไรเสียแล้วมันต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนแต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีการถอดพวกแบตเตอรี่ฮะเฮนัทแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยของเขาหายแล้วนี่คือการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ไม่ได้เถียงนะมันคือการรีเซ็ตแล้วกันการล้างเมมโมรี่ที่มันอยู่ในกล่องออกไปแต่ถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมคือต้องบอกงี้รถบางคันเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ได้แบบเป็นแบบถาวรหรือว่าเป็นแบบยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นไฟโชว์เรื่องของแคตไลติกประสิทธิภาพต่ำไอ้ตัวเนี้ยฮอนด้าจะเจอกันบ่อยก็เรียกว่ารหัส0420นะเวลาพวกนี้ขึ้นเนี่ยบางคนไปถอดขั้วแบตเตอรี่ออกพอใส่เข้าไปปุ๊บบางทีหายไปเป็น 2-3 อาทิตย์เลยนะเห็นไห
1: มไม่กลับมาเลย
0: หรือบางคันอาจจะหายเป็นเดือนเลยก็ได้แต่ก็เดี๋ยวก็กลับมานะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการกลับมาค่อนข้างนานแล้วบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วหายแล้วเห็นเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็คือการรีเซ็ตหรือว่าการลบข้อมูลแล้วกัน แต่ถามว่าถ้าปัญหามันยังในตัวรถมันยังเกิดปัญหาอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่อผมสิมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะฮะการ
1: ถอดแบตเตอรี่มันคือ
0: ใช่การถอดแบตเตอรี่คือการล้างสมองหรือว่าการรีเซ็ตปัญหามากกว่านะครับอือฮึซึ่งตรงนี้เนี่ยละปิดไม่ได้ด้วย
1: สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาครับสมมุติว่า
0: ขาด
1: น้ำมันเครื่องขาดไฟแบตโชว์ถอดหายไหมหาย
0: แ
1: ต่ท
0: ุ
1: กครั้งที่คุณบิดกุญแจเกิดขึ้นระบบมันต้องถามตัวเองก่อนกูพร้อมวิ่งเปล่าวะกูพร้อมวิ่งเปล่าวะทุกระบบสัญญาณกลับมาโอเคเปล่าวะไอระบบสมมติอย่างที่พี่กาบยกตัวอย่างไอแคทาลิติกตอนนี้อาจจะยังโอเคอยู่นะเพราะยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่มีระบบติดแต่พอปิดสตาร์ทปุ๊บระบบรันอีกทีนึงเฮ้ยยังมีปัญหาอยู่ว่ะมันก็กลับมาที่เดิม
0: ครับ
1: ตาน้ำมันเครื่องขึ้นน้ำมันเครื่องน
0: ้อ
1: ยยังไม่เติมเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาที่เดิม
0: ครับก็คืออย่างพวกนี้โอเคก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเงี้ยเราควรจะต้องหาต้นเหตุของปัญหาให้ได้ก่อนแล้วก็แก้ปัญหาซะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมกันแหละนะครับผมแต่อย่างเคสอย่างที่ผมบอกอย่างตัวอย่างเมื่อกี้รถขับได้ปกตินะครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีความผิดปกติเร่งอัตราเร่งทุกอย่างเหมือนเดิมเอ๊ะไม่ได้แบบส่งผลอะไรเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ถ้ามันฟ้องไอ้เรื่องของพวก O2 sensor ไม่ทำงานอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยจะมีเอฟเฟคหรือว่ามีผลต่อเนื่องจากเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองแหละเพราะส่วนผสมหรือว่าการเผาไหม้เนี่ยหรือว่าการจ่ายน้ำมันเนี่ยมันไม่เป๊ะแล้วไงแล้วพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเรื่องการขับขี่เล็กๆน้อยๆแต่จะเห็นผลชัดก็คือทำไมคันนี้กินน้ำมันเยอะจังวะทำไมช่วงนี้ทำไมกินน้ำมันดุเดือดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนั่นอ่ะอันนั้นคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับแต่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ไม่ควรจะมองข้ามเราไม่ควรจะฝืนที่จะขับขี่ต่ออันเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันคือสัญลักษณ์กับเรื่องความร้อนนะฮะสัญลักษณ์เรื่องความร้อนหรือว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเกย์บอกความร้อนนี่เห็นนะเขาจะเป็นแบบพวกไฟ LEDสถานะก็จะมีสถานะเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีสถานะเย็นก็คือสีน้ำเงินถ้าร้อนก็สีแดงจริงๆเวลาปิดกุญแจทีแรกปุ๊บมันจะขึ้นทั้งสองสถานะเลยแล้วมันพอเราสตาร์ทปึ้งสถานะเย็นยังคงอยู่แต่ไม่นานนะประมาณสักไม่ถึง10วินาทีหรอกมั้งสักเดียวพอเครื่องยนต์เริ่มติดเครื่องสักพักนึงไอ้สถานะเย็นก็จะหายไปแต่สถานะร้อนจะไม่ขึ้นนะถ้ารถเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถเราเริ่มมีปัญหาความร้อนไม่ปกติปั๊บสถานะไฟโชว์เรื่องความร้อนมันจะเริ่มกระพริบก่อนเริ่มแบบปุ๊บแต่ผมว่าไอ้สาเหตุที่เขาทำให้มันกระพริบเพราะว่าเขาอาจจะมองว่ามันจะทำให้เรารู้สึกรำคาญลูกตาไหมว่าเอ้ยทำไมไฟมันขึ้นอะไรอย่างนี้วะทำไมมันกระพริบตลอดเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยถ้ามันกระพริบเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำให้รีบจอดเลยนะต่อให้รถติดยังไงก็จอดเชื่อผมถ้าฝืนขับแล้วปัญหามันยังอยู่ความร้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ความเสียหายมันอาจจะหนักไปถึงเครื่องยนต์อาจจะถึงฝาสูบอาจจะถึงอุปกรณ์ที่เราไม่ควรจำเป็นจะต้องเสียนึกออกปะถ้าสมมติว่าความร้อนขึ้นแล้วจอดโอกาสรอดสูงไอ้คำว่ารอดนี่หมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์นะรอดนะไม่ได้แบบไอตัวพวกอุปกรณ์เกี่ยวเรื่องความร้อนอะไม่รอดเพราะมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ความเสียหายจากเครื่องยนต์อะรอดแต่ถ้าเราฝืนขับแบบโอ๊ยฉันไม่ได้แล้วความร้อนขึ้นโหรถข้างหน้าก็ติดอยู่เลยเดี๋ยวฉันขับอีกนิดนึงก่อนแล้วกันขับอีกหน่อยก่อนแล้วกันอีกแป๊บนึงหนาวโหเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่จอดแล้วถ้าฝืนไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าเครื่องยนต์เริ่มมีเสียงผิดปกติหรือว่าดับคาเท้าอันเนี้ยผมบอกให้เลยว่า50-50เลยนะว่าเครื่องยนต์จะไปด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยรอด ถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าจะดับคาเท้าแล้วเนี่ยโอกาสรอดอ่ะค่อนข้างยากนะฮะซึ่งไอ้เกจความร้อนหรือสัญลักษณ์ตัวเทอร์โมมิเตอร์พวกเนี้ยถ้ามันขึ้นน่ะถ้าเราสังเกตเห็นนะให้รีบจอดแต่ผมว่ามันข้อดีข้อเสียก็คนละอย่างถ้าไม่ขึ้นเลยถือว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันจะมี2ลักษณะใช่ไหมเป็นเกจความร้อนกับเป็นหลอด LED ที่ผมบอกถ้าเป็นหลอดเนี่ยเวลามันกระพริบเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าตอนนี้ความร้อนขึ้นแต่เราจะไม่รู้ว่ามันขึ้นระดับไหนไงเห็นไ
1: หมเฮ้ยมันเริ่มโคม่าหรือยังวะหรือมันแค่เริ่มวะ
0: ใช่หรือว่ามันแวบมานานหรือยังวะหรือว่าเพิ่งแวบหรือว่าเอายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้คนจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นสเกลหรือว่าเป็นเข็มเนี่ยอันเนี้ยพอจากจุดปกติใช่ไหมมันอยู่ระดับนี้แต่พอเกลความร้อนพอมีลดปัญหาเรื่องความร้อนปุ๊บตอนนี้มันก็ค่อยไหลขึ้นไปเลยติดอันนี้มันจะรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆขึ้นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเจ้าของรถก็ยังมองเห็นใช่ไหมมองเห็นโปรเซสมันอะว่ามันยังอยู่ระดับไหนอยู่มองเห็นการทำงานของมันอยู่ว่ามันยังอยู่ระดับไหนยังไม่ถึงสุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยจอดแล้วกันยังพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: แต
0: ่จริงๆผมว่ามันไม่ดีทั้งคู่แหละถ้าขึ้นแล้วก็รีบจอดอ่ะดีที่สุดถ้าขึ้นแล้วจอดเลยโอกาสรอดสูงหมายถึงว่าความเสียหายกับเครื่องยนต์น่ะรอดแต่ความเสียหายกับระบบรอยเย็นน่ะไม่รอด
1: ก็คือถ้ามันเอางี้อะไรที่ผิดปกติอ่ะระบบนั้นน่ะที่มันเกี่ยวข้องอาจจะเป็นปั๊มน้ําวาล์วน้ําหรือหม้อน้ําท่อยางที่มันรั่วอันนี้ต้องแก้ไขอยู่ดี
0: ครับนะก็วันนี้ก็มาอธิบายถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่มันอยู่ในรถยนต์ให้ฟังแล้วกันนะฮะว่าหลักๆที่เราบอกเนี่ยมีอะไรบ้างอีกตัวนึงเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์รูปการน้ำมันเครื่องคือการน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าและจริงผมกล้าพูดได้เลยว่าคนส่วนมากนะ 70-80% เฮนัทไม่เคยระดับน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองไม่เขาเรียกไม่เคยดึงเหล็กวัดดีกว่าเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าระดับน้ำมันเครื่องตัวเองอยู่ระดับไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำอะไรเขาเรียกกินน้ำมันเครื่องหรือไม่กินเขาก็ยังไม่รู้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะกินน้ำมันเครื่องแต่พอถึงรอบเปลี่ยนถ่ายแล้วมันทันไงนัดนึกออกปะจากจุดสูงสุดอาจจะไปอยู่กึ่งกลางหรือจุดต่ำสุดแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่เขาเรียกยังปลอดภัยอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรถพวกเนี้ยจะไม่มีทางรู้เลยว่ารถคันนี้กินน้ำมันเครื่องเพราะเขาไม่เคยดึงมาวัดบ่อยๆไงจริงๆคำว่าวัดบ่อยๆไม่ได้แบบต้องวัดทุกวันนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าอาจจะสักเดือนนึงเช็คทีนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเช็คว่าเฮ้ยระดับมันเครื่องเราเป็นยังไงบ้างนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีหรือเปล่านะฮะคือบอกว่าอย่างนี้เลยว่าถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขาดไฟการน้ำมันเครื่องจะไม่ขึ้นโชว
1: ์
0: ไฟการน้ำมันเครื่องที่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างๆแบตเตอรี่แหละนะฮะไอ้พวกนี้สถานะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยหนีจากกันเท่าไหร่นักเหมือนเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะฮะซึ่งไอ้ไฟการน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำมันเครื่องต่ำมากๆหรือว่าต่ำกว่าคือเอาง่ายพอเอาเหล็กวัดลงไปเสียบแล้วไม่ติดอ่ะไอ้อย่างนั้นอ่ะยังไงก็ขึ้นหรือไม่ถ้าเราขับรถอยู่เวลาเราเบรกแรงๆหน่อยเบรกแบบหัวทิ่มอ่ะแล้วถ้าไฟการน้ำมันเครื่องปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้บอกได้เลยนะว่าน้ำมันเครื่องหายแล้วนะน้ำมันเครื่องเริ่มแห้งแล้วนะครับน้ำมันเครื่องแห้งมาจากสาเหตุอะไรส่วนใหญ่นะบางคนบอกไอ้เนี่ยน้ำมันเครื่องมันรั่วอยู่มันก็เลยแห้งคือไอ้รั่วผมว่าปัจจัยรั่วเนี่ยไม่ได้ทำให้รถน้ำมันเครื่องหายขนาดนั้นนะแต่ที่มันหายไปกับการเผาไหม้นะหายไปกับเขาเรียกหายไปกับการทำงานของเครื่องยนต์ซะมากกว่าคือบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องอ่ะมันมีรั่วเต็มเลยเดี๋ยวเราปิดรูรั่วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ตั้งแต่ ไอ้เหล็กวัดที่เราดึงไปวัดเนี่ยแล้วมันขึ้น

0: ครื่องเนี่ยถ้ามันไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยอย่างน้อยๆนะสมมตินะคันนี้ใช้น้ำมันเครื่องประมาณสัก4ลิตรนะเฮียนัทถ้าไม่ติดเหล็กวัดเลยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่มันหายเนี่ยคือ3ลิตรเลยนะสองลิตรครึ่งถึง3ลิตรอ่ะคุณลองนึกภาพสิคุณเอาน้ำมันเครื่อง2ลิตรครึ่ง3ลิตรมาเทเนี่ย
1: โอ้โหด้านข้างรถอ่ะ
0: มันจะกระจายไปขนาดไหนอ่ะกายที่รั่วแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้ขายขนาดนั้นเลยเหรอคือที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะผมอยากให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของว่าน้ำมันเครื่องหายเนี่ยไม่ได้เกิดจากรอยรั่วรอยรั่วคือองค์ประกอบตัวนึงที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเปียกมันแฉะแต่ที่หายจริงมันมาจากการเผาไหม้ครับแล้วหลายคันที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยไปอุดรูรั่วนะเฮียนัทเปลี่ยนซีลทุกอย่างหมดแล้วก็ยังกินน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมเพราะต้นเหตุปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันองค์ประกอบแค่ไม่ถึง 5-10% เลยของไอ้ที่น้ำมันเครื่องมันหายไอ้ที่หายจริงๆมันมาจากการเผาไหม้อย่างเดียวนะครับลองไปดึงเหล็กวัดดูหน่อยแล้วกันแล้วก็ส่วนเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยก็แนะนำนะว่าถ้าเราไม่อยากพลาดให้เราจดสถิติในการเปลี่ยนหมายว่าจดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนง่ายๆเลยวันนี้วันที่19เดือน8ปี69เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลขกิโลก็เขียนเลยตึ๊ดแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้แค่นี้คือที่ให้เขียนเองอ่ะเพราะมันจะเป็นบันทึกของรถคันนี้ไงเพราะถ้าคุณเอาใบน้ำมันเครื่องอ่ะผมบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันหมดเลยนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เห็นนะคือไม่ค่อยอยู่บางทีอ่ะใบหายไปแล้วอ๋อพอดีเก็บรถก็เลยไม่เอาไว้แล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อ่ะก็เดือดร้อนช่างเลยช่างนี้ก็ดูสีเอาเลยว่าสีมันเข้มหรือยังวะถ้าเข้มแล้วก็อ่ะได้เวลานะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้อธิบายคร่าวๆกับเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดเรานะฮะเพราะว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับมันจริงๆมันอาจจะมีบางตัวที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันก็ได้แต่โอเคพวกนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบของเครื่องของระบบรถยนต์อ่ะฮะเดี๋ยวนี้จะมีพวกสัญลักษณ์ป้องกันการชนสัญลักษณ์นู่นสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์เรดาร์โอ้โหแบบเยอะอะเฮียนัทซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้ารถปกติอ่ะสัญลักษณ์พวกนี้จะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัญลักษณ์แต่ละตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยแสดงว่ารถเราเนี่ยเริ่มไม่ปกติแล้วนะครับผมลองดูแล้วกันนะครับ มาที่ข้อความกันดีกว่านะครับ4689899ส่งกันเข้ามา
1: เมื่อวานเนี่ยเล่าค้างไว้ถึงเรื่องของการดูแลรักษารถ
0: ครับ
1: แล้วพี่กำก็บอกพอไล่รายการอะไรไป
0: ที่ได้รายการใช่
1: ต
0: ี
1: นกเนี่ยอยู่ 3,000 กว่าบาทพี่กำบอกว่าถ้ารู้สึกซีวิกหรือ HRV จะยังแพงกว่าไหม
0: HRV เกือบ 5,000 นะ 4,900 กว่าบาท
1: โอเค
0: ถ้าเป็น CRV นะหมื่นนิดๆ
1: ข้างละถูกไหม
0: ข้างละครับข้างละ
1: ข้างละคือสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมเองณวันเนี้ยผมใช้คำว่าผมก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ผมแค่อยากเอาเรื่องที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยมาบอกในรายการหรือผมคิดได้หลอดไฟบนหัวสว่างเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าวันนี้ผมดันโชคดีคือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมองว่าชีวิตผมจะชื่นชอบในการขับรถยูสุนะ
0: ฮะครับ
1: เพราะว่าโดยรูปทรงด้วยอะไรมันก็
0: ไม่เอางี้ตาพูดเลยว่ามันไม่อยู่ในหัวเราเลย
1: มันบ้านดุ้งมันบ้านบ้านไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาโอเคด้วยน้องของภรรยาเอามาฝากไว้เพราะว่าไม่มีจอดเอาโอเคก็ดีแล้วมันใช้ง่ายมันเป็นรถที่รถสูงอ่ะใช้ง่ายใช้มันเรื่อยเปื่อยพอเริ่มได้ดูแลรักษาก็รู้สึกว่าโหยอะไรบางอันทำไมมันถูกจังวะแล้วอ่ะพี่กำเนี่ยก็อยู่ใน ไลน์อัพของการดูแลรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเมื่อวานก็เลยได้ไล่ราคาอะไรกับพี่กำก่อนเข้ารายการรางสามรางโซ่ทามมิ่ง300-400อย่างเงี้ยพี่กำบอกหุ้มถูกจังหวะนัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคืออ่ะจะใช้คำว่าถูกเป็นขี้ก็อาจจะเกินไปนิดนึงแต่ใช้คำว่าถูกชิปเป๋งเลยอะถ้าเทียบกับฮอนด้าที่ต้องเดินในคู่ขนานแล้วมีพาร์ทแบบเดียวกันที่ต้องเปลี่ยนอ่ะ
0: เ
1: มื่อวานตอนจบรายการผมก็เลยโทรหาพี่กำเนาะผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วการเลือกรถเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกผู้หญิงเลือกแฟนสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้มันต้องดูหลายอย่างไอ้สวยถูกใจอ่ะใครก็ชอบแต่พอเลือกมาแล้วถึงจังหวะที่ต้องดูแลเทคแคร์ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันไห
0: ม
1: ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือราคาอะไรอ่ะเราไหวมันเปล่าวะสมมติเราไปเลือกสักคันหนึ่งสมมติอะไรดีแอคคอร์ด1คันอ่ะสมองหรือ CRV 1คันสูงเหมือนกันเอกนกหมื่นกว่าคุณสู้ไหม
0: จริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าผมมาเจอเจ้าของรถหลายคันนะบางทีเนี่ยผมเชื่อว่าคันนี้เขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดงในพิกัดราคาประมาณ1.7 ล้านสมมติน่ะเชื่อบอกว่ารถเนี่ยผ่านไปสัก200,000 โลแล้วต้องทำเกี่ยวพวกช่วงล่างเนี่ยแค่เสนอโชคชุดเดียวเนี่ยยังไม่รวมปีกนกเลยนะ15,000-16,000เนี่ยเขาร้องเลยนะเขาบอกโหทำไมแพงจังไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนดีกว่านี่ยังไม่รวมปีกนกนะปีกถ้าปีกนกด้วยก็อีก10,000 กว่าบาทนะท
1: ั้
0: งละ5,000 กว่าเนี่ยเพราะอย่างที่ผมเราคุยกันนะเฮนัทนะว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าคุณไม่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะต้องกระมิดกระเมียการซ่อมรถนะคุณเก็บไปเลยกิโลละบาทเก็บตังค์ไว้เลยกิโลละบาทพอผ่านไปแสนโลแสนบาทเนี่ยโอ้อาจจะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ช่วงล่างยังไม่ถึงเวลาก็ได้พอผ่านไป200,000 โลได้200,000 บาทแล้วถึงเวลาเก็บช่วงล่างแล้วทำช่วงล่างอาจจะยังไม่หลักเอาอาจจะแค่หลักหมื่นเองยังมีเงินเหลืออยู่เลยนะจะบอกให้
1: อันนั้น
0: คือ
1: คือมันเหมือนกับเรามีแฟนใช่ไหมเราก็ต้องร่วมกันเอาโอเคให้เราวางแผนในการเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวกันรถก็เหมือนกันเราต้องวางแผนเก็บเงินแต่ว่าเราเก็บข้างเดียวไงรถมันไม่ได้เก็บไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพื่อจะเอาไว้ดูแลรักษากันใช่ไหมแต่สิ่งที่ย้อนกลับมาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้มองมุมนี้ไง
0: ใช่
1: วันที่อยากได้รถคันนี้โอ้โห1.8 ล้าน
0: เงื่อนไขมันดีขาดใจเลย
1: 0.99%ตอนนี้รถล่าสุด BZ4X ดอก 0%
0: อ่าฮะครับ
1: 27-34 เดือน
0: อ
1: ่ะดอก0นี่หูเงื่อนไขมันหยาดเยิ้มเหลือเกินเอาว่าจังหวะนี้ต้องเสียบให้ได้แล้ว
0: ครับ
1: ก่อน8 ปีเนี่ยพอตกเดือนเท่าไหร่เอง
0: ไม่กี่หมื่น
1: น
0: ะ
1: ถ้ามองเยอะก็อาจจะหมื่นหน่อยๆอ่ะถ้ามองว่างั้น
0: ครับ
1: ก็สิ่งที่ถามกลับไปคือแบต500,000นะรับได้ไหม
0: ครับ
1: จังหวะ500,000อย่าว่าจะร้องอู้เลยร้องไห้คุกเข่าสุดเลยอ่ะถูกไหม
0: ใ
1: ช่ลืมต่อประกันพอดีเกิดอุบัติเหตุคันนั้น
0: เกิดอย่างนี้ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันคือการเลือกรถให้ไลฟ์สไตล์กับสภาวะเศรษฐกิจของตัวเราน่ะมันแบกรับไหว
0: ครับ
1: คือผมก็แค่โชคดีที่บังเอิญได้สัมผัสเพราะถ้าให้ซื้อจริงผมไปกดไดโนเสาร์แล้ว
0: เพราะตอนนั้นหาอยู่นะตอนนั้นหาอยู
1: ่
0: จริงๆถ้าใครแฟนรายการจำได้นะมาปีกว่า2 ปีมั้งที่นัดจะไปเอาอยู่แล้วเกือบจะแล้วตอนนี้นะเกือบได้แล้วนะฮะ
1: แล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะเราซื้อมาเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะลูกพี่เราก็บอกว่าพี่นัทเดี๋ยวจุดหนึ่งอ่ะมันต้องปลดระวางให้ลูกน้องใช้
0: ครับ
1: ผมก็เลยคิดว่างั้นไม่ใช่แล้วว่ะงั้นก็ใช้คันที่มีอยู่เอาไปทำให้ดีดีกว่าตอนนั้นก็เลยเริ่มเป็นทะเนนกันมาก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าฉันค่อยๆชอบเธอนะเธอดูแลรักษาง่าย
0: อยู่ด้วยความผูกพันแล้วตอนนี
1: ้อยู่ด้วยความเขาเรียกอะไรเอ้ยค่อยๆเห็นข้อดีไว้
0: ยิ่งอยู่ไปยิ่งรักไงเนี่ยจากเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยรักไงยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งรักมากขึ้นเลย
1: เหมือนนางเอกตอนแรกไม่สวยเหมือนหนังโจซึงถือพี
0: ่
1: เริ่มต้นนางเอกจะดูขี้เลหน่อย
0: เออ
1: ถ้าอยู่ไปอยู่มาสวยนี่หว่า
0: เออนะฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ยคือผมกับอิวสุ

0: มันคือท่านั้นไงแล้วผมก็ถ้าถือว่าทุกครั้งที่เข้าศูนย์ผมจะโทรบอกพี่กัมนะเฮียพี่รูดมาหมดหน้าเลยว่ะหมื่นกว่าบาทเออหรืออย่างล่าสุดเนี่ยเก็บหมดเลยทุกดอกพี่20,000ว่ะ
1: ครับ
0: คือเรื่องเหล่านี้จนพี่กัมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจัดรายการไปเตือนแฟนรายการดีกว่าว่ะถ้าเองขับพวกนายพวกเธอขับแบรนด์นี้อยู่เอาศูนย์ไปก่อนนะ
1: ใช่
0: แล้วเธอจะตกใจรับประกันซ่อมปีหนึ่ง6 เดือนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวไปมีไหมล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้ผมแค่มองว่าเวลาที่เราเลือกรถถ้าสมมติเราไม่ใช่มนุษย์ที่แบบวันนี้ฉันอย่างเช้าเนี้ยผมวิ่งไปละ30 โลผมต้องเก็บ30 บาทผมถามว่าเราไม่สะดวกเก็บแต่เราเป็นแค่นั้นมันไหวอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงเลยนะที
1: ่ครับ
0: รถไม่สร้างภาระถ้าย้อนกลับไปเหมือนยุคที่พี่กำเห็นก่อนหน้าตอนนู้นก็คือรถสร้างตัวผมคือแอคคอร์ดไฟท้าย2 ก้อนติดแก๊สนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่อะไหล่มือสองในตลาดมีอะไหล่อะไรโอ้สมัยนั้นเชียงกงรุ่งเรืองมันมีหมดอ่ะ
1: โอ้หยิบอะไรก็เจอนึกออก
0: ไหมเดินเขี่ยๆเดินเขี่ยๆพี่กำก็
1: ม
0: ีในอู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ารถเนี่ย ถ้าคุณไม่พร้อมเก็บโลละบาทสำหรับรถญี่ปุ่นไม่พร้อมเก็บโลละ5 บาทสำหรับรถยุโรปผมแนะนำว่าคุณเลือกรถที่วันนี้เขางองแงแล้วเราเอาเขาอยู
1: ่ที่มีอะไหล่เยอะแล้วก็อะไหล่ไม่แพงmaintenance ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ผมว่าใจความของการเลือกรถเราไม่ต้องไปซื้อรถให้คนอื่นเขามาบอกว่าโอ้โหพี่สุดยอดเลยว่ะอะไรเงี้ยโคตรไม่จำเป็นเลยเราไม่ได้ซื้อรถให้คนอื่นมาชมนะมอเตอร์อินเทนเป็นรายการที่ไม่มีรถได้ไหมพี
1: ่บางคนซื้อลัมโบกินี่ซื้อเฟอร์รารี่มาแต่มันติดฟิล์มดำเมี่ยมเลยจะรู้ไหมว่าใครขับ
0: ไม่รู้อยู่ดี
1: ตอนลงจากรถก็อยู่ในลานจอดรถก็ไม่เห็นอยู่ดีว่ารถใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คือถ้าเกิดคุณเหลือขนาดนั้นแล้วซื้อเพราะแพชชั่นอันนี้ไม่ว่ากัน
1: เออ
0: ซึ่งถ้าเราเหลือขนาดนั้นผมเชื่อว่าเราก็ซื
1: ้อครับแต่ต้องคิดหนักก่อนนะ
0: ต้องคิดเยอะ
1: เพื่ออะไรวะ
0: ต้องเหลือสักซื้อได้3-4 คันเดี๋ยวค่อยซื้อ
1: คือซื้อรถพวกนี้มาเนี่ยอย่าได้หวังว่าเวลาขายต่อแล้วจะเหลือกำไรมีแต่ขาดทุนครับไม่มีกำไรหรอกครับบางคันอาจจะขาดทุนสัก5 ล้าน 10 ล้านอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะ
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะครับเลือกให้มันวันเนี้ยถ้าต้องเมนเทนแนนซ์ไม่หงายหลังผมว่าดี
1: ครับผม
0: ไม่จำเป็นหรอกครับว่ารถจะเป็นอะไรผมเชื่อว่ารถทุกคันอ่ะมันดูดีในแบบของมันได้ถ้าเราใส่ใจในการดูแล
1: ครับ
0: เหมือนรถทุกคันผมพี่กลับไม่บอกรถมึงเงาจังวะบอกพี่ผมอยู่ร้านอ่ะช่วงนี้ผมอยู่ร้านผมก็เงาได
1: ้
0: อ่ะที่ดูวันนี้ไม่เงาแล้วนะตากฝนมา2 วันแล้วไม่มีเวลาเข้าไม่มีเวลาอยู่ร้านเลยลูกน้องล้างไม่ทันเขี่ยไปแล้วนะวันนี้ฝากร้านด้วยเขี่ยไปแล้วต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเหล่านี้ผมอยากให้แฟนรายการเลือกมันใช้มันในมุมที่เราเองอ่ะเจอมันงอแงแล้วเราเอามันอยู
1: ่ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่มันงอแงแล้วเราใช้คำว่าเราเซอร์วิสแบบผ่อนส่งเวลาซื้อเงื่อนไขในการซื้อเซลล์ทุกคนรถทุกค่ายหรือไฟแนนซ์ทุกเจ้ามันอยากให้คุณใจจะขาดครับ
1: ครับ
0: แต่วันที่สมมุติว่ามันงอแงขึ้นมาเกียร์70,000นะครับเงี้ยมันไม่มีผ่อนนะฮะการซ่อมรถมันไม่มีผ่อนมันไม่ง่ายเหมือนตอนซื้
1: อ
0: ตอนซื้อคุณใช้เวลากว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็มี4-5 ปี
1: ครับ
0: ซื้อสดก็ขออนุญาตยกมือไหว้ขึ้นหิ้งไปเลยว่าพี่ป่ามาก
1: ครับ
0: แต่เวลาที่มันงอแงเวลาที่มันต้องการการซ่อมแซมอย่างพี่กามบอกเมื่อกี้ระบบระบายความร้อนสมมติคุณยื้อ30,000คุณต้องเห็น20,000กว่าคุณต้องมี
1: ครับ
0: ของพวกนี้ไม่มีไฟแนนซ์มาช่วยจับขัดสดอย่างเดียวต้องจบ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ขอให้วางแผนกันให้ดีครับว่าถ้าวันนี้จะเลือกรถสักคันหนึ่งอ่ะขอให้เลือกรถที่สบายเว้ยมาติวักมาอะไรอย่างนั้น
1: ครับก็ลองดูละคันนะฮะว่าจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะลองไปดูยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้ออื่นก็จริงๆเดี๋ยว

0: การจะเช็คอะไหล่เนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ยากหรอกนะฮะบางทีใส่คีย์เวิร์ดคำนั้นเข้าไปเดี๋ยวมันก็มีราคามาเห็นนะว่ามันประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือว่าวันที่คุณเนี้ยวันนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนรถพอดีคุยกับเซลล์เสร็จใช่ไหมเดินไปแผนกอะไหล่เลย
0: เออ
1: เออพี่ติ่งนกเท่าไหร่พี่แหลกเท่าไหร
0: ่
1: ไอ้พี่โชกเท่าไหร่บูทยางช่วงล่างบูทติ่งนกบนติ่งนกล่างอะไรเงี้ยของนี่มันต้องเปลี่ยนอ่ะมันเท่าไหร่
0: ครับ
1: สมมติว่าโชกสี่ต้นเออประมาณ37,000ครับเราไหวไหมวะคือผมก็เข้าใจแล้วว่าแต่ละคนที่ฟังอยู่อ่ะฐานะไม่เหมือนกันคำว่าไหวของคนอาจอย่างพูดพี่กับบอกโชก15,000บางคนอาจจะบอกว่าอู้หวานเว้ยสบายเว้ยเพราะมาจากไหนอ่ะมาจากเบนซ์ไง
0: ครับ
1: มาจากบีเอ็มเว้ยคันนี้เป็นรถคันที่สองเว้ยเจอเบนซ์ถุงลมแบบชุดสี่ต้นแสนกว่าเงี้ยก็ร้องเหมือนกันแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้รับประสบการณ์ในการดูแลรักษารถยนต์มาคนละมุมคนละแบบเพราะฉะนั้นผมคงไม่อาจไปก้าวล่วงบอกว่าคุณควรจะไหวตรงไหนหรือไม่ไหวตรงไหนแต่เอาเป็นว่าตัดสินใจจากตัวเลขในบัญชีสภาวะเศรษฐกิจปริมาณการหาเงินเข้าและจ่ายเงินออกผมว่าน่าจะดี
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: ลองดูแล้วกันนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแวบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อ่ะกลับมาฮะกับช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ข้อความที่จะพูดคุยกันหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับเฮียครับ Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 ปี 2007 น้ำยาหม้อน้ำหายบ่อยมากล่าสุดหายไป 1.5 ลิตรเพราะเติมน้ำเปล่าแทนก่อนเป็นเพราะอะไรครับ
1: รั่วครับ
0: รั่วถูกต้องคือรั่วเนี่ยต้องบอกว่าม
1: ันต้องรั่วแน่นอน
0: ถ้าเครื่องยนต์เนี่ยรั่วเนี่ยมันจะมีอยู่2-3ที่แล้วกันรั่วจากอุปกรณ์หรือว่าจากพวกท่อยางน้ำปั๊มน้ำเดี๋ยวผมจะเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือฮีเตอร์เนี่ยตัวแสบไปนะบางคนเนี่ยน้ำหายเนี่ยแต่ลืมนึกไปว่ามีฮีเตอร์ด้วยปรากฏว่าไปรั่วในฮีเตอร์รั่วแล้วน้ำมันไปเปียกในรถไงแต่โอเคเรื่องฮีเตอร์เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอพวกท่อยางน้ำพวกปั๊มน้ำที่มันมีโอกาสรั่วนะหรือฝาหม้อน้ำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งไอ้พวกรั่วพวกนี้เราจะมองเห็นแต่ถ้ารถเราแห้งหมดทุกจุดเลยฝาไอ้ท่อยางน้ำแห้งทุกอย่างแห้งหม้อน้ำแห้งไม่มีอะไรไม่มีคราบน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยอันนี้แสดงว่ารั่วไหนถ้ารั่วในก็อาจจะมองไปในเรื่องของฝาสูบเลยนะฝาสูบอาจจะโก่งแล้วนะครับแต่ถ้า 1.5 ลิตรเนี่ยคือโอเคถ้ายังมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งใช้น้ำเปล่าไปซื้อน้ำยามาใส่เลยที่ให้ใส่น้ำยาเพราะถ้ามันรั่วข้างนอกมันจะเห็นรอยเห็นคราบไงนะอาจจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันรั่วจากตรงไหนนะครับลองดูนะฮะเพราะว่าทีน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่เหลือความเป็นน้ำยาแล้วเนี่ยโอเคในระยะสั้นไม่ได้มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเราจะหารอยรั่วไม่เจอไงว่ามันรั่วตรงไหนนะครับสวัสดีครับพี่รบกวนพี่เปรียบเทียบรถยนต์ไฟฟ้า2ยี่ห้อในด้านความคุ้มค่าแบตเตอรี่ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทระหว่าง J-Cool SEV 579,000กับ DePaul Nevo Q05 599ด้วยครับรถคันแรกใช้เดินทางไกลขอบคุณครับ
1: เดินทางไกลด้วยเหรอ
0: จริงๆเดินทางไกลก็ได้ทั้งมันก็ประกอบกันแหละทั้งคู่กันนะฮะเอาความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ตอบยากระยะยาวนะ
1: ถูกพี
0: ่ระยะยาวเราไม่รู้ไงว่าบริษัทจะไปเมื่อไหร่สมมตินะยกตัวอย่างนะเอาบริษัทนี้อาจจะดังมากเลยอยู่ดีๆอาจจะบริหารงานผิดพลาดแล้วเกิดมีหนี้สินขึ้นมาตุ้มเดียวอะแล้วแจ้งล้มละลายอย่างเงี้ยทำไงได้อ่ะ
1: อาลอยเลยทีนี
0: ้มันก็ค่อนข้างตอบยากนะเอางี้ผมแนะนำว่าสองตัวนี
1: ้เอางี้เดี๋ยวขออนุญาตนะJ คู่ก็คือโอมาดาJ คู
0: ่
1: บริษัทไม่เล็กแหละ
0: ใช
1: ่หางอันกับดีพอนีโว่คิวห้ากับดีพอเนี่ยก็อยู่ในแบรนด์หางอันถูกไหม
0: ใช่
1: ก็เรียกว่าไม่เล็กทั้งคู่แต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบแล้วเลือกจากทั้งสองฝั่งถ้าถามผมโดยส่วนตัวอย่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำนะผมคงเลือก Q05 ของ Nivo
0: ครับ
1: ออกไมกว่ามิติตัวถังฐานล้อกว้างกว่าใช่ไหมมอเตอร์อาจจะแรงน้อยกว่าประมาณ150-160ม้า
0: ครับ
1: แต่ถ้าเจคู่รู้สึกจะ200กว่ามั้ง200ต้น
0: ๆครับ
1: ผมก็มองว่าเป็นผมเลือกอันที่มันใหม่กว่าถ้าจำไม่ผิดชาร์จเนี่ยตัว Nivo Q05 จะทำได้ดีกว่าด้วย
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้นผมคงเลือกประมาณนั้นเพราะว่าระยะวิ่งมันได้พอกันเลยมันเลยประมาณ450
0: ส่วน
1: EDC เนี่ย
0: ส่วนการเดินทางไกลเนี่ยก็อยู่ที่การวางแผนแล้วกันนะครับ
1: อ๋อใช่ใช่
0: รถใหม่แนะนำให้เคลือบอะไรดีครับแล้วที่เสือใช้เวลานานไหมต้องทิ้งรถไว้ไหมครับครึ่งวันได้ไหมฮะ
1: น่าจะได้เนี่ยเ
0: คลือ
1: บสีต้องไม่ถึงหรอกพี่ถ้าแค่เคลือบสีก็นิดหน่อยปาดเงาอะไรเงี้ยคือผมก็มองว่าถ้ามันเป็นเดลี่แล้วคุณมีเวลาดูแลรถก็ไม่ต้องทำเซรามิกแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอาโอเคอยากจะดูแลง่ายขึ้นใช้น้ำฉีดอย่างเดียวก็รถก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสมมติวันนี้ฝนไม่ตก
0: อ
1: ยากล้างรถพี่เอาสายยางวางเลยปื๊ดไล่ฝุ่นออกนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับ
1: แล้วพี่ไปขับวนรอบหมู่บ้านเลยกลับมาไม่เหลือน้ำแล้วอย่างเงี้ยก็ได้น
0: ั
1: ่นแหละครับ
0: Forester SK ถ้าศูนย์มีอันเป็นไปยังสามารถพึ่งพาอู่นอกได้อยู่ไหมครับผมว่าพึ่งได้นะคือต้องบอกว่าน
1: ะ
0: มันเขาเรียกมันเป็นรถที่ต่อให้มันไม่มีในท้องตลาดหรือว่าบริษัทยุติการเอาเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินะผมว่าซูบารุมันเป็นรถที่ข้างบ้านเราน่าจะมีนะเยอะด้วยคืออาจจะไม่ต้องเอาญี่ปุ่นก็ได้อาจจะเอาข้างบ้านเราหรือว่าโอเคอู่ที่เขาทำตรงเนี้ยคุณอย่าลืมสิว่าเขาก็ต้องดิ้นรนหาอะไรให้คุณได้แหละเพราะถ้าเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ไม่มีงานนะจะบอกให้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะมาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าหรือว่าเฮ้ยโอ้อะไรตัวนี้ไม่มีเลิกบริษัทไม่เอาเข้ามาแล้วอันนี้ผมซ่อมให้ไม่ได้ครับก็เตรียมตัวปิดอู่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้ลูกค้าก็คงไม่มาแหละนะเชื่อผมดินะอ่ะก็มีแหละอะไรยังพอหาได้อยู่แต่อาจจะหาได้ไม่เขาเรียกไม่สะดวกแล้วก็อาจต้องใช้เวลาบางเคสอาจจะต้องจอดรถทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละต้องลองดูนะฮะอ่ะไปที่ข้อความทาง YouTube เป็นต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองท่านขอบคุณครับสวัสดีครับสองเฮียนัทสนิทกับแม่สนิทกับน้องเนเน่ไหมช่วงนี้ผมใช้แต่รถน้อยมากเพราะไม่รู้ว่าคันไหนมีปืนเฮียคิดว่ายังไงครับไม่รู้จักนะน้องเนเน่แต่รู้ว่าได้เป็นในนะเข้ารอบก็อตทาเลนต์นะใช่ไหมใช่คนเดียวกันป่ะ
1: ถูกไม่ได้รู้จักน้องไม่ครับส่วนตัวอยู่แล้วคร
0: ับ
1: แต่แค่หมายถึงว่าแบบตอนที่เราเลือกเมื่อกี้มันก็แค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉย
0: ครับส่วนแตรใช้ได้ครับแต่ก็ใช้ให้มันถูกกาลเทศะหน่อยแค่นั้นเองนะครับคือถ้าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยบีบแตรยาวแล้วมันเกิดเขาเรียกบันดาลโทสะก็บีบเบาๆบีบแบบเคาะปิ้นแบบเป้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบีบแบบเคาะคนที่ได้ยินอาจจะรู้สึกแบบซอฟๆหน่อยไงแต่ถ้าแบบไปไอ้นี่จะไม่ซอฟแล้วไอ้นี่รู้เลยว่าไอ้นี่หาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับ
1: อันนี้เหมือนแบบกระชากไหล่กลับมาแล้วต่อยหน้าแล้วอ่ะจังถ้าลากยาวๆเนี่ย
0: ใช่ผม
1: ในความรู้สึกคือมันต้องมีเรื่องแน่ล่าสุด
0: ครับ
1: ยิงกันแล้วนะ
0: ผ
1: มส่งให้พี่ดูใช่ไหมว่าในกลุ่ม
0: ครับ
1: ที่ว่าเฮ้ยบีบแตรกันยังไงไม่รู้แหละแต่ยิงกันสองนัดน่ะ
0: โอ้ที่ M81 แล้วนะ
1: เออ
0: โอ้โห
1: นั่นน่ะดังงงเลยโอ้โหอะไรวะชายหัวร้อนยิงปืนสองนัดบน M81 ทั้งที่ในรถตัวเองก็มีเด็กนั่งมาด้วย
0: โอ้โห
1: สุดท้ายหนีไปแต่ถูกตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพรหมมาเดือดตามจับได
0: ้
1: เขาบอกว่าเฮ้ยโมโหมันขับแช่ขวาในขณะที่ผู้เสียหายที่โดนยิงก็บอกว่าก็ไม่ได้แช่นะ
0: จริงๆต่อให้แช่แล้วถ้ารถมันไม่ติดอ่ะคุณก็เบี่ยงออกไปครับ
1: แค่นั้นเอง
0: ไม่เห็นจะต้องไปแบบเอ้ยหลบไปได้ไหมฉันมาเร็วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วไปบีบแต่มันก็ไม่ได้อะถูกปะ
1: ถูก
0: ซึ่งผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอะความคิดแล้วกันเนาะ
1: ใช่แล้วพี่ลองดูดิว่าจังหวะ
0: มีเด็กเล็กด้วยนะ
1: ใช่เขาเข้มเรื่องปืนด้วย
0: ช่วงนี้เขากำลังเข้มเลยนะฮะ
1: ตายไปกันใหญ
0: ่ยิ่งเข้มยิ่งออกกันเยอะ
1: ช่วงนี้อะไรเนาะโป้ลั่นกันโป้งป้าง
0: โอ้ไม่ใช่ว่าเข้มแล้วน้อยลงนะ
1: โอ้โหหนักกว่าเดิมเยอะ
0: ออกมาเยอะเลยตอนนี้ครับผม
1: นะ
0: คุณครับสวัสดีทุกคนที่ทักทายมานะฮะไม่ว่าจะคุณนันทศรอีอาโคโลบ็อกนะฮะคุณปัญญานะฮะเอาไซแมนแต่ว่าเทนัทถ้าจะบำรุงรักษาพี่บึกบืนตามที่เฮียแชร์ผมจะเข้าศูนย์แล้วบอกเขาว่าอย่างไรครับ450,000นะครับระยะใหม
1: ่คือผมมาเข้าไปในเคสล่าสุดเนี่ยคือไปถ่ายน้ำมันเครื่องกับตัวผมเองอ่ะแค่รู้สึกว่ารถผมเริ่มมีอาการสตาร์ทแล้วแบบเฮ้ยมันยาวกว่าปกติหน่อยนึงละก็เลยให้มีการตรวจเช็คซักชั่นคอนโทรลวาล์วหรือว่า SPD วาล์วแล้วก็เลยเอางี้เขาก็จะมีต้องสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วว
0: ่
1: าเขาพบเจออะไร
0: ระ
1: หว่างนั้นผมก็ให้เขาทำเรื่องเสนอราคามาอย่างต่อเนื่องว่าโอเคพี่ครับในตำแหน่งช่วงล่างที่พี่สงสัยมีตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกอ่าโอเคมันอยู่ในระดับการใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์พี่เต็ม10คือเจ๊งสุดพี่ให้เท่าไหร่เขาบอกอยู่ประมาณ6แล้วครับอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ต้องเปลี่ยนเพราะไม่งั้นยางที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เสียอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างที่ผมจะทำเนี่ยผมจะถามราคาก่อนถ้าเป็นชิ้นใหญ่
0: ครับ
1: แต่ไอ้พวกกับ10 20 30เงี้ยผมก็ไม่ค่อย40บาท50บาท100นึงเงี้ยผมไม่ค่อยได้วางไม่ค่อยได้เอามาคิดนะครับจริงๆก็แค่บอกเขาแค่นั้นเองแล้วเขาก็ให้เขาตรวจสอบ
0: คุณนัทดูใน YouTube นะคุณแสงเดือนถามมานะอีกข้อความนึงนี่เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะรถผมความร้อนขึ้นในซอยสุขุมวิท39อาการแอร์ไม่เย็นความร้อนขึ้นโชคดีที่จอดรถทันสรุปพัดลมน้ำเสียพอเครื่องเย็นนะฮะ
1: แต่เขาพิมพ์มาไม่ใช่เย็นนะเขาพิมพ์นอนหนูเป็นนอนเด็กนะ
0: เครื่องเย็นเคาะพัดลมติดขับกลับบ้านเลยตกใจแทบแย่จากแท็กซี่ FC 2เฮียนะฮะก็ดีแล้วที่คือเอางี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาความร้อนไม่ปกติเนี่ยสิ่งที่เราจะเจออันดับแรกเลยคือแอร์เริ่มไม่เย็นก่อนครับจากแอร์เย็นปกติให้ทำไมอยู่ดีแอร์หายไปเลยวะทำไมเหลือแต่ลมวะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับคอยหัวเทียนใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คหรือเปล่าเช็คยังไงหัวเทียนกับคอยจะเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะหรือเปล่าติดแก๊สต้องถี่กว่าไหมถ้าปัญหาต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่หรือเปลี่ยนเฉพาะตัวทั้งหัวเทียนแล้วก็คอยโอเคคอยหัวเทียนเนี่ยใช้มือการตรวจเช็คหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็เช็คได้แหละนะฮะมันก็เช็คได้ทั้งมีแล้วก็ไม่มีแล้วกันนะฮะส่วนหัวเทียนนะคอยจะไม่ต้องเปลี่ยนไหมคือถ้าไม่หัวเทียนนะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหัวเทียนรุ่นใหม่ๆก็ตีไว้สัก 100,000 กิโลณปัจจุบันนะหรืออาจจะแสนกว่าก็ได้ส่วนคอยเนี่ยโอกาสเสียในค่อนข้างยากนะครับถามว่าเสียไหมก็มีแหละแต่ก็เป็นบางยี่ห้อบางรุ่นแล้วกันที่ชอบรั่วชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแหละครับนะฮะส่วนการต้องเปลี่ยนต้องชุดไหมก็ไม่จำเป็นถ้าแต่หัวเทียนนะเปลี่ยนส่วนใหญ่เปลี่ยนพร้อมกัน4หัวหรือ6หัวแล้วแต่จำนวนสูบนะฮะแต่ถ้าเป็นคอยเนี่ยส่วนใหญ่นะเราก็จะดูว่ามันเสียไหมถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเสียก็เปลี่ยนเฉพาะหัวก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเขาบอกไทเกอร์ผมยังทนขับอยู่เลยครับ26ปีและตามฐานะเอเมฟ
1: เจ้าสัวทัฟเฟิล
0: เจ้าสัวทัฟเฟิลนะฮะพีเมียร์ใกล้เปิดฤดูกาลแล้วขอโปรแกรมด้วยจ้า2คนนะฮะอาทิตย์นี้มั้งเริ่มต้นนะฮะพีเมียร์ลีกนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงยังไม่ได้ตามเลยว่าเจอใครอะไรยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ
1: นัดแรก
0: อาร์เซนอล
1: วันที่23
0: ใช่เราเจอนิวใช่ไหมนัดแรกเราวางคานเลยอ่ะนะฮะ17:30เจอนิวคาสเซิลนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงว่าจะสนุกไหมแล้วก็เขาเรียกอะไรผู้จัดการทีมใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะฮะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็หมดเวลานะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเราสองคนในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมกับเฮนัทลาและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทรารมณ์ลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณดชนันส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่ง3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนายดชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะ

0: การเร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงสืบนครบาลยึดยาแก้แพ้ปลอม 20,000 ขวดซุก103ลังเตรียมส่งใต้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่งหนึ่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออเลยินโดยตรวจพบรถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้าพบผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดสีน้ำตาลฉลากสีฟ้าระบุชื่ออเลยินบรรจุในลังกระดาษพัสดุ103ลังประมาณ 20,000 ขวดอยู่ในสภาพเตรียมจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบและขยายผลโดยชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าจนพบล็อตใหญ่ดังกล่าวพร้อมทราบตัวผู้ขับขี่ที่นำผลิตภัณฑ์มาส่งแล้วคือนายสมเกียรติซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังต้นทางรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาแก้แพ้ปลอมและมีข้อมูลว่าถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม4คูณร้อยโดยอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบยาเครื่องหมายการค้าและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้น1บาทเริ่มสุกนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือด่วนเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา 37.59 บาทสตางค์ต่อลิตรเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา17บาทเพิ่มขึ้นเป็น18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา15บาทเพิ่มขึ้นเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา34บาทเพิ่มขึ้นเป็น35บาทเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา31บาทเพิ่มขึ้นเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซ์อัลบอนต่อสัญญากับต้นสังกัดวิลเลียมส์แล้วอเล็กซ์อัลบอนนักขับฟอร์มูล่า1ชาวไทยเชื้อสายอังกฤษตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมวิลเลียมส์ออกไปอีก1ปีหรือจนถึงปี2027แล้วสำหรับอเล็กซ์อยู่กับทีมวิลเลียมส์มาตั้งแต่ปี2022และกลายเป็นนักขับที่อยู่กับพวกเขายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของต้นสังกัดเลยทีเดียวทั้งนี้อัลบอนและกาลอสไซทีเมจะกลับมาลุยศึก F1 ครึ่งหลังของฤดูกาลในรายการดัชกรังปรีสวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมตั้งเป้าว่าผลของการอัปเกรดรถครั้งใหม่จะช่วยให้พวกเขามีผลงานที่ดีขึ้นและสามารถเก็บแต้มได้มากขึ้นด้วยต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยืนยันว่าเป้าหมายของสโมสรคือการก้าวขึ้นเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกทำให้ต้องเดินหน้าพัฒนาขุมกำลังอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานและลุ้นความสำเร็จในซีซั่นใหม่สำหรับอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของอาร์เตต้าเพิ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีรวมถึงทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่สุดท้ายจับพ่ายกับปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ตามทางนี้กุนซือวัย44ปีมองว่าความสำเร็จของสโมสรในระยะยาวไม่ได้เกิดจากนักเตะเพียงคนเดียวแต่ต้องอาศัยองค์ประกอบรอบด้านทั้งสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกและแรงสนับสนุนจาก

0: ด้วย
1: ช่วง Premier League Update
0: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 ที่บริโดขึ้นเพลงแข็งแรงวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวิมลมิชอนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้เช่นเดิมครับอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องมีมากๆนะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับแล้วก็สามารถที่จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้า

0: นะฮะแล้วก็เสียงด้วยนะครับทำได้ผ่านมือถือง่ายมากนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าจำเป็นต้องมีแล้วก็ความละเอียดนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดต้องเรียกว่าระดับ 4K UHD ครับทั้งเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับทั้งในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้นะครับสามารถติดตั้งได้เลยทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB นะฮะบันทึกต่อเนื่องได้30วันอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็จะได้เห็นคือบันทึกเราสามารถที่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและก็แจ้งเตือนนะฮะได้ด้วยสำหรับกล้องนะครับเราหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะฮะควบคุมกล้องวงจรปิดเนี่ยโดยมือถือครับเป็นผ่านแอปผ่านแอปในมือถือส่วนกลางคืนนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีโหมดอินฟราเรดนะฮะสามารถที่จะเห็นได้ในที่มืดนะครับมีรับประกัน1ปีด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับสุดพิเศษจริงๆจาก Shop Mania ครับจัดให้เลยครับซื้อ1แถม1 Buy one get one free ว่างั้นล่ะนะฮะเพียงราคา 1,290 บาท 1,290 บาทได้1แถม1ครับโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปไม้เมียครับเราจะไปที่อาจารย์สันติสิริมูลไม่ช้อยนางรำอยู่ในสายนะครับ
1: ครับสวัสดีคุณสุเกียรติคุณอานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสิริมูลไม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานโฆษณา50ปีครับแต่สูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้จักคุณคุณคนครับสุเกียรติ
0: ครับอาจารย์
1: ครับผมเกียรติครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าผมจะไปทานร้านหอยทอดคุณระดา
0: หอยทอด
1: คุณสมเกียรติอร่อยมากมากเลยครับก็ต้องบอกว่าถ้าอยากกินหอยต้องมาอร่อยที่ร้านคุณระดาที่อยุธยาครับเขาพอดีผมจะแนะนำนะเอาหอยคือเขาเยอะครับมีจำเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเอาส่วนก่อน
0: อ
1: ส่วนเขามีใช้หอยสามอย่าง
0: ครับ
1: คือหอยเป็นผู้หอยนางรมหอยเชล
0: ครับ
1: อร่อยอันนี้ผมชอบมากราคาไม่แพงครับ259บาทส่วนหอยแมงหอยทอดแมงผู้ธรรมดาเนี่ยก็119บาท
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ถ้าเอาหอยสองชนิดนะครับหอยทอดของชนิดมีแมงปูหอยนางรมเนี่ย129บาท
0: คร
1: ับ แต่มันอีกอันนึงนะออส่วนทะเลเขายกทะเลมาเลยมีทั้งกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมงปูหอยนางรม269บาทเท่านั้นครับ
0: คร
1: ับ แต่ที่ไม่ใช่หอยนะแต่ก็อร่อยมากครับคือกะเพราทะเลใส่ไข่ดาวนี่อร่อยครับคุณเกียรติอร่อยจริง
0: ๆครับ
1: เบอร์โทรศัพท์นะครับเขาเปิดเอามาเนี่ยเปิด9โมงเช้า9โมงครึ่งแต่ก็ปิด6โมงเย็น
0: ครับ
1: หยุดวันอังคารเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ฟังจดไว้ให้ดีคุณเกียรติไปกินอย่างคุณสมเกียรติได้เลย
0: ครับผม
1: ไปหาคุณระดาก็นะ
0: ครับ
1: ผมแนะนำมาเขาก็รู้จักกับผมดี087 115 5993ครับ
0: 5993
1: ครับเอาละครับ
0: อยู่ในเมืองเลยนะจ๊ะอยู่ในเมืองเลยเนาะ
1: อยู่เมืองครับอยู่หลังเซนทันเซนทันเซนทันอาเซีย
0: ครับ
1: ใกล้ๆวัดของพระนเรศวรฮะวันใหญ่ใช่มงคล
0: ครับ
1: ก็ของฝีมือดีของมีคุณภาพได้มาตรฐานเปิดพิสดารทุกประการครับ
0: ครับผม
1: ครับคุณเกียรติคุณบ้าง
0: ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าใครไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์เขาจะมีร้านอาหารที่เป็น

0: เดิมเนี่ยมาแนะนำเรื่อยๆอันนี้ก็อันนี้เป็นร้านที่เพิ่งจะมาแนะนำครั้งนี้นะอาจารย์นะ
1: ใช่ครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะเป็นร้านหอยทอดนะของร้านระดาซึ่งมีทั้งหอยแมงภู่นะหอยนางรมนะครับแล้วก็มีหอยเชลล์แล้วก็มีทะเลเพราะฉะนั้นของทะเลเนี่ยอย่างที่อาจารย์ให้เปิดพิสดารเนี่ยมันต้องสดสะอาดนะแล้วก็อร่อยนะฮะสามหอยเลยเอาเราสามหอยรวมกันเลยก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ได้เลยครับ
0: แต่หอยเดียวก็ได้สองหอยก็ได้สามหอยก็ได้
1: ได้ครับเหลือหอยเย็นเลยที่ไม่มีนะครับ
0: หอยอะไร
1: ฮะหอยฮื
0: ้ออะไรนะ
1: หอยเต๋าฮื้ออ
0: ่าต่อไปก็ต้องมีแล้วล่ะ
1: ครับว่าเต๋าฮื้อเดี๋ยวนี้มันก็มีของเมืองจีนเข้ามานะครับแต่ที่ผมว่าอร่อยก็ยังบอกไอ้ผมอะไรอ่ะกับเม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกนะครับมันอร่อยจริง
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินหอยทอดนะฮะอส่วนอส่วนกับอล้อต่างกันใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่อส่วนเละๆอล้อมันกรอบๆ
0: แล้วร้านนี้มีอล้อไหมครับ
1: มีครับอล้ออส่วนมีหมดเลยครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาเคยถามกันมาว่าอล้อกับอส่วนเนี่ยมันต่างกันยังไงอล้อจะเป็นกรอบๆ
1: กรอบครับใช่ครับ
0: นะส่วนอส่วนจะเป็นออกแบบเท่านั้นเละๆหน่อยนะครับอาจารย์ชอบอะไรล่ะ
1: ชอบอร่อยมากกว่าก
0: รอบใช่ไหม
1: อส่วนนะนิ่ม
0: ๆกินง่ายกินง่าย
1: เวลากินใส่จิ๊กโฉไปหน่อยเอาดีมากมากเลยครับ
0: บางคนก็ใส่ไอ้ตัว
1: ซอส
0: พริก
1: พริกไทยไอ้ซอสพริก
0: อ
1: ุตสาผมก็ชอบแล้วครับ
0: แต่บางเจ้าเขาก็ผสมผสานเป็นน้ำจิ้มเองนะอาจารย์หวานๆเนาะ
1: ก็หวานไปนะครับแต่เจ้าที่นี่คุณระดาก็มีซอสหม่าล่านะครับ
0: อ๋อเหร
1: อก็ไปซอสที่ไปกินมาใหม่ที่กินเองเพราะตอนนี้คนไทยชอบกินหม่าล่า
0: โอ้คนนิยมมากเลยนะอาจารย์ไปภูเก็ตมาเนี่ยร้านหม่าล่าเยอะมากแล้วก็คนเข้าคิวเยอะหม่าล่าที่เขาช่างเขาเรียกอะไรหมาล่าช่างอะไรทุกอย่างเนี่ยคือหมายถึงว่าเข้าไปก็ไปเลือกเอาเลยจะคุณจะกินอะไรก็ช่างก็ขีดแล้วเท่านี้บาทแล้วก็ทำโอ้ขายดีวัยรุ่นชอบ
1: หมาล่ามันก็เป็นของคนจีนแถวเสฉวนนะมีหมาล่าเยอะเลยผมก็เคยอยู่ที่เสฉวน
0: โอ้ทำไมเพิ่งมาดังตอนช่วงนี้อาจารย
1: ์เข้าใจว่าคนจีนมาค้าขายในเมืองไทยเนี่ยนะก็เอาจุดขายก็คือว่าใช้มาล่าใส่คือมันชากินแล้วชานะฮะมันชามันไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายนักเลยจริงแล้วก็บ้านเรานี่ก็มีคล้ายๆกันกับมาล่าก็คือมะแขวนเนี่ย
0: ครับ
1: มะแขวนใจผมก็ชอบมะแขวนมากกว่ามาล่า
0: ลักษณะคล้ายกันเหรอ
1: มันไม่ผมได้ยินเขาเล่ากันนะแต่ไม่เคยเห็นว่ามาล่ามันคือพริกเนี่ยของคนจีนเนี่ยเขาไปบดแล้วก็ไปฉีดอะไรสักอย่างให้มันชากินแล้วชากินแล้วชาลิ้นเลยฮะชาปากลิ้นปากชาไปหมดเลยครับ
0: ถ้ามาล่าแท้ใช่ไหม
1: ใช่ผมไปกินที่เมืองจีนเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เมืองไทยผมก็เฉยๆนะครับ
0: ก็กินแล้วก็ไม่ค่อยชาเท่าไหร่
1: หรอคุณเคยทานเหรอ
0: ก็ไปทานกับพวกน้องๆเขาบอกชาเราก็กินแล้วเราก็ไม่ชาน้อยเพราะว่ามันจะมีเหมือนวาซาบิหรือเปล่านะถ้าวาซาบิแท้ก็จะเผ็ดใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยวาซาบิผมชอบมากกว่ามาล
0: ่
1: าน
0: ั่นแหละสิแต่ถ้าบางร้านวาซาบิก็โอ้โหกินไปก็ไม่รู้สึกอะไรก็มี
1: ของเชฟคำมูลอะรู้จักใช่ไหม
0: เชฟคำมูล
1: มีไอวาซาบิเขาหน้าแบบธรรมชาติใช้ฝนนะนะ
0: ใช้ฝนกับตัวไอ้ขูดๆอ่ะ
1: ใช่ผมว่ามันไม่รุนแรงไม่ร้อนแรงอย่างที่มันที่ใส่เป็นผงมาไอ้นั่นผมก็เรียกว่าเป็นมีเคมีเคลื่อนด้วยก็ไปกินที่ร้านข้างมูลนะครับบอกว่าเอาวาซาบิ
0: สด
1: ธรรมชาติสดอร่อยกว่านะผมว่ารสชาติมันก็เผ็ดแต่มันนุ่มนวลกว่า
0: ใช
1: ่มันนุ่มนวลกว่าคุณต้องเปลี่ยนร้าน
0: มันจะเป็นท่อนๆนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่เป็นต้นตอน
0: แล้ว
1: ก็
0: มีที่ขูด
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มาขูดเอง
1: กินกับปลาดิบนี่อร่อยจริงๆครับ
0: แ
1: ล้วน้ำจิ้มเขาก็จะ

0: น้ำจิ้มโซยุเนี่ยอร่อยครับอันนี้แนะนำฮะทีมประมูลตัวนี้เราขายแห่งเดียวนะครับยูเบงจ่ายไอ้ทั้งที่อยู่อื่นที่อื่นก็อยู่เวลาเขาไม่เอา
1: เอาตรงเมืองไทยพัทลาอะไรไม่มีหรอ
0: ไม่มีมันก็เจ้าของที่เขาขึ้นราคาก็เช้า
1: ตอนนี้ก็เหลือที่อะไรตรงเบงจ่ายเลยร้านชิวๆไ
0: ปร้านเดียวเดี๋ยวผมว่าดีกว่าจ้ะฮะตรงนั้นดี
1: จะได้ควบคุมการผลิตได้ดีนะจ๊ะน้อง
0: ถูกต้องครับเราไปกินในคุณเกียรติเขาคิดถึงคุณ
1: หรอโอ้นะครับแล้วเชฟข้อมูลเนี่ยเป็นเชฟที่เป็นอาจารย์ของเชฟกระทะเหล็กที
0: ใช่
1: เพราะว่าจังหวะที่เขามีกระทะเหล็กแกก็ไปอยู่ต่างประเทศกับทูตญี่ปุ่น
0: มาช่วงไปอยู่ที่บราซิล
1: อยู่อเมริกาใต
0: ้ปัตติกิสนะครับ
1: ครับ
0: มูลรู้ครับรู้หมดเลยถามได้ใครติดขังเรื่องภาษาปัตติกิสนะครับเพราะบราซิลนี่ก็เป็นพวกปัตติกิสนะครับไม่ใช่สเปนิสนะครับ
1: ก็ในอเมริกาใต้น่าจะเป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกส
0: ได้คุณเวียดพูดถูก
1: นอกนั้นเขาพูดภาษาสเปน
0: เป็นนิส
1: มันนะครับเพราะนั้นใครอยากกินอาหารญี่ปุ่นพอเราพูดถึงวาซาบิเราก็ชอบอาจารย์ก็ชอบเราชอบมากกว่ามาล่า
0: เมื่อผมชอบมากกว่าครับคุณเกียรติ
1: มาล่าก็ต่อพอตอนหลังไปกินก็เฉยๆแล้วแต่ว่าที่ภูเก็ตที่ผมไปมาอาจารย์โอ้ร้านหมาล่าช่างเนี่ย20-30ร้านมั้งแล้วก็ทุกร้านเนี่ยเด็กวัยรุ่นนั่งรอคิวเลยล่ะ
0: เออ
1: แล้วขายไม่แพงเขาขายเราไปเลือกเรื่องนู่นเรื่องนี่เขาเขียนเขาขายเป็นขีดละ35บาทพอเราเลือกมาได้ปุ๊บแล้วก็ให้เขาไปทำจะเอาหมาล่าจะเอาซุปกระดูกจะเอาอะไรก็แล้วแต่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยชาบางคนก็ตักไปตักมาก็มีแค่เขาจะจ่าย60-70บาทมันก็เลยกลายเป็นที่นิยม
0: เป็นร้านของคนจีนเหรอ
1: ร้านคนไทยจานภูเก็ตร้านคนไทยในจังหวัดภูเก็ตมีร้านเปิดเยอะไหมครับ
0: ก็พอมีนะไม่มากมายเหมือนหลายจังหวัดนะภูเก็ตนะผมว่าร้านนะที่ภูเก็ตนี่เคยไปทานผมไปทานเนี่ยไปใบชะพูกับปู
1: แกงปูใบชะพู
0: ก็ปูพอง
1: หมูฮ้อง
0: นะจำชื่อร้านที่ไม่ได้แล้วผมคิดแล้วก็ที่จะไปบางสเกตนะก็แนะนำปากุเต๋อ
1: ของ
0: ยนงเยนงแต่ก่อนเขาขายอยู่ที่
1: พูนผลอะไรป่ะเยนงที่อาจารย์ให้ตาเปิดไปปากุเต๋อตรงเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกถนนพูนผลอ่ะ
0: อร่อยผมแนะนำเลยนะท่านผู้ฟังที่ชอบปากุเต๋อแล้วก็มีเขาดัดแปลงนะคือเขามีพริกให้
1: ครับ
0: เผ็ดเผ็ดนะฮะเผื่อเปิดที่เห็นยิ่งเนี่ยตอนก็ขายอยู่สุไหกุลก
1: ครับ
0: ผมก็เคยไปกินเป็นลูกจ้างของร้านของคนมาเลเซียคนมาเลเซียก็ย้ายกลับเจนงก็เลยย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตแทนอร่อยมากครับ
1: นั่นแหละหมออาจารย์บอกผมเคยไปถ่ายรายการแล้ว
0: แล้ว
1: อยู่ถนนพูนผลนั่นแหละแต่ราคาสูงหน่อยอ่
0: ะ
1: ราคาแพงหน่อย
0: อ๋อธรรมดา200ใช่ไหม
1: ราคาเขาจะสูงหน่อย
0: 200ไหม
1: ประมาณอ่ะ
0: โอ้ถ้าไงถ้ามันแพงมากินที่ร้านไม่ชอยเดือยหลวงนะครับ
1: แต่นี่ไปถ่ายนานแล้วแต่อาจารย์บอกอ่ะ
0: ชอบไหม
1: ก็ชอบอร่อยดีอาจารย์แต่ว่ารอบหลังนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะถ่ายไปแล้วรอบหลังก็แต่ร้านก็มีเจ้าของร้านหลายร้านเลยทีเดียวอาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์สันติมาเมื่อไหร่เชิญนะเขาจะดูแลทุกอย่าง
0: ภูเก็ตเหรอ
1: ภูเก็ตครับโรงแรมชื่ออาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาเลิศนะน่าอยู
0: ่สะอาด
1: ไม่ครับเป็นโรงแรมครับก็จัดโรงแรมให้อาจารย์ได้โรงแรมชื่อโรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาเป็นแบบการ์เด้นวิวฮะการ์เด้นวิวถ้าเดินไปทะเลก็สักประมาณ10นาทีถ้าเดินไปป่าตองที่เขาเที่ยวกันซอยบางลาก็5นาทีแต่ในโรงแรมอาจารย์เงียบสงบต้นไม้เยอะอาจารย์ต้องชอบแล้วก็ห้องพักสะอาดเชิญอาจารย์เลยนะครับจะพักกี่วันบอก
0: ขอบค
1: ุณแล้วก็ร้านอาหารในโรงแรมก็อร่อยอาจารย
0: ์อาหารประเภทไหน
1: มันมี2อย่างฮะเป็นอาหารฝรั่งกับอาหารไทยอาหารไทยก็พวกน้ำพริกพวกแกงปูใบชะพลูอะไรมีหมดส่วนเป็นอาหารฝรั่งก็จะเป็นแบบโหเยอะเพราะว่าโรงแรมเขา คนนิย
0: ม
1: แล้วเขาเรียนเชิญนอกจากนั้นเขายังมีร้านอาหารที่จะแนะนำหลายร้านอาจารย
0: ์
1: นะแต่ว่าในโรงแรมเนี่ยอร่อยเพราะว่าผมถ้าไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติมานะมีน้ำพริกน้ำพริกหยำแล้วก็มีพวกใบเหล
0: ียงน้ำพริกหยำคืออะไร
1: น้ำพริกก็คือตัวน้ำพริกเขาเรียกทางใต้เขาเรียกน้ำพริกหยำมาหยำไปนะ
0: หยำเป็นยังไง
1: หยำก็คือตัวคล้ายน้ำพริกกุ้งสดอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจ
1: แล้วก็ผักยาเขาโอ้โหผักพื้นเมืองเต็มไปหมด
0: ม
1: ในห้องอาหารเขาเนี่ยส่วนอาหารฝรั่งเขาก็พวกเขาเอาพิซซ่ามาให้ชิมอร่อยดีพิซซ่าบางๆอาจารย
0: ์
1: ก็มีเชฟอาหารฝรั่งเชฟไทยโอ้กินจนจำไม่ได้เลยพอกิน5วันอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าข้างนอกเนี่ยถ้าร้านเนี่ยอย่างร้านตู้กับข้าวเขาก็เชิญอาจารย์อาจารย์น่าจะเคยไปทานครั้งหนึ่งมั้ง
0: คงเคยครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้
1: สวยมากร้านตู้กับข้าวร้านพกากรองร้านเต็กกับยำเต็กกับตำเต็กก็คือสเต็กแล้วก็ตำคือส้มตำอาจารย
0: ์อ๋อเต็ก
1: เพราะว่าบางทีฝรั่งมีภรรยาไทยพญาไทยมีสามีฝรั่งก็เวลาไปกินร้านก็มีทั้งสเต็กทั้งอาหารอีสานก็เลยตั้งชื่อว่าเต็กกับตำโอ้โหตำหลวงพระบางก็มีตำบริสารพัดสเต็กก็มีอร่อยเนี่ยโอ้โหถ้าอาจารย์ไปมีลิสต์รายการร้านอาหารให้ไปชิมอ่ะ15ร้านนะ
0: เอ้าก็โอเคขอบพระคุณนี่ผมก็ไปของพ่อหนุ่มสันติสุขมาแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: พูดเยียบเดี๋ยวสังเกตจะไม่พูดวันนี้จะพูดวันอื่น
1: ได้อาจารย์เขาไปที่ร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟรอน
0: ต์ในเห็ดริเวอร์ฟรอนต
1: ์อ่างทองไม่ไกลจากวิทยาเนาะ
0: ชมก็มากเลยคืออะไรนะผมไปนอนในเรือนแพ
1: โรงแรมน้ำ
0: คุยอากาศดีทุกคนชมหมดเลยนะครับคุณเต๋อพี่จิ๋วบางนะ
1: พี่จิ๋วพี่วานประวานเหรอ
0: พี่จิ๋วที่เป็นเพื่อนสนิทกัน
1: ก็ร้านทะเลบางนางไง
0: นั่นแหละเจ้าของนะ
1: เขาชื่อวาน
0: ฮะ
1: เขาชื่อวาน
0: เราไม่รู้เลยกับพี่จิ๋ว
1: คนไปแซวเขาเป็นประวานอ่ะตัวใหญ
0: ่ตัวก็ใหญ่ของกวนนะของอา
1: คนก็เลยแซวก็เรียกว่าพี่วาน
0: ดีแล้วคุณเกียรติมาอากาศดีมากครับทุกคนชมหมดคุณเต๋าพาแม่ไปนะครับผมกับคุณยิวาก็ไปมันอากาศริมแม่น้ำเย็นสบายนะครับแต่ผมหมายถึงตอนเย็นๆหนึ่งคืนแล้วตอนวันอาจจะร้อนจน
1: แต่โชคดีว่าฝนไม่ตกด้วยใช่ไหม
0: โชคดีครับไม่ฮะฝนตกตอนดึกนะผม
1: โอ้ดี
0: ครับหนาวเลยครับอากาศหนาวที่ผมไม่ได้เอาเสื้อหนาวไปไม่คาดคิดว่ามันจะหนาวอย่างนี้เปล่าเสื้อจะยืดบางๆไปก็เดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียดเลยคุณอาหารก็อร่อยครับคุณทำอร่อยมากเลย
1: นะใครตอนนี้คนพูดถึงร้านเขาเยอะเพราะคุณหนุ่มสันติสุขเขาโปรโมทออนไลน์เยอะ
0: โอเคเข
1: าแล้วก็เวลาจัดคอนเสิร์ตทีคนแน่นมากอย่างเขาที่แล้วที่จัดในพาเลซอะ
0: เดี๋ยวไปเลยเขาก็เล่าให้ฟัง
1: ก็ก่อนอาจารย์ไป2วันเนี่ย
0: นะ
1: เขาจัด15ไงอาจารย์ไป18
0: เออไปก็เจอพวกลูกน้องลูกศิษย์นะพอดีครับก็บอกโอ้คนแน่นมากเลย
1: ใช่เวลาถ้ามีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตเขาจะเป็นยุคเนี่ย80-90เนี่ยศิลปินรุ่นคุณสันติสุขเขาแหละ
0: ใช่ใช่
1: เขาก็จะจัดแล้วก็คนอ่างทองคนยุยาก็มาดูเยอะ
0: ใช่ใช่คุณสันติสุขนี่เขาก็ชอบเล่นกีตาร์นะ
1: ใช่กีตาร์เขามี100ตัวอาจารย
0: ์เยอะเยอะเยอะมากแล้วเมื่อคืนนะคุณสาวขึ้นไปร้องเพลงของกอลวิกคุณนึกดูก็ไปแจมก็ร้องเพลงกอลวิกได
1: ้ครับ
0: มีเย่เย่เย่เขินนะครับของแกนเอกแล้วก็ยังมีไอ้ร้านวัดของวงเพื่อนร้องสนุกมาเขาร้องดีนะไม่ถึงไว้เป็นพระเอกหนังแล้วหรอก
1: คุณหนุ่มสันติสุขเขาเคยออกอัลบั้มกับบริษัทคีตาจ้ะ
0: เนี่ยก็คุณเต๋าคุมการร้องก็เลยสนิทกับคุณเต๋
1: าออกมาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาชอบร้อง
0: ก็

0: ในเขาประสบความสำเร็จเรื่อง
1: การแสดงนะออกตอนยุคมียุคหนึ่งนะจันนะที่เอาดารามาเป็นนักร้องเยอะมาก
0: ใช่ๆ
1: ยุคของแกรมมี่ก็หลายคนนะที่อาจารย์เปลี่ยนชื่อตั้งชื่อเนี่ยโอ้เยอะ
0: ครับใช่
1: เพราะว่าอย่างคุณใหม่คุณมาช่าพวกนี้เป็นดารามาเก่ามาเป็นดาราก่อน
0: ใช่
1: นะแล้วตอนหลังก็พอเพลงมันนิยมคนนิยมเรื่องเพลงเขาก็ได้เป็นนักร้องกันส่วนอย่างนักแสดงจะมีพรสวรรค์นะอาจารย์เนาะ
0: ใช่นักแสดงเขาทำได้ทุกอย่างนะครับผมเป็นนักแสดง
1: เดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเรื่องราวของร้านปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์จังหวัดอ่างทองของพระเอกยอดนิยมในอดีตคุณสันติสุขพรมสิริหรือว่าบุญชูสรู
0: นี่เขายังเล่นหนังเล่น
1: อยู่เป็นพ่อแล้ว60กว่าแล้วเขาเกิด06
0: ผมก็ดูก็ติดตามงานของคุณผมก็เนี่ย
1: ครับ
0: มันน่ารักนะคุณตัวนี้นะต้นจะมือปลาย
1: แล้วภรรยาทำเค้กด้วย
0: โอ้ยผมไม่รู้เรื่องนะจ๊ะภรรยาทำไอ้นั่นน่ะขนมกรีบลำดวน
1: ลำดวน
0: อร่อยมากคุณเกียรติต้องไปเลยถ้าไปร้านในปาเกตติ
1: ค
0: ือก่อนสินะครับอาหารผมยังไม่พูดเรื่องอาหารเลยนะแต่ว่าต้องกินขนมกรีบลำดวนแก
1: ฝีมือภรรยาน
0: ี่เราพูดไปนี่ผมยังเอาพิวมาคุณผมก็ให้มาประทาน
1: ครับ
0: ดีมากครับ
1: ได้ตาเปิดไปยังไงเนี่ย
0: ได้จริงเมื่อคืนคุณวันก่อนท่านไปเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารอร่อยอาหารเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พูดเรื่องขนมเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องภรรยาเขาทำขนม
0: แต่เค้กขนมเค้กผมไม่ได้ทานนะ
1: อะไรเค้กเหรอฮะ
0: แล้วบอกคุณบอกว่าภรรยาทำเค
1: ้
0: ก
1: ใช่ก็ทำพวกขนมด้วยแล้วก็ทำพวกเค้กแครอทพวกคือทำมานานแต่ว่าเขาโปรโมทน้อยคือทำแต่สมัยคุณแม่คุณหนุ่มเขาอยู่คุณแม่คุณหนุ่มเขาชอบทำแล้วภรรยาก็เลยมาเรียนรู้พอคุณแม่ไปก็กลายเป็นเค้กแสนที่สุขก็ภรรยาทำต
0: ่อ
1: ทำอยู่บ้านเพราะต้องเลี้ยงลูกสามคนอาจารย์
0: ครับ
1: คุณหนุ่มเขามีลูกสามคนไงครับพอมีลูก
0: เป็นกระดาษนะ
1: อะไรนะฮะ
0: เป็นกระดาษที่นึกแต่ยังเข้ามาวงการใหม่ใหม
1: ่เขามีลูกสามคนพอมีลูกสามคนปุ๊บภรรยาต้องเลี้ยงลูกพอเวลาเลี้ยงลูกก็อยู่บ้านก็คุณแม่สามีทำเค้กก็ช่วยคุณแม่ทำแล้วก็ขายเค้กที่บ้านเป็นออนไลน์แต่ยุคแรกๆอ่ะยุคยังไม่ดังออนไลน์ยังไม่ดังตอนนั้นเนาะแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้อ่ะก็โทรสั่งบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ลูกเนี่ยตั้งใจมีสองคนคนแรกออกมาปุ๊บพอคนที่สองก็ตั้งใจมีคนที่สองคนที่สองเป็นแฝดซะอย่างนั้นคนที่สองมาเป็นแฝดก็กลายเป็นสามพี่น้อง
0: เออโอ้ดีจัง
1: ค่าใช้จ่ายเลยครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายเลยเอามือไข่และผักเขาส่งเรียนอินเตอร์อาจารย
0: ์เออใช่อินเตอร์มันก็แพงสิ
1: พอเจอโควิดปุ๊บงานไม่มีไงนั่นแหละขายทั้งบ้านขายทั้งรถ
0: ยุค
1: แต่เขามีรถสองคันไงเขาก็ขายไปคันบ้านมีสองหลังก็ขายไปหลังหนึ่งกีตาร์มีร้อยตัวก็ขายไปห้าสิบตัว
0: อะไรนะ
1: กีตาร์
0: อ๋อกีตาร
1: ์ร้อยตัว
0: ร้อยตัวเฉย
1: ขายไปห้าสิบตัวส่งลูกเรียน
0: อื
1: มพอช่วงโควิดนี้นักแสดงไม่มีงานเลยอาจารย์สี่ห้าปีอ่ะเขาก็สู้ส่วนสูงเขาเป็นคนสู้แล้วก็มาทำร้านนี่แหละ
0: โอเคต้องเกียรติโชคดีนะ
1: ครับ
0: ตอนโควิดไม่เป็นอะไร
1: โชคดีแล้วงานไม่มีได้จัดรายการอสมทนี่แหละ
0: อ
1: าจารย์น่ะผมมาเป็นผู้จัดการสันติสุขคนแรก
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้จัดการอยู่แต่ว่าก็พออายุมากขึ้นงานเขาก็น้อยลงอาจารย์เขาก็ดูแลตัวเองได้นอกจากว่าใครที่อยากจะติดต่อเขาก็ส่วนใหญ่จะโทรมาหาผม
0: เออดี
1: เพราะว่าเราดูแลเขามาตั้งแต่ปี2530ประมาณก็เรื่องแรกเลยอะคำมั่นสัญญา
0: ใช่
1: ๆของคุณสันพงษ์สุธรรมอะ
0: เออใช่ใช
1: ่นะเล่นกับคุณจิตลาแล้วก็มาดูแลจริงจังก็ตอนที่เขาเล่นเรื่องบุญชู
0: บุญชูก็เยอะมากเลย
1: ตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค10
0: ผมน่ารักนะ
1: เป็นคนบ้านๆเป็นคนสิงห์บุรี
0: สิงห์บุรี
1: มาแรกๆยังพูดเหนื่อยอยู่เลยอาจารย
0: ์เราที่เหร
1: อพูดเหมาะกับบุญชูนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเราพูดคุยกันเรื่อยๆเพราะอาจารย์จะพูดคุยเรื่องร้านปลาเห็ดหรือว่าฟ้อนหุ่นคุณสันติสุขแต่จะพูดวันหลังก็เลยเกิดมาปุ๊บก็เลยเล่าเรื่องชีวิตของพระเอกยอดนิยมคุณสันติสุขพรหมสิริเพราะผมเป็นผู้จัดการเขา
0: ใช่ๆว่าจะพูดวันพรุ่งนี้วันพฤหัส
1: ครับ
0: พฤหัสจะพูดที่ปลาหุ่นสันติสุขนะคร
1: ับว่าปลาเห็ดหรือว่าฟ้อนมีอะไรอร่อยบ้าง
0: มันมีความเป็นมาทำไมต้องเป็นปลาเห็ดปลาเห็ดมันแตกต่างกับทอดมันอย่างไรมีรายละเอียดนะคุณสันติสุขให้รายละเอียดเยอะเลยแล้วก็ให้มาลองชิมด้วยพรุ่งนี้จะเล่าเลยฮะเล่าให้ฟังเป็นละเอียด
1: แล้วก็เรื่องที่พุ่งที่พักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าละเอียดหน่อย
0: ได้ละเอียดพุ่งเป็นตัดพรุ่งนี้เคยไปพักไหมล่ะ
1: ยังไม่เคยแต่เห็นยังเพราะตอนที่ลากไอ้จะเรียกโรงแรมแม่น้ำก็ได้เรียกแพก็ได้นะเขาลากมาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็กำลังอยู่ในการก่อสร้างอยู่กำลังลุ้นว่าเอ้ยมาแล้วจะรอดไหมคนจะนิยมไหม
0: ดีเขาดี
1: เขาบอกข้างในโรงแรมเอาไปเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้คุยข้างในเป็นแบบโรงแรมเลยนะอาจารย์เน
0: าะใช่ผมไปนอนมาไปทีมงานผมไปมีอาจารย์เต๋าพาแม่ไปสองท่านก็ความแฝดแม่เขาความแฝดแม่คุณเต๋าเนี่ยน
1: ะ
0: ความแฝด
1: อ๋อไปทั้งคู่เลย
0: ไปหมดสามท่านคุณเต๋อก็ไป
1: ครับ
0: แล้วก็ไปอีกร้านปูอ่ะที่บันเทาอ่ะ
1: อ๋อที่เมียงปูอะไรป่ะ
0: ฮะเมียงปูนั่นแหละก็ไปกับสามีเขาคุณภูมิ
1: ครับ
0: ก็อร่อยผมกับคุณยิวาไปกัน
1: ครับ
0: ก็คุ้มค่ากับการไปเห็นด้วยเขาไปกินอาหารอร่อยนะครับได้พักโรงแรมเชิงนาริมนาเลยนะครับสบายเอาพูดไปมากไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟัง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากฟังเรื่องร้านปลายเห็ดหรือว่าฟรอนของคุณสันติสุขพรหมสิริหรือคุณหนุ่มบุญชูสรูยาวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าอาหารเขามีอะไรเป็นแบบไหนหลายคนชอบถามว่าเป็นอาหารอะไรอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังนะครับเราบรรยายแล้วเขาก็มีโอ้โหโปสเตอร์บุญชูเต็มไปหมดเลยมีเป็นร้านกาแฟด้วยอาจารย
0: ์ก็มีหมดครับ
1: เนาะพื้นที่เขากว้างอยู่เนาะ
0: ที่กว้างครับคุณเกียรติเพราะได้จำเลยดีนะคุณเกียรติ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ไม่น่าจะยาวมันเป็นแค่คุ้งน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: ท้องกับคนจริงเขาเรียกท้องมังกรก็จะเจริญรุ่งเรืองอยากแนะนำมาพรุ่งนี้พูดละเอียดเลย
1: นะครับ
0: จะซักให้ละเอียดด้วยเพราะอยากจะรู้อะไรบ้าง
1: นะครับวันนี้ก็ไปพออ่างไปอ่างทองแล้วแวะพระนครศรีอยุธยาว่าหรือไม่ได้แวะ
0: ก็ที่ก็ต้องไปร้านกุลดาเขาอยู่พระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อก็เลยไปทีเดียวเลย
0: เออใช่
1: ไประดาก่อน
0: ระดาก่อน
1: ไปกินหอยก่อน
0: ก็ไปกินระดาก็แนะนำว่าข้าวมันไก่นะที่เปิดนครศรีอยาอร่อยครับ
1: ข้าวมันไก่ที่ไหนนะ
0: ที่เปิดนครศรีอยาใกล้ๆกับร้านคุณระดา
1: อ๋อเหรอฮะเป็นแบบสไตล์สิงคโปร์หรือเป็นทั่วไป
0: สิงคโปร์
1: อ๋อเหรอ
0: เนี่ยสิงคโปร์
1: เดี๋ยวนี้ร้านคุณหมึกเขาก็ขยายมีหลายใหญ่โตแล้วจ้ะเนาะหมึกข้าวมันไก
0: ่
1: อะ
0: ใช่
1: แต่ว่าร้านใกล้ๆคุณระดาก็เป็นร้านข้าวมันไก่เหมือนกัน
0: ไม่มีข้าวมันไก่มีพวกสารพัดหอย
1: ไม่ที่ร้านข้างๆที่อาจารย์บอก
0: อ๋อใช่ฮะเป็นของร้านข้าวมันไก่ที่นั่นจำชื่อจะเป็นไหนเชฟโน้ตไม่ใช่เชฟอะไรอย่างอร่อยครับอันนี้อร่อยเพราะยกมาให้เรา
1: เ
0: ราไปเจอร้านอีกอันหนึ่งเข้าใจว่าวันนั้นวันที่ไปนะเขามาให้ชิม
1: ครับ
0: รอดช่องนะครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะผมจะไปอีกทีนะครับขอรอดช่องเขาเนี่ยแต่มันแตกต่างกับรอดช่องวัดเจดที่มหาชัยแตกต่างมากแล้วผมก็ชอบกินไอ้แตงไทยอ่อนนะแตงไทย
1: อ๋อแตงไทย
0: อร่อย
1: มันหอมเนาะ

0: อมดีแล้วก็
1: ไม่
0: แข
1: ็
0: งด้วยเขาคัดพิเศษเลยก็มีหมดทุกอย่างนะครับไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อเนี่ยนะครับแต่ว่าไข่กบก็ไม่มีนะครับไข่กบคืออะไร
1: ไข่กบ
0: ไข่กบก็คือเม็ด
1: แมงลักเม็ดแมงลักเม็ดแมงลัก
0: ใช่เคยกินมาก
1: เคยกิน
0: ลื่นดีกินดีมีประโยชน์
1: ก็ไปกินที่ร้านอยุธยาลมนั่นแหละ
0: อ๋อไปจนดูก็เก่งเป็นไหนเก่งเลยขนมโอ้ตอนนี้ยาเศรษฐกิจดีนะครับคนไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ส่งเสริมด้วยสำหรับ
1: นะครับต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆเลยนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะอาจารย์เซเว่นอีเลเว่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์นะจะไปโลตัสจะไปวิลล่าได้หมดกูเม่เนี่ยในห้างดูมอลก็ได้นะครับอร่อยจริงได้ตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวนะที่ได้ตาเปิดนะเพราะนั้นหาซื้อได้แล้วนะครับอร่อยจริงๆมะม่วงตัวนี้เยอะด้วย
0: คร
1: ับ นะครับผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยกินได้เลยสบายเราพักกันสักครู่นะอาจารย์
0: ครับเอสเบสใครมีอะไรก็ถามมานะครับ
1: นะครับเอสเบสจัดเข้ามาเลยพ
0: ัก
1: สักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 1-6-7-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาได้เลยนะครับ4689899 4689899วันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์และอาจารย์สันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำครับเราไปที่อาจารย์สันตินะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้พูดคุยถึงอาหารอร่อยๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครมีร้านแนะนำ SMS เข้ามาได้เลยนะครับ4689899นะครับแล้วก็เลยไปที่อ่างทองปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์ของคุณสันติสุขแต่เรื่องปลาเห็ดริเวอร์ฟรอนต์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดคุยพรุ่งนี้นะครับอาจารย์บอกว่ามีเรื่องราวมีอาหารอร่อยเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดให้ฟังว่าคนเจอแล้วชอบถามว่ากินอะไรดีเขาขายอาหารอะไรแบบไหนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังอาจารย์ไปนอนมาแล้วด้วยมีโรงแรมเขาเรียกโรงแรมเป็นแพก็ได้แต่โรงแรมเขาแต่โรงแรมเขาสวยแบบเหมือนโรงแรมทั่วไปอ่ะแต่อยู่ในน้ำ
3: มีทุกอย่างเลยผลประโยชน์ทั้งนั้นเดี๋ยวสบายครับผมชอบครับ
2: เพราะตรงแม่น้ำตรงโค้งน้ำตรงนั้นอ่ะมันมีไม่มีเรือผ่านเยอะไม่มีคลื่นไม่มีอะไรนะอาจารย์นั่นนอนสบาย
3: เงียบสงบเลยเพราะว่าเขาไอ้พวกนั้นไปอยู่ทางยุทธยา
2: เขาบอกตรงนั้นอ่ะเรือผ่านน้อยนะครับมาดู SMS กันนะครับ4689899เมื่อ2วันก่อนไปบรรยายที่เชียงใหม่ได้ไปทานที่ Food for Youที่พี่สันติแนะนำอร่อยครับจากหมอวชิระสวนกุหลาบ91คุณหมออยู่สวนกุหลาบ91ฮะ
3: 91เหรอฮะ
2: ร้าน Food for You จำได้ไหม
3: จำได้เขาเป็นร้านเดียวที่ปฏิเสธมิชลินเขาไม่เอามิชลินไปให้เขาก็ไม่เอาอาหารอร่อยครับคุณเ
2: กีย
3: รติกินได้อร่อยฮะอร่อยมากเลย
2: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปที่เราไม่ได้ไปเดี๋ยวไปเที่ยวหน้า Food for You นะครับขอบคุณคุณหมอนะฮะคุณหมอวชิระนะฮะจากสวนกุหลาบ91ครับอาจารย์เรามาดูต่อนะครับ
3: พี่สันตินะ77ครับ
2: โอ้โหห่างกัน77 87 9ห่างกัน10กว่ารุ่น
3: ก็ไม่เป็นไรเราสุขภาพรักกัน
2: นี่มาเลยจากใต้เลยหยำมาที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจารย
3: ์
2: ภาษาใต้คือขยำคือใช้มือขยำไม่ได้ใช้ไม่น้ำพริกไม่ได้ใช้คกต่ำเขาเลยเรียกหยำส่วนใหญ่อาหารใต้ก็จะมีหยำไว้แหนมอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: คือเราคงเกียบไปกินมาอธิบายดิผมยังไม่เคยกิน
2: ไม่ก็เหมือนน้ำพริกกะปิเหมือนน้ำพริกกุ้งสดเป็นถ้าเป็นพวกน้ำพริกต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกหยำหมดอาจารย
3: ์
2: เขาใส่เครื่องเค้าต่างๆก็เป็นเหมือนน้ำพริกกุ้งสดที่เรากินกันอะแต่เขาไม่ได้ละเอียดเขาหยำเมาอะเขาหยำเมาอะ
3: ว่าดีไหมอ
2: ร่อยดีอาจารย์นะต้องบอกรออาจารย์ไปนี่แหละ
3: ก็เดี๋ยวต้องไปนะภูเก็ต
2: มาเลยจัดกะเดี๋ยวจัดให
3: ้ก็ไม่มีปัญหาเลยจริงไอ้ข่าวไอ้พวกอิสราเอลไอ้พวกยูอาราวาแถวเจ็ดแถว
2: อ๋อแต่ที่เราไปมาไม่เจออาจารย
3: ์หรอ
2: เขาคงจัดการเรียบร้อยแล้ว
3: คนนี้พวกนี้เจริญจริงไอ้พวกยู
2: เนาะนะฮะต้องขอบคุณนะครับที่อธิบายเรื่องหยำมานะครับหมายเลขที่ลงท้ายด้วย4682นะครับเรามาดูเอสเอ็มเอสต่อกล้วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋นตลาดหัวรอมีตาเปิบอาจารย์สันติครับจากเจ๊แจ๋ว
3: อร่อยมากเลยนะ
2: เจ๊แจ๋วเจ๊แจ๋วเจ๊แจ๋ว
3: แต่ก่อนก็พายเรือ
2: เจ๊แจ๋ว
3: แต่มากินบกอร่อยมากๆเลยคุณเกียรติไปทานได้เลยยังไม่เคยไปทานใช่ไหม
2: ยังฮะ
3: โอ้ยผมชอบมากเลยครับเนี่ยอันนั้นมาซับ
2: ก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุ๋น
3: ใกล้กับสันเจ้า
2: ฮะ
3: สันเจ้าก็ไปจอดรถหน้าหัวรอตลาดหัวรอเดินก็ไปหน่อยนะก็จะผ่านร้านเต้าหู้ทอดอร่อยนี่เจ้านี้ก็อร่อย พ่อเจ้าคุณพ่อทานไปด้วยกันร้านนี้ก็อยู่หลังเจ้าคุณทอดครับอร่อยจริงครับไม่ผิดหวังนะครับ
2: นะฮะมาดูเอสเอฟต่ออยากให้อาจารย์แนะนำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยที่อาจารย์ชอบสักสามร้าน
3: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอ
2: ฮะ
3: เอาสามร้านเลย
2: เอาแล้วแต่อาจารย์เลยอาจารย์อย่างถ้าร้านตาเปิบที่เกียรตินึกออกนะหมายถึงว่าอย่างร้านเสี้ยตรงพระรามสี่เนาะร้านเสี้ยอาจารย์ก็ให้ตาเปิบไว
3: ้เออใช่ใช
2: ่ร้านเสี้ยที่ที
3: ่ร้านอะไรที่ก็อยู่ตรงคลองเตยอ่ะเพื่อนเกียรติไม่ใช่หรอ
2: น่ะร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะ
3: อ
2: ้
3: าวอร่อยอร่อย
2: นะฮะถ้าใครอยากกินร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อาจารย์ไปทานแล้วก็ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดมันมีหลายแบบมันเยอะแต่ว่าอย่างร้านเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยตรงพระรามสี่ตรงของเตยเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้จากเอสโซก็เปลี่ยนเป็นบางจากเนาะ

0: งข้ามเลยร้านมี 4-5 ห้องแล้วอ่ะมีห้องแอร์ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสี้ยไอ้ยังเขาเรียกเป็นพะโล้ใช่ไหมจัง
1: ก็ใช่ดิเป็ดพะโล้
0: นะฮะมีอร่องอร่อยครบเลยเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเขาขายช่วงสัก 4-5 โมงเย็นแล้วก็เลิกประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะครับสั่งทางไรเดอร์ก็ได้อะไรก็ได้เสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระราม4
1: อีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำใสนะซึ่งหากินยาก
0: ที่ไหนฮะ
1: อยู่ที่ไหนอยู่สมัยก่อนนะก็อยู่ข้างๆโรงหนังกรุงเกษมไปแม่เขานะครับ
0: ฮะ
1: ตอนนี้แม่ก็ไปแล้วก็ลูกสาวก็มาทำก็เลยย้ายมาอยู่ใกล้วงเวียน22ประจักษ์ประดา
0: ครับ
1: นี่อร่อยครับ
0: แต่ชื่อร้านจำไม่ได้ใช่ไหม
1: ก็ไม่พิชิร้านเดียวผมก็เรียกเป็นน้ำใสนะลองเราไปดูนะอันในโรงเรียน22นี่มันก็มีหลายซอยไอ้ซอยนี้มันเป็นซอยทะลุคลองประดุงเกษมได
0: ้อืมอ
1: ันนี้อร่อยนะผมอยากแนะนำนะครับเพราะว่าน้ำใสมัน
0: หายากเนาะ
1: ฮะ
0: น้ำใสหายากอะ
1: แทบจะหายากไม่มีหรอก
0: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพะโล้เป็นเครื่องยาจีนอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ผมอยากกินเค็งๆเนี่ยมันชื่นใจสดชื่นใจนะครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำไปก่อนเพราะว่าจริงๆมันมีหลายร้านแต่อาจารย์ 5,000 ล้านอ่ะอาหารทั้งหมดของเปิดพิสดาร
1: โอ้ยจริงนะวันที่ถามมาเนี่ยอีกอันนี้เพิ่งไปกลับมาจากเจียงทองเนี่ยวิเศษชัยจาน
0: อ๋อตรงวิเศษ
1: ใช่
0: นี่ร้านเดิมยังอยู่นะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะยังอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่ว่าตัวเจเด็กกระตานแล้ววันนี้พวกเขาทำทานก็อร่อยครับ
0: ถ้าอ่างท้องเนี่ยวิเศษชัยชาญเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อย
1: อร่อยเคยเจอไปยัง
0: เคยไปแล้วครับเพราะว่าบ้านคุณบอยประกรณ์เขาอยู่ที่วิเศษชัยชาญไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เ
1: ป็นวิเศษ
0: เราไปแล้วก็ไปกินประจำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะครับเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเกี่ยวกับปลาเห็ดลิเวอร์ฟอนด
1: ์ปลาเห็ดลิเวอร์ฟอนด
0: ์ปลาเห็ดลิเวอร์ฟอนด์นะครับ
1: มาต้องฟังนะฮะมีเรื่องใหญ่ๆคุณต้องชมผมไม่ถึงว่าพ่อพนมนี่เขาเก่งนะหลายเรื่องเล่นหนังเก่งทำอาหารก็เก่งเมียก็เก่ง
0: ได้เลย
1: เก
0: ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards นะครับ2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับที่เรียกว่าสร้างสรรค์นะครับอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์นะครับที่ชื่อว่าไทยเซลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับอันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโอ้โหชื่อเพราะมากบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกันนะครับกับนักแสดงหรือว่านิยายที่คุณชื่นชอบนะครับของสายวายเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี5สาขาตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบทั้ง5สาขาแล้วก็สาขาละ5คน5กลุ่มนะครับเรียบร้อย5เรื่องนะครับเพราะนั้นมาเริ่มต้นนะครับกับรางวัลแรกครับชื่อ Why Couple of the Year ก็คือเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์นะฮะแห่งปีอันนี้มี5คู่ด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นที่ Y1 Y1 คือติวเตอร์กับยิม Y2 พูกับพาเวล Y3 ฟอร์ดกับพีท Y4 ลูกหมีกับซอนย่านะครับส่วน Y5 เนี่ยนะครับก็เป็นหลิงกับออมนะฮะส่วนรางวัลที่2เนี่ยนะครับเป็น Prince of Boy Love นะครับเป็นฝ่ายชายเนี่ยผู้เข้ารอบก็เป็น B มาจากบอยเนี่ย B1เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ชอบใครต้องรีบโหวตเลยนะครับส่วนรางวัลที่3เนี่ยนะครับเป็น Princess นะครับ of Girl Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Girls Love พลาวเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับ5ท่านด้วยกันนะครับก็ขึ้นต้นด้วย G คือเกิร์ลเนี่ย G1 เจนนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 นะครับเป็นน้องลูกหมีฮะ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์พอมาถึงรางวัลที่4เนี่ยเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นรางวัลคู่ชิปดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ารอบ5คู่ด้วยกันนะครับคู่แรก R1 จินนี่นะครับขอโทษครับจินนี่กับเจน่า R2 เป็นตีตีกับป๋อ R3 เป็นฝ้ายกับอะตอม R4 เป็นมี่พัดกับเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรางวัล Most Popular Y Novel นะครับก็เป็นนิยาย5เรื่องนะครับที่ได้รับการโหวตยอดนิยมเข้ามาเราต้องรู้ว่าใครจะได้ที่1 N1 ชื่อเรื่องแกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะครับ Be My Prayer To สอโซ่ล่ามทีครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องพิษรักก็ Poisonous นะครับ Love พิษรักนะเรื่องที่3เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมูมู่นะครับส่วนเรื่องที่4 N4 นะสามีบ้านนอก My Rustic Wife นะครับส่วนเรื่องที่5เนี่ยนะครับ N5 Not the best but still good นะฮะใครชอบใครนะครับเชียร์ใครรักใครนะต้องบอกเลยว่าเป็นด้อมไหนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับโหวตมากได้รางวัลที่1มานะครับถ้าโหวตน้อยก็ไม่ได้ที่1เพราะนั้นจะเสียใจทีหลังผ่านทางเว็บไซต์ครับโหวตมาได้เลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainaward.mcot.net แล้วก็/ไปที่โหวตนะครับอันนี้นะฮะขออีกทีครับ yentertainaward.mcot.net นะครับสแลชไปที่โหวตนะครับหรือไม่ก็บางคนก็จะไปที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับโหวตผ่านแอปพลิเคชันง่ายมากแอปพลิเคชันของเราก็คือ eMOS นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยานี้เพราะฉะนั้นมีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับงั้นใครที่อยากจะโหวตใครเชียร์ใครโอ้โหผมเนี่ยเชียร์เต็มที่จะไม่บอกว่าเชียร์ใครนะครับใครชอบใครเชียร์ใครแล้วจะมีสิทธิ์ได้รางวัลที่1แต่ละสาขา5สาขาด้วยกันนะครับมีโอกาสรีบเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องปลาเห็ดหรือว่าฟอนของคุณสันติสุขกันวันนี้หมดเวลาต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟ

ามีเวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุริยะบินด่วนน่านติดตามน้ำท่วมหลังฝนตกหนักแม่น้ำน่านบางจุดล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าสำนักงานชลประทานในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังจังหวัดน่านเป็นพิเศษหลังฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่อาทิบริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลคูคาชุมชนบ้านร้องแงตำบลวรนครและบริเวณลำน้ำกุลตำบลศิลาแรงอำเภอปู่นายสุริยะกล่าวว่าวันนี้ได้ยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเพื่อเดินทางพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีทางการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเตรียมยาและเวชภัณฑ์พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำ

0: คลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและทางสายรองที่มีความเสี่ยงรวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำเพื่อเข้าดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังได้สั่งให้กรมท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานสังกัดทยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกไม่มีความล่าช้าทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดรวมถึงให้ติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่2แจ้งว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการเดินทางของประชาชนนั้นกรมทางหลวงจึงขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมจำนวน7แห่งจังหวัดน่าน6แห่งทางหลวงหมายเลข101ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101บริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดการจราจรใช้ทางด้านบนได้ทางหลวงหมายเลข1256บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1081บริเวณหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำกัดซอกท่อไหลท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบาสและเฟมแซงชนะคู่หูจากสเปนผ่านเข้ารอบ16คู่สุดท้ายแบดมินตันชิงแชมป์โลกการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทคู่ผสมรอบ32คู่สุดท้ายบาสเดชพลภูวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสำราญคู่ผสมมือ4ของโลกจากไทยเจอกับคู่ของรูเบนกาเซียกับลูเซียโรดริเกสจากสเปนเปิดฉากเป็นคู่จากสเปนที่เก็บเกมแรกไปก่อน21-14จากนั้นบาสและเฟรมผนึกกำลังตีเสมอในเกมที่2 21-11ส่วนเกมที่3เป็นคู่ของไทยที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป21-15คะแนนส่งผลให้บาสและเฟมผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายในประเภทคู่ผสมโดยจะรอเจอผู้ชนะระหว่างคู่จากอินโดนีเซียหรือญี่ปุ่นต่อไปตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เจ้าอามสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้โพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังยุค90ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย49ปีโดยเจ้าตัวระบุว่าเรย์คือผู้มีพระคุณและเปรียบเสมือนพ่อคนที่2ที่ช่วยผลักดันให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพสำหรับเรย์แมคโดนัลด์เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC ในจังหวัดปัตตานีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เล่นฟุตบอลซึ่งเรย์ถือเป็นคนผลักดันและสนับสนุนให้เจ้าอามสุประชัยในวัยเพียง10ขวบได้รับโอกาสติดทีมเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่ประเทศสวีเดนในชุดอายุ13ปี ซึ่งกลายเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้เด็กชายจากปัต

0: นีเติบโตขึ้นมาเป็นดาวซันโวไทยลีกในปัจจุบัน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะครับประจำวันพุธ19สิงหาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน M Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 ที่ Radio ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็ไปฝากกดกันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังบน YouTube ก็ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดบน YouTube ฟังสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆแนะนำว่าไม่ต้องส่ง SMS ให้ไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube เพราะว่า SMS มันจะถูกตัดคำตัดประโยคอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันข้อความที่มันถูกตัดมันเข้ามาไม่พร้อมกันก็อ่านมันก็จะงงงหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ในนี้วันพุธเป็นวันพุธที่รู้สึกอื่นๆเนาะข่าวไม่ดีเยอะมากเลยวันนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายนะครับไปยังจังหวัดน่านนะครับที่ประสบเรื่องของอุทกภัยฉับพลันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮึบๆหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวเศร้าเนาะพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับใครเจนเอ็กเจนวายน่าจะคุ้นๆกับพี่เรย์แหละนะครับทุกวันเสาร์สายๆ 10:00 น 11:00 นทีนทอล์กอะไรเงี้ยเราก็โตมากับพี่เรย์เนาะนี่ไม่นับแบบยุคเข้าสู่ยุคสตรีมมิ่งยุค YouTube นะครับพี่เรย์เขาก็ทำรายการทาง YouTube เกี่ยวท่องเที่ยวตะลุยแบ็คเป้นู่นนี่นั่นหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ากระทันหันเหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าว่ากันตรงๆก็ถือว่าเป็นคนยุคเดียวกันวัยใกล้กันพี่เร49ผม47ก็ใกล้กันเออวะก็เริ่มเสียวๆอยู่งั้นอ่ะตามนั้นนะครับวันนี้บรรยากาศก็เลยอึนๆนะหน่อยนึงนะความรู้สึกเรานะครับแล้วก็วันนี้เปิดลงทะเบียนในส่วนของ THAI Passport นะครับซึ่งก็เจอปัญหากันไปสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันตัวตนผ่านแอป ID ไทยดีนะก็ต้องเอาไปอาศัยเอาทางรัฐเอาซึ่งจะเร็วกว่าดีกว่านะครับก็ตามนั้นก็ไปลองดูใครที่มีความต้องการการใช้งานคิดว่าใช้งานแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลงทะเบียนซะแต่ว่าเขาจะเปิดให้ใช้งานวันที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนะรอไปก่อนแล้วตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับอ่ะอันนี้สรุป เหตุการณ์เร็วๆให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพฟ้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เหมือนจะมีพายุเข้ามาเนาะมีมรสุมมีพายุอะไรเงี้ยไงก็หลายจังหวัดเห็นกรมอุตุนะครับเห็นหลายหน่วยงานก็มีการเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็คอยฟังอัปเดตข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับก็อ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกนามมาลุยกันนี่กันวันนี้วันพุธนะครับอัปเดตข่าวสารวงสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตแต่ว่าในไทยมันไม่ค่อยมีอะไรวันนี้อาจจะฟุ้งๆไปต่างประเทศหน่อยแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจะทิ้งกันบ้านมาให้ดร.พูดิตพรุ่งนี้ด้วยดร.พูดิตบอกเอาอีกแล้วนะก็คือจริงๆเนี่ยข่าวใหญ่ของ Apple ในช่วง 4-5 วันนี้นะครับมันคือการที่มันมีไฟล์คือ Apple เขาไปออกไอตัวของเขาเรียกอะไรนะ Mac OS เวอร์ชันใหม่ Mac OS 27นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไร Release Candidate เสมือนตัวเบต้าเอาตรงๆอ่ะเสมือนตัวเบต้าคิดว่าเป็นตัวเบต้าก็ได้นะครับออกมาแล้วก็ในนั้นอ่ะมันมีไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็มีคนไปคุยแคะแกะเกาจนกระทั่งเขาไปเจอกันมากมายนะครับไอตัว macOS ที่ออกมาคือ macOS ไม่ใช่ macOS 27โทษ macOS 26.7 เวอร์ชัน RC นะครับที่ปล่อยมาล่าสุดแล้วก็ไปเจอไฟล์นะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรในนั้นบ้างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแต่ว่าผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันที่เหลือเป็นกันบ้างให้ดร.พุดิตไปถ้าเกิดดร.พุดิตเขาไม่เล่าเรื่องนี้ก็ไปฝากทวงๆเขาหน่อยแล้วกันประมาณนั้นนะฮะอ่ะกลับมาเรื่องของแต่ก่อนจะไปลุยกันนะครับช่วงแรกนี้ขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับอ่ะไปที่จีนก่อนนะครับ Vivo เขามีการเปิดตัวมือถือรุ่น Entry Level ตัวใหม่ของเขานะครับก็คือY31 ซึ่งจริงๆ Y31 มันเปิดไปแล้วล่ะแต่อันนี้เป็นรุ่นย่อยลงไปอีกก็คือ Y31T 5G เปิดตัวที่จีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็สเปคหรือภาพรวมสำหรับ Vivo Y31T 5G นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ IPS LCD 6.75 นิ้วความละเอียด 720p+ นะครับหรือว่า HD+อัตรา refresh rate 120Hz นะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2ถอยไปหลายเจนเหมือนกันเพราะปัจจุบันมันจะเป็น4 Gen 4ไปแล้วเนาะ แล้วก็กล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านจริงคือกล้องหลังมี2ตัวแหละแต่มันถ่ายได้จริงๆแค่ตัวเดียวอีกตัวนึงมันจะเป็น depth sensor นะครับความละเอียด2ล้านแล้วก็มีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลด้านลำโพงคู่ stereo นะครับมีฟังก์ชัน AI ที่ใส่มาให้แบบน่าสนใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI Caption นะครับก็คือสามารถที่จะทำง่ายๆคือทำคำบรรยายทำเขาเรียกอะไรซับไตเติลใช้คำนี้ก็ได้แบบสดๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี AI Transcript ก็คือถอดเสียงออกมาเป็น เป็นไฟล์ Textออกมาให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีใส่ฟีเจอร์ AI พื้นฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา 7,200 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว44วัตต์นะครับประมาณนี้การน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP6869ซึ่งราคาที่จีนเขาเปิดเริ่มต้นอยู่ประมาณ 6-7,000 กับตัว RAM 428แต่จริงเขาจะมีตัว RAM 6ตัวความจุ128แล้ว256เข้ามาด้วยนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้ามาในไทยไหมเพราะว่า Vivo ยังไม่ประกาศว่าจะทำตลาดนอกประเทศจีนหรือเปล่านะครับจาก Vivo กระโดดมาที่ iQOO ซึ่งจริง iQOO ก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์พี่น้องของ Vivo นั่นแหละเพราะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเนาะ Origin OS นะครับก็ iQOO เขามีการเปิดตัวใช้คำว่าอะไรดีเป็นกลุ่มเรือธงก็ได้ละมั้งอ่ะก็เอาตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เรือธงของเขาแหละนะครับเป็นเรือธงตัวรองเรียกยังไงดีวะอันนั้นคือ iQOO Neo 11 Ultra นะครับอีกตัวนึงที่เขาเปิดคือ iQOO 11S นะครับเอาตัว Neo 11 Ultra ก่อนที่เปิดที่จีนนะครับ ได้หน้าจอ 6.83 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ความละเอียดมันจะเป็นความละเอียดระดับ 2K Plus ก็คือ 3,200 คูณ 1,440 พิกเซลอัตรา refresh rate อยู่ที่144 Hz นะครับตัวชิป

จะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500M จะเป็นตัวที่modify ใหม่ customize ใหม่นะครับในเรื่องสัญญาณนาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเบสพื้นฐานมันจะเหมือนกับตัว Dimensity 9500นั่นแหละนะครับ กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านใช้เป็นเซนเซอร์ Sony Lightyear 700V นะครับ1ส่วน 1.56 นิ้วเนาะแล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์8ล้านเข้ามาให้กล้องหน้า16ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอ Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 นะครับมี IR Blaster หรือว่าตัวอินฟราเรดมาให้ด้วยแบตเตอรี่ให้มา 9,100 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว100วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 โดยที่ตัว iQOO Neo 11 Ultra เนี่ยเขาเปิดมาเริ่มต้นแรม12สตอร์เรท256อยู่ที่ 3,699 หยวนประมาณสัก 18,000 บวกลบตัวท็อปจะเป็นแรม16สตอร์เรท512 4,699 หยวนก็ประมาณ 23,000 บวกลบโดยประมาณนะครับส่วน iQOO Z11S จะเป็นตัวระดับ mid range ของเขานะครับได้หน้าจอใกล้เคียงกันหน้าจอ 6.83 นิ้วเหมือนกัน AMOLED OLED เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดลดลงมาเหลือแค่ Full HD Plus ยังคงได้อัตรา Refresh Rate อยู่ที่144 Hz นะครับตัวชิปปรับลงมาเป็น MediaTek Dimensity 7500กล้องหลังลดเหลือตัวเดียวนะครับความละเอียด50ล้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ Sony ด้วยนะครับใช้เป็นตัว GC50F6 นะครับกล้องหน้าก็ลดความละเอียดลงจาก16ล้านเหลือ8ล้านนอกนั้นแทบจะเหมือนเดิมนะครับยกเว้นเรื่อง Wi-Fi พอชิปมันตัวรอง Wi-Fi ก็ไม่ได้ Wi-Fi 7ละจะเหลือแค่ Wi-Fi 6หรือว่า 802.1ax นะครับแต่ว่าได้ชดเชยเรื่องแบตเตอรี่ให้มา 10,000 มิลลิแอมป์อัลนะครับแต่ว่าชาร์จไวจะลดลงไปเหลือ44วัตต์ยังคงได้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 โดยราคาที่จีนเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ย 1,999 หยวนคือไม่ถึง10,000มีทอนนะก็ประมาณสัก 9,700-9,800 ประมาณนั้นกับความจุแรม828แต่ว่าเขาที่มีตัวท็อปสุดจะเป็นแรม12สตอร์เรท512 2,899 หยวนประมาณ 14,000 บวกลบแววจะทำตลาดนอกประเทศจีนทั้งคู่นะแต่ว่าต้องไปรอลุ้นดูว่าจะทำตลาดในช่วงไหนอย่างไรนะครับผมนะฮะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ Honor นะครับ Honor เขามีการแนะนำฉันก็เปิดตัวก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของราคาอย่างเป็นทางการกำหนดวันจำหน่ายในจีนอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายคนลุ้นว่าอยากให้เขาทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยกับแท็บเล็ตใช้คำว่าตัวท็อปได้ไหมตัวยิงมันมีท็อปกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะคำว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือ Honor Pad 20 Pro นะครับจุดเด่นของ Honor Pad 20 Pro ก็คือได้ชิปแรงแหละ Snapdragon 8S Gen 4นะครับได้หน้าจอ 12.1 นิ้วความละเอียด 3,000x1,872 พิกเซลนะครับ165 Hz อัตรา Refresh Rate ลำโพงถือว่าดีได้ลำโพง6ตัวนะครับรองรับระบบเสียง DTS X Ultra แบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว66วัตต์นะครับ แน่นอนมันสามารถแบบรองรับการใช้ปากกาตัว Magic Pencil 4S ได้ใช้ร่วมกับคีย์บอร์ดมี PC โหมดมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นแท็บเล็ตในกลุ่มที่เอาไว้ใช้ทำงานแทนแล็ปท็อปได้นั่นนะก็เปิดตัวที่จีนไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุราคาแต่ว่าแววคือตอนนี้หน้าเว็บ Honor Global ยังไม่มีการลงรายละเอียดของ Honor Pad 20 Pro เพียงแต่ว่ามันมีข่าวมาว่ารุ่นนี้จะทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยเพียงแต่ว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ของ Honor Global นะครับแล้วก็ Honor Pad 20 Pro เนี่ยมันมีรุ่นพิเศษด้วยก็คือรุ่น Paper Light Edition ก็ตามชื่อเลยก็คือมีการใส่ชั้นฟิล์มที่เป็นแบบเปเปอร์ไลท์หรือว่าฟิล์มด้านที่แบบสักๆหน่อยเพื่อเหมาะสำหรับการเขียนอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่มีการประกาศราคาออกมาก็รอลุ้นดูนะครับส่วนในไทย สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีมือถือเปิดตัวแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสหน้าก็จะมีทางฝั่งของเสี่ยมี่เตรียมเปิดตัว Redmi Note 17 seriesนะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ตัว Redmi Note 17 Pro Max 5G เพราะว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่ารุ่น Global จะได้

0: แบตเตอรี่ระดับ 10,000 มิลลิแอมอาวร์เข้ามาด้วยนะครับสเปคโดยคร่าวๆของ Redmi Note 17 Pro Max จะใช้เป็นตัวหน้าจอแบบ OLED AMOLED 6.83 นิ้วความละเอียด Full HD+ 120 Hz ตัวชิปจะเป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมอาวร์นะครับชาร์จไว100วัตต์แล้วก็จริงๆมันมีฟีเจอร์ที่เป็นรีเวิร์สชาร์จใช้ตัวเองเป็น power bank ได้ด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าชาร์จไฟออกมาได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าได้ 22.5 วัตต์หรือว่า27วัตต์แต่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP 68 69 69 K มาหมดนะครับก็รอเปิดตัวซึ่งในวันนั้นน่ะมันไม่ได้เปิดเฉพาะตัว Redmi Note 17 Pro Max มันจะมีตัว Redmi Note 17 Series ตัวอื่นเปิดตัวด้วยนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์ที่เขาโปรโมทก็คือเรื่องแบตเตอรี่เต็มแม็ก 10,000 มิลลิแอมอาวร์เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ Redmi Note 17 Pro Max 5G ก็รอดูสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับที่เขาจะเปิดตัวเมื่อสักประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะช่วงวันแม่มั้งที่จีนเขามีการเปิดตัว Redmi Note K ไม่ใช่ Redmi Note โทษ Redmi K 100 Pro Series ถ้าใครจำได้นะครับจะคือ K 100 Pro กับ K 100 Pro Max ใช่ไหมก็ตอนนี้เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าจะทำตลาดโกลบอลด้วยแล้วก็ตามคาดเมื่อRedmi K 100 Pro K 100 Pro Max ออกนอกประเทศจีนเขาจะไปใช้แบรนด์อย่างโปโคในการทำตลาดนะครับก็คือ K100 Pro ก็จะกลายเป็นตัวโปโค F9 Pro K100 Pro Max ก็จะกลายเป็นโปโค F9 Ultra นั่นเองนะครับล่าสุดมีสเปคกึ่งๆจะยืนยันออกมามันจะลดเรื่องของแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของโมดูลกล้องเล็กๆน้อยๆนะครับเอาโปโค F9 Pro ก่อนนะครับตามสเปคที่หลุดออกมาได้หน้าจอ OLED 6.59 นิ้วนะครับ Full HD+ 185 Hz ในส่วนอัตรา refresh rate นะครับชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V นะครับซึ่งจะเป็นตัวลดสเปคการ์ดจอลงมานิดนึงนะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung Exocell HP51ส่วน 1.56 นิ้วนะครับเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับตัวรุ่นโปรเนาะแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ50ล้านใช้เป็นตัว Samsung Exocell JN5 นะครับกล้องหน้า32ล้านได้ระบบได้ลำโพงคู่สตีโอพร้อมจูนเสียงด้วย Bose นะครับ Sound by Bose นะครับ Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงมาจากตัวRedmi K100 ถ้าเกิดว่าอ้างอิงก็คือตัว Poco F9 Pro เนี่ยมันคือการเอาตัว Redmi K100 Pro มาแปลงเนาะสเปคมันแทบจะเหมือนกันแหละในความเป็นจริงนะครับมันจะต่างตรงที่ถ้าเป็นในเวอร์ชันจีนเนี่ยแบตเตอรี่มันจะได้ 8,580 มิลลิแอมอาวร์แต่อ้างอิงกับที่เขาไปโผล่ข้อมูลในฐานข้อมูลของ EU ในสภาพยุโรปนะครับPoco F9 Pro จะลดแบตเตอรี่ลงเหลือ 6,330 มิลลิแอมอาวร์ก็จะต่างกันตรงนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่ายังได้ชาร์จไว100วัตต์ยังได้รับการรองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟออกไปได้สูงสุด27วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานใน IP 68 69ส่วนของ F9 Ultra นะครับก็อย่างที่บอกสเปคมันจะถอดมาจากตัว Redmi K100 Pro Max สิ่งที่ต่างจริงๆจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอ่ะเป็นทวนสเปคนิดๆหน้าจอ 6.9 นิ้ว OLED นะครับFull HD+ 185 Hz ชิปเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5ตัวท็อปเนาะกล้องหลังตัวหลัก200ล้านตัวเดียวกันนะครับ Samsung Exocell HD5 แต่ว่าเลนส์อัลตร้าไวด์จะขยับขึ้นมาเป็นตัว50ล้านใช้เป็น Omnivision OV50M เลนส์เทเลโฟโต้ตัวเดียวกันนะครับ50ล้าน Samsung Exocell JN5 นะครับ Optical Zoom 5เท่า ได้ลำโพงสตีโอนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยไอตัวที่เป็นซับวูเฟอร์ก็จะเหมือนกับตัว F8 Ultra นั่นแหละนะครับที่มีตัวซับวูเฟอร์ของ Bose เพิ่มเข้ามาได้มิติเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้ คุณภาพเสียงลำโพงได้กระหึ่มมีไดนามิกที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนะครับซึ่ง F9 Ultra ก็สานต่อเรื่องนั้นมาด้วยนะครับแบตเตอรี่คือสิ่งที่จะถูกลดทอนลงไปในเวอร์ชันจีนเนี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์แต่พอเป็นเวอร์ชัน Global อ้างอิงจากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เขาไปลงทะเบียนไว้ลดจาก 9,070 ไปเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่านอกนั้นได้เหมือนเดิมชัดไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้เป็น power bank จ่ายไฟได้สูงสุด27วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 อะไรประมาณนี้ยังคงได้อยู่นะครับไปทางด้านของ Samsung บ้างนะครับเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มออกมาเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัว Samsung S26 FE ตามข้อมูลคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนตุลาก็คืออยู่เพียเรียดนี้แน่ๆนะครับก็อีกประมาณ1เดือนนับจากนี้น่าจะมีการเปิดตัวสำหรับ Samsung S26 FE ที่หลายคนรอนะครับ สเปคมันอาจจะไม่ได้หนีจาก S25 FE สักเท่าไหร่นะครับสเปคตอนนี้แทบจะยืนยันหลายๆอย่างแล้วโดยเฉพาะล่าสุดยืนยันเรื่องแบตเตอรี่ออกมาด้วยนะครับมาดูสเปคภาพรวมแล้วกันที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับของ Samsung Galaxy S26 FE ได้หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2X ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus 120 Hz นะครับตัวชิปเป็น Samsung Exynos 2500นะครับกล้องหลัก50ล้านเลน Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลน Telephoto 8ล้าน Optical Zoom 3เท่ากล้องหน้า12ล้านซึ่งสเปคพวกนี้มันแทบจะไม่ต่างจาก S25 FE เนาะได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ 4,900 มิลลิแอมป์ก็แทบจะเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ตามข้อมูลจะเดินตามรอย C Flip C48 ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับตามข้อมูลนะถ้าจริงก็เท่ากับว่าจะเป็น Galaxy S Series รุ่นแรกที่ได้แบตเป็นซิลิคอนคาร์บอนแม้ความจุมันจะไม่ได้เวอร์วังเหมือนค่ายจีนก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับการชาร์จไร้สายตามมาตรฐานชี2ด้วยที่15วัตต์นะครับพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เคยบอกว่าในอีเวนต์เนี้ยหรือในการเปิดตัวหนเนี้ยของ S26 FE เนี่ยนอกเหนือจาก S26 FE อาจจะมีตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series เปิดตัวจะมีหูฟังก่อนหน้านี้จะมีหลุดออกมา2ตัวซึ่งจะเป็นหูฟังทรง Open Ear ทั้งคู่นะครับตัวแรกมันจะเป็นตัวแบบคลิปออนอีกตัวนึงจะเป็นแบบคล้องหูนะครับล่าสุดหลุดมาอีกจะเป็นตัวแบบที่เป็นฟูลไซส์ก็เหมือนกับพวกของ Sony ของ Bose ที่เป็นแบบครอบหูนะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรุ่นอะไรนะครับยังไม่รู้จะใช้ชื่อรุ่นอะไรแต่ว่ามันมีข้อมูลมีเบาะแสโผล่มาเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับก็เอารอดูอ่ะ15นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวผมพักเบรกตรงนี้ก่อนจะได้ขั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาไปถ้ามีเวลาเหลือหลังจากตอบคำถามเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดข้อมูลที่มีการไปเจอมาบน macOS 26.7 4ว่าเฮ้ยโปรดักต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรแบบไหนอย่างไรบ้างอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามด้วยนะครับทาง SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: เทคโนโลยีไลฟ
7: ์ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามา กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้เอเซอร์เหมือนเดิมนะครับฝากไว้กับกิจกรรมเอเซอร์เดย์2026นะครับก็เอเซอร์เดย์ก้าวสู่ปีที่10ภายใต้ธีม Shift the Day นะครับShift the Game พร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมถึงเป็นปีที่ตรงกับวาระครบรอบ50ปีของเอเซอร์ด้วยนะครับก็แคมเปญนี้มีการมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าที่ร่วมรายการอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ของแถมมันจะเป็นตัวชุดออกกำลังกายแล้วกัน Adidas Running Jersey นะครับมูลค่า999บาทหรือจะเป็นตัว Nitro Mouse มูลค่า399บาทถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ 30,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดซื้อไม่ถึงแต่ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นมาก็จะได้ตัวชุดเมาส์กับเมาส์แพดของตัวที่เป็น Acer Cross กับ Butterbear นะครับน้องหมีเนยนั่นแหละประมาณนี้ก็ลองไปดูได้แล้วก็เขาจะมีกิจกรรมไปออกบูธตามห้างนะครับ4สัปดาห์ทั้งหมด8ห้างสุดสัปดาห์นี้22-23สิงหาคมก็จะมีกิจกรรมตัว Acer Day Shift the Game เนี่ยไปออกบูธให้ไปร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันได้ที่ Fashion Island แล้วก็ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ acerthailand.com หรือว่า Facebook Fanpage Acer Thailand ส่วนถ้าเกิดจะซื้อสินค้าของ Acer นะครับไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อที่ Acer Online Store ได้นะครับที่ store.acer.com/th/th นะฮะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อช่องทางผ่านของ Acer Online Store เนี่ยจะมีของพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยก็คือตัวอะแดปเตอร์65วัตต์พร้อมสายชาร์จที่เป็น C2C มูลค่า990บาทด้วยนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยกับกิจกรรม Acer Day 2020ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899แล้วทาง YouTube FM 99ที่ Radio หรืออยากให้คุยเรื่องของ Apple ก่อนตอบคำถามกันดีกว่าแป๊บเดียวลงท้ายด้วย4490นะครับอะไรวะเนี่ยเหมือนคำถามตอนต้นมันหายไปเลยอ่ะอ่านที่มันโผล่มาแล้วกันนะครับใช้ตัวไหนดี Samsung ก็ได้กล้องดีจอสวยดูหนังดู YouTube การทำงานไหลแค่นี้เลยแล้วก็บอกว่าใช้ iPhone 13จะเปลี่ยนเป็น iPhone 17 18คงไม่ไหวเซฟคอสตัวเองสอบถามนายบอสงบสัก 20,000 บวกลบถ้า 20,000 ก็ถ้าชอบ Samsung ก็คงไม่พ้น S25 FE ครับแต่ถ้าเกิดเอาแบรนด์อื่นได้ก็จะมีตัว Honor 600 Xiaomi 17T Vivo V70 กลุ่มๆพวกนี้ที่เล่นได้นะครับลองดูนะฮะลงท้ายด้วย3357นะครับตอนแรกจะเลย Vivo X300 Ultra แต่เริ่มอยากรอเทียบ X500 Pro พอมีสเปคหลุดๆหรือความเห็นไหมจัด X300 Ultra ได้เลยครับ ค่อนข้างมั่นใจว่าในส่วนตัวโมชุดโมดูลกล้องอ่ะ Vivo X300 Ultra น่าจะยังดีกว่าตัว X500 Pro อยู่นิดหน่อยโดยเฉพาะกล้องหลักนะครับคือตอนนี้ที่หลุดออกมาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ากล้องหลักของ Vivo X500 Pro กับ X500 Pro Max ที่จะเปิดตัวในจีนจะไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วก็คือจะใช้เซ็นเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นรออาจจะไปอาจจะได้เปรียบในส่วนของเลนเทเลโฟโต้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่านั่นแหละโดยภาพรวมแล้วก็แน่นอนชิปมันก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 9600โอเคมันแรงกว่าตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5แหละแต่บางคนก็ชอบตัวคอคอมมากกว่านะเนาะแล้วก็คอนเฟิร์มมันแทบจะคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้า Vivo ไม่น่าจะทำตัว X Series ที่เป็น Ultra ในตลาด Global นะครับแล้วก็ราคาก็ผมว่ามีโอกาสดุดันไม่แพ้งั้นก็อยากจะรอก็ได้นะผมเชื่อว่าถึงเวลานั้น X 300 Ultra ก็น่าจะยังพอหาของได้ละมั้งก็อาจจะรอดูก็ได้ครับก็คาดว่าน่าจะขายในไทยช่วงเดิมประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาปีนี้นะแต่ว่าต้องไปรอรุ้นว่าทำมาจริงๆแล้วจะเอาเข้ารุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอิงตามข่าวลือเนี่ยที่จะเปิดตัวที่จีนกันยายนนี้มันจะเปิดตัว X500 X500 Pro X500 Pro Max แล้วด้วยการที่เขาไม่ทำรุ่น Ultra ก็ต้องไปรอดูว่าในตลาด Global อ่ะเขาจะเอาตัวไหนมาทำเขาอาจจะเอาแค่ X500 กับ X500 Pro Max ก็ได้ตัว X500 Pro อาจจะไม่เอามาทำตลาดก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลของ X500 Pro X500 Pro ตอนนี้ที่แบบเอาแบบเกิน 80% ยังมาไม่เยอะมากที่มันพูดได้เลยก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักแหละ1ส่วน1.28นิ้วอันนี้มาแน่ๆมันคือ Sony Lightyear 838แต่จะถูกเปลี่ยนชื่อออกไปนะครับเป็น Sony อะไรสักอย่างนึงแต่ว่ามันคือตัว838เดิมนั่นแหละที่มีข่าวซึ่งก็เหมือนเอาตัว828มาทำเป็นโลฟิกอะถ้าตามข้อมูลที่ออกมาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0501นะครับแอป YouTube ปล่อยระบบเสียงดูใน Android เป็นระบบอะไรทำไมเสียงชัดปกติน่าจะเป็น AAC มันจะมีที่เป็น Opus ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเยอะแค่ไหนที่เป็น Opus Codec อ่ะนะแต่หลักๆน่าจะเป็น AAC เป็นหลักนะครับสำหรับตัว YouTube ที่แบบหมายว่าตัว Audio Codec ที่หลักๆที่เขาใช้นะครับพรามระบบเอ็กซเรย์บอกชื่อนักแสดงทุกคนทราเวียต่างๆแต่ไม่บอกอย่างเดียวระบบเสียงต้องดูที่ไหนจำเมนูของพรามไม่ได้วะเพราะปกติผมดูในพรามผมจะดูผ่านแอปในคอมไม่ค่อยได้ดูในทีวีเท่าไหร่ซึ่งจริงทีวีมันจะมีวิธีกดดูนะแต่อย่างที่บอกลืมจำบ่ได้ จำบ่ได้จำบ่ได้ว่ากดยังไงใครนึกออกบอกด้วยอันเนี้ยไม่ค่อยได้ดูบนแอปบนทีวีเท่าไหร่ก็เลยจำไม่ได้จริงๆครับว่ามันใช้ระบบอะไรบ้างหมายว่าดูว่าตอนนี้มันใช้ระบบอะไรอยู่ใช้คำนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเอาตัวฟอร์แมตหลักๆนะครับของพรามวิดีโอที่ใช้ก็ถ้าเป็นแบบหนังหรือซีรีส์ที่ให้ระบบเสียงที่เป็นสเตอริโอปกติมันจะเป็น AACแล้วถ้าเกิดจะเป็นระบบเซราวเบื้องต้นมันจะมีตัวที่เป็น Dolby Digital Plus นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวบางอันที่แบบใหม่ๆหน่อยจะมีรองรับตัวระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยในส่วนตัวที่เป็น Spatial Audio ก็คือถ้าอันไหนมันขึ้นมารองรับ Spatial Audio แสดงว่าอันนั้นเป็น Dolby Atmos ประมาณนี้ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบกดดูรายละเอียดเลยเนี่ยจำบ่ได้ปะอันนี้จำไม่ได้จริงๆขออภัยว่ากดยังไงนะครับอ่ะแต่ประมาณนี้นะฮะไปที่ YouTube คุณวินฟิตแมนชอบอะไรในงานดี23คุณวินฟิตแมนบอกว่าชอบ Incredible ภาค3 Coco 2 Triangle เอาชอบเหรออืมไม่นับฝั่ง Marvel มั้ยหรือรวมด้วยถ้ารวมผมสนใจไอ้นี่นะถ้าไม่นับดูมนะส่วนตัวสนใจไออะไรวะชื่ออะไรนะVision Quest ผมว่ามันดูโอเคดี มันดูน่าสนใจดีมันดูน่าสนใจดีใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ Marvel ก็น่าจะเป็น Zootopia 3ครับที่รู้สึกตื่นเต้นกับอันนึงก็คือ The Simpsons The Movie อันใหม่ฝั่ง Star Wars อันนั้นจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไฮเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไฮเหมือนกันครับว่าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอนะตั้งหน้าตั้งตารอเพียงแต่ว่าไม่ได้ไฮเพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอโซก้าซีซั่น2หรือว่า Star Wars Starfighter อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อย่างที่บอกก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ว่าไรอันอ๋อที่เซอร์ไพรส์จริงๆจะเป็น Ghost Rider ครับที่ได้ไรอันกอสลิงเท่ากับว่าไรอันกอสลิงจะอยู่กับดิสนีย์ทั้งในจักรวาลของStar Wars แล้วก็จักรวาล Marvel เลยนะอยู่2จักรวาลเลยนะสำหรับ Ryan Gosling นะครับก็ประมาณนี้ลีโลของสติทพอมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วมันดูแปลกๆอ่ะมีใครรู้สึกไหมมันไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะแต่ประมาณนี้ Frozen 3ด้วยความที่ผมไม่ค่อยชอบภาค2นะภาคแรกโอเคภาคแรกสนุกแต่ภาค2ผมมันแปลกๆผมก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยคาดหวังกับภาค3ละมั้งไอเอทนี่ก็เอาไงดีวะก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันดาวๆลงไปช่วงหลังนะสำหรับไอเอทเพราะนั้นก็ประมาณนี้อ้อมีเพอร์ซี่แจ็คสันครับซีซั่น3อันนั้นก็แต่เดี๋ยวมันก็ได้ดูแล้วไงพฤศจิกาปีนี้มันก็ได้ดูแล้วครับเพอร์ซี่แจ็คสันซีซั่น3มันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำต่อเพราะก่อนหน้างานD23 เขาก็ปล่อยนู่นปล่อยนี่มานี่นิดหน่อยชิมลางมาแล้วอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ให้ว้าไม่ใช่คำว่าว้าวใช้คำว่าเซอร์ไพรส์สุดก็ Ghost Rider ที่ได้ Ryan Gosling แหละครับอันนั้นคือเซอร์ไพรส์สุดสำหรับผมคุณน้องของร่อนพี่เรมันน้องเล่นหนังที่เป็นกระแสดังๆอะไรบ้างโอ้เยอะอยู่นาฝันบ้าคาราโอเกะเคยดูป่ะเกิดทันป่ะโอเนกาทีฟทันป่ะโอ้นี่ก็ถีบออริจินอลนะออริจินอลนะก่อนที่จะมาเป็นแบบ9อะไรพวกนั้นอ่ะนะก่อนที่เป็นโอ้นี่ก็ถีบถ้ารุ่นผมอ่ะนะฝันบ้าคาราโอเกะโอ้นี่ก็ถีบอันนี้ก็มีที่เล่นกับน้องเต้ยเขาเป็นพระเอกคนแรกของน้องเต้ยด้วยนะกาลิเลโอใช่มั้ยมาที่เป็นของGDH สมัยนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณจีจีนะครับ Samsung A075G ตัว RAM 628 6799เทียบกับตัว A17 4G RAM 8 128 7800เลือกตัวไหนดีเลือกให้หน่อยแพ็กเกจคุณเป็น 5G มั้ยอ่ะถ้าไม่ผมก็เลือก A17 4G ครับเพราะว่าได้ RAM เยอะกว่าชิปดีกว่าประมาณนี้ครับคุณ21 Super Hero ใน Oppo Find X 9 Pro ในข้อความมันมีอะไรชื่อเบอร์ที่ระบบมันบล็อกให้อัตโนมัติแจ้งว่าเป็นสเปมมันเป็นฟิลเตอร์หรือยังไงนะครับเชื่อถือได้ไหมมันมีตั้งค่าอยู่ตรงไหนวะอย่าหาก่อนโอเคเจอละก็เข้าไปดูในแอปโทรเนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่ามุมบนขวาที่เป็นจุด3จุดนะครับเลือกการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การปิดกั้นและการกรองก็จะอยู่รายการอยู่ในนั้นก็ลองดูนะครับแล้วจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากฝั่งโอเปอเรเตอร์ด้วยเพราะอย่าง AS นะผมไม่แน่ใจของ True กับ D-Tag นะแต่ผมด้วยความที่ผมใช้ AS ปัจจุบันก็จะมีฟิลเตอร์กรองให้อยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะสมมุติเรากดเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมไว้แต่ว่ามันก็จะขึ้นให้ว่าเอ้ยตอนนี้มันคือเบอร์อะไรยกตัวอย่างเมื่อกลางวันเพิ่งไปกดเบอร์02มาเบอร์1เป็นเบอร์0รถกดไปมันก็ขึ้นให้เลยว่าอ๋อมันคือเบอร์0รถอันนี้นะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คุณครับเค้กและมีหนังเรื่องอะไรของพี่เรที่บอสชอบบ้างโอเนกาทีฟครับถ้ารุ่นผมก็น่าจะชอบโอนิเกทีฟเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วฝันบ้าคาราโอเกะดูในสมัยนั้นไม่เก็ตแต่พอมาดูในยุคที่โตขึ้นมาประมาณหนึ่งดีสำหรับฝันบ้าประมาณนี้ละกันนะครับโอนิเกทีฟก็คือรักออกแบบไม่ได้นั่นแหละนะครับคุณครับเค้กขอแสดงความเสียใจจากจริงใจกับครอบครัวพี่เรด้วยครับจากเด็กยุค90แบบเต็มตัวนะฮะคุณมิสเตอร์บิยอนนะครับ Infinix Xpad 8จะเข้าไทยไหมผมคิดว่าเข้าอ่ะแต่ผมไม่ยืนยันแต่ผมคิดมัน ไม่รู้วะไม่กล้าไม่กล้าฟันธงแต่ถ้าแต่มันก็ออกมานานแล้วเนาะถ้ามันเข้ามันก็ควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วปะตีว่างั้นคิดว่าไม่เข้าแล้วกันแต่คือผมไม่ได้ข่าวหรอกแต่ผมก็ลุ้นให้เข้าอยู่เหมือนกันเอาใช้คำนี้แต่จะเขามองว่าราคามันจะสูงนะมั้งเขาก็เลยไม่เอาเข้าหรือเปล่าประมาณนี้ยังไม่มีข่าวครับไม่เห็นข่าวแต่คิดว่าถึงป่านนี้อาจจะไม่เข้าแล้วก็ได้ครับเพราะมันจริงเปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถ้ามันจะเข้ามันก็น่าจะเข้าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนาะกลโลไฟไมเนอร์ขอตัวชน Vivo V70 ในแง่กล้องและเลนส์ซูมให้หน่อยถูกกว่ายิ่งดีถูกกว่านึกไม่ออกจริงๆ Xiaomi 17T ก็ชนได้นะครับถ้าเรื่องเลนส์ซูมเพราะว่า Xiaomi 17T ปีนี้มันอัปเกรดเลนเลนเทเลโฟโต้ให้ไปเทียบเท่ากับตัว 16T Pro ปีที่แล้วไอ้ 15T Pro ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ได้ครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น Oppo ไอ้ Reno เดี๋ยวก่อนมันจะต้องเป็น Reno 16 Pro ใช่ไหมราคาด้วยความที่ราคามันเละเลยจำบ่ได้จริงๆเดี๋ยวก่อนต้องไปลุ้นราคาตอนนี้ Reno 16 Pro ยังหาได้ไหมยังใช่ไหมไม่ชัวร์เอาที่เอาที่มีของแล้วมีขายก่อนแล้วกันเนาะเอาที่มีของและมีขายก่อนแล้วกันนะครับต้องเป็น Reno 15ดีวะเพราะ Reno 16ยังไม่มาใช่ป่ะ Reno 15 Pro Max เลนส์เทเลได้ก็จะเทียบกับตัว Reno 15 Pro Max ก็ได้จะเทียบกับ Xiaomi 17T ก็ได้ถ้าเอาแบบเน้นเลนส์เทเลโฟโต้นะได้เพราะว่าอย่าง Reno 15 Pro Max จริงๆมันเปิดราคาสูงกว่านั้นแหละมันอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆแต่ว่าราคาปัจจุบันที่หาซื้อกันได้จะอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับถ้ายังหาของได้นะสำหรับตัว15 Pro Max ของ Oppo Reno นะครับอ่ะประมาณนี้คุณโจสควินอ่านผิดขออภัย7425อยากทราบคำว่าอยากทราบคำว่าทำไมพวกแอปสตรีมมิ่งฟุตบอลสดในไทยไม่ว่าเจ้าไหนเป็น1080ปีฮะเป็น1080ปลอมบิตเรทต่ำทั้งนั้นเลยผมมองว่าแทนที่จะมาโปรโมททำ 4K สู้ไปทำ1080ให้บิตเรทมันเต็มภาพคมชัดบอลไม่เป็นวุ้นดีกว่าไหมปัญหามันคือแยกก่อนนะมันไม่ใช่ 1080p ปลอมอ่ะแต่ผมอธิบายแบบนี้แล้วกัน10ความคมชัดในการดูแบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับการดูฟูลความละเอียดเดียวกันเอาใหม่เดี๋ยวเรียงคำพูดผิดขอไปความละเอียดที่ 1080p คือความละเอียด Full HD แบบไลฟ์สตรีมมิ่งกับความละเอียด Full HD ในแบบที่เป็นสตรีมมิ่งปกติแต่เป็นไม่ใช่ไลฟ์อ่ะไม่ใช่การถ่ายทอดสดผมใช้คำว่าอะไรดีวะความคมชัดมันไม่เท่ากันไลฟ์สตรีมมิ่งมันจะมีเรื่องของดินามิกอยู่เพราะว่าต้นทางปลายทางอะไรเงี้ยเรื่องของฮอปนู่นนี่นั่นพูดยากเหมือนกันเนาะเอาเขาใช้คำว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยนะครับผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นโคเด็กด้วยคือถ้าเขาจะทำให้มันดีขึ้นจริงๆใช้คำว่าอะไรดีวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตามนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงวะอธิบายยากจังวะช่างมันแล้วกันก็แต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะยังไงนัดเปิดสนามก็เป็น 4K ก็เดี๋ยวไปดูว่า 4K คมชัดขึ้นไหมแต่ว่า 4K มันดูได้เฉพาะบนทีวีนะบนเว็บดูไม่ได้บนมือถือดูไม่ได้นะครับสำหรับ 4K อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้อะบอกไว้ก่อนได้ก็คือไอ้ 1080p การเพิ่มบิตเรทก็เท่ากับเพิ่มแบนด์วิดต์การเพิ่มแบนด์วิดต์เท่ากับเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน CDNก็นั่นคืออันส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากทำอย่างที่สองก็คือพอมันเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอะครับบิตเรทไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการคือฝั่งเราที่ดูอย่างเดียวมันขึ้นกับอยู่ต้นทางด้วยว่าทางนู้นส่งมาเท่าไหร่ แล้วเขาถอดรหัสต่อแบบไหนมันต้องไปดูมันไม่ใช่แค่ฝั่งปลายน้ำอ่ะมันต้องไปดูฝั่งต้นทางเขาด้วยประมาณนี้นะครับคุณถ้ารู้สึกให้อันนี้ผมตอบงี้แล้วกันถ้าอยากรู้สึกดีว่าเฮ้ยดูบอลบนโมโนแม็กมันไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยลองไปดูการถ่ายทอดสด NBA ผ่านทางพรามวิดีโอดู Full HD เหมือนกันภาพพรีเมียร์ลีกบนโมโนแม็กดีกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะอันนั้นพรามวิดีโอเลยนะเฮ้ยดีกว่าเยอะผมพูดเลยว่าโมโนแม็กดีกว่าเยอะนะครับ Full HD เหมือนกันFull HD เหมือนกันแต่โอ้อันนั้นใช่ป่าวะทั้งระบบโคเดกทั้งตัวที่เป็นบัฟเฟอร์ริงใช้คำว่าค่อนข้างแย่เลยนะเขาว่าค่อนข้างแย่ได้เลยใช่ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งจะมีบัฟเฟอร์ริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณแอสตันMC ตัน1944เราเตอร์ใส่ซิมเลือกรุ่นไหนเน้นสเปคแบบไหนบ้างแบบแรงก็ต้อง 5G อ่ะคำว่าแรงคือแรงอะไรก่อนสัญญาณ Wi-Fi แรงหรือรองรับแพ็กเกจแรงถ้ารองรับแพ็กเกจแรงๆแนะนำให้ไปดูพวกกลุ่มที่เป็น 5G CPE ทั้งหลายอะครับพวกนั้นมันคือแรงแน่ๆอยู่แล้วก็แล้วนั่นก็คือคุณต้องไปเปลี่ยนเป็นซิม 5G แพ็กเกจ 5G ด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูเฉพาะว่าเฮ้ยปล่อย Wi-Fi ได้แรงแต่ถ้าเกิดแพ็กเกจมันห่วยก็คือห่วยนะคือหมายความว่าถ้าหมุนแพ็กเกจคุณมาแบบ4เมก10เมกอันลิมิตแต่คุณแบบโหใช้ Wi-Fi แบบมาตรฐานแบบ AX มาเลยรองรับความเร็วแบบแบนด์วิดต์แบบ1,800 เมกะบิต 2,600 เมกะบิต 3,000 เมกะบิตแต่เน็ตคุณ10เมกอ่ะมันก็ได้วิ่งแค่10เมกเนอร์อันนี้บอกไว้ก่อนก็อยู่ที่ว่าจะเอาส่วนไหนจะเอาส่วนไหนนะครับคุณสุวิชาสอบถามครับในมือถือ Samsung เราสามารถแปลภาษาบนหน้าจอได้ทันทีโดยกดปุ่มโฮมค้างเพื่อใช้ Circle Search แล้วแตะที่ปุ่มแปลภาษาบนหน้าจอ Android ยี่ห้ออื่นทำได้เหมือนกันไหมได้แต่ยุ่งยากกว่าแต่ทำได้ก็คือใช้ไอ้ตัวที่เป็น Google Lens ใช้ฟีเจอร์ Google Lens ทำได้ครับแต่วิธีอาจจะต่างออกไปอย่างที่เคยพูดว่าของ Samsung ข้อดีอันนึงก็คือเขาทำ UI UX การใช้พวกนี้ให้มันง่ายเข้าใจง่ายกว่าแบรนด์อื่นสักหน่อยนึงนะครับคุณ Mr. Beyond ขอบคุณครับตามนั้นผมดูรีวิวสาวมาเลเซียพันริงกิตมีทอนคืออะไรวะแถมเคสคีย์บอร์ดและปากกาสาวมาเลยพันริงกิตมีทอนอย่างที่บอกก็คือมันขายมันเปิดตัวมานานแล้วอ่ะมันถ้ามันจะเข้าไทยมันคงเข้าไปนานแล้วครับบ้านเราก็เป็นตัว Infinix Xpad ธรรมดาเนาะคุณโจสกรีนขอบคุณครับพอดีแอบไปดูของข้างบ้านเราเช่น Astro ภาพคมชัดและไหลลื่นกว่ามากเลยในความรู้สึกคือราคาที่เราจ่ายไปก็เยอะแต่คุณภาพมันไม่สมราคาทีวี 4K แต่เหมือนคุณภาพมันไม่สุดเลยก็คือณปัจจุบันมันไม่สุดอยู่แล้วเพราะปัจจุบันมันก่อนหน้านี้มันแค่ Full HD คุณจะเป็น 4K ก็เป็น 4K ไปแต่สัญญาณมันมาเป็น1080น่ะเวลาคุณดู 4K ก็เหมือนเอาภาพที่ความละเอียด Full HD ไปขยายเป็น 4K ยังไงมันก็แตกนึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องมัวมันก็ต้องนู่นนั่นอยู่แล้วจะมีความคมชัดมากขึ้นได้บ้างกับทีวีบางรุ่นที่อาจจะมีความสามารถในการอัพสเกลลิ่งที่ดีหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูคุณภาพ 4K ปีนี้กับหลายๆคู่เพราะอย่างน้อยที่สุดใน2เดือนแรกก็มี15คู่เลยนะ15ป่าววะ15 16คู่ประมาณเนี้ยที่เขาจะถ่ายเป็น 4K อย่างน้อยนัดเปิดสนามก็เป็น 4K แล้วนะครับนัดอาร์เซนอลน่ะก็เป็น 4K นัดแมนยูที่เจอฮาวก็เป็น 4K นะวันเสาร์ตอน 18:30 น.อันนั้นก็ 4K ก็ลองดูว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นมั้ยรู้สึกดีขึ้นไหมนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องชัดกว่านี้ก็ได้แต่ขอเสถียรกว่านี้ก็พอ ตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย05เดี๋ยวก่อนลงท้ายด้วย6252นะครับแว่น AR VR XR ต่างกันยังไงรุ่นไหนดีสุดดูหนังดีสุดถ้าดูหนังก็ต้อง XR ล่ะครับณปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่คือแต่ละอันมันจะมีตัวย่อต่างกันเนาะ XR มันคือตัวที่เป็น Extended Reality นะครับหรือบางคนจะเรียก mixed reality ก็ได้นะครับ AR มันคือ augmented VR มันคือ virtual เนาะมันก็จะเป็นพัฒนาต่างมาแต่ว่าเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นเอาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วกันมันสุดท้ายมันขึ้นอยู่สเปคของตัวแว่นเช่น ความละเอียดหน้าจอของตัวเลนส์อยู่ที่เท่าไหร่ระบบเสียงที่เขาใส่มาให้กับตัวที่เป็นแว่นตาหรือตัวที่เป็นหูฟังตัวนั้นมันเป็นแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็น AR VR XR มันไปขึ้นอยู่กับสเปคฮาร์ดแวร์ซะมากกว่านะครับ Samsung ลงท้ายด้วย6252

0: ของแท็บ S12 Ultra ครับว่าจะออกเมื่อไหร่ตามข่าวลือก็คือจะเปิดตัวพร้อมกับ S26 FE ก็คือไม่กันยานี้ก็ตุลานี้นะครับลงท้ายด้วย0501ฟังแอป Spotify ให้เสียงชัดผมต้องเปิด AAC กับปิด Immersive ถูกไหมครับช่วยอธิบายฟังก์ชัน AAC ใน Android หน่อยโหอธิบายฟังก์ชัน AAC มันเป็นแค่โคเดกหนึ่งแล้วกันตอบแบบนี้แล้วกันเป็นแค่หนึ่งในโคเดกในการที่จะถอดรหัสเสียงโคเดกมีเยอะนะครับมี MP3 AAC มีอะไรอีกเดียมีอะไรกว่าเดี๋ยวก่อนลืมละไฟเวฟอะไรพวกนี้ก็เป็นโคเดกทั้งหมดก็เป็นหนึ่งในโคเดกถ้าอยากรู้ว่า AAC โคเดกมีข้อจำกัดข้อดีอะไรเสิร์ช Google เอาก็ได้อธิบายมันจะยาวมากนะครับไม่ทันลงท้ายด้วย6246นะครับตั้งแต่หลังฟุตบอลโลกมาโมโนแม็กไม่อัปเดตหนังใหม่เข้ามาเลยเขาไม่ได้เน้นแล้วป่ะอันนี้เดานะเพราะว่าอย่างไอตัวฟรีทีวีเขาก็เปลี่ยนเป็นโมโนแม็กสปอร์ตไปแล้วผมอาจจะเดาว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องหนังแล้วป่ะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นโยบายเขานะครับลงท้ายด้วย9745เสี่ยหมี่วอช5กับ 5S ต่างกันยังไงมันมี 5S ด้วยเหรอขอดูแป๊บได้มั้ยจำไม่ได้ต่างกันยังไรนะจ๊ะตึ๊ด 5S คือรุ่นอะไรวะ S5 หรือเปล่าหมายถึงตัว S5 หรือเปล่าถ้าเป็นตัว S5 ถ้าเป็นตัว S5 นะครับน่าจะ S5 นะไม่น่าใช่ 5S นะโอเคถ้าเป็นตัว S5 มาเขาเรียกอะไรอ่ะต่างที่วัสดุตัว S5 จะเป็นตัวที่ย่อมเยาราคาลงมาหน่อยตัว Watch 5มันจะเป็นตัวที่แบบได้วัสดุบอดี้ดีอ่ะเนาะบอดี้แบบวัสดุสแตนเลสกระจกที่เป็นคริสตัลซัฟไฟร์อะไรแบบนี้รองรับ eSIM แต่ว่าถ้ารุ่น S5 ก็จะเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันลดทอนลงมาเป็นรุ่นราคาประหยัดของตัว Watch 5อีกทีนึงแต่เอาลึกๆเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันวันนี้ไม่ทันแล้วน้องปิ่นบอกหมดเวลาแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสุพม่าสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน JIC น่านเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 Mcord HD Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์มาละ2รอบเวลา 10:00 นถึง 16:00 นพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสุชาติสั่งคพ.เฝ้าระวังขยะระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ

0: ประมาณ80ตันต่อวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT หรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งและบ่อดักน้ำเสียง10บ่อดักน้ำเสีย16บ่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ190ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันสุภจีผนึกกำลัง4คณะทำงานรุกเศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยคณะทำงานที่1ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสินค้าและบริการคณะทำงานที่2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงยกระดับภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการขยายขนาดธุรกิจและสร้างการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมส่วนคณะที่4ด้านการค้าระหว่างประเทศสร้างสมดุลการค้าและตลาดเปิดใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงสร้างการส่งออกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีหัวใจสำคัญคือด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างแข็งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ INI วงบอยแบนด์ญี่ปุ่นรับหน้าที่ขับร้องเพลงทีมและเพลงเชียร์เอเชียนเกมส์วง INI ศิลปินบอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้ขับร้องเพลง Beyond the Skyผลงานเพลงของพวกเขาซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเพลงทีมและเพลงเชียร์อย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่เมืองไอจินนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในปี2026สำหรับเพลงนี้มาในแนวร็อกถูกแต่งขึ้นเพื่อส่งต่อพลังปลุกความมุ่งมั่นและสร้างแรงผลักดันให้กับนักกีฬารวมถึงให้กำลังใจทุกคนในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองด้วยต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: การแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จะมีอีก1มิติในการรับชมเมื่อจะมีการเปิดเสียงให้ได้ยินบทสนทนาระหว่างผู้เล่นและผู้ตัดสินระหว่างการถ่ายทอดสดเป็นการต่อยอดจากปีก่อนที่พรีเมียร์ลีกได้นำเรฟแคมซึ่งเป็นกล้องติดตั้งไว้ที่หูเพื่อแสดงมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆแต่ซีซั่นนี้ขอบเขตได้ขยายไปถึงการบันทึกเสียงด้วยซึ่งจะเปิดเผยการพูดคุยระหว่างผู้เล่นและผู้ตัดสินอย่างไรก็ตามการพูดคุยจะไม่ถูกถ่ายทอดสดแต่จะเลือกบางเหตุการณ์และเผยแพร่ระหว่างการแข่งขันโดยพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าการเปิดเสียงจะทำให้แฟนบอลเข้าใจมากขึ้นว่าการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะอะไร
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่น

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: 16:09 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sport Guide ครับประจำวันพุธวันนี้19สิงหาคมอยู่กับเรา2คนครับผมคมปฏิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่เจตเจษดาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตด้วยครับ
3: สวัสดีอธิคมสวัสดีแฟน Sport Guide นะครับ
2: ครับ
3: อ่ะเวอร์ชั่นวันพุธกลางสัปดาห์กับเรา2คน
2: ครับ
3: ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่าสปอร์ตไกด์ในเวอร์ชั่นโฉมใหม่เนี่ยเราก็จะมีพี่ๆมาเสริมทัพอีก2ท่านก็สักพักใหญ่ๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่ยนนทรีนะครับแล้วก็พี่อ๋อวังโอ่งแม่โดยเฉพาะพี่อ๋อนี่เวลามาจัดวันศุกร์นี้เขาบอกว่าประเด็นฟุตบอลไทยเดือดมากน่าจะโยกพี่อ๋อมาวันนี้เลยเนาะ
2: ไม่เมื่อวานนั่งดูบอลไทย
3: ครับ
2: แล้วรู้ว่าวันนี้เราต้องมาจัดสปอร์ตไกด์คำแรกที่คิดในใจคืออะไรวะ
3: คิดถึงคำพี่ใช่ไหม
2: อวยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วเว้ยเล่นอย่างนี้เนี่ย
3: เห็นไหมก็แต่เป็นว่าตามเป้าหมายก็ยังเข้าชิงชนะเลิศเดี๋ยวด่ามากไม่ได้เอาเป็นว่าโดยจ็อบโดยเป้าโดยผลทำได
2: ้
3: แต่โดยทรงก็อย่างที่เห็นบางคนอาจจะบอกว่าโอ้พี่เจตไม่ได้เป็นชุดเต็มไม่ได้เป็นชุดใหญ่
2: อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละ
3: มี
2: ใช้อันนี้ไม่ได้
3: บางคนใช้คำว่ามันไม่ได้เป็นชุดเต็มแต่ว่า
2: ผมเคยใช้เหตุผลนี
3: ้แต่ถามว่านักเตะที่เรามีในมือเล่นเกมรุกได้ดีเหรอเชื่อเถอะ
2: ไม่อีกอย่างนึง ผมว่ารวมกันมาขนาดนี้แล้วว่าไม่ได้เพิ่งเล่นกันแมตช์สองแมตช
3: ์ครับ
2: เล่นกันมาหลัก5-6แมตช์แล้วอ่ะมันไม่น่าจะเละเทะขนาดนี้อะไรเงี้ย
3: นี่ไงเป็นอธิคมชมใหม่ถ้าเป็นอธิคมพุทธที่แล้วเนี่ยอธิคมยังนั่งประชาดากับพี่อยู่เลยพี่เจตเขาชนะมานู่นนี่นั่น
2: เพราะอะไรทำไมถึงพูดแบบนั้นรู้ไหมครับ
3: ครับ
2: เพราะสุดท้ายแล้วฟุตบอลก็วัดกันที่ผลการแข่งขันไง
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมครับ
3: ผลคือเข้าได้ไงเข้าชิงไง
2: ปัญหาไม่ใช่อย่างนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าผลการแข่งขันมันทุเลศขนาดไหน
3: อุ้ย
2: เมื่อวานนี้เนี่ยผมมีใครถามผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมว่าสิงคโปร์ต้องบุกเพราะว่าสิงคโปร์เขาตามหลังอยู่2ลูกนะ
3: ชัดเจน
2: ยังไงเขาก็ต้องเดินหน้าบุกอยู่แล้ว
3: แต่มันต้องรับแต่มีทรงถูกไหม
2: ใช่เราต้องรับแล้วเราสวนกลับให้มันสวยๆ
3: คือมันต้องเหมือนเกมแรกคือเกมแรกอะเราเอาง่ายๆว่าในบรรดาการเล่น6นัดในอาเซียนครับผลเนี้ยเกมเมื่อวานน่าจะเป็นเกมที่แย่ที่สุด
2: ห่วยที่สุด
3: อันนี้เราต้องยอมรับความจริงแต่เพียงแต่ว่าตามเป้าหมายของฮัตสันคือเขาทำทีมเป็นแชมป์ไงคือจริงๆอ่ะเป้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงแชมป์เนี่ยนะคมดังนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราเข้าชิงเอาละไม่รู้ว่าคำว่าเข้าชิงเนี่ยเกินเป้าเข้าเป้าหรือว่าเท่ากับเป้าหมายนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสมาคมก็พูดชัดเจนว่าเขาจะเน้นฟีฟ่าเส้นคัพมากกว่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเข้าชิงเหมือนกำไรละโอ้โหไม่อยากใช้คำนี้นะกับการที่บอกว่าทีมชาติไทยเข้าชิงในระดับอาเซียนคือกำไรแต่ว่าก่อนไปมันเป็นแบบนั้นจริงคือเราไม่ได้มีชุดที่ดีที่สุดแต่ว่าส่วนทรงวิธีการเล่นเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันซึ่งเอาจริงนะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะย้อนไปฟังของพุทธที่แล้วยังเหมือนเดิม
2: แย่กว่าเดิม
3: เข้าใจแต่ว่าวิธีการที่ผมจะพูดถึงทีมชาติไทยชุดนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไง
2: คือผมว่าแย่กว่าเดิมตรงที่มันไม่สามารถนะอย่างถ้าบอกว่าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันจะไปคาบเกี่ยวกับเกมแรกที่เราบุกไปชนะสิงคโปร์ 3-1
3: ครับ
2: ซึ่งเกมนั้นต้องยอมรับว่าเราพอดีผมใช้คำว่าพอดีคือเล่นรับได้ดี สวนกลับได้ดีและมีประตูน่าสนใจ
3: ครับ
2: แต่มันกลายว่าเมื่อวานนี้เราแย่กว่าเดิมอาจจะแย่ที่สุดในทุกเกมของทัวร์นาเมนต์นี้ก็ว่าได
3: ้เอาเป็นว่าให้กำลังใจนะครับที่พูดทั้งหมดให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าทีมชาติไทยซึ่งดูโอกาสน่าจะชิงกับเวียดนามนั่นแหละ
2: ใช่
3: เพราะเวียดนามก็ไม่น่าพลาดทีเนี้ยก็ต้องไปว่ากันที่นัดชิงชนะเลิศซึ่งจะลงเล่นนัดแรกที่ราชมังคลาวันเสาร์นี้เลยนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งมันก็ไม่กี่วันถูกไห
2: ม
3: แล้วทีนี้เนี่ยผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมก่อนจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมในเบรกหน้าเนาะผมก็ยังบอกว่าเอาล่ะในเมื่อฮัตสันบอกว่าคุมทีมชุดนี้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดเป็นช่วงปรีซีซั่นนักเตะสภาพร่างกายนักฟุตบอลหลายคนมันยังไม่ร้อยดังนั้นก็เลยต้องจัดวิธีการแบบนี้เล่นแบบนี้ก็หวังว่าเล่นเพื่อผลการแข่งขันเนี่ยเราจะทำไปจนถึงเส้นชัยคมจะได้แชมป์เพราะคุณต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสมันไม่ได้นะเมื่อวานเนี้ยคนดูหมื่นคนเองนะ
2: หมื่นท้วนหมื่นนิด
3: ๆลงมาจากวันกับเมียนมาอีก 3,000
2: อ่ะใช่ๆ
3: เห็นมั้ยคือผมกําลังจะบอกว่าตอนนี้มันโอ้โหมันคือคุณต้องยอมรับในจุดเนี้ยอันนี้คือข้อเท็จจริงผมกลัวไม่ใช่อะไรหรอกคมผมกลัวว่าเดี๋ยวแชมป์ก็ไปไม่ถึงกระแสก็ไปไม่ได้
2: เขาเรียกมันจะกลายเป็นวิกฤตศรัทธา
3: ถูกแต่ถามว่าที่พูดเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาหาว่ามีแต่ว่าผมว่าได้ผมซัพพอร์ตนะครับผมให้กำลังใจนะแต่ว่าในเมื่อเราทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเนาะคือมีใครที่จะมาแย้งไหมเราว่าเมื่อวานน่าจะเป็นฟอร์มที่แย่ที่สุด
2: ใช่
3: ใน6เกมเพราะดูทุกเกมไง
2: ก็เลยบอกว่าอวยไม่ไหว
3: อ
2: วยไม่ไหวอวยไม่ไหว
3: ดังนั้นก็เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันก
2: ็
3: แฟนๆเห็นยังไงก็468ก็899นะครับ SMS มาคุยกันแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ก่อนจะไปกีฬานิดนึง
2: ครับ
3: ก็วันนี้ก็อาจจะมีข่าวที่นอกจากแวดวงกีฬาเนาะแต่จริงจะว่าไปก็เกี่ยวข้องก็ได
2: ้
3: ก็คือประเด็นคุณเรย์แมคโดนัล
2: ด์ใช
3: ่ในวัย49ย่าง50ก็บางทีมันทำให้เราสะท้อนถึง
2: การทำงานของพวกเราเอง
3: บางทีก็คนเราก็บางทีไม่มีทางรู้เนาะ
2: พี่รู้ไหมว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยเป็นไอดอลที่ทำให้ผมอยากทำอะไรหลายๆอย่างมากในชีวิตนะครับเอาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะ
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยเรียนนี่ผมจำได้ว่าผมอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะว่าคุณเลเขาไปเล่นหนังเรื่องโอเนกาที
3: ครับ
2: จำได้ไห
3: ม
2: แล้วยังไม่รวมถึงแบบการผมว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวคนแรก
3: ๆมาก่อนการเลย
2: ของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่รวมถึงในวงการกีฬาเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีความสำคัญกับวงการฟุตบอลไทยค่อนข้างเยอะ
3: ครับ
2: นี่เป็นหนึ่งในสมาชิกอดีตสมาชิกนะครับของทีมทำรงไทย
3: ใช่
2: นะครับในยุคที่ไทยลีกยุคก่อนเนาะนะครับเคยคัดตัวกับสโมสรอังกฤษอย่าง Bristol City ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันให้ทีมชาติไทยมีกองหน้าที่ชื่อว่าสุภชัยใจเด็ดทุกวันนี้นะคร
3: ับ
2: คือไม่ใช่คนคือเขาเป็นคนรักฟุตบอลมาก
3: ครับ
2: นะครับคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยเป็นคนชอบฟุตบอลมากนะครับแล้วก็มีส่วนกับวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียว
3: ตั้งแต่ปี2531อ่ะ
2: ใช่
3: คุณเรย์อยู่ในชุดทำรงไทยรองแชมป์เยาวชนนานาชาติที่สวีเดนปี31
2: อ
3: ่ะใช่ไหมคุณเรย์อายุ49แสดงว่าปี31คือ38ปีที่แล้วแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ19
2: ใช่
3: 19 20ประมาณเนี้ยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็ผมตามข่าวเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนสนิทเนาะทั้งคุณเลียวพุทธแล้วก็คุณป้าบาร์บี
2: ้
3: อ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเอาง่ายเป็นไอดอลยุค90เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอคอนของคำว่าโคตรเท
2: ่
3: พี่เรย์คือเท
2: ่นี่คืออินฟลูเอนเซอร์ยุคแรกๆของประเทศไทย
3: ตั้งแต่ยังไม่มีคำว่าอินฟลูเอนเซอร
2: ์ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในหลายๆเรื่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นี่โอ้โห
3: คุณจำทีมทอล์กได้ไหม
2: จำได้
3: เมื่อก่อนเป็นรายการที่แหวกมาก
2: ใช่ใช่
3: การตัดต่อ
2: ใช่
3: คือแบบ
2: การใช้ภาษาคำพูดที่ใช้หรือว่าแบบการเรียบเรียงอะไรเง
3: ี้
2: ยโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าพวกเราเองก็ต้องคารวะนะครับ
3: ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าคือที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันก็ทำให้เราย้อนดูเราอาจจะต้องสังเกตคนรอบข้างไหมอธิคม
2: ต้อง
3: ถ้าวันไหนอธิคม
2: หรือแม้แต่กระทั่งการสังเกตตัวเอง
3: ถ้าอธิคมยังหน้าตาอวบอิ่มนี่โอเค
2: ไม่นะแต่ว่าคุณเรย์มาโดนัลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตก็ไม่ได้มี
3: ไม่ได้มีโรคประจำตัว
2: ใช่ไม่ได้มีสัญญาณ
3: ก็เหมือนกับว่านอนแล้วก็ไปเลย
2: แต่ถามว่าผมเชื่อว่าคนยุคเนี่ยผมพี่เจตอะไรเงี้ยรู้สึกมีอิมแพคกับข่าวนี้แน่นอน
3: เพราะเราโตมากับพี่เรย์
2: ใช่
3: ผมกับพี่เรย์แทบจะรุ่นใกล้ๆกันเลยอ่ะ
2: ถูกต้อง
3: เหมือนโตมาด้วยกันอ่ะ
2: ผมเนี่ยมีเขาเป็นไอดอลเลยผมมีเขาเป็นไอดอลเลยผมกล้าพูด
3: จำที่เรามีกับพี่เรย์ก็คือว่าเป็นออกแนวนักกีฬา
2: ใช่
3: ท่องเที่ยวเดินทางแข็งแรง
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่างดสุรามาตั้งแต่อายุ30
2: ใช่
3: ถูกมากคือก็เลยรู้สึกว่ามันอิมแพคเนาะ
2: ใช่ใช่
3: เอาเป็นว่าก็แสดงความเสียใจแล้วก็แม่นี่คือไอดอลยุค90ของจริงนะคร
2: ับ ใช่ครับแล้วก็มีบทบาทกับหลายๆภาคส่วน
3: ใช่
2: นะครับในสังคมของมันเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยแล้วกันผมเองยังรู้สึกกระเทือนใจเลย
3: ครับ
2: นะครับตื่นเช้ามาพอเห็นข่าวแล้วยังรู้สึกโอ้โหนี่คือคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเท่มาก
3: ผมตื่นมาเที่ยงอะค
2: ม
3: ตื่นมาเที่ยงปกติวันพุธผมจะตื่นสายเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: ปรากฏกดเข้าไปใน YouTube เนี่ยอู้ตกใจเลย
2: ใช่
3: ตกใจว่าอ่ะก็มาเรามาว่ากันส่วนฟุตบอลไทยโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่ข้อความนี้บอลไทยล้วนๆเลยนะ
2: ใจเย็นมียิ่งกว่าบอลไทยอีกตอน
3: นี้เดี๋ยวเอาง่ายๆว่าสีเสือนี่พร้อมระบายมาได้เลย
2: ใช่อ
3: ยากระบายอะไรส่งมา
2: ใช่นะครับแต่ว่า
3: อยู่ในพื้นฐานว่าเราเข้าชิงชนะเลิศนะ
2: อ
3: ันนี้คุณต้องอย่างนี้ก่อนนะ
2: คุณต้องไม่บายแอดโจมตีเขาอย่างเดียว
3: เขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค
2: ์ใช
3: ่เอางี้ดีกว่านะครับ
2: ไปเริ่มกันที่เรื่องของผู้ว่ากกท.คนใหม่ก่อนเลยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับที่ชั้น5ตึกบัญชาการ2ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมบอร์ดกกท.มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในนั้นก็จะมีคุณบิ๊กเอสุรศักดิ์พันจรวรกุลนะครับเป็นรองประธานด้วยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมนะครับทำการคัดสรรผู้ว่ากกท.คนใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดให้สมัครนะครับเป็นผู้ว่ากกท.คนใหม่แทนที่ของดร.ก้องศักดิ์ยอดบณีซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ดร.ก้องนี่ทำงานมา2วาระนะครับรวม8ปีด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคัดเลือก1รอบก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัตินะครับสรุปแล้วเนี่ย10คนผ่านมาแค่2คนประกอบไปด้วยนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายบริหารแล้วก็คุณปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยซึ่งผู้สมัครทั้ง2รายเนี่ยผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่13สิงหาผลการประชุมบอร์ดกกท.มีมติเลือกคุณปรดปราณสมานมิตรนะครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่นะครับทำให้คุณโปรดปรานกลายเป็นผู้ว่ากกท.หญิงคนแรก
3: ครับ
2: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับก็ขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยจะมีการเสนอเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.เนี่ยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกกท.อีกครั้งแล้วก็ส่งต่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป
3: นะครับก็ประสบการณ์ทางการของท่านนี่เรียกว่าแม่ใช้ว่าเป็นลูกม่อกกท.ได้เลย
2: ใช่
3: ถูกไหมคมตั้งแต่ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์จากนั้นก็มาเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
2: เอางี้
3: แล้วก็รองผู้ว่ากกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มาเป็นฝ่ายส่งเสริมกีฬาและล่าสุดฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
2: ใช่แต่ก่อนที่การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์จากบรรดาผู้สื่อข่าวซึ่งหลายคนก็ถือว่าไม่ใช้คำว่าไม่พลิกโผนะนะครับสำหรับคุณโปรดปรานนะ
3: ครับ
2: นะครับก็คือคาดการไว้แล้วว่าน่าจะต้องว่าน่าจะไม่หลุดไปไหนนะเพราะว่าค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะตรง
3: ครับ
2: นะครับตรงกับ description อ่ะ
3: ครับ
2: เอออ
3: ุ้ยผมได้ยินชื่อท่านมานาน
2: ใช่
3: ตั้งแต่ผมอ่านข่าวทีสปอร์ตในยุคแรกๆคมประมาณปี2550กว่า
2: ๆครับ
3: ตอนนั้นท่านยังเป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์อยู่เลยถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าเราก็โหโปรดปรานสมานมิตรโปรดปรานสมานมิตรได้ยินมาตลอดก็ยินดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็มีขั้นตอนถูกไหมคม
2: ครับ
3: ก็จะยังไงต่อเนี่ย
2: ก็เดี๋ยวเขาก็จะส่งเข้าไปให้ทางสกรเขาพิจารณาแล้วก็กลับมาที่บกสทีแล้วก็จะเป็นการสรุปแต่ไม่น่าจะ
3: อ๋อต้องผ่านขั้นตอนใช่ไหม
2: มีขั้นตอนอีก
3: คณะกรรมการ
2: ใช่
3: สกรอย่างที่คมบอก
2: ใช่
3: แล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้วย
2: ถูกต้องซึ่งแหม
3: ก็ชงแล้ว
2: รัฐมนตรีก็เป็นรองประธานรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานอยู่ในบอร์ดกก
3: ท.
2: ไม่น่ารอด
3: ก็ตามขั้นตอน
2: นะครับก็เป็นแค่ตามขั้นตอนเฉยๆนะครับจากนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแรงงานประเทศไทยก็เดือนนี้อ๋อแต่ว่าดร.ก้องก็ยังได้ทำงานอยู
3: ่
2: นะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลงานของผู้ว่าการกท.คนใหม่เนี่ยจะต้องเจอกับงานหนักอะไรมากเพราะว่าอย่างยุคดร.ก้องนี่เจอเยอะนะเจอทั้งซีเกมเจอทั้งยูทอะไรนะยูทโอลิมปิก
3: ครับ
2: โอ้โหเจอหลายเรื่องเลยเจอเยอะเลย
3: ผมกำลังนั่งคิดว่าตอนที่ผมมาอ่านข่าวทีสปอร์ตแรกๆเนี่ยอ๋อผู้ว่าหนุ่มผู้ว่าหนุ่มลืมชื่อเลย
2: อ๋อหมายถึง
3: พนกพันจุลเกษมหมายถึงว่ายุคที่ผมมาอ่านข่าวแรกๆประมาณปี255152ประมาณนี้มั้ง
2: ครับ
3: ผู้ว่าหนุ่มกนกพันจุลเกษ
2: ม
3: ก็จะมีความเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอมาจัดเนี่ยก็คงจะให้พี่หมอได้แสดงความเห็นด้วย
2: แล้วอหมอเนี่ยนะใช่ไหมตอนที่คราวที่แล้ววันที่พี่ไปเป็นวันหยุดยาวอ่ะแล้วหมอมาจัดกับผมอ่ะ
3: ครับ
2: อหมอเนี่ยเป็นคนฟันธงเลย
3: ครับ
2: ว่าคุณโปรดปรานได้แน่นอน
3: เอาอยู่แล้วเหรอ
2: ใช
3: ่โอ้เดี๋ยวเหมือนตอน
2: แม่นเปรี้ย
3: ออ
2: บอกเลยว่าแม่นเปรี้ย
3: วงไหนอ่ะเนี่ย
2: นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลการแข่งขันกันครับแน่นอนตอนนี้นี่อย่างแบดมินตันนี่กำลังเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วนะครับ
3: กับ
2: รายการ BWF World Championship 2026นะครับที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบแรกแล้วก็รอบที่2นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์ครับก็เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไปขาดลอย2-0เกม21-14 21-10นะครับผ่านเข้ารอบ2
3: อันนี้คือเมื่อวานนะ
2: เมื่อวานก่อนเอาเมื่อวานก่อนนะครับ
3: เพราะเดี๋ยววันนี้จะลงคอร์ดแล้ว
2: ใช่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกับอิชิกะเจสวาลมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาส่วนน้องหมิวพรพวีช่อชูวงนะครับมืออันดับ10ของรายการนะครับก็เอาชนะราณิตามานิยานาเก้มืออันดับ107ของโลกจากศรีลังกาไป2-0เกมเช่นเดียวกันนะครับไปเจอกับชาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ส่วนชายเดี่ยวรอบแรกวิลกลูวิทิสารนะครับมืออันดับ2ของโลกนะครับก็เอาชนะวิลเรนเนสซิงมืออันดับ91ของโลกจากศรีลังกาไป2-0เกมนะครับไปรอบ2ไปเจอกับดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนอิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลเนี่ยมืออันดับ17ของโลกก็เอาชนะคาเลโคโยเนนมืออันดับ57ของโลกจากฟินแลนด์ไป2-0เกมนะครับที่เหลือนะครับก็มีที่แพ้เหมือนกันนะ อย่างเช่นชายคู่พีกับโอโมนะพีวิรชัยแล้วก็โอโมพักขบนเนี่ยไปแพ้อารอนเซียกับโซวิอิกนะครับมืออันดับ4ของโลกจากมาเลเซียหญิงคู่แพทกับกัจจังนะครับไฮเททิมิจาร์แล้วก็นภพกรตุงคสถานแพ้ให้กับรินอิวานากะแล้วก็เคอินากานิชิมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันนี้เป็นของเมื่อวานนะ
3: คร ับ
2: วันนี้นะครับคู่ผสมไทยเราลงแล้วนะครับแล้วก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็คือบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสัมพรานนะครับมือ4ของโลกแล้วก็มือวางอันดับ4ของรายการได้บายมาในรอบแรกรอบ2เนี่ยมาเจอกับรูเบนกาเซียแล้วก็ลูเซียโรดิเกสมือ44ของโลกจากสเปนปรากฏว่าบาสเฟรมเฉือนหืดนะฮะก็เกมแรกแพ้ไปก่อนกลับมาแซง2เกมหลังชนะไป2-1เกม14-21 21-11 21-15ผ่านรอบ3ไปเจอผู้ชนะระหว่างยูอิชิชิโมกามิแล้วก็เซกะโฮบาระคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นที่จะเจอกับบีโมปราเซตโยแล้วก็อาริยานาวิลาเทสย่ามือ46ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไปนะครับ
3: นั่นคือบัตเฟมนะส่วนที่เพิ่งจบลงไปเช่นกันก็คือคู่โอโมปอปอทักษพลธีรรัศกุลและซับสิริตารัตนชัยนะครับเจอคู่สกอตแลนด์นะอเล็กซานเดอร์ดันแล้วก็จูเลียแม็กเพอร์สัน
2: ปรากฏ
3: คู่สกอตถอนตัว
2: ไอ้ยะ
3: คือหลังจากที่เล่นไปแล้วเนี่ยเล่นไปแล้วแค่เกมแรก คู่อิคิวปอปอนำ18-8ปรากฏว่าคู่สกอตแลนด์ถอนตัวนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บอ่ะก็เลยทำให้คู่อิคิวปอปอเข้ารอบ3เช่นเดียวกันนะ
2: แล้วก็ถือว่าตอนนี้รอบ3มี
3: 2คู่
2: คู่ผสมแล้ว1นะครับคู่ผสม2แล้วสิอิคิวปอปอด้วย
3: ถูกต้องแต่ว่าที่ตกรอบไปเนี่ยจะเป็นชายคู่นะ ขออภัยเอาวันนี้เลยที่ตกรอบไปคู่ผสมเข้าแล้วมันจะมีหญิงคู่นะครับคู่พัชรินกับสาลิสาเนี่ยจันแพงเนี่ยไปแพ้คู่ไต้หวันนะคมนะในประเภทหญิงคู่นะครับเราแพ้ไป0ต่อ2เกม14ต่อ21ทั้ง2เกมนะก็เลยทำให้ตกรอบนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุ้นหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวกันเท่าที่ดูจากโปรแกรมเนี่ยชายเดี่ยวเนี่ยเราเหลือ2คนเนาะก็คือกุลวุฒิจะแข่งตอนประมาณ2ทุ่มอย่างที่คมบอกก็ไม่น่าพลาดนะเพราะว่าคู่แข่งนี่แม่ดูแล้วกุลวุฒิน่าจะผ่านเพราะไปเจอดาเนียลดูโบเวนโกอิสราเอลเนี่ย
2: ไม่ได้แล้ว
3: เหนือก็เยอะส่วนที่เป็นงานหนักส่วนที่งานหนักคืออิกคิวอิกคิวพนิชพลของเราเนี่ยเพราะว่าได้ไปเจออเล็กซ์ดาลีเยนะครับจากฝรั่งเศสอันนี้งานหนักส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวหลังรายการเราจะเหลือเมย์ซ้าย
2: แล้วก็หมิว
3: เหลือ2เมย์เลยก็คือเมย์ซ้ายสุภนิดาเนี่ยเจอเดนมาร์กก็คือมีอาบริชเฟลส่วนรัชนกเมขวาเจอกับอิชิก้าเจลสวาลจากสหรัฐถูกไหมและอีกคนหนึ่งคือหมิวหมิวจะเล่นเป็นคู่ได้ท้ายเลย
2: หญิงเดียวเราเหลือ3คน
3: อืมใช่ใช่
2: เราเหลือ3คน
3: อ่ะก็ย้ำว่านี่คือรายการชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็จริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีรายการใน BWF ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพไงครับแล้วมันมีปัญหาเรื่องของอากาศเรื่องของใช้คำว่าอะไรดีอ่ะความการถ่ายเทอ่ะซึ่งในรายการเนี้ยพอเป็นชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาเซตอัพขึ้นมาใหม่เลยนะก็เท่าที่ฟังเท่าที่ดูก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะแต่เป็นว่าหนเนี้ยเรามากันครบทุกประเภทนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
2: หลุดไปแล้ว2ก็คือพีโอโม
3: ใช่
2: นะครับก็คือชายคู่แล้วก็อีกอันนึงก็คือหญิงคู
3: ่
2: นะครับกระจังกับอะไรนะ
3: นั่นแหละ
2: นั่นแหละคู่กระจังอ่ะแพทกับกระจังอ่ะ
3: ส่วนถ้าเป็นชายเดี่ยวเนี่ยที่พลิกตกรอบไปก็คือฉียู่ฉีนะโ
2: อ้
3: ไปเจอเชตตี้มือดาวรุ่งของอินเดีย
2: ฉียู่ฉีช่วงหลังก็เหมือนกับไม่ค่อยนิ่งเหมือนก
3: ัน
2: น
3: ะ
2: ครับ
3: คริสโตโปป๊อปก็ไปแล้วนะครับมือ5นี่โปป๊อปมือ5ฝรั่งเศสก็ไป
2: วิวต้องมาแล้ว
3: ส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยแทบไม่พลิกเลยหญิงเดี่ยวเนี่ยท็อป16ท็อป16ยังไม่ร่วงเลยผมโอ้ไม่มีพลิกเลยนะครับ
2: ยังถือว่าอยู่ครบ
3: โอ้โหอยู่ครบเลยนะ
2: ใช
3: ่เนี่ยอันเซยองที่ถูกตั้งคำถามเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยก็ยังผ่านสบายๆมา2รอบ
2: ไม่มีสังเกตป่ะอย่างปีอย่างรายการนึงอ่ะที่เฉียวฉีหล่นไปก่อนอ่ะวิวเราก็เข้าไปถึงรอบชิงส
3: ุ
2: ดท้ายเป็นรองแชมป
3: ์ครับ
2: นะปีเนี้ยคือช่วงนี้นักกีฬาไทยเริ่มพอพ้นคาบครึ่งปีหลังเนี่ยเอาละเราจะเริ่มเฉิดฉายละจีโน่กลับมาคว้าแชมป์ละ
3: ครับ
2: เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาแบตก็น่าจะได้เวลาแล้วล่ะนะครับส่วนหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับเป็นเทควันโดชิงแชมป์โลกนะครับ President Cup ที่ชิงแชมป์เอเชีย President Cup ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเมื่อวานนี้วันแรกนะครับมีเทควันโดทีมชาติไทยลง3คนปรากฏว่าเราได้มา1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลนะครับน้อง49กิโลหญิงนะครับอิมพัชรกันภูลเกิดนะครับรอบแรกเอาชนะสุลต่านมาลีฮาจากปากีสถานไป2ต่อ0ยกนะครับรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกรอบรองชนะเลิศเราชนะบัวฮานอวานูเรจากคาซัคสถาน2ต่อ1แล้วก็รอบชิงเราไปแพ้ลีซีวูจากเกาหลีใต้นะครับ1ต่อ2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายไอออนกฤตยศน่าจะชื่อกฤตยศนะเพราะไม่มีสระเลยกฤตยชะไม่น่าใช่กฤตยศ
3: ครับ
2: นะครับพร้อมปัจจุรอบแรกเอาชนะมูมัดอาดิลจากปากีสถานนะครับรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคาซิลจากคาซัคสถานรอบ3ชนะคาริมลาอิดจากจอร์แดนแล้วก็รอบรองไปแพ้ราดินไซนารีจากอิหร่าน02คว้าเหรียญทองแดงส่วนรุ่นน้ำหนัก73กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยของฝั่งหญิงนะครับลูกแก้วกันนาลักชื่นชูกลิ่นแพ้ฮานาซารินคาม่าจากอิหร่าน0ต่อ2ตกรอบ2ไปอันนี้คือผลเทควันโดเมื่อวานนี้นะคร
3: ับ
2: วันนี้มีแข่งอีกนะครับสำหรับเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับ
3: ส่วนคอมเมนต์นี่เบาๆกันหน่อยนะฮะบอลไทยล้วน
2: ๆเอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยอยากอ่านอยากอ่าน
3: ส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็หลังจากที่เดินทางไปที่จีนเนาะ
2: ครับ
3: ก็ เอาจริงเข้าสู่ระบบของการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะนั่งรถบัสเข้าเทียนจินนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรก็พาบรรดานักวอลเลย์สาวทีมชาติไทยและทีมงานนะครับไปที่วัดตู่เลอร
2: ์
3: วัดตู่เลอร์เนี่ยเป็นวัดพุทธโบราณอายุกว่า 1,000 ปีนะ
2: ครับ
3: สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียวนะครับก็เอาเป็นว่าไปสักการะและขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เป็นสิริมงคล
2: ครับ
3: ก่อนที่ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเดินทางในรถบัสใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงนะครับเพื่อเข้าสู่เมืองเทียนจินก็ถึงเข้าใจว่าชุดนี้เขาแพลนทุกอย่างดีมากเลยนะตั้งแต่การเดินทางคือเราไปถึงเร็วไงคมเพื่อมีเวลาซ้อมแล้วเพราะอย่าลืมว่ามันต้องเดินทางในรถไงไปที่เทียนจินอีกเดี๋ยววันนี้เดินทางไปถึงเนี่ยเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะได้ซ้อมเต็มรูปแบบอีกหนึ่งวันเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมแมตช์แรกเราจะต้องแข่ง
2: วัน
3: ศ
2: ุ
3: กร์นี้เลย
2: เจอออสเตรเลียที่ไปสิงหา
3: ก็คือวันศุกร์นี้เลยนะครับเจอออสเตรเลียเวลาบ่ายโมงตามเวลาไทยจากนั้นวันจันทร์24สิงหาคมเจออินโดนีเซียบ่าย2แล้วก็วันอังคาร25สิงหาคมเจอคาซัคสถานก็จริงๆโค้ชออสก็ออกมาพูดถึงเรื่องการซ้อมด้วยนะครับก็ค่อนข้างพอใจโดยเฉพาะแม่พูดถึงบุ๋มบิ่มและเพียวด้วยนะที่มีการซ้อมในจังหวะเข้าทำอะไรประมาณนี้เนาะระบบของทีมแล้วก็เซตเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยท่านจำได้บุ๋มบิ่มเนี่ยมาสนาม2ใช่ไหม
2: ใช่
3: ที่เชียงใหม่
2: ใช่
3: ไหมสนามแรกที
2: ่ซีวีลีกด้วยนะไม่ใช่เนชั่นด้วยนะเป็นซีวีด้วยนะ
3: คือสนามแรกที่ฮานอยอ่ะบุ๋มบิ่มไม่ได้เล่นแต่มาสนามนี้แล้วก็พอมาเป็นชิงแชมป์เอเชียหนเนี้ยก็รวมเลย
2: ใช่
3: แล้วก็เป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับก็ย้ำว่าเราคือแชมป์เก่านะ
2: ใช่เราไปในฐานะแชมป์เก่า
3: เราไปในฐานะแชมป์เก่า
2: แล้วก็จะไปเพื่อป้องกันแชมป์นะคร
3: ับ แล้วก็ระบบเนี่ยเขาจะชัดเจนนะครับคือเอาเข้า8ทีมบางเป็น3กลุ่มอันดับ3ที่ดีที่สุดว่านที่แรงกิ้งแล้วก็มาจัดเรียง1ถึง8คม1เจอ8 2เจอ7อะไรเงี้ยเขาไล่ให้หมด
2: เข้าใจ
3: เขาไล่ให้หมดละ
2: ก็ถ้าเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับออสเตรเลียอินโดนีเซียแล้วก็คาซัคสถานคือดูจากชื่อทีมแล้วเนี่ยเราผ่านได้หมดนะถ้าตามหลักการแล้วนะครับซึ่งอย่างอินโดนีเซียออสเตรเลียเนี่ยเราก็เพิ่งเจอกันมาในเนชั่นลีกแล้วก็รวมถึงซีวีลีกนะครับแต่คาซัคสถานเนี่ยอาจจะแข็งหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราจะฉกาจฉกรรจ์ขนาดไหนที่แน่ๆเมื่อวานนี้ฟังคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับ
3: รัฐ
2: มนตรีเอ้ยรัฐมนตรีนายกสมาคมวอลเลย์บอลนะครับเขาก
3: ็พาพี่ออกทะเลไปดิ
2: คือเขาพูดน่าสนใจเขาบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้คือชุดที่จะสานฝันบรรดารุ่นพี
3: ่
2: ๆก่อนหน้านี้เพราะว่านี่เป็นการชิงแชมป์โลกโดยมีเดิมพันเป็นการเข้าไปเล่นในศึกโอลิมปิกเก
3: ม
2: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการชิงแชมป์เอเชียนะครับ
3: ครับ
2: ก็เลยกลายว่าดูเหมือนชุดนี้ก็จะมีแรงกดดันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนท่านนี้บรรดารุ่นพี่เอากิงย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนอ่ะ
3: มันก็แตะ
2: คือ
3: จะได้
2: ก็ไม่ได้คือไอชิงแชมป์เอเชียอาจจะ
3: จำตอนประเด็นกับญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เซอร์เบีย
3: ก็แซบ
2: เซอร์เบีย
3: เซอร์เบียด้วย
2: นะครับ
3: พอผลที่แล้วเราได้ก็ดันไม่มีคน
2: ถูกต้องถูกต้องก็เลยกลายว่าชุดนี้ก็แบกความกดดันไปพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่เจตบอกอะว่าการเตรียมทีมของทีมสมาคมวอลเลย์บอลอะค่อนข้างจะ
3: ผมว่าดีนะ
2: ค่อนข้างจะมีแพลนที่ชัดเจนนับ1นับ2นับ3แบบมีสเต็ปที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จขนาดไหน
3: คือผมชอบตั้งแต่เขาจัดตัวเรียกตัวการซ้อมการค่อยๆปรับตั้งแต่ซีวีลีก2สนามอะแล้วคมอย่าลืมมันแข่งต่อเนื่องมาเลยนะ
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยผมว่านักกีฬาจะมันจะไม่สมูทขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าจากนี้ไปก็ต้องไปวัดกันผมว่ารอบรองอ่ะสำคัญ
2: แต่เรื่องนึงอ่ะที่ผมกำลังนั่งจับตาดูอยู่ก็คืออย่างล่าสุดเราเห็นรุ่น U17 อ่ะ
3: ครับ
2: ที่ไปตีอ
3: ่
2: ะ
3: ไปที่ชิลี
2: เก่งทุกทีมโดนเกาหลีใต้ตบยับขนาดโปรแลนด์เรายังคว่ำมาแล้วอ่ะคือกลายเป็นว่าเราอ่ะตอนนี้ไปเก่งกับทีมนอกทวีปแต่มาโดนทีมในทวีปกันเองนี่แหละคือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรพัฒนาการของวอลเลย์บอลในเอเชีย
3: มันคือเราไปแพ้ไต้หวันใช่ไหมเราแพ้ไต้หวันในรอบ8
2: แล้วแพ้เกาหลีใต้อีก
3: แต่ไปชนะโครเอเชีย
2: ใช่ก็เลยบอกไงว่าตอนนี้
3: ชิงอันดับ7
2: ทีมนอกทวีปอ่ะเราสู้ได้หมดแล้วกลายว่าในทวีปอ่ะ คือพัฒนาการวอลเลย์บอลของเอเชียมันก้าวกระโดดพร้อมกันไปหลายๆประเทศมากนะครับรวมถึงไทยเราเองด้วยนะ
3: แต่ไม่เป็นไรอันดับ7ที่ดีสุดละ
2: ชิงแชมป์เอเชียชุดรอบนี้คือการวัดเลยว่าเฮ้ยเราก็จะเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียละ
3: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับ
3: โอเคน่าจะประมาณนี้ไหมช่วงแรกไปข้อความเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะได้คมไล่เรียงเรื่องบอลไทยนะคุณไล่เพราะว่าคุณดูตลอด90ถูกไหม
2: ดูครับดู
3: เดี๋ยวคุณจะพูดได้เลย
2: เหร
3: อผมไม่ได้ดูเต็มเกมไง
2: เอาคุณเป็นสนามไม่ใช่หรอ
3: ผมเมื่อวานผมไม่ได้ไปเมื่อวานติดธุระแต่ว่าออกตัวกันว่าเราไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูเต็มเกมนะเนี่ยคุณจะพูดได้ทั้งหมดมากกว่า
2: ได้ๆ
3: ผมมาดูไฮไลท์เต็มอ่ะ
2: โอเคโอเคโอเคช่วงนี้มาว่าช่วงหน้าว่ากัน
3: พี่ออกตัวแล้วนะ
2: สาวก็ความแรก
3: เหมือนไม่อยากพูดถึง
2: เป็นอาร์มซ่านะครับอาร์มซ่าส่งมาบอกภรรยาขอดำไม่ขยับครับปราเจตพี่คมนะครับนักเตะคนไหนที่ป่วยใบตอบพอมิสโควิดนะฮะเนี่ยมิดนะฮะทักทาย4ตอน4โมงตรงคงนัดหมายชวนผ่อนคลายกับ2หนุ่มหล่อหันษาเฝ้าคุยข่าวเรื่องราวชาวกีฬาชื่นชีวาพาหิวใจไม่มีลืมวันนี้จากอัมซ่านะครับมีพี่หงไฮเวย์ส่งข้อความมาบอกว่าเสียดายพี่หมอไม่อยู่ไม่งั้นได้ฟังพี่หมอชยันโตฮัตสันแน่แต่ผมกลับโทษสภาพสนามอันนี้ไม่รู้จะโทษใครผมฟันธงว่าเวียดนามแชมป์หรือว่าคุณเจริญคมว่าไงล่ะครับจากพี่หงไฮเวย์นะครับพี่เทียนมากับกรอนเพราะๆในวันพุธแบบนี้บอกว่าวันพุธรุ่นหน้าดีมีข่าวดังที่ได้ฟังกีฬาพาสุขขีข่าวมากมายสบายใจกายดีไปทุกที่มีฟังจริงจังใจสปอตไกด์วันนี้มีแสงแดดไม่แรงเมฆใหญ่แฝงใกล้ไกลเจ็ดคมได้พบกันวันสดใสไม่แห่งไกลแน่นอนในตอนเย็นอันนี้จากพี่เทียน
3: ขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมด้วยนะครับ
2: มีคุณมาโน่คุกลิ้งส่งมาบอกแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับ
3: ครับ
2: โอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเหลือให้อ่านเบรกหน้าเพราะที่เหลือเดบอลไทยล้วนๆนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ Sport Guide ครับ
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกที่2นะครับเข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วครับ
3: ครับ
2: ได้เวลาเช็คบินกันละ
3: อุ๊ย คุณแจ้งว่าเช็คบินเลยอ่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้ไทยเราเปิดบ้านรับการเยือนของสิงคโปร์เป็นเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2ของศึกอาเซียนฮุนไดคัพนะครับนัดแรกเราชนะมาก่อน 3-1
3: ครับ
2: นะครับซึ่งเริ่มเกมเนี่ยทางฝั่งของแอนโทนีฮัสซันนะครับกุนซือทีมชาติไทยเราก็มีการปรับผู้เล่นพอสมควรทีเดียวนะครับจากเกมนัดที่ไปเจอกับสิงคโปร์ในนัดแรกนะครับก็มีการพัก ผู้เล่นหลายคนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมาเดลทอมเบียยังต้องลงแต่ว่าเป็นภาษาเหวิบูลนะครับมายืนประจำการเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่แบ็กซ้ายเป็นวันชัยจรุ่งนงครานนะครับแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นนรบดินทร์วิรัตโนดมกลางเนี่ยไทยเราใช้เมื่อวานนี้เราใช้อะไรนะชื่ออ๋อมีสาระอยู่เย็นครับ1คนแน่
3: ๆวรชิตไง
2: วรชิตกับนิสสีบำเพ็ญ
3: เสกสรรราตรี
2: เสกสรรราตรีเป็น3กองกลางส่วน3ตัวรุกเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายแพทริกกูดอัพสันแล้วก
3: ็พิชา
2: อุดพิชาอุตรา
3: พิชาอุตราน
2: ะพิชาอุตราเหมือนพิชาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางด้วยนะพี
3: ่
2: แล้วเสกสรรราตรีไปเล่นเป็นปีกขวา
3: คือระบบพัฒนาเป็นอย่างนี้เพราะว่านัดแรกเขาก็ใช้ยศกรกับธีรศักดิ์อ่ะห่างริมเส้นเหมือนกัน
2: เอาจริง40นาทีแรกผมไม่มีข้อกระหายเลยเพราะว่านี่เป็นสไตล์การเล่นของอันเดรฮัสซันอยู่ละนะครับคือมีหลายครั้งที่เราเกือบจะได้โอกาสเข้าไปยิงประตูขึ้นนำรวมถึงจังหวะหลุดเดี่ยวของเซกสันราตรีแต่ว่าก็ล้ำหน้าไปด้วย
3: ล้ำชัดเจน
2: ล้ำมาชัดเจนเลยอันนั้นแน่นอนแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพื้นที่สุดท้ายของทีมชาติไทยเราอ่ะทำไม่ได้แล้วกลายว่าซิโบมาเร่งในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วเขาได้ประตูขึ้นนำนะครับนี่เป็นโมเมนต์นะครับโมเมนตัมที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยกลับมาเหมือนจะไล่ไทยเราทัน
3: ถามว่าประตูที่สิงคโปร์นำจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของกำพลไหม คือผู้สาประตูเขาก็อ่านเกมไงใช่ไหมนากามูระวางมาถูกไหมคมแล้วก็ฮาริสจวดหลุดเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยในมุมผู้สาประตูเนี่ยคือผมว่าเขาออกเป็นดักเป็นความคิดที่ไม่ได้ผิด
2: ไม่ผิด
3: แต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่กำพลไปดักบอลเนี่ยถ้าใครไปดูภาพจังหวะนี้นะครับเกมรับเราอ่ะวิ่งเทลงมา 3-4 คนมันเป็นจังหวะที่เราวิ่งไหลลงมาไง
2: ถูก
3: พอเราวิ่งไหลลงมาปุ๊บกำพลไปสกัดลูกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโชคร้ายที่บอลเนี่ยมันไปเข้าทางฮาริสจวดพอดิบพอดี
2: ผมมองแบบนี้มากกว่าผมมองว่าลูกกำพลออกมาตัดสินใจไม่ผิดนะครับเพราะว่าลูกนั้นเนี่ยกำพลมองแล้วว่าหลังไม่เหลือแล้ว
3: ใช
2: ่พันศาเหวิบูลเนี่ยไปทั้งแผงเลยนะเมื่อวานเนี้ยจังหวะทะลุตรงนั้นคือพันศาเหวิบูลเลยนะพี่คือมันเป็นจังหวะเนี่ยเขายืนเหลื่อมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วช่องนั้นน่ะมันเขาจ่ายดีจริงๆลูกนั้นต้องชมว่าสิงคโปร์เขาจ่ายดีจริงๆแล้วจังหวะหลุดอ่ะแล้วกำพลน่ะก็อ่านแล้วแต่ความซวยก็คือออกมาปึ้งแล้วโพเซตมันไม่ได
3: ้คือมันไปเข้าทางเขาและกลายเป็นว่าเกมรับที่เราจะพยายามมาแพ็กกันอ่ะ
2: ใช่
3: มันเป็นจังหวะที่วิ่งไหลลงมาม
2: ันโล่มันโล่ไปหมดเลย
3: มันไปกองกันที่หน้าปากประตูทีนี้มันกลายเป็นหยุดบอลตรงนั้นเนี่ยมันเข้าทางเขา
2: แล้วอ่ะอย่างพี่หงไฮเวย์ทักมาเรื่องของสภาพสนามก็สำคัญมองว่าถ้าเป็นสภาพสนามปกติจังหวะกำพลปะทะลูกนั้นน่ะบอลต้องกระโดดออกไปไกลกว่านี
3: ้ครับ
2: แต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเข้าทางเขาพอดีนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องชมฮาริสจวดด้วยนะครับ
3: ยิงดีมาก
2: ช็อตนั้นถ้าจับแล้วเล่นอีกเปลืองจังหวะอาจจะไม่ได้ผลแบบนี
3: ้
2: แต่ฮาริสจูดวิ่งมาแล้วยิงวางเท้ายิงน้ำหนักทิศทางพอดิบพอดีเป๊ะอันนั้นต้องชมเขา
3: ดังนั้นเนี่ยผมว่าประตูขึ้นนำต้องให้เครดิตสิงคโปร
2: ์ถูกต้อง
3: ทั้งการวางตัดแนวรับถามว่ากำพลตัดสินใจดีแล้วแต่เพียงว่าจังหวะมันไม่เข้าทางแล้วก็ฮาริสจูดเขาเด็ดขาด
2: คือถ้าจะโทษเนี่ยมันต้องสองมุมนะถ้าจะชมก็ต้องชมว่าจังหวะขึ้นของทะลุช่องลูกนั้นนะสวยจริง
3: ก็นากามูระ
2: นะพอดีเป๊ะไทยเราก็ลอยแล้วก็ยืนเห็นเป็นช่องพันศาบุญลูกนั้นเต็
3: ม
2: ๆผมมองว่ายังไงลูกนั้นก็เป็นความผิดของพันศ
3: าน
2: ะครับแต่ว่าจังหวะออก
3: เพราะกรรมพลไม่ออกนี่ก็เจอเดี่ยวแน
2: ่ใช่
3: เขาก็
2: ถ้ากรรมพลไม่ออกก็ลูกเดียว
3: แต่เพียงแต่ว่าจังหวะสกัดแล้วเข้าทาง
2: ถูกต้อง
3: มันก็เลยทำให้จากที่จะจบ 0-0 ในครึ่งแรก
2: เขานำ 1-0
3: กลายเป็น 0-1 ที่นรสชาติมันออกไง
2: ใช่
3: เพราะณนาทีนั้นเนี่ยประตูรวมเหลือลูกเดียว
2: ถูกต้อง
3: คือย้ำว่าไม่มีอเวโกนะครับนั่นหมายว่าสิงคโปร์เป้าหมายเขาคือ2เม็ด
2: ต้องการ1ประตูเพื่อต่อลมหายใจ
3: 2เม็ดเพื่อต่อเวลา
2: ใช
3: ่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เป็นใจอาจจะเอามากกว่านั้น
2: ถูกต้อง
3: ส่วนในมุมไทยเนี่ยเอาเข้ารอบคือก็ต้องเอาให้อยู
2: ่ใช
3: ่แพ้ได้สมมติในแง่ของทัวร์นาเมนต์นะคุณแพ้ได้แต่คุณต้องแพ้ลูกเดียว
2: ครึ่งหลังเนี่ยพอจบครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเราเปลี่ยนคณะคำยกลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับ
3: แล้วก็ชัยพลอดทนด้วย
2: ถึงชัยพลอดทน
3: คือชัยพลอดทนและคณะมาแทนแพทริกแล้วก็วรชิตคือเติมความสดอ่ะผมมองงั้นนะ
2: คือเอาชัยพลอดทนลงมาไล่บอลเอาคณะคำยกลงมาออกบอล
3: ครับ
2: นะครับอันนี้ที่เข้าใจแต่มันกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้คนที่น่าผิดหวังที่สุดผมยกให้ธีรศักดิ์เผยพิมายมีโอกาสหลุดเดียว
3: คุณต้องค่อยๆไล่ไปเพราะว่า มันจะเป็นโอกาสหลังจากที่เรา 1-1 แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องพูดถึงประเด็นจุดโทษก่อนถามว่าจังหวะนั้น 100% เน
2: า
3: ะ
2: 100% 100%
3: คงไม่มีข้อกังขา
2: 100%
3: จังหวะที่วันชัย
2: ผมนั่งดูอยู่เนี่ยแล้วก็จังหวะที่พอเราล็อกคนวันชัยจรุงคารเล่นดีมากนะเมื่อวานผมชื่นชมวันชัยจรุงคารนะ
3: ครับ
2: ผมว่าเฮ้ยเขาเป็นแบ็คไซด์แบบชนิดที่เรียกว่านี่แบ็คไซด์เขาเรียกแบ็คไซด์ตามเขาเรียกตามคำสั่ง
3: เหมือนเมื่อวานจะเปลี่ยนแบ็คทั้งสองฝั่งเลยจะเกมแรก
2: ใช่
3: เพราะว่าแบ็คซ้าย
2: เกมแรกใช้อุสมานเทียงคา
3: แล้วก็ขวานี่จะเป็นวาริส
2: ใช
3: ่แต่เมื่อวานใช้ต้นใช่ไหม
2: ใช่เมื่อวานใช้ต้น
3: แล้วก็ซ้ายนี่วันชัยก็ปรากฏว่าลูกนั้นก็โดนทำฟาวแล้วก็ต้องชมคัคคณะ
2: ใช่
3: ยิงมั่นใจมากเลย
2: ก็คืออย่างนี้ผมว่ามันต้องชมตั้งแต่จังหวะออกบอลให้วันชัยแล้วคร
3: ับ ถูก
2: คือจังหวะนั้นอะไปแย่งบอลจากสิงคโปร์มาได้จากทางด้านขวาแล้วตบกับเข้าตรงกลางจังหวะวิ่งจังหวะออกสวยงามพอดีนี่คือสิ่งที่ผมว่าแฟนบอลไทยอยากเห็นแล้วเราก็ได้เห็นจริง
3: ๆทีนี้พอ 1-1 สถานการณ์มัน
2: กลับมาเท่าเดิม
3: ไทยก็อุ่นใจแล้วเพียงแต่ว่ามันเหมือนอย่างนี้คมคือก่อนหน้านี้เราคลีนชีตในรอบแบ่งกลุ่มถูกไห
2: ม
3: พอเรามาเสียประตูแรกเมื่อเกมวันไหนในนัดแรกในนัดแรกก็คือเมื่อวันเสาร์ถูกไหม
2: ครับ
3: ผมว่าหลังจากนั้นเกมรับไทยก็พร้อมเสียตลอดนะ
2: ใช่ใช่ คือมันกลายเป็นว่าพอเรากลับมาเสมอ 1-1 แล้วทุกอย่างมันกลับมาเท่าเดิมในเรื่องของช่องว่างของประตูหรือว่าผลการแข่งขันอะไรก็ตามไทยเรากลับพอใจกับ 1-1 นี้เว้ยพี
3: ่
2: คือมันกลายว่าเราวิธีการเล่นอะ
3: ผมมองจริงไหมพอใจตั้งแต่ 0-1 แล้ว
2: ไม่ใช่
3: ไม่ผมกำลังจะบอกว่าในมุมผมนะผมว่าฮัตสันก็ไม่ได้สนเลยนะเขาสนแค่ว่าเข้าชิงค
2: ือ
3: เขาไม่ได้คิดว่าไทยจะชนะสิงคโปร์มา11นัดติดก่อนหน้านี้เราไม่เคยแพ้คาบ้านเมื่อวานผมยังพูดสถิติกับพี่หมอเมาอยู่เลย
2: ไม่แต่มันอย่างนี้
3: แต่เพียงว่าในมุมโค้ชอ่ะ
2: ก็คือเอาแค่เข้าชิง
3: คือเขาไม่ได้ผมไม่งั้นคุณจะต้องเห็นเกมรุกไง
2: ไม่ผมก็รู้สึกอย่างนี้ก็คืออย่างตอนที่เราโดนนำ 1-0 ใช่ไหมแล้วตอนที่เราตีเสมอ 1-1 อ่ะจังหวะขึ้นบอลจังหวะนั้นอ่ะมันยังรู้สึกได้ว่า
3: คือถ้าเราทำมาเราทำได
2: ้
3: คุณ
2: ก็
3: จะ
2: เราเห็นด้วยจังหวะแบบนั้นอ่ะปุ๊บแต่พอจังหวะนั้นพอ 1-1 ได้กลับมาปุ๊บเฮ้ยเราหยุดเราหยุดเราแบบเราพอแล้วเอาแค่นี้ไม่เสียหน้าเสมอทุกคนแฮปปี้เฮ้ยนี่เป็นวิธีคิดที่ส้นตึกมากนะบอกให้นะ
3: ทีเนี้ยพอ 1-1 ไอ้ประตูที่เราโดนเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นพี่หมอเมาจัดเนี่ยผมเดาเลยพี่หมอจะบอกว่าออร์แกไนซ์เซชั่นเกมรับไม่ดีถ้าคนไปดูการยืนป้องกันเกมนั้นอะไอ้ลูก 2-1 อะคมคือมันดูบอลไหลไปไหลมาด้วยนะแล้วก็ไปโดนเดี๋ยวนะยิงไปฉลับ
2: ฉลับ
3: จะฉลับ
2: พัน
3: ษา
2: ค
3: ือลูกเนี้ยก็โทษกำพลไม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้
3: เพียงแต่ว่าเราไปปล่อยให้บอลมันคลุกคลิกอยู่อย่างนั้น
2: อ
3: ะ
2: หนึ่งเลยนะ
3: คือมันเคลียร์ไม่ขาดอะ
2: เรื่องนึงที่ผมเห็นจังหวะนั้นก็คือถ้าพี่ดูจังหวะคนที่เขาสอดขึ้นมาขวาตรงนั้นไม่มีคนประกบเลยนะครับ
3: ก็ถูก
2: คือมันกลายเป็นว่าอย่างถ้าใช้คำว่าออร์แกไนซ์เกมรับไม่ดีแต่ผมก็บอกว่าไม่ได้ซ้อมมาอย่างเงี้ย
3: อุ้ย
2: ถ้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้ซ้อมประกบคนมาถ้าอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ซ้อมประกบคนมาปล่อยให้เขาเหลือขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมปล่อยให้เขาเหลือขนาดนั้นได้ยังไง
3: คือโมเมนตัมมันควรจะพลิกมาเราเนาะ
2: ถูกต้อง
3: ตอน 1-1 เนี่ย
2: คือผมอันนี้ก็พูดตรงๆนะเราก็ว่าเราก็ดูฟุตบอลมาเยอะ
3: ครับ
2: เวลาเราเห็นโมเมนต์แบบกลับมา 1-1 ได้เนี่ย
3: ส่วนใหญ่
2: เล่นในบ้าน
3: ส่วนใหญ่จะเป็นยังไง
2: กลับมา 1-1 ได้โมเมนตัมมันต้องมาฝั่งเรา
3: เหมือนจะห่างกันไม่ถึง3นาทีอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: แล้วเราก็โดน 1-2
2: โมเมนตัมมันต้องกลับมาฝั่งเราแล้วเราตีเสมอได้ประมาณ6นาทีประมาณเนี้ย
3: ทีนี้พอ 1-2 เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเร่งหน่อย
2: ใช่
3: ทีนี้มันถึงมาจังหวะของธีรศักดิ์2ดอกไง
2: ใช่
3: ที่ซัดชนเสา
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็อีกลูกนึงก็ต้องชมประตูสิงคโปร์นะลูกนั้นเขาเซฟนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลูกแรกอะที่ชนเสาอะมีเซฟนิดๆหรือเปล่า
2: อ๋อมีปัดปลายมือครับ
3: ปลายมือ
2: ใช่ๆปลายมือนิดนึงแต่ความเรื่องนึงที่เราเห็นแล้วจากตัวรุกของทีมชาติไทยชุดนี้นะผมรวมยึดไปถึงยศกรบุรพาและเสกสรรราตรีด้วยนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบวินาทีที่มันเป็นช็อตที่มันจะต้องจัดการอ่ะ
3: ครับ
2: ช็อตพิฆาตอ่ะ
3: อืม
2: ไม่ใช่ละมันหลายทีแล้วนะมันไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวถ้าคุณไปย้อนดูหลายจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีจังหวะละมีหลายครั้งมากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยจังหวะที่เขาควรจะต้องจบให้ลงเนี่ยมันจบไม่ลงไปแล้ว
3: ครับ
2: นะครับมันก็เลยกลายว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องไปแก้กันอีกกลายว่าคือผมจำได้ว่าผมพูดตลอดว่าเรื่องของฟุตบอลไทยอ่ะปัญหาหลักของเราคือกองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์แบบเรียลสไตรเกอร์จริงๆนะครับซึ่งสุดท้าย เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่แหละ
3: ก็เดี๋ยวพอผมพูดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดเราไม่มีสุภชัยใจเด็ดเราไม่มีสุภนัทเหมือนตาอ่ะนึกออกไหมคือคมเขาจะนึกออกไหม
2: ไม่แล้วผมถามพี่ว่าเอาพวกนั้นมารวมก็ได้พี่ว่าใครเป็นสไตรเกอร์ตัวจริง
3: ก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้
2: มันเข้าโครงการบูล็อกได้ปะวะ
3: เนี่ยแล้วไปดูสถิติหลังเกมนะครับก็ตามคาด

0: สิงคโปร์ครองบอล 62% นะครับโอกาสยิง18ครั้ง
1: อ่ะใช่ใช่เมื่อวานสิงคโปร์ดีกว่าเราหมด
0: ตรงกรอบ7ไทยครองบอล 38% โอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ2
1: ใช่
0: แต่ประตูที่เราได้มาจากจุดโทษนะคร
1: ับ ใช
0: ่เห็นไหม
1: แล้วผมกลายว่าบอลโอแล้วไม่ใช่จุดโทษแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพี่ย้อนกลับไปเกมแรกกับสิงคโปร์เราก็เอาจุดโทษใช่ไหมล่ะ
0: กับเมียนมาก็จุดโทษ
1: เออมันกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เล่นเอาจุดโทษหรอไม่ได้เล่นเอาแบบว่าโอเวนเพย์โอเวนเพย์เราไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะอะไรประมาณนี้
0: ทีนี้ถ้าถามว่ามันก็อาจจะเกิดกระแสวิจารณ์ว่าแม่ก็เข้าชิงจะอะไรนักหนาก็ตามจ็อบเราไม่ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดเราไม่ได้คาดหวังคือไม่แชมป์ก็ไม่น่าจะโดนด่าเยอะอะไรทำนองเนี้ย
1: ฮัตสันน่ะหลังจบเกมนะเขาก็มาตอบว่าแบบให้ทำไงอ่ะที่ผ่านมานี่เล่น2เกมใน3วันยังไม่รวมเวลาเดินทางอีกอะไรเงี้ย
0: อ๋อคมเสียงในหัวคมมันเลยบอกว่าชาติอื่นเขาก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยล่ะ ไม่คือฮัตสันก็จะมีประเด็นให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่อาจจะเหมือนประมาณว่าแบบอยากให้แฟนบอลเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยว่าคือเหมือนกับให้กำลังใจนักบอลดีกว่าเราชนะมาขนาดนี้เนี่ย
1: เอ้ยผมว่าแฟนบอลให้กำลังใจนักบอลทุกคนเขาด่าคุณที่เขาด่าเขาไม่มีใครด่านักบอลเลยเว้ย
0: ไม่เขากลัวนักเตะเสียกำลังใจไงคือผลงานขนาดนี
1: ้เล่นไปเลยเล่นไปเลยลูกเต็มที่เราเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนเขาด่าโค้ชเขาด่าโค้ชเรื่องพวกนี้โค้ชต้องรับผิดชอบเว้ยวิธีคิดเอ้ยอะไรมันสื่อออกมาทางในรูปเกมหมดแล้วครับหมายถึงว่าเราเห็นได้ชัดเลยว่าคือด้วยสภาพการด้วยรูปเกมด้วยจังหวะแม้กระทั่งการส่งผู้เล่นสำรองลงมาเมื่อวานเนี้ยจังหวะตามหลังอยู่เอาทศวรรษลงมาเอาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะยศกรลงมาคือเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วยศกรลงมาอะไรอย่างเงี้ยพอเซนเตอร์แบ็กช่วงหลังก็เปลี่ยนเอาพวกตัวรับลงมาเพิ่มอีกก็เลยกลายว่าเอานี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้
0: ผมเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยผมคุยพี่หมอมาเรื่องนี้พี่หมอบอกเจตเดี๋ยวเราพูดอะไรเยอะคนก็ด่าแล้วก็หาว่าเราแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมถึงบอกว่าให้กำลังใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกซ์ก็ตามนั้น
1: เราให้กำลังใจนักกีฬ
0: า
1: เราอยากเห็นเราได้แชมป์อยู่แล้วโดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลไทยนะครับคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้สักรายการเดียวเลยนะครับ
0: ก็ช่วงที่ผ่านมาก็นี่กำลังจะเป็นรายการแรกไง
1: ก็เอาให้ได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาให้ได
0: ้ถ้าเรามองในมุมนั้นเนาะอ่ะก็
1: ทำไม่ได้อายนะครับบอกก่อน
0: ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยจริงเพราะว่าผมว่ามันก็พูดเรื่องเดิมอ่ะคืออาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ดีที่สุดใช่แต่ว่าคุณต้องยอมรับว่ากระแสมันก็ไม่ได้ด้วยอ่ะทั้งที่มันก็แปลกมันสวนทางกับผลงานไม่คม
1: ผมจะบอกงี้นะ
0: เราเข้าชิงมันเคยมีบางเพจเนี่ยเขารวมสถิตินะว่าเหมือนเวลาอาเซียนมัน 40,000 30,000 มันตลอดนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่10,000
0: คนอะในเกมรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียนนะคุณ
1: คือจะบอกว่าวิกฤตศรัทธามันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าสภาพอากาศมันก็ไม่นำพาจริงเมื่อวานนี้อ้าวเองผมจะบอกงี
0: ้หมายถึงว่าที่คนน้อยอ่ะ
1: ใช่
0: ผมว่าเมื่อก่อนมันก็
1: เมื่อวาน
0: นี้คง
1: เมื่อวานนี้ผมเห็นคุณวิทย์อ่ะวิเคราะห์บอลจริงจังอ่ะเขาไปอยู่ในสนามแล้วเขาบอกว่าดูจากกองเชียร์ตอนเนี้ย
0: ไม่ถึง
1: เนี้ยปุ๊บแล้วไอ้ตองไอ้ตองไอ้กันตองอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ตองนั่นก็เขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าน่าจะเพราะฝนตกแหละอะไรเงี
0: ้ยคุณแสดงว่ากั้นตองอาจจะไม่เคยเห็นภาพตอนที่แฟนบอลต่อแถวตอนฝนตกอ่ะเข้าไปดูบอลเมื่อก่อนผมว่าไม่เกี่ยวหรอกคือเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับอันไหนเป็นข้อที่จริงคุณก็ต้องยอมรับว่าวิธีการตอนนี้มันทำให้คนที่ไปดูเนี่ยเขาไปดูแล้วมันไม่สนุกมันดูแล้วอึดอัดแต่ถามว่าผลการแข่งขันคุณทำได้ดังนั้นเนี่ยคุณไปให้ถึงตามเป้าหมายให้กำลังใจนะ
1: อ
0: ันนี้พูดถึงว่าให้กำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ต่อไปก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ก็พูดได้เท่านี้แล้วกัน
1: นะครับเดี๋ยวไปดูข้อความท้ายเบรกกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีบอกว่าอะไรเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเพื่อนบ้านอาเซียนสักอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเราอยู่บวยซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกประเทศอาเซียนได้ยังไงเราได้ชิงนี่สำหรับผมถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าโครงสร้างฟุตบอลไทยสโมสรยังใหญ่กว่าสมาคมทำได้ขนาดนี้ถือว่ายอดแล้วครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องของไอ้นี่แหละครับประเด็นมันอยู่ที่วิธีการต่างหาก
0: ไม่รู้สิใครจะว่าไงก็ตามนะแต่ผมนักฟุตบอลชุดนี้เล่นเกมรุกได้ดีมากๆแน่ถ้าเล่นเกมรุก

0: ในวินาทีที่เราตีเสมอได้1-1เหมือนที่บอกไงวันที่เราตอนที่เราตีเสมอได้1-1อ่ะเรายังรู้สึกเว้ยว่าเดี๋ยวเราจะยิงเพิ่ม
1: คือคุณต้องผมพยายามทำความเข้าใจมากๆเลยนะเอาจริงนะแต่วันนี้ผมอยู่ในสนามเกมเมียนมาค
0: ม
1: บอลบิ้วอัพขึ้นมาถึงประมาณการสนามเคาะกลับอะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก็เลยแอบเสียดายว่าเอาจริงถามว่าถ้าคุณจะบอกว่าผู้เล่นชุดนี้เป็นชุด B เอาใช้ว่าชุด B ไม่ได้ชุดใหญ่แต่ผู้เล่นชุด B ก็เล่นให้สนุกได้
0: ถูกต้อง
1: มันไม่เกี่ยว
0: ดีไม่ดีถ้าเกิดชุด B น่าสนุกกับชุด A ต้องสั่นด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าอย่างเอาจริงๆผมเห็นนักเตะชุดนี้หลายคนน่ะเบียดชุดใหญ่ได้เลยนะ
1: อ
0: ย่างวันชัยจรุงคานน่ะถ้าแบ็คซ้ายทีมชาติไทยไม่มีอ่ะมึงเอาลูกโซ่ไปเล่นแบ็คขวาตำแหน่งเขาคือแบ็คขวาลูกโซ่อ่ะ
1: นี่คณะก็ดีคณะก็ดี
0: เอาลูกโซ่ไปเล่นแบ็คขวาวันชัยเล่นแบ็คซ้ายนะครับมีบอกว่าผมหวังก่อนตายว่าบอลไทยจะเลิกเป้าเจ้าอาเซียนเปลี่ยนเป็น1ใน10เอเชียครับอันนี้มันต้องทำอยู่แล้วครับแต่ว่าประเด็นที่เราจะต้องเป็นเจ้าอาเซียนให้ได้ในรอบนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่มีความสำเร็จใดๆเลยนะครับสำหรับสมาคมฟุตบอลน่ะมีบอกว่าไม่เอาบาเลบาขอดัมวอร์ตันแล้วอันนี้เดี๋ยวไปอ่านเบรกหน้าแล้วกัน
1: ข่าวล่าสุดมีกับบาเลบาม
0: ีบอกว่าสมมติว่าถ้าได้แชมป์จริงจะเป็นแชมป์ที่อัปยศที่สุดไหมครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับตาสักครู่ช่วงแรกกลับมาเบรกสุดท้ายของสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังไม่คลี่คลายถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วและล่าสุดกำลังขยายไปยังอำเภออื่นรอรินทร์เพชรเรินรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอปัวแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำต่างต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่วิกฤตขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องมีการขนถุงบิ๊กแบ็กอุดช่องโหว่พนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและได้ปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนาหรือสะพานค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลน่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ้งประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่2ซึ่งได้ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข1256เส้นทางอำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและบ่อเกลือห้ามผ่านทุกกรณีซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มและเอ็นเอียงจำนวนมากส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน15ต้นและเอ็นเอียงอีกประมาณ23ต้นสภาพความเสียหายรุนแรงมากจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวรดินทร์ไปเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับจังหวัดอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับแนวทางการปฏิบัติคือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้จังหวัดและอำเภอติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่

0: ู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายตลอดจนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทั่วถึงขณะที่นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังประชาชนและพี่น้องแรงงานรวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังประสบภัยในขณะนี้ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังและสำหรับพี่น้องแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติหากลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเจอร์มี่โดกูได้รับบาดเจ็บจะพลาดลงเล่นเกมเปิดซีซั่นพรีเมียร์ลีกกับบอร์นมัธเจอร์มี่โดกูปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับบาดเจ็บน่องจากเกมคอมมูนิตี้ชิลด์ที่พบกับอาร์เซนอลส่งผลให้หมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในเกมเปิดซีซั่นพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับบอร์นมัธวันอาทิตย์นี้แน่นอนแล้วโดยรายงานระบุว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมอาจต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์และสร้างความกังวลให้กับบอร์ดบริหารเป็นอย่างมากเนื่องจากอาการเจ็บครั้งนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุในสนามแต่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากปัญหาความฟิตในช่วงศึกฟุตบอลโลกที่เจ้าตัวยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเต็มร้อยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: เจ้าอามสุประชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้โพสต์แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเรย์แม็กโดนัลด์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังยุค90ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย49ปีโดยเจ้าตัวระบุว่าเรย์คือผู้มีพระคุณและเปรียบเสมือนพ่อคนที่2ที่ช่วยผลักดันให้เขาได้ก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพสำหรับเรย์แม็กโดนัลด์เคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC ในจังหวัดปัตตานีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เล่นฟุตบอลซึ่งเรย์ถือเป็นคนผลักดันและสนับสนุนให้เจ้าอามสุประชัยในวัยเพียง10ขวบได้รับโอกาสติดทีมเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนที่ประเทศสวีเดนในชุดอายุ13ปีซึ่งกลายเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้เด็กชายจากปัตตานีเติบโตขึ้นมาเป็นดาวซันโวไทยลีกในปัจจุบัน
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000

0: 9,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับเบรกสุดท้ายของวันพุธวันนี้นะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมปฏิคมแล้วก็พี่เจตเจษดานะครับทาง FM 99 Active Radio เครื่องเมืองไทยแข็งแรงนะฮะ
3: ครับ
2: เมื่อคืนนี้นะครับเราได้เห็นการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโรดี
3: ้
2: นะครับก็ย้ายไปชูเสื้อให้กับบาร์เซโลน่านะครับ
3: โอ้โห
2: ค่าตัวนี่นักเตะอายุ30จริงดิ
3: ครับ
2: นะครับ 65.4 ล้านนะครับ
3: ถือว่าสมราคา
2: สมถาสมถา
3: โกลเด้นบอล
2: ใช่สมถานะครับก็ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่าด้วยสัญญา4ปีนะเป็น4ปีจริงๆครับก็เซ็นตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2030
3: แล้วผมลองจินตนาการบาร์เซโลน่าโฉมใหม่สิ
2: เมื่อวานนี้มีเขาไอ้นี่มาให้ดูแล้วว่าแบบว่าจะต้องเป็นใครบ้างอะไรเงี้ย
3: แสดงว่าบาร์ซ่าชุดนี้ถ้าแดนกลางนะก็ต้องโรดรี
2: แฟรงกี้เดยอง
3: เฟรงกี้เผื่อสำรอง
2: เฮ้ยแฟรงกี้ตัวจริง
3: เอาถูกไหมคมเอาถ้าคมไปดูบาร์เซโลน่า
2: ไอ้เนี่ยจะโดน
3: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเฟรงกี้ก็ไม่ได้การันตีตัวจริงนะ
2: นี่ตัวจริงตลอดจะมีที่ไม่ได้ตัวจริงอ่ะจะเป็นพวกเฟมินเจมี่เฟมินกับกาบี้สองคนนี้
3: เขาจะใช้เปดรี่แน่ๆ
2: อาจจะเปดรี่เป็นตัวยืนปีที่แล้วเนี่ยเป็นเปดรี่กับแฟรงกี้ที่เป็นตัวยืนพี
3: ่
2: แล้วก็สลับเป็นเฟมินเป็นกาบี
3: ้
2: เป็นแดเนียลโอโมเนี่ยพวกนี้สามคนนี้ลงมา
3: แสดงว่าในโฉมใหม่เนี่ยมันก็จะมีดานิโอโม่แน่ๆเปดรี่โรดรีเฟรงกี้ตัวเลือก
2: ขายแฟรงกี้เหรอ
3: ทีนี้ซ้ายเนี่ย
2: กอร์ดอน
3: กอร์ดอนลามีนขวา
2: ล
3: าหน้าใครอะ
2: ลาฟินยา
3: ฟอนายเลย
2: ใช่ใช่เล่นฟอนายเล่นได้บาร์เซโลน่าเล่นได
3: ้เออเว้ย
2: นะครับ
3: เพราะเขาปล่อยเฟรานไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่เขาปล่อยเฟราน
3: เฟรานตอเรสไปเปเช่ละ
2: นะครับ
3: โอ้โหดังกลางบาร์เซโลน่าจะน่ากลัวมาก
2: มากมากมากปีหน้าบาร์ซ่าแต่ว่าฝั่งมาดริดเขาก็เสริมมาแน่นเหมือนกันนะครับคือเปเร่ที่เมื่อวานนี้พอย้ายไปบาร์เซโลน่าก็บอกเลยว่าอยากเล่นให้บาร์เซโลน่ามาตั้งนานแล้ว
3: อุ้ย
2: นะ
3: หวานเจี๊ยบเลย
2: ก็คือไปดูประวัติก็เป็นคนเกิดมาดริดเป็นเด็กฝึกแอตมาดริดแต่ว่ามาโตกับเบียร์เรอัล
3: ครับ
2: แต่อยากได้ให้บาร์เซโลน่านานแล้ว
3: ไม่หรอกในมุมก็วินวินเนาะในมุมบาร์ซ่าก็ได้โรดรีเข้าไปเติมเต็ม
2: วันคอมมูนิตี้ชิล
3: อ่ะพอไม่มีเห็นชัดเลยนะ
2: เห็นไหมคุณดูว่า
3: ชัดเลยนะ
2: ไม่มีนักเตะอย่างเฟรดดี้อย่างเบนตี้ไม่เป็นโลเป็นพาย
3: เอเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยถามว่ามีมาตรฐานแหละแต่ว่าด้วยคลาสฟุตบอล
2: ยังแทนไม่ได้
3: มันคนละแบบเลยอ่ะ
2: ยังแทนไม่ได
3: ้โรดรี่เนี่ยเล่นคนหนึ่งเหมือนมีสองอ
2: ่
3: ะ
2: ใช
3: ่เก็บกวาดได้หมด
2: ใช่
3: คือในมุมบาร์ซ่าก็ได้นักเตะคุณภาพระดับโลกในมุมแมนซิตี้ในวัยเนี้ยค่าตัวอย่างเงี้ยก
2: ็
3: ถึงเวลาที่เหมาะสม
2: ใช่นะครับก็โรดรี่นี่อยู่กับแมนซิตี้เจ็ดฤดูกาลนะครับแชมป์12แชมป์อ่ะ7ฤดูกาลกับแมนซิตี้นะครับเป็นพรีเมียร์ลีก4สมัย FA Cup 2สมัยคาราบาวครับ3สมัยแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยนะครับก็คือพูดง่ายๆอยู่กับแมนซิตี้นี่เขาได้ทุกรายการที่ควรจะต้องได้แล้วนะคร
3: ับ นั่นคือประเด็นโรดรีเอาข่าวให้แฟนแมนยูไนเต็ดเขาชื่นใจสิคมล่าสุดนี่
2: ยังไม่เฟิร์มแต่ว่ามีรายงานว่าManchester United กำลังจะได้คาร์ลอสบาเลบานะครับกองกลางจากไบรตันจริงๆก็จีบกันมาตั้งนานแล้วแหละ
3: ก็มีข่าวตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว
2: ใช่ว่
3: าจะได้ซัมเมอร์ที่แล้ว
2: คือแมนยูได้ติลมานไปแล้วไงนะครับคือแล้วอูกาเต้ไปเก็บไปไหนอ่ะ
3: อุ้ยปล่อยแน่ถ้ามีคนเอานะ
2: คือเอางี้คือถ้าเอากำลังลองเทียบขุมกำลังชุดเดิมนะคุณมีคาเซมิโร่คุณมีคอบบี้เมนูคุณมีบรูโน่ฟานนันนะครับคุณมีมานูเอลกูกาเต้อันนี้ไล่แบบทุกคนเลยนะครบกองกลางมีใครเมสันเมาส
3: ์
2: นะครับแต่อันนี้คุณไปเอาติเลมันคุณขายคาเซมิโร่ออกคุณเอาติเลมันมาคุณกำลังจะได้บาเลบาแสดงว่าจะต้องมีคนออกไปหรือเปล่า
3: ก็อูกาเต้ไงคุณจะโยงมาบรูโน่ล่ะนี่พี่แนนโอ้ข้างหน้านี่ก็ยังไม่ยอมอยู่นะ
2: ไม่แต่ว่าล่าสุดเขายืนยันนะสำหรับฝั่งบรูโน่แมนยูเขายืนยันว่าไม่ได้มีไว้ขาย
3: เพราะมันคนละแบบค
2: ือ
3: บาเลบามันก็คือเบอร์หกมันคือตัวใช่ไหมคือมันคนละแบบแต่ว่าค่าตัวบาเลบาเนี่ยเขาคาดว่าราวๆ60ล้านปอนด
2: ์
3: น
2: ะใช่
3: ก็ถือว่าโอเคนะ
2: ส่วนบรูโน่มีข่าวว่ากาลาตาสไลอยากได้นะครับค่าตัว50ล้านยูโร
3: ครับ
2: พร้อมค่าเหนื่อย21ล้านยูโรต่อปีนะครับ

0: พื่อเอาบรูโน่เฟร์นันด์ร่วมทีมย้อนกลับไปเมื่อปีที่เขามาไทยอ่ะพี่เจตจำได้ไหม
1: ครับ
0: ไอ้พี่เจตมาไทยมาแถวๆเอเชียเนี่ยแล้วมีคนไปถามบรูโน่ว่าแบบว่าไม่ย้ายได้ไหมตอนนั้นนะคะตัวยัง80เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหลีกพวกซาอุป่ะที่อยากได้ตัวบรูโน่
1: 30อัพแล้ว
0: ตอนนั้นน่ะ
1: โหแต่ไม่ได้นะฮะแฟนแมนยูบอกไม่มีบรูโน่ขัดใจนะฮะ
0: ตอนนี้ลงมาเหลือ50ละ
1: ยังนึกไม่ออกว่าถ้าแมนยูแต่ไม่มีบรูโน่เฟร์นันด์เนี่ยมันจะยังไงวะเนี่ยคือคมนึกออกไหมและยิ่งการได้ติลิมันกับบาเลบามาเนี่ยสมมติถ้าได้มาเนี่ยผมไม่ทำให้บรูโน่เล่นเกมรุกสนุกมากขึ้นเลย
0: อิสระมันจะมีอิสระ
1: แล้วไหนจะมีคอบบี้เมนูก็ยังอยู่
0: ถูกต้อง
1: คมลองนึกดูว่าบรูโน่จะเล่นเกมรุกได้เต็มที่มากขึ้นเพราะว่ามีคนมาช่วยไล่บอลไง
0: จะได้ไม่ต้องคอยลงไปล้วงบอลเลยใช่ไหม
1: แม่นะแฟนแมนยูก็จินตนาการกันไปฮะบาเลบาติลิมันบรูโน่คอบบี้เมนูลงมาได้หมดเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเมนูไปเล่นตัวบอลเลยเป็นไง
0: ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าปีนี้แมนยูเป็นทีมที่ผมรอดูว่าในปีในฤดูกาลที่เขามีโปรแกรมฟุตบอลถ้วยที่ต้องลงเล่นด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ไมเคิลคาริกจะสามารถจัดการได้ดีขนาดนั้น
1: อันนี้เป็นคำเป็นตั้งการตั้งข้อสังเกตที่ดีมาก
0: ใช่เพราะปีแล้ว
1: นี่หลีกล้วน
0: ปีแล้วนี่หลีกล้วนอันนี้ชื่นชม
1: คือวางแผนนัดต่อนัดนัดต่อนัดเฉพาะเกมลีกอ่ะ
0: ใช่
1: คุณต้องยอมรับว่ามันเบานะ
0: เบาม
1: ันเบา
0: ถ้าเทียบกับหลายทีม
1: เทียบกับหลายทีม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเลยบอกว่าแมนยูเป็นทีมที่ผมจับตาดูใช้เวลาจับตาดูเลย
1: ไหนๆพูดเรื่องตลาดละมีอะไรอัปเดตอีกไหมทีมอื่น
0: ก็
1: อาร์เซนอลคุณเป็นไงอาร์เซนอลคุณ
0: อาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มีข่าวกับวิโต้ซิมเฮนนะครับว่ากำลังจะอยากได้ตัวมาร่วมทีมแต่ว่าเราก็ดูเหมือนนักเตะ
1: จีบกันมาหลายปีแล้วนะโอซิมเฮนเนี่ย
0: นักเตะเองก็อยากได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากส่วนข่าวลืออื่นๆก็จะมีกรณีของใครกันเดี๋ยวกันนะแฮร์รี่เคนมีข่าวว่าอัลฮิลาลเนี่ยอยากได้เพราะคือแฮร์รี่เคน33แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยมีข่าวว่าอัลฮิลาลเนี่ยอยากได้แล้วก็กำลังจะเจรจาอยู่นะครับ
1: อยู่ไหม
0: ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดแฮร์รี่เคนไม่ได้อัลฮิลาลไม่ได้แฮร์รี่เคนเขาจะไปเอาใครว่าโอลี่วัตกินคือจะเอากองหน้าอังกฤษชอบมาก
1: ครับ
0: ชอบมากจริงๆนะครับชอบมากจริงนะครับมีกรณีเรื่องของเคอร์ติสโจนด้วยนะครับลิเวอร์พูลกับเคอร์ติสโจนนะครับก็ยังเป็นเป้าหมายของอินเตอร์มิลานอยู่นะเวลานี้ซึ่งคาดว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งยื่นมา2ครั้งก่อนหน้านี้โดนปฏิเสธทั้ง2ครั้งครับแต่ว่าครั้งต่อจากนี้น่าสนใจเพราะว่าคาดการว่าอินเตอร์มิลานจะยื่นข้อเสนอที่เกือบ30ล้านปอนด์29ลิเวอร์พูลต้องการเคอร์ติสโจน30
1: ครับ
0: อินเตอร์จะยื่นแค่29ดูลิเวอร์พูลจะตกลงไหมต่อเหลือ1ปอนด์ต่อออก1ล้านปอนด์เนี่ยจะเอาไหมนะครับส่วนเคสของคาร์ลบาริบายังไม่ฟันธงยังไม่แบบยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับเอาเป็นว่าเอาไปลุ้นดีใจกันไว้ก่อนแล้วกัน
1: ดูแล้ว 90% นะ
0: อ๋อนี่ไงแมนยูมีอังเดรซันโตสอีกคนไง
1: เออ
0: ผมเลยถามว่าอูกาเต้คุณจะเอาไว้ไหน
1: เขาปล่อยอยู่แล้ว ถ้ามีคนเอาวงเล็บถ้ามีคนเอาม
0: ีประเด็นข่าวใหญ่เมื่อสักประมาณเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกับกรณีที่มีรายงานว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นJFAนะครับมีแนวคิดร่วมมือ4ชาติอาเซียนรวมทั้งไทยในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: เราจะไปฟุตบอลโลก
0: 2046
1: เอาแล้ว
0: โหปีนี้2000เท่าไหร่วะ26 20ปีข้างหน้า
1: ถึงไหมไม่พวกเราจะอยู่ถึงไหม
0: ล่าสุดนะครับทางคุณบิ๊กเอนะครับสุรศักดิ์พันจรวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาก็ออกมาแบบว่าเขาเรียกแบร์ไต่เขาใช้คำนี้เขาว่าแบร์ไต่นะ
1: นี่เนียงพวกเรานะโอ้จะรุ่นยิ่งรุ่นยิ่ง
0: เขาบอกว่ารัฐบาลไทยอ่ะยินดีพิจารณานะถ้าเกิดสมมติว่าทางญี่ปุ่นอ่ะยื่นข้อเสนอมาแต่ถามว่าตอนนี้ยื่นมาหรือยังยังนะครับแต่ถ้ามีการติดต่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะนำเงื่อนไขไปสู่การพูดคุยกับคณะรัฐมนตรี
1: ฟุ้งกันไปก่อนเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้การจับมือเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันไม่เป็นทั้งโซนเดียวกันนะถูกไหมค
0: ม
1: มันจับมือข้ามคือไม่เมื่อก่อนเราจะคิดว่าอาเซียนไงชาติอาเซียนจับมือกันมาเลเซียสิงคโปร์ไทยเวียดนาม
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องเอาญี่ปุ่นมาเลย
0: หมายว่าเหมือนเขาจะให
1: ้ข้ามทะเลก็ได
0: ้โอ้นั่ง5ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: แต่ว่ามันมีโมเดลหนต่อไปไงหรือมันมีโมเดลตั้งแต่ครั้งนี้แล้วไงเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ข้ามทวีป
0: ถ้าเขาไม่ถึง5ชั่วโมงนะ
1: เข้าใจ
0: คือเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะครั้งหน้าเนี่ยเขาเรียกว่า FIFA Centenario นะครับก็คือครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลก
1: พิเศษอ่ะ
0: เข้าสู่ปีเข้าสู่100ปีมันมีโปรแกรมว่ามันอย่างนี้พี่เจ
1: ตครับ
0: คือมันมีโปรแกรมว่าจะจัด2โซนก็คือโซนหลักจริงๆคือโปรตุเกสสเปนและโมร็อกโก
1: ก็คือยุโรปแหละ
0: นะครับแต่จะมี3ชาติที่เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาชิลีอีกอันนึงจำชื่อไม่ได้แต่มี3ชาติตรงนั้นน่ะเขาบอกจะให้แข่งแค่เหมือนกับว่านัดละแมตช
1: ์
0: อะอารมณ์เหมือนแคนาดากับเม็กซิโกที่มีใช้แค่สนามเดียวอะไรอย่
1: าง
0: เง
1: ี้
0: ยคือแค่แมตช์เดียวแต่มันมีประ เด็น
1: หลักที่สหรัฐอะไรเงี
0: ้ยแต่มีประเด็นเมนเป็นประเด็นนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าฟุตบอลโลกขยับขึ้นเป็น64ทีมจริงๆ
1: ครับ
0: อีสามประเทศที่รอตรงนั้นอาจจะได้เต็มๆเลยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดู
1: ดังนั้นมีลุ้นนะฮะมีลุ้นไปบอลโลกนะฮะ
0: รอดู
1: อีก20ปีนะครับ
0: ใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะที่ผมเข้าใจคือไอ้ประเทศโซนอาร์เจนตินาอุรุกวัยชิลีสามชาติเนี้ยเหมือนเป็นการเตะชาติละหนึ่งมัดเพื่อรำลึกเฉยๆว่าสามชาตินี้เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยแต่ว่าเมนหลักอ่ะเขาจะไปอยู่ที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกโดยให้ความเห็นว่ามันคือการเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จัดแบบ2ทวีปพร้อมกันซึ่งความตลกก็คือเขาใช้คำว่า2ทวีปพร้อมกันแต่สเปนกับโมร็อกโกห่างกันประมาณกรุงเทพชลบุรีพี่เข้าใจป่ะ
1: เข้าใจ
0: สเปนมันอยู่ใต้สุดแล้วมันอยู่ห่างกับโมร็อกโกประมาณกรุงเทพ
1: คนละทวีปอ่ะแต่มันใกล้
0: ใช้คำว่าคนละทวีปก็สรรหาก็เรียกว่าก็สรรหา
1: ทีนี้ถ้าในมุมญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2002
0: แล้วถ้าจะมาดึงไทยผมงง
1: 2002ก็46ก็เมคเซนส์นะก็ยี่30กว่าปีนะกลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอะผมไม่ติดแต่ผมงงว่ามีข่าวว่าจะมาดึง4ชาติอาเซียนคำถามคือ
1: คุณไม่จากเสืออาเซียนเหรอ
0: คำถามคือเพื่อ
1: เสืออาเซียนไงจุดศูนย์กลางของอาเซียนคือประเทศไทยไงคม
0: แล้วยังไม่รวมประเด็นของญี่ปุ่นนะเวลานี้กับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่บ้านเขาอีกนะครับค่าเงินเยนลอยตัวล่าสุดนี่รัฐบาลต้องควักเงินกว่า700ล้านยูโรดอลลาร์ในการที่จะประยุงสถานะประเทศของตัวเองกำลังจะล้มละลายเลยครับญี่ปุ่นคือดูไม่มีเหตุมีผลนะสักเท่าไหร่
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอตามมันต่อนะเราจะไปฟุตบอลโลกแล้วนะส่วนถ้าพูดถึงทีมชาติเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับที่คมด้วยเพราะว
0: ่
1: าขวัญใจคุณไงปาตริกวิเอราล่าสุดออฟฟิเชียลนะครับไปคุมทีมชาติเซเนกัลนะครับ
0: เขามีเชื้อเขามีเชื้อ
1: ไปคุมทีมชาติเซเนกัล
0: เขามีเชื้ออยู
1: ่ก็แต่งตั้งวิเอราเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสเรื่องตลาดนักเตะในตอนนี้นะ
0: ส่วนวันนี้นี่เอาจริงๆในช่วงหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีกรณีการย้ายทีมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เอาแบบคอนเฟิร์มแล้วนะ
1: ข่าวเลยไม่เอานะ
0: เอาแบบคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าย้ายแน่นอนนะครับไล่ตั้งแต่อาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวอารอนวันบิสก้านะครับแบ็คขวาจากเวสต์แฮมนะครับมาร่วมทีมนะครับแล้วก็แน่นอนโรดี้ไปบาร์เซโลน่าฮาวซิตี้นะครับน้องใหม่ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำลังจะได้เคโตะนากามูระปีกซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นคนที่ยิงบราซิลคนนั้นนะครับก็กำลังให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวไบรตันไปเอาเจอร์ฮันเดวิดกองหน้านะครับ
1: ทีมชาติแคนาดาเหรอ
0: แคนาดาย
1: ูเวนตุสเนี่ย
0: เอ้ยไม่ใช่เจอร์ฮันเดวิดพรอมิสเดวิด
1: ผมก็ว่าอยู
0: ่พรอมิสเดวิดไม่ใช่เจอร์ฮันเดวิดแต่แคนาดาเหมือนกันพรอมิสเดวิด
1: จากรอยัล
0: อุดิโอน
1: ไม่ซากิรัวป่ะซากิรัว
0: ซากิรัวใช
1: ่
0: แล้วก็มีกรณีของคริสตันพาเลตนะไปได้ตัวอะไรชื่ออะไรวะซาเวียโกโซกองหน้า
1: จากเมเจอร์ลีก
0: ใช่จากเรียลซอลเลก
1: เรียลซอลเลก
0: นะครับในเมเจอร์ลีกซอกเกอร
1: ์ไม่ได้มีบิ๊กเนมมาก
0: นะครับ แล้วก็อาสเวลล่ามาเพิ่มอีก2คนก็คือไซออนซูซูกินะครับ
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยผมงงว่าเขาตอนแรกเขาจะไปปารีสแซงต์แ
1: ม
0: งแล้วก็อยู่ดีๆเหมือนกับว่าปารีสแซงต์แ
1: ม
0: งอ่ะยักไม่ยอมเซ็นสักทีแอสเวลาก็เลยไปปาดหน้าปารีสแซงต์แมงมาเลยนะครับจากปาม่านะครับค่าตัว30ล้านแล้วก็ได้คนหนึ่งก็คือ2คนรวมกันอ่ะ47ล้านมาเตโอรูเจรี่แบ็คซ้ายจากแอตเลติโกมาดริดคนนี้เนี่ยเคยเป็นมาได้คิดแบ็คซ้ายของทีมชาติอิตาลีอยู่พักนึงแล้วก็ย้ายไปแอตมาดริดนะครับแล้วก็ตอนนี้วิลล่าซื้อมาแล้ว10ทำไมซื้อถูกจังเลยมีกรณีเรื่องของเวสต์แฮมนะครับที่หล่นลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพไปคว้าตัวเจอปิโรนะครับกองหน้าจากลีดส์มาร่วมทีมนะครับ
1: ครับ
0: รวมไปถึงทางด้านแบ็คอาร์เซนอลปล่อย คอสตานี่เดียวโควิดคนนี้ผมแอบเสียดายนะครับเขาเป็นวันดึกคิดของวงการฟุตบอลอังกฤษแต่ว่าไม่สามารถการันตีขึ้นมาแทนที่แมตติแคชได้นะครับ

0: สุดท้ายก็โดนปล่อยยืมไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กัสโคเรนเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคอสตานีเดียวโควิดนะครับ
1: ประมาณนี้แล้วกัน
0: ลีด
1: ของตลาดหมดยัง
0: ลีด
1: เออ
0: ปล่อยอีกคนนึงเหมือนกันนะครับปล่อยเซเปอร์เซนต์บอนอฟไปให้ฮัมบูร์กเฮ้ยปีนี้ลีดไม่ธรรมดานะผมว่าเขาเสริมตัวดีแล้วก็ปล่อยตัวออกไปดีคือตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอามาเมื่อรู้กันที่แล้วก็ลงไม่ถึง10นัดมั้งเซเปอร์เซนต์บอนอฟ
1: ก็ดี
0: ใช่
1: ได้ฟาเคอร์นี่ใช้ได้ตลาดน่าจะประมาณนี้นะคร
0: ับ
1: ส่วนก่อนจะไปข้อความก็ฟุตบอลนิดนึงเนาะเดี๋ยวคืนนี้จะมีลาลิก้าสเปน1คู่นะครับ
0: แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านรับการเมียของมาลากา
1: เฮ้มาลากานี่น้องใหม่เนาะ
0: ใช
1: ่น้องใหม่ก็หล่นไปประมาณนึงเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าแอตมาดริดของเดียโก้ซิโมเน่มีตัวใหม่มั้ย
0: โอ้เยอะลีคังอิน
1: ลีคังอินเนี่ยก็ลงในช่วงปีซั่นไปแล้ว
0: น่าจะตัวจริงแหละ
1: สตาร์ทเลยไหม
0: แต่ว่าพรุ่งนี้เขาคาดการว่าฮูเลียนคืนนี้นะครับเขาคาดการว่าฮูเลียนอัลเวเรสอาจจะไม่ได้ลงตัวจริงเนื่องจากว่ายังมีประเด็นเรื่องย้ายทีมไม่ย้ายอะไรพวกนี้อยู่
1: ม
0: ี
1: น
0: ี่
1: แหละคริสเตียนโรเมโร่ด้วย
0: เอามาแล้วหรอ
1: ไปสิไปแอตมาดริดไง
0: เอาหรออ
1: ุ้ยเขาเปิดตัวไปแล้วคุณ
0: เอาไม่รู
1: ้โรเมโร่ไปแอตมาดริดมอร์เทนฮูมัน
0: อันเล็ก
1: ชาติเดนมาร์
0: กกรีมาลโด
1: กรีมาลโด
0: แบ็คซ้ายจากเลเวอร์คูเซน
1: ก็หลายตัวเน
0: า
1: ะ
0: หลายตัว
1: โรเมโร่กรีมาลโดอีคังอินมอร์เทนฮูมันอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: เป็นน
0: ัก
1: เตะตัวใหม่แอตมาดริดนะครับ
0: ใช
1: ่ก็เดี๋ยวเจอมาลากาคืนนี้ในขณะที่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะเป็นรอบคัดเลือกไฟนอลละ
0: ใช่
1: รอบสุดท้ายหรือว่ารอบ4นะครับเล่นเย่าเยือนเมื่อคืนนี้นัดแรกก็จะมีทีมใหญ่อย่างเฟเนบาเช่เนาะเสมอกับลียง 1-1 เดี๋ยวต้องมีแมตช์2ในบ้านลียงนะครับ
0: น่าผิดหวังนะเฟเนเมื่อวานทำได้แค่เสมอ
1: เออส่วนคืนนี้ก็จะมีทีมอย่างโบโดกลิมเนาะถ้าเอาคู่น่าสนใจจะไปเยือนไนชเมเกน
0: นะครับ NC ไนชเมเกน
1: ก็ย้ำว่าใครผ่านรอบนี้เข้ารอบลีกนะครับ
0: ใช่
1: เงินรางวัลมหาศาลนะครับ
0: เฟเนเนี่ยเมื่อวานนี้มีทั้งมาไมสันกรีนวูดเวดัตมูริกีมาเตโอเกนดูชีเอ็นโกโลกองเต้นาธานอาเค
1: เ
0: พียบไปหมดเลยนะครับสุดท้ายไม่ชนะลียงนะครับ
1: กองเต้ได้ไง
0: เออนะครับ
1: เอ็นโกโลกองเต้นาธานอาเคไง
0: ใช่ใช่
1: บินจากแมนซิตี้ไป
0: ส่วนทางฝั่งของลียงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็นำทัพมาโดยลุยโซแบงด้านะครับเป็นคนยิงประตูด้วยเออร์เนสต์นูอามาโกเล็กตังโตริโซ
1: ครับ
0: มีไทเลอร์มอร์ตันมูซ่าเนี่ยคาเต้เอ้ยนะครับพวกนี้ไอซ์ลีเมดแลนไนนะครับแอฟเนอร์วินิซิอุสพวกนี
1: ้
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวย้ำบ้าน
0: เสมอกัน
1: เดี๋ยวจะกลับไปบ้านลียงเนาะในสัปดาห์หน้า
0: ก็สำหรับคู่แอตมาดริดกับมาลากาฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยไปกลับนี่แอตมาดริดชนะทั้งหมดแต่ว่าชนะแค่ 1-0 ทั้ง2นัดต้องดูว่าวันนี้เนี่ย
1: เฮ้ยมาลากามันเพิ่งขึ้นมานี่กรมมาลากาน้องใหม่ใช่เหรออ
0: ่าใช่ใช่ใช่ใช
1: ่มาลากา
0: เจอก
1: ัน
0: คร
1: ั
0: ้งล่าสุดอ่ะ
1: เออ
0: ตอนที่มาลากายังอยู่อ่ะตอนนั
1: ้
0: น1-0ไปกลับ
1: อ๋อโอเค
0: นะครับ1-0ไปกลับ
1: 2017-18
0: ใช่ใช่
1: แสดงว่ามาลากาตกไปประมาณ9ฤดูกาล
0: เออ
1: ตกไป9ฤดูกาล
0: มีอยู่ช่วงนึงที่เขาเป็นแบบเศรษฐีใหม่อ่ะหนูตกทางข่าวสารอยู่พักนึงอ่ะ
1: เดปอนี่พี่ก็อยากดูนะ
0: เฮ้ยดูแล้วเมื่อวานนี้
1: 1-1ใช่มั้ยใ
0: ช่ใช่
1: เสมอเอลเช่มั้ย
0: ใช่ใช่ใช้ได้นะ
1: เป็นทีมอีกหนึ่งทีมขวัญใจเหมือนกัน
0: ใช่เดอะปอร์ติโบลาคอร์ด
1: ิโอไปข้อความดีกว่าไหมสี่นาที
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยบอกไม่มีกองหน้าไม่ได้ด่านักบอลเหรอครับแพ้เวียดนามชุดใหญ่จะอายอีกหรืองงนะฮะ บอกไม่มีกองอันนี้ผมไม่ได้คือเราเคยเห็นในวันที่เรามีกองหน้าไง ในวันที่เรากองหน้าเรายิงได้โค้ชทำอะไรให้กองหน้าเราหายไป
1: ครับ
0: มันต้องเป็นความรับผิดชอบของโค้ชดินะครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณป๋าเจตถามตรงๆถ้าเปิดให้ดูฟรีคนจะเต็มไหมครับจากคุณจอยบางจาก
1: ก็คงจะเยอะขึ้นนะครับ
0: เยอะขึ้น
1: ถามว่าเต็มไหมตอบไม่ได้
0: ผมว่าไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่ามีบอกว่าฮัตสันอาจจะมาปล่อยของนัดชิงก็ได้ตามสไตล์ไผ่ลู่ลม
1: หวังว่าอย่างนั้นสไตล์ไผ่ลู่ลม
0: ทำให้ดูหน่อยแต่ถ้าจะเป็นไผ่ลู่ลมก็ทำให้ดูหน่อย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนว่ายุบางยี่แย่แล้วพอเปลี่ยนผ่านสอบอลยิ่งแย่ไม่ไปไหนกว่าถอยหลังลงบอลโลกอย่าหวังอาเซียนยังไม่ค่อยจะรอดเลยจะไปเอาอะไรกับฝันไปบอลโลกบอลไม่ได้ส่งรับรองแพ้นะ
1: เอาเป็นว่าให้กำลังใจเนาะแต่ถามว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไป
0: โรดี้น่าจะคุยกันมานานแล้วครับตอนสัมภาษณ์ผู้ภาษาสเปนตลอดเลย
1: ครับ
0: จ้ะเขาเป็นคนสเปนแฮมเบอร์อาร์มส่งมามีบอกลืมอังเดซันโต้ไปคนนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ส่วน YouTube ที่ส่งมาบอกสวัสดีพี่เจ๋พี่คมนะครับซิโก้ไปนั่งดูแล้วกระทบต่อสมาคมโดยตรงแน่นอนนะฮะ
1: ม
0: ีบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋พี่คมนะครับเคยดูเรตอนเด็กๆเล่นให้ทำรงไทยกับชาครินย้ำนามแล้วก็โคจุนรักสีเกิดนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋พี่คมอยากทราบว่าพระวาวอยู่วัดไหนจังหวัดอะไรครับพี่วาวไปบวชหรอ
1: เฮ้ยสึกแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ที่เชียงใหม่อ่ะ
0: เออผมไม่รู้
1: แต่ว่าสึกแล้วเหมือนจะบวช
0: คาร์ลอสเปเรบาจากไบตันตอนนี้แมนยูจ่อปิดดีลนะครับรายเยวัตก็

0: แบบนี้แต่รอบนี้แกคงได้คุมจนจบเอเชียนคัพเพราะสมาคมถังแตกเขาเกินคำว่าอายไปแล้วซีเกมในบ้านไม่ได้สักทองมีสมาคมชุดไหนทำได
1: ้ครับ
0: ดูบอลไทยช่วงนี้ปวดหัวครับเข้าใจว่าตัวผู้เล่นเหมือนเทียมบีแต่ควรมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนทั้งรุกรับเช่นรับแล้วโต้กลับแต่เมื่อโต้เร็วไม่ได้ก็ต้องครองบอลได้ไม่ใช่เสียบอล
1: อ
0: ันนี้คุณผู้ชมส่งมานะครับผมไม่ได้อ่านเองนะฮะมีบอกว่าอนาคตบอลไทยคงวนแต่กันลาอาเซียนบอลลีกไทยคือตัวปัญหาที่ไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อูกาเต้เจ็บไม่ใช่เหรอคะหรือครับจะได้รับยาจะได้ย้ายยังไงลุ้นไปสมดหน้า
2: ก็นั่นน่ะสิฮะ
1: โอ้ยตอนบอลโลกมันเล่นได้นะ
0: อีก20ปีตอนนั้นอายุ80กว่าตายหาไปแล้วครับ
2: อุ้ยอันนี้คมใจเย็น
0: เขาส่งมาอย่างนี้จริง
2: เออคุณก็สแกนได
0: ้คัดไปบอลโลก
2: คุณนี่นะ
0: คัดเองเอาผมอ่านตามไอ้นี่เดี๋ยวเขาส่งมาเขาหาว่าผมไปบิด
2: ตายหาก็ได้ตายหา
0: ฝันกันนะตื่นยังเป็นเจ้าภาพมันจะเป็นได้ไงฝันไว้มองอะไรงงไปหมดนะฮะ
2: เออมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมอันนี้ไหนใน YouTube
0: ใน YouTube
2: ในเพจ
0: เดี๋ยวไปดูในเพจให้นิดนึงแล้วกันนะฮะ
2: คุณชวนันคุณพ่อน้องวินบอกว่าแพ้ไม่ว่าแต่ทรงไม่มีนี่ไง
0: ก็จริง
2: ก็เป็นเหตุผลนี่
0: ไง
2: คุณสกายแมนนะครับคุณวีระชัยบอกว่าจับรางวัลบอลโลกวันไหนครับของไทยรัฐอุ้ย
0: ของไทยรัฐหรือของเราน
2: ี่เขาถามว่าของไทยรัฐไงอ๋อของเราด้วยของไทยรัฐด้วย
0: นี่มีคนบอกว่าถ้าเกิดพยองเดชบรรยายก็ผลงานดีกว่านี้แน่นอนครับจากสถิติเหรอ
2: เดี๋ยวรอวันเสาร์ไง
0: เออ
2: ถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยเสาร์น่าจะเป็นหยองแน
0: ่อืม
2: เสาร์นี้นะ
0: มีบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านรับฟังทุกวันครับพูดถึงบอลไทยห่วยมากครับทั้งที่เล่นในบ้านชุดไหนก็ไม่กลัวใครในอาเซียนแล้วนะฮะ
2: คดีครับพูดไปแล้วไง
0: อย่าเป็นเจ้าภาพเลยครับไทยคิดถึงฟุตซอลสร้างสนามเสร็จก็ไม่ทันนะฮะมีบอกว่าถ้าหมออยู่นี่แกจะพูดว่าไม่มีองค์โตยเลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวพรุ่งนี้รอฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังรอฟังพี่หมอ
0: มีบอกว่าสวัสดีครับผิดหวังมากกับบอลไทยครับคาบ้านในรอบ16ปีต่อลอดช่องยกแชมป์ให้เวียดนามไปเลยครับไม่ต้องไปแข่งครับอายเขาครับนะฮะโอ้โหมีบอกคัดสรรซ้อมยังไงคองบอล 30% ทุกเกม
2: ครับ
0: นะครับประมาณนี
2: ้อธิคมอย่าเลือกอ่านที่ต้องอ่านที่ให้กำลังใจบ้างสิที่ชมอ่ะ
0: มันไม่มีผลบอลไทยมาแบบนี้พวกชอบได้โดนแน่นอนนะครับ
2: จังหวะได้
0: เออ
2: เมื่อกี้จังหวะลงล็อก
0: มีบอกพูดถูกมากเหมือนไม่ซ้อมมาจริงดูยืนยังไม่ตรง
2: เนี่ยคมต้องยุติธรรมนะคมต้องเลือกอ่านข้อความที่ชื่นชมด้วย
0: ไม่มี
2: ไม่มีเลยเหรอ
0: นี่ไงก็มีพี่คนนี้ไงที่เขาส่งมาบอกไม่มีกองหน้าแพ้เวียดนามชุดใหญ่ยังจะอายอีกเหร
2: อ
0: แล้วมีอะไรต้องภูมิใจอ่ะ
2: เอาแล้วพัทติกไม่ได้เป็นกองหน้าหรอ
0: เออ
2: ยศกรกองหน้าไหมอ่ะ
0: เออ
2: เออธีรศักดิ์กองหน้า
0: เขาเคยยิงได้แล้วทำไมเขายิงไม่ได้เล่าใช่ไหมเออโค้ชไปทำอะไรให้มันยิงไม่ได้เล่า
2: อุ้ย
0: นะครับเอาหมดเวลาของสปอร์ตไกด์ครับ
2: ครับ
0: วันนี้พี่เจษฎาและผมคมอดีตคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้

0: ที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ที่เรดิโอคลื่นมันไทยแข็งแรงนะครับก็วันพุธ 17:35 นครับอยู่กับช่วงเวลาของนายที่นายกูรูครับก็ช่วงเวลานี้ของเราจะอยู่จนถึงทุ่มตรงนะครับวันนี้อยู่กับน้องสนน้องรักกำลังรถติดอยู่แถวนี้ใกล้มาถึงแล้วนะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่าน SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึงอีก2ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียด้วยครับตอนนี้ก็มีไลฟ์อยู่ทางแฟนเพจ Facebookแล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยชื่อ FM 99 Active Radio สามารถเสิร์ชหาได้ง่ายๆเลยช่วงเวลาของเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกครับ เรื่องของบรรยากาศฟุตบอลโดยทั่วไปก็ถือว่ามาให้ติดตามกันครบทุกรูปแบบนะในช่วงสัปดาห์นี้ก็มันก็ถือว่าสุกดิบกันมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับถ้าในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปลาลิก้าสเปนเปิดไปแล้วแต่เปิดแบบไม่เต็มตัวเท่าไหร่มาแบบคลุกคลิกเพราะว่าบางคู่บางเกมถูกเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็เว้นไว้ให้สัปดาห์ที่2เนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นทีมใหญ่อย่างมาดริดอย่างบาร์ซ่าลงสนามแต่คืนนี้เดี๋ยวจะมีแอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างกลางสัปดาห์เนี่ยจริงๆลากมาเป็นเดือนแล้วครับคัดเลือกทัวร์ยุโรปแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสัปดาห์นี้เป็นรอบที่เข้มข้นขึ้นเยอะแล้วมันเป็นการคัดเลือกสุดท้ายจริงๆก็คือเค้าเรียกว่ารอบเพลย์ออฟก็เริ่มประเดิมเตะเกมแรกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ว่าจะเป็นถ้วยแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงพวกยูโรป้าแล้วก็คอนเฟอเรนซ์กำลังจะเพลย์ออฟเล็กแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกของชาวเราก็เมื่อวานนี้ไม่รู้แหละจบเลข2ไทยเข้าชิงไปก่อนแล้วเดี๋ยว2ทุ่มไปดูเวียดนามเก็บงานอีกทีหนึ่งสดมาแล้วครับสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพิชิตด้วยนะครับขออภัยโอ้โหวันนี้ออกมาผมว่าล่วงหน้าแล้วเกือบ50นาทีชั่วโมงหนึ่ง
3: ถนนมันผิดเว้ยสนจะไปยอมรถคนคันอื่นมันผิด
4: อย่าเลยเราด่าตัวเองก่อนนะฮะสารภาพไปแล้วนะฮะขออภัยด้วย ผมเมื่อคืนได้ดูบอลไทยมั้ยพี่ชิด
3: ดูดิครับ
4: หรือว่าภาคเอง
3: ดูเมื่อวานดูอยู่บ้านนี่แหละกะว่าจะไม่ตั้งใจดู
4: ครับ
3: ตอนแรกจะดูยังคิดอยู่เลยจะดูไม่ดูดีแบบคือแรงดึงดูดอะ
4: เกมแรกมันค่อนข้างขาด
3: ความดึงดูดความน่าสนใจยอมรับว่ามันไม่มีอะไร
4: เขารอบชัว
3: ก็เขารอบชัวถึงจะเห็นไลน์อัพก่อนเกมสักชั่วโมงนึงก็โอ้เปลี่ยนเยอะไว้แต่ก็ดูสมเหตุสมผลดี
4: ครับ
3: เปิดทีมไว้เฉยดูไม่ดูบ้างดูไปดูมาเอ้าร
4: ูปเกมดูไม่ค่อยดีจนมาท้ายครึ่งแรก
3: แบบนี้แล้วก็นั่นแหละโป้งปังสุดท้ายเราแพ้คาบ้านไป 1-2
4: โอ้โหก็จริงๆเห็นช่วงครึ่งหลังอ่ะครึ่งแรกเราตามหลังไปก่อน 0-1 ครึ่งหลังเหมือนกับไม่ได้เร็วจากจุดโทษแต่ก็โอ้โหมาโดนลูกแฉลบของพันษาก็เลยตามไปอีก 1-2
3: ครับ
4: ผมก็นึกว่าจะเล่นกลับมาอย่างแย่คือไม่แพ้หรือเสมอ เพราะว่าคือถ้าแพ้เนี่ยคะแนนเราโดนดรอปเยอะไงพี่ชิดเพราะว่าอันดับ FIFA Ranking ของสิงคโปร์เขาต่ำกว่าเราไง
3: ซึ่งหน้างานเนี่ยคนเป็นโค้ชอ่ะเขาคิดไปถึงขนาดนั้นไม่ได้ไงนาทีวิกฤตแต้มเติมไว้ที่หลัง
4: ครับ
3: ว่าเอาตัวรอดก่อนเว้ยจะไปเสี่ยงให้สุดก็อะไรอยู่นี่ผมมองว่าคนที่อยู่หน้างานก็คงเป็นมุมเนี้ย
4: ครับคือเห็นเหมือนมีสัมภาษณ์ฮัสซันก็บอกว่าจริงๆก็เตือนลูกทีมแล้วว่า อย่าคิดว่าสกอร์รวมมานำให้คิดนะเกมเมื่อวานนี้เนี่ยว่าเดียวทามคือตามหลัง
3: ครับ
4: แต่ก็โอ้โหก็ได้เต็มที่ก็คือประคองสกอร์เข้ารอบด้วยสกอร์รวม 4-3 อ่ะ
3: ใช่เมื่อวานนี้จริงๆมันก็คือเราเลือกเล่นแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่พอผลออกมาแพ้เนี่ยมันก็แย่โดยที่คนส่วนใหญ่รับไม่ได้หรอก
4: คือถูกจับจ้องอยู่แล้วอ่ะเห็นบอกว่าไม่เคยแพ้สิงคโปร์คาบ้านมา13ปีเมื่อวานนี้หมดสถิติที่โหแล้วเห็นบอกว่าเจอกันมาถ้านับเย้าเยือนเนี่ยช่วงหลังเป็นโอ้โห 10น่าจะเกิน10กว่าปีที่เราไม่เคยแพ้สิงคโปร์เลย
3: แม้แต่สิงคโปร์ก็ซึ่งสร้างแผลให้เราได้ไม่นานนี่เองปี2ปีที่แล้วนี่เอง
4: เขาเลือกบอลโลกนี่แหละ
3: จำได้ไหมฮัสซันซันนี่
4: อ่า
3: โอ้โห
4: ฮัสซันซันนี่เซฟแต่ว่ามันจะมีอิลฮานอิกซานไอ้ตอนนั้นอิกซานไงที่ยิงไทยแล้วเราก็เลยชนะไม่ช่องว่าง2ประตูก็เลยไม่ได้ไปต่
3: อ
4: นะครับ
3: ก็นั่นแหละเรื่องของเมื่อวานมันก็เป็นไปตามสภาพนั้นซึ่งจริงเนี่ยทรงบอลของเราเนี่ยเหมือนดูทัวร์นาเมนต์เนี้ยเต็มๆเลยเหมือนกับว่าผมดูจนชินทรงบอลแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: ไม่รู้สึกอะไรด้วยนะเวลาที่เราแบบไม่ได้เป็นฝ่ายเซตเกม
4: เออแต่ผมเห็นคนอย่างพี่ชีเยอะนะ
3: ส่วนผมรู้สึกแบบชิน
4: แต่เห็นมีแบบอินฟูบอลไทยอะไรเงี้ยแบบบางทีก็ค่อนข้างซึมซับกับฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึก
3: ผมติดตาม
4: ทุรนทุรายอะไรเยอะ
3: กลายเป็นจะใช้คำว่ารับได้ไหมก็คงใช
4: ่
3: ผมรู้สึกว่าเป็นคำนี้ที่แบบว่าจากเมื่อก่อนเราดูแล้วจะเครียดว่าเฮ้ยเราเตะบอลกันในภูมิภาคเนี้ยจังหวะการเซตเกมอะไรของเรามันต้องดูแบบสง่าผ่าเผยคนนี้ใช
4: ่
3: ไหมมันไม่ใช่ที่จะปล่อยให้เมียนมามาครองบอลปล่อยให้สิงคโปร์มากดเรา
4: อ
3: ะไรอย่างงู้นอย่างนี
4: ้
3: ปล่อยให้มาเลเนี่ยมาเยือนเราแล้วกดเรายับยับอะไรเงี้ย
4: แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีเกราะ
3: นั้น
4: มันก็มีเกราะด้วยการที่1คือผู้เล่นไม่เต็ม2คือทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังไม่แพ้แต่พอเมื่อวานมันแพ้ไปแล้วมันก็หมดสิ้นเหตุผลที่จะมาค้ำยันน่ะแล้วผมเปิดสติคือเราแพ้สิงคโปร์ล่าสุดคือปี2012เดือนธันวาย
3: ุคไหนวะ
4: แต่เนี้ยบ้านสิงคโปร
3: ์นอลำชาป่ะ
4: ไม่ใช่3-1
3: ก็เก่ากว่านั้นนอลำชา
4: โอ้ไม่น่าจะถึงขนาดนอลำชาพี่ยุคนั้นนี่พวกนี้ไงไครินอัมรีไบฮักกี้ไคซานเนี่ยรับตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็
3: ไบฮักกี้จำได้
4: ไอเนี่ยไอ
3: เชื้อสายแอฟริกันมั้ง
4: ฟาฮารุดินมุสตาฟิกตอนนั้นเป็นคนยิงประตูส่วนของเราเนี่ยที่ยิงลูกหนึ่งจากอดุลละโซยุคนั้นเนี่ยพี่ชิดปี2012อ่ะอันนั้นคือเราไปเยือนสิงคโปร์แพ้ 1-3 เป็นซูบิกิครับก็คือถ้วยนี้แหละแต่ว่าถ้าเราแพ้คาบ้านล่าสุดกับสิงคโปร์เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2009เลยนะฮะก็โหจริงๆก็ตรงนั้นก็ใช้คำว่าคาบ้านไม่ได้เพราะวันนั้นไม่เป็นเอเชียนคัพแค่เราจับฉลากชื่อขึ้นมาก่อนถ้าย้อนกลับไปถึงขนาดคาบ้านจริงๆที่เล่นในบ้านเราคือโอ้โหนานมากอ่ะคนนั้นก็
3: เอาเป็นว่า
4: ว่ากันไป
3: เราจะไปคิดแต่มุมเราอย่างเดียวดีเราคิดแต่มุมเราอย่างเดียวแล้วมันติดลบถ
4: ู
3: กป่ะ
4: ครับ
3: เราคิดว่าเราต้องนู่นต้องนี
4: ่เราต้องคิดในมุม
3: ว่าผมช่วยคิด คิดข้ามไปอีกมุมนึง คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูสิงคโปร์เล่นมั้งใช่ไหม
4: ครับ
3: เวลาบอลทีมชาติ

0: เราไม่ไปตามดูสิงคโปร์หรอกโดยส่วนใหญ่
1: ไอ้อย่างมีเพจดังเนี่ยเขาก็ช่วยคิดเหตุผลมาว่าของเราอ่ะชุดไม่เต็มหรือเรียกง่ายๆว่าไทยชุดบีอ่ะ
0: โอ้ไม่ต้องดังหรอกทุกคนก็คิดได
1: ้แต่ว่า
0: ถ้าเราตามดูบอลไทยตลอดอ่ะเราเห็นตัวเลือกมาเราก็รู
1: ้แต่เพจดังเขาบอกว่าสิงคโปร์ชุดนี้คือชุดเตรียมเอเชียนคัพครั้งหน้าคือพูดง่ายว่าเป็นชุดที่เต็มของสิงคโปร์อ่ะ
0: ถูกเพราะเวลาสิงคโปร์มาเต็มอ่ะเราก็เห็นผู้เล่นเซตนี้ตลอด
1: นะฮะก็อ่ะเอาเป็นว่าถ้านับในแง่ดีเดียวที่เมื่อวานผมเห็นคือสกอร์รวมชนะเข้ารอบชิงส่วนอย่างอื่นก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าผิดหวัง
0: ไม่หรอกพอยต์ที่ผมจะบอกเนี่ยเราดูแค่ระยะสั้นแค่ในทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานของสิงคโปร์คุณต้องไม่ลืมว่าพวกเขาเข้ารอบรองมาแบบผิดคาดเหมือนกันนะเพราะว่าไปอยู่ในสายเดียวกับเวียดนามกับอินโดนีเซียซึ่งไม่แพ้เลยนะทั้งสองเกมไม่ว่าจะเกมบุกเสมอเวียดนามเนี่ยก็ตอนนั้นก็นึกว่าอุบัติเหตุมั้งเอาเข้าจริงก็แน่จริง
1: 0-0 ตอนนั้นกับเวียดนาม
0: เออก็เสมอกับอินโดแบบสู้ได้ดีเลย
1: ครับ
0: แบบดีเลยมีทรงบอลมีจังหวะจากโคนมีอะไรของตัวเองแล้วก็ศักยภาพนักเตะของสิงคโปร์ในชุดปัจจุบันไม่ได้ขี้เหร
1: ่ไ
0: ม่ได้เตะไม่ใช่คนเตะบอลไม่เป็นดีพอสมควรหลายคนก็เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็มาตรฐานแบบ
1: ก็คนยิงนี่ก็
0: เล่นไทยลีกได้สบาย
1: เล่นบ้านเราไงเฮลิสจวดกับอีกลูกหนึ่งก็ไรฮันจวดยิงไปฉลับแล้วก็นั่นแหละพี่น้องอิกซาน
0: จะตระกูลฟานดี
1: ้อิวฮาน
0: ก็สิงคโปร์แข็งแกร่งพอสมควรแล้วก็ไม่รู้ดิคือในมุมมองผมเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมว่าทีมฟุตบอลในระดับปัจจุบันอ่ะมันมีความใกล้เคียงกันหลายชาติมากขึ้นมันไม่ใช่สมัยก่อนไทยมีช่วงที่แบบครองอาเซียน
1: นำเดียว
0: ยาวเป็น10ปีมีช่วงเวลาที่สิงคโปร์ฉลับขึ้นมามีช่วงที่ฟิลิปปินส์เอาตัวลูกครึ่งตัวโอนสัญชาติอะไรขึ้นมาอะไรเง
1: ี้
0: ยมันมีช่วงที่แบบแว๊บๆๆๆเกิดขึ้นมาจนกระทั่งเวียดนามเนี่ยสร้างรากฐานระยะยาวแล้วแข็งแกร่งขึ้นมายืนระยะได้ยาวเบียดๆกันมาเลเซียจะมีช่วงพังแต่ก็พังสั้นๆแต่ก็ยังมีเค้ายังมีพิษมีภัยอยู่ระดับนึงอินโดนีเซียเนี่ยในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยโอ้โหตัวเลือกโคตรโหดเลย
1: ใช
0: ่ตัวแบบตัวระลึกชาติของเขาอ่ะว่า2คน2รุ่นที่แล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าจะกินอินโดนีเซียไปอยู่ต่างทวีปอะไรเงี้ยเขาจะมีนักเตะระลึกชาติเยอะตรงนี้ด้วยก็ทำให้คุณภาพของอินโดนีเซียเนี่ยโหตอนนี้ผมว่าลิสต์ตัวที่แบบเรียกว่าโยงเชื้อสายนะแล้วก็มาจากยุโรปเนี่ยผมว่าอยู่ในบัญชีอยู่ในข้อมูลของFA ของอินโดเนี่ยเป็นร้อยตัว
1: ใช่อยู่ในเรดาร์ไปหมดแหละ
0: ผมว่าเป็นระดับเป็นร้อยตัวเลยที่อยู่ในเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอชุดที่เขามาเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ชุดแบบตัวยุโรปที่ดีที่สุดแต่มันก็เก่งพอสมควร
1: คือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในปัจจุบันเนี่ยมันใกล้เคียงกันหลายทีมมากนะ
1: ครับ
0: เ
1: วียดนามก็มาชุดเต็มก็รู้กันอยู
0: ่เวียดนามก็เก่งตามคุณภาพ
1: ใช
0: ่
1: อ่ะก็เดี๋ยวทราบ
0: กันเนี่ยคือยังไงดีล่ะคือไทยไม่ได้เก่งโดดเด่นแบบทะลุความเก่งกาจในอาเซียนเราไม่ได้เป็นเจ้าอาเซียน
1: ก็ต้องยอมรับ
0: ก็ต้องมีมุมนี้ด้วยมีมุมด้วยเราจะได้ยอมรับกับผลงานค่ะแล้วผลงานแล้วก็รวมไปถึงฟอร์มการเล่น
1: ก็ทีมอื่นๆก็
0: มากข
1: ึ้
0: นหน่อยได้มากขึ้นหน่อยอยากกระตุกให้คิดตรงนี้นิดนึง
1: ครับแล้วในมุมพิชิตพอใจไหมล่ะถ้ามองนะผลงานไม่มองเส้นทางนะว่ามีแพ้แต่ว่าปลายทางคือเข้าชิงกับทีมชุดนี้ที่แบบมาด้วยสภาพแบบไม่ครบไม่สมบูรณ์
0: แต่ถามว่าผมชอบดูบอลทรงนี้ไหมผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบแทบจะทุกเกมเลย
1: ครับ
0: ผมไม่ชอบบอลทรงแบบนี้นะถ้าดูแบบเรื่องเอาความสนุกและคนดูบอลเราก็อยากเห็นเกมสนุกไปด้วย
1: สวยงาม
0: ไม่ต้องถึงกับสวยงามมากอะเอาเป็นดีกว่านี
1: ้
0: รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความแบบดูแล้วรู้สึกว่า
1: ไม่สนุกอะ
0: เขินอายเขินอายใช้คำนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: เขินอายรูปเกมเราทำไมมันโดนเขากดได้ทุกประเทศเลยวะอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองที่ผมรู้สึก
1: ครับ
0: แต่ว่าผมยืนยันว่าศักยภาพของทีมในอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ความห่างไม่ได้เห็นกันชัดเจนไล่เลี่ย
1: แพ้ชนะกันได้หมด
0: ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแม้กระทั่งสิงคโปร
1: ์ครับ
0: แต่ละทีมมีดีแม้กระทั่งเมียนมาจะยังไงก็แล้วแต่ เวลาตกอาจจะมีตกไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเขาจะมีแบบความแข็งแกร่งของเขาอยู่ประมาณนึงไม่ได้แบบเป็นทีมที่เชือดนิ่มเชือดนิ่มได้ตลอดกาล
1: จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในพิธีกัมพูชาเนี่ยยังพัฒนาขึ้นนะ
0: ถูก
1: ก็ต้องว่ากันแต่ก็เข้าชิงซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเตะ 2:00 น. จบ 4:00 น. จะรู้ว่าเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียซึ่งเกมแรกเวียดนามชนะมาก่อนแล้ว
0: 2-0 แล้วคุณว่าไงอ่ะ
1: โอ้ยก็ไม่น่าพลิกมั้ง
0: ไม่ใช่ในความเห็นของคุณในแบบคุณมองแบบของไทยอ่ะ
1: ผมก็ให้ใช้คำว่าสอบผ่านแล้วกันเหมือนใช้คำว่าผ่านไปได้แล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสวยหรูแล้วก็คำชมที่ผมเคยชมเคยโห
0: เคยชมเหรอ
1: ชมอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นู้นก็ชมว่าแบบ
0: ชมว่าไงผม
1: โหแบบตัวผู้เล่นขนาดแบบนี้แต่ว่าไม่แพ้เลยที่สำคัญก่อนหน้านี้คีนชีทด้วยไงไอ้ก่อนที่เจอสิงคโปร์ตอนไปเยือน
0: อ
1: ่ะโอ้ก็เกินเป้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ก็ตัดคำชมไปแต่ก็ใช้คำว่าไปว่าเอาด้วยคำตอบสุดท้ายแล้วกันถ้าเข้าชิงแล้วเป็นแชมป์ทุกอย่างเคลียร์ถือว่าตามเป้าทะลุเป้าแต่ว่าถ้าแพ้ก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่าแพ้ด้วยวิธีการไหน
0: โอเคก
1: ็ได้เลิกชมแต่ว่า
0: แต่สมมติถ้าแพ้
1: ยังไม่ถึงขั้นตำหนิ
0: ถ้าแพ้ในมุมผมที่ผมประเมินไว้ด้วยองค์ประกอบปัจจัยทุกอย่างถ้าแพ้ผมก็ยอมรับได้
1: อือทำไมพี่คิดทัวร์นาเมนต์นี้มองโลกแง่บวกมาก
0: เฮ้ยก็ทุกทีมันเก่งคือเวียดนามเก่งจริงเวียดนามเนี่ย
1: ผมได้ดู
0: มีเป็นมันเป็นฟุตบอลที
1: ่พละกำลัง
0: ไม่ใช่อ่ะผมว่าสมองแล้วก็วินัยแล้วก็เล่นฟุตบอลแบบผมว่าไอคิวฟุตบอลเขาสูงขึ้นเรื่อยๆ ผมรู้สึกดูเกมเวียดนามเล่นรู้สึกว่าเป็นฟุตบอลที่ฉลาดเล่นแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: ผมชอบเหยียนดินบักมากอ่ะแบบตัวนี้คือแบบเอาตามตรงคือ
0: โอ้รูปร่างโคตรดีแล้วก็
1: ร่างกายดีมาก
0: เวลาได้บอลอ่ะขู่นะรับคู่แข่งได้ตลอด
1: สดมากอายุ20ต้น
0: ๆเออแต่ยังมีแก๊งบราซิเลียน 2-3 ตัวอีก
1: โอ้อันนั้นก็ลาฟาเอลซันเขาอ่ะไอ
0: ้
1: เหงียน
0: ซนซนมีอีก2ตัว
1: นะอ่ะงั้นถามพี่คิดในฐานะวงในวันนี้เห็นมีข่าวมาดามแป้งว่าเขาจะติดต่อไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยว่านัดชิงเนี่ยพอจะ
0: ผมไม่รู้สถานการณ์ที่นักข่าวมารายงานกันอ่ะไม่รู้ว่าโทรให้นักข่าวดูกันเลยหรือว่าเป็นแค่ภาพคุยโทรศัพท์แล้วเอามาต่อกับเรื่องที่ว่าแจ้งว่าจะคุยเรื่องอะไรนะเรื่องถ่ายทอดสดนัดช
1: ิ
0: ง
1: ใช่เรื่องอาจจะแบบว่าบอลนัดชิงเนี่ยอาจจะแบบเปิดให้เป็นแบบถ่ายทอดสดฟรีได้ไหมอะไรเงี้ย
0: เพจบอลไทยสแตนม
1: ี
0: คลิปว่ะ
1: อาจารย์อุ้ยได้แหละบอลไทยสแตนเนี่ย
0: เขาบอกว่าเป็นการโทรหาสายตรงถึงผู้บริหารของทรูวิชั่น
1: ใช่
0: เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการถ่ายนัดชิงชนะเลิศว่าโทรกันอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ก็นี่ไงมีคลิปมา
0: เขาคุยกันอย่างนี
1: ้
0: ก็สุดแล้วแต่ครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของเงิน
1: ก็อาจจะมีแนวโน้มเพราะอะอย่างน้อยๆนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาก็ติดต่อไปละก็ดูซิว่าจะเกิดขึ้นไหมนะฮะเพราะว่าอย่างบอลไทยแฟน
0: คุณเป็นคนกลาง ผมว่าคุณสามารถคอมเมนต์ได้ดีกว่าผมแน่นอน
1: ครับเขาผมอะ
0: ความเห็นคุณดีกว่าคุณจะมาโยนถามผมนะผมว่าผิดฝาแล
1: ้วโอ้ผมโดนเคาน์เตอร์แอทแทคอ
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ต้องเป็นคุณสถานะคุณเหมาะกับการให้ความเห็นมากกว่า
1: ผมคิดว่าอาจจะควรเป็นการตอบแทนแฟนบอลไทยไหมในฐานะที่แบบว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เราก็ไม่ค่อยได้ดูทีมชาติไทยชุดนี
0: ้
1: แล้วก็ถือว่าได้เข้าชิงไปแล้วก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ผมว่าถ้าไม่ให้ชมฟรีก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันก็เป็นนี่เรียกว่านิมิตหมายใหม่แล้วกันที่แบบว่าอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้โลกของฟุตบอลและธุรกิจมันต้องเมิร์ชกันมันก็ต้องสุดท้ายแล้วเขาซื้อแบบเอ็กซ์คลูซีฟไงคือเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่ได้ผิดที่แบบถ้าจะไม่ปล่อยฟรีแต่ถ้าเกิดอยากสมนาคุณแฟนบอลแล้วมองว่าเอ้ยมันเกินเป้านะแล้วก็ อยากให้พูดง่ายว่าให้ชุดนี้ได้รับกระแสได้รับการเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยก็เปิดให้ชมฟรี
0: ครับ
1: เพราะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้หมดเลยผมว่าไม่ผิดถ้าให้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีแฟนฟุตบอลไทยแต่ถ้าไม่ได้ให้เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ผิดกับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นคอนเทนต์ตัวชูโรงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขที่ซื้อมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยมันแพงกว่าราคาเดิมราคาปกติไง
0: ครับ
1: เพราะนั้นผมมองว่าให้ก็ดีไม่ให้ก็ ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ก็คือทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาได้แอคชั่นละส่วนจะยังไงก็แล้วแต่ผู้บริหาร
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: ตอบไม่มันเลยว่ะตอบอย่างกับนักการเมือง
1: ก็ต้องให้อ่ะ
0: โคตรโคตรเป็นกลางเลย
1: เออ
0: ไม่ใช่โคตรแบบเอาแบบ
1: เอาตัวรอด
0: ยังไงเดี๋ยวเออใช่ใช่
1: ก็มองนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนพี่ย
0: ิ้ม
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะว่าวนรอบเวทีเลยสน
1: เออเพราะหลังๆก็ไม่ค่อยรอด
0: คุณเขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู
1: ้เออด้วยวันนี้ที่พี่อู๋ดีเสียงดังเสียงดังจานอังคารนี่ขออภัยนะเขาแย่งงานผมนะฮะ
0: รออ
1: ย่าให้พูดเลยเอออาจารย์อู๋จะเป็นชิปเนี่ย
0: อู๋ชอบอู๋ชอบชอบ
1: อำนะไม่เป็นไรพี่อาแต่มุมไม่ชิดอ่ะพี่ชิดคิดว่ามีแนวโน้มไหมพี่ในฐานะที่แบบก็พากทัวร์นาเมนต์นี้มา
0: อ
1: ันนี้ไม่ผิดไม่ถูกแต่ว่าแค่คิดว่าในความคิด
0: พี่ผมตกใจมากกว่าที่โทรคุยต่อหน้าสื่อ
1: เออเพราะฉะนั้น
0: เรื่องนี้อีกเรื่องนึงต้องแยกอีกเรื่องนึง
1: แยก
0: เรื่องความเหมาะสมอะไรนั่นก็อีกเรื่องน
1: ึงอันนี้คืออ่าตรงๆกดดันไหมแบบก็
0: ผมก็ไม่รู้ว่าความสนิทสนมของผู้ใหญ
1: ่
0: ระดับไหนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ที่แบบว่าโอเคไหมกับการแบบไม่รู้ผมยังไม่ได้กดดูคลิปไงไม่รู้เปิดสปีกเกอร์อะไรเง
1: ี้
0: ยเลย
1: บ้างเนื้อหาพูดอะไรบ้างเออแต่ว่าก็มีคลิป
0: ช่วงเบรกเราขอค่อยไปฟังอีกทีนึง
1: นะฮะแต่ก็ได้ก็ดีครับจะได้เห็นกับตาเนื้อไงเพราะเอาตามตรงเลยไม่
0: ไม่รู้ดิคือมันก็เป็นแบบทุกครั้งที่มีปัญหาแบบยักยักยักเรื่องการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ใดๆนะเอาตัดเฉพาะมาอีเวนต์ฟุตบอลแล้วกันว่ามันจะแบบคาบลูกคาบดอกบอลโลกบอลยูโรรวมไปถึงแบบถ่ายทอดทีมชาติด้วยอะไรเงี้ย
1: พอมีคนเขาแซวไงว่าแบบบอลโลกล่าสุดอ่ะแบบทีมไทยไม่ได้มีส่วนเลยก็มีปล่อยให้ชมฟรีบางแมตช์แต่พออันนี้ทีมไทยเต็มๆแต่แบบเออก็แบบแบ่งหน่อยไม้อะไรเงี้ยแล้วมันก็คือเวลาสุดท้ายแล้วไงนัดชิงละแล้วก็ในมุมผมอะผมเห็นตอนนี้วอลเริ่มเกิดขึ้นแล้วระหว่างทีมที่มีโอกาสชิงสูงอย่างทีมชาติเวียดนามกับไทยเรา
0: ครับ
1: ก็คือมีคนเหมือนกับว่าทำรูปทีมชาติเวียดนามอะเป็นคนไทยแล้วนั่นแหละแล้วคือพอเป็นนักเตะบราซิลเนี่ยก็พูดง่ายว่ามีธงบราซิลแล้วประมาณว่าก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยโอ้โหแอดเขาเวียดนามมาทันที
0: อันเนี้ย
1: แล้วก็ย้อนกลับไปถึงขนาดไอตอนเช็คสุประโชคที่เราเจอเขาแล้วเรายิงไอจังหวะลักไก่
0: อ
1: ่ะโอ้โหก็คือในโซเชียลเนี้ยตีกัน
0: เรื่องพวกเนี้ยหวานเลยคนที่ชอบก็คือฝ่ายจัด
1: กระแส
0: ใช่
1: ใช
0: ่กระแสมายอดแบบยอดวิวแล้วมันดึงความสนใจกลับไปได้อีกครั้งมันก็มาขมวดปมในช่วงแบบมาพีคในช่วงท้าย
1: ครับ
0: ถ้าไม่ทะลึ่งโดนมาเลยล่อไปนะ
1: ไม่มั้งแล้วเนี่ยเวียดนามผมก็เห็นว่าอย่างที่เราอ่านได้คือเขาแปลเหมือน Google Translate กันมาสุประโชคโนแฟร์ดูนี่นั่นแล้วพยายามจะแปลมาไงเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเต็มโซเชียลเลยก็เลยแบบ
0: เราบ้านเรามีวัฒนธรรมในการแบบไล่ดูคอมเมนต์ต่างชาติอยู่แล้วที่มันเกี่ยวกับบ้านเรา
1: อย่างนักเตะไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเพจอะไรเงี้ยเขาก็เอาแบบภาษาญี่ปุ่น
0: แต่ไหนแต่ไรเป็นสิบยี่สิบปีละเรื่องน
1: ี้แต่อันนี้ก็แบบ
0: เราก็อยากรู้ว่าเขามองเราไง
1: แอดเขาแฟนบอลเวียดนามมันก็มาไงก็เลยแบบโอ้โหก็ถ้าปล่อยแมตช์เนี้ยผมว่ามันแบบจะได้เห็นกันเต็มๆไงว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเชิงบวกก็โอ้โหน่าจะคุยกันอีกหลายเดือนแต่ถ้าเชิงลบก
0: ็ไม่หลายเดือนหรอกเดี๋ยวอีกปั๊บๆเอาอีกแล้ว
1: เออ
0: ของฟีฟ่ามาอีก
1: แล้วเออทํายังไงพี่จะมีเจ้าของลิขสิทธิ์ไอล่าสุดตอนนี้จะซื้ออีกมั้ยฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเห็นบอก100ล้าน
0: ก็นั่นคือราคาเต็มคือแพ็กเกจ exclusive
1: ครับแต่มันก็โอ้โห
0: ก็เป็นที่ชัดเจนครับแทบจะแบบฟันธงได้เลยว่าไม่มีใครซื้อหรอกหมายถึงทุกชาติเลยนะ
1: แล้วจะจบแบบไหนอ่ะก็
0: ขายแบบ non exclusive ถูก
1: ครับ
0: แบ่งแพ็กเกจย่อยเทคนิคทางการแบบขายของแบบทีมการตลาดเขาเนี่ยเขาก็คิดเผื่อไว้แล้วไม่ได้คิดแผนเดียวหรอก
1: รอต่อฮะ
0: อยู่ว่าค่ายไหนจะซื้อบ้าง
1: แต่ว่าถ้าเป็นตอนแรกอ่ะที่เขาจะเชิญ
0: ไทยรัฐโงโนดูอะไรก็สุดแล้วแต
1: ่เป็นตอนแรกที่เขาจะเชิญจีนรวมถึงอินเดียมาพอมีจีนมายังพอหน้าดูขึ้นมาอีกนิดนึงแต่พอจีนปฏิเสธไปแล้วอินเดียจำท่าจะปฏิเสธเป็นปากีมา
0: ปากีสถานมาแทน
1: มันก็โอ้โหอยู่กันเหมือนเดิมก็ได้นะ
0: ค
1: ือถ้ามีปากีมาเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดไงพี่ชิดก็เนี่ยแหละก็
0: จับมือเวลาอาเซียนบอกเลิก เราจะ
1: เดี๋ยวก็
0: เอาของ AFF ของเรานี่แหละคือบอลโลกของเรา
1: เ
0: ออฟีฟ่าไม่ต้องมายุ่ง
1: ผมว่าเราไม่ต้องจับหรอกเดี๋ยวพอเนี่ย
0: เราแต่ของเราเราจัดกันเองมันกว่าอยู่แล้ว
1: ฟีฟ่าขายไม่ได
0: ้อ๋อฟีฟ่าช่วงนี้เนี่ยกำลังโดนแบบ
1: พายุ
0: กระทุ้งอยู่ไม่หยุดไม่หยุดแม้ว่าแกจะมีตอบโต้ไล่คนใกล้ตัวออกไปแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: ก็ยังหัวหอกที่นำโดยยูฟ่าแล้วก็รวมไปถึงคอนคาเคฟและแม้กระทั่ง AFC เนี่ยเป็น3หน่วยที่เป็นหน่วยต่อต้านฟีฟ่าอยู
1: ่นำโดยเซฟเฟลินเนี่ยแหละ
0: ไอ้ทัวร์นาเมนต์อะไรที่ก็ตามที่จัดด้วยฟีฟ่าเนี่ยก็โดนจับผิดอยู
1: ่
0: มีตรงไหนอะไรยังไงก็นั่นข้ามไปอีกเรื่องนะ
1: แ
0: ต่เอาเป็นว่าเอาทัวร์นาเมนต์นึงก่อนเฉพาะหน้า
1: ครับอ่ะ18นาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกเคารพธงชาตินิดนึงนะครับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: คิดถึงยัง
1: เฮ้ยเธออ่ะถามอะไรก็ไม่รู
0: ้คิดถึงยัง
1: บอกก็ได้คิดถึง
0: โอ้ยไม่ได้ถาม
1: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
0: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
2: ฮะ
0: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาว

0: คืออุ้มผางซึ่งมีไฮไลท์สำคัญอย่างน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทองและวิวทะเลหมอกสุดอลังการรวมถึงตลาดริมเมยที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมาได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะจังหวัดตากจึงไม่ใช่เพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติความสงบและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาหากใครได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งเชื่อว่าจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับมาอยู่กันต่อในเบรกที่2ครับตอนนี้18นาฬิกากับอีก5นาทีครับกับนายที่นายกูรูก็เดินทางกลับบ้านกันฝั่งไหนทิศไหนฝนยังไม่ตกก็ยินดีด้วยมันคึมน่ากลัวมากเลยนะผมไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนบ้างบางทีแบบผมขับรถมาเนี่ยก็เห็นรถบางคันเปียกมา
5: แต่แถวบ้านผมมันไม่ตกแต่ว่าเส้นรัชดาเนี่ยไม่ตก
4: คือ
5: ว
4: ่
5: าร
4: ัชดาพระรามเก้าเงี้ยแถวเนี้ยมันคึมมาหนักแต่ว่าไม่ลง
5: จริงวันนี้เผ็ดเวลานะเพราะปกตินี่ห้าโมงครึ่งห้าโมงนี่มาแล้วพี่ชิดแถวนี้นะ
4: แต่ว่าไปโหดร้ายแถวทางเหนือ
5: ครับ
4: จังหวัดน่านโอ้โหหนักมากกลางดึกเมื่อคืนน้ำป่าซัดกันเละเลยก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะ
5: ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปพูดคุยในเบรกที่2เนี่ยขอขอบคุณกอล์ฟกรอบด้วยนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
4: เมื่อกี้เราแยกย้ายกันไปฟังคลิป
5: ไปวิเคราะห์แยกแยะ
4: สนทนาสายตรงจากมาดามแป้งถึงคุณองอาจ
5: ครับ
4: ผู้บริหารจากทรูวิชั่นสรุปก็คือ
5: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยโทรไปแล้วก็ประมาณว่าใช้คำว่าอาจจะขอซื้อเพื่อมาถ่ายทอดสดให้แฟนๆชมฟรีผ่านทางฟรีทีวีเพราะว่าอีก2แมตช์เนี่ยนัดชิงกับเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สนใจแล้วก็อาจจะยกเคสในกรณีเช่นฟุตบอลโลกล่าสุดว่าก็อย่างนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมีให้รับชมกันฟรีก็เลยพยายามจะหาทางออกแต่ก็มีกูรูดังน้องชายพิชิตเพื่อนพิชิตคุณจารุวัฒน์
4: ครับ
5: เขาก็โพสต์บอกว่าทางออกที่สวยสุดคือถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงอาจจะเมืองไทยประกันภัยออกมาดามแป้งซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้ชมฟรีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทางออกที่สวยที่สุดหรือไม่ก็อาจจะมีทางออกอื่นเช่นแบบว่า199บาทเนี่ยอาจจะจ่ายเพิ่มแล้วก็ดูยาวเป็นถึงเริ่มต้นคอนเทนต์อื่น
4: ครับ
5: แนวโน้มจะทิศทางไหนดีพี่ชิดแต่เมื่อกี้นี่ก็มีรัฐมนตรี
4: รัฐมนตรีอะไรทิศทางไม่ได้เลย
5: ความน่าจะเป็น
4: แต่ยังน้อยๆเนี่ยที่ได้ยินรายละเอียดมันโอเคตรงที่ว่าเขาก็จะใช้คำว่าทางสมาคมอ่ะก็จะหางบมาซื้อไม่ได้ขอฟรีเพราะว่าเขาก็ลงทุนไปแล้วอันนี้มันก็ถูกต้อง
5: ครับ
4: หมายถึงถ้าจะขอให้แบบมาเผยแพร่รอบชิงแต่ว่าทางทรูชั่นเองก็ต้องคำนึงถึงหัวคนจ่ายตังค
5: ์
4: เพื่อซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อรายเดือนนะถ้าจะดู
5: ก็คือ199บาทคนที่ซื้อไปแล้วจะสมนาคุณเขายังไง
4: อะไรอย่างนั้น
5: เอา
4: เป็นว่าผมว่าเปิดเกมรุกมาขนาดนี้แล้วเนี่ย
5: ครับ
4: ก็น่าจะทำประตูได
5: ้เพราะว่าเกิดสมมุติไม่สำเร็จอีกก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็อาจจะ
4: สถานการณ์ไม่หรอกก็คือวิธีการเผยแพร่อะไรทุกอย่างเนี่ยมองตรงว่าโยนความกดดันให้ทั้งคู่แข่งไปแล้วให้ฝั่งตรงข้ามไปแล้ว
5: ครับ
4: ครับผมเกมมันเป็นแบบนี
5: ้
4: สรุปง่าย
5: ๆ
4: ส่วนเรื่องธุรกิจนั้นเป็นเรื่องของแบบเรื่องของคนแบบที่จะต้องแบบเคลียร์เรื่องเงินทอง

0: เรื่องของการทำธุรกิจก็อีกพาร์ทหนึ่ง
1: แต
0: ่เรื่องของเกมการเปิดเกมแบบนี้นั้นหมายความว่าเป็นการแบบ counter pressing อย่างหนักหนักหน่วงยิ่งกว่า Gegen pressing อีก
1: อะไรดีเรียกว่าอะไรดี
0: เป็นเรียกว่าเป็นการเพรสแบบมาซิโลเบียซ่า
1: โอ้โหเพรสแบบไม่หายใจ
0: เออ
1: ครับ
0: เพรสแบบตัวต่อตัว
1: เพราะนั้นก็รอลุ้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเตะกันละใกล้ๆนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศก็คือเกมแรกอ่ะเราเล่นในบ้านก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็นัด2อ่ะไปเยือนนะครับก็เล่นในบ้านก่อน22เดือนนี้แหละอีกแค่3วันแล้วก็ไปเยือนวันที่26
0: 22ก็คือวันเสาร์ครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราเตะจบเนี่ยสิ่งที่แบบโอเคนี้สิ่งที่เตรียมตัวมาดีก็คือความพร้อมในทางฝ่ายจัดของทางบ้านเราอ่ะขายตัวรอบชิงต่อเลย
1: ครับ
0: อันนั้นเตรียมพร้อมไว้แล้วอันนั้นทำในสิ่งที่ควรทำเล็กแรกก็จะเตะวันเสาร์นี้แล้วราชมังคลากีฬาสถานเหมือนเดิม2ทุ่มแล้วก็เล็ก2ไปเยือนก็คาดว่าคงจะเยือนเวียดนามวันที่26จะตรงกับวันพุธคือวันเสาร์กับวันพุธนะครับไปเตะ2เกมเพื่อลุ้นแชมป
1: ์ก็มันใกล้แล้วอีกแค่3วันก็รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ อาจจะมีออปชั่นสุดท้ายคือเหมือนท้ายๆคลิปมีบอกนะหรือว่าอาจจะ2แมตช์เนี่ยนัดชิงเนี่ยฟรีแมตช์นึงก็ยังดีอะไรอย่างงี้
0: เอาเป็นนัดเดือนน่ะให้เหมาะถ้าสมมติมันได้นัดเดียวนะผมว่านัดเดือนน่ะเหมาะ
1: ครับก็คือนัดสุดท้าย
0: ซึ่งมันก็ตัดสินแชมป์ด้วยแล้วก็ยังไงซะถ้านัดเย่าไม่ได้เนี่ยก็ถือซะว่าแบบมันก็บิ้วให้คนมาดูที่สนามให้มากขึ้นเพราะว่าคนดูมันน้อยมาก
1: ครับ
0: ทั้ง3นัดเลย
1: ก็เรื่องฟุตบอลเต็มๆแล้วโดยเฉพาะบอลไทยพอดีวันนี้ข่าวใหญ่ผมก็เลยอยากชวนพิชิตคุย
0: ครับ
1: วันนี้ก็คือการเสียชีวิตของคุณเรย์แม็กโดนัลด
0: ์
1: อย่างผมเนี่ยก็โตมาในยุคที่พี่เรย์เขากำลังยุค90
0: ผมเจอข่าวตั้งแต่เช้าเลย
1: ตอนแรกผมก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าสื่อแรกๆที่ลงเนี่ยคือเขาไม่แจ้งว่าเสียชีวิตด้วยเหตุอะไรก็เลยเอ๊ะในมุมผมหรือว่าคิดตอนแรกยังไม่เห็นเพจใหญ่ไงก็เลยแบบเอ้ยจริงหรือเปล่าแต่พอจริงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัว

0: ผมหรือว่าคิดตอนแรกยังไม่เห็นเพจใหญ่ไงก็เลยแบบเอ้ยจริงหรือเปล่าแต่พอจริงก็แสดงความสนใจกับครอบครัวพี่เรย์ด้วยแล้วก็เป็นนัก
1: ครับ
0: ก็เคยชนของทำรถแล้วก็แบบเป็นโอกาสแบบ FC อะไร

0: สองทำแล้วก็แบบเป็นโอกาสแบบ
1: FC อะไร
2: วิเลเนี่ยเป็นวัยรุ่นไอดอลกับเด็กเท่านี้ดีกว่าเสียงเดียวกันหมดเท่ยุคนั้นอาจจะมีอายุแล้วที่แบบเป็นความเท่แบบพยายามคอดเท่

0: ช่องไหนมีออริจินอลเลย
1: จุดเริ่มต้นเรียกว่าล้ำโลกมากสมัยก่อน
0: ครับช่องไหนนะพี่จำไม่ได
1: ้มาเฉพาะวันหยุดหรือยังไงสักอย่าง
0: ผมจะทันไอเนี่ยไอ
1: โคตรเท
0: ่ฮัลโหลวันหยุด
1: อ
0: ะนะครับแต่ก็ถ้าเกี่ยวกับฟุตบอลไทยด้วยก็คือแกเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าให้โอกาสเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยคนปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าก็จากอายุหูสิบต้นๆจาก3จังหวัดชายแดน
1: อ
0: ะมาฝึกฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่กรุงเทพแล้วก็เห็นยังมีภาพแบบอามไปทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยนะ
1: ก็เป็นอามในรุ่นยุวชนเด็กวัยจิ๋วตอนนั้นก็พี่เลเขาก็ไงได้สิทธิ์เป็นคนแบบเลือกจิ้มเลือกเห็นเด็กคนไหนมีแววก็เลือกส่งเข้าสู่โครงการแล้วก็มีโอกาสส่งไปแข่งต่างประเทศในช่วงเวลานั้น
0: ครับ
1: ประมาณนั้นนะครับผม
0: แกเป็นลูกครึ่งสกอตแลนด์ไทย
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ตระกูลแม็ก
0: ใช่ส่วนถ้าผลฟุตบอลเมื่อวานเอาสักนิดนึงไหมพี่ชิด
1: ได้ครับ
0: ก็แชมเปี้ยนลีก
1: มันก็สุดท้ายแล้วครับภายใน2สัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบลีกเฟสขาดอีก7ที
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมี7คู่14ทีมลงเตะกันในช่วงระหว่าง2สัปดาห์เล็กแรกกับเล็ก2เพื่อหา7ทีมสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าไปโปะก้อนใหญ่
0: ใช่ก็มีหลักๆ ก็ดินโมซาเกร็บเนี่ยเสมอไวกิ้งจากนอร์เวย์2-2ตอนแรกผมเซอร์ไพรส์นะผมไม่รู้ว่าไวกิ้งมายังไงพอไปเช็คไปเช็คมาอันนี้คือทีมแชมป์ลีกนอร์เวย์ปีที่แล้วนะพี่ชิด
1: ผมว่าจำไม่ใช่โบโดกริม
0: ใช่แล้วผมคิดว่าแบบโบโดกริมแบบ
1: โบโดกริมไปทุ่มเทกับทัวร์ยุโรปไปปีที่แล้วอ่ะโอ้โหเล่นยุโรปมันมาก
0: เ
1: ขาไปดูในลีกเอ้าเรานึกว่าแชมป์แบร์เบอร
0: ์ใช่กลายเป็นว่าเป็นไวกิ้ง FK นะครับแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยไวกิ้งก็เสมอเดนโมซาเกร็บทีมที่ปั้นนักเตะเรียกว่าอะคาเดมี่ของทีมชาติโครเอเชียครับ
1: ถูก
0: นะลูก้าโมดิชนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละหรือว่าโควิดรายล่าสุดอะไรอย่างนี้ประตูก็เสมอกันไป 2-2 นะครับดินโมซาเกร็บกับไวกิ้งส่วนที่ช็อกหน่อยผมรู้สึกว่าเฟเดบาเช่ชุดนี้ผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งไปชิดแต่กลายเป็นว่าทำได้แค่เสมอกับลียงไปในเล็กแรกนะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้เฟเดนี่มีทั้งโอ้เวดัตมูดิชีนะเป้าลูกากูเป็นสำรองตัวลุกมีเวสันกีนบูดเอเดอร์สันตาลิสกาเอ็ดมาเตโอเกนดูซี่เอ็นโกโลกองเต้แนวรับนี่กับตันทีมสกินเนียมีนาธานอาเก้ไปเสริมประตูยังเอเดอร์สันอดีตนักเตะแมนซิตี้อ่ะ
1: เออดังเกือบทุกตัว
0: ขณะที่ยงนี่มีแค่โอเปนด้าที่เอามาจากยูเว่มีโตริโซกับกันทีมีไทเลอร์มอร์ตันเด็กปั้นลิเวอร์พูลที่เหลืออ่ะมีแอชเลย์เมสลันนายอ
1: ่
0: ะที่เหลือคือต้องบอกว่าชาวบ้าน
1: ใช่แต่โค้ชเก่ง
0: ใช่
1: โลฟอนเซก้า
0: ครับ
1: ก็ถือว่าจริงๆก็เป็นเกมสูสีทั้งเกมนะแล้วก็ถือว่าแฟร์ครับจบด้วยสกอร์1-1โดยที่เฟเดอร์เชฟต้องเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอด้วยโหเมสันกินวูดยิงโคตรสวยเลย
0: แต่ถ้าใคร
1: เข้าซ้ายยิงปัง
0: แต่ถ้าใครได้ดูเต็มเกมหรือไฮไลท์เต็มอาจจะมองว่าโอ้โหมันไม่จ่ายใครเลย คือพยายามเลี้ยงเองแล้วก็ทำเองแต่ก็ไอช็อตที่ได้ประตูคือคมมากแต่ช็อตอื่นก็อาจจะฝืนๆไปหน่อย
1: คือพวกทีมใหญ่ของตุรกีอ่ะมันแบบแข่งกันเป็นจัดทีมรวมดารา
0: การ
1: าตาสลาย
0: ครับ
1: เฟเดอร์เชฟเบสิกตัสแล้วก็จะบวกแทบซอนสปอร์อีกเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กโฟของทางตุรกีเขา
0: เหมือนปีนี้เขาเติมของกันน่ะแล้วก็ลุ้นกันเข้มข้น
1: มันเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเราดูพวกนี้ออกมาเล่นยุโรปเนี่ยเราจะดูเพลินเพราะเรารู้จักแทบทุกตัว
0: ใช่กาลานี่ก็โอซิเมนถ้าไม่ได้ย้ายแล้วก็เลยลอยซานเน่อุคายกุนโดกาน
1: สารพัด
0: ส่วนเฟเน่ไอ้ส่วนเบสิกตัสที่ล่าสุดก็ได้ตอซางไงครับ
1: ทับซอนเนี่ยทับซอนน่ะระวังนะเว้ย
0: ซาร่าแอนโอนาน่า
1: บวกอีกที่เป็นข่าวมันในช่วงนี้คือใครวะ
0: ใช่
1: เลยเบนเซม่าเว้ย
0: เพราะว่าเบนเซม่าเหมือนเขามีปัญหากับเอาฮีลาว
1: ใช่จะคุยเรื่องยกเลิกสัญญากันอยู
0: ่ครับโอ้โหถ้าเบนเซม่าข้างหน้ามีตอสมีซาร่าด้านขวาก็น่าสนใจครับอ่ะก็คู่เฟเนกับลียงเสมอ1-1เดี๋ยวนัด2ไปเล่นที่บ้านลียงซึ่งใครตกไปก็เสียดายนะพี่ชิด
1: คู่นี้ใช่มันผมว่ามันโชคไม่ดีทั้งคู่นะในฐานะเป็นทีมถือว่าก็ใหญ่พอตัว
0: ครับ
1: ดันมาชนกันเองในรอบเพลย์ออฟคือใครแพ้จะต้องไปลงไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีก
0: ถ้วยเบอร์สองส่วนอีกคู่หนึ่งก็พื้นๆนะครับเลฟกี้โซเฟียจากบัลแกเรียนี่เสมอกับ AK 10ของลูก้าโยวิช 0-0 โ
1: อ
0: ้ผมก็เพิ่งเห็นว่าลูก้าโยวิชนี่ไปไกลถึง AK 10แล้วนะฮะ
1: เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเขาแบบประกบคู่มาได้แบบดูมันจะสูสีทุกคู่เลยนะเพราะอย่างเมื่อคืนง่ายๆเตะไป3คู่มันเจ้ากันหมดเลยเล็กแรก3คู่
0: แล้วคืนนี้อีก3คู่ไปชิดเซลติกก
1: ับ4ดีครับ
0: ขออภัย4คู่
1: เพราะมันมีทั้งหมด7คู
0: ่เซลติกของสกอตกับ LSK ลินของออสเตรีย
1: เซลติก ก็เซล

0: ติกสุดท้ายแล้วเนี่ยหนีพ้นเนี่ยก็ลากปู่มาร์ตินโอนิลคุมเต็มตัวอีกรอบนึง
1: ครับ
0: ว่าคนอื่นพยายามจะปั้นโค้ดคนอื่นไว้ใช้ไม่ได้เลยก็เจอกับ LSK Linz ผมก็ไม่รู้ว่า LSK มีพิษสงแค่ไหนแต่เซลติกก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมาย
1: ต้องสร้างทีมอ่ะ
0: อืม
1: ครับเพราะไอ้อย่างไดเซนไมดะอะไรก็ย้ายไปแล้วอามิเทียนี่ที่กลับไปจากอาร์เซนอล
0: อ่ะ
1: นอกนั้นก็มีฮาเวลเบียเชว่าของอิสราเอลเจอกับซาบ้าบากูนี่ก็มาลึกนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนะครับ
0: ถูก
1: ไนท์เมเกนนี่จากเนเธอร์แลนด์เจอกับโบโดกริมนี่ไงพี่กริม
0: ต้องดูว่าพี่กริมเนี่ยจะมาอีกปีหรือเปล่า
1: ครับนัดและรอบที่แล้วนี่โบโดกริมนี่ก็ปราบทางซังกิลัวมาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคร
0: ับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็โซโลวันบาติตาว่าที่รอบที่แล้วรอบลีกเฟสนี่เป็นทีมแจกแต้มเลยปีที่แล้วก็เจอกับเซลเย่คู่นี้จะเบาๆหน่อย
0: ครับ
1: นะครับก็ตีสอง
0: ตอนนี้คือแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทีมที่ได้แบบเข้าไปยืนรอในรอบลีกเฟสมัน29ทีมแล้วบวกอีก7ก็จะครบ36
1: ครับ
0: พอครบ36ทีมก็จะไปลุยกันต่อรอบลีกเฟสจะนับ1เดือนกันยาเนาะช่วงประมาณแบบเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยาก็จะเริ่มลุยแมตช์เดย์ที่1ลากกันไปทั้งหมด8เกมไปจบอีกทีนึงหลังปีใหม่เหมือนเดิม
1: ครับก็เดี๋ยวคืนนี้ยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวดูให้ว่ามีคงวิเคราะห์นะครับแล้วส่วนลาลิก้าพิชิตยังไงดี
0: ลาลิก้า
1: อยู่ดีจะเปิดก็ไม่พร้อมกันเลยแล้วเมื่อคืนมีคู่หนึ่งนะ
0: โอบามียังป่ะครับเมื่อวาน
1: ใช่ก็เป็นทางด้านเดปาติโบลาคอรุญญาเปิดเรียซอเจอกับเอลเช
0: ่หายไปเกือบ10ปี
1: ใช่
0: เขากลับมาแล้วเมื่อวานก็คือเตะกระติดกระปอย
1: ครับ
0: ลาลิก้าสเปนในช่วงเปิดซีซั่นนี้เป็นเดปอเจ้ากับเอลเช่หนึ่งหนึ่งโอบามายังลงตัวจริงแล้วก็ยิงนำก่อนด้วยไปโดนตีเสม
1: อพอยิงนำนาที21นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โดนทางด้านอากัวโดกองกลางตัวเก่งของ
0: มันของคืนวันจันทร์แต่ว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาไม่มีแล้วคืนนี้จะกลับมาเตะอีกทีนึงก็จะเป็นคิวของแอตเลติโกมาดริดเจอกับมาลาก้าก็ได้ยืดเวลาพักเพิ่มหน่อยเพราะว่ามันจะเตะกัน 6-7 คู่ในมัชเดย์ที่1สำหรับลาลิก้าสเปนเพราะว่าบางทีมได้ผลกระทบเยอะจากตัวที่ตกค้างมาจากจบบอลโลกช้า
1: ไปเล่นรอบลึกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะ
0: ปล่อยเรื่องก่อน
1: นักเตะอาร์เจนเพียบ
0: ขณะที่เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะข้ามเกมสัปดาห์แรกไปเลยแล้วเตะอีกทีนึงในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คือเข้าสัปดาห์ที่2ไปเลย
1: ใช่มาลาก้านี่ก็หายไปนานแต่ชุดปัจจุบันขึ้นมาก็โอ้โหต้องยอมรับว่า
0: เปลี่ยนเจ้าของมาได้ยังไงมาลาก้า
1: น่าจะเปลี่ยนแล้วพี่
0: จะเป็นอัลทานี่อะไรอย่างงี้อยู่หรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี่ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นมาด้วยแบบโอ้โหทีมเวิร์คเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีสตาร์อะไรเลยอ่ะไม่ได้มีตัวชูโรงมาลาก้านี่ปัจจุบันเจ้าของนี่เป็นอุ้ยยังเจ้าของเดิมเหลือเชื่อเลยพี่ชิดชีคอับดุลลาอัลทานี
0: ่
1: แต่เหมือนกับลงทุนมันก็ไม่เวาแล้วไม่บุบวาบ
0: ไม่ใช่ว่าแกแบบรักอะไรมากมายนะมันแบบมันไม่ได้หาแบบนายทุนมาเทคโอเวอร์กันได้ง่าย
1: ๆ
0: โหตั้งแต่ยุคไหนยุคอีสโก
1: ้ตูลาลองรุดฟานิสเตอร์ลอย
0: โคตรมันเลยแค่แต่มันไม่กี่ปีช่วงสั้นๆครับได้เล่นแชมเปี้ยนลีกได้มั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ตอนนั้นมีอะไรมีนาตินเดมีเคลิสมีซานติกาซอล่าม
0: ันลมเพลลมพัดอะวูบเดียว
1: ผมรู้ว่าเขาเปลี่ยนขายไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าคือ
0: นานมากนะโคตรนานเลย
1: คือไม่ได้ลงทุนอะไรเลยหลังจากยุคนั้นน่ะชุดปัจจุบันนี่โอ้โหโนเนมทั้งนั้นน่ะไม่รู้เอาตรงๆไม่รู้จักเลยมีอันเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างโฮเซ่ซาลีนัสเนี่ยมีข่าวกับแมนยูอ่ะที่เหลือคือแบบโอ้โหไม่มีสตาร
0: ์
1: นะครับก็ชมได้คืนนี้ตามหมีกับมาลาก้าซึ่งตามหมียังไม่มีแน่ๆคืออย่างทางฮูเลียนอัลวาเรส
0: ถูกต้องยังไม่พร้อมแบบพักยาวแล้วก็อาจจะสะเทือนจิตใจอะไรบางอย่างด้วยไหมอะไรเงี้ย
1: แต่เหมือนบาร์ซ่าเขาถอนดีลแล้วนะถอนดี
0: คร
1: ับ
0: มันก็โหแอตเลติโกมาดริดสู้เดือดทั้งบนหน้าสื
1: ่อ
0: แล้วก็พร้อมจะไปเจอที่หน้าศาลด้วยทั้งสื่อและศาลครบทุกด้านบาร์ซ่าก็ทำตัวเงียบกริบโดยที่ทุกวันนี้เรายังจับทางกันไม่ได้ว่า

0: คาร์ลบาซ่าเนี่ยจะเติมตำแหน่งหน้าเป้าเป็นใครเพราะว่าเสียทั้งเลวานดอฟสกี้แล้วก็เฟรันตอเรส
1: ก็เลยมีข่าวว่าอาจจะมาสนใจยูเคได้ของอาร์เซนอลไง
0: ไม่ต้อง
1: แต่ก็ข่าวจาง
0: ๆดาวินนี่ว่าสารฝัน
1: ดาวินโอ้แต่ดาวินชั่วโมงนี้เขาบอกข่าวกลับมาเล่นในยุโรปยากกลายเป็นมีข่าวว่าทีมน้องใหม่ลีกซาอุพี
0: ่ครับซอน
1: อ๋อไปจอยกับโม
0: อีกหนึ่งในการสารฝันก็คือเป็นรียูเนียนกับโมที่ทับซอนสปอร์
1: เทียบ
0: ส่วนบาร์ซ่าเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยมันแบบไม่ได้แบบกองหน้าอะไรที่มันแบบดีลกันได้ลงตัวกับเหมาะสมการเงินบาร์ซ่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะจบด้วยการแบบใช้แอนโทนีกาดอนใช้ดานี่โอโมใช้เฟมินตัวที่มีอยู่เล่นได
1: ้
0: จะยิงได้เยอะหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงแต่ระบบบาร์ซ่ามันก็ทำให้เก่งทั้งทีมอยู่แล
1: ้วแต่ล่าสุดก็บาร์เซโลน่าประกาศกับตันทีมแล้วฤดูกาลนี้จะเป็นลาฟินญา
0: เหมาะสม
1: ครับ
0: เหมาะสม
1: เพราะว่า
0: ความเป็นผู้นำทุกอย่างครบถ้วน
1: กับตันคนเก่าอย่างอาราโฮย้ายออกนะฮะก็รู้สึกลาฟินญาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีเฟงกี้เบอร์สามก็เปดรีไล่เรียงกันไป
0: ก็เอาข้อจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ลาฟินญาเนี่ยคือปีที่แล้วเจ็บเยอะปีนี้ไม่รู้ยังไงนะจะเจ็บอีกเฟงกี้ดิยองไม่ต้องห่วงไม่เคยสมบูรณ์ได้เกิน1เดือน
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยกัปตันจะเป็นโรดี้
1: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องลิเวอร์พูลกับบาโกล่าเป็นไงพี่ชิดผมเห็นข่าวเมื่อคืนว่ากับอิบราฮิมเอ็มบายอ่ะตอนแรกมีข่าวว่าใกล้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าจะไปจริงจังกับดีลบาโกล่ามากกว่าจะดีลกับบาโกล่าก่อนก็เลยเอ๊ะมันเวลานี่มันงวดเข้ามาแล้วเพราะตลาดปิดสิ้นเดือนนี้ไงพี่ชิดถูกมั้ย
0: เหมือนเดิมมันก็จะแบบวนไปวนมาแล้ววนมาแล้ววนไปจนกระทั่งถ้าในมุมของเกมของการเกมแห่งการดีลศาสตร์แห่งการดีลลิเวอร์พูลก็คงจะรอไว้วันท้ายๆเพราะว่าไปบีบให้เปเชรู้สึกว่าก็ต้องยอมขายราคาที่แบบโก่งมากไม่ได้จริงๆต่อให้ลดราคาผมว่าก็โก่งอยู่ดีเพราะว่าเปเชเนี่ยด้วยความที่ว่าลำดับในการเสริมทัพเปเช่ดันดึงตัวใหม่เข้ามาก่อน
1: อ
0: ะไรแบบนั้นทำให้ผู้ซื้อก็สามารถที่จะยอมให้การเสริมทัพน่ะมันเลทเล็กหน่อยเพื่อเป็นการต่อรองให้เปเช่เนี่ยลดราคาลงมาบ้าง
1: ครับก็ซื้อมิก้ากอดไปแล้วแล
0: ้
1: วก็ดึงพวกโหตัวริมเส้นมาเทียบเลยนะฮะมันก็เลยแบบยังไงก็คงต้องปล่อยแล้วคืออย่างทั้งบาโกล่าแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายเขาก็ไม่ได้มีชื่อในเกมซูเปอร์คัพของฝรั่งเศสที่เล่นแล้วไปแพ้ลองด้วย
0: โยมาลิฟูอีกนิดหนึ่งครับเพราะเรื่องการซื้อขายมันมีหลายเรื่องยังไม่เรียบร้อยการเคลียร์เรื่องอนาคตนักเตะในทีมนู่นนี่นั่นด้วยตัวกองหลังดาวรุ่งที่เซ็นแบบเข้ามาเนี่ยแล้วก็ได้โชว์ฝีเท้าให้เห็นในช่วงพรีซีซั่นอย่างอีเฟนดี้เอนดูเกหลายคนบอกของดีแววดีจริงๆโอ้โหน่าเสียดายน่าจะจับเป็นตัวหมุนเวียนใช้งานได้ในซีซั่นใหม่นี้เลยแม้จะยังเด็กก็ตามแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่อง work permit ลิเวอร์พูลเรื่องของเครดิตเรื่องพวกนี้ไม่ดีก็ไม่สามารถลงทะเบียนอยู่ในทีมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยยืมครับตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้ทีมที่ชัดเจนแล้วจะไปเล่นที่สเปนก็จะไปจบที่ข้างข่าวน้อยฮะเลบันเต
1: ้ครับ
0: ซึ่งก็จะคุยระหว่างสโมสรเรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยก็ทางเลบันเต้ก็พร้อมที่จะจ่ายค่าจ้างเอ็นดูเว่รับตรงนี้ดูแลเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นตัวเยาวชนขึ้นมานะค่าจ้างไม่แพง
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจ่ายเองพี
1: ่
0: ขอเช่าปีนึงแล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวนักเตะ มีเกณฑ์ในการผ่านเวิร์คเพอร์มิตต่อไปในปีหน้าด้วย
1: ครับ
0: ได้อยู่ในลีกที่ลีกระดับสูงและได้ลงสนามมากน้อยตรงไหนก็ต้องเป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลจะต้องแบบไปเข้มงวดกับเลบันเต้ว่าเด็กต้องได้เล่นเยอะ
1: เหมาะสมครับเพราะว่าเลบันเต้ก็ยอมรับว่าเกมรับไม่ได้ดีแล้วปีที่แล้วรอดแบบบุดบิดได้เอ็นดูเว่มาเสริมก็น่าจะพอสอดแทรกลงได้แล้วก็ลาลีก้าคุณภาพดีอยู่แล้ว
0: ฮะมีแมนยูไนเต็ดกับบาเลบ้าเนี่ยกำลังมันเลยว
1: ่
0: าดูแล้วเสร็จแมนยูไนเต็ดแน
1: ่ครับก็อย่างผมเปิดโรมาโน่ล่าสุดมีเฮียวีโกซูนด้วย
0: มีเพิ่มซูนอีกเหรอวะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้แกแตกแล้วหลัง
0: ผมว่าอีกให้มองอีกมุมก็ได้อาจจะตั้งใจแบบกวน
1: เ
0: นี่ยกวนโอ้ยเพราะช่วงนี้โรมาช่วงหลังเนี่ยวิธีการแบบขายข่าวโรมาโน่เนี่ย เริ่มโดนถูกวิ
1: จารณ์โดนโจมตีนะ
0: โดนโจมตีหนักขึ้น
1: ไม่รู้ทุกวันนี้โรมาโน่กับฟีฟ่าใครโดนโจมตี
0: ในหลายๆมุม
1: อ
0: ะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยแวะไปดูรายละเอียดเรื่องข่าวอื่นเนาะอีกสิ่งนึงที่ไม่ได้ยังไม่ได้อ่านเลยคือข้อความข้อความผ่านทาง SMS 4689899รวมไปถึงทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยคุณนันทพงษ์แวะสวัสดีเราสองคนเข้ามานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อุ้ยเรียกพี่ต้นสนด้วยน่ารักจังเลยศาสดาจักรวาลทีนท็อกไอคอนิกวัยรุ่น90เดินทางปลอดภัยครับพี่ด้วยรักจากคุณปาปัว
1: ครับ
0: เช่นกันเช่นกันนะฮะเมื่อวานลูกแรกโกยืนลอยกลับไม่ทันหรือว่าตั้งใจออกมาสกัดครับอ๋อผมว่าลูกนี้เคลียร์ชัดเจนมากนะไม่มีข้อสงสัยว่าแกออกมาสกัด
1: ก็สกัดได้ช็อตแรกแต่พอโดนยิงไกลมันก็ป้องกันไม่ได้แต่เมื่อคืนนะผมว่าตำหนิกำพลไม่ได้มากเพราะว่าคือก็เซฟหลายช็อตแล้ว
0: ผม
1: ก็ไม่มีเผลอ
0: ก็
1: ไม่เข้าชิง
0: มาตรฐานเพราะลูกแรกผมว่าก็ออกมาถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าจังหวะที่มันแบบจังหวะแบบนั้นเนี่ยมันต้องสกัดเอาเฉพาะหน้าไว้ก่อนไม่สามารถคอนโทรลเลือกคอนโทรลบอลได
1: ้ครับ
0: ก็ที่เหลือมันก็ไปวัดดวงแล้วก็โดนยิงสวนมาแค่นั้นเองยูเวนตุสได้ผู้รักษาประตูมาแล้วมันจะเหนียวหรอครับฤดูกาลที่แล้วอยู่กับสเปอร์ก็โดนยิงเละอยู่อยู่เหมือนกันนะขอความคิดเห็นหน่อยครับพี
1: ่เจโมวิคาริโ
0: อดีกว่าดีเกโกริโอแน่ๆ
1: ครับเห็นด้วย
0: แล้วก็เป็นตัวที่เข้าอู่ซ่อมผ่าตัดอะไรไปเรียบร้อยผมจำไม่ได้ก็จะเจ็บตรงไหนในช่วงที่แบบสเปอร์ดันคินสกี้ขึ้นมาเอาเป็นว่าจะเหนียวไหมเหนียวกว่าเดิ
1: ม
0: มั่นใจเนี่ย 100% เหนียวกว่าเดิมแต่จะมากไหมมากขึ้นไหมผมว่าก็ได้อยู
1: ่
0: ได้อยู่ไม่แบบยิงตรงกรอบผลแรกแล้วเข้าบ่อยๆอย่างดีเกโกริโอหรอกเป็นที่มาที่ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยูเว่เสียแต้มจนหลุดโควต้าแชมเปี้ยนลีกเพราะงั้นดีขึ้นครับดีขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็ใจแฟนยูเว่อาจจะหวังใหญ่แบบเอมี่มาร์ติเนสอาริซอนเบเกอร
1: ์
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พลาดแต่ผมว่ายังดูมีประสบการณ์มากกว่าไซออนทูซูกิที่ก่อนเนี้ยมีข่าวว่าจะให้เปเทซื้อแล้วจะยืมมาต่อผมว่าวิคาริโออยู่ในระดับที่ดีกว่าไซออนทูซูกิ
0: สุดท้ายทีมที่เอาไซออนไปคือแอสตันวิลล่า
1: ซื้อมากองไว้ก่อนแสดงว่าเอมี่มาร์ติเนสอาจจะอยู่อีกไม่นาน
0: มันก็ยังคลุมเครือครับเรื่องเอมี่มาร์ติเนสส่วนหนึ่งเพราะว่าแกเจ็บเหลือรังมาด้วย มันถึงเวลาต้องผ่าแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแกไม่มีโอกาสได้ผ่านิ้วเลย
1: ครับ
0: นิ้วหักนิ้วอะไรมาอ่ะคือจริงๆเรื่องนิ้วหักเรื่องเจ็บที่นิ้วที่มือเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้รักษาประตูอยู่ที่ว่ามันจะแบบมากน้อยเหลือรังมากน้อยแค่ไหนบางคนก็เลื่อนการผ่าตัดไปเลยแกเจ็บแต่ก็เนี่ยตั้งแต่ก่อนนัดชิงยูโรป้า
1: ครับ
0: แล้วก็ลากยาวมาจนเกือบพาเจนป้องกันแชมป์โลกได้เหมือนกันน่ะก็เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องรักษาการบาดเจ็บซึ่งก็เรื่องเงื่อนของเวลาไม่ชัดเจนว่าแกใช้เวลาเท่าไหร่แต่วิลล่าสอยมาแล้ว
1: ครับ
0: ไซออนซูซูกิส่วนเอมี่มาร์ติเนสโอกาสย้ายก็เปิดทันทีซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ในยุโรปแล้วล่ะบางทีมันอาจจะเป็นซาอุหรือไม่ก็อาจจะไปตุรกีอะไรแบบนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งจริงวิลล่าแบบเรียกค่าตัวไม่แพงเลยนะ
1: ใช่
0: 10ล้าน
1: แต่ยูเว่ก็ไม่
0: จ่ายมันจะแพงกว่าวิคาริโอหน่อยนึงนิดเดียว
1: แต่พี่คิดว่าวิคาริโอคือเจ็บไปจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเพราะถ้าจะกลับมาผมว่าเหมือนเดิมนี่คือโหก็ใช้ได้อยู่อ่ะยาวๆเลย
0: ไม่ต้องห่วงมาตรฐานของเขาที่อิตาลีมันดีอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็โอเคคือยูเว่สิ่งคือเขาสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ไปลุยกับเอมี่มาร์ติเนสก็เพราะว่า1เรื่องการบาดเจ็บที่ติดตัวมา2จ่ายค่าจ้างไม่ไหวแม้ค่าตัวจะไม่แรงก็ตาม
1: ครับ
0: ทำไมค่าตัวค่าเหนื่อยนักฟุตบอลไม่เป็นความลับทางธุรกิจครับเปิดเผยหมดเรื่องนี้มันไม่ได้มีการเปิดเผยยังเป็นทางการอยู่แล้วก็เปิดเผยผ่านสื่อผ่านสื่อนี่แหละไปซอกแซกเอาตามเอเจนต์พวกนี
1: ้
0: ประมาณนั้นเหมือนนักบอลไทยอ่ะก็ไม่มีใครเปิดเผยค่าจ้างหรอกว่าเขาได้เดือนเท่าไหร่แต่สื่อก็รู้มา
1: คร่าวๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป๊ะหรอก
0: พอจะประเมินได อธิบายมาก็แก้ตัวให้ทีมไทยบอลเห็นกันอยู่ทรงบอลไม่มีรับรอแพ้ถ้าอยากไปบอลโลกยังกังวลสิงคโปร์แบบนี้ก็เลิกฝันเถอะ โอเคครับผมรับทราบ

0: เข้าใจพิชิตนะครับแต่ถ้าถ่ายนัดชิงฟรีจริงๆก็ถือว่าดีครับจากคุณอนันตพงศ์ก็แน่นอนครับถ้าฟรีมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับแฟนบอลอยู่แล้ว
1: ครับ
0: โมโนแม็กสปอร์ตยังมีพรีเมียร์ลีกให้ดูฟรีอาทิตย์ละคู่อยู่ไหมครับ
1: น่าจะมีนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่น่าจะมี
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับนชินนสน2กูรูทีมรักต่างกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกครับเมื่อ16ที่ผ่านมานชินนสนเฮงกันไหมคะส่วนหนูโดนรับประทานตามระเบียบค่ะยินดีกับทุกท่านที่โชคดีมีเฮงและขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: พี่ฮีทเป็นไง
0: ไอ้ผมก็ลืมไปเลยว่าหวยออกแล้วยังไม่ได้ตรวจเนี่ยโอ้ยผ่านมาตั้งหลายวันแล้วด้วย
1: แต่พี่ไม่ได้เปิดแจ้งเตือนใช่ไหม
0: ไม่เปิดเรื่องอะไรจะเปิดเราเพราะว่าถ้ามันไม่เตือนก็แปลว่าเราเจ๊งเลย
1: ครับนี่พี่ค้างมา4วันแล้วนะ
0: ไอ้ผมลืมไปเลยว่าหวยออกไปแล้ว
1: ทุกวันนี้แบบจัดหนักไหมฮะ
0: ไม่หนักเพราะว่าเสียความมั่นใจมันไม่ถูกมานานมากแล้วแค่ว่าหล่อเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เรียกว่าแค่ไม่หยุดเดินเฉย
1: ใช่อะไรนะพี่แชมป์ว่านี่ไงเปิดประตูดวง
0: ใช่ถ้าเราไม่ซื้อโอกาสถูกเราก็เป็นศูนย
1: ์ครับ
0: ง่ายๆเลยยังจำบรรยากาศปี38ไปรอตี4แย่งซื้อบัตรหน้าสนามราชมังคลาไม่มีอีกแล้วโอ้สมัยก่อนเป็นอย่างนี้กันจริง
1: ๆ38
0: เดินโอ้ต่อแถวยาว
1: 38นี่ผม6ขวบของพี่ทิศมีข้อความตอนนี่ไหมพี่17นาฬิกา44
0: อ่ะอ๋อผมหล่นไปดีครับพี่จิ๊บพี่สนท่านเลือกคนแทนซาร่าพี่ชอบใครสุดครับแล้วเราจะได้หลังบ้างไหมครับจากคุณมอสกองหน้าความเร็ว0 0นะไม่ใช่0
1: ครับมันมีข่าววันนี้พี่จิ๊บเปโดเนโตจะไปเอาฮิลาลอ่ะผมว่าแบบฮะนี่เป็นตัวที่ผมว่าถ้าเชลซีจะปล่อยจริงอ่ะผมว่าเหมาะกับลิเวอร์พูลสุดเลยนะมาแล้วใช้ได้เลยเป็นปีกขวาหนัดซ้ายแล้วก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู่ช่วงนึงด้วยมันมีข่าวว่าเอาฮิลาลจะเอานะเปโดเนโต
0: เอาฮิลาลจะเอามาแล้วก็เจรจากันสักพักแล้ว
1: ใช่
0: เชลซีก็เข้าทางเลยครับโอ้ทีมเอาฮิลาลมาเนี่ยก็ดึงการเจรจาไว้ด้วยความคาดหวังว่าจะเรียกค่าตัวรีดค่าตัวมาให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได
1: ้
0: เพราะเราต้องไม่ลืมว่าเชลซีเนี่ยซื้อเนโตมาแพงนะแต่เดิมอะระดับประมาณแถวๆ50ล้านปอนด์
1: ซื้ออย่าง
0: ห
1: ูแบบ
0: กะว่าจะดันไปให้มันใกล้ๆ100ล้านปอนด์ให้ได้มากที่สุดอยู่ที่ว่าจะไปจบตัวเลขเท่าไหร่ส่วนลิเวอร์พูลใครเหมาะแทนซาร่า
1: ในมุมผมอะผมชอบเนโต้เลยอะคือพิมพ์เดียวกันเลยแล้วก็เล่นพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงอาจจะยากละเพราะว่าเขาคุยเอาฮิลาลไปละ
0: ใช่
1: ถ้าได้ในมุมพี่ชิดอะ
0: ลิเวอร์พูลก็จะไปหมกมุ่นเอาที่บาโคล่าส่วนในมุมส่วนตัวของผมบาโคล่าก็โอเคแต่ผมก็ยังแบบช็อกกับค่าตัวอยู่ดีอ่ะ
1: เห็นล่าสุดลดมาเหลือ125ใช่ไหมพี
0: ่มัน
1: จาก145ไง
0: เห็นว่าเห็นนู่นเห็นนี่อ่ะมันก็ไม่รู้อะไรหรอกเพราะข่าวมันเด้งขึ้นเด้งลงทุกวันอย่างกับตลาดหุ้นนะ
1: อ
0: ีกวันนึงเด้งกลับไปเท่านี้อีกวันนึงจะรวบ2ตัวทะลุ200ล้านอะไรเงี้ยจนแบบบอกตรงทุกวันนี้ขี้เกียจตามเรื่องนี้เรื่องบาโคล่าเอ็มบายเนี่ย2ตัวนี้เลยแต่เป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยมาตรการของเปเช่เขาใช้วิธีนี้ครับตัดทั้งคู่จากทีมไปก่อนเวลาถึงแมตช์เดย์เนี่ยไม่ให้ลงแข่งด้วยแต่เวลาซ้อมด้วยกันแต่ว่าเวลาถึงแมตช์เดย์ก็ไม่ใส่ชื่อเล่นจนกว่าทั้งคู่เนี่ยจะเคลียร์เรื่องอนาคตของตัวเองให้ชัดเจนว่าจะย้ายหรือผมไม่ย้ายแน่นอนครับพี่อยู่กับทีมต่อชัวร์อะไรเงี้ยค่อยเอามาอยู่ในสควอตอีกทีนึง
1: แต่ผมเปเช่เขาเคลียร์เรื่องนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดเบอร์ใหญ่กว่าอย่างเอ็มบัปเป้ก่อนหน้านี้เขายังเคลียร์ได้เลยส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายนะ
0: รัชดาฝั่งทนตกหนักครับตั้งแต่บ่ายสามแล้วอ๋อว่าแล้วที่เราเจอรถเปียกๆตามท้องถนนนะเขามาจากฝั่งทนเงี้ยคุณชิดดูฟุตบอลแบบมีวุฒิภาวะแล้วก็เข้าใจความเป็นไปตราบใดที่โครงสร้างฟุตบอลไทยสโมสรใหญ่กว่าสมาคมฟุตบอลไทยก็ได้แค่นี้แหละไปด่าสมาคมมากมาดามแป้งลาออกจะเอาใครมาเป็นครับ
1: อันนี้เข้าใจ
0: ถูก
1: ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ถ้าภาษาชาวบ้านเลยคือตัวทีมชาติไทยชุดที่เล่นเส้นคัพล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรเพราะว่าคือเขาก็ไม่ปล่อยเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ฟีฟ่าเดย์ไง
0: ถูก
1: แต่สารสโมสรก็ส่งมาสองคนสองคนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันละ
0: ถูกต้องพูดเด็กก็ถูกอีก
1: ครับ
0: พี่เรทินทอล์กวีซ่าช่อง5ครับผมดูเกือบทุกอาทิตย์หลังๆแกมาทำช่องเรลอนก็คือจัดรถทริปยาวๆถือว่าเป็นตำนานนะครับจากคุณบีลิเวอร์พูลถูกต้องฮะให้เลือกได้คนเดียวระหว่างเคดันยูดิสกับโอซิเมนพี่สนอยากได้ใครครับจากคุณเซียนั่น
1: ผมอยากได้โอซิเมนครับเป็นแบบโอ้โหชอบมายาวนาน 3-4 ปีผมชอบแต่สมัยนาโปลีแล้วผมว่าถ้ามานี่คุยง่ายปัญหากองหน้านี่จบสิ้นเลยแล้วก็อาจจะทางซ้ายก็ก้มแก้มเอเซ่ไปยืนก็ได้ใครไปยืนก็ได้แล้วเห็นฟอร์มโซลิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องก็ได
0: ้ก็จริงผมเห็นด้วยถ้าให้เลือกเวทเรื่องความสำคัญนะก
1: ับ
0: ตำแหน่งหน้าเป้าแล้วคุณได้โอซิเมนหรือว่าคุณจะแบบอัปเกรดปีกซ้ายแล้วเคนันยูดิสเข้ามาเนี่ยผมเป็นคุณผมก็เลือกโอซิเมน
1: ใช่เบอร์ใหญ่กว่าแล้วก็สร้างอิมแพคได้มากกว่า
0: แล้วตังพร้อมจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะก่อนหน้านี้ดีลระดับวินิซุสยังเคยพร้อมมาแล้วด้วยซ้ำ
1: แต่ตรงนี้กลายเป็นจุดเสียเทนนอนไงพี่ทีมที่ทำธุรกิจด้วยกลายเป็นอ้าวมีเงินนี
0: ่ถูก
1: แล้ว
0: โอ้โหทีวีนี่เนี่ยพี่ยังจะเอาเลย
1: ค่า
0: จ้างเขาระดับโลกนะ
1: ใช่ทั้งค่าตัวทั้งค่าเหนื่อยอ่ะสัญญาปีเดียวคุณยังจ่าย150นู่นนี่นั่นเพราะนั้นก็แล้วอย่างที่ตุรกีเขาบอกว่าโอซิเมนรับ 300,000 กว่าแต่ว่าที่นั่นภาษีต่ำไง
0: ภาษีผมเคยเข้าไปหาข้อมูลจะอยู่แถวๆแค่ 20% เอง
1: โอ้โหก็พูดง่ายเกือบรับเต็มอ่ะ
0: 20% ถือว่าน้อยมากๆแล้วเทียบกับภูมิภาคทั่วไปในยุโรปในลีกใหญ่ทั้งหลายนะภาษีมันก็แบบระดับ 40% อะไรทั้งนั้น
1: เพราะนั้นตอนนี้ผมว่าถ้าอาร์เซนอลสนใจจริงอยู่ที่โอซิเมนแล้วว่าจะยอมอาจจะลดค่าเหนื่อยที่เคยได้รับแบบอู้ฟู่ไหมเพื่อมาเล่นพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอ่ะเพราะว่าจริงเขาก็น่าไม่ใช่น่าจะหรอกเขาได้ทุกอย่างกับกาลาและโดยเฉพาะแชมป์ตุรกีก็ปีที่แล้วก็ได้แล้ว
0: แล้วความปวดของตลาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พวกตลาดที่แบบไม่ได้เป็นแบบลีกใหญ่เบิ้มท็อปๆของโลกนะจะเป็นลีกที่แบบมีตังค์แล้วก็มีความเหลื่อมล้ำความได้เปรียบเรื่องของเงื่อนเวลาเพราะว่าทรานสเฟอร์เดทไลน์ของตุรกีโดยทั่วไปของยุโรปจบวันที่1กันยายนนะวันจันทร์ที่1กันยายนถ้าของตุรกีจบวันที่4เว้ยแล้วบวกมาให้3วันไปช้อนได้อีก
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าที่ซาอุจบวันที่12คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ1กันยาเนี่ยก็ไม่ใช่ช่วงที่จะลดความระมัดระวังตัวนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องแบบบล็อกกันดี
1: ๆ
0: ว่าจะแบบนักเตะคนไหนที่แบบอยู่ในข่ายที่ทางตุรกีหรือว่าทางซาอุดีจะดึงไปก็ต้องรอดูตรงนั้นด้วย
1: ก็เหมือนลีกทางเลือกพวกนี้เหมือนมีแอคชั่นรีเพย์อ่ะมีต่อเวลา 2-3 วัน
0: เดี๋ยวแอคชั่นรีเพย์มันคืออะไรฮะ
1: วินนิ่งไงพี่เอามาก่อน PlayStation ไงมันเป็นแบบว่า
0: ทำอะไรฮะ
1: โปรแกรมโกงไงฮะ
0: ใช่
1: พี่จะทันใช่ไหม
0: ทัน
1: โอ้เหมือนเด็กยุค90ไปนั่งคุยกัน
0: โกงทุกอย่างเป็นเกมสมัยนั้นไม่ได้ดังใจเตะปั๊กอีก
1: เปิดใหม่
0: เราจะได้ไม่รู้สึกผิดว่าเราแบบโกงไม่เซฟอะไรเงี้ยก็ไฟดับเว้ย
1: ครับ
0: อะไรแบบนั้นโอเคช่วงนี้เท่านี้ก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับอ่ะเดี๋ยว 18:41 แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้าอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้รวมถึงเก็บข้อความที่เหลือนะอ่ะใน YouTube มีทักทายมาหลายท่านนะครับรวมถึง Facebook ด้วยเดี๋ยวตามเก็บให้เบรกหน้าครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: กลับมาอยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับกับในที่นายกูรูตอนนี้18:43คุณสนครับมีอะไรตกค้างไปว่ากันต่อเลย
3: อ่ะก็เมื่อกี้เบรกนี้เราคุยกันเรื่องข่าวดาวิดนูเนสนิดนึงใช่ไหมชิดอ๋อ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ก็กำลังจะได้สโมสรใหม่นะคือทางอัลฮิราลเนี่ยก็น่าจะไม่ใช้งานละนะครับก็เตรียมจะปล่อยไปให้ทีมเพื่อร่วมซาอุดีโปรลีกเหมือนกันเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะฮะชื่อทีมนี่โอ้โหเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่
2: ก็แน่นอนเพิ่งขึ้นมา
3: เราอัลดีลียา
2: จะไม่คุ้นหูกันนะ
3: อัลดีลียานะครับอ่ะก็โอ้โห
2: อัลดีดียา
3: อัลดีลียา
2: ครับ
3: นะฮะก็อาจจะปิดเรื่องของการย้ายกลับมาเล่นในยุโรปนะครับ
2: อาร์เซนอลครับสุดท้ายเนี่ยก็กำลังจะเสริมเกมรับจริงๆด้วยเพราะมันก็มีข่าวลือตัวนู้นตัวนี้สลับมาเรื่อยสุดท้ายมันวนมาเป็นชื่อของเอสลีย์คอนซ่าครับแล้วมีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้แล้วตัวเอสลีย์คอนซ่าอยากครับผมอยากย้ายไปและทำให้ขั้นตอนในการเจรจาย้ายทีมตอนนี้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
3: ครับ
2: ก
3: องหน้านี่ซื้อยากซื้อเย็นปีกซื้อยากซื้อเย็นกองหลังนี่ซื้อทุกปีเลย
2: แล้วก็เอสลีย์คอนซ่าช่วงหนึ่งที่ลิเวอร์พูลแบบเคยต้องการสเปคนี้นะยืนเซนเตอร์ยืนแบ็คขวาได
3: ้
2: ไอ้สเปคเนี้ยอาร์เซนอลก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าเซนเตอร์ซาลิบาเจ็บแบ็คขวายูเรียนทิมเบอร์ไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขาเขาไม่ฟิตสักทีเอสลีย์คอนซ่าตรงเนี้ยก็ใช่ในสเปคที่อาร์เซนอลต้องการและกำลังจะได้ไม่รู้ว่าการคุยค่าตัวมันจะไปจบที่ตัวเลขเท่าไหร่60ขึ้นไปเนาะ
3: เห็นบอกว่าประมาณ50
2: 50
3: ถึง60ก็อยู่ที่ว่าช่องว่างอาจจะคุยกับวิลล่า55ประมาณเนี้ย
2: แ
3: ล้วตามสเปคเลยแบ็คขวาได้เซนเตอร์ได้อายุ28เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทุกปีต้องซื้อกองหลังนะฮะปีที่แล้วก็ฮินคาปิเย่แสดงว่าซาลิบาจะหนักกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้าพี่ชิดมองว่าถ้าตอนก่อนหน้านี้มันมีจาเรลคอนซ่ากับเอชลีย์คอนซ่าไงพี่ชิดว่าให้พี่เลือกใครดีกว่า
2: โอ้โหคือถ้าเรื่องความชัวร์เรื่องความสม่ำเสมอมาตรฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอชลีย์คอนซ่าอยู่แล้วแต่อายุมันต่างกันหลายปี
3: ใช่จาเรล20ต้นๆน่ะ
2: เอชลีย์น่าจะ28แล้วอย่างเงี้ย
3: แล้วคือเขาก็คงไม่มีทางไปเป็นเกรด A แล้วอ่ะแต่จะประมาณ B บวกแต่จาเร็วอาจจะแบบตอนนี้ก็คือเกรด B หรือว่ามันพัฒนา
2: อยู่ในช่วงที่กำลังไต่ระดับ
3: ใช่
2: เรื่องคาร์ลอสบาเลบ้าก็เนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูผมว่าตอนนี้เหมือนหลักๆเลยคือคู่แข่งยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นใครแมนยูไนเต็ดเนี่ยเต็งมาหามาครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอยากได้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วคาร์ลอสบาเลบ้าก็อยากมาฝันค้างกันไปปีนึงปีที่แล้วไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสมเพราะขาขึ้นครับไบตันจะกดไป100ล้านปอนด
3: ์ครับ
2: ณตอนนี้ที่แมนยูไนเต็ดทาบทามเข้าไปเนี่ยเรื่องของข้อเสนอที่มีเข้าไปให้เนี่ยว่าราคาจะลดกว่าเดิมไปเกือบครึ่งเลยแล้วก็เชื่อได้ว่าเรื่องข้อตกลงกับทางเอเจนต์สัญญาส่วนตัวในพาร์ทของนักเตะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าทางไบรตันเนี่ยยังไม่ได้เปิดทางให้ย้ายทีมเพราะต้องตกลงค่าตัวกันให้ได้ก่อน
3: ครับ
2: ซึ่งมันจะอยู่โดยเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด
3: ์คือเห็นโรมาโน่รายงานได้ซ้ำว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอเบื้องต้นพร้อมออปชันแอดออนเนี่ยเป็น75ล้านปอนด์แต่ว่าไบตันปฏิเสธแต่ยังอยู่ในการเจรจาพูดง่ายว่าแมนยูก็ยังไม่ถอนตัวจากดีลนี้นะ
2: แฟนแมนยูไนเต็ดบ่นกันเยอะคือเสริมมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่พอแน่ๆเพราะซีซั่นหน้าคุณจะต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกอะไรงี้ด้วยคือปรับปรุงในแดนกลางเนี่ย
3: 4ถ้วยอ่ะ
2: คือได้ดีลมาไม่ได้ถึงกับ

0: ็นดีลใหญ่โตมากดีลสำคัญประมาณหนึ่งอันเดรซันโตสจากเชลซี48ล้านปอนด์บวกตัวประสบการณ์ยูริสทีเลมันจากแอสตันวิลล่า35ล้านปอนด์จบปิ้งแล้วทีนี้เนี่ยเมสันเมาส์ก็เจ็บออดแอดเพราะฉะนั้นมิดฟิลด์ควรจะเสริมอีกเพราะฉะนั้นถ้าได้บาเลบ้ามาก็เข้าท่าเพราะตัวนี้แววดีอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วอาจจะเสียขวัญจากการไม่ได้ย้ายที
1: ม
0: พร้อมตกไปบ้างมีแบ็กซ้ายที่มองว่าจะต้องเสริม
1: ครับ
0: เรื่องลุยส์ฮอจบ 100% หรือยังหร
1: ืออ
0: าจจะต้องไปเลือกเป้าอื่นแต่ยังไงก็ต้องเสริมนะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้มีแค่ลูกชอคนเดียวเลยเพราะว่าอัสตาวีพวกดาโลก็ขวาแล้วก็อย่างดอกูเขามองก็เป็นตัวลุกไปแล้วนี่พิชิต
0: ใช่ไม
1: ่ต้องนับ
0: อยู่ในสเปคในการเล่นกองหลังแล้วแล้วก็ควรจะต้องมีกองหน้ามาอีกสักตัวไหมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว
1: ้
0: อะไรเงี้ยนี่เป็นหลักๆ 2-3 ตำแหน่งของแมนยูไนเต็ดที่มองว่าภารกิจในการเสริมทัพยังไม่จบโดยรวมเนี่ยประเมินเลยว่าพวกทีมใหญ่ทั้งหลายทีมบิ๊ก6บิ๊ก7ทั้งหลายในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังรอทำดีลใหญ่กันอีกเยอะในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ10กว่าวันเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยอดการใช้จ่ายเงินของพรีเมียร์ลีกมันจะเบิ่มๆเมื่อ2วันก่อนตัวเลขอยู่ประมาณตัวเลขรวมนะซัมเมอร์เนี่ยของพรีเมียร์ลีกอยู่ 2,100 ล้านปอนไปแล้ว
1: แล้วลีกเบอร์หนึ่งที่ใช้จ่ายแหละ
0: เป็นไปได้เมื่อปิดตลาดรอบนี้ยอดรวมมันอาจจะทะลุ 3,000 ล้านฤดูกาลที่แล้วเป็นการทำสถิติขึ้นมา 3,100 ล้านปอนด์โดยประมาณ
1: ปีนี้จะทำลายพี่ 3,100
0: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าคุณดูแต่ละดีลดิตัวหนึ่งแบบ100ล้านเป็นเรื่องปกติอ่ะ
1: ก็เปิดไอเดเดซันไปไออย่างอิมาไลก็75โรเจอร์117
0: เดี๋ยวลิเวอร์พูลยัง
1: บาโกล่า
0: ใช่ไหม
1: เดือดอีก
0: ซิตี้เนี่ย
1: โอ้โห
0: จะมีบวตดี้หรือบางทีเนี่ยอาจจะล่อเอ็นโซไปด้วยอีกดอกนึงเนี
1: ่
0: ย
1: แพ้อาร์เซนอลไป 0-3 เอ็นโซ
0: ต้อง
1: เข้า
0: 2ตัวที่200เลยนะถ้าซิตี้แบบเอาขึ้นมาทั้งคู่จริงๆอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: แมนยูไนเต็ดกับบาเลบ้าแล้วจะแหน่งอื่นเด็กก็เรียกว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักร้อย
1: ก็เห็นแฟนแมนยูคาดหวังนี่แหละมิดฟิลด์ตัวรับกับแบ็คซ้าย
0: อาร์เซนอลก็อาจจะกดอีกมากกว่า100ล้านกับเอ็นซลีคอนซาบวกเกมลุก
1: ครับสนุก
0: สเปอร์ยังเสริมเกมลุกไม่จบ
1: เออโอ้โหแล้วสเปอร์เห็นบอกว่าซาวินโญ่100ล้านนี่โอ้โหพี่ชิดเห็นตัวเลขแล้วตกใจไง
0: ว่าตลกไม่ใช่แน่ๆ
1: เออเกินไป
0: เตะขาลงใครจะไปปล่อยซื้อกันราคานั้นก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับส่วนเรื่องจามูเซล่านี่น่าเป็นห่วงนะบู้เป็นครั้งที่2แล้วในรอบโอ้โหไม่ถึง 2-3 วันเกมอุ่นเครื่องด้วย
0: น่าตกใจมากเมื่อคืนน่ะตอนเด็กผมเข้าไปเห็นครับผมก็ดูเอ๊ะไอ้ฟีดเก่ามันมาขึ้นหน้าฟีดเราทําไมวะเนี่ย
1: ไอ้วันรัดแรกอะรัด
0: ซีดูไปดูมาตกใจเฮ้ยของเมื่อคืนอีกแล้ว
1: เมื่อคืนกับไฮเดนฮาม
0: เอออ
1: ืมทั้งที่ก่อนเจ็บที่ต้องพักยาวไปนี่คือโอ้โหผมว่าครั้งนึงเขาเคยเกือบจะได้ขึ้นมาเป็นแบบระดับอีลิตไอตอนที่ก่อนเจ็บต้องพักนะ
0: อัดกับ
1: สโมสรโลก
0: ดอนอลูม่ามั้ง
1: ชิงแชมป์สโมสรโลก
0: เออจะอัดกับดอนอลูม่า
1: ดอนอลูม่าใช่ซิตี้กับบาเยิร์นตอนนั้นเจอกัน
0: เท้าหัก
1: ใช่แล้วกลับมาอย่างในบอลโลกล่าสุดก็คนละคนเลยแล้วก็พอมีวูบปีกก็โอ้โหต้องนายต้องเช็คร่างกายละเอียด
0: ครับก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นอาการทางเส้นประสาทหรือไงมันเหมือนเป็นอาการแบบชักหน่อยๆยังไงก็ไม่รู้
1: อ
0: ่ะรอเพราะว่าเจ้าตัวก็แถลงมาให้แฟนๆสบายใจระดับนึงอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าส่วนตัวผมก็ดูแล้วไม่สบายใจ
1: ใช่เพราะเจ้าตัวไม่มีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่ได้มีโรคส่วนตรงส่วนตัวโรคหัวใจอะไรนะ
0: ใช
1: ่โอเคอ่ะช่วงท้ายเก็บข้อความแล้วก็เดี๋ยววิเคราะห์ฟุตบอลสั้นๆหน่อยนะครับใน SMS มีเพิ่มไม่ชิดเขาถามมาว่ามูเซล่าอนาคตจะยังไงเห็นรูปในสนาม2นัดติดถามมาพอดี
0: ก็เอาเป็นว่ามันต้องซุปเปอร์สแกนร่างกายแล้วทีนี
1: ้
0: เพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์ขอให้เชื่อว่าที่เยอรมันเนี่ยคือเบอร์ท็อปของโลก
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องแบบเคลียร์ให้เรียบร้อยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่แพทย์อนุญาต
1: แต่ถ้าเรื่องราวดีๆหน่อยก็เมื่อคืนแกก็เดินออกจากสนามได้เอง
0: ใช่
1: ครับมาขอทัศนะวันนี้เลยครับจากคุณแคบคุณแขกรับทุบอง
0: เดี๋ยวฝากคุณสนเลย
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะนี่บอกค่าตัวซื้อขายนักเตะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือรับเต็มนักเตะไม่ได้ค่าตัวแต่นักเตะได้อาจจะได้ค่าเซ็น
0: แล้วก็เอเจนต์นะครับคนสำคัญที่ช่วยนักเตะตัดสินใจเรียกดีลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้

0: เงินจากสโมสรด้วย มากน้อยต่างกันไป
1: ก็อยู่ที่คุยเงื่อนไขอ่ะนะครับทาง YouTube นะครับมีคุณปลั๊กมาทักทายสวัสดีมีคุณณัฐสรมาทักทายพี่สนพี่ชิดนะครับคุณธีรพงศ์บอกว่าเราต้องยอมรับได้แล้วว่าระบบเยาวชนของเวียดนามมาเลย์อินโดแม้กระทั่งสิงคโปร์แซงไทยไปแล้วนะฮะคุณธัญเทพบอกว่าแมนยูจะปิดดิวบาเลบาที่ยังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บผมชอบนักเตะที่มีใจแต่ถ้าเป็นผอ.โรงพยาบาลจะเป็นผอ.โรงพยาบาลต่อจากเมสันเมาหรือเปล่า
0: เฮ้ยประวัติอาการบาดเจ็บของบาเลบาไม่ได้แย่นะครับผมว่าก็ธรรมดา
1: ครับนี่คุณปลาบอกสัปดาห์นี้สนจะไปรับจ็อบที่ BG หรือเปล่าเห็นไม่มีบุนเดสลีกา2อ่ะก็ยังไม่ทราบนะฮะแล้วนี่บอกว่าคุณอาคมถามว่าถามครับใครในคลื่นที่ชอบพูดคำว่าฮาไหมฮาไหมผมว่าไม่มีใครเดาถูกหรอก นะฮะนี่คุณสุพัฒน์บอกว่าอย่าเสติกับชัยชนะของเรารวมดาวกระจายทีมอื่นมาชุดใหญ่แพ้บ้างไม่ถึงกับโลกแตกสลายหรอกอยู่ในโลกของความจริงด้วยนะครับนี่บอกคุณโมโนบอกว่าศักยภาพทีมในอาเซียนช่วงนี้ไม่ค่อยต่างกันครับแต่ที่แน่นอนคือฝนตกน้ำท่วมครับแก้ไม่หายปัญหานี
0: ้จริงเพราะว่ามันไม่เคยมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวกันจริงมีร้อยเรื่องครับที่บ้านเราแบบมีโครงการอะไรเพื่อระยะยาวอะไรเงี้ย
1: คุณวันพุธบอกว่าบาโกล่าไปถึงแล้วครับคุณชิดนะเมื่อกี้อัพไปแล้วนะครับ
0: ก็
1: อัพเดตที่ไม่อัพ
0: เหมือนอ่านข่าวซ้ำทุกวันเนาะ
1: รอวันเวลาร อค่าเวลาท้ายตลาดต่างคนต่างดึงเชงนะฮะคุณเทอมิยาสึบอกว่าอ๋อทูจะให้ดูฟรีไหมครับก็เนี่ยเดี๋ยวสองสามวันรู
0: ้มาเขาก็เปิดเกมบุกมาขนาดนี้เนาะอย่างที่ว่าไปผมพอจะเดาว่าได้ผมเดาว่าได
1: ้ครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับสองหนุ่มสนชิดกูรูเอ้ยแห่งนู่นนั่นถูกแล้วบางอันอ่านไม่ได้นะฮะ
0: ครับผม
1: คุณธีรพงศ์บอกว่าเข้าชิงก็โอเคแล้วครับ2ปีก่อนเราตัวเต็มกว่านี้ยังแพ้2นัดเลยอันนี้ถือว่าถูก
0: อ
1: ันนี้เป็นการคิดบวกแบบมีข้อมูล
0: ครับ
1: ปีไอ้2ปีแล้วตัวเต็มนะนะครับอันนี้บอกว่าฝากถามมาดามหน่อยครับวันเสาร์นี้เปิดให้แฟนบอลชมฟรีไหมครับเต็มสนามสักนัดเถอะครับไปเยือนเวียดนามนักฟุตบอลจะได้มีกำลังใจ
0: เขาลด
1: โดนกดดันกลับไง
0: เขาลดค่าตั๋วไปแล้ว
1: ชมฟรีเลยไหมล่ะ
0: แล้วก็มันดีมากอยู่อย่างนึงนะครับไอ้เกมที่เราแบบเป็นเจ้าบ้านก่อนเนี่ยมันเล่นวันเสาร
1: ์
0: คนดูพร้อมที่จะสะดวกต่อการเข้าไปชมเกมสะดวกกายและสะดวกใจมากกว่า
1: เพราะมันมีประเด็นว่าไอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยพิชิตไอ้บนออฟฟิเชียลเขาแจ้งมาว่า 10,000 เศษคนชมในสนามแต่บางแหล่งเขาบอกว่าไม่ถึง
0: ไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนไปนับ
1: ครับคุณธีรพงศ์บอกคุยออกสื่อนี่ไม่ค่อยมืออาชีพอะไรประมาณนี้นะฮะคุณวิทยาบอกว่าเล่นในแค่นี้สู้เวียดนามไม่ได้หรอกครับเขาตัดแต่เข้าชิงก็ต้องหวังก่อน อันนี้บอกว่านัดชิงจะเล่นแบบเลข2รอบรองนี้ไม่ได้นะครับพูดง่ายว่าเล่นเหมือนเมื่อคืนไม่ได้นะฮะคุณตัวเปิดบอก FC เดนสนขอบคุณมากนะครับคุณนัทชนบอกคุณนัทชนนบอกว่าสังคมไทยชอบเบรกเดอะลูครับครับ
0: คือเนี่ยเรื่องนี้เราก็เลยแบบเถียงไม่จบทุกครั้งนะที่อะไรที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อ่ะแล้วมันก็จะมีแบบหมายถึงเรื่องนี้ใช่ป่ะครับ
1: ใช่ใช
0: ่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีกระแสมากดดันให้เปิดทาง
1: มันก็เลยจะเป็นที่มาซึ่งต่อไปหรือใกล้ๆ
0: พอมันเบรกเดอะลูปุ๊บเราก็ไม่เข้าสู่แบบเงื่อนไขใหม่สักทีอ่ะ
1: ก็ละก็คือแล้วก็เลยกลายเป็นใกล้ๆเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยก็เลยอ่ะจะมีใครกล้าซื้อไหมล่ะด้วยตัวเลขที่มันสูงกว่าด้วย
0: ครับ
1: อันนี้คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับนะครับมีคุณเอกบอดี้แสลมบอกว่าบอลไทยงามหน้าครับใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ใครไม่อายผมอายนะฮะอันนี้บอกว่าเห็นรับแล้วก็โดนจริงๆนะครับคุณแบงค์ส่วนทิพย์บอกว่าสวัสดีครับพี่ชิดคุณสนวันจันทร์วันอังคารเขาบอกวันพุธเนี่ยฮาสุดจริงป่ะครับ
0: ไม่
1: เขาแซวไงเขาแซวเหรอ
0: ไม่สายฮาอยู่แล้ว
1: นะฮะนี่มาสวัสดีครับดูซิตี้แล้วคงไม่ใช่คู่แข่งของอาร์เซนอลแล้วล่ะครับตัดจากทีมลุ้นแชมป์ไปได้เลยคุณแก้วลิเวอร์พูลพี่ชิดเสียความมั่นใจไหมซิตี้ยุคไลเป
0: ๊
1: ป
0: โอ้เสียดิครับคือจะให้อ้างว่าฤดูกาลยังไม่เปิดเต็มตัวนู่นนี่นั่นแต่ผมถือว่าถ้าผมเป็นแฟนซิตี้นะในความรู้สึกของผมถือว่าแบบอัปยศเลยแพ้ด้วยสภาพแบบนั้นแหละแบบดูไม่ได้เลย
1: ไม่มีทรง
0: แล้ว

0: มันทำให้ผมดูวันนั้นผมดูซิตี้แล้วผมแบบปวดใจแทนแฟนซิตี้เพราะอะไรป่ะผมรู้สึกว่าเหมือนผมดูลิเวอร์พูลของฤดูกาลก่อนเลยว่ะสภาพนี้เลย
1: ครับ
0: อะไรวะแบบช่องเปิดแต่ดึงช้าเพื่อให้กองหลังเขาจะได้ลงมารับทำอะไรอย่างเงี้ย
1: แบบแล้วยัง
0: โอ้โหแบบจะกรีดแทนแฟน
1: อย่างแฟนซิตี้เขาก็บ่นกันตรงที่แบบโอ้โหอาณาจักรที่เป๊ปสร้างมาเกือบ10ปีมันเหมือนล่มสลายอ่ะวันนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมันแบบมันแย่มันห่วยจริงๆม
1: ัน
0: แบบห่วยสมควรครับที่แฟนๆจะผิดหวังมาก
1: เอาวันนี้ถ้าวงบอกไม่เห็นด้วยที่สมาคมลิขสิทธิ์สมาคมถังแตกอยู่แล้วเก็บตังค์ไปแทนอย่างอื่นดีกว่านะครับนี่คุณแบงค์ว่าขอวันเสาร์ฝนจะตกก็คือทีมชาติไทยจะเล่นเนี่ยถ้าเป็นเวียดนามนะ
0: ต้องบอกว่ายากเพราะช่วงเนี้ยมาแล้วเดี๋ยวจะไล่มาเรื่อยๆช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วง4วันติดหนักๆก่อนแล้วก็เริ่มหลายๆจังหวัดแล้วเริ่มลำบากเริ่มปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: ฉับพลันด้วยนะครับแล้วมันก็เนี่ยมันผ่านช่วงอินโทรมาแล้วนี่ช่วงท่อนฮุกของ
1: เออใช
0: ่มันจะประมาณ2เดือนต่อเนื่องเน
1: ี่
0: ยสิงหากันยาครับ
1: วันนี้เขามีข่าวว่าเออให้ระวังแบบน้ำป่าไหลบ่าด้วยบางพื้นที่ช่วงภาคเหนือโซนบนนะ
0: โดนไปแล้วที่น่านโดนหนักมากเราเรียกว่าทั้งจังหวัดเลยรุนแรงมากจริง
1: ๆครับ
0: ใครบ้านชั้นเดียวนี
1: ่เออเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับอันนี้บอกเสียใจคุณเรย์ด้วยครับรุ่นเดียวกันเลยผมยุค90เหมือนกันคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
1: คนที่ไม่สื่อบอกว่าแล้วทำไมสุภชัยเรียนปทุมก็น่าจะมาจากพี่ด้วยปทุมคงคาไง
0: สุภชัยเป็นเด็กปัตตานีเนาะใช่
1: ใช่ใช่แล้วก็ทำมัธยมก็เรียนปทุมคงคานะครับนี่บอกชาวเปโดทำไมบาซ่าไม่ลองอ๋อทำไมบาซ่าไม่มองหานิโคลัสแจ็คสันดูบ้าง
0: โอ้ย
1: อย่าเลยครับ
0: ข่าวเขาว่ามีทีมสนใจตั้งหลายทีม
1: คุณยูชาบอกบอลไทยเล่นได้แค่นี้มาตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้าย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จนผมรู้สึกว่าผมชินด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่อยากชินกับอะไรแบบนี
1: ้ครับเนี่ยบอกจริงไหมที่เจนโสจะดักเล่นเสี่ยหยองโอ้ยฟังอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋นี่เดอะซันแห่ง FM 99ฝากบอกเลย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ข่าวโกบลอยนะครับอันนี้บอกว่าวันไทยบุกชนะสิงคโปร์ได้สิงคโปร์ก็ชนะไทยได้ก็เหมือนกัน
0: มาตรฐ
1: านเดียวกัน
0: จันอู๋ผมว่าแบบ News of the World ที่วันหนึ่งจะต้องโดนเขาฟ้องแล้วก็ล้มหายตายจากไป
1: นี่ทุกวันนี้ที่ไม่โดนฟ้องเพราะว่าก็ความเป็นซีเนียร์อายุเกือบจะเยอะสุดในคลื่นนะ
0: ผมว่ายิ่งกว่าเดอะซันวันหนึ่งเขาจะจบแบบ News of the World
1: ครับบางอันไม่ทันนะขออภัยด้วยนะครับทาง Facebook ก็มีหลายท่านมาทักทายนะคุณเจี๊ยบๆคุณสกายแมนคุณนิพนธ์นะครับก็ขออภัยสั้นๆผมถามพี่ชิดทิ้งท้ายวันนี้คู่ใหญ่สุดแชมเปี้ยนลีกแล้วคัดเลือกไนท์เมเกนโบโดกริมพี่ชิดเพราะว่าคู่นี้เขาให้ถูสีกันเลยพี่ชิดบอกว่าใครชนะวันนี้เล็กแรกที่บ้านไนท์เมเกน
0: ของดีจากแดนดัสของดีแดนกระหันครับ
1: ไนท์เมเกนนะ
0: NEC ไนท์เมเกน
1: ครับอ่ะก็แจ้งโปรแกรมอีก3คู่ที่เหลือนะครับเซลติกกับ LSK ลินเบเชว่าซาปาบากูแล้วก็โซโลวานบาติสตาว่ากับเซลเย่เป็น4คู่ของแชมเปี้ยนลีกแล้วพันเลือกคืนนี้นะครับเตะ 4-2 เหมือนกันหมดนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี้ 19:01 นนะครับในที่นายกูรูวันพุธโดยวิชิตและผมสวนลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 0818-2101736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: สวัสดีกลางคืนครับมาสวัสดีกลางคืนนี้ภาษาอังกฤษว่าไงฮะเต้ย
7: กลางก็เซ็นเตอร์คืนก็ไหน
6: เหรอ
7: สวัสดีก็เฮลโล
6: เ
7: ฮลโลเซ็นเตอร์ไนท์ครับ
6: เริ่มต้นก
7: ็ฮาไหม
6: ขำฮาไหมเหรอโอ้เป็นยังไง
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
7: สวัสดีคร
6: ับ ไหว้พระสวัสดีครับ ลีมิงวันนี้ไม่ค่อยมีสภาพสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะ
7: ทำอะไรนะครับ
6: ก็ไปนี่ไงทำฟันลากฟันเทียมใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีที่อุดที่เพื่อเตรียมเดี๋ยวจะใส่ฟันจริงอยู่ไปอยู่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันหลุดนะฮะหลุดเสร็จหมอก็บอกมาขันเข้าไปต่อนะครับ
7: วันนี้ดี
6: วันนี้ไปถึงแกบอกอุ้ยเหือกเนี่ยมาปิดช่องแล้วต้องตัดเหือกทิ้งนะ
7: ฟังดูน่ากลัวพี่ลิมิงตัดเหงือก
6: ก็อาจจะเฉือนนิดหน่อยให้มันมีรูแล้วมันก็ขันเข้าไปแต่ทีนี้มันมาเจ็บตอนพอยาชาหมดฤทธิ์ไงก็เลยอัดยาเข้าไปเม็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เต้ยพูดคนเดียวไปแล้วกัน
7: โอ้ยสบาย
6: ลีบีวันนี้มาแทนใครวันนี้แทนบีแหลมสิงห์นะฮะ
7: บีไปอังกฤษแล้วนี
6: ่ก็แกจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมแกจะไป
7: ไม่แน่ใจ
6: แกไปงานอะไรฮะ
7: อันนี้ไปส่วนตัวก่อนมั้ง
6: เด
7: ้อแล้วเดี๋ยวทวงแกเป็นเดือนพฤศจิกายนไปดูแดงเดือดครับ
6: ออกตังเอง
7: ไม่แน่ใจไม่ได้คุยกันลึกขนาดนั้น
6: เอาลูกเมียไป
7: ผมไม่อะมั้งผมไปเที่ยวคนเดียว ไปกับเพื่อนนะรู้สึกจะไปกับเพื่อนนะ
6: เ
7: นี่
6: ยไม่เห็นแกพาลูกเมียไปเลยนะแต่ไม่มีแกยิงลูกโดดตลอดเลยฮะ
7: ครับ
6: ก็วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวคุยกันเยอะเลย
7: เยอะ
6: วันนี้โดยเฉพาะนะครับเต้ยแม่กองนี่ไปภาคสนามเลยนะ
7: ใช่ใช่
6: นะไปงานใหญ่ก็คืองานอะไรนะ
7: เป็นกีฬาพรามมิสเตอร
6: ์
7: พรามมิสเตอร์ทำมินิมินิสเตอร
6: ์
7: ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะฟุตบอลมินิมิน
6: เนี่ยแล้วตอนนี้
7: ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นโครงการพรามมิสเตอร์ยูธครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นฟุตบอลคือคนรากหญ้าเขาชอบนักฟุตบอลเพราะว่
6: า
7: ทุกคนก็เล่นได้ส่งในนามดิมตำบลอำเภอเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวสนุกเป็นตัวแทนตำบลอำเภอนะครับ แล้วก็เงียบไปพรามินิสเตอร์น่าจะเป็นยุคท่านนายกทักษิณเน
6: า
7: ะนายกทักษิณชินวัตรนะครับ
6: ครับ
7: ปัดฝุ่นนะฮะ
6: โดยใช้งบประมาณจากไหนเนี่ย
7: เข้าใจว่ากองทุนเพราะวันนี้พี่น้อยธนุเกียรติไปด้วยพี่น้อยธนุเกียรติไปด้วยนะครับก็ต้องกองทุนแหละ
6: ส่วนพี่มากไม่ได้ไป
7: พี่มากไม่ไปมาแต่พี่น้อย
6: ถ้าพี่มากไปก็ต้องพระขนงนะฮะมา
7: ไม่น่านะครับฮามากเลย
6: เหรอ
7: ครับ
6: แล้วทีนี้ก็มีว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยไปด้วยใช่ไหม
7: พี่ตั๋วโปรดปรานสมานมิตรไปด้วยครับ
6: ไปด้วย
7: ไปด้วยครับ
6: โอ้โหวันนี้มาเดินมาแสดงว่าบารมีเขาเรียกออร่าออร่าเกาะเลยนะครับ
7: ได้มีโอกาสไปประจบสอบพรละ
6: คุยด้วย
7: ไปคุยแล้วพี่ตั๋วบอกว่าใจเย็นๆรอครม.ปอกๆก่อนบอกใจเย็นๆ
6: คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะ
7: ไม่มีแล้วนะครับ
6: แต่
7: เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยว

0: ใช่ใช่เดี๋ยวที่หน้าคงจะเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วมีรายละเอียดไม่ให้ได้มาเนี่ยแบบ
0: เอาเรื่องอะไร
1: ไปมีอะไรแบบตอนไปพรีเซนต์อะไรเงี้ยไปเฉือนนายแพทย์มีชัยตรงไหนอะไรเงี้ยมีข่าวเชิงลึกไหม
0: โอ้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้
1: ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าประเด็น
0: ของบอร์ดเนอะพี่นะของบอร์ดกกท.เป็นคนตัดสินเน
1: าะครับผมประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยตอนประมาณเที่ยง22เนี่ยนะครับคุณโจอี้ไม่มีไม่มาเนี่ยนะฮะแกส่งข่าวด่วนมาเลย
0: ครับ
1: นะครับแกว่าเรียบร้อยละนะครับบอร์ดกกท.ที่มีคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรเนี่ยเป็นประธานนะ
0: ไม่ใช่นั่นตะเบงไม่ใช่
1: พอทรงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: เป็นประธานแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับพันเจริญวรกุล
0: ครับ
1: นะครับก็พิจารณาที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล
0: ครับ
1: ก็มีชื่อรองตรวนะครับในเป็นนำเข้าเสนอ
0: ครับ
1: ให้ครม.อนุมัติอย่างเป็นทางการ
0: อ
1: ีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ก็คง
1: นะ
0: ไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องให้รับช่วงต่อจากท่านผู้ว่ากองศักดิ์พอดี
1: ก็ประวัตินิดนึงนะครับ รองติเก็ตเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเกิดวันที่1เมษาย
0: น
1: 2512ตอนหัวรุ่งเลยนะฮะ
0: นี่คุณละเอียดขนาดนั้น
1: ยามหัวรุ่งนี่เขาเรียกว่าเสือออกหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยเวลาแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบดุนะฮะเกรี้ยวกราดจริงจังนะครับต๋อรองตัวนี่เวลาลูกน้องเนี่ยไม่ทำงานไม่เรียบร้อยเนี่ยแกเนี่ยโอ้โหนะเรียกมาตีเข่าเลยเลี้ยงคน
0: ค
1: แต่พอถ้าทำได้ดีอะไรเงี้ยนะรองตัวก็จะแบบ
0: ตบบ่า
1: มีติ๊บติ๊บมีติ๊บโอ้ไปลองตัวนี้ได้ใจลูกน้องบอร์ดกกท.นะครับโอ้ใครเนี่ยก็รักเอ็นดูนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะครับ
0: ทำไม
1: อายุ57เนี่ยแต่ดูเหมือน47เลยนะครับ
0: วันนี้ลองตัวยืนประกบมาดามแป้งนะมาดามแป้งไปปรีไปแสดงความยินดีก่อนเลย
1: มาดามแป้งนี่หมองไปเลยนะฮะรองตัวเนี่ยนะครับเป็นคนขอนแก่น
0: อ๋อเ
1: ลยแต่ว้าวอีสานไม่ได้นะฮะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษนี่ดีไงผลงานตอนสอบภาษาอังกฤษนี่โอ้โห
0: ระดับรองนี่
1: กรรมการนี่งงเลยนะฮะถ้าไม่ดูได้ถ้าได้ฟังแต่เสียงเนี่ยนึกว่านักเรียนนอกนะครับ
0: Thank you เลยใช่ไหม Thank you
1: ฮะ
0: ครับ
1: My name is Ticket นะฮะ Nickname is Ticket นะฮะก็จบปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะฮะเกือบได้นี่เลยเกียรตินิยมนะฮะแล้วก็มาต่อปริญญาโทที่รามเหมือนลีหมิงเลยเข้าทำงานเนี่ยปี2534ที่กกท.หลังลีหมิงเข้ามติชนเป็นนักข่าวปีเดียวตอนนั้นลีหมิงอยู่มติชนปี2533
0: นี่พี่จะบอกว่าพี่เก๋าอ่ะผู้ว่านะ
1: เอาก็อายุมากก่อนผู้ว่าเจอยังเรียกต้องเรียกพี่อ่ะนะฮะแก่กว่าลีหมิงแก่กว่าประมาณ7ปีนะครับแล้วก็เติบโตตั้งแต่ผอ.กรมการประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าแล้วปี2564เนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าอีกละนะครับนะขึ้นมาเป็นรองได้แค่5ปีครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของค่ายหัวหมากนะครับก็เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกเลยนะครับนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอให้ครบถ้วนกระบวนวัน 100% ในการผ่านครม.ไม่ได้เต้าหู้ยี้นะฮะน่าจะเป็นวันอังคารหน้านะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหานะแล้ววันนี้เจอท่านรองเป็นไงบ้าง
0: เข้า
1: ไปก็ไปแผลบๆเลยผู้ว่าเลยเรียกผู้ว่าดีกว่า
0: ว่าที่ผู้ว่า
1: ไปถึงแผลบๆเลยนะ
0: พี่ตั๋วแกยังไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเพราะยังไม่ได้เป็นทางการไง
1: ลองตัว
0: บอกใจเย็นๆ
1: ลองต
0: ั
1: วบอกอุ๊ยแม่แกจะอุ๊ยทำไม
0: ผมเดินเนี่ยเดินเข้าหารัฐมนตรีนะผมเนี่ย ปรีเข้าหารองตั๋วก่อนเลยพี่ตั๋วจำผมไหมจำน้องเต้ยได้ไห
1: ม
0: เรารู้จักกันมานานแล้ว
1: ไอ้เชียร์ตลอด
0: แน่นอน
1: เออมันกดอาทิตย์ที่แล้วยังบอกเรามีชัยเต็งหนึ่งเนี่ยฮะเต้ยเอ๊ะทำไมพลิกเร็วจัง
0: เออมีแหลมสิงให้ข้อมูลมา
1: อ๋อโอ้มีแหลมสิง
0: ครับ
1: โจอี้นี่แน่นอนที่สุดเลยโจอี้นี่สงสัยเนี่ยคงจะได้ไปเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่กกท.เป็นงานจบละหรือว่าก็บรรจุให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไปเลย
0: ได้พี่โจอี้เขาความรู้ได้แล้วเขียนข่าวก็เขียนได้
1: ความรู้ท่วมหัวคนนี
0: ้แล้วพี่ลิมิงผมถามเป็นความรู้หน่อย
1: เรื่องอะไร
0: คือก่อนเข้าสู่กระบวนการสรรหาเนี่ยท
1: ั้
0: งรองตั๋วแล้วก็รองมีชัยต้องลาออกไหม
1: ไม่ต้องลาดิจะไปลาทำไมอะ
0: โฮหรือต้องโฮไว้
1: ก็นั่นแหละก็ไม่ต้องโฮแล้วก็อยู่งั้นแหละนะฮะยังเป็นรองอยู
0: ่อย่างนี้รองมีชัยก็เป็นรองผู้ว่าต่อ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: จะต่อยกันไหม
1: ก็ไม่แน่อาจจะถูกปลดออกไป
0: ไม่สิเขาทำงานกันได้
1: ไม่มีเขาก็ทำงานด้วยกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าการแข่งขันมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสปิริตนะครับแล้วก็มันก็ต้องมีผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะครับคนที่แพ้เนี่ยพี่เบิร์ดธงชัยก็ยังบอกเลยว่า
0: เขาว่าไง
1: ให้ดูแลตัวเองนะฮะ
0: สักเพลงสัก
1: คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
0: คือปูเรื่องพี่ตั๋วมาเพื่อร้องเพลง
1: ใครบอกเธอว่าฉันเหา
0: เหา
1: ใครบอกเธอฉันตอแต่ฉันเหมือนคนอ่อนแองันลือเธอจากไปเพราะรักเขามีแต่เราต้องรักกันไอ้ชักมัวละจับเดือไปก็ได
0: ้
1: กลับเข้ามาต่อแล้วยังไงต่อในมีคำถามอะไรอีกไหม
0: เอาเรื่องอะไร
1: เอาก็เรื่องนี้สิครับ
0: มีก็นี่แหละก็รัฐมนตรีก็บอกว่าก็เนี่ยเร็วที่สุดอะก็ยังไงก็ต้องรับช่วงต่อจากรองผู้ว่าจากผู้ว่าคนสั่งหมดอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: น
1: ี่วงในจริงๆเลยนะเนี่ย
0: ไม่ใช่วงในอะไรเขาสัมภาษณ์กันเยอะแยะ
1: อ้าวก็เพิ่งบัดมาดมานี
0: ่ใช่ไหมเปียกนะเพิ่งเปียก
1: เพิ่งแฉะเลยแล้วก็
0: ครับ
1: เห็นบอกว่าลีหมิงดูภาพข่าวดูคลิปเนี่ยมีมาดามแป้งกำลังโทรศัพท์อยู่พี่ถ่ายทอดสดได้นะเนี่ยคนไทยเขาอยากดูรอบชิงนะแล้วก็ทางนู้นก็พูดอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วยังไงฮะได้คุยกับใครนะคุยกับคุณองอาจใจทศกุลเหรอฮะ
0: ก็เดี๋ยวผมเล่าแล้วกันมันจะเป็นงี้ในงาน
1: มันอยู่ทำไมตอนนั้นแถลงเสร็จแล้วยัง
0: เสร็จแล้วครับ
1: ก็
0: ขึ้นไปพูดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะแล้วทางกลุ่มของ VIP เขานั่งข้างหน้าไม่พี่หมิงท่านผู้ฟังนะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีมาดามแป้งมีพี่น้อยธนุเกียรติผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยจะชื่ออะไรนะ
1: เอา
0: สุรศักดิ
1: ์พิพัฒน์พนิเวศ
0: สุรศักดิ์
1: เหรอโอ้โหไม่ใช่แหล่งข่าวแต่ยังไม่รู้จักชื่อรัฐมนตรี
0: แล้วก็น้องเจชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ไปคุยด้วย
1: เมซี่เจ
0: ใช่คือทีแรกผมคือเสียงเพลงมันเปิดดังผมก็ฟังเขาพูดเรื่องอะไร
1: เหมือน
0: จะคุยเรื่องลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเซียผมเข้าใจว่า
1: ครับ
0: ทูวิชาร์เรื่องของอาเซียนคัพมันน่าจะจบไปแล้วนะฮะแต่ไปมากลายเป็นว่าเขาคุยกันเรื่องเนี้ย
1: เรื่องบอล
0: โอกาสที่จะให้รอบชิงชนะเลิศวันที่22และ26เนี่ยนะครับทางสามารถมาปล่อยทางฟรีทีวี
1: เพื่ออะไรฮะ
0: เพื่อให้คนไทยได้ดูอย่างทั่วถึง
1: จะดูทำไมเล่นอย่างนั้นน่ะ
0: เอาก็ดูเนี่ย
1: เย็น
0: ผมติ่งฮัตสันนะติ่งฮัตสันนะ
1: ฮัตสันแอนโทนี่ภูมิใจดีว่านะฮะนี่ตั้งใจยากแก
0: ภูมิใจ
1: ก็แกสัมภาษณ์ทีไรแกภูมิใจนักเตะตลอดเลยนะแกไม่เคยภูมิใจตัวเองอะ
0: นะต้องอวยนักเตะนะก็จะคุยกันอยู่ประมาณสัก10นาทีได้นะล้อมวง
1: นะ10นาทีเลย
0: ล้อมวงนะ
1: ทำไมมันคุยนานขนาดนั้นนะ
0: ที่บอก10นาทีรู้ว่าเพราะว่าผมถ่ายคลิปไว้เนี่ยคลิปแรก6นาทีคลิปที่2 4นาทีแล้วยังมีแบบคลิปยืดย่อยอ่ะก
1: ็
0: จะจบก็แต่โดยสรุปภาพรวมหลังจากที่ทีแรกอะพี่น้อยธนุเกียรติแล้วก็มาดามแป้งแล้วก
1: ็
0: ทางรัฐมนตรีนะโดยมีน้องเจนคอยเสริมว่าเออรัฐมนตรีครับคนดูล่าสุดมันหมื่นคนในงานรัฐมนตรีกระแสไม่ดีอยากให้ถ่ายทอดสด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับถ่ายทอดสดฮะ
0: เกี่ยวสิฮะ
1: ไม่เกี่ยวเลยลีหมิงก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ย
0: เกี่ยวฟังก่อน
1: ใครว่าเกี่ยวนะลีหมิงไม่เห็นด้วยลีหมิงเพราะว่าฟอร์มมันห่วย1 2ผู้เล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระดับแม่เหล็ก นะฮะมันผสมสาร

0: แล้วก็พอผลงานไม่ดีแต่ว่ามันดันไปชนะขาดมาด้วยองค์ประกอบปัจจัยแล้วก็รวมฝนตกนะไอ้ถ่ายทอดนี่มันไม่ใช่เลย
1: คือ
0: จริงๆเนี่ยถ้าฟอร์มดีมีแม่เหล็กนะครับการไม่มีถ่ายทอดเนี่ยมันจะยิ่งจูงใจให้คนเข้าไปในสนาม
1: คือ
0: ลีหมิงมุมประเด็นลีหมิงเนี่ยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่
1: คือในมุมที่เขาบอกว่า หมื่นเดียวเนี่ยนั่นคือยกอย่างยอดล่าสุดแต่เดี๋ยวจากวันแรก16 13 11ไอ้11,000เนี่ยพี่ลีหมิงพูดถูกปัจจัยเยอะและปัจจัยสุดท้ายแต่ไม่เหลือ11,000ก็คือฝนนะ
0: ครับ
1: นะนี่คือเขาจะสะท้อนว่ากระแสมันน้อยคืออย่างเราไม่รู้ว่าบอลเตะโอเคอาจจะรู้อะแต่เราไม่ดูฟอร์มก่อนไม่อะไรไงความสนใจมันก็น้อยลงอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ทางมาดามแป้งเขาก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นยังไงทูบิชั่นมันได้เขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วมติก็สอบถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมต้องมาต่อสายในตรงงานนี้ด้วยล่ะฮะเพื่ออะไรฮะนอนและข่าวเยอะ
1: เพราะงานมันด่วน
0: เพราะนักข่าวเยอะ
1: ก็ด้วย ก็ด้วยทีนี้ส่วนเหนือคือแล้วมติก็บอกว่าพี่แป้งถามเลยได้ไหม
0: กะ
1: ถามเลยได้ไหมนะก็ที่บอกว่า10นาทีเนี่ยเขายื้ออยู่ตั้งนานนะกว่าจะมีคนเริ่มโทร
0: อ๋อ
1: คือมันเริ่มจากที่มาดามแป้งเนี่ย
0: คือ10นาทีนี้ไม่ได้คุย10นาทีโทรศัพท์
1: ไม่ได้คุย10นาทีโทรศัพท์
0: เออแล้วก็นึกว่าคุยโทรศัพท์10นาที
1: ในวงเนี่ยก็คุยประมาณ10กว่านาทีนะฮะแล้วสุดท้ายอ่ะมาดามแป้งแกก็ให้ทางเลขาเอกพล
0: รองนูนหรือเปล่ารองนูน
1: ไม่ใช่รองนูนวันนี้วุ่นวายมากไปโอลิมปิกก็ต้องไป
0: อ๋อไปโอลิมปิก
1: มันวันนี้มีประชุมเรื่องนี้ป่ะเขาจะด่าเรื่องกองทุน
0: อ้าวโอลิมปิกนี่วันๆไม่ต้องทำอะไรครับด่ากับกกท.กับกองทุน
1: ครับก็ให้ทางเลขาหนึ่งโทรไปส่วนหนึ่งส่วนมาดามแป้งเนี่ยโทรหาใครไม่ทราบแต่ว่ามาดามแป้งพูดว่าสวัสดีพี่องอาจอาจจะเป็น
0: องอาจใจทัศกุล
1: สงสัยโทรมาทำไม
0: แกก็บอกก
1: ำ
0: ล
1: ังตีกอล์ฟอ่ะ
0: มีโฆษณาเรือพายไหมจะแข่งเรือหางยาวอยู่แก
1: นะผลการคุยเนี่ยวันนี้มันไม่ได้ฟันธงว่าทั้งสองสายที่มาดามแป้งคุยกับเลขาหนึ่งคุยเนี่ยคำตอบมาเหมือนกันก็คือเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้ใหญ
0: ่
1: ทีนี้คำถามก็คือมาดามแป้งโทรหาถ้าเป็นคุณองอาจประภากมลแล้วยังจะมีผู้ใหญ่กว่านี้อีกหรือใช่ไหมหรืออาจจะมีบอร์ดก็ได
0: ้ก็อาจจะเป็นเมียก็ได้ฮะที่ใหญ่กว่า
1: อะไรเงี
0: ้
1: ยนะฮะ
0: ก็ต้องเข้าไปเสนอบอร์ดด้วยแหละเพราะว่าก็เหมือนที่บอกว่าบริษัทของเขาก็เป็นมหาชนแล้วมันก็มันอะไรหรือเปล่ามันหลายเรื่องนะ
1: ทีนี้
0: ค
1: ุ
0: ณจะมาถ่ายทอดสดแล้วสมาชิกเขายังไงเดี๋ยววันหลังเนี่ยคนที่เคยจ่ายตังค์เขาก็จะไม่จ่ายตังค์กันจะยุ่งเงินไปหมดเสียระบบไปหมด
1: อันนี้ผมก็เห็นใจทรูจริงๆก็เห็น
0: ใจใช่ดิน
1: ะ
0: คือจะพูดตรงๆเนี่ยมาดามแป้งไปหาโอกาสอย่างนี้โดยมีอ้างรัฐมนตรีด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหมือนไปหักคอเขาอ่ะใช่ไหม
1: ผมพูดแทนมาดามแป้งผมเป็นอยู่ฝั่งวันนี้อยู่ฝั่งสมาคมบอลแล้วกัน
0: เป็นไงแสดงว่าเขามีเลี้ยงเบียร์ดิ
1: ไม่มี
0: เอาอีกแล้วด่าเลยไหม
1: อย่าพูดด่าใจเย็นๆคุณอาจจะเจอ
0: เ
1: นะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ย
0: เรื่องจะเชียร์สมาคมบอลไงเชียร์ยังไงให้ยังไง
1: ก็คือมันก็อย่างที่เราทราบ
0: ข้างสมาคมบอล
1: ว่าจริงๆอ่ะก็มาเดินเกมตอนนี้มันก็ช้าไป
0: ก็ใช่ไง
1: แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่ผมจะบอกทรูว่าให้ถ่ายฟรีทีวีเนี่ยไม่ได้ไปหักคอเขานะพี่หนิงสิ่งที่เรามาตีกับมาดามแป้งอ่ะบอกรวมทั้งพี่น้อยธนุเกียรติก็คือขอแบ่งซื้
0: อร
1: อบชิง
0: แล้วเราใช้เอาเงินจากไหน
1: ตัดมาหน่อย
0: เอาเงินจากไหน
1: ดูแล้วน่าจะเงินกองทุน
0: เอาละโอ้แล้วมาบ่นเลยเงินกองทุนนี่ไม่มีเงินไม่มีเงิน
1: กองทุนอย่างน้ำมันตีบอกแบบพี่แป้งไปคุยหน่อยไหมขอเป็นแบบราคาตัวเด็ดได้ไหม
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: กราบ
1: มาดามแป้งก็เลยผมว่ามาดามแป้งก็ไม่ค่อยอยากโทรเพราะอะไรไหมพี่ลีหมิงเพราะว่าสมาคมบอลเนี่ยเป็นลูกหนี้ของทรูวิชั่นอยู่นะตอนนี
0: ้อ๋อยังเคลียร์หนี้ไม่จบ
1: ลูกหนี้ไปยึกยักกับเจ้าหนี้นะคุณแม่เขาพูดเหมือนกันว่าทางสมาคมเองก็เนี่ยก็ติดหนี้เขาอยู่แต่ว่าจะสุดท้ายก็ต้องให้เป็นสมาคมเป็นตัวกลางนะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องติดต่อแล้วคำตอบก็คือเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีคำตอบ

0: จากครู
1: ใช่
0: เพราะวันเสาร์เนี่ยจะแข่งละ
1: ครูอาจจะบอกว่าเดี๋ยวขอดูผลนัดแรกก่อนได้ไหมนะถ้านัดแรกนี่มันเละแล้วนะนัดสองก็จะได้ไม่ต้องถ่ายไปเลย แต่ถ้านัดแรกสนุกสูสีตื่นเต้นเราอาจจะยันเสมอหรือเรานำหรือว่าเกมมันยังไม่ขาดเนี่ย
0: ครับ
1: นัดสองน่าดูมากคนไทยอยากดูอยู่แล้วไอ้นัดแรกเนี่ยยังไงไม่ได้ดูก็ไปดูร้านข้าวต้มหรือว่ามาดูในสนามราชบังกะใช่ไหม
0: เหมาะกับร้านข้าวต้มด้วยเพราะว่าสองทุ่ม
1: ใช่
0: เวลาเหมาะ
1: ก็วันอังคารเนี่ยไงดีหมิงจัดเสร็จสองทุ่มเนี่ยก็ไปดูครึ่งแรกได้นิดหน่อย
0: แล้วไปดูให้จบไปเลย
1: เขาก็ไม่ทันไงขับรถไปเนี่ย
0: อ๋อ
1: จัดเสร็จตรงนี้สองทุ่มไงไปถึงก็สองทุ่มครึ่ง
0: ดูครึ่งหลัง
1: ดูครึ่งหลัง
0: ดูครึ่งหลัง
1: ดูครึ่งหลังก็ช้ำใจดูไปดูมาเนี่ยยังดีว่ามีเชียร์สิงคโปร์ฮะถ้ามาถ้าปั่นแปะมาเชียร์ไทยนี่เมื่อวานนี้ด่าเละกว่านี้อีกนะฮะนี่ขนาดอยู่ฝั่งสิงคโปร์นะเรายังทำใจไม่ค่อยได้เลยนะเล่นอะไรขนาดนี้วะ
0: คือฮัตสันเนี่ยโดนทุกนัดเลยนะแล้วเมื่อวานเนี่ยแข่งเมื่อวานใช่ไห
1: ม
0: เมื่อวานแข่งเสร็จเนี่ยมีคำถามจากนักข่าวโหดๆเลยนะเขาบอกว่าฮัตสันทำบอลน่าเบื่อเนี่ยบอริงฟุตบอล
1: อ
0: ่ะมันยุคของอาร์เซนอลจอร์จเกรแฮมเนี่ยบอริงฟุตบอล
1: ก็มียุคหนึ่งที่คุณพี่ลาเยวัตอ่ะแกใช้ระบบตั้งรับเกินไปจนนักบอลนี่ก็เริ่มแอนตี้นะครับพวกขาใหญ่แอนตี้จนทีมเละแพ้อินเดียแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนมากลางศึกเลยนะฮะปลดออกเลย
0: รายวัฒน์นี่งงเลยไปยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วเอ๊ะนักเตะหายทำไมเดินสวนกูไปหมด
1: เรียกว่า
0: ไม่มีใครไหนกันวะ
1: ไม่มีใครสวัสดีกูเลย
0: นะ
1: ก็โหดจริงๆนะ
0: เออนะตอนนั้นเป็น
1: แต่ว่าไม่ใช่โหดหรอกเขาเรียกว่ามันเป็นผู้นำที่ต้องกล้าเปลี่ยนตัดสินใจเพราะทีมมันระส่ำระสายหมดละตอนนั้นน่ะไม่มีใครเอาโค้ชอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
0: ก็ตอนนั้นเป็นนายกสมยศ
1: ใช่
0: นะนายกสมยศเขาเล่าให้ฟังไม่รู้แกเล่นมุกหรือจริงไม่จริงนะก็บอกทีแรกเนี่ยพ
1: ี่
0: ต่อยก็จะไม่เอาก ลัว
1: ก็ใช่ไงก็คือใครคือตอนนั้นเนี่ยก็เคยมีสัมภาษณ์ก็เจ้าคุณต่อยคุณต่อยใช่ไหม
0: ศิริศักดิ์
1: ยอดญาติไทยนะมียอดย่านะ
0: ญาติน
1: ะฮะแกก็พูดถึงเบื้องหลังว่าเขาก็เรียกพวกแกนนำพวกไอ้อย่างเจอะไรเงี้ย4-5-6คนมา
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อยก็บอกว่าให้จะปลดละเองทำต่
0: อ
1: ต่อยก็สะดุ้งเลยแล้วหันไปว่าแล้วพวกเองจะว่าไงวะ เอากับพี่ว่า
0: แล้วจะปลดแล้วม
1: ัน
0: นี่เท่าไหร่ครับนายก
1: แฮปไหมเซลารี่อัพเซลารี่นะฮะปรากฏพวกนั้นบอกเอาถ้ามึงเอาพี่ก็เอาวะเพราะมันเป็นเกียรติประวัติแล้วก็เอาไปมานี่มันพลิกโฉมบอลไทยนะ
0: ครับ
1: ฟอร์มการเล่น
0: แล้วเขารอบ
1: โอ้ทะลุเขารอบอ่ะคิดดูแล้วกันนะ
0: ก็แต่พี่สมยศพี่ออสก็บอกว่าทีแรกก็ยังไงก็ไม่เอาแล้วพี่ทำไงครับพี่ก็เบียร์ขวดที่1เบียร์ขวดที่2พอขวดที่3มันเริ่มใจอ่อนแล
1: ้
0: ว
1: ก็เลยเริ่ม
0: ได้ไป4ขวดมันโอเค
1: เริ่มริบพันกันนะฮะก็นี้อ่ะหลีหมิงยังคิดเล่นเลยถ้ามาดำป้าแรงเนี่ยกล้าๆหน่อยนะ
0: กล้าปลดเหรอ
1: ปลดไปเลยเปลี่ยนเลย
0: ใจเย็นๆนี่บอลก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะ
1: บ้าเหรอแพ้ไปแล้วดิ
0: เออ
1: แพ้สิงคโปร์ไปแล้ว
0: นี่ว่าเออจริงด้วยจริงด้วย
1: ใช่ไหม
0: 11นัดแพ้1
1: ไ
0: งฟอร์มดี
1: แล้วมาเจอใครบ้างอะเออนอกรอบแรกนี่เจอ
0: สิงคโปร์
1: แต่ละทีมอย่างเงี้ยโอ้โห
0: รอบแรกลาว
1: เออนะใจกัน
0: สิงคโปร์มาดี
1: มาเลย์อย่างเงี้ยนะกัมพูชาเอ้ยเราเจอกัมพูชาเปล่าวะ
0: ไม่กัมพูชาอยู่ฝั่งนู้น
1: เออแล้วก็เจอแต่ละที
0: ฟิลิปปิน
1: ฟิลิปปินอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฟิลิปปินนี่มายิงท้ายเกมมาเลย์นี่ได้จุดโทษ
1: คือมันเล่นไม่ดีแต่เราก็ไม่ได้ว่านักเตะนะเพราะนักเตะก็ทุ่มเทกันเล่นกันดีแต่ว่า
0: ภูมิใจไหมภูมิใจ
1: ระบบวิธีการเล่นน่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ผ่านไงมันไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างแล้วคือถ้าหลีหมิงเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นแอนโทนีภูมิใจไทยเนี่ยนะ
0: ภูมิใจไทยนี่มายังไง
1: ก็แกภูมิใจตลอดไงแค่อยู่พักน้ำเงินเลยดีกว่า
0: ครับ
1: หลีหมิงแถลงข่าวหลีหมิงมาถึงอันดับแรกเลยกราบเลย ผมขอรับผิดชอบแต่เป็นผู้เดียวผมทำบอลเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันงง
0: ๆ
1: มันเล่นไม่ได้ตามที่ผมทำมาสอนมาเลยอ่ะนักเตะก็อะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้อีกไปด่านักไปโทษนักเตะเงี้ย
0: ไม่ได้
1: แ
0: อนตี
1: ้อืมเดี๋ยวโดนแอนตี้ก็ต้องภูมิใจไปก่อนผมภูมิใจ
0: ต้องอย่างนั้นแหละ
1: แกภูมิใจทุกนัดเลยฮะ
0: นะก็เมื่อวานนี้ก็มันก็น่าอึดอัดจริงนะแต่ว่าการวางแผนของฮัตสันน่ะเขาก็พยายามแพ็กเกมแน่นอ่ะ
1: คือไอการแพ็กเกมแน่นเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่พอโต้กลับเนี่ยมันต้องมีการเซตบอลหรือการอะไรที่มันดูแล้วมีความมีทรงอ่ะจ่ายบอลจ่ายอะไรให้มันแม่นยำให้มันมีน้ำหนักให้มันมีอะไรที
0: ่
1: อันตราย
0: ไอตัวนั้นเติมไอตัวนั้นเติมอะไรเงี้ย
1: จับอะไรเงี้ยไม่ใช่ขาดเกิน
0: สนามมันแฉะ
1: จบไหมอากาศมืดกันไปแข่งมืดแกไม่ชอบเพราะการซ้อมสว่างอะไรเงี้ยนะ
0: ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มไม่ดีบอกว่าเพิ่งปิดฤดูกาล
1: ไอ้เนี่ยลีกเป็นตลกร้ายมากเลยนะไปปิดฤดูกาลตอนนี้กำลังร่างกายไม่แต่ละคนไม่ดีไม่ฟิตเอาละพอแข่งไอ้ช่วงเปิดฤดูกาลอ่ะ
0: ครับ
1: กรอบ
0: อย่างนี้ช่วงเปิดยังไม่มีแมตช์ฟิตยังฟิตไม่ทัน
1: รบฟังแล้วโง่มากเลยนะ
0: เอาถ้าได้แชมป์อ่ะให้อภัยไหม
1: ได้แชมป์ถ้าได้แชมป์หลี่หมิงพูดแล้วตอนเที่ยงหลี่หมิงจะไปหาไอ้ตัวนี้ฮัตสันแล้วก็ก้มลงกราบเท้าแกเลย
0: อุ้ยนี่สัญญาประชาคมนะ
1: ตอนแรกว่าจะแก้ผ้าเนี่ยเกิดมันจริงขึ้นมาแล้วซวยนะฮะนะเอาขอกราบขออภัยแกเลยนะแล้วขอบคุณแกด้วยว่านี่หลี่หมิงผิดไปละแล้วให้อภัยให้ทำทีมยาวเลยต่อสัญญาไป5ปีเลยถ้าชนะเวียดนามนะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เฮ้ยแต่ผมว่าก็ไม่แน่เหมือนนะ
1: อ่ะไม่แน่เอามาต่อครึ่งเมล็ดมา
0: บอลไทยเวียดนามห้าสิบห้าสิบ
1: เปิดราคาครึ่งเมล็ดก่อนเลย
0: แบตไหนอ่ะ
1: สักสองแบตเอาแบตในบ้านครึ่งเมล็ดนอกบ้านหนึ่งเมล็ดเลย
0: คือ
1: เปิดแบตเราไม่รู้ราคานะเราบอลลีมก็ไม่รู้หรอกแต่พูดเล่นๆหรอกอย่าไปนั้นละการพนันเป็นสิ่งไม่ดีให้เล่นกันพอสมควรของปากของคอ
0: แต่ที่เราพูดจนวันนี้เนี่ยเวียดนามยังไม่ได้เข้าจริงนะเวียดนามเนี่ยเตะน่าจะสองทุ่มนะเตะกับมาเลย์ที่มีดิง
1: คือเมื่อวานนี้ลีมิงก็เรียบร้อยไปละธุรกิจธุรกรรมก็คือเชียร์สิงคโปร์ไงแล้วก็เจอยุทธชัยฟิลิปก็ถามแก
0: ครับ
1: ยุทธเป็นไงบอลไทยวันนี้แกพูดคำเดียวอุ้ยถ้าสิงคโปร์มันบุกเรานะเรียบร้อยนะคือเรียบร้อยแล้วแกก็เข้าลิฟต์เอ๊ะเรียบร้อยคืออะไรวะพอมาดูอ๋อคือเรียบร้อยคือไทยไงโดนเสียประตู
0: คือสิงคโปร์อ่ะมันต้องบุกอยู่แล้ว
1: เขาก็ใช่นี่มันก็ต้องมาเขาก็ต้องบุกอยู่แล้วก็เขาตามอยู่หนึ่งสามอ่ะ
0: เอานี้เทคนิคของเราอ่ะมันก็อย่างที่พี่ลิมิงบอกจังหวะสวนน่ะเรา
1: ไม่มีส่วนไม่มีรูป
0: มันจะมีอยู่ช็อตเดียวที่ไอ้พัตริก
1: ห
0: ลุดไปแล้วเกือบจะได้แล้วโกออกมาตัดได้ทันอ
1: ่
0: ะนะจากนั้นก
1: ็ไอ้ลูกจุดโทษก็ถือว่าทำได้ดีที่เราได้จุดโทษ
0: จะว่าไปครึ่งหลังอ่ะมีจังหวะสวนหน้าได้นอกจากลูกจุดโทษยังมีอีก2ลูกธีรศักดิ์ผลวิมาย
1: ข่าวใจแต่มันต้องเยอะกว่านี้ต้องดูชัดเจนกว่านี้
0: เพราะสิงคโปร์มันลอยแล้วนะ
1: ครึ่
0: งหลังมันลอยแล้วนะ
1: ใช่
0: เออลอยหมายความว่าหลังนี่ลอยแล้วพื้นที่เป็นทุ่งเลยพี่ลิมิงวิ่งได
1: ้เอ้ยก็16ปีแห่งความหลังจบสิ้นไปละไทย
0: ยังจะยังเขาทิ้งอยู่
1: แล้วแอนโทนีภูมิใจก็หยุดสติผีไร้พร่ายละนะฮะแบบไม่มีใครคิดนะว่าจะแพ้ในบ้านราชมังนะเมื่อคืนนี่นะใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: 17ปีพี่ลิมิงเราไม่เคยแพ้สิงคโปร์คาบ้านนะก็อะไรไม่เกิดก็เกิดขึ้นละแต่ไม่เป็นไรถ้าแชมป์อ่ะถ้าแชมป
1: ์ถ้าไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูผลก่อนนี่เตะกันแล้วยังมาเลกับเวียดนามถ้าเกิดพลิกล็อกเป็นมาเลเซียเข้าชิงนี่ยิ้มเลยนะแอนโทนีฮัตสันนะโอ้ my god
0: แล้วรองมนูนก็ไม่คิดจะพาผู้สื่อข่าวอย่างเราไปดูรอบชิงมั้งเลย
1: ก็เดี๋ยวรอผลนัดแรกก่อนถ้าเราชนะสัก 1-0-2-1 ไม่แน่มาดามแป้งนี่ไฟเขียวเลยนะนะฮะเออเดี๋ยวรอดูรองนูนเพราะว่ารองนูนเขาก็ตอนนี้ก็เล็งๆตัวก็อยู่ถ้าตัวเครื่องบินไม่มีก็นั่งรถไปได้ไหม
0: นั่งรถไปก็ ็บอกตั้ง

0: แต่เนิ่นๆ
1: ไป
0: หลายวันนะ
1: ไปผ่านไอ้สะพานบ้านผอ.ซงอ่ะ
0: ครับ
1: บ้านแกอยู่มุกดาหารใช่ไหมถ้าจะไปเวียดนามมันไปทางนู้นได้นะฮะเดี๋ยวเวียดนามนัดกับมาเลเซียเนี่ยที่มีดิงสเตเดียมก็2 ทุ่มนะ
0: ครับ
1: น่าไปดูร้านข้าวต้มอีกหมดทีสองสามร้อยนะฮะ
0: เป็นไปได้ไหมว่าจะมีพลิก
1: ยาก
0: อาเซียนแต่เวียดนามมันก็
1: ยากยิ่งนักที่จะบ่นเพ้อแล้
0: วบ้านเวียดนาม
1: แล้วเวียดนามชุดนี้เตรียมทีมมาดีมากนะ
0: โอ้ซ้อมเป็นบ้านเป็นหลังเลย
1: แล้วก็ผู้เล่นเห็นไหมแต่ละคนโอนสัญชาติมาใช่ไหมเหงียนซนซนซนซนใช่ไหม
0: เหงียนซนซน
1: เออ
0: แล้วก็มีไอ้ตัวบราซิลมาอีก2ตัว
1: โอ้โห
0: นะแต่ยังไม่พร้อมนะ
1: แต่ว่าเวียดนามเขาก็จริงๆเขาก็วันบอลบอลไทยเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ผมว่า
1: เพราะว่าเขาดูนัดที่เรายันเสมอจีนเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นมากเลยตอนนั้นเล่นโคตรเดียวเลยเจาะเท่าไหร่ก็ไม่ออก
0: ทำไมจีนยิงไทยไม่ได้วะอะไรเงี้ย
1: แล้วเราจะเจาะไทยได้เหรอวันนี้แต่กุ้มเลยแกกุ้มแกเครียดเลยนะ
0: ใจเย็นๆพี่ลิมิงเนี่ยเวลาไปก็ฮัสสันแถลงข่าวไปถามเขาบ้างดิ
1: โอ้โหถ้าอยู่นะสันนิวิดีแกผิวขาดเลยถ้าลิมิงถามนะ
0: หลังๆแล้วมีอาการเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนะฮัสซันนะเก็บอาการดีมากหลังๆพอถามจริงมาไอ้เนี่ยคำถามที่ทำให้แกเหมือนจะสะดุ้งก็คือ1ระบบบอลสไตล์ของฮัสซันคืออะไรไม่เห็นชัด
1: ครับ
0: ไอ้เนี่ยคำเนี้ยถ้าโดนคำเนี้ยมีอาการ
1: เออ
0: ไม่มีทรงเนี่ยอย่างที่พี่หมิงบอกครับว่าถ้าถามว่าเรื่องไม่มีทรงเนี่ยมีอาการแล้ว
1: ครับ
0: แกจะบอกว่ามีอาการยังไงโอ้นักเตะก็ไม่ฟิตมันไม่สามารถเล่นบอลในอุดมคติได้ใส่เทคนิคอะไรลงไปอันนี้เขาบอกแล้วผมไม่ได้บอกแทนนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังอย่าเอาผมพูดแทนเขาใส่เทคนิคอะไรไปมันก็ร่างกายมันล้าไง
1: ล้าเพราะว่าเรายังไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดยังไม่เปิด
1: โอ้ยผมไม่น่าจะมาใช้เลย
0: เฮ้ยรสชาติอื่นเขาเปิดกันยัง
1: อ้าวนั่นไงนี่พี่เบอร์โทรศัพท์030ก็บอกลีหมิงเนี่ยเคยชมบ้างไหมชนะก็ว่
0: า
1: แพ้ก็ว่ามาให้กำลังใจกันดีกว่าเราก็ชักนั่นเกินไปแล้วนะเราก็ต้องพอละโอเคแต่ว่าลีมิงขออธิบายหน่
0: อ
1: ยไอตอนชนะนี่นะลีมิงไม่ได้ดูนะแต่ว่าดูแล้วเราตั้งเราครองบอล20%กว่าเนี่ย
0: ครับ
1: ในระดับที่เราเล่นกับสิงคโปร์มันไม่ได
0: ้ครึ่งแรกเอาแมตช์แรกครึ่งแรกกับสิงคโปร์28-72ครึ่งแรก
1: มันไม่ได้นะเฮ้ยมันเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเลยนะหลับฝันละเมอภาพเธอหลอกหลอนทุกคืน
0: อุ้ยพี่เสก
1: นะ
0: สันราตรี
1: อุ้ยไม่กล้าร้องเลยก็เอาเป็นว่านะเราคือเรียนตรงๆนะบอลไทยแข่งยังไงลิมิงก็เชียร์อยู่ละ
0: ครับ
1: แล้วถ้าดีเนี่ยอย่างช่วงมาสดาอิชิเนี่ยมันดีเราก็ชมว่าเอ้ยรูปเกมอะไรมันดีเว้ยใช่ไหมนะแต่จริงๆด้วยความที่แบบมันชมไม่ได้เลยไม่รู้จะชมยังไงนะแต่ว่ามองอีกแง่หนึ่งก็การให้กำลังใจนักเตะใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยมันก็ต้องพอละมันไม่พูดละไม่พูดแหน่แหน่ละ
0: ข้อนี้ดีนะ
1: ชมนักเตะดีกว่า
0: จะบอกว่าเป็นไฟบังคับที่ทำให้ฮัสซันต้องจัดตัวแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าต้องเอาเด็กๆลงเยอะแต่ดูเขาก็ให้โอกาสคือ4-5นัดของฮัสซันที่ผ่านมา6นัดเนี่ย
1: ครับ
0: ท้อให้ชัดก็คือถ้าแนวรับจะเน้นเก่า
1: เน้นเก่า
0: ทอม
1: เบียพันษา
0: ถ้ากลางนี่ก็จะมีพี่ตัง
1: ค
0: อยประคองน้อง
1: ใช่สารัตแล้วก็
0: พอบนขึ้นไปเนี่ยเด็กๆเยอะละ
1: ก็พูดง่ายเด็ก5-6ตำแหน่งอ่ะ5-6ตำแหน่ง
0: ก็ดีก็ข้อนี้ก็ดีก็ถือว่าขึ้นมาเป็นทางเลือกแล้ว
1: เราชมมากเราชมมาก
0: ที่แจ้งเกิดก็ชัดๆก็ชัยพล
1: ใช
0: ่บนอดทน
1: ครับ
0: นะก็มาแล้วส่วนคนอื่นก็ปริ่มอยู่ยังไม่ชัด
1: เฮ้ยเสกสรรนี่ตกไปเยอะเลยนะทำไมนะ
0: ตกเหรอ
1: นัดนี้ตกไหมไม่ตกเหรอ
0: ก็ปรีซีซั่น
1: อ
0: ่ะ
1: เออเอาไม่มีแรงธรรมดาแกจะเล่นดีกว่านี้เยอะเลยนะนะเสกสรรนะครับ
0: นะครับ
1: ก็ชม
0: มันแล้วเมื่อวานนี้แข่งเสร็จแล้วเขาขายตั๋วรอบชิงเลยนะ
1: บอกว่าขายได้3ใบ
0: ก็แล้วพี่ลิมิงคิดดูตอนสิงคโปร์มันไล่มา
1: จะมีอารมณ์ซื้อวะ
0: มันไล่มาลูกเดียวอะไอ้ลองมานูนเตรียมเผาตัว
1: ถ้าเกิดยิงมา3-1สิงคโปร์แล้วก็ต่อเวลาจุดโทษแพ้ตายเลย
0: แล้วแล้วนี่ต้องเป็นเรียกเก็บค่าปิ้นตั๋วจากใครเออเขาขายหน้าสนามเลยนะ
1: ครับ
0: เออแต่แต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าโปรโมทเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกสิงคโปร
1: ์
0: แต่ผมก็ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องรีบขายเร็วขนาดนั้นป่ะขายวันนี้ตอนเช้าก็ได้มั้ง
1: เออ
0: เออจะรีบไปทำไม
1: อ้าวก็แบบคล้ายๆกับว่าถ้าบอลไทยนัดนี้เข้าชิงโดยฟอร์มดีไม่แพ้เงี้ยนะมันก็จะแบบกระตุ้นอ่ะกระตุ้นให้ยอดขายมันเดินเร็วนะฮะไปไปมาๆนี่ขายได้3ใบตอนนี
0: ้ฮ่าขายเยอะขายเยอะแต่แต่ผมเชื่อว่า
1: แซ่อีกละแซ่อีกละ
0: บอลไทยเวียดนามเตะวันเสาร์ด้วยถ้าเป็นเวียดนามนะผมว่าคนเยอะวันเสาร์ด้วยถ้าน้องฝนไม่มาป่วน
1: เยอะอยู่แล้ว
0: เยอะไทยเวียดนาม
1: รับรองได้ถึงยังไงเพราะว่ากองเชียร์คนไทยเขาก็มาไปเชียร์อยู่แล้ว
0: นึกว่าพี่ลิมบอกเยอะอยู่แล้วกองเชียร์เวียดนามมากันเพียบร้านคาราโอเกะปิดมันเสาปิดให้พนักงานมาเชียร์ทีมชาติไทยไอ้ทีมชาติเวียดนามเตะกับไทย
1: เวียดนามกองเชียร์มาเยอะแน่นอนเพราะเมืองไทยก็เดินทางนิดเดียวลิมว่ามาหลักต้องมี 2-3,000 คนอะนะฮะ
0: เวียดนามในไทยก็ที่ทำงานในไทยก็มี
1: เยอะก็มีเยอะกำหนดการของเวียดนามเป็นยังไงบ้างฮะกำหนดการ
0: เขายังไม่ชนะเลย
1: เออใช่ยังไม่เตะเลย
0: ที่ลิมิงแล้วเมื่อวานเนี่ย
1: ศูนย์แล้วไง
0: คำถามหลังเกมอ่ะนักข่าวก็ถามถึงการเจอเวียดนามเลยนะที่เวียดนามก็ยังไม่ชนะแล้วฮัสซันก็พูดถึงการเตรียมเจอเวียดนามมาเลย์บอกโอ้โหมึงดูถูกกูมาก
1: ก็ควรหรอกมาเลย์นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยชุดนี้นะ
0: นำ
1: วันนี้น่าจะโดนอีกเยอะอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้นะ
1: ฮะก็กำหนดการนะครับบ้านเรา2ทุ่มนะฮะแล้วก็นัดที่2เนี่ยนะครับก็จะเตะเวลาประมาณบ้านเราประมาณเท่าไหร่2ทุ่มไหม
0: 2ทุ่มครับหมายถึงรอบชิงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: น่าจะ2ทุ่มแหละเวลา
1: น่าจะที่เวียดนามก็เวลาบ้านโตกับบ้านเรานะเวลาเท่ากันเลย
0: เพราะว่ามันก็เวลาที่ถ้าดึกกว่านี้ก็แย่แล้วนะนะ3ทุ่มจบมา5ทุ่มโห
1: ครับ
0: ยุ่ง
1: มีดิ่งสเตเดียมนะครับก
0: ็น่าไป
1: คนบอลไทยก็ไปเยือนหลายครั้งละเป็นสนามที่ไม่ใหญ่มากนะฮะจุได้สักประมาณ 30,000 คน
0: มีดิ่งสเตเดียมเนี่ยถนนด้านหน้าเนี่ยถ้าคุณจะข้ามถนนต้องใช้ความกล้ามากเลยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหมันกี่เลนนะต้อง8เลน12เลนนั่นน่ะแล้วไม่มีแล้วเวียดนามเขาข้ามถนนนะพี่ลิมิง
1: ครับ
0: เดินไปเลยไม่ต้องมองรถเดี๋ยวรถหลบไปเอง
1: เอา
0: ใช่ปะล่ะ
1: แล้วก็อย่าไปฟังเสียงปิ้นๆนะเพราะแกขับรถนี่นะ
0: ปิ้นปีตลอด
1: ถ้าแกไม่กดแต่ที่แกสงสัยแกขับรถไม่ได้อะ
0: แกจะโมโห
1: แล้วแต่เสียนี่แปลแกต้องซ่อมแต่ก่อน
0: ระหว่างแต่เสียก็ยางแบนนี่เรื่องซ่อม
1: แต่แกต้องปิ้นๆกลัวมันจะปิ้นๆทำไมวะเรามองดูมันก็ไม่มีคนมันก็ปิ้นๆมันก็ต้องปิ้นๆแต่มันต้องกด
0: เคยไปเวียดนามแล้วนอนโรงแรมติดถนน
1: โอ้โห
0: แต่เช้าปิ้นปั้นปิ้นปั้นแต่เบียร์ถูกนะไปพี่ลิมิง
1: มีจริงตอนนั้นลิมิงไปดูบอลไทยเตะกับเวียดนามคัดบอลโลก
0: ครับ
1: เราเสมอ 1-1 นะแล้วก็ไอ้ข้างๆรั้ว
0: เป็นยัง
1: เวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะขายขายน้ำสิงถูกด้วยกระป๋อง25บาทหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วแกก็เทใส่ถุงก๊อบแก๊บให้นะดูดถือเป็นดูดโอเลี้ยงเข้าไปเลยนะโอ้แล้วแกของคนไทยไว้นี่ขายดีอยู่เวียดนามเขาไม่ค่อยกินหรือกินไหม
0: กินดิ
1: กินอ่ะ
0: กิน
1: มันไม่เท่าคนไทยมึงคนไทยกินเยอะกว่าป่ะนะ
0: ถ้าเอาพวกเราเป็นที่ตั้งก็สูสี
1: เอาละแล้วลิมิงสงสัยบ้างเลยไปเวียดนามนี่น
0: ะ
1: ไอ้ร้านริมถนนเนี่ยนะฮะที่มันขายพวกสตรีทฟู้ดสตรีทของแกเนี่ยเก้าอี้แต่มันทำให้ใหญ่ๆหน่อยไม่ได้สูงๆเดี๋ยวไม่ได
0: ้โอ้อันนี้พอ
1: นั่งก็ทรมานบ้าง
0: พอเต่าฝากด่ามาใช่ไหม
1: เหรอรีบิงด้วยดิเราก็นั่งแล้วรู้สึกมันไม่มีทำให้เก้าอี้มันตั้งสบายๆกว่านี้ไม่ได้วะ
0: นั่งเป็นเหมือนเก้าอี้ซักผ้า
1: เออ
0: เก้าอี้ซักผ้าก็เออดีน
1: ะ
0: เป็นแบบสตรีทฟู้ด
1: เป็นคำถามที
0: ่ปวดเข่าอ่ะคนเป็นข้อเข่านั่งไม่ได้
1: อะไรของมึงเนี่ยถ้าจะนั่งให้สบายๆนะฮะหร
0: ือ
1: ว่าให้รีบกินรีบไป
0: ก็คงจะอย่างนั้นเพื่อให้คนอื่นเขามานั่งแทนบ้างนะฮะไปต้องไปเวียดนามเนี่ยไม่รู้ว่าทางสมาคมก็ได้ยินที่ผมปกป้องในวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ใช่
0: ที่ปกป้องเนี่ยก็คืออยากจะไปสักนัดนึง
1: รองนูนเขาเพราะว่ามาดามแป้งเขาบอกว่าเขา มันอยู่ที่นัดแรกอ่ะถ้านัดแรก

0: นี่มีลุ้นนะนะครับต้องไปนะฮะต้องไปพูดสั้นๆเลยเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่แพงหรอกใช่ไหมเท่าไหร่ได้สักไปกลับสัก 5,000 5-6,000
1: จริงเหรอถูกขนาดนั้นเลย
0: ไม่แพงเดี๋ยวนี้โลคอสอะนะครับ
1: ถูกกว่าไปภูเก็ตมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวข้อให้
1: ครับ
0: นะแล้วก็เรื่องบอลหมดละวันนี้ก็มีข่าวเศร้าของดารา
1: ครับ
0: นะครับคุณเรนะครับไม่ใช่เรวินสกินนะฮะเป็นเรแมคโดนัลนะครับซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรดังพร้อมกับแกก็เป็นนักบอลเยาวชนด้วยคือชอบบอลน่
1: ะ
0: แล้วก็แกก็ตั้งประธานสโมสรฟุตบอลสันติภาพนะครับ
1: ภาคใต้นะ
0: ก็นำเด็กในโครงการภาคใต้ไปร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแข่งขันแล้วก็มีเพชรเม็ดงามก็คือคุณสุภชัยใจเด็ด
1: ครับ
0: เด็กจากปัตตานีนะครับได้รับโอกาสก็ก้าวขึ้นมาสู่เป็นทีมชาตินะครับแล้วก็
1: อายุ49ปี
0: อายุยังน้อยมากนะครับก็ถือว่าเรื่องการดูแลโรคภัยไข้เจ็บมันมีปัญหาอยู่ใช่ไหม
1: คือโดยสรุปแล้วก็ไม่ชัดเจนนะว่าด้วยสาเหตุ
0: เขากำลังตรวจสอบอยู่นะแต่ว่านั่นแหละก็ยังตรวจเช็คไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมีหนึ่งก็เรื่องอาจจะเป็นที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกไหลตายนอนแล้วหลับไปเลยนะครับ
1: นี่บางทีคนเราอะถ้าไม่ไปตรวจละเอียดเราก็เรื่องโรคของหัวใจเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไร
0: บางคนแข็งแรงก็เป็นนะโรคไหลตายนะบางคนนะนะ
1: เนื่องจากนักกีฬาที่นักกีฬาไฮล็อกขนาดเป็นครูฝึกยังมาเสียชีวิตในที่บ้านเรา
0: แต่ว่าลีหมิงก็ยังคิดเล่นๆถ้าลีหมิงจะตายเนี่ยขอแบบลักษณะเนี้ยไปไม่ลามาไม่ไหวไม่ต้องมานอนนั่งนอน10ปีอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยไม่เอาหรือป่วยไข้อะไรเงี้ยไม่เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามีแบบสมมตินะสมมติยองแล้วกันยองเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะดิมินก็ระยะสุดท้าย3เดือนหมอบอกไม่รอดเราก็น่าจะแบบฉีดยาแบบให้มันหลับไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ๆคือผมว่าบางทีผมคิดถึงหมาแมวนะพี่ดิมิน
0: ครับ
1: หมาแมวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไร
0: เอ้าทำไมอ
1: ่ะเขาไม่รู้ว่าในโลกนี้มีโรคมะเร็งโรคเอดเขาไม่รู้เป็นโรคคือเขาก็รู้แต่ว่าร่างกายเขาอ่อนแอลงแล้วก็ตายไปส่วนถ้าเป็นเราเนี่ยคนพอตรวจเป็นมะเร็งรู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยใจไปเลย
0: เหรอ
1: ใช่สิจะเหลือทำไม
0: เอ้า
1: ใช่ไหมส่วนใหญ่พอเราไปสมมติว่าไปตรวจเจอโรคมะเร็ง
0: เพราะไม่เคยเป็นไงถ้าเป็นเราฉลองได้ไหม
1: มันไม่มีอารมณ์แหละ
0: คือแล้วก็ต้องทำใจแล้วก็เอาฉลองเลย
1: โหอันนั้นผมนับถือเลยถ้าจากการใจขนาดนั้นนับถือเลย
0: โอ้ครับแต่หมาแมวนี่นะถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยมันไม่สบายเราก็ต้องพาไปหาหมอไง
1: ก็เป็นเราที
0: ่อย่างคุณ
1: เราที่เป็นทุกข
0: ์คุณร่ำรวยกับรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหเลี้ยงเนี่ยสงสารมากเลยเวลาพาไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วมันเหมือนเด็กอะเวลาเข้าไปในห้องนี่มันร้องแบบโอดควรมันอยากจะหาลีบิง
1: ของพี่ลีบิง
0: ใช่ไหมแล้วลีบิงก็ตอนนั้นเนี่ยพาไปโรงพยาบาลที่เกษตรไงนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าต้องรอนานเหมือนกันนะพอเที่ยงเว้ยต้องไปจัดรายการก็ฝากไว้ที่ร้านกาแฟ
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โหเชื่อไหมมันหลุดเว้ยมันวิ่งหาเรานะทั้งบุญทั้งโรงพยาบาลเลย
1: วิ่งแบบหมาดีดเลยนะ
0: ว้าวลีบิง
1: คุยกันรู้เรื่องละ
0: อยู่ไหนอะไรเงี้ย
1: ฉันอยู่นี
0: ่แต่พอมันอยู่บ้านนะแอคหน้าดูเลยเห่าเสียงดังอะไรเงี้ยนะร่ำรวย
1: ครับ
0: เป็นหมาตัวแรกที่เลี้ยงแล้วก็เวลาเขาเสียชีวิตนี่นะร้องกันทั้งบ้านเลยนะเพราะว่าค่ารักษาแพงมากเลย
1: เสียใจเลย
0: แต่ดูเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ทุ่ม49เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2แล้วก็อย่าลืม SMS ด้วย4689899นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการครับ
2: นินทา

0: กดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
2: ์ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึง

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สนับสนุนโดย
6: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
7: ต่อช่วงที่2นะครับ
8: พี่ลิมิงเดี๋ยวขอต่อเลยได้ไหม
7: เรื่องอะไร
8: ได้ต่อเนื่องกับเรื่องคุณเรย์แมคโดนัลด
7: ์เชิญเลยครับ
8: นึกขึ้นได้เมื่อเช้าโทรไปคุยกับพี่จุนอนุรักษ์ศรีเกิดพี่จุนเนี่ยเล่นบอลรุ่นเดียวกับคุณเรย์แมคโดนัลด
7: ์
8: ในทีมทำรงไทยสโมสร
7: ครับครับ
8: พี่จุนก็เขาเล่าอันนี้เรามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเป็นเรื่องสมัยที่แกยังวัยรุ่นอยู่ก็พี่จุนจะบอกว่าตอนที่คุณเรย์เข้ามาในทีมทำรงไทยเนี่ยอาจารย์สุนเมฆก็พามา
7: ครับ
8: นอกจากเรย์แล้วก็มีพี่ชายว่าพี่ชายก็เก่งมาพร้อมกับชาคริตเย็บนาม
7: เฮ้ย
8: รุ่นเดียวกัน
7: โอ้โห
8: นะครับ
7: ครับ
8: เรย์เนี่ยเล่นตัวลุกตัวเล็กตัวลุกตัวเล็กแต่คล่องแล้วก็เล่นแบบค่อนข้างดุดัน
7: อ
8: ่ะนะฮะไม่กลัวใครนะฮะก็ไปได้รองแชมป์โกเทียครับที่สวีเดนแต่พี่จุนก็บอกว่าตอนชุดนั้นอ่ะแกออกไปแล้วแกไม่ได้อยู่กับทำลงไทยแล้ว
7: ครับ
8: นะฮะก็ฝีเท้าฝีไม้ลายมือแกก็บอกว่าจริงๆก็เก่งนะแกเก่งแบบเหมือนพี่เต๋าอะไรเงี้ยนะเหมือนพี่เต๋าอะไรเง
7: ี้
8: ยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพี่ลิมบิงท่านผู้ฟัง
7: เต๋าสมชายสายลมเนี่ยนะ
8: อุ้ยเหรอเต๋าสมชายสายลมก็เก่งเอ้าจะไงต่อในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำลงไทยอ่ะไปเล่นไทยลีกก็ทางกุเลเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าจะเอาต่อนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่วงการบันเทิงปูเสือมาให้พอดีนะฮะนี้ก็ต้องเลือกคนไปนะก็ต้องเลือกคุณเลก็เลยเลือกที่จะไปกับทางสายบันเทิงไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยก็เฟดตัวเองไปจากฟุตบอลเป็นเขาดีพี่จุนอนุรักษ์นะเคยร่วมทีมกันเคยร่วมทีมกัน
7: ครับ
8: นะครับถ้าเป็นมิกเล็ตมาเล่าให้ฟัง
7: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
8: ครับ
7: นะกับครอบครัวแล้วก็การสูญเสียแต่ว่าคุ้มนะดีบิงก็ว่าเขาก็ถึงแม้จะอายุยังน้อยแต่ดูแล้วเขาใช้ชีวิตนี่โอ้โหไปจากประเทศนู้นประเทศนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละต้องอยู่ให้คุ้มเหมือนเจมบอล007ภาคสุดท้ายเนี่ยเรื่องเยอะลีลาแยะนะฮะหนีได้ไม่หนีครับยอมตายแล้วแกก็บอกว่าต้องอยู่ให้คุ้มนะฮะอยู่คุ้มยังเต้ย
8: ยัง
7: อ่ะ
8: เอาอีกสักพักใหญ่ๆตุ้มใหญ่ๆ
7: คือสักพักไม่เท่าไหร่เราต้อง

0: หาความสุขใส่ตัวเองและครอบครัวไปเที่ยวไหนมาบ้างพากันไป
1: ช
0: ่
1: วงปีสองปีนี่ไม่ค่อยได้ไปมาปีแล้วโหหมดไปเยอะไปภรรยาอยากพาแม่ไปสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอาเหรอ
1: ครับ
0: เอา
1: แล้วก็สวยนะคือแต่ว่าเสียเงินไปเยอะไม่เยอะ
0: ก็
1: เป็นแสน
0: อ
1: ะแต่ว่า
0: สามคน
1: จริงๆนะ
0: ไปกี่คนอะ
1: ไปสามคนตกคนละประมาณแสนกว่า
0: คนหนึ่งเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้ซื้อทัวร์นะก็ภรรยา
0: ไม่ซื้อทัวร์ยังแสนกว่าบาท
1: ภรรยาเขาวางแผนไปเองก็คือแกล้งเขาไปอยู่ในกรุ๊ปทัวร์แล้วก็เอาโปรแกรมเข้ามาลอก
0: อ๋อแล้วก็เขาเดินทาง
1: เราก็ไม่ไป
0: เดินทางเมื่อไหร่แล้วก็จองพร้อมเขาเลยแล้วก็ไปเขาไปลงไหนเราก็ไปสิงกับเขา
1: เราก็โปรแกรมเข้ามา
0: แล้วก็ไปกินกับเขา
1: เออแต่ถ้าเกิดไปยุโรปอย่างไปสวิตเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะมีสวิสพาสสวิสพาสเนี่ยถ้าซื้อไว้เนี่ยอาจจะแพงหน่อยสักรู้สึกจะเป็นหมื่นนะแ
0: ต่ว่าเป็นอะไรตัวรถไฟ
1: ได้ทุกอย่างรถไฟเรือ
0: เมลิเกตำรวจ
1: ใช่ใช่ทุกอย่างเลยแล้วก็เข้าวิสพาสเข้านี่ฟรีด้วยพี่ลิมิง
0: อะไรจ้ะ
1: ฟรีฟ้ามิวเซียมมันจะมีพวกพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยที่สามารถเข้าฟรีได
0: ้
1: เยอะเลย
0: แล้วถ้าจ่ายตังค์อะ
1: เออจ่ายตังค์สึกหลักพันนะ
0: รู้สึกไม่เข้าเลย
1: ทีนี
0: ้เข้าไหมจ่ายตังค์เข้า
1: ถ้าฟีฟ่า
0: หรอไม่ที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะถ้าไปอยู่ในแพ็กเกจอ่ะ
1: บางอันก็ต้องจ่ายอย่างเช่นรู้สึกจะเป็นจุงเฟราจุงเฟรานี่เป็นเพราะว่าเป็นหัวแหวนของสวิตเซอร์แลนด์เลยก็คือขึ้นไปเทือกเขาสูง
0: โอ
1: ้นั่นต้องจ่ายเพิ่ม
0: โอ้
1: แต่มันก็ต้องจ่ายคุณไปถึงตรงนั้นแล้วเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแล
0: ้
1: วล่ะ
0: นี่อ่ะรู้จักเที่ยวมั่งแต่ถ้าไม่ได้ไม่มีเมียนี่สงสัยก็ไม่ได้มีโอกาสไปดิฮะ
1: คงจะวนคงจะกินเหล้ากับเพื่อนน่ะ
0: อยู่กับหยองอย่างเงี้ยนะ
1: ผมไม่ไหวแล้วโดนหยองสอยหลัง
0: เหรอ
1: เออน่ากลัวอยู่ก็ดีก็ดี
0: หยองนี่ก็ไม่ไปไหนเลยก็ไม่ค่อยใช้ตังค์นะเออ
1: วะเขาบอกเงินเขาไม่ค่อยมี
0: แล้วเอาโอ้จัดรายการบางทีภาคเนี่ย9ชั่วโมงก็มีนะฮะ
1: ไปที่ไหนเนี่ยผมจะไปฟ้องกรมแรงงานแรงงานเกิน
0: เฮ้ยอย่าไปฟ้องกรมแรงงานให้ฟ้องสรรพากรดิ
1: ครับ
0: โอ้รายได้แกนี่เดือนหนึ่งน่าจะมีแสนขึ้นนะฮะเนี่ยไม่น่าไม่งั้นแกไม่ออกจากเดลินิวนะ
1: เอาไง
0: เ
1: หรอไม่ง้อไม่ง้อแหละ
0: เขาไม่งั้นแกไม่ออกมานะใช่ไหมหรือว่าหัวหน้านี้พอเซ็นลาออกแกเซ็นเลยดูบัตรหยอกเลยไป
1: แค่มาปรึกษาแค่นั้นเองแต่พี่ลิมิงก็ไปเที่ยวบ่อยเนี่ยไปดำน้ำนี่ถือว่าไปเที่ยวไหมหรือว่าเป็นงาน
0: ถือว่ากึ่งงานกึ่งเที่ยวพาลูกศิษย์ไปดำแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูแลแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราชอบด้วยนะแล้วก็การดำน้ำก็เป็นการพักผ่อนที่ดีมากโดยเฉพาะไดสุดท้ายของวันเนี่ยเป็นไดที่รอคอยเลยนะฮะนะอ้าวไม่ถามว่าเพราะอะไรอ่ะ
1: ผมกำลังคิดอยู่ว่าไดคืออะไร
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่ก่อนจะถึงว่า
0: การดำน้ำหนึ่งครั้งการดำน้ำวันหนึ่งเนี่ยครั้งแรกครั้งที่หนึ่งไดที่หนึ่งคือครั้งที่หนึ่งที่ลงน้ำ
1: ตุ้มลงไปที
0: แล้วก็ขึ้นมาก็กินข้าวนอนแล้วก็พอตารางเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็ลงอีกเป็นไดที่สองครั้งที่สองไดที่สามแล้วก็วันหนึ่งมีสี่ประมาณสี่แล้วแต่นะถ้าไปเรือแบบกินนอนบนเรือเนี่ยไดที่สี่นี่จะบอดบานโพเพลค่ำ
1: ๆ
0: พอขึ้นมานี่น้ำสิงนะฮะชื่นใจ
1: อากาศร้อนได้น้ำสิงนะ
0: จะร้อนบ้าเลยได้สุดท้ายมันเย็นมันมืดแล้ว
1: เ
0: ออแล้วดำน้ำเขาห้ามดื่มระหว่างถ้ายังไม่เสร็จสิ้นการดำของวันนะไม่ได้เป็นกฎนะครับก็ได้สุดท้ายนี่ก็จะชื่นใจแล้วก็บรรยากาศของท้องทะเลลมเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันหาอากาศแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ละนะเตยแล้วก็ไปเที่ยวก็ต้องรีบไปอย่างหลีหมิงเนี่ยไปเดินเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์เกือบถึงเบสแคมป์เลยพอกลับมาเนี่ยก็โควิดเลยนะ แต่ว่าเราต้องพักก่อน นะโมเพลินละเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเสร็จปี2568ทำให้ราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรได้ตลอดปีและมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาด170รายช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอาคารอาจน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2552กรมชลประทานและสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จปี2554ส่งน้ำให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,800 ไร่ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำในอนาคตจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการส่วนในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากเรื่องฎีการวม32โครงการแล้วเสร็จแล้วถึง20โครงการสร้างประโยชน์และความสุขให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: ทางกีฬาโลกเนี่ยมันคุยแล้วเพลิดเพลินน่าฟังมากเลยนะฮะดีเจเขาก็แม่ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเป็นที่เคยจัดแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของคลื่นอ่ะนะฮะลีหมิงเมืองไทยนะไม่ใช่ติงลี่นะฮะ
1: วันนี้พี่พูดชมตัวเองเลยนะ
0: เอ้ยจริงหรือเปล่า
1: จริงหรือเปล่าทำไม
0: มันเป็นความจริงไง
1: เออ
0: ก็มันเป็นเรื่องธรรมดา
1: ที่บอลใครด่าจังตัวเองชม
0: อืมใช่อย่ามาชมว่าหล่อไม่ชอบต้องให้ชมตัวเองนะฮะอันนี้กำลังดูไรส์สกอร์ของแบดมินตันในการชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียนะครับกรุงนิวเดลีนะฮะวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับวันนี้ลงแล้วนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่2นะครับก็เจอหลังจากวันแรกเอาชนะคือสายค่อนข้างดีวิวนะครับเจอศรีลังกามือ91ก็ชนะ21-11 21-6 เมื่อวานวันนี้ก็มาเจออิสราเอลมือ57นะครับคุณนานิวดูโบเวนโก้นะครับก็ตอนนี้เริ่มไปละเกมแรกนะครับก็ยังวิวก็ยังนำอยู่เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมีรายงานข่าวจบแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับกำลังเลื่อนอยู่โอ้โหมันแข่งกันเยอะมากเพราะว่าเป็นรอบ32นะครับวิวตอนนี้ขึ้นนำอยู่นะครับประมาณ6-2นะฮะตอนนี้ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวกำลังถูไปอยู่นะครับโอ้ยวิวตามเริ่มตามเป็น5-7นะฮะนะครับเพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวจะรายงานไปเรื่อยๆนะฮะวิวแข่งขันละนะครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: พี่ลิมิงไปเล่นไฮล็อกส์กับเขามั้งนะเขาเรียกไฮล็อกส์นะไฮล็อก
0: ส์เป็นเกมที่มันโหต้องใช้แรงความแข็งแกร่งอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่กล้าเล่นแล้วเดี๋ยวนี้แก่ละ
1: นี่เขามองไกลแล้วนะทางเขาบอกว่าทางผู้บริหารไฮล็อกส์ของอินเดียเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเข้าโอลิมปิกนะ
0: โ
1: อ้ปี2032กับ36
0: แล้วมวยไทยของเราทำมันจะยังไงฮะมวยไทยเรา
1: ไม่มีทาง
0: ไม่เอาโอ้โหไม่ให้กำลังใจเลยแล้วตะก้อล่ะ
1: โอ้ยิ่งไม่มีทาง
0: ยิ่งหนักเลยใช่ไหม
1: หนักเลยโอ้เคลียร์เลยแถวๆนี้จบกันเลยนะ
0: คือลีมิงว่าไอ้นี่ไอ้อะไรที่เล่นเทคบอลใช่ไหม
1: บอลอ่ะ
0: น่ามีโอกาสนะเพราะว่าคนได้รับความนิยมมากแล้วก็เขาเอาคุณนักบอลอ่ะโรนันดินโยมาเป็นทูตสันทวะไมตรีคิดดูเขาลงทุนขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะนะมีโอกาสนะเทคบอลนะ
1: คร
0: ับ แล้วบอลมวยไทยทำไมเราไปทำอีเวนต์กันทั่วโลกหมดมันดูกี่ร้อยล้านแล้วมันยังไงมันไม่ยังไปไม่ถึงไหนอ่ะเพราะอะไรฮะในฐานะที่เราก็ไปฟรีมาหลายรอบแล้
1: วมวยผมไม่เคยไปเขาเลย
0: เอาละ
1: มวยไม่เคยไปกู
0: ท้อเลยอ่ะทำไมไม่บอกว่ามาที่เราเลย
1: เออแต่พี่ลิมิงจะว่าไปพี่ลิมิงก็ไปต่างประเทศบ่อยก็เวลาเราไปก็จะเห็นพวกค่ายมวยไทย
0: เยอะเยอะมากยุโรปอเมริกา
1: ค่ายแท้ค่ายเทียมตั้งเองแล้วก็ว่า
0: ได้รับความนิยม
1: แต่แสดงว่ามวยไทยยังไงคนฝรั่งเขามองว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เขาสนใจอ่ะอยากเรียน
0: มันมาดูคือมันคนละอย่างกันก็คือมวยไทยมันเป็นแนวแบบอาชีพ5ยก
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นมวยวันไปเลยแต่ว่าปัญหาของเราก็พื้นฐานเราก็จะพูดกันตรงไปตรงมาว่ามันจะต้องเดินเรื่องในนามของสมาคมแห่งประเทศไทยก็คือสมาคมมวยไทยสมัครเล่นนะครับและแต่กีฬามวยไทยเนี่ยมันเหมือนกับทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอ่ะมันไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนะฮะสิ่งที่ลีบิงเคยบอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะเอามวยไทยไปบรรจุในโอลิมปิกเกมเนี่ยคุณต้องมีแผนนะครับเช่นใน4เก
1: ม
0: คุณให้บรรจุอย่างยั่งยืนไหมไม่มีมีไหมมวยไทยไม่มีนะก็ล่าสุดเนี่ยเขมรเป็นเจ้าภาพเขาบอกไม่เอาก็เอากุลคาเมใช่ไหม
1: มันจะเป็นแคตตาล็อกหนึ่งอันนี้นี่คือปัญหาที่พี่หนึ่งพูดถูกเลยก็คือ
0: แล้วสองเอเชียนเกมคุณ เคยบรรจุเป็นกีฬาสาธิตตอนเราเป็น

0: ุขภาพ
1: ครับ
0: จากนั้นคุณก็ไม่ได้ทำอะไรไปชิ้นเป็นอันเลยไม่ได้มาในรูทอย่างนี้ลักษณะนี้แล้วก็คุณก็ไปดูประวัติศาสตร์ของเทควันโดเกาหลีนะครับเขาเริ่มบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกม1988ประมาณนั้นนะ1988
1: ก็ปีที่เขาเป็นเจ้าภาพที่โซ
0: ลหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเทควันโดก็ได้รับการยอมรับแล้วก็บรรจุแข่งขันชนิดที่ว่าแม้วิทย์จะต้องถูกถอดถอนเพราะว่าการตัดสินมีปัญหาเขาก็ปรับปรุงจนกติกาหรือการใช้เทคโนโลยีเรื่องเกาะไฟฟ้ามาเนี่ยทำให้เทควันโดเป็นกีฬาที่ดูสนุกมาก
1: เออเคลียร์เลยนะ
0: ลุ้นระทึกขวัญลันทประดิษฐ์
1: ขึ้นอ่ะเวลาเข้าทีปึ๊บ
0: สนุก
1: ขึ้นไหมวะคะแนนขึ้น
0: เตะมีเตะหัวแล้วก็เป็นคะแนนที่สามารถแซงหน้าคุณได้เลย
1: นะคือแบบบางทีตามอยู่หนึ่งสองแต้มฟาดหัวโป้งชนะเฉยเลยวินาทีสุดท้ายเนี่ยน้องเทนนิสเนี่ยบ่อยเลย
0: แล้วมันทำให้เทควันโดได้รับความนิยมไปทั่วโลกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรนั่นคือภาครัฐบาลของเกาหลีเนี่ยเขาลงมาจริงมาจังเขามาหนึ่งส่งโค้ชมาทั่วโลกส่งอุปกรณ์มาให้กับชาติสมาชิกทั่วโลก
1: ครับ
0: แล้วมันทำให้กีฬาพวกนี้เนี่ยมันเผยแพร่แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายแล้วก็ยั่งยืนส่วนมวยไทยเห็นไหมทำงานกันสเปะสปะไม่รู้อะไรนะดูแล้วเราดีบิงเนี่ยเคยไม่เดี๋ยวพูดแล้วหาว่าโมอีก
1: ยังไงฮะ
0: เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมมวยไทยสมัครเล่นนะ
1: อุ้ยเหรอ
0: ยุคสมัยพลเอกวรยุทธอะไรนะอะไรสีอะไรนะ
1: เอาน
0: ามสกุลอะไรไม่ได้นะ
1: ชื่อยังไม่คุ้นเลยผมเนี่ย
0: เอากันมานานมาละ ช่วงเอเชียนเกมอ่ะ
1: เอเชียนเกมบ้านเราอ
0: ่
1: ะ
0: วรวุฒมีสมมนรู้สึกนะพลเอกพลเอก
1: นามสกุลคุ้นกว่าชื่อ
0: เออใช่ยุคนั้นแหละก็เห็นการทำงานแล้วมันแล้วยิ่งพอมาถึงยุคนี้ก็คือดร.ศักดิ์ชัยทัพสุบรรณก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมันสเปะสปะทำงานดูแล้วไม่มีอนาคตพูดกันตรงไปตรงมา
1: เอ๊ะมวยไทยนี่เวิลด์เกมก็ไม่ได้เข้า
0: ไงมันเหมือนจะบรรจุเข้าแล้วนะเข้าเป็นกีฬาสาธิตหรืออะไร
1: คือโปรเกมนี่ก็คือจ่อไปสู่โอลิมปิก
0: คือมันจ่อกันเป็นทั้งนั้นแหละทุกคนทุกชาติทุกไม่ใช่ทุกชาติทุกชนิดกีฬาเนี่ยเขาอยากเข้าหมด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาทำงานดูแล้วหนึ่งคุณต้องให้ขั้นตอนซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยบรรจุอย่างถาวรสองคุณต้องให้สมาชิก5ทวีปมีเขาเล่นกันนะมวยไทยไปถามดูดินะเขาเล่นแล้วเขาถามว่าเอ้ยองค์กรของสหพันธ์ยูเนี่ยนะฮะมวยไทยในนานาชาติเนี่ยมันมีชาติสมาชิกยังไงมันเข้มแข็งขนาดไหนยังไงมันลอยลอยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันไม่มี
0: เพราะฉะนั้นก็รอพร้อมกับบอลไทยไปบอลโลกแล้วกันนะนะสำหรับมวยไทยจะไปแข่งในโอลิมปิกเกมนะครับ
1: มาข้อความพี่เลมิง
0: ข้อความเลยเหรอเอาก็มีอุ่นแข้งอุ่นเครื่องกันอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้นะแล้วก็ตลาดนะครับของการซื้อขายนะครับอย่างเมื่อวานนี้บีแหลมสิงเขาก็กำลังรอปิดดิวโรดี้ก็เรียบร้อยไปละนะครับเมื่อคืนนะครับเป็นเขาเรียกว่าดิวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี้เซเลยนะแฟนๆเนี่ย
1: ปีนี้ปีนี้เนี่ย
0: เป๋มาเยอะเลยนะเพราะว่า
1: เป๊ปเสียโรดี้เนี่ย
0: ก็อย่างว่าแหละเขาก็เปลี่ยนกุนซือด้วยบางทีก็พวกนี้มันไม่ได้ใจด้วยไงมาบางทีก็เอาไม่อยู่เนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องเอาเด็กที่เขาอยากจะทำอยากจะได้อะนะ
1: เสร็จอาร์เซนอลดูแล้วอาร์เซนอลเต็งจ๋ามาเลย
0: ใช่ปีนี้เป็นเกือบทุกทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชลซีนะ
1: บางไข่หมดแล้วตอนน
0: ี้มันจะเป็นลิเวอร์พูลนี่ก็ได้อิราอุร่านะครับก็อุ่นเครื่องก็ดีนะลิเวอร์พูลนะแฟนลิเวอร์พูล
1: ดีอะไรเพิ่งจะมา
0: ฮะ
1: ไม่ดีอ่ะ
0: ปิดซีซั่นชนะโคโมไปนะฮะ 2-0
1: เหมือนชื่อเหมือนพวกคอมโบโดนะมังกรคอมโบโดนะ
0: ครับ
1: ไบตอรี่ใช
0: ่
1: ไหมแล้วยังไม่มีตัวเสริมมั้ยสิลิเวอร์พูล
0: ก็ยังไม่ว้าวอ่ะ
1: ใช่
0: เปลี่ยนตัวอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็โอ้โหยุคผ่องถ่ายเลยแล้วก็จะกินฟันไดก็เริ่ม

0: ขาลงละ
1: ใช่นี่ก็ช้าละนะมีแต
0: ่อืดเป็นเรือเกลือแล้วนะครับ
1: ครับก็ของแมนซี่ก็ตกเมนยูก็ผมว่าถ้าจะมีทีมที่จะฟัดอาร์เซนอลน่าจจะเป็นแมนยูด้วยซ้ำ
0: เอาหกกลายเป็นแมนยูเลยนะ
1: ใช่ไหมแมนยูด้วยซ้ำ
0: เออแมนยูแต่ว่าแมนยูตอนนี้กำลังบรูโน่เฟอร์นันเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่ามีข่าวทางตุรกีเขาอยากได้ตัวนะครับแล้วก็ทุ่มค่าตัวเยอะเลยนะฮะกาลาตาสลายใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ทีมอะไรที่ซื้อที่เจ้าบูโน่เพื่อนั้น
1: อ้าวแล้วพี่ลิม
0: ก็น่าจะนี่แหละ
1: ครับ
0: ตุรกีนะฮะกาลาตาสลาย
1: ม
0: ี
1: นี่แหละตุรกีมีสองทีมเมกาลาเนี่ยนะครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าแฟรงค์บูโน่ก็31ละ
1: บรูโน่เฟนันเดฟแฟงบรูโน่
0: แฟงบรูโน่เนี่ยเป็นนักบวย
1: ครับ
0: บรูโน่เฟนันนะฮะ
1: เออพี่ลิมิงดูซีรีส์ของ Netflix มูรินโญ
0: ่ดูละดูมาได้สักหน่อยนึงละดูได้สักค่อนๆละ
1: โอ้เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากนะมูรินโญ่เนี่ย
0: ก็ตอนที่เขาอยู่มาใหม่ๆอ่ะ
1: ครับ
0: เขาทำเอาเซอร์อเล็กฟงกูสันนี่เป๋เลยไปไม่เป็นเลย
1: เออใช่
0: ใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเขามาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขายิงเคลียร์แมนยูตกรอบอ่ะ
1: โอ้ก็ไปดีใจสไลด์เข่าที
0: ่บอโต้ใช่ไหมเออใช่ไหมแล้วก็เขามาเนี่ยโอ้โหตอนนั้นแอคเลยแล้วก็เขาตั้งฉายาตัวเองด้วยนะ
1: เดอะ
0: สเปเชียลวันเนี่ยเนี่ยแกบอกเลยแกเนี่ย
1: คืนแต่แกก็คนพิเศษ
0: แกก็ทำได้จริงด้วยนะฮะ
1: โมแล้วได
0: ้สนุก
1: ดีคร
0: ับ แต่หลังๆก็พอแกเริ่มอายุมากแล้วก็ดูเริ่มเลอะเทอะแล้ว
1: ก็ตามไหวก็บอลศาสตร์ของบอลมันก็เปลี่ยนนะผมว่าไม่มีคนไหนอยู่ได้ตลอดหรอก
0: ก็เหมือนดารานารานมันก็จะหมดยุคไปตามสภาพการเวลา
1: แต่ว่าฮัตสันยังหนุ่มอยู่นะ
0: แอนโทนีภูมิใจ
1: พราววิริพราวนะครับ
0: แกพราวอย่างเดียวเลยแกพราวแล้วบางทีแกพูดเนี่ยล่ามนี่เขา
1: เอาไว
0: ้เขาแปลทันเหรอฮะ
1: แปลเกินด้วยซ้ำ
0: อ้าว
1: ยังบอกจะบอกยัง
0: บางทีอันนี้ยังไม่ได้พูดเลยล่ามไปก่อนละ
1: เอามึงพูดเองเลย
0: อ้าว
1: อันนี้แซวนี่เราแซวนะนะครับ
0: สงสัยจะโดนทั้งแอนโทนีกับล่ามด้วยฮะ
1: โอ้แล้วล่ามแอนฟิลด์เนี่ยบึกด้วยเลยต่อยร่วง
0: ครับครับ
1: ครับในเอสเอ็มเอพี่ลิมิน่าในเอสเอ็มเอ
0: ข้อความของ4688999ก่อนนะครับเขาบอกว่าข้อความแรกถ้าแพ้สิงคโปร์ตกรอบก็ไม่มีปัญหาดูฟรีไม่ฟรีแถมได้ปลดโค้ชด้วยนะฮะอ้าวภรรยาของอดัมไม่ขยับมาละนะพี่ลิมินลุงเต้ยนะฮะเรียกลุงเลยเหร
1: ออุ๊ย
0: นักเตะคนไหนเป็นสามีของหน่อยบุษกรครับตอบแฮร์รี่เคน
1: ธีรเดชใช่ไหมเคนหน่อยนะ
0: เ
1: คนที่เล่นรถไฟฟ้ามานะเธอนะ
0: อ้าวเหรอฮะโอ้ขอบคุณ มามาซอแอนโทนีฮัตสันชั่วโมงหนึ่งแล้วก็อ่านเฟซพอแล้ววันนี
1: ้เอาพี่ด่าเขาเยอะนะ
0: ไม่ได้ด่า ทั้งรักทั้งเกลียดนะสวัสดีซ้อหมิงคุณเต้ยแม่ริมนะฮะ
1: แม่ริมนี่จังหวัดอะไร
0: แม่ริมนี่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับซ้อทำไมทำแบบยุทธชัยเลยบอลไทยชนะแล้วเหี้ยบพอแพ้แล้วด่าเลยอ้าวไม่มีฮะลีมิงชนะก็ชมนะฮะเจ๊อาทิตย์ที่แล้วบอกคุยกับพี่โปรดปรานอยู่พอรองมีชัยมา รีบทิ้งพี่โปรดปรานครับ
1: โอ้พี่นี่เอง
0: ไม่เชียร์ทั้งคู่ลูกหม้อนะครับดีใจด้วยเพราะว่ามันก็จะทำให้เด็กๆของค่ายหัวหมาเขามีกำลังใจแล้วก็ตำแหน่งมันก็จะขยับเพื่อนขึ้นมาอีกตำแหน่ง
1: แต่ดูคึกคักนะ
0: หงไม่ซ้อเต้ยยังด่าสมาคมบอลอยู่เลยไม่มีเบียร์ วันนี้เข้าข้างสมาคมบอลจังเลย
1: มันก็ต้องเป็นสองฝั่งไงพี่ก็ปีริมหนิงด่าแล้วก็ต้องมาคานไง
0: คือเต้ยเขาตอนนี้กำลังจะลุ้นไปมีดิ่งสเตเดียมอยู่นะฮะริมหนิงเคยชมบ้างไหมชนะก็ว่าแพ้ก็ว่านะอ้าวนี่อ่านไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งงัดมาเลยครับถ้าไม่ด่าแล้วเมื่อไหร่บอลไทยจะพัฒนา คือแพ้ไปเรื่อยๆก็ได้หรือเล่นก็ห่วยไม่คิดจะไประดับบอลโลกเลยเหรอ
1: คิด
0: ก็ทำงานกันก็มันต้องบอกไปถึงตั้งแต่สมาคมอ่ะแล้วฝ่ายเทคนิคอ่ะ

0: คือเออก็แปลกใจนะแอนโทนีภูมิใจเนี่ยแกก็ต้องแกเป็นมาจากประธานเทคนิคนะ
1: ใช่หมอเทคนิค
0: แสดงว่าเทคนิคอะไรแกไม่ค่อยดีแกเป็นประธานได้ไง
1: ตอนนั้นคงจะเป็นตำแหน่งรอมาเสียบอีที่เอาไปแขวนไว้ก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ใครมาแทนนะจนป่านนี้เนี
0: ่ยแกเป็นถึงประธานเทคนิคทำไมเทคนิคบอลแกไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: ไม่หมายถึงวางโครงสร้าง
0: โอ้เหรอฮะโอ้โหระยะยาวอีก50ปีย
1: าวครับ
0: นะถนนหน้าสนามมีดิ่งที่พี่เต้ยบอกมีแผนจะใช้จัดแข่ง F1
1: อ๋อเหรอ
0: นะฮะ
1: เออด
0: ีได้ยองเจ๋งโจอี้จานอูใช้สรุปใครที่ไปดำน้ำกับซอเกิน2ครั้งครับคุณดาวาสน่าจะมีเต้ยเนี่ยพาเมียมาเรียนนะถ้าทางเมียมีตังค์
1: ครับ
0: นะไปมั้ยไปมั้ยไปดำน้ำไอ้นี่ร้านเป็ดร้านไก่มั้ยเออเดี๋ยวขึ้นเรือฟรีไป
1: อยากไป
0: เก็บขยะเดี๋ยวโปรแกรมไปแล้วก็แต่ว่าที่พักกับค่าน้ำมันนี่ปักออกเองนะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออไปเที่ยวด้วยพามีไปเที่ยวไปเพราะว่าไอ้ยองนี่อย่าไปคาดหวังกับมันนะ
1: โอ้ยองมันงก
0: ยองบอกเฮ้ยพี่มีโปรแกรมบอกผมนะนะพอบอกบันทีไรนะติดงานภาคบอล
1: ติดนั่นติดนี
0: ่ฮะพี่เต้ครับเมื่อวานมันเป็นแผนแกล้งแพ้ให้เวียดนามประมาททีมไทยครับนี่ไงก็ทำให้เวียดนามงงครับเอ๊มันยังไงว่าบอลไทย
1: เฮ้ยแต่สิงคโปร์เนี่ยเวียดนามยังเอาไม่ลงเลยนะ
0: เอ้ยดูสกอร์เดี๋ยวไล่สกอร์หน่อยเ
1: ฮ้
0: ยดูวิวเป็นไงว่าเอ้ยอยู่ๆทำไมวิวตามมาได้เฉยๆวันเนี้ย
1: นะงั้นผมอ่านให้นะ
0: เอออ่านไปพัก
1: ๆลีมิงครับ สปอตโฆษณามันฝรั่งแสงดังโคตรเลยฮะต้องปิดวิวชั่วคราวเลย
0: อ้าว
1: ม
0: ันเกิดแทรกขึ้นมาอีกแล้ว
1: ครับมันกรอบๆนะก็มันฝรั่งเขากรอบไง
0: ครับครับ
1: ขอข่าวน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมน่ากลัวพี่ลิง
0: โอ้โหคือประเทศไทยมันก็เป็นปัญหาซ้ำซากอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรนะฝนเนี่ยธรรมชาติปัจจุบันฝนมันตกแล้วมันแช่มันตกแล้วมันไม่ไปอ่ะแล้วโอ้โหแล้วน่านนี่ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าป่าไม้นี่มันถูกทำลายไปเยอะแล้ว
1: ครับนะฮะผมมาทาง Facebook นะครับ
0: โอ้โหเอ็กเซนดีมากเลย
1: สวัสดีครับคุณศักดิ์ชัยขออัศนีสักเพลงอาจารย
0: ์อัศนีก็ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนกับความรักเลยพอ
1: เขาสวัสดีกันมานะของคุณสกายแมนคุณตีใช่ไหมนะคุณนันท์บอกสวัสดีเจ๊เมื่อวานสงสัยโดนนับฝั่งทีมไทยใช่ไหม
0: เมื่อวานอยู่สิงคโปร
1: ์
0: แต่ว่ามันรับไม่ได้อะบอลไทยเล่นโอ้โหอยากจะให้มันสนุกกว่านี้นะมันดีกว่านี้ไง
1: ครับ
0: เกมแรกวิวชนะไปละ21-17โอ้โหทำไมตีกับมืออย่างอิสราเอลนี่วิวเป็นไม่รีบเผด็จศึกให้มันเร็วๆอ่ะ
1: เราเจอสเลวอ่ะพี
0: ่เออ
1: ครับ
0: เออ
1: สวัสดีซอหนูเต้ยฉันเกียร์ที่ญี่ปุ่นมีกีฬาคว้างแก้วไหมกีฬาคนเครียดนะคว้างแก้ว
0: ไม่มีฮะเดี๋ยวไปที่ซาอุนี่เขาจะมีแบบอะไรนะขี่ม้าแล้วก็ไล่จับกันอะไรไม่รู้บุญบาทเลอะเทอะไปชักเลอะเทอะกันเยอะใหญ่ละเอาตอนนี้เวียดนามยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์เล่นไป23นาทีนะครับ
1: คุณดูใบบอกว่าผมเชียร์มาดามครับให้กำลังใจดีกว่าปวดหัวแทนเอาใจคนไม่ถูกนี่ก็ต้องหาเงินก็ต้องใช้เขาก็ครับใช่ เวียดนามชุดใหญ่ไหมฮะพอดีตัวนะไม่หลวมนะ
0: โอ้ชุดใหญ่เลยไปเวียดนามเขาเตรียมตัวโอ้โห
1: ครับถ้าผมเป็นฮัตสันนะคุณดิสอว่าถ้าผมเป็นฮัตสันนะผมจะพูดว่าขอโอกาสอีกรายการฟีฟ่าอาเซียนครับแต่ตัวจริงมาบุกสแตดแฮลเลย
0: เออก็เอาเกมรับไปสู้กับเขาอ่ะใช่ไหม
1: โอ้โหอยู่กับเวียดนาม
0: จะอยู่ถึง
1: ปักอีถึงดิมันไม่มีอะไรเนี่ย ผมว่าเนี่ยถ้าใส่เข้าจริงอ่ะผ่านละคือหมายความว่าล้อกันละไม่โดนปลดไม่มีเหตุให้ปลด
0: ไม่มีเหตุ
1: นอกจากไปทะเลาะกับมาดาม
0: ขอแบบอย่าเละแล้วกัน
1: อย่าเละอย่าเละใช
0: ่
1: อย่ามาโดนคาบ้าน30-40เนี่ยพี่ธมิงครับพยองเดชบรรยายบอลไทยผลงานประกอบการดีตลอดเลย
0: เออ
1: ล
0: ่ะ
1: เมื่อวานถูกฝ่ายตรงข้ามเมื่อวานถูกฝ่ายตรงข้ามถูกสั่งแบนขอความเป็นธรรม
0: ทำไมฮะคืออะไร
1: ไม่รู้ติดตามพี่เต้ยตลอดตั้งแต่สมัยหัวหน้าฝ่ายเทคนิคบอลไท
0: ย
1: อันนั้นมันวิทยาลหกุล
0: ก็ละคนกันฮะ
1: ต้องใช้สตาร์วงอิเล็กไฟนะฮะธนาสร้อยมั่งมียังอยู่คิดว่าแกยังจะแดงอยู่หรือเปลี่ยนส้มอ่ะพี่เขาถามพี่ลิมิง
0: ก็ไม่เปลี่ยนแล้ว

0: มีมิเตอร์อย่าเปลี่ยนเพราะเมีย
1: เดี๋ยวผมสลับไป YouTube บ้างเดี๋ยวมันจะไม่ได้อ่าน YouTube เลยนะฮะ YouTube นะฮะสวัสดียามเย็นฝนกำลังมา Prime Minister BG Sport ถ่ายสเตจ4ในฟุตบอลวอลเลย์ใช่นะฮะก็จะเป็นพวกรุ่นยูบอลมียู18 16 14วอลเลย์เป็นยู15นะ
0: ครับ
1: นะครับใช้งบรวมๆกันรู้สึก200กว่าล้านนะ
0: โอ้โห
1: นะครับก็มันทั้งประเทศอ่ะ
0: อืม
1: หมดศรัทธากับทีมชาติไทยและสมาคมฮัสซันไม่นานละเสียเวลาเสียตังค์ที่ดูบอลไทยครับที่ฮัสซันคุม
0: โอ้
1: อันนี้คอมเมนต์นะผมไม่ได้มาพูดเองนะ
0: โอ้
1: ครับเอ้า
0: อะไร
1: เบื่อลีหมิงมาทำไมทุกวัน
0: เอ้าเหรอไม่มีปัญหา อาทิตย์นี้มาทุกวันเลยสบายใจได้ เพราะว่าตัวหลักหัวหน้าควรสั่งตัวเอง
1: เอาพอเบ่งมาจ่ายกับซ้อหมิงบ้างเนี่ย
0: ก็ยอมมันไม่ยอมไม่ตอนนี้ยอมมันเริ่มบ้าอำนาจละมันบอกมันถือไพ่ตรงนี้อยู่เพราะนั้นพอทรงก็เลยต้องให้งานภาคบอลมันตลอด
1: บอลไทยแพ้ใครไม่อายแต่ผมอายนี
0: ่
1: ใครพูด
0: ก็คุณสมยศไง
1: ตอนนั้นแพ้มา4-0
0: แพ้ญี่ปุ่น
1: นะครับนั่นแหละเจอคำนี้คำเดียวเลย สวัสดีครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล ACL 2กับ Elite คิดว่าหนักอยู่แล้ว
0: ก็หนักทุกทีมอ่ะ
1: คือเจอเหมือนกันทุกทีมทั้งท่าเรือและบุรีและบุรีรัมย
0: ์ครับเจอญี่ปุ่นนะเจลีก
1: อยู่ญี่ปุ่นเสียทีมอ่ะนะพอเจ๋งโดนคือเดินมาซื้อตัวไปแล้วแหละไม่เห็นมาจัดรายการนั้นแล้ว
0: เขาจัดตี 4 ตี 5แล้วก็เขาขอจัดตรงนั้นเพราะว่าเขาจะรอฟังไงแล้วก็จดมุกไปเล่นต่อ
1: แล้วก็เล่าไม่หาด้วย
0: โอ้กาละมีครึ่งคน
1: มันหนิงเลยครับฮัตสัน100แผนกับสมาคมถอดบุญเรียนไม่ไหวแล้วโว้ยไม่รอดเวียดนามหรอกฟอร์มแบบนี
0: ้ไม่แน่อย่าไปนั้นนะบอลมันไม่มีอะไรแน่นอน
1: ครับ
0: ที่แน่นอนคือไม่น่ารอด
1: เอ้าก็สรุปไม่เห็นด้วยเขาใช่ไหมเห็นพอเจ๋งบอกว่าถ้าไม่คิวแกจะถอดนินทาจากฝาออกจากผัง
0: เออแต่ถ้าแกขึ้นมาเป็นพอใหญ่นี่ไม่แน่นะ
1: ครับ
0: เพราะแกนี่มีแค้นฝังหุ่นลีมิงอยู่ตอนนั้นไปบดแกออกจากเป็นจับอยู
1: ่ฮัตสันเวลาสื่อสารนักบอลพูดภาษาอะไร
0: สังกฤษนะครับ
1: อังกฤษ
0: นะมีล่าม
1: แล้วนักบอลส่วนใหญ่บางคนก็พูดอังกฤษ
0: บางคนก็ฟังได้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ฟังพอได้แล้วล่ะ
1: ว่าในทีมก็
0: แล้วภาษาบอลมันก็ไม่ได้มีอะไรมาก
1: ใช่
0: ก็ฟังไปพราวพราวอยู่คอนฟิเดนต
1: ์
0: นะฮะแล้วก็รีคอฟเวอร์นะฮะมีอยู่ 4-5 อย่างอ่ะพูดซ้ำไปซ้ำมา
1: อ้
0: าว
1: พี่สมชายแกจะมาจัดต่อเนื่องยาวๆแบบพี่ลิมิงได้ไหม
0: ได้เดี๋ยวแกพักฟื้นเดี๋ยวช่วงนี้แกบอกว่าเดี๋ยวจ่ายงวดสุดท้ายก่อนค่ารักษาแกประมาณ500,000แล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นก็กลับมาละ
1: ครับโอ้คนนี้เขาบอกว่าอยากฟังซ้อมหมิงพูดเรื่องทำฟันแดฟันเทียมตลอดชั่วโมงครึ่งเลย
0: แล้วทำไมฮะพูดประชดหรือเปล่าวะกันฮะพูดรับประทานหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับหยองไม่เมียหรือผัวฮะ
0: แกน่าจะเป็นเมียน
1: ะแมนยูต้องเสริมตั้งแต่เกรดเอถึงจะต่อกรอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดมันต้องแน่นอนอยู่แล้วมันก็ใช่ใครไปเสิร์ฟเขาเตะเกียร์สี่ขอโทษนะครับ
0: เขานี่ดีๆจะเป็นตรงนี้อยากให้เจดาที่ทวงที่ดินวัดมาเจอกับเจลิมิงสักทีครับคุณนักเรือใบทำไมอย่างนั้นนะ
1: ครับแล้วก็ทางผมย้ายไปทาง Facebook มั้งนะสวัสดีค่ะซ้อมหมิงกับคุณเต้ยมาเตอร์ดำป๋าบอกไม่เชื
0: ่อ
1: ทำมาแน่นอน
0: มึงตำป่านี้งงมากเลย
1: พี่ลิมิงครับภาวนาชนะจิตเพชราชราชพิสมัยวิไลศักดิ์อรัญญานามวงมีเสียอู้ย
0: ทำไม
1: คำทุยหังนี่ไม่รู้จักวะ
0: ทำไม
1: เขาบอกว่าพี่ซอชอบใครที่สุด
0: ชอบนวรัตน์ยุคตนัน
1: โอ้มีเสียก็สวยนะ
0: ชอบนวรัตน์มากเลยแกชอบนี่เวลาแกยิ้มแล้วฟันแกเย็นๆหน่อย
1: ตอนนี้เป็นไงตอนนี
0: ้เคยเจอกันที่ช่องเก้าสปทโอ้โหแกแต่งหน้าทำไมพอกโอ้โหยังกับแป้งมันตามังกร
1: โอ้โหขนาดน้ำหม่ำอ่ะจับไม่ได้แล้วไม่ทันอ่ะน้ำหม่ำปวดหัว
0: ทำไม
1: พาไปสัมภาษณ์เลย
0: แกอารมณ์ขันเป็นคนอารมณ์ดีมีมุกอะไรน่ารัก
1: นะ นะหมดเวลาแล้วพี่ลิมิตครับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: จุ๊ยก็มารอแล
0: ้วเอาขอบคุณนะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณแอนโทนีภูมิใจนะช่วยลบคำสุประมาทลีหมิงหน่อยแล้วก็แฟนบอลทั้งมวลในวันเสาร์นี้นะขอบคุณเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปูน
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสงชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20:35 นะครับ2 ทุ่มกว่าๆแบบนี้มาอยู่กับเก่าเกมครับวันนี้วันพุธเจอกันทุกวันอังคารพุธแต่วันนี้วันพุธอยู่กับเราสองคนนะครับผมพงศ์อธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาติครับผมสวัสดีพี่โจอี้ครับ
1: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้วนะฮะย้ำใช่ไหมวันนี้วันพุธใช่ไหม
0: ใช่
1: วันพุธวันพุธนะครับ
0: วันพุธ
1: ก็เมื่อวานไม่มีรายการเพราะว่าบรรยายฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์ใช่ไหมอาเซียนคัพก็มาพบกันในวันนี้นะครับเอาที่เพลงก่อนไหมเมื่อสักครู่นี้อธิคมกับโจอี้นี่มาเจอกันแล้วก็แย่งกันแย่งเปิดเพลงกันแต่เป้าหมายเดียวกัน
0: แต่มันกลายเป็นว่ามันมาจากอัลบั้มเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่แค่เป็นคนละเพลงแค่นั้นเองนะก็คือเป็นเพลงจากอัลบั้มเพลงประกอบละครเป็นประกอบภาพยนตร
1: ์ครับ
0: เรื่องรักออกแบบไม่ได้นะครับหรือว่าโอเนกาทีฟที่ถ้าจำกันได้ตอนนั้นฉายปี2541
1: ครับ
0: นะครับตอนนั้นผมก็ประมาณแบบ14-15
1: กำลัง
0: วัยรุ่นพอดีย
1: ังวัยรุ่นเรานี่ทำงานแล้วตอนนั้น
0: ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดคุณเรย์แมคโดนัลแบบเต็มแบบสู่คือจริงๆอ่ะคุณเรย์แมคโดนัลเนี่ยเขาเล่นหนังเรื่องแรกชื่อเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะแบบเฉพาะทางนิดนึง
1: ครับ
0: แต่โอเนกาทีฟเนี่ยก็คือถล่มทลายเลยแมสแบบว่าโอ้โหเป็น
1: หนังป๊อปปูล่าหนังวัยรุ่นน่ะใช่ไหมถูกใจตลาด
0: ใช่
1: แต่เขาก็นี่ดังทั้ง4คนเลยนะกลุ่มโอใช่ไหมตอนนั้นเป็น
0: เพื่อนกลุ่มโอ
1: กลุ่มโอก็มีคุณชาเขียวแย้มนามใช่ไหมเราเล่นนะชาคริสแย้มนามทาทยังใช่ไหมครับแล้วก
0: ็หลิวมนัสวี
1: มนัสวี
0: คุณอ้นสี
1: พันแล้วก็คุณเรย์แมคโดนัลที่เพิ่งจากเราไปในวันนี้นี่เอง
0: นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับก็คือผมเชื่อว่าในคนเจน Y นะครับและเจน X บางคนบางกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: จะต้องอิมแพคกับข่าวการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัล
1: ใช่เลยใช่เลย
0: นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักแสดงหรือว่าไม่ได้เป็นแค่ดารานะครับหรือพิธีกรแต่ว่าเขาน่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกๆของประเทศไทยนะ
1: ยุคนั้นเขาเรียกไอคอนิกใช่ไหม
0: เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน
1: ถูกต้อง
0: มีความเป็นตัวเองชัดเจนคือเวลาเราพูดถึงคำว่าไอคอนิกหรือว่าการมีตัวตนระดับไอคอนเนี่ยก็คือเราจะนึกถึงเขาทันทีในวินาทีที่เราพูดถึงอะไรขึ้นมาก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงโอเนกาทีฟเราอาจจะนึกถึงอาร์ตในเรื่องรักออกแบบไม่ได้ซึ่งคุณเรย์แมคโดนัลด์รับบทเป็นอาร์ต
1: คุณนี่จำชื่อในภาพยนตร์ได้แม่นยำนะมีใครบ้างนะ
0: แม่นมีอาร์ตปืนปริอาร์ตปืนปริมฝุ่นเพื่อนแล้วก็ชมพู่
1: 4 5คนนี้ปรากฏว่ารักวนเวียนกันอยู่ในนี้
0: ใช่
1: เพื่อนกันแล้วก็เพื่อนรักเพื่อนใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นหนังแบบนั้นแล้วก็โอ้ยนี่ไปดูตั้งแต่ปี2541นะ
0: ใช่
1: โอ้โหคุณคิดดูซิ2541
0: ตอนนั้นผมยังมอต้นอยู่นะ
1: เออ
0: แต่โอเนกาทีฟอ่ะกลายเป็นหนังที่ทำให้ผมตั้งความฝันไว้ในชีวิตเลยว่า
1: เฮ้ย
0: ผมอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรนี่เรื่องจริง
1: จากคือเป็นฉากที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ๆทั้งหมดในโอเนกาทีฟอ่ะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากร
1: เป็นนักศึกษาของศิลปากร
0: ใช่แล้วคือตอนนั้นน่ะเด็กหลายคนอาจจะชอบจุฬาธรรมศาสตร์อธิคมนี่คือผมอยากเรียนศิลปากร
1: มุ่งไปที่นี่เลย
0: ใช่
1: คณะอะไร
0: แล้วตอนที่ยื่นเอนทรานซ์น่ะผมจำได้ว่าผมยื่นที่เดียวไม่ได้ไม่เอาเลย
1: เฮ้ย
0: อักษรศาสตร์ศิลปากรขาดไป30 คะแนน
1: ไปเยอะเหมือนกันนะ30นี่เยอะนะ
0: ม.ปลายไม่ตั้งใจเรียน
1: แต่มุ่งไปอักษรศาสตร์นะ
0: ใช่
1: ของศิลปากรนะเราก็นึกแบบวาดรูป
0: ศิลป์เลย
1: ปฏิมากรรมอะไรงี้ไม่นะ
0: ไม่คืออย่างน้อยอ่ะเราอยากเรียนศิลปากรก็เรื่องหนึ่งพี
1: ่ครับ
0: เราต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเราวาดรูปไม่เป็นสักแอะเราจะไปเข้ามัณฑนศิลป์ก็แหม
1: อย่างที่คมนี้ถ้าไม่อักษรศาสตร์ก็ต้อง

0: อืมโบราณคดีไหม
1: ชอบนะ
0: ก็ต้องไปได้นะ
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: โบราณคดี
0: ชอบคุณคล้ายกับผมเลยถ้าจะไปศิลปากรต้องสองคณะนี้แหละ
2: ใช่
0: ถึงจะเข้าทางเรา
2: แล้วสุดท้ายก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านก็เลยดิ่งไปหอนค้าเหมือนกันทีเดียว
0: เขาก็ไม่ให้เราเรียนนะ30คะแนนโอ้ยเยอะๆอย่างที่ว่านะ
2: คือยุคผมมันเป็นยุค entrance นะครับซึ่งคะแนนแม้เพียง 0.25 หรือว่า 0.5 เนี่ยสำคัญนะครับท่านจำกันได้นะครับ
0: ก็คุณใช้ว่าเพียงแค่30คะแนนเท่านั้นเอง
2: ไม่หรอก
0: เยอะมาก
2: มันมีเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีแกดแพดเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: อะไรนะ
2: อะไรอ่ะที่มันต้องแบบสะสมจากเกรดก่อนอ่ะพี
0: ่เอ้ยเรารุ่นเดียวกันป่ะเนี่ย
2: เพราะว่าผมได้แต่หลังพี
0: ่หลังใช่ไหม
2: ผมไม่ได้สอบตรงคือมันจะมีคะแนนอะไรวะ APR APF อะไรไม่รู้สักอย่างซึ่งสะสมก่อน
0: ครับ
2: อันนั้นนะคะแนนนั้นประมาณ 50% ในการเข้าเรียนและอีก 50% คือสอบตรงแต่อย่างของพี่อ่ะน่าจะสอบตรงเลย
0: สอบตรงเลยเลือกหัวคณะแล้วไปว่ากันเลย
2: อย่างของผมยังไม่มันจะมีคะแนนสะสมก่อนก็คือม .4 ม .5 เนี่ยต้องตั้งใจเรียนให้ดีแล้วผมตั้งใจเรียนอยู่แค่ปีเดียวก็คือม .6 อ่ะ
0: โอ้ยนี่แสดงว่าโอเนกาทีฟไม่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแบบตั้งใจหน่อยให้มันสุดๆไปเลย
2: คือโอเนกาทีฟก็เรื่องนึงเป็นแรงบันดาลใจเรื่องนึงเกเรก็อีกเรื่องนึงเกี่ยวกัน
0: ประวัติเขาเยอะจริงๆเอ๊ะแต่รู้สึกเหมือนผมจะได้เลือกคณะหนึ่งของศิลปากรไปด้วยนะโบราณคดีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะจาก6อันดับที่เราเลือกได้
2: ผมไม่เขียนอะไรเลยใช่ไหมเขาให้เลือก4หรือ6ใช่ป่ะผมเลือกอันดับเดียวเลยอ่ะสอบไปก่อนแล้วไม่เอาเลยคือไม่ติดก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไง
0: มุ่งมั่นมาก
2: ก็คือโตมาเพิ่งรู
0: ้
2: ว่าโง่
0: อย่าพูดอย่างนั้น
2: จริง
0: ๆ
2: โตมายังนั่งคุยกับเพื่อนว่าทำไมเราไม่คิดจะไปแบบมขมชสงขลานครินทร์ค
0: ือ
2: พวกนี้เขาก็มีดีของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่ว่าโง่คือหมายถึงว่าไม่เลือกให้ครบอันดับใช่ไหม
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: เลือกอันดับเดียว
2: ผมเลือกอันดับเดียวจริง
0: ด้วยความมุ่งมั่นของคุณ
2: เลือกอันดับเดียวจริง
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อาร์ตในเรื่องนี้ก็เรียนไม่จบเหมือนกัน
2: ใช่
0: ไหมถูกไล่ออกจากสถาบันใช่ไหมตอนนั้นนะภาพยนตร์เรื่องนี้โอเนกาทีฟนี่โอคงท่านผู้ฟังรุ่นใกล้ๆเรานี่คงจะติดตามนะได้รับชมแล้วก็มีเป็นละครแล้วนะในเวลาต่อมาใช่ไหม
2: แล้วมันอิมแพคถึงขั้นที่ว่าพอเป็นละครเป็นซีรีส
0: ์
2: อ่ะต่อมาในยุคที่มีคุณก้าวสุภัสรามีคุณก้าวจิรายุมีคุณต่อธนภพอ่ะ
0: คุณวีเวลเล็ต
2: แต่มันกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่อินกับซีรีส์เรื่องนั
0: ้
2: นหมายว่าคนยุคผมนะครับเพราะมีคนเคยถามว่าไปดูหรือยังอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เรื่องนั้นฉายอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขารู้ว่าเราชอบโอเนกาทีฟมากผมบอกว่าโหมันไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยแล้วให้ก้าวจิรายุมาเป็นแบบพี่เรย์แม็กซ์นี่คือแบบโอ้โหคือฆ่าก้าวชัด
0: ๆแหมมันก็เป็นละคร
2: เข้าใจเข้าใจเรื่องของบทบาท
0: จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหาคงเดิมไว้แหละใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: เพื่อนรักเพื่อนจริงๆแล้วนี่นะก็ทำให้คือถูกใจวัยรุ่นน่ะเพราะว่าเชื่อแน่ได้ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องมีประสบการณ์แบบนี
2: ้
0: นะเพื่อนรักเพื่อนแอบรักแต่ไม่กล้าบอกอะไรแบบนั้นนะครับก็ตั้งแต่ปี2541นะเรย์แมคโดนัลด์
2: ชุดนั้นนี่ผมจำได้ว่าคุณธนยังสวยมากนะคุณธนยังสวยมาก
0: ก็ตอนนั้นก็เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แล้วล่ะออกอัลบั้มแล้วก็เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
2: น
0: ะครับแหมโอเนกาทีฟซึ่งต่อมานี่มีแนวเดียวกันนะเป็นรักสามเศร้าป่ะรักสามเศร้าก็
2: ที่มีคุณก้อยมีคุณเป้อารักแล้วก็คุณพีค
0: นั่นน่ะ
2: พัทรศยา
0: ใช่ไหมก็แนวน่าจะบทเดียวกันเลย
2: ได้ก็ได้
0: ใช่ไหม
2: ได้อยู
0: ่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสถานีตำรวจอีกที่อยู่ข้างๆอ่ะ
2: ดูสิ
0: ที่แบบคลาสสิกอ่ะคือแบบโอ้โห
2: สอนอพระราชวัง
0: ใช่สอนอนั้น
2: สอนอพระราชวัง
0: แถวต้นแถวปากคลองตลาดใช่ไหม
2: ใช่
0: ก็เป็นสอนอที่ถือว่าสุดยอดนะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมาก
2: คลาสสิก
0: ก็นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็นึกถึงพี่เล่แมคโดนัลด์ด้วยนะครับ อย่างที่เราว่ากันนะอีกอย่างนึงคือผมชอบผมทรงผมแก่
2: ทำไมอ่ะ
0: ผมสั้นดี
2: นี่ไงผมเนี่ย
0: คือในยุค คือในยุค90คุณต้องเข้าใจนะสอนราม
2: แจกกลาง
0: เต๋าสมชาย
2: ตัดไปขวาม
0: อสปฏิพาน
2: แจกกลางกัน
0: ผมต้องทรงแบบนั้น
2: อ
0: ่ะแต่พี่เลมานี่สกินเฮดเผลอๆตัดอาทิตย์ละครั้งอ่ะ
2: พี่
0: ผมสั้นผมชอบมากเลย
2: คือวันนี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมนั่งนึกอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีเพลงที่เกี่ยวกับคุณเรย์ที่เป็นคุณเรย์แม็กโดนัลด์ร้องเองโดยตัวเองเลย
0: มีป่ะ
2: เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Teen Talk ชื่อเพลง Bad Tour
0: เฮ้ย
2: แล้วผมพยายามเปิดฟังวันนี้
0: เป็นชื่อเ

0: ชื่อเพลงเนื้อภาษาอังกฤษป่ะเนี่ย
1: ไม่ Bad Tour แล้วผมพยายามเปิดฟังวันนี้เพื่อกะว่าเอามาเปิดเนี่ยเข้ารายการแล้วไม่ได้ว่ะ
0: ไม่ได้นี่คือหาไม่เจอหรือยังไง
1: หาเจอฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบคุณเรย์แม็กโดนัลด
0: ์มันก็ทางนั่นแหละ
1: ใช
0: ่ๆอินดี้หน่อยๆใ
1: ช่
0: นะครับ
1: แบททัวร
0: ์คือที่พูดถึงพี่เรย์เยอะหน่อยนี่เนื่องจากว่าอ่ะนะเติบโตมาด้วยกันอ่ะ
1: ใช
0: ่มั้ยแล้วก็จริงๆเขาเป็นนักกีฬาด้วยนะ
1: ใช่
0: เรย์แม็กโดนัลด์นี่เป็นนักฟุตบอลของทำลงไทยสโมสรนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันนี้ก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วล่ะนะจำได้ไหมล่ะเขาไปได้รองแชมป
1: ์
0: โกเทียคัพ
1: ใช่เป็นรองแชมป์
0: ที่ประเทศสวีเดน
1: เป็นกัปตันทีมทำรองไทยรุ่นอายุไม่เกิน11ปี
0: ครับ
1: นะครับณเวลานั้นนะครับซึ่งชุดนั้นก็จะมีอย่างคุณช
0: า
1: คริตมีโค้ชจุน
0: มีอนุรักษ์ศรีเกิดด้วยไล่กันนะครับแล้วก็คือทำลงไทยสโมสรนี่เกิดจากคนบ้าฟุตบอลคนหนึ่งนะครับคืออาจารย์สุเมธแก้วทิพยเนตรแกก็จากไปแล้วนะครับทำทีมขึ้นมาแล้วก็ไป
1: เพิ่งจะเสียไปเมื่อประมาณต้นปี
0: เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็เนี่ยแล้วก็สร้างความฮือฮาตอนนั้นไงที่เป็นฟุตบอลเยาวชนเป็นฟุตบอลที่จัดขึ้นที่สวีเดนนะไม่ได้เป็นแบบรายการฟีฟ่าหรือยูฟ่าอะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นฟุตบอลเป็นเทศกาลลูกหนังของเขาอ่ะแข่งที่ตอนนั้นไปสวีเดนด้วยไปเฮลซิงกิไปที่ฟินแลนด์นะไปเดนมาร์กอะไรแบบนั้นในโซนนั้นก็ได้แชมป์มาได้รองแชมป์ได้มากมายหนึ่งในนั้นคือนักฟุตบอลที่ชื่อว่าเรย์แมคโดนัล
1: ใช่ปีนั้นไปเป็นรองแชมป์นะครับโกเทียครับแล้วก็หลังจากโกเทียครับเนี่ยคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็ไปคัดตัว
0: ครับ
1: กับสโมสรอย่างบริสตอลซิตี้นะคร
0: ับ อย่างเงี้ย
1: ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ไปเตะตอนไปคัดตัวเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้คือจากบทสัมภาษณ์เก่าของเขานะครับตอนที่ยังไม่เสียชีวิตเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดแบบถ้าเขาไม่มาทางแบบสายถ้าตอนนั้นน่ะบ้านเราแบบสนับสนุนในเรื่องกีฬาดีๆ
0: อ่
1: ะก็อาจจะไปสายแบบนักฟุตบอลเลยก็ได้เลย
0: ใช่พอดีไปทางสายบันเทิงซะก่อนพี่จุนอนุรักษ์ศรีเกิดก็พูดแบบนั้นพูดแบบว่าถ้าเรนี่จะมาเอาจริงเอาจังทางด้านการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ติดทีมชาติได้เลยติดทีมเยาวชนทีมชาติได้แต่ตอนนั้นเลยนะครับเป็นผู้เล่นในแนวรุกนะถ้าคือเราไม่ค่อยได้เห็นภาพแกเล่นฟุตบอลไง
1: คือนอกจากการเป็นสมาชิกของทีมทำรงไทยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาเข้าวงการบันเทิงอ่ะคุณเรย์ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งความฝันในการที่จะเกี่ยวข้องกับกีฬานะคร
0: ับ
1: ก็มาทำสโมสรสันติภาพ FC
0: นี่แกเป็นประธานสโมสรเองใช่ไหม
1: ใช่นี่
0: พี่เรย์นะ
1: นะครับคือเป็นสโมสรที่เปิดพื้นที่ให้เด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้สัมผัสโอกาสในการในเล่นฟุตบอลซึ่งหนึ่งในดวงดาวที่ถูกปั้นขึ้นมาของคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็คือสุภชัยใจเด็ดกองหน้าของบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยปัจจุบันนี่เอง
0: ครับ
1: สุภชัยเป็นเด็กจากปัตตานีนะครับ
0: เออ
1: ซึ่งคุณเรย์ก็ปลุกปั้นมาเองกับมือแล้วก็มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวซึ่งวันนี้ผมเห็นอาร์มก็โพสต์แสดงความเสียใจนะครับถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วย
0: เพราะเขาเป็นนักเตะของสันติภาพยูไนเต็ดมาก่อน
1: สันติภาพ FC
0: เป็นนักเตะของสโมสรนี้มาก่อน
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่คุณเรย์นี่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา
1: เขาบอกว่าสันติภาพ FC มันคือการเอาเด็กจาก3จังหวัดชายแดนมาเล่นในทีมคัดตัวมาแล้วก็มาเล่นในทีมซึ่งโครงการนี้มันจะมีปลายทางอยู่เส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือการพาบรรดาทีมของสันติภาพ FC
0: ไ
1: ปเล่นที่สวีเดนคุณไหมครับคือเหมือนคุณเรย์เขาเคยไปสัมผัสบรรยากาศโกเทียคัพที่สวีเดนเขาก็เลยอยากให้เด็ก
0: ๆตามรอย
1: เขาไปด้วยนะครับซึ่งสุภชัยเนี่ยคัดตัวกับสันติภาพ FC ตอนอายุประมาณ10ขวบแล้วก็ได้เดินทางไปแข่งที่สวีเดนด้วยนะครับเขาเล่าให้ฟัง
0: แล้วก็คือในรายการคล้ายๆโกเทียคัพหรือว่าเป็นรายการนี้เลย
1: ใช่น่าจะคล้ายๆเฉย
0: ๆก็คือเนี่ยเห็นไหมนี่คือความผูกพันนะครับของนักเตะตอนนั้นเป็นนักเตะนะที่ชื่อว่าเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็คือมาเปิดเหมือนกับเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นฟุตบอลน่ะ
1: ถูก
0: เอาแค่นี้ก่อน
1: ในวันที่เขาไม่สามารถขยับขึ้นไปเป็นนักกีฬาระดับชาติได้เขากลับมาสร้างให้ฝันของเด็กอีกหลายๆคนเป็นจริงได้
0: คือนอกเหนือจากคือเขาไปทำทางเชิงท่องเที่ยวใช่ไห
1: ม
0: แบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างนี้นะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเรื่องความสามารถและความสนใจของเขานี่ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะ
1: ก็นอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ยคุณเรย์แมคโดนัลด์ก็ยังเคยลงแข่งในยาริสบอลแมคเรสแข่งรถด้วยนะครับเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ต
0: ครับ
1: เหมือนเราจะเคยเห็นแกใส่แบบชุดแบบ ชุดแข่งรถอยู่ยี่ช่วงหนึ่ง
0: สนใจไปในทางกิจกรรมนั้นพูดถึงสโมสรฟุตบอลทำรงไทยนี่ต้องแฟนบอลรุ่นเก่ารุ่นเก่าของเรานะ
1: ผมยังไม่รู้จักเลย
0: ที
1: ่แต่เคยได้ยินชื่อนะ
0: เคยได้ยินชื่อใช่ไหมก่อตั้ง
1: 2523
0: นะอาจารย์สุเมฆแก้วทิพยเนตรอย่างที่ว่าไปนะแล้วก็คือเอกลักษณ์ของสโมสรแห่งนี้นะชุดแข่งเขาเนี่ยคมพอจะนึกออกไหมสีอะไร
1: เขียว
0: แดงดำ
1: อ๋อเหรออันนี้ไม่รู้
0: ชุดแดงดำนะครับแล้วก็ว่ากันว่านำมาจากสโมสรในบราซิลฟลาเมงโกนแดงดำที่เป็นสีสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลไทยทำลงไทยสโมสร
1: ฟีลแบบเอซีมิลาน
0: เขาคืออาจารย์สุเมฆแกชอบสไตล์บราซิลไงบราซิลรองเท้านี่แกยังผลิตเลยนะเป็นรองเท้าแบบให้เด็กๆเล่นใช่ไหมทำเป็นร้อยปุ่มขึ้นมาเลยเอาไปเล่นสนามหญ้าสั้นๆบ้านเราอะหรือเล่นตอนนั้นหญ้าเทียมยังน้อยอยู่สนามฟุตบอลบ้านเราหญ้าไม่ค่อยมีหญ้าสั้นก็ผลิตรองเท้าเลยให้เป็นแบบร้อยปุ่มให้เด็กๆได้เล่นกันแล้วก็ทำลงไทยเนี่ยเคยเล่นในไทยลีกด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนี่เล่นสโมสรฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทงอไงเมื่อก่อนที่เราถ้วยกอขอคองอใช่ไห
1: ม
0: เป็นกึ่งสมัครเล่นก่อนที่จะเป็นเข้าสู่อาชีพนะครับนี่คือทำลงไทยสโมสรนะครับแฟนฟุตบอลในรุ่นนั้นเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นทำลงไทยสโมสรที่โชว์ฝีเท้าไหมในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลประมาณปี2539ถึง2540นะครับใครได้ดูได้เห็นนี่ส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะ4689899นะครับ
1: ทำลงไทยเนี่ยพยายามกลับมาอันนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี2560นะครับ
0: ครับ
1: ก็เล่นอยู่ในลีกแอมเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์อยู่นะ
0: คือแกคือตั้งแต่จางซูเม่แกยังอยู่นะแกก็มีความพยายามอ่ะคือทีมฟุตบอลก่อตั้งมาเนี่ยนะก็ดิ้นรนทำทุกอย่างในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรนะครับแต่ว่าการทำทีมฟุตบอลก็อย่างที่เราทราบใช่ไหมล่ะไม่ใช่ง่ายๆนะต้องมีสนามแล้วก็ใช้เงิน
1: นี่เขาไปไล่รายชื่อว่าอดีตผู้เล่นที่โดดเด่นของสโมสรทำลงไทยมีชาคริตย้ำนามมีคุณเรย์แมคโดนัลด์มีโคจุนอันดุรักษ์ศรีเกิดมีคุณพินิจงามพริ้งด้วย
0: มีชื่อท้ายๆใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละเห็นไหมยุคนั้นเลยพินิจงามพริ้งใช่ไห
1: ม
0: ปัจจุบันก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่พินิจนี่ก็ตอนนั้นสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยนะ
1: ใช
0: ่เคยด้วยนะครับเป็นแฟนรายการนี่เริ่มส่งข้อความเข้ามานะเยอะแล้วนะครับเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับถ้าดูเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยแล้วก็ทำลงไทยสโมสรนี่ได้ลื้อฟื้นความหลังกันนึกถึงอดีตนะพี่จุนใช่นะอนุรักษ์ศรีเกิดตอนนั้นอาจพลระดมเล็กคนนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงนะในยุคต้นๆเลยที่ทำลงไทยสโมสรนั้นประสบความสำเร็จนะครับ
1: เคยเป็นแชมป์โกเทียครับด้วยนะ
0: เนี่ยฟุตบอลรายการนั่นแหละคือตอนหลังไปแข่งมากๆเข้านี่ก็เป็นขาประจำไปแข่งบ่อยแล้วก็ได้รองแชมป์มาครั้งแรก
1: แชมป์นอกประเทศหมดเลยนะโกเทียครับเฮลซิงกิครับทีโวลีครับดานาครับดัลลัสครับสต็อกโฮล์มซัมเมอร์เกม
0: เนี่ยประมาณนั้นคืออยู่ในโซนนั้น
1: พวกฟินแลนด์สวีเดนนี่มันไม่เก่งเลยไง
0: แต่เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะอธิคมก็คงเคยได้ยินไอ้เราตอนเด็กๆเล่นฟุตบอลเก่งใช่ไหมล่ะชนะฝรั่งเอางี้แล้วกันรูปร่างก็อาจจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าเราเล่นฟุตบอลตอนเด็กเนี่ยเก่งแม้ปัจจุบันก็เหมือนกัน
1: เรามี3พี่น้องบุญนาคไง
0: เหรอนั่นมันซื้อภาษาใครบ้างนะ3พี่น้องบุญนาคเนี่ยเอ้ยมีกรสวัสดิ์ใช
1: ่สามพี่น้องกรสวัสดิ์มีบุญนาคเป็นพี่คนโต
0: เดี๋ยวนะกรสวัสดิ์แต่จำชื่อไม่ได้นะแต่สามพี่น้องกรสวัสดิ์เล่นตะก้อ
1: มีบุญนาคมีเล็ก
0: เล่นตะก้อใช่ไหม
1: อีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรไม่รู
0: ้
1: แล้วก็พี่น้องกรสวัสดิ
0: ์ส่วนบุญนาคเนี่ยเขาเล่นเป็นนักมวยไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็นำวิชามวยเนี่ยเข้ามาความแข็งแกร่งเนี่ยมาใส่ในฟุตบอลสามพี่น้องกรสวัสดิ์ก็เหมือนกันเตะตะก้อเก่งมากเลยแล้วก็มาเอามาใช้ในฟุตบอล
1: ใช
0: ่อุ้ย
1: มีฟาลั่นมีสกุลมีชนะ
0: ชื่อนี้โอ้โหชื่อนี้ไทยมากเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ไทยมากเลยอุ้ยจากพี่เลไปซื้อภาษาได้ไงเนี่ย
1: ไม่ก็กำลังพูดถึงฟุตบอลไทยที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศในอดีตไง
0: ครับ
1: ไม่มีใครไม่รู้จักสามพี่น้องกรสวัสดิ์
0: กรสวัสดิ์ใช่ไหมชุดแข่งก็ทีมชาติไทยตอนนั้นใส่สีแดงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่สีแดงเจอกับ จอกับทีมชาติญี่ปุ่นโอ้ยสนุกเออพูดถึงอาจารย์สุเมธ
1: คือผมบอกเลยนะว่าถ้าเรามี3พี่น้องกสวัสดิ์หรือมีบุญนาคนะอย
0: ู่
1: ใน
0: ที
1: มไทยเนี่ยนะเวียดนามก็มาเหอะชุดใหญ่ก็ไม่กลัว
0: แชมป์อาเซียนครับใช่ไหมเดี๋ยวจะชิงกัน2นัดกำลังรออยู่นะเมื่อกี้พูดถึงอาจารย์สุเมธอีกนิดนึงนะพิธีคมนะแกชอบอันนี้ด้วยนะความฝันแกอย่างนึงแกอาจจะทำไปแล้วก็ได้นะเที่ยวปั่นจักรยานเที่ยวรอบโลกอ่ะแกเคยออกหนังสือด้วยปั่นตะลุยล่าฝันอะไรเงี้ยขี่จักรยานเที่ยวรอบโลกเลยทำเป็นหนังสือแหละคือผมเคยซื้อมาอ่านจำได้แต่เนื้อหาข้างในลืมไปละหาหนังสือเลยมันไม่เจอละนี่คือคุณสุเมธแก้วทิพยานนท์ถือว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นคลั่งไคล้จริงเรื่องฟุตบอลแล้วก็เรื่องที่สิ่งที่แกอยากจะทำเนี่ยแกตั้งใจมุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่นะครับประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ย ก็แล้วแต่
1: ที่ผมไปไล่ดูพี่โจยี่นะ
0: อะไร
1: บุญนาคเนี
0: ่ยเอ้า
1: สิงห์ประเสริฐมีนามสกุลด้วยนะกับ3พี่น้องกรสวัสดิ
0: ์ครับ
1: บุญนาคเกิด17ตุลาคมนะ
0: เฮ้ยมีวันเกิด
1: มีวันเกิด
0: ประวัติละเอียดด้วยใช่ไหม
1: เออจริงจังมาก
0: เฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปค้าแข่งที่ไหนด้วยสิมึงต้องมีดิใช่ไหม
1: สถานภาพเป็นนักมวยไทย
0: นักมวย
1: เป็นกัปตันทีมชาติไทยกองหลังทีมชาติไทยนักฟุตบอลสโมสรแอตเลติโกมาดริด
0: นี่ไงเห็นไหมประวัตินี่โอ้อยู่แอตเลติโกมาดริดด้วยโอ้โหโคตรเท่เลย
1: บุญนาคสิงห์ประเสริฐเออใช้ได้เว้ย
0: เออใช้ได้สิอุตส่าห์หาข้อมูล
1: คือผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีนามสกุลเหมือนกัน
0: โอ้ยตั้งใจทำอุอาจารย
1: ์
0: อาจารย
1: ์ข้อมูลดีเนาะ
0: ที่เขียนนี่แกคือแกใส่ได้หมดนะ
1: อาจารย์โอดะไม่ใช่โอดะมันวันพีซ
0: โยอิจิทาคาฮาชิอะไรสักอย่างเลยนะผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี
1: ้โยอิจิทาคาฮาชิคร
0: ับนี่แหละโอ้นี่คือพอไปแตะถึงประเทศไหนสโมสรไหนเนี่ยมันเกี่ยวพันกันได้นะตอนนี้โอ้สโมสรในสเปนใช่ป่ะตอเลสชาบี้อะไรเนี่ยเขาก็
1: ใช่
0: เขาก็อ่านการ์ตูนเรื่องนี้เป็นแฟนเรื่องนี้นะครับ
1: มีส่งข้อความมาบอกว่าตอนที่ได้รองแชมป์โกเทียคัพเนี่ยทำรองไทยเนี่ยมีคนเคยได้ดูเทปบันทึกภาพแต่จำไม่ได้ว่าออกช่องไหนรู้สึกว่าจะแพ้ 2-1 พอจบเกมนี่ก็คือพากันร้องไห้ทั้งทีมด้วยครับหลายปีแล้วโอ้โหครั้งสุดท้ายที่ทำรองไทยเล่นโกเทียคัพนี่
0: ต้องเอานี่
1: 2540มั้ง
0: ครั้งแรกที่ไปได้รองแชมป์ใช่ไหม
1: ใช่
0: รองแชมป์ปีนั้นน่ะ2531โอ้โห
1: นั่นน่ะยุคนั้นน่ะคุณเลไปเล่นแล้ว
0: นั่นน่ะ
1: ที่
0: เลได้รองแชมป
1: ์เกิด2520เพราะฉะนั้น2531เขาจะอายุ11พอดีแล้วก็เป็นกัปตันทีมรุ่นอายุ11ปี
0: เนี่ยก็ร่วมจะ40ปีแล้วนะเนี่ย31ใช่มั้ย41 51 61โอ้เกือบจะ40ปีแล้ว
1: ใช
0: ่ที่ไปได้รองแชมป์ในครั้งนั้นตอนนั้นก็คือฮานะว่ามันเหมือนกับว่าพอได้รองแชมป์กลับมาเนี่ยเหมือนกับเราเป็นรองแชมป์เยาวชนโลกอะไรประมาณนั้นไง
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปแข่งในรายการระดับนานาชาติบ่อย
1: ก็ตอนนั้นนอกจากคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณชาคริสคุณโค้ชจุดเลยอ่ะ
0: เออ
1: บุญนาคสิงห์ประเสริฐ
0: บุญนาค
1: ติดอยู่กับบุญนาคสิงห์ประเสริฐจริง
0: นี่แสดงว่าตอนนี้ดูซูเปอร์สตาร์อยู่ทาง YouTube อ่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่ผมจะบอกเรื่องกัปตันสุภาษิตเลยนะ
0: ครับ
1: คือมันเป็นการ์ตูนที่เป็นแรงบันดาลใจของเด็กทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งผมอ่ะก็จะอ่านในการ์ตูนรวมเล่มอ่ะซีคิดใช่ไหมแต่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้วตอนภาคเยาวชนโลกอ่ะจำได้ว่าตอนที่แบบโผล่มาแล้วเป็นทีมชาติไทยอ
0: ่
1: ะเราแบบเฮ้ยก็แสดงว่าญี่ปุ่นเขาก็ต้องยอมรับเราประมาณนึง
0: ถูกต้อง
1: ว่าไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่มีแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเลยอย่างสามพี่น้องกสวัสดิ์ก็เก่งตะกร้อ
0: ใช่
1: มั้ยซึ่ง
0: ศึกษา
1: ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าแสดงว่าถ้าวันนึงนะตะก้อเป็นกีฬาสากลนะ
0: ครับ
1: เราคือเบอร์1ของโลก
0: แน่นอน
1: ใช่มั้ยล่ะ
0: ทุกวันนี้ก
1: ็ยอมไปนะถ้าไม่โดนโกงเรื่องกรรมการ
0: ทุกวันนี้ก็เป็นเบอร์1ของโลกอยู่แล้ว
1: เ
0: พียงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร
1: ่หรือแม้แต่มุนนาคที่เป็นมวยไทยเนี่ย
0: ใช
1: ่มันก็บอกให้ชัดเจนว่าเฮ้ยมวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาที่โลกทั้งใบนี้ยอมรับหมดแล้ว
0: เขายอมรับแล้วก็อยากเล่นเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สากลแบบจะเข้าโอลิมปิกอะเอางี้แล้วกันนะยังไปไม่ถึงโอลิมปิกเท่านั้นเองแต่มวยไทยที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: อุ้ยช่วงแรกตอนนี้เกือบจะ3ทุ่มแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเก๋าเก่งๆไปในช่วง
1: ถือว่าเบรกแรกวันนี้เราใช้ไว้ให้กับการไว้อะไรให้กับคุณเรย์แมคโดนัลด์ละกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็เป็นไอดอลของหลายๆคนในยุคนี้รวมถึงยุคก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อ่
0: าตอนนี้พักกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
2: เก่า าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชค

0: ที่เดียว
1: ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกชัยนรงค์วงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายสนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดทั้งคืนนี้สมาชิกอส.ทุกนายได้กระจายกำลังไปยังอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของลำเลียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและช่วยสนับสนุนการใช้กำลังคนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยยึดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีที่ถึงพื้นที่นายเจเศษได้ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนทหารผ่าเมืองนรขอยึดของกลางรถใหญ่10ล้านเม็ดริมโขงเชียงแสนพลตรีสาธิตไวยทนนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนายประสงค์ล่าอ่อนผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาบ้ารถใหญ่ประมาณ10ล้านเม็ดรถยนต์1คันริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายออกตรวจสอบพื้นที่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงพบชายชะกันจำนวนมากกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นจากเรือมาเทียบบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมกับกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ34กระสอบภายในพบของกลางเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทหนึ่งรวมประมาณ10ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวคาดว่าใช้ในการลำเลียงของกลางออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: เก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวัน

0: บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับเข้าสู่เกาเองเกมนะครับในเบรกที่2
2: ครับ
1: นะครับนี่ก็เมื่อกี้นี่เราให้เครดิตคุณเรย์แมคโดนัลด์ไปเต็มเบรกเลยนะเพราะฉะนั้นกลับมานะครับสู่เรื่องของกีฬาต่างประเทศกันต่อ
2: ครับ
1: เอาไม่เอากีฬาต่างประเทศเอาบอลไทยกันดีกว่า
2: เหรอ
1: แม่ล่าสุดนี่เราเห็นภาพคุณแป้งนะครับ
2: ทำไม
1: มาดามแป้งนายกสมาคมที่ต่อสาย
2: เหรอ
1: นะครับโดยตรงนะครับเพื่อจะให้คนไทยได้ดูเอเชียไออาเซียนครับนัดชิงแบบฟรี
2: ๆครับถามอธิคมแล้วก็ท่านผู้ฟังไปเลยนะ
1: ตั้งนานไม่ถามไม่คุยอ่ะ
2: เดี๋ยวผมถาม ก่อนที่ไปถึงณจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องมาก่อนถูกไหมผมถามอธิคมกับท่านผู้ฟังง่ายๆว่าอาเซียนครับปีนี้มันมีปัญหาอะไรเหรอที่ทำไมคนถึงไม่อยากดูกันมันกระแสแต่มันทำไมมันไม่ดังแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีไม่มีเตะนะมีเตะด้วยหรืออะไรอย่างนั้นน่ะ
1: หลายอย่างเลย
2: หรือไม่พอใจฮัตสันหรือว่ามันยังไง
1: หนึ่งเลยนี่กลายเป็นรายการไม่สำคัญไปแล้ว
2: เหรอ
1: เนื่องจากว่าปีนี้มีฟีฟ่าอาเซียน
2: โอ้
1: เข้ามา
2: ครับ
1: ซึ่งฟีฟ่าอาเซียนก็ประกาศโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งน่าดูมาก
1: ใช่นะครับ แล้วก็กลายเป็นว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรายการที่จะต้องเน้นเรื่องของเกมแข่งขันด้วยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับแรงกิ้งฟีฟ่า
2: ซึ่งมาอยู่ติดๆกันกับอาเซียนคัพเนี่ยนะ
1: ถูกต้องไปเดือนหน้าเนี่ย
2: ครับ
1: เราก็ได้ดูฟีฟ่าอาเซียน
2: แล้วมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากดูอาเซียนคัพละไปดูฟีฟ่าอาเซียนดีกว่างี้นะ
1: พอมาประเด็น2ก็คืออาเซียนคัพคราวนี้เราไม่ได้ดูฟรีกันเลยนะมันจะต้องเป็นเกมที่ต้องเสียตังค์ดู
2: ซึ่งมันมีผลใช่ไหมล่ะต่อความตื่นตัวกระแสอะไรก็ว่าไปใช่ไห
1: ม
2: ก็เลยพานให้ไม่ไปดูในนัดในสนามเหรออย่างนั้นป่ะตั๋วแพงตั๋วแพงนั้นป่ะ
1: อันนั้นประเด็นที่สองประเด็นที่สามค่าตั๋ว
2: ครับ
1: ในความที่เศรษฐกิจขนาดนี
2: ้
1: วิกฤตศรัทธาของทีมขนาดนี
2: ้เฮ้ยวิกฤตศรัทธาด้วย
1: ยังจะขึ้นค่าตั๋วแล้วใครเขาจะไปดู
2: รายการระดับนี้
1: ใช่
2: ซึ่งมันก็จริงๆใหญ่เล็กนี่เราก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่ามันเป็นรายการที่ชัดเจนนะว่าอาเซียนคัพมีกี่ชาติมาเล่น
1: แล้ว
2: ก็เรามีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมอะไรแบบนี้นะ
1: คือมันไม่รวมถึงผลงานที่ผ่านมาว่าก็ไม่ได้รับคำชมอะไรมาตั้งนานแล้วตั้งแต่4เกมแล้ว
2: อ๋อ4เกม
1: ก็ขึ้นค่าตั๋ว
2: เออ
1: ๆ3แล้วนะ3แล้วนะที่ผมคัดออกมาได้3เรื่องนะ
2: 4เกมได้ผลงานใช่มั้ยส่วนเรื่องขึ้นค่าตั๋วเป็นส่วนหนึ่ง
1: และ4
2: เฮ้ยมี4ด้วย
1: รูปแบบการเล่น
2: ทรงของทีมของฮัตสัน
1: ทรงบอลเนี่ยชัดที่สุด
2: ครับ
1: ดีไม่ดีเนี่ยทรงบอลอาจจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ก็ได้ครับที่ทำให้ไม่ค่อยมีแฟนบอลอยากเข้าไปดูพี่เชื่อไหมว่าผมเคยจัดรายการแล้วก็เถียงกันเรื่องนี
2: ้อุ้ย
1: กับพี่เจต
2: เออเหรอ
1: นะครับซึ่งพี่เจตเขาก็แบบเขาเรียกเขี่ยขึ้นมานะครับว่าแบบ
2: แหมเขี่ยมาเข้าทาง
1: เอ้ยทรงบอลของฮัตสันนี่มันไม่มีใครดูนะมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทางเอสเบนเลยบอกว่า
2: ว่าไง
1: คือถ้าทรงบอลแบบฮันเตอร์ฮัตสันน่ะ
2: กลับ
1: อยู่บ้านดูบอลในทีวีดีกว่าคือไม่รู้จะเหนื่อยนั่งรถออกไปฝ่าฝนฝ่าลมออกไปกลัวว่าตัวเองจะเป็นไข้ความการเดินทางที่แสนลำบากออกไปเพื่อไปนั่งดูบอลแบบนั้น
2: แหละสาเหตุหลักเลยป่ะอันนี้หลักป่ะหลักเลยใช่ไหมว่า
1: เนี่ย4ประเด็นหลักผมว่านะ
2: ไม่ค่อยมีทรงไม่ค่อยเร้าใจ
1: เพิ่มมาอีกอันนึงก็ได้
2: เฮ้ยมีข้อ5ดิ
1: พอไม่ใช่โปรแกรมหลักก็นั่นหมายว่าไม่มีตัวหลักที่ลงเล่นนี่เป็นชุด B ด้วยซ้ำ
2: มี
1: พี่ตัง
2: พี่ตังตัวหลัก
1: พี่ตังก็เขาเรียกอะไรอะไรนะลาบานูน
2: อะอะไรยามยาม
1: ไม่ใช่เขาเล่นเพลงอะไรอ่ะไอเขาเล่น MV
2: เชือกวิเศษ
1: แ
2: หมลาบานูนก็นึกถึงยามก่อนเลย
1: ก็คือ
2: เชือกวิเศษ
1: พี่ตังก็บอกเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับอะไรนะ
2: อะไร
1: เขาก็คงล้างไว้ไม่ได้ล่ะ
2: แต่สมมองนะนักฟุตบอลอย่างคคณะอย่างเสกสรรนะครับยศกรอย่างเงี้ยผมว่าเข้าธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยเอ้ยมันก็ชุดใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใหญ่
2: ไม่ใหญ่เหรอ
1: ไม่ใหญ
2: ่แต่ดูวันนั้นที่เล่นกับสิงคโปร์

0: แพ้ก็จริงนะขึ้นบอลมาแต่ละครั้งโอกาสยิงมีนะ
1: มี
0: โอ้โหได้ลุ้นหลายลูกอ่ะ
1: มี
0: ก่อนที่จะแพ้ไปเนี่ย
1: ก
0: ็เลยคิดว่าเอ๊ตั๋วแพงจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีถ่ายทอดหรือถ่ายทอดแบบสมาชิกใช่ป่ะในทางกลับในทางเดียวกันเนี่ยคนดูในสนามก็ต้องเยอะไม่ใช่เหรอสมมติว่าผมไม่มีทีวีจะดูเนี่ยผมก็ต้องไปดูที่สนามดิ
1: แต่มันเล่นน่าเบื่อไง
0: มันผมว่ามันแปลก
1: ใช่ใช่
0: ผมว่ามันแปลกแล้วก็ดูมันย้อนแย้งกันข้อหนึ่งแล้วนะส่วนเรื่องตั๋วแพงไม่แพงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ค่อยๆขยับเอางี้แล้วกันนะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วไม่ดีตลอดนั่นแหละแต่ผมคิดไปถึงเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนในอาณาคมนะ Kings Cup นะถ่ายทอดเปิดสนามกับนัดชิงชนะเลิศไม่ถ่ายรอบรองชนะเลิศแล้วปรากฏว่ารอบรองนี่ไทยเจอเกาหลีใต้สมมตินะเอาคนอยากดูอ่ะไม่มีถ่ายทอดอ่ะ
1: ก็ต้องไปดูที่สนาม
0: โอ้โหสนามแตกก็เพราะแบบนี
1: ้
0: แต่ครั้งนี้แบบอ้าวไม่มีทีวีดูก็น่าไปดูที่สนามนะปรากฏว่าทีวีก็ไม่มีสนามก็ไม่ดู
1: ผมก็เลยบอกไงว่ามันพอมันเล่นแบบนี้คนก็เลยบอกเออไม่ได้สำไม่ใช่รายการสำคัญนี
0: ่เออมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าผมเคยพูดไปในรายการว่าผมอยากจะทราบว่าฐานแฟนบอลของเราเนี่ยมีสักกี่คนตอนที่เราเจอกับมาเลเซียใช่ไห
1: ม
0: เมียนมาจนกระทั่งถึงสิงคโปร
1: ์
0: ในเกม3นัดที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยคนดูลดลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: จาก 16,000 เหลือ 13,000 ล่าสุดนี่10,000 ต้น
1: เออ10,000 ต้น
0: มันกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงในขณะที่ผลงานของฮัตสันโอเกซงไม่ดีอย่างที่คมว่านะแต่ผลงานเขาก็เข้าชิงเขาเข็นจนชิงจนได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านักฟุตบอลเนี่ยเขาต้องการกำลังใจต้องโค้ชไม่เกี่ยวนะใครก็ไม่เกี่ยวเอาแค่นักบอลอย่างเดียวเขาย่อมอยากให้คนไปดูเขาเยอะๆไปเชียร์เขาสัก 30,000
1: ผมเชื่อว่ากองเชียร์ไม่ได้ปรามาสนักฟุตบอลเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้ว่านักฟุตบอลเลย
0: เออ
1: แต่เขาไปมองทรงของแอนโทนีฮัตสันมากกว่า
0: ทรงบอลรูปแบบ
1: ว่าถ้าเล่นแบบนี้คือใครจะอยากดูวะวินาทีที่เราตีเสมอได้1-1พี่จะอี้เห็นใช่ไหมได้ดูไหมครับ
0: ดู
1: วันวินาทีที่เราตีเสมอ1-1จังหวะ
0: จุดโทษ
1: เอาจังหวะไม่เอาตั้งแต่จังหวะงัดออกบอลออกมาจากทางขวาเข้ากลางตบกลับมาให้คาคณะค
0: า
1: คณะออกซ้ายให้วันชัยจารุนงคานแล้วคล้องบอลหลบ
0: แล้วโดนเตะล้มลงไป
1: สวยงามเนาะ
0: เออสวยงาม
1: แล้วผมถามว่ามีจังหวะแบบนี้กี่ครั้ง
0: ที่หลุดไปชนเสาอะไรไงมันมีท้ายหลังจากนั้นนะ
1: มีจังหวะยิงของธีรศักดิ์เผยพิมาย2 รอบ
0: มี
1: แต่คำถามก็คือถ้าเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายในแบบในรูปแบบการเล่นที่เป็นอิสระกว่านี้อ่ะ
0: ครับ
1: เขาจะยิงได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเราเคยเห็นธีรศักดิ์เผยมายิงได้มาแล้วไม
0: ่
1: ใช่เขายิงไม่ได้แต่ทำไมวันนั้นเขาถึงยิงไม่ได้
0: ยิงไม่ได
1: ้เออมันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลของฮัตสันก็เล่นอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับประกอบกับเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงนัดชิงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีแฟนบอลที่อยากไปดูให้เห็นกับตาตัวเองนะครับเล่นดีหรือไม่เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เอาความรู้สึกที่อยากจะไปดูก่อนน่ะอยากจะไปดูเพื่อให้กำลังใจเพราะแฟนบอลมีผลต่อฟอร์มการเล่นของนักเตะอยู่เหมือนกัน
1: แล้วล่าสุดเนี่ยไปเจอบทสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัตสันหลังแพ้สิงคโปร
0: ์ว่าไง
1: คือเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่โอเคหรอกกับเรื่องผลการแข่งขันนะแต่ให้ทำยังไงอ่ะในเมื่อแบบมันเตะทีสองอะไร3วัน2เกมอะไรประมาณเนี้ย
0: เออ
1: แล้วผมก็ตั้งคำถามสิงคโปร์ไม่ได้เตะกับมึงหรอ
0: เขาก็3วันครั้งเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: เออ
0: นั่นมันก็ใช่นั่นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่มาดูแล้วเอ๊ะนี่ผมยังคิดว่าแฟนบอลในเมื่อเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยนะคนจะเยอะนะโ
1: อ
0: ้แต่ปรากฏว่า 1,800 คนเนี่ยมันน่าสะเทือนใจจริงๆแล้วมันก็ย้อนแย้งอย่างที่ว่านะแล้วประกอบกับตอนนี้นี่โอ้โหต้องการให้ถ่ายทอดสดในดูฟรีเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็กลายเป็นคนใจดำไปอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วมีการติดต่อกันด้วยนะวันนี้เห็นภาพใช่ไหม
1: โทรหาเลย
0: มีการโทรหากันนี่โอ้โหผมเห็นแล้วผมบอกตรงนะโอ้โหสะเทือนใจมากเลยว่ามาถึงขั้นนี้แล้วว่าเราเป็นถึงขั้นนี้แล้วว่าต้องอย่างนี้แล้วหรือนี
1: ่ไม่พี่โจอี้ผมกำลังข้องใจเรื่องหนึ่งเลยเราเคยเห็นเราไม่เคยเห็นสมขนาดว่าสโมสรฟุตบอลในอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ทำเงินมหาศาลเลย
0: เ
1: ป็นร้อยล้านเป็นพันล้านได้ต่อปีนะ
0: ครับ
1: ไม่เห็นมีใครกล้าหือกับ FA สักคน FA สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำ
0: ใช่
1: แต่ผมในมุมกลับกันพอบ้านเราเนี่ยFA บอกว่าขอนักฟุตบอลหน่อยได้ไหมไม่ให
0: ้แหมคุณนี่เสียงดังเหลือเกิน
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เสียงเข้มเสียงแข็งเหลือเกินนะคุณนี่
1: เข้าใจป่ะคือมันย้อนแย้งอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นคือชาติที่มีฟุตบอลชั้นนำของโลกเลยนะนะครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นใครเถียง FA ได้สักคนเดียวสโมสรมาแบบแมนซิตี้รวยจะตายน่ะรวยมหาศาลเลย
0: ก็ต้องปฏิบัติตาม
1: ก็ต้องปฏิบัติตามกฎ
0: ระเบียบ
1: แต่คุยกันหน้างานหลังงานนั้นอีกเรื่องนึงนะครับจะจบแบบไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ๆเราเห็นว่าโดนเล่นแน่ๆแล้ว
0: เขาไม่มีคนเสียงแข็งอย่างคุณไงคุณมีเสียงเข้มแข็งมากเลย
1: แต่อันนี้แค่เขาขอไปบอกขอนักเตะได้ไหมไม่ให้
0: เฮ้ยทำงานได้ใช่ไหมทำได้ใช่ป่ะ
1: เขาไม่รู้ที่ไทยแม่งทำได้
0: ทำมาอยู่ใช่ไหม
1: ที่ไทยที่ไทยทำได้
0: อาเซียนนี่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ไงถ
1: ู
0: กไหมเวลาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยนะต้องคุยกัน
1: ก็เลยบอกไป
0: ทำเองต้องคุยกัน
1: ย้อนแย้งอย่าโอ้อยากเห็นพัฒนา
0: จริงอ
1: ยากเห็นการพัฒนาแต่เกรงใจเจออยู่นั่นแหละ
0: ที่ย้อนแย้งที่เราพูดกันคำนี้เนี่ยนะมันจริงหลายเรื่องนะว่าเอ๊ะทำไมมันฟังดูเหตุการณ์ที่เป็นไปนะมันกระโดกกระเดกไปหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะถึงขั้นที่ว่าแบบดูในสนามเนี่ยตั๋วแพงใช่ไห
1: ม
0: หลังๆนี่แจกตั๋วได้ไหมฟรีได้ไหมมันจะไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะแล้วดูสิเราโอ้โหเรามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นจัดฟุตบอลโลกด้วยนะ2040เท่าไหร่อ่ะโอ้โหเหตุข่าวนี้เกิดขึ้นในงานเดียวกันนะงานวันนี้แหละ
1: 2046
0: นั่นอ่ะจะดูฟุตบอลดิแล้วแฟนบอลยังขอฟรีได้ป่ะตั๋วทำไมแพงจังมันยังเป็นถึงขนาดนี้ผมว่ามันย้อนแย้งมาก
1: มันดูไม่สอดคล้อง
0: ดูแล้วเอ๊ะการเดินทางหรือว่าการพัฒนาฟุตบอลในบ้านเรานี่ทำไมมันย้อนแย้งมันกระโดกกระเดกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเราไปทักท้วงนะ
0: ครับ
1: สมมติถ้าเราไปแบบเฮ้ยคุณทำอะไรให้กับฟุตบอลไทยบ้างวะ
0: อืม
1: ปลดหนี้แล้วไง
0: เออเหรอ
1: เขาก็จะบอกว่าเขาปลดหนี้แล้ว
0: ปลดได้เยอะแล้วนะ
1: เขาปลดหนี้ได้เยอะแล้ว
0: ครับ
1: แต่ปลดหนี้ได้มันคือความยอดเยี่ยมของการบริหารจัดการนะครับ
0: มันต้องช่วยกันนะมันต้องช่วยกันหลายฝ่าย
1: มันไม่ใช่ความสำเร็จของการทำงานนะครับ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโทรก็ได้ผมเชื่อว่า
0: โทรศัพท
1: ์มีจริงจริงผมว่าคุยกันได้คุยกันได้อยู่แล้วทำไมมาคุยตอนนี้ตั้งนานไม่คุยล่ะ
0: อันนี้มิติใหม่เลยนะ
1: เขา
0: บริหารงานให้คุณดู
1: โทรสด
0: ถ่ายทอดสดเลย
1: ใช่
0: ว่ากำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: แล้วตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก่อนที่คลิปนั้นที่เราจะได้ดูเนี่ยนะจบลงไปเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าไทยกับเวียดนาม2เกมใช่ไหมวันเสาร์นี้นะครับ22สิงหาแล้วก็กลางสัปดาห์หน้านะเราจะได้ดูฟรีทีวีค่อนข้างมั่นใจด้วยเพราะไม่งั้นเขาไม่ดำเนินการถ่ายทอดสดให้เราดูหรอก
1: ม
0: ันกำลังทำแล้วแล้วไปมันกลายเป็นการบังคับไอ้กลายไหมผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะเพราะดูเหมือนกับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะกลายเป็นคนใจดำไปจะทั้งที่เขาปกติอ่ะ
1: เขาเสียตังค
0: ์เขาดำเนินการตามปกติ
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามาถ่ายทอดสดให้เราดูอย่างเงี้ยวิธีการฟรีได้ไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแล้วดูมันน่าสะเทือนใจจริงว่าโอ้ทำกันอย่างนี้มาถึงวันนี้แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2วันจะถึงเกมแรกกับเวียดนามหรือมาเลเซีย
1: คือผมแค่รู้สึกว่าภาพการโทรศัพท์ภาพนั้นน่ะ
0: ครับ
1: มันเอาไม่ต้องนะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นไงด้วยแต่ผมอยากถามคุณผู้ฟังทุกคนเลยก็ได
0: ้ครับ
1: ว่าคุณรู้สึกยังไงกับภาพการโทรศัพท์ภาพนั้น
0: เ
1: ราไม่ต้องผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นแล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ผมอยากรู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่น
0: เ
1: ห็นภาพมาดามโทรศัพท์หาทรูว่าขอถ่ายทอดสดได้ไหม
0: เพื่อจะได้ดูฟรีแล้วคุณเห็นด้วยกับผมไหมล่ะว่าเสาร์หรือวันพุธหน้าเนี่ยเราจะได้ดูฟรีสักนัดหรือ2นัดไม่ทราบ
1: ถ้าสักนัดได้ผมเห็นด้วยแต่2นัดไม่ได
0: ้สมมติว่าให้นัดเดียวคุณจะดูนัดไหน
1: ก็ต้องนัดในบ้าน
0: ถ่ายทอดเหรอ
1: นัดในบ้าน
0: ถ่ายทอดเนี่ยต้องไปดูนัดที่2ที่เราไปเยือน
1: ที่ไปเยือนเหรอ
0: เพราะในบ้านเราไปดูที่สนามได้ไง
1: อันนี้
0: เลือกนะเลือก
1: เพื่อทำให้สมมติถ้าเลือกได้นะ
0: ถ้าเลือก
1: เพื่อทำให้นัดในบ้านเรามันคนเยอะ
0: คนเยอะขึ้นไงมันถึงจะค่อยจะสมเหตุสมผลกันหน่
1: อ
0: ยสอดคล้องกันหน่อยนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยจะไปดูไหมเนี่ยวันเสาร์เนี่ยนี่เขาขายตั๋วไป ขายตั๋วแล้วนะเพราะว่าต้องขายเลยถูกไหม
1: นี่มีส่งข้อความมาเลยนะบอกว่าโจคมเดี๋ยวเจอเต้ยหน่อยไหม
0: ทำไม
1: เมื่อกี้ปกป้องบอลไทยทั้งชั่วโมงเลยนะ
0: แล้ว
1: คุณอีวินาทีที่ตอน 1-1 อ่ะเมื่อวานที่เราเจอสิงคโปร
0: ์แต่ที่คณะยิงจุดทั่วเข้าไปใช่ไหม
1: เออผมไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ตอน 1-0
0: อ
1: ่ะที่ไอ้กำพลออกมา
0: ออกมาแล้วก็
1: แล้วโดนฮาริสจวดยิงสวนเข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: ผมนึกในใจคำแรกนะ
0: ว่า
1: อุ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหว
0: โพสดิโพสใช่ป่ะ
1: เออง
0: านที่ขมนี
1: ่อุ้ยไม่ไหวแล้วด้วย
0: ค
1: ุ
0: ณนี่แฟนแท้จริงเลย
1: เพราะผมอ่ะเถียงกับคุณเจษดาอยู่วันนั้นน่ะว่าแบบเฮ้ยก็เขาตัวไม่เต็มอ่ะเขาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เจษมีเหตุผลในการ
1: ใช่
0: ประคองทรงใช่ไหม
1: ไม่คุณเจษดาเขาไปดูในสนาม
0: เอาไปด้วยใช่ไหมเออดี
1: นัดเมียนมาเออแล้วคุณเจษดาเขาบอกเลยว่าโอ้โหเล่นง่วงอ่ะ
0: อ้าว
1: เออเล่นในขนาดผมไปดูในสนามผมยังง่วงผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณนี่มันไม่ใช่ชุดเต็มวันนั้นผมเสียงให้จริงถ้าแตกเต็มทรงเลย แล้วพออีกแมตช์นึงก็คือวันที่เราไปเจอสิงคโปร
0: ์ครับ
1: แล้วเราชนะ 3-1 โอ้วันนั้นเราเล่นสวยเลยทีนี้คุณเจษดาเขาก็เงียบไป
0: สวยตั้งแต่3-0เลยนะ
1: ใช่
0: สกอร์ที่น่าประหลาดใจม
1: ั้ยใช่แต่พอมาอีกเกมนึงทีนี้แหละมาวันเนี้ยเละเลยคุณเจษดาเปิดผมก็บอกว่าโอ้ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจะอวยแล้วผมไม่ไหวจะอวยแล้วเพราะวินาทีที่เราตีเสมอ 1-1
0: ครับ
1: พี่โจอี้ดูฟุตบอลมาไม่รู้กี่เกมต่อกี่เกมนะ
0: ยังไง
1: ทีมที่ตามหลังเล่นในบ้านเน
0: ี
1: ่ยแล้วตีเสมอได้สิ่งที่มันจะตามมาจากการตีเสมอคือโมเมนตัมของเกม
0: ถูกต้อง
1: นี่ไม่มีเลยได้โมเมนตัมกลับมาแล้วก็จริงเอ้าคืนให้เขาไปทั้งนั้น
0: แล้วอ
1: ย่างเงี้ย
0: ไอ้โทษแฟนบอลได้ป่ะไปน้อย
1: ไม่โหโทษไม่ได
0: ้ไม่กระหน่ำไม่กระหน่ำเชียร์อะไรหน่อยได้ไหม
1: โทษไม่ได้
0: แล้ว
1: ลูก 2-1 นี่ยิ่งแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมอ่ะ จริง
0: เออเนี่ยท่านผู้ฟังส่งมาแล้วจะพี่นัดเลยใบบอกไม่มีทางได้ดูฟรีหรอกเชื่อถือไม่ได้ดูหรอกอะไรอย่างงี้นะ
1: เออ
0: แต่ผมดูจากปลายคลิปแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะได้ดูฟรีทีวีนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูถ่ายทอดทางสมาชิกนั้นอยู่นี่แหละแต่ว่าแหมมันจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าคือเราก็ไม่เข้าใจการทำธุรกิจถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันคลิกเดียวก็ได้ละนิดเดียวแล้วไม่ได้ใช้เงินมากด้วยอันนี้คิดเองนะไม่รู้ว่าท่านที่อยู่ในแวดวงธุรกิจกีฬาถ่ายทอดแล้วจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคิดเอาเองนะว่านี่มันฟุตบอลอาเซียนคัพเองมันไม่ใช่แบบอะไรใหญ่โตมากแล้วเราก็ดูกันมาจนป่านนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกที่เราดูกันเนี่ยนะ104นัดเนี่ยนะยังมีฟรีเลยแล้วผมก็เคยเรียกร้องไปนะว่าเออถ้ามันจะฟรีสักนัดหนึ่งได้ไหมรอบรองก็ได้นะสมมตินะเออมันก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่เหรอนะเพื่อการเข้าถึงใช่ไหมก็เท่านั้นเองที่เราพอจะเรียกร้องได้แต่ว่าจะให้สมาคมเขาไปลดราคาบัตรแจกตั๋วฟรีได้ไหมเนี่ยบางทีมันเกินไปนะแล้วดูไม่เท่ด้วยดูไม่เท่กับแฟนบอลมีกระตังอย่างเราใช่ไหม
1: ไม่ใช่แฟนบอลมีกระตังอย่างเราหรอก
0: ยังไง
1: แต่ทำอะไรอยากให้มันดูเป็นแบบเป็นประเทศไม่พัฒนาดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาดีกว่าเป็นประเทศไม่พัฒนาอันนี้พูดเรื่องจริง
0: จริงนะอย่างที่อันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกหลายท่านนะเห็นการโทรศัพท์วันนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันสะเทือนใจอ่ะสะเทือนใจว่าเออมาถึงขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ย
1: ที่สมาคมต้องโทรขอ
0: มันถึง
1: ต
0: ่
1: อหน
0: ้
1: ากล้อง
0: แบบนั้นน่ะจริงๆแล้วเวลาบอกอธิคมไว้เลยนะเวลาคุณโทรศัพท์หาใครเนี่ยนะคุณต้องบอกปลายสายเขาด้วยนะว่ายี่อยู่กับใครอยู่ถูกไหมอยู่กับใครอยู่แล้วก็การคุยโทรศัพท์ครั้งนี้เนี่ยมันบันทึกมีการบันทึกเสียงบันทึกเอาไว้อ่ะให้ปลายสายเขาได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนะไม่งั้นมันไม่แฟร์
1: แต่ก็ดีนะแต่ว่าบางครั้งผมก็แอบรู้สึกแบบว่าเออก็ดีเหมือนกัน
0: ทำไม
1: จะได้เออก็ดูไทยดี
0: มันเป็นการดำเนินการในแบบเรา
1: เออ
0: ในแบบเราที่ทำกันมานะครับบอกท่านผู้ฟังแล้วก็อธิคมไว้เลยนะอาเซียนคัพนี่เราแทบไม่เคยนะชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มและครีมชีสอ่ะใช้คำว่าเข็นมาแล้วกันจะบอกว่าทรงไม่ดีอะไรใช่ไหมจริงที่ผลงานน่าจะเตะตาแฟนบอลบ้างนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหกับสิงคโปร์รอบรองนี่แฟนบอลไม่ดีขึ้นเลยหมายถึงจำนวนนะจำนวน
1: คือตอนแรกเราคิดว่าเออรอบรองมันน่าจะแบบว่า
0: ใช่ผมคิดอย่างนั้นแหละ
1: มาแล้วอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยหนักกว่าเดิมอีก
0: ที่ไหนได
1: ้หนักโอ้ยิ่งนี่เชื่อเลยนะยิ่งภาพมาดามโทรออกไปเนี่ย
0: ครับ
1: คนดูเยอะกว่าเดิม
0: คนดูคลิปเหรอ เอาดูที่สนามซะ เพราะว่านี่เสานี้แล้วนะไม่ใช่ทำเป็นเล่นไปไปหน่อย
1: TPR ไม่บอกแกหน่อยหรอ
0: หรือพูดอย่างนั้น
1: ทีไม่คนระดับนี้ต้องมีคนที่ดูแลเรื่องภาพลักษณ
0: ์ต้องมีที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้นะต้องมีคนแบบแนะนำบ้าง
1: เนอะแต่เรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะ
0: แล้ว
1: เราเห็นเรื่องนี้มาหมายว่าเราเห็นเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยเรามาเยอะมากนะครับ
0: คราวนี้ไม่กล้าแทงเลยนะเนี่ยเพราะตัวเลขไง
1: ใช่
0: อ๋อมาเลเมียนมาสิงคโปร์เนี่ยเกมในบ้านอ่ะคุณว่า 15,000 ถึงไหม 20,000 ถึงไหมอะไรเงี้ยพอถึงวันเจอกับเวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นรัฐ
1: พี่เชื่อไหมนะเจอเวียดนามเนี่ยคนเยอะ
0: เยอะใช่ป่ะ
1: เ
0: ล่นวันเสาร์ด้วยวันเสาร์ด้วย
1: คนในล้วนเกณฑ์ไป
0: แหมนึกบอกว่าแจกตั๋วไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันต้องเยอะสิวันนี้มันนัดชิงแล้วนะ
1: ขอความร่วมมือนะคะ
0: โอ้ยนี่คุณใช้คำว่าขอความร่วมมือนี่ดูบอลนะแล้วก็บอกเอาไว้เลยนะว่า
1: ไม่ใช่ผมจะบอกงี
0: ้อะไร
1: ประโยคนี้พวกผมเคยโดนเว้ย
0: ยังไง
1: สมัยเมืองทองอ่ะ
0: ครับ
1: ข้อความมาในโทรศัพท์แบบของกลุ่มไลน์บริษัท
0: เออ
1: ขอความร่วมมือนะคะวันนี้มีเกมแข่งขันของเมืองทองแข่งขันนะคะพนักงานคนใดต้องการจะสามารถออกได้แต่บ่ายค่ะ
0: ไปเลย
1: แล้วคิดว่าไปไหม
0: ไปดิโอ้โหมันไม่เหมือนกันสิคุณมาเปรียบเทียบอย่างนั้นได้ยังไง
1: ไม่อันนั้นคือสโมสรฟุตบอลขององค์กร
0: ครับ
1: แต่นี่คือสโมสรฟุตบอลของชาติผมกำลังที่ไปดูถึงความแตกต่างระหว่างสโมสรฟุตบอลขององค์กรกับสโมสรฟุตบอลของชาติขนาดของชาติเนี่ยเขาเขียนขอความร่วมมือแล้วเขาบอกให้ออกได้บ่ายเราไปเลยมีผลประโยชน์แน่นอน
0: เอาดิของชาติให้ขอความร่วมมือคุณจะไม่ให้หรือ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ให้ไปวุ่นวาย
0: โอ้ นี่มันต้องถึงขั้นต้องขอความร่วมมืออะไรเล่าเอาไปว่าคุณอยากดูไหมในไทยเวียดนามนะนัดชิงชนะเลิศนะครับนัดแรกเราต้องเอาก่อนเอางี้แล้วกันแต่คนบอกว่าทรงบอลไม่มีอย่างนั้นเนี่ยไปเจอเวียดนามเนี่ยนะอาจจะโดนกี่ลูกไม่อยากจะนึกเลยอะไรแบบนั้นนะ
1: คอมเมนต์มาเลยอยากได้ทรงไหน
0: แต่ผม
1: ลองทรงสูงไหม หรือเอา
0: ไม่ใช่ตัดผม
1: ตัดทรงเดียวไม่ตัดทรงเดียวทั้งทีมเลยแล้วบอกว่านี่ไงมีทรง
0: มีทรง มันเล่นอย่างนี้คือเอางี้นะคือเราคิดเอาเองก่อนนะแบบจินตนาการที่มันจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าทีมชุดนี้แหละเอาชุดนี้แหละเจอกับเวียดนามนัดแรกนะวันเสาร์นี้นะผมว่ามันก็จะตึงๆกันอ่ะยันยันกันเอาไว้อยู
1: ่
0: เวียดนามเขาต้องมีเกรงใจเราบ้างอ่ะในฐานะที่ว่ามันจะมีนัดสองที่บ้านเขาใช่ไหมล่ะเกมนัดแรกนี่มันจะต้องถือว่าใกล้เคียงเล่นแบบตึงๆเล่นแบบดูชั้นดูเชิงกันไปคิดว่ายังไงมันก็โอเคเกมอาจจะอึดอัดนะแต่ว่าเราจินตนาการเอาไว้ก่อนนะแต่คิดว่ามันน่าจะสูสีแล้วก็ได้ลุ้นอ่ะว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเอางี้แล้วกัน
1: แต่ผมอยากให้โมเมนตัมเป็นแบบนี้นะ
0: ยังไง
1: ก็คือเป็นโมเมนตัมที่เวียดนามคิดว่าเขาขยี้เราได้
0: ให้เขาคิดอย่างนั้นมา
1: ให้เราเป็นมวยรอง
0: เออ
1: ผมมองแบบนี
0: ้ครับ
1: ผมชอบการเป็นมวยรองมากกว่าเพราะว่าเวทีที่มวยรองชนะมวยต่อมันจะสะใจกว่า
0: แล้วเราจะเล่นแบบไม่อึดอัดใช่ไหม
1: ใช่ไม่กดดันตัวเอง
0: ไม่แบบว่าเราเหนือกว่าเขาเราต้องบุกยิงสัก 2-3 ลูกอะไรแบบนั้นนะ
1: ชอบการเป็นมวยรองมากกว่า
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพรีวิวก่อนแข่งว่าเดี๋ยวจะเจอกับเวียดนามนะในวันเสาร์นี้คุณจะไปดูไหมถ้าดูก็จองตั๋วแล้วนะก็ไปกันเลย
1: อ๋อวันนี้ก็มีงานเลี้ยงนี่ใช่ไหมอ
0: ะไร
1: ใช่ไหมที่ก็มีภาพงานเลี้ยงหลุดมาง
0: านเลี้ยงไหน
1: งานเลี้ยงสมาคมอ่ะ
0: ไม่เซวันนี้เขามีแถลงข่าว
1: อ๋อแถลงข่าว
0: งานแถลงข่าว
1: ไม่ผมเห็นเจ้าเจไปโผล่อยู่มีงานเลี้ยง
0: เจก็ไปด้วย
1: ใช่ไหม
0: วันนี้เป็นการแถลงข่าว Prime Minister ครับที่โรงแรม
1: อ๋อ
0: ดูเหมือนงานเลี้ยงใช่ไหม
1: เออผมก็นึกว่าเป็นงานเลี้ยงแบบว่าหลังแต่เราเข้าชิงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เลยอันนี้เป็นงานแถลงข่าวฟุตบอลรายการนึง
1: เนี่ย
0: เมื่อจบแล้วไปคุยเรื่องประเด็นข่าวอีกประเด็นหนึ่ง
1: พอวันนี้นักข่าวกลับทุกคนเหลือแต่แค่คนในสมาคมเนี่ย
0: ครับ
1: มาดามต้องเรียกรวมละ
0: เหร
1: อขอความร่วมมือนะคะ
0: ขอที่ผมนี่ชอบคำนี้จริงๆเลย
1: ขอความร่วมมือนะ
0: คะขอบคุณข้อความนะเริ่มทยอยส่งเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย3:30ละพักกันอีกช่วงนึงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อในเก๋าเก่งเกมช่วงสุดท้ายครับ
1: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง

0: 5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น. ถึง 6:00 น. ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
8: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายครับของเก๋าเก่งเกมนะครับ
9: ครับ
8: เมื่อกี้พูดถึงบอลไทยไปนี่โหความเห็นมาเพียบเลย
9: ว่าไปซะเยอะเลย
8: นะครับ
9: นะครับก่อนจะปิดท้ายกันว่า อย่าลืมไปดูนะ
8: ขอความร่วมมือนะคะไปดูกันเยอะนะคะ
9: เพราะว่านี่นัดสุดท้ายในบ้านแล้วใช่ไหมล่ะก็เอ๊ะผมเคยไปดูนัดชิงชนะเลิศปีที่ไทยชนะมาเลย์ก่อน 2-0 อ่ะ
8: ครับ
9: แล้วก็ก่อนที่พอไปเยือนแล้วโอ้โหมันกว่าเดิมที่โดนมาเลย์นำไป 3-0 ไง
8: แสดงว่า
9: แล้วเจม
8: าเจยิง
9: นั่นน่ะ
8: ปุย
9: ชับปุยใช่
8: ปุยยิง
9: นั่นน่ะเราไปดูนัดชิงนัดเพราะเราอยากไปดูเราถึงไปดูนัดแรกในบ้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่านัดที่2ไปชูถ้วยที่นั่นใช่ไหมล่ะโอ้ยสนุกสนานบรรยากาศนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็อยากให้ไปดูที่สนามกันเยอะๆนะไม่มีตังค์ไม่ต้องไปนะนะครับพูดได้เท่านี้นะจริงๆเลยเชียวโอ้ยเอาใจยากเอาใจเย็นนะครับเอ้ยอีกอันนึงทำได้ไหมไอ้ที่คม
8: อะไรครับ
9: คุณตั้งจอไว้ที่สนามได้ไหมตั๋วแพงใช่ป่ะทีวีฟรีไม่ถ่ายใช่ป่ะ
8: ตั้งจอที่สนาม
9: ตั้งจอที่สนามราชมังไง
8: อ๋อ
9: แล้วก็ไปดูกันที่ลานพลาซ่าศูนย์กีฬาหัวหมากอ่ะทำได้ป่ะ
8: ก็จะมีแต่คนแถวนั้นไปดู
9: ก็ได้ไงหรือคนที่จะไปดูแล้วบอกอ๋อมันตั๋วมันแพงไม่อยากดูก็ไปดูจอหน้าสนามได้
8: เพราะว่าคนก็จะตั้งคำถามว่าดูบ้านก็ได้แค่นั้น
9: ก็ดูบ้านไม่มีดูไงถูกป่ะถ่ายทอดไม่ได้เป็นสมาชิกไงนี่เอาใจทุกอย่างไงเนี่ยช่วยไปหน่อยได้ไหมนะครับอุ้ยจริงๆเลยเชียวนะครับเป็นงานแล้วนี่พูดไปตั้งเยอะนี่ไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเปิดฤดูกาลเลยนะ
8: ครับ
9: เพราะอธิคมนี่เขาได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์มาแล้วเนี่ยเป็นไงรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางแล้วใช่มั้ย
8: ง่าย
9: คือทีมคุณพร้อมเลยใช่มั้ยที่จะ
8: โหไม่พร้อมหรอก
9: ป้องกันแชมป์อ่ะเอางี้แล้วกัน
8: บอกเลยว่าเวลานี้ชนะซิตี้ก็คือยังไม่พร้อม
9: จริงๆยังไม่พร้อมเหรอ
8: ยัง
9: โอ้แอคจริงๆเลยนี่แอคสุดๆเลยนี่บางคนเนี่ยเขาตัดซิตี้ออกจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนะเนี่ย
8: ขนาดนั้นเลยเหรอ
9: บอกโอ้โหมาเลสกานี่ของปลอมแค่เหมือนเป๊ปนิดหน่อยเอง
8: วันนี้มันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับ ที่ผุดขึ้นมาแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรามาเคาะใหม่เลยดีกว่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันศุกร์เนี้ยฟุตบอลก็จะพรีเมียร์ลีกก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
9: ใช่
8: วันนี้มันมีรายงานเรื่องของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดเสียงจังหวะผู้ตัดสินน่ะคุยกับนักเตะ
9: ครับ
8: คือเปิดเสียงออกอากาศให้ฟังเลยว่าคุยอะไรกัน
9: คุยอะไรกัน
8: นะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งมิติในการรับชมนะครับเพราะว่าจะให้เปิดเสียงให้ได้ยินบทสนทนาระหว่างผู้เล่นแล้วก็ผู้ตัดสินระหว่างการถ่ายทอดสดเป็นการต่อยอดจากปีก่อนที่พรีเมียร์ลีกเอาเรฟแคมเข้ามานะครับก็จะเป็นกล้องที่ติดตั้งไว้ที่หูเพื่อแสดงมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ
9: ใช่
8: ก็พรีเมียร์ลีกเขาเชื่อว่าการเปิดเสียงเนี่ยจะทำให้แฟนบอลเข้าใจมากขึ้นว่าการตัดสินใจของกรรมการกับจังหวะต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะแต่เสียงพูดคุยสดกับ VAR ไม่ได้รวมอยู่ในนี้นะครับเอาแค่เสียงกรรมการกับผู้เล่น
9: ผู้เล่น
8: เท่านั้น
9: เพราะฉะนั้นไมค์ก็ต้องดีหน่อยเวลานักฟุตบอลพูดกับผู้ตัดสินก็จะได้เสียงถึง
8: ทีนี้ผมก็เลยไปไล่ดูว่าปีนี้กฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกที่เข้ามาในการตัดสินแล้วก็การจัดการเกมแข่งขันมีอะไรบ้าง
9: จากที่เราดูฟุตบอลโลกมานะ
8: ใช
9: ่กฎกติกาบางอย่าง
8: อันนี้เอาแค่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียว
9: จะนำมาใช้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
8: 1ปฐมพยาบาลพักข้างสนาม1นาทีนะครับ
9: ครับ
8: หมายถึงว่าถ้าเกิดมีการเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องออกไปนั่งอย่างน้อย1นาทีนะครับจากเดิมเนี่ยแค่30วิ
9: คือออกไปเลยปฐมพยาบาลสั้นเร็วคุณก็ต้องอยู่1นาทีแล้วค่อยกลับเข้ามา
8: ค่อยกลับเข้ามา
9: ออ
8: 2นับถอยหลัง5วิในจังหวะลูกทุ่มในจังหวะตั้งเตะจากหน้าปากประตูผู้สินจะทำมือแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมครับ
9: ละนับละ
8: 5 4 3หากทุ่มหากไม่ทุ่มฝ่ายตรงข้ามได้ทุ่มแทนแต่ถ้าเกิดเตะโกคิกช้าฝ่ายตรงข้ามได้ลูกเตะมุม
9: อันนี้ฟุตบอลโลก
8: ใช้
9: อยู่นะครับ5วินะจำให้ดี
8: นะครับข้อ3การเปลี่ยนตัวภายใน10วินาที
9: ครับอันนี้ฟุตบอลโลกก็ใช้
8: ก
9: ็
8: คือจับเวลา10วิถ้าเกิดนักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่ออกจากสนามคนที่ถูกเปลี่ยนลงสนามต้องรอข้างสนาม1นาทีนะครับหรือบอลตายครั้งแรก
9: ในขณะที่คนที่จะเปลี่ยนออกไปแล้ว
8: ออกไปแล้ว
9: แต่คุณยังเข้ามาไม่ได้
8: ใช่ต้องรอก่อนนะครับ4ถ้าผู้รักษาประตูต้องผสมพยาบาลโค้ชต้องเลือกนักเตะเอาท์ฟิลด์ในสนาม1คนไปอยู่ข้างสนาม1นาที
9: เหรอ
8: อันนี้งงไหม
9: ยังไงนะ
8: ถ้า
9: ผู้รักษาประตู
8: ผู้รักษาประตูต้องผสมพยาบาล
9: ครับ
8: โค้ชต้องเลือกนักเตะเอาท์ฟิลด์ในสนาม1คนไปอยู่ข้างสนาม1นาทีก็คือพูดง่ายสกัดกั้นแท็กติกของผู้สับประตูที่ทิ้งตัวเจ็บเพื่อให้โค้ชเรียกนักเตะไปติวแผนถ้าเกิดผู้สับประตูต้องผสมพยาบาลเนี่ยโค้ชต้องเลือกนักเตะเอาฟิลในสนาม1คนเดินออกไปอยู่ข้างสนามเป็นเวลา1นาทีเพื่อให้ทีมเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นชั่วคราว
9: โอ้โหนี่หยุ่มหยิมมากนะเนี่ย
8: อันนี้เขาคัดมาให้เลยนะก็มีอะไรใหม่ๆมา
9: เพราะป้องกันการแท็กติกของผู้สับประตูผู้สับประตูสามารถเนี่ยทวงเวลาได้เพราะเป็นผู้เล่นสำคัญใช่ไหม
8: ใช่แต่ทวงไปสิแต่ไอ้นั่นออกไปออกไปคนหนึ่ง
9: เออนี่โอ้โหบีบังคับกันหน้าดูนะเนี่ย
8: ถ้าผู้รักษาประตูเตะบอลในเขตโทษแล้วถือว่าลูกตั้งเตะเริ่มขึ้นทันทีหากนักเตะใช้มือจับบอลจะเสียจุดโทษ
9: ม
8: ีจังหวะที่ผู้รักษาประตูเล่นบอลด้วยเท้า
9: ครับ
8: รอจังหวะที่แบบว่าเขาเข้ามาไล่เพรสซิ่งแล้วอยู่ดีพอเข้ามาใกล้ปุ๊บหยิบบอลขึ้นมาช็อตนี้แฮนด์บอลทันที
9: ถูกต้องอันนี้ใช่เลย
8: อ
9: ันนี้ต่อให้ไม่มีกฎนี้ผู้ตัดสินก็ใช้กฎนี้อยู่บ้างเวลาให้สัญญาณได้เล่นแล้วเนี
8: ่
9: ยแล้วคุณ
8: เอาเท้าไปเขี่ย
9: อะไรเงี้ยมีเท้ามีมืออะไรอย่างงี้นะ
8: แต่แบบเอ้ยไม่ได้อีฟไปก่อนไม่ได้
9: แต่ถ้าผู้สับประตู
8: ไม่เล่นไม่เล่นยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นเลยจังหวะนี้ยังไม่เล่น
9: ผู้สับประตูคนเดียวนะที่จะใช้มือในเขตโทษได้นะครับคนอื่นนี่อย่าคิดจะเอามือไปแตะแล้วเดี๋ยวนี้
8: อีกข้อหนึ่งก็คือ VAR สามารถเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ตรวจสอบจังหวะที่ผู้เล่นโดนใบเหลืองใบที่2จนเป็นใบแดงได
9: ้ครับ
8: นะครับถ้าผู้ตัดสินผิดพลาดอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถย้อนเช็คการฟาวล์ก่อนลูกตั้งเตะได้ถ้าเกิดจังหวะนั้นนำไปสู่การได้ประตูจุดโทษหรือว่าใบแดงนะครับ
9: อันนี้ก็หมายถึงก็ดีเลย์ใช่ไหมให้ทวนอีกทีนึงว่าการตัดสินนี่มัน
8: อย่างเมื่อวานเนี้ยคู่ไทยสิงคโปร
9: ์จุดไหน
8: อีปีกซ้ายมันอ่ะชี้ไปขวาง
9: เควเคว
8: ไม่ใช่เคว
9: ไม่ใช่เควอ่ะใครอ่ะ
8: อะไรอ่ะที่ชื่อเกาหลีอ่ะพี่อุยยังอ่ะ
9: ซอง
8: เออซองอุยยังอ่ะ
9: เ
8: ออไอ้นั่นน่าจะเหลือง2แล้วนะจังหวะไปขวางน่าจะยศกรบุรพามั้งมีช็อตนึงคือมันโดนใบเหลืองแรกไปแล้วไงแล้วมี จังหวะหนึ่งริมฝั่งขวา
9: ครับ
8: เออเนี่ยไปขวางน่าจะไปเหลืองสองมากเลยไม่ได้สักที
9: ครับ
8: อาจารย์จะเห็นว่าเอ๊ะคนบ้านเดียวกับเราหรือเปล่านะชื่อซองเหมือนกันเพราะว่าผู้สินเป็นเกาหลี
9: เกาหลีใช่ไหม
8: เออและไอ้สิงคโปร์นั่นก็ซองอุยองเออเหมือนกัน
9: อันนี้โอนแต่ชาติมาใช่ไหม
8: ใช่
9: ที่มีญี่ปุ่นอีกคนนึงใช่ป่ะ
8: ใช่เคียวกะนากามุระ
9: ครับ
8: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นกฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาลหน้า
9: อันนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าโหดูซิเดี๋ยวนี้ผู้ตัดสินนี่นอกจากกฎกติกามากมายนะ
8: อ
9: ุปกรณ์ต้องโอ้โหติดหน้าติดตัว
8: ใช่
9: จากเดิมที่มุมมองผู้ตัดสินใช่ไหมติดกล้องไว้ใช่ป่ะตอนนี้ต้องติดไมค์เพิ่มแล้ว
8: ครับ
9: ไมค์ที่เอาไว้ต่อเสียงหน่อยใช่ไหมนักฟุตบอลพูดอะไรเนี่ยเราจะได้ยินไปด้วยถ้าเขาเปิดให้เราฟังนะใช่ป่ะอันนี้มันต้องมีแบบแผนกมิกเสียงใช่ไหม
8: ใช่
9: ส่งเสียงให้เราให้ผู้ชมถ่ายทอดเนี่ยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยนะครับน่าติดตามน่าติดตาม
8: นี่ก็เป็นเรื่องราวของกฎในพรีเมียร์ลีกที่จะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ไปดูเรื่องของตลาดย้ายทีมกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าบ่ายวันนี้คึกคักมากเลยนะครับเพราะว่ายืนยันแล้วว่าเมื่อคืนนะแต่เมื่อคืนนะไล่มาแต่เมื่อคืนนะโรดรีนะครับก็จะไปอยู่กับบาร์เซโลน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
9: ใช่ครับ
8: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮูเลียนอัลวาเรสนี่เขาโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดแอบริดซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ไปไหนแล้ว
9: เหรอ
8: นะสำหรับคุณได้อะไรแล้ว
9: โพสเองเลยใช่ไหม
8: ใช่มันเหมือนกับว่าใช่นะโพสเอง
9: เอ๊ะตอนแรกจากบอลโลกที่ผ่านมานี่ไปแน่ไม่ใช่เหรอ
8: ใช่
9: ย้ายแน่นอนนะ
8: ใช
9: ่โอ้ก็ดูซิเกิดขึ้นได้
8: จะไม่ไปไหนแล้วก็ค่าตัวก็แพงนี่แหละ
9: มันอยู่ที่เจรจาดีลไปดีลมาแล้ว
8: นะครับ
9: ไม่ไปดีกว่าอยู่ได้ใช่ไหมแฟนต้อนรับใช่ไหม
8: โอ้ยได้
9: ได้ใช่ป่ะ
8: คือเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้แสดงท่าทีอยากย้ายนะ
9: เหรอ
8: เออแต่แค่แบบว่าคือสโมสรเองต่างหากที่แบบแหมพอเห็นข้อเสนอเขาน่าสนใจหน่อยก็หยุดคุยแป๊บนึงอะไรเง
9: ี้
8: ยอ๋อ
9: คือสโมสรกับเอเจนต์ใช่ไห
8: ม
9: ที่เขาทำงานนะคร
8: ับมีบอกว่าอะไรเนี่ยนิวคาสเซิลนะครับกำลังจะได้ดาวรุ่งมาร่วมทีมอีกหนึ่งคนก็คือ
9: มีแต่ดาวรุ่ง
8: อุสมันเดียบาเต้นะครับกองกลางวัย18ปีจากเกนเคเบลิจี้นะครับ
9: โอ้ยมาเล่นบอลเยาวชนหรือไง
8: ใช่แล้วก็มีเรื่องของโตริโน่กับเอเวนจีนี่ไงยืนยันละ
9: ครับ
8: I don't know if Julian Alvarez will apologize but I'm sure he will win the fans back within the two game ก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าถ้าเอาอะไรจะขอโทษเนี่ยแต่เขามั่นใจว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาให้แฟนๆได้เห็นคือเคยยืนยันว่าไม่ไปไหนอ่ะแค่นี้ดีกว่า
9: แต่ก็ไม่ดูแล้วไม่เป็นรุนแรงอะไรบาดแผลรุนแรงอะไร
8: ใช่ใช่
9: ต้อนรับต้อนรับ
8: อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากเอริกเซราโซ่นะครับประธานแอนมาดริดนั่นเอง
9: ครับ
8: นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเอาจริงๆก็มีกรณีเรื่องของแมนยูไงกำลังจะได้ครอสบาเลบาม
9: า
8: ร่วมทีม
9: อู้แพงเหมือนกันนะบาเลบานี่ก็ระดับแบบ 5-60 ล้านปอนด์กันนะเนี่ย
8: ใช่
9: แพงมากโอ้นี่เสริม
8: แล้วก็
9: ถือว่าเสริมเยอะเลยนะนี
8: ่ล่าสุดนี่เฮียวีโกเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับ
9: ใคร
8: อาร์เซนอลกับเอสปริคอนซ่านะครับ
9: hey.
8: ตกลงค่าตัวกันได้ที่50ล้านปอนด์นะครับก็เป็นใช่
9: ไม่แพงแพงไหม
8: โอ้กองหลัง50ล้านเลย
9: ไม่แพง
8: แต่คาราฟิโอรี่ก็70
9: ในทีมชาตินะ
8: ช่วงหลังเนี่ยอาร์เซนอลซื้อเลทขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่50 30 อย่างคริสซอลิดได้35
9: ครับเล่นดีนะเล่นดีนะ
8: ใช่
9: ชอบใช่ไหมเนี่ย
8: 2แอสซิสต
9: ์เอ้ยของดีของดี
8: ปีกซ้ายเนี่ยเขาเล่นแค่นี
9: ้นี่บอกใคร คุณบอกใคร
8: บอกมาติเนลลี่
9: อ๋อเหรอ โอ้ยขวัญใจเรา
8: ถ้าคุณไม่เปิดคุณก็ต้องสร้างโอกาสให้เพื่อน
9: ถ้าคุณไม่เปิดคุณก็ต้องปิดบอกปิดเกมแล้วปิดชีวิตเลย
8: พวกจะจี้ก็ไปหาเขาอย่างเดียวเลย
9: อ๋อวิจารคอนซ่านี่โอ้โหแสดงว่าอาร์เซนอลนี่ที่อาทิคมบอกยังไม่ได้พร้อมอะไรมากมายใช่ไหมนี่เสริมโอ้โหถือว่าเสริมยอดเยี่ยมมากเลย
8: ส่วนล่าสุดมีรายงานว่าลิเวอร์พูลตอบตกลงแล้วนะครับในการปล่อยตัวเคอร์ติสโจนให้กับอินเตอร์มิลานนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรหรือว่าประมาณ30ล้านปอนด์นะครับ
9: ครับ
8: ก็เดี๋ยวรอดูว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่านะครับสำหรับเคอร์ติสโจนนะครับทรอยพาโรตนะครับกำลังจะย้ายจากอาเซนอลมาไปอยู่กับเรอัลเบติสนะครับแล้วก็มีคนไปถามโชเซ่มูรินโญ่นะครับว่าอยากได้ใครอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยดูกันนี
9: ้เออ
8: โชเซ่มูรินโญ่บอกว่าไม่อยากได้ใครแล้วยังไงเก่งแล้วเก่งไปตั้งแต่เริ่มไปแล้ว
9: แหมพูดถึงโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยต้องดูเขาเลยนะคุณดูป่ะสารคดีชีวิตเขาน่ะ
8: เออ
9: ดีนะอยากเห็นดูช่วงแรกๆไปนะ ตอนที่มาเชลซีอ่ะมันทำให้รำลึกถึงโอ้เมื่อ20กว่าปีก่อนที่เขามาเชลซีแล้วแบบเออมันไม่แปลกนะที่จะมีคนหมั่นไส้เขาอ่ะ
8: ผมเนี่ยคนหนึ่ง
9: ใช่ป่ะ
8: แต่ในความหมั่นไส้เขาอ่ะเราก็รู้สึกว่ายอมรับเขาเพราะว่า
9: ถูกต้อง
8: เขาเป็นคนทำได้จริง

0: คือกำลังจะพูดว่าคนแบบนี้แหละคนชอบนะมีคนเกลียดก็มีเยอะด้วย
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับเขาอะ
1: ใช่ใช่
0: ว่าเขามาสายนี้เขามาทางนี้แล้วเขาทำได้จริง
1: ๆ
0: ครับเดี๋ยวไปดูต่อเดี๋ยวไปดูต่อยังดูค้างไว
1: ้ส่วนวันนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับแบบว่าย้ายแน่ๆเลยนะครับก็จะมีอย่างแอสตันวิลล่านะครับกำลังจะได้ตัวแอรอนวานบิสก้านะครับ
0: ครับ
1: แบ็คขวาไบรตันจะได้พรอมิสเดวิดนะครับกองหน้าชาวแคนาดานะครับคริสตัลพาเลซเนี่ยจะไปเอากองหน้าอีกคนนึงเขาชื่ออะไรกะโกโซอ่ะไม่ใช่โกโซฮาโตรุนะซาเวียโกโซ
0: โอ้ย
1: นะครับวิลล่านี่ได้2คนเลยนะครับผู้สาวประตูไซออนซูซูกิแล้วก็แบ็คไซด์มาโตรุเจรี่นะครับมาพร้อมกัน
0: แล้วไอไซออนมาวิลล่าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาร์ติเนสอ่ะ
1: ไปปะน่าจะปล่อยทิ้ง
0: ปล่อยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ืมนะครับก็ไปคว้าไซออนซูซูกิมาโตรุเจรี่แบ็คไซด์17ล้านไซออนซูซูกิ30ล้าน
0: ครับ
1: นะครับไซออนนี่อายุ23เองนะครับยังเด็กมากนะครับแล้วก็จะมีล่าสุดเป็นกรณีของเซเบสเตียนบอนนอฟจากลีดก็ย้ายไปฮัมบูร์กเป็นที่เรียบร้อยคนที่น้องใหม่ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปได้ตัวซิริกี้เชริฟนะครับกองหน้าจากเฟเนบาเช่นะมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: นี่คือย้ายทีมวันนี้ประมาณนี
0: ้นี่คือความเคลื่อนไหวของตลาดนะที่ผมก็ออกช้อปปิ้งอ่ะสำรวจตลาดดูว่าไปถึงไหนแล้วถ้าเกิดในช่วงนี้อีกสัปดาห์เสร็จเนี่ยจะมีแบบบิ๊กดีลไหม
1: บิ๊กดีลเหรอ
0: คาดว่า
1: ก็
0: มีไหม
1: อย่างวันนี้เอสปรีคอนซ่าไปอาร์เซนอลถือเป็นบิ๊กดีลไหม
0: บิ๊กไหมก็
1: 50
0: บีบวกเกือบ A
1: แต่ผมงงเนาะวิลล่านี่กล้าขายมาก
0: เห็นไหม
1: นี่ขายออกไปจะครึ่งทีมแล้วนะ
0: เออใช่เรื่องเงินเรื่องพอกันนี้เขาแข่งกันนิวคาสเซิลป่ะ
1: ขายคือไม่คิดจะเก็บไว้ทำอะไรเลยเหร
0: ออันน่าได้มาดีแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ไม่แล้วนี่มีข่าวอัลฮิลาลอ่ะในลีกซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: อยากได้โอลี่วัตคินอีก
0: นี
1: ่ก็คือไม่ต้องขายทั้งทีมแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่เหลืออะไรละ
0: มันอยู่ที่ทางของสโมสรแล้วก็คนเป็นโค้ชนะขายก็ดีเหมือนกันอาจจะมีนักเตะในใจแล้วก็ได้ในขณะที่เขาอาจจะติดต่อซื้อบ้างก็ได้แต่ยังไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ
1: ครับฉะนั้นก็เลยแบบว่าโหเนี่ยแล้วพี่คิดดูนะสมมุตินะถ้าเราเห็นอูนายเอเมรี่ทำทีมแบบเมื่อปีที่แล้วอีกรอบนึงอ่ะปีที่แล้ววิลล่าก็ขายเยอะนะ
0: เออ
1: ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลแน่จำกันได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ขายเยอะกว่าทีเลอร์มานไปแล้วมอร์แกนโรเจอร์ไปแล้วเอสปริคอนซ่าไปแล้วเอมี่มาร์ติเนส
0: ตัวดีๆหลักๆ
1: ถ้าขายโอลี่วัตกินออกอีกคนนึงอาบดูโอนาน่าเจ็บ ACL พักยาวทั้งฤดูกาลเหลือใครไว้เล่นวะเนี่ยวิลล่า
0: โอ้นี่แทบจะคือเปลี่ยนทีมไปเลยอ่ะจากฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
1: ถ้าจะเปลี่ยนทีมเลยอ่ะเลยบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าปีนี้วิลล่ายังแบบทรงเดียวกับฤดูกาลที่แล้วนะคุณปรบมือให้อูนายเอมรี่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาคงมีแผนของเขานะถ้าคิดว่าโอ้นี่ขายแบบตัวหลักๆของทีมไปทั้งหมดเลยนะแต่ฤดูกาลที่แล้วถือว่าวิลล่านี่กับผลงานของอูนายนี่เล่นทำได้ดีมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอย่างยูโรปาลีกนะครับ
0: ครับ
1: คือผมเป็นคนดูวิลล่าทุกเกม
0: ใน
1: โดยเฉพาะตั้งแต่รอบตัดเชือกของยูโรปาลีกอ่ะ
0: ค
1: ือม้วนเดียวจบเลยไม่มีแบบไม่มีรู้สึกว่าจะต้องสะดุดเกมไหนเลยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยไปของมันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมดูวิลล่าทุกเกมเพราะอะไรคุณนี่ถ้าไม่วิลล่าก็ดาราใช่ไหม
1: ทำไม
0: คาเฟ่
1: อันนั้นไม่ใช่ละแหมพูดถึงเฮเลียงขึ้นมาเลย
0: ดื่มเฮเลียง
1: เฮเลียงขึ้นมาเลย
0: นะครับวิลล่าดารา
1: เดี๋ยวช่วงท้ายมาดูข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับโอ้มาเยอะมากเลยพอพูดถึงเรื่องของทั้งพี่เรแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับ
0: ไปที่ SMS ก่อนนะครับ4689899โอ้ส่งมาเยอะมากเลย
1: มีส่งมาบอกว่าดีพี่โจอี้บอยกับคุณคมมีดนะจากคุณน้องบอลนะ
0: คมมากเลย
1: มีบอกว่าขอพูดกันตรงๆครับ
0: เฮ้ยตรงๆด้วย
1: ว่ารายการอาเซียนที่ยังจัดคนให้ความสำคัญน้อยกว่าเจอแต่ทีมในอาเซียนทุกคนอยากดูรายการใหญ่ๆเห็นได้จากสนามที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจาก17เหลือ10,000ต้นๆสะท้อนอะไรหลายอย่างน้องบอลคิดถูกที่ไม่ไปราชมังครับไม่ใช่เพราะไม่รักทีมชาติไทยแต่ระบบกำลังจะพังด้วยน้ำมือของคนถ้าคนทำระบบพังทุกอย่างจบจากคุณน้องบอลนะฮะ
0: อ๋ออันนี้เขาพอจะเห็นภาพนะก็คล้ายว่าเป็นการตอบโต้ของแฟนบอล
1: เออ
0: มากกว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: อันนี้ก็ ันนั้นก็ไม่ฟรีอันนี้ก็แพงไม่ไปซะเลย
1: ถูก
0: แบนแบนก็เป็นเหตุผลนะเหตุผลหนึ่งนะครับของน้องบอล นะ
1: มีคนนันทพงศ์ออกมาบอกโอเนกาทีฟนอกจากพี่เรผมนึกถึงพี่ทัตยังด้วยนะครับ
0: แน่นอนแน่นอน
1: คุณทัตยังนี่เล่นเป็นปริมนะครับในโอเนกาทีฟ
0: ตรงปริมนี่เขารักใคร
1: ปริมเนี่ยจริงๆเขาชอบอาร์ตเพราะว่าอาร์ตเป็นผู้ชายที่เหมือนก็คอยซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแบบว่ามันมีคนที่รู้สึกชอบกับคนที่รู้สึกรักแต่จริงๆแล้วรักปืนเพราะว่าปืนก็เหมือนเป็นแบบเป็นผู้นำของกลุ่มอะไรเงี้ย
0: แต่ปืนน่ะรักปริม
1: แต่ปืนน่ะรักปริม
0: อาร์ตก็รักปริม
1: อาร์ตก็รักปริม
0: ชอบฝุ่นเนี่ยรักปืนเอาเข้าไป
1: ฝุ่นรักปืนใช่
0: นี่แหละเพื่อนรักเพื่อนเนี่ยเป็น
1: เพราะว่าจำได้เลยว่าไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศของปืนที่ชายทะเล
0: ครับ
1: ผมจำได้หลอกนี้ของคุณเลย์แมคโดนัลด์ได้เลยนะ
0: hey.
1: เขาพูดคือเขาบอกว่ามันมีบทที่แบบว่าเหมือนกับว่าคุณชาคริสกำลังมองตามคุณทาทาย
0: อ๋อ
1: oh. แล้วคุณเลย์ก็พูดว่าแหมตามึงนี่นะหยดย้อยไปบอก
0: เออ
1: ชอบเขาบอกเขายังอ่ะนี่จำได้ประโยคนี้จำได
0: ้นี่แหละเห็นไหมเพื่อนรักเพื่อนแล้วก็เพื่อนหลีกทางให้เพื่อน
1: ใช่
0: แล้วก็เพื่อนชงให้เพื่อนอะไรแบบน
1: ั้
0: นอุ้ยสนุกเรื่องนี
1: ้มีส่งมาบอกคุณวรสิงห์ประเสริฐกุลเป็นนักทำสารคดีที่ผมชอบมากไปมาแล้ว70ประเทศรวมซีซั่น1จนถึง Bad World ที่มีอิรักซีเรียอัฟกานโคลอมเบียเดียคองโกพม่ายูเครนและทะเลจีนใต้จากคุณน้องบอล
0: อ๋อวรสิงห์ใช่มั้ย
1: วรสิงห์เนี่ยเพิ่งจะมาโพสต์ทริบิวให้กับคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับเขาบอกว่าคุณเรย์นี่แหละเป็นคนที่ทำเขาเข้าสู่วงการนี
0: ้อ๋อสารตั้งต้นใช่ไหม
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเรย์เขาทำก่อน
1: เมื่อกี้ผมเพิ่งไปเปิดดู IG คุณวรสิงห์
0: ครับ
1: นะครับคือคุณสิงห์วรสิงห์อ่ะก็เป็นคนที่ทำสารคดีท่องเที่ยวได้ดีมากคนหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ยังต้องกลับมาดูว่าไอดอลของเขาคือคุณเรย์แมคโดนัลด์อยู่ดี
0: ถ้าจะพอหาดูได้นะก็ดูของพี่เรย์ไว
1: ้
0: แล้วก็วรสิงห์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวรีวิวที่นั่นที่นี่นี่เยอะมากเยอะมากเลย
1: หลายคนนะครับอย่างไกจินน่ะพี่ช่วยรู้จักไกจินป่ะ
0: ไม่รู้
1: ไกจินก็เป็นเพจท่องเที่ยวชนิดนึงครับแต่ว่าเป็นเพจท่องเที่ยวเพจนึงที่แบบเที่ยวแบบดิบๆเถื่อนๆหน่อยไกจินก็ออกมาทริบิวคุณเรย์แมคโดนัลด์เหมือนกันคือคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยเป็นผมว่าเขาเป็นไอดอลของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คือไกจินนี่เขาจะเด็กมากแล้วเขาก็จะเรียกคุณเรย์แมคโดนัลด์ว่าลุงเรย
0: ์ลุงเรย์
1: เขาบอกเออลุงเรย์เนี่ยโอ้มีแต่พลังบวกให้ตลอดเวลาเลยนะอะไรเงี้ยได้เจอกันอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณลุงเรย์มากอะไรเงี้ย
0: แล้วก็นี่คือเราก็ดูมากขึ้นแหละเพราะว่าอย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ชอบดูอะไรแบบนี้บางคนก็ไปสนามที่เม็กซิโกที่อเมริกาที่แคนาดาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่ทำอย่างนี้เยอะดูแล้วก็คนทำดีหรือไม่ดีเราก็เลือกเอาดูได้นะครับ
1: มีบอกแมนยูกำลังปิดดีลกับกองกลางไบรตันแต่อย่างน้อยขยับตลาดนักเตะอีกอย่าให้รอนานครับก็มีข่าวกับคาร์ลอสบาเลบานะครับ
0: ครับ
1: แล้วแมนยูจะเสริมตรงไหนกันไม่เห็นต้องเสริมแล้วมั้งก็เต็มแล้วนะ
0: ไปเรื่อย
1: มีคุณเทยลงทุนแฟนนอนส่งมาบอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะปอลอนนอนคือทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันนะคะ มีส่งมาบอกว่าที่มาดามโชว์โทรศัพท์ผมก็เฉยๆนะครับแต่เจ๊บอกหมายถึงว่าพี่ลิมิงนะฮะ ทำไมต้องโทรหน้ากล้องก็จริง
0: คนเขาคิดอย่างนั้นแหละอย่างที่ว่านะโอ้ยถ่ายทอดสดการทำงาน
1: ผมเลยถามไงว่าแบบไม่มีจริงๆเหรอ ทีมแบบทีมภาพลักษณ์อะเขาไม่เบรกเลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะอย่าถ่ายนะคะอะไรอย่างเงี้ย
0: เตือน
1: คือต่อให้มาดามโทรจริงๆอ่ะคนที่ทำถ่ายกล้องตรงนั้นอ่ะจะต้องถูกทีมภาพลักษณ์กันออกป่ะเออ
0: แบบนั้นใช่ป่ะ
1: แต่นี่ก็คือเบลอปล่อยเบล
0: อเป็นความมุ่งมั่นของ
1: หันมาถ่ายคนถ่ายด้วยเอาเป็นไง
0: เออนี่ในชีวิตเราเนี่ยนะมันจะออกกล้องมากเกินไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่จริงๆเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องอยู่หน้ากล้องก็ได้นะทำอะไรมามีความสุขหรือกินอะไรไปเนี่ยก็ไม่ต้องโพสอะไรซะทุกอย่างนะจริงมัน
1: จริงจริงจริงจริง
0: มันสดไปซะทุกอย่างไม่ได้
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรก็ตามใดๆก็แล้วแต่ล้วนเป็นเครื่องมือไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับ
0: มันเป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ใช
0: ่บางทีไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริง
1: มีบอกว่าเชียร์บอลไทยครับแต่ไม่ชอบสไตล์คุมทีมของฮัสซันครับครองบอลไม่เกิน 50% ทุกนัดครับจากเด็กผีบางบ
0: ่
1: อไม่มีทางได้ดูฟรีหรอกเชื่อดิไม่ดูหรอก
0: เดี๋ยวพี่นัทเขา
1: จากคุณนัทเลือกใบนะ
0: แต่ผมยังมั่นใจอยู่นะว่าเดี๋ยวได้ดูฟรีทีวีนะมั่นใจโดยไม่มีเหตุผลนะครับ
1: มีส่งมาบอกมันน่าเบื่อมากครับกับการซื้อตั๋วฟุตบอลแม้เราจะมีคนซื้อมันจะมีเงินซื้อ แต่ที่นั่งบริเวณตรงกลางอัฐจันทร์ใต้หลังคาซื้อไม่ได้เพราะเข้าใจว่ายกให้สปอนเซอร์หมดอ้าวพอถึงในเวลาสนามไม่มีคนนั่งเลยที่นั่งตรงกลางมันน่าเบื่อตรงที่ไม่อยากต้องไปดูบอลที่นั่งข้างๆครับ
0: แล้วอันนี้ปกตินะคือสนามฟุตบอลหรือสถานที่ใดก็ตามเขาขายตั๋วตรงไหนแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นนะเราอยากจะไปอยากนั่งไอ้ตรงที่เขาไม่ขายนี่ไม่ได้นะอันนี้ปกติ
1: ไม่แต่ผมว่าอันนี้คอมเมนต์เขาส่งมามันน่าจะหมายถึงว่าทำไมตรงนั้นน่ะมันถึงถูกแบบกันไว้ตลอดเลยทั้งที่แบบถามว่ามีคนเข้าไปดูไหมมันก็ไม่มีก็ปล่อยให้คนเขาเข้าไปดูสิ
0: คุณสังเกตให้ดีบาง สนามไหนในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันนะมันจะมีจุดที่ว่างอยู
1: ่
0: แล้วมักจะเป็นตรงกลางด้วย
1: ใช่
0: มันเป็นระบบปกตินะครับ
1: มีคนบอกวิเคราะห์บาร์เซโลน่าคืนนี้หน่อยครับจากโดนัลด์ทรัมป
0: ์อุ้ยแหมโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแล้วบาซ่าเล่นเนี่ย
1: บาซ่านี
0: ่
1: จริงๆคืนนี้ยังเป็นอุ่นเครื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: คือบอลอุ่นเครื่องเนี่ยจริงๆก็ยังไม่อยากแบบว่าวิเคราะห์เลยว่าแบบใครอะไรยังไงที่ไหนเนี่ย
0: จริง
1: ผมเพิ่งเห็นเขาเปิดตัว11ผู้เล่นตัวจริงมานี่ก็คือน่ากลัวมากนะปีนี้บาร์เซโลน่านะ
0: เหรอ
1: เพราะว่า
0: ที่มีโรดี้ยัง
1: ชายมีแล้วครับผู้สำรับประตูเป็นคนกาเซียแบ็กซ้ายเนี่ยจะเป็นคือเขาไปซื้อขาดชัวกันซาโลมาแล้วไงบาร์เซโลน่าเพราะฉะนั้นขวาเขาจะได้ชัวกันซาโลใช่ไหมเซเนแบ็กเขาเป็นเปาคูบาซี่จับคู่ไอ้มีชูคุนเด้กับ
0: คุนเด้
1: เออแล้วกาซาโลเล่นแบ็กซ้ายใช่แล้วเออแล้วเซเนแบ็กอ่ะเขาจะเป็นเปาคูบาซี่จับคู่กับเออชื่ออะไรนะลืม
0: อืมข้าไปก่อน
1: เออแต่กลางเขาเป็นโรดรีครับ
0: เป็นเปดรี
1: เป็นโอโมครับ3คน
0: เพราะคุณเล่นทีมชาติสเปน
1: แล้วก็ตัวรุกนี่ฝั่งซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนฝั่งขวาเป็นลามินยามาลหน้าเป้าเป็นราฟินญาน
0: ี่เออแล้วถ้าเขาขายเฟรลานไปทำไมเนี่ยถ้ามีอยู่ด้วยนี่โอ้โหกลืมเลยนะกล
1: ืมมีก็อาจจะเหมือนไม่มีก็ได
0: ้เหรอคือสงสัยแบบงั้นๆน่ะใช่ป่ะขายซะงั้นนี่ยิงนัดชิงบอลโลกนี่นะอัพค่าตัวพอดี
1: ถูก
0: ปล่อยซะ
1: ใช่
0: นี่อธิคมเขาชอบช้อปปิ้งเขารู
1: ้มีบอกครองบอล30 70เหมือนเจอสิงคโปร์แน่นอนครับอันนี้หมายถึงทีมชาติไทย
0: เดี๋ยววันจริงเนี่ยผมก็คิดล่วงหน้าไปเลยมันจะต้องตึงๆกันอยู
1: ่นะคุณนันทพงศ์บอกว่าเหมือนแก้ผ้าหน้ารอดต่อหน้าสื่อบอกรอดูแมนยูเตะ 18:30 นดีกว่าครับสนุกกว่าอ๋อวันศุกร์เอ้ยแมนยูเตะวันเสาร์
0: เสาร์สิ
1: ไปเยือนฮาวซิตี้ใช่
0: วันศุกร์ต้องเป็นทีมของคุณใช่มั้ย
1: วันศุกร์อาสน
0: า
1: บ
0: ด
1: ี
0: ตี
1: สองใช่
0: เขาเป็นแชมป์เก่าม
1: ีบอกว่าสนามบุกิจจาริวันนั้นด้วยครับเป็นแมตช์ที่ความทรงจำยังชัดจนถึงวันนี้ครับชิงเอฟเอฟเลข2ปี2014มาเลยนำก่อน 3-0 ผมเป็นสักขีพยานในสนาม
0: เนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยนะพอผมดู 2-0 ใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันนะว่าไปเยือนมาเลก็สบายอ่ะเพราะว่าตุนไว้2ลูกอ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอโดนมาเลนำไป 3-0 นี่นะถึงกระสุดเลยสุดเลยซึ่งตอนนั้นทีมชาติไทยของเราเนี่ยซิโก้ทำเนี่ยนะ
1: แต่เรากลับมาชนะได้นี่ใช่ไหม
0: ไม่เราแพ้ 3-2 แล้วแหละแต่ว่าสกอร์รวมเราชนะไง
1: ใช
0: ่นักเตะก็เพิ่งขึ้นมานะเจก็เพิ่งขึ้นมาชับปุยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเกิร์กลิสอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับวันนี้ที่แบบมาจากชุดซีเกมนั่นแหละมาจากชุดที่จะพุ่งขึ้นมาก็เท่านั้นเองอยู่ที่ว่าท่านเนี่ยอยากดูไหมนัดชิงอาเซียนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยต้องการเสียงเชียร์จากท่านนะเอาสัก 30,000
1: มีคุณจืดเองส่งมาบอกไม่เอาบาเลบาขออดัมวอตันและอเล็กซ์สกอตขอคนอังกฤษมาคานำหน้าตั้งแต่ต่างชาติที่เยอะเกิน
0: นะครับอันนี้ย้อนแย้งอีกเรื่องนึงอธิคม
1: พูดถึง
0: บอลไทยเนี่ยนะเรามีสนามความจุระดับ 50,000 คน
1: ครับแต่เป็นคนไปดูแค่หมื่นเดียว
0: แต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยปีนึงเล่นก็ไม่กี่นัดเนี่ยดูยังไม่ถึงครึ่งสนามเลยไม่ถึง 25,000
1: แต่พี่เชื่อไหมว่าค
0: น
1: ไทยเข้าราชมังเนี่ย
0: ทำไม
1: หลายคนเนี่ยเข้าราชมังเกิน5ครั้งในปีหนึ่ง
0: เข้าทำไม
1: ดูคอนเสิร์ต
0: พูดอีกก็ถูกอีก
1: เอาทิ้งท้ายด้วยข้อความทาง YouTube นะครับคุณโสพลส่งมาบอกสวัสดีครับรักบี้อย่าลืมคู่ใหญ่แอฟริกาใต้นิวซีแลนด์เกม1จาก4ในวันเสาร์นี้คริกเก็ต5วันอินเดียเพิ่งชนะที่ศรีลังกาวันนี้หลังบังกลาเทศไปชนะออสเตรเลียได้อังกฤษแข่งปากีสถานอยู่เริ่มวันนี้นะครับ AFL ปิดฤดูกาลที่นี้นะครับจะได้เข้าไฟนอลมีคุณจีมส่งมาบอกกอล์ฟเดอะสแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกยินดีกับน้องจีนแชมป์LPGA ครั้งที่10และสาธารณรัฐดัตท็อป5รวมถึง5คนนะครับก็นอกจากนั้นมีคุณยายสายดูบอกเอสปรีคอนซ่าในสายตาพี่คมเก่งไหมครับ
0: เออเก่งไหมชอบไหม
1: ก็เอามาหมุนได
0: ้โอ้โหระดับนี้เลยเหรอ
1: เอามาหมุน
0: ใช้หมุนเนี่ยนะ
1: ใช่ๆอ๋อ
0: เดี๋ยวต้องรอการพิสูจน
1: ์ใ
0: ช่ว่าจะเก่งขึ้นไปอีกได้หรือไม่นะครับ
1: เอาก็เล่นกับทีมระดับแชมป์ก็ต้องซื้อนักเตะระดับนี้แหละ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: สงสัยกัปตันสุภาษิตเขียนยุคนี้ญี่ปุ่นจะเจอเวียดนามหรืออินโดเป็นนักกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ นาอี้ในฐานะเขยเมืองเพชรเคยกินขนมจีนทอดมันไหมครับขนมจีนกินกับทอดมันร้อนคุ้งน้ำจิ้มแตงกวาอร่อยสุด
0: ๆมันแน่นอนอยู่แล้วต้องกิน
1: มีบอกพี่คมโจอี้ครับฤดูกาลหน้าพรีเมียร์ลีกคิดว่าใครจะได้แชมป์ครับผมวิเคราะห์แบบตรงๆนะครับใหญ่

0: เอียงลิเวอร์พูลครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี่แทรกผลนิดนึงเวียดนามชนะมาเลเซีย 2-0 นะ
0: สบาย
1: ในอาเซียนครับนัดชิงรอบรองนัด2
0: นิ่มๆ
1: สกอร์รวมก็ 4-0 นะครับเจอกับเวียดนามแน่นวนแล้วนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือผมวิเคราะห์เอาใจคุณโกมินเลยนะเพราะผมรู้ว่าคุณโกมินเป็นคนเชียร์ลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีบอกว่าปีก่อนผมนอนโรงแรมที่นั่นในห้องมีหนังสือสวดมนต์มีคัมภีร์ไบเบิลที่หัวเตียงแบบนี้ปกติไหมครับ
1: ปกติครับ
0: ปกติเซ่
1: เป็นเรื่องปกติ
0: อืมพี่บอกนี่มันคือการเจริญตามรอยรายวัตรชัดๆรายการเอเวฟต่อด้วยเอเชียนคัพส่งมาคล้ายกันเลยแต่ตอนนี้ชุดเต็มแต่ตกรอบรองรอบนี้ได้เข้าชิงกันตีแล้วแต่ทางมันไม่ได้จริง
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันเสาร์เดี๋ยวดูวันเสาร์
0: อืมโอ้โหมีข้อความอีกเพียบไปหมดเลยอ่ะ
1: แล้วทาง YouTube อ่านไม่หมดกราบขออภัยนะครับ Facebook เช่นเดียวกันเดี๋ยวตามไปคลิกไลค์นะครับ
0: บอกว่าเรามีรายการ FIFA อาเซียนต่อด้วย King Cup ได้ใช้ชุดเต็มหรือเปล่าก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพจบอาเซียนคัพได้สักแต้มก็ยังดีไม่ควรโทรหาครับเสียมารยาทครับจะเรียกตัวทีมชาติต้องไปถามสโมสรก่อนคุณพี่โจอี้แน่ใจว่า FIFA Day เรียกได้ทุกคนโดยไม่ต้องถามสโมสรก่อนเหรอ
1: เออ FIFA Day ต้องได้ต้องมาต้องมา
0: ถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์แบบนี้ถ้าถูกไม่ทำตามโดนโทรทัศน์สิเธอ 100% ไม่ใช่มาดามโดนด่าเอาแค่ครองบอลให้เหนือกว่าทีมผู้สู้ให้ได้ก่อนครับตอนนี้แค่ครองบอลยังสู้ไม่ได้เลยเรียกร้องของฟรีแต่อยากให้ทีมชาติมีคุณภาพถ้าทีมชาติไร้ค่าขนาดนั้นอย่าดูเลย ถ้าแบบนี้ใครเขาก็อยากจะซื้อลิขสิทธิ์บอลไทยมูลค่าทีมที่ต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งต่ำลงไปอีกสวัสดีครับพี่โจคมแฟนบอลไทยหมดศรัทธาสมาคมฟุตบอลครับซีเกมไม่ได้สักเหรียญทั้งชายหญิงสมาคมเล็กกว่าสโมสรยักษ์ใหญ่อะไรหลายอย่างมันหมดศรัทธาครับมาดามโทรคุยทูขอให้ช่วยแต่งสดคือโยนเผือกร้อนให้ทูครับเป็นเต็มครับ
1: เป็นเลยเวลามามากแล้วไอ้ที่คม
0: เยอะแล้วจริงไม่ทันจริง
1: ๆต้องกราบขออภัยนะครับ
0: นะครับนี่ขนาดผมเผื่อเวลาอ่านข้อความ10นาทีนะไม่พอนะครับ
1: วันนี้โจคมต้องลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยฝายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: ันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cut Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cut

รัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

มาแล้วนะฮะในที่ได้ไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569นะ

0: ครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีพิมลดารากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์หวันนพจิตรนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอดคาราบาวด้วยนะครับพี่เนาะ
0: เป็นไงเออเป็นไงนอนเป็นไงเออเอฟต้องดูพี่นอนเนี่ยฮะพี่แอดมาบ่อยเลยช่วงนี้เพลงของพี่แอด
1: มาอีกแล้วพี่เนาะ
0: พี่น้องครับผมอย่าทะเลาะกันบนทีวีอย่าทะเลาะกันอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีนะโอเคเออนะเพลงของพี่แอดนี่มาบ่อยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเวลาเพลงฟุตบอลเพลงกีฬาต้องพี่แอนเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: สโมสรฟุตบอลต่างๆเนี่ยให้พี่แอนเนี่ยแต่งเพลงให้เยอะมาก
1: ผมว่าเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งอ่ะ
1: ผมว่าจริงๆอาจจะติดต่อแบบทุกทีมเลยก็ได้
0: ใช่ใช่ พี่แอนบอกพอแล้วโอ้ยให้ร้องเพลงอื่นบ้างนะฮะ พี่ปูโปสิกาพีก็อีกหนึ่งคนที่มีคนไปขอให้พี่เขาแต่งเพลงให้
1: มากีฬาต้องอย่างนี้นะ
0: ใช่นะ
1: จะต้องแบบปลุกเร้าหน่อยนะ
0: ครับ
1: เพื่อชีวิตสู้ชีวิตหน่อย
0: เพื่อชีวิตหน่อยไงเพลงต้องปลุกเร้าแล้วก็หลายๆคนก็แต่งเพลงเก่งนะนะครับโดยเฉพาะอะไรนะเพลงช้างศึกเนี่ยก็เนี่ยช้างศึกเล่นเป็นเรื่องก็ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เรานำเสนอข่าวไปวันก่อนว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็ให้มีการทำเอ็มวีใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: มิวสิกวิดีโอนะครับกับเพลงของพี่แอ๊ดคาราบาวไง
1: ใช่ครับ
0: ที่แต่งเพื่อที่จะให้ส่งใจให้กับทัพไทยในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้เนาะเพลงส่งใจไปนาโกย่าอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับนั่นแหละก็เอาไปคิดไอเดียกันได้นะนะครับผมนี่แต่งเป็น MV นะทำ AI ก็ได้มั้งพี่บ้านในช่วงนี้เนาะ
1: ให้ AI เป็นแบบผู้ช่วยได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าไอเดียเนี่ยมันต้องออกมาจากเราที่หนึ่งใน 30,000 นะ
0: ฮะ
1: ที่2ใน 20,000
0: ใช่
1: เงินรางวัลด้วยนะ
0: ครับผม
1: ก็ดีนะเหมือนกับว่าให้แฟนกีฬาได้มีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าปกตินี่ส่วนใหญ่เราก็ได้แค่เชียร์นักกีฬาแต่ว่าเนี่ยผมว่าใครได้รางวัลนี่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะ
0: ครั้งหนึ่ง
1: แบบน้องๆมหาลัยเก่งนะ
0: ครับ
1: ไอเดียดี
0: โอ้เจนซีเจนซีเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็เก่งหลายคนเนี่ยนะครับเขาจะมีไอเดียของเขาเนาะแต่ว่าเจนซีเป็นเจนที่แบบเริ่มนะเริ่มอะไรนะมีไอเดียหลากหลายแล้วก็รักษาสุขภาพใช่ไหมล่ะสายเฮลตี้นะช่วงหลังนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราสมัยก่อนก็มีบ้าใช่ไหมเนี่ยไปข้างนอกไปเขาเรียกว่าไงไปพบปะสังสรรค์นิดหน่อยไงตอนนี้เขาเป็นรักษาสุขภาพในเฮลตี้นะ
1: เทรนด์ใหม่ใช่ไหม
0: เทรนด์ใหม่ไง
1: คือผมว่าเขาเรียนรู
0: ้เรียนรู้นะ
1: เรียนรู้จากเจนก่อนหน้าว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ทำ
0: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ตกผลึกมาเป็นความคิดของเจนเขาส่วนใหญ่ก็จะได้รับค่านิยมมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่สมมติเจนก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะแบบเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ลำบากไง
0: เ
1: ขาก็อยากจะสบายเขาอยากจะแบบผ่อนคลายอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามโลกอ่ะ
0: ตามโลกอ่ะเน
1: า
0: ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ลำบากอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: อุตส่าห์ขายนาและส่งอะไรไม่รู้มาเรียนนะฮะเอาครับผม
1: คือมันคนละยุคแบบยุคก่อนหน้านั้นหลังสงครามโลกชีวิตมันก็จะค่อนข้างลำบากหน่อย
0: ลำบากนะ
1: ทุกคนก็ต้องแบบขยันทำงาน
0: ขยันทำงานนะ
1: พอมาอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็แบบอยากจะสบายแล
0: ้
1: ว
0: แต่ถ้าพี่มีอย่างเอ็มนี่ครับพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะดูทรงเอ็มอ่ะครับพูดซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยฮะพูดหน้าหรือไปหลัง
1: นี่มันต้องรับส่งกันอย่างนี้ฮะพี่เอ็ม
0: เหรอ
1: ฟังไว้นะพี่เอ็ม
0: ฟังไว้เอ็ม
1: เราคุยเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องต่อยได้
0: ถ้าเขาตอบไม่ได้เขาจะยิ้มเนี่ยแล้วก็หัวเราะแล้วก็บิดเบือนความจริงใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็พูดซ้ำเราที่เราพูดไป
0: ใช่
1: เป็นวิธีการแก้ขัดแต่ว่าก่อนไปเรื่องกีฬาครับ
0: คุณ
1: ผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: แม่ช่วงนี้ยุคสมัยนี้นี่มันต้องแบบปลอดภัยนะครับถ้าใครมีบ้านเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวแบบสบายใจใช่ไหมฮะเราสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่คุณมีมิสเตอร์ซีซีทีวีกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยนะครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนี่ระดับ 4K
0: ครับ
1: UHD ด้วย
0: เอ้ย
1: นี่ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงสุดถึง128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องยาวถึง30วันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้ด้วย75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟ

0: าเรทเพื่อใช้ในที่มืดนะฮะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับ
1: ครับ
0: ผมคงต้องลองสัก1เครื่องที่บ้านผมทุกวันนี้ไม่มีกล้องจอนปิดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าออกมาแต่ละทีสบายใจเลยไม่เคยกลัวอะไรเลยกุญแจแทบไม่ต้องล็อกเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เพราะว่าในบ้านไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: มาอีกทีก็บ้านหายแล้วใช่ไหมฮะ
0: บ้านมันคงจะยกบ้านไว้ไม่ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: แต่ข้างในบ้านคือไม่มีทรัพย์สิน
1: ไม่มีเลยนะ
0: ถ้าโจรเข้าไปคงจะแบบผิดหวัง
1: นั้นบ้านนนอยู่แถวไหนฮะครับเอา
0: ไม่มีอะไรเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เข้าไปนี่ไม่มีของมีค่าอะไรเลยมีแต่ขยะครับผม
1: เอาเข้ามาคุยกันนะเสี่ยว89899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าวันนี้ก็โหทราบข่าวขอแสดงความเสียใจเนาะการจากไปแบบช็อกเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณเรย์นะฮะเรย์แมคโดนัลด์ชอบดูมากเน
0: า
1: ะสายท่องเที่ยวสมัยก่อนนะ
0: ใช่
1: เออก็ยังดูเขาอยู่เลยนะผ่านทาง YouTube นะที่โอ้ตัดต่อได้สวยงามมากแล้วก็เล่าเรื่องราวในการไปเที่ยวจังหวัดต่างๆเนาะพี่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะ
0: โอ้ผมดูเที่ยวต่างจังหวัดแบบขี่สามล้อไปเที่ยวอ่ะ
1: เออเนาะพี่เลยนะ
0: ใช
1: ่ครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับเอาเรื่องของกีฬาเมื่อกี้เราเปิดเพลงพี่แอ๊ดคาราบาวนะเพลงเชียร์ไทยเอเชียนเกมมั้งนะครับก็น่าจะปี98ละแต่ก็ล่าสุดเนี่ยฝ่ายญี่ปุ่นนน
0: เป็นยังไงฮะ
1: ก็ได้ศิลปินนะครับที่มาขับร้องเพลงBeyond Sky นี่นะครับวงนั้นก็คือวง INI ศิลปินบอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่นครับจะมารับหน้าที่ขับร้องเพลงธีมและเพลงเชียร์ในเอเชียนเกม2026ที่ไอจิและนาโกย่านะครับก็เพลงออกมาแนวร็อกนะนนท์ให้ต่อมาแต่งแล้วนะเฮ้ยจะต่อมาฟังแล้วนะฮะถูกแต่งขึ้นมาเพื่อส่งต่อพลังปลุกความมุ่งมั่นและสร้างแรงผลักดันให้กับนักกีฬารวมถึงให้กำลังใจทุกคนในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองด้วยนี่เป็นไงได้รับเลือกเนี่ยนอกจากเอเชียเกมแล้วเนี่ยเอเชียพาราเกมด้วยนะ
0: เ
1: พลงนี้เป็นเพลง Official Support 2นะเพลงเชียร์แล้วก็เพลงสนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน Beyond the Sky Non I N I นี่เขาเปิดได้ฟังผ่านสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วนะ
0: ครับ
1: และจะรวมอยู่ในซิงเกิลที่ชุดที่9นะของ INI ที่ชื่อว่า Anthem นี่ถึงว่าเป็นเพลงเป็นแรงเพลงชาตินี้นะซึ่งกำหนดวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นทูตประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมรวมทั้งเอเชียพาราเกม18ถึง24ตุลาคมด้วยครับก็โหมีกี่คนเนี่ยวง INI แน่นอน
0: เยอะเลยใช่ไหมฮะ
1: โอ้โห
0: ผมลองเช็คดูเนี่ยพยายามหาอยู่ใน YouTube เนี่ยไม่มีนะ
1: อ้าวไม่มีเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขาปล่อยแล้วตั้งแต่เขาบอกสตรีมมิ่งแต่5สิงหาแล้ว
0: เนี่ยผมลองเซิร์ชดู Asian Game 2021
1: 1 2 3 4
0: Beyond the Sky INI ไม่มีอ่ะครับ
1: 11คน
0: อ๋อ
1: เป็นวงที่มาจากการทำรายการ The Reality Show ไง Produce 101 Japan 2อ๋อเดบิวต์ตั้งแต่2021นะอ่ะก็น่าจะเป็นบอยแบนด์เนาะของญี่ปุ่นเขาอ่ะมีไหมอ่ะ
0: เจอแล้วครับ
1: เป็นไง
0: INI
1: ครับ
0: Beyond the Sky โอ
1: ้
0: โหคนดู 180,000 วิว
1: ตอนนี้นะ
0: แต่เขาไม่เอาไปลงใน channel แบบ official ของ Asian Game นะ
1: อืมครับ
0: โอ้โหล็อกเลย
1: เอ้ยโหเดาล็อกไปนะ
0: เอาแค่นี้พอได้
1: นะเดี๋ยว
0: พร
1: ุ่
0: งน
1: ี้
0: เป
1: ิ
0: ดให้โอ้โหมาแบบดุดัน
1: มาแบบ
0: แม่วัยรุ่นชอบ
1: ล็อกเลยนะโจรเจอเนี่ยเข้าประตูบ้านไม่ได้เลยนะฮะ
0: ใช่เพราะว่าล็อกก่อนเรียบร้อย
1: ครับ
0: ล็อกครับผมก็ล็อก
1: อ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังดีกว่าช่วงนี้เราเปิดเพลงไทยก่อนเนาะเพลงต่างชาติเพลงอะไรเดี๋ยวค่อยหามาให้ฟังแล้วกัน ครับ
0: ได้ครับ
1: ก็ช่วงนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดาวนะเขาดาวเขาเดือนนะฮะ1เดือนต้อนรับนักกีฬา 15,000 คนครับนี่เขานับเขาดาวแล้วนะโนนะ
0: นับถอยหลังแล้วตอนนี้
1: ความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันนี้วันที่19ไงนน
0: ครับ
1: 19กันยายนไอ้19สิงหาใช่มั้ยล่ะก็เขาดาว1เดือนครับก่อนที่ Asian Games จะเปิดฉากขึ้นนะครับก็เห็นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยท่านก็บอกว่านะครับจากการติดตามการเตรียมการของญี่ปุ่นก็ได้ข้อมูลมาว่าจะให้นักกีฬา 4,000 ถึง 5,000 คนพักบนเรือนะห้องพักเนี่ย571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหารอีก8แห่งมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นของญี่ปุ่นแน่นอนส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีก 2,000 คนครับจะพักในสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์หมายนะบริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในนาโกย่าขณะที่ส่วนที่เหลือจะพักตามโรงแรมต่างๆอันนี้เราหมายถึงนักกีฬาชาติอื่นด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับความพร้อมก็เราตอนนี้เก็บตัวต่อเนื่องเนาะ
0: ครับ
1: ครับพร้อมทุกด้านแล้วนะครับก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ประสานงานดูแลตลอดนะฮะทั่วถึงไม่ทอดทิ้งนะครับมีเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอนก็ไม่มีปัญหานะเขาดาวแล้วนะ1เดือนแล้วนะนน
0: ท
1: ์ตอนนี้นะฮะ
0: ที่ญี่ปุ่นน่าจะคึกคักแล้ว
1: ใช่ฮะก็โอ้นักกีฬาไทยแล้วก็ซ้อมหนักเหมือนกันเนี่ยช่วงนี้เนาะ
0: คือผมว่าใครที่ไปทัพแรกๆนี่คงจะจองที่พักในเรือสำราญนะ
1: ครับเนาะ
0: ดูเท่สุดแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่ามีที่พักเสริมก็คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้นะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่ก็จะกระจายพักตามโรงแรม
1: ครับตู้คอนเทนเนอร์ไม้เป็นยังไงหมายถึงว่ายังไงเลย
0: ตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพีย
1: ครับนี่เขาบอกว่าฉีกรูปแบบหมู่บ้านนักกีฬานะแต่ก่อนจะเป็นหมู่บ้านนักกีฬาใช่ไหมล่ะ
0: นี่ให้อยู่ในเรือ
1: เรือสำราญเป็นหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำ
0: โอ
1: ้แล้วบางส่วนก็พักในตู้คอนเทนเนอร์แบบดัดแปลงการลดค่าใช้จ่ายตู้คอนเทนเนอร์ยังไงวะอ๋ออาจจะเป็นไม่ได้ไงเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเคยเห็นไหมก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาแปลงมาเป็นห้องนอนไง
0: ใช่
1: ข้างในก็เสร็จสรรพมีห้องน้ำมีโอ้ดีนะพี่เคยดูอยู่
0: ใช
1: ่อยากจะไปอยู่กันแต่ว่าไกลนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ผ
0: มว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นยุคโซเชียล
1: ครับ
0: ที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสร้างสรรค์หน่อยนักกีฬามาอย่างนี้เขาเป็นเซเลบกันหมดแล้วเขาต้องถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วพอหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะมีคนอยากจะไป
1: ครับ
0: อยู่ห้องพักแบบเนี้ยน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้
1: เพราะว่าเป็นเรือสารลำนะฮะสำราญเสีย
0: อ๋อโอ้โหไม่ทันเลย
1: ช้าช้าช้าอย่าง
0: สามลัน
1: สารลำสำราญเสีย
0: โอ้สารลำ
1: สัญชาติอิตาลี
0: โอ้
1: คอสตาเซเรน่า
0: วิลเลียมไหมวิลเลียมไหม
1: ไม่มีวิลเลียมนะเขาชื่อว่าคอสตาเซเรน่าครับที่จะมาจอดเทียบท่าในท่าเรือนาโกย่าตลอดช่วงการแข่งขันนะครับโดยเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่และช่วยประหยัดงบประมาณด้วยนี่เป็นบ้านพักชั่วคราวลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์กับท่อไม้คำว่านักรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โซ2,000คนนะในโซนใกล้ท่าเรือเพื่อเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับสื่อญี่ปุ่นและสื่อต่างประเทศบอกว่าแนวคิดนี้ใช้เรือสำราญเกิดจากโจทย์คุมงบลดการก่อสร้างใหม่ก็ดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะก็เหมือนกับบอลโลกปี2002ที่กาตาร์ไงเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำสนามฟุตบอลพอเสร็จสับใช่ไหมล่ะก็ค่าขุนพลนะฮะเสร็จสิก็ค่าขุนพลเลยฮะอันนั้นสิบฮะก็ลดค่าใช้จ่ายไหมล่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็รื้อเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปสร้างใหม่คุมงบและลดการก่อสร้างด้วยแล้วก็เรียกว่ารักโลกด้วยเนาะโดยมีรายงานตัวเลขค่าเช่าเหมาลำอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านเยน 4.15 ล้านเยนนนเท่าไหร
0: ่
1: อันนี้ค่าเช่านะ
0: เขาเช่ามา
1: เขาเช่าก็ดีเหมือนกันเนาะ

0: ท่ากับกี่บาทไทย 4.5 พันล้านเยนนะครับดู AI แป๊บหนึ่งประมาณ900กว่าล้านบาท935
1: เกือบพันล้านนะ
0: ก็ได้นะก็คุยนะ
1: แต่ก็คือ
0: ประหยัดอะ
1: เช่าเสร็จ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ขับไปจอดที่อื่นต่
0: อ
1: ก็ไม่ต้องมา
0: สร้างงานต่อเลยไง
1: เสียเวลา
0: จบไปเช็คเกมก็รับต่อเลยเช่นพาราเกมก็ได้นะตุลาคมอะไรเงี้ย
1: โอ้แล้วเรือแบบหรูเลยนะ
0: เหรอเคยเห็นอะไรอย่างคอสตา
1: เซเรน่าภาพแล้ว
0: เหร
1: อ
0: คอสตาเซเรน่าแน่นอนนะ
1: คอสตาเซเรน่าเป็นเรือสัญชาติอิตาลีนะ
0: ครับ
1: โอ้ผมว่านักกีฬาคงแบบ
0: ชอบพี่ก็ชอบ
1: สบายเลยอ่ะ
0: ส
1: บายใจ
0: ครับ
1: นอนดูวิวออกไปแล้วตรงนั้นเนี่ย
0: ลอยมากลางมหาสมุทรอ้าวอยู่ตรงไหนฮะ
1: จะลงไปกลางมหาสมุทรเลยเหรอ
0: เขาบอกว่าความยาวเนี่ย290เมตรเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหอ
1: ย่างหรูต้องบอกว่าเอามารับรองนักกีฬานี่ต้องคัดมาแล้ว
0: โอ้หรูจริงเว้ยเฮ้ยเรือสำราญนะเนาะ
1: แบบทันสมัยอ่ะไม่ใช่ไททานิกนะ
0: อืม
1: นี่คอสตาเซเรน่า
0: ก็เคยใครเคยไปล่องเรือสำราญมีแน่นอนเคยไปไหม
1: โอ้ได้แต่ดูภาพ
0: เรือสำราญเอาจริงๆก็ไม่แพงนะเรือสำราญเนี่ยล่อง
1: ถ้าระดับนี้น่าจะแพงนะ
0: อ่าวไทยแต่ว่าระดับนี้น่าจะแพงอ่าวเขามีอยู่นะแบบไม่มีอะไรทำแน่น
1: อ
0: นมีหลายคนได้ดีเจหลายคนของเราแบบไปพักผ่อนอย่างเงี้ยก็อ่ะก็ซื้อทริปซื้อทัวร์อะไรเงี้ย
1: ไปทางเรือนะ
0: ไปทางเรือนะครับไปเรื่อยๆโผล่ที่อเมริกาแล้ว
1: งงเลยกลับไม่ถูกเลยทีนี้
0: ไม่ใช่เขาจะไปตามเส้นทางแหละคือมันไปไกลอ่ะแล้วก็แบบเหมือนไปชมบรรยากาศชิลบรรยากาศได้เลยแหละ
1: ไปพักกินอาหาร
0: ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้อร่อยเนาะมีเงินก็ไปนะพักผ่อนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่เรือลูเลยเรือหรูเลยนะ
1: เรือหรูเลย
0: เรือหรูเรือหรู
1: เรือไม่มีรูนะเรือหรูอย่างเดียว
0: สุดยอดสุดยอดพี่เห็นละเนี่ยคอสตาเซน่านะนี่นักกีฬาไทยเราก็จะไปพักที่นี่ด้วย
1: เดี๋ยวต้องมีแบบลงโซเชียลหน่
0: อ
1: ย
0: ถ่
1: ายร
0: ู
1: ปได้ทุกมุม
0: ต้องมีต้องมีนะ
1: ก็เขาบอกว่าจุดที่ท่าเรือที่เรือนี้ไปจอดเนี่ยมันเป็นท่าเรือที่แบบ
0: ครับ
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าวิวสวยอะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่ามีอาคารนิทรรศการท่าเรือนาโกย่ามองเห็นเรือตัดน้ำแข็งฟูจิด้วยอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: โอ้โหตรงนั้นนี่บอกว่านักกีฬาน่าจะแบบแฮปปี้เลย
0: อ๋ออยู่ใกล้ฟูจิเหรออ
1: ่าเรือตัดน้ำแข็งฟูจิเขาจอดอยู่แถวนั้น
0: อ๋อเหรออือ๋อเรือตัดน้ำแข็งฟูจิชื่อตั้งชื่อตามภูเขาชื่อดังกันเน
1: า
0: ะอืม
1: รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้แบบมีความสุขตลอดทัวร์นาเมนต
0: ์ครับ
1: โอ้นี่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพอาบนี้มั้งไม่ต้องจ้างเลยนะที่วงที่พัก
0: เอ้ยดีดีครับเพราะว่ามันก็แบบประหยัดนะไม่ต้องไปหาอย่างน้อยก็หาที่ใช่ไหมล่ะหาที่สร้างบอกว่าที่กีฬาพอสร้างมาใหม่แล้วหลังเห็นได้พอเอเชียนเกมกีฬาโอลิมปิกอะไรเงี้ย
1: ต้องมาดูแลอีก
0: บราซิลค่าเมนเทนแนนซ์ไงค่าบำรุงรักษาอีกจำได้ว่าตอนนั้นกรีซเป็นเจ้าภาพโหเกือบเจ๊งเหมือนกันนะครบรอบ100ปีโอลิมปิกสมัยใหม่อ่ะเกือบเจ๊งอ่ะเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนเยอะเลยสร้างแล้วเป็นไงโรงแรมที่พักก็เรียบร้อยโอลิมปิกเกมที่บราซิลเหมือนกันสนามไปหมดแล้วอ่ะสนามแข่งขันโอลิมปิกเกมสนามกระโดดน้ำใครกระโดดมาตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะครับผมป่วยแน่นอนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไทยหมดเลยไม่เหมือนประเทศจีนประเทศจีนเขาด้วยความที่ระบบของเขาแบบสั่งตรงได้เน
1: า
0: ะก็สนามในเบิร์ตเต็ดอ่ะสนามหลักโลกเขายังดีอยู่เลยอ่ะ
1: คือเขาไปใช้งานต่อได้โอลิมปิก2008
0: เออใช้งานต่อได้อ่ะ
1: เ
0: นาะ
1: ใช่
0: ก็ดีก็คนเราเนี่ยโอ้โหบางครั้งก็มันมีค่าบำรุงรักษาก็ปล่อยโรคร้างนะเป็นสถานที่ของคนไอ้น่ะคนแบบไร้บ้านบ้างนะครับมีไปมั่วสุมอะไรกันบ้างอ่ะ
1: ใช
0: ่อืม
1: คือมันต้องเสียค่าดูแลรักษาไง
0: ใช่
1: แต่อย่างนี้ก็คือเขาที่ไม่ได้เยอะที่ไม่ได้เหลือ
0: ครับ
1: เอาเรือมาจอดปุ๊บให้นักกีฬาอยู่พอแข่งเสร็จปุ๊บเรือก็ขับไปใช้ที่ใช้อะไรเลยไม่ต้องมาใช้ที่บนบกอ่ะ
0: ใช
1: ่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
1: สบายใจนะครับ
0: สบายใจนะ
1: ก็ถือว่าเตรียมการได้ดีนะโอ้โหญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกปี1958ที่โตเกียวครั้งที่2ที่ฮิโรชิมาปี94และนี่ครั้งที่3ของพวกเขาแล้วนะ
0: ครับ
1: ที่ไอจีนาโกย่านะครับก็ผมไปเช็คข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีเรื่องของพิธีเปิดออกมาแล้วนะ
0: ครับ
1: การจุดไฟคบเพลิงเนี่ยเขาจะจุดที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงโตเกียวครับ ซึ่งเป็นสถานที่จัดเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของญี่ปุ่นเมื่อปี1958
0: เยี่ยมเลย
1: รำลึกความหลังแล้วก็มีรายชื่อนักกีฬาดังๆที่จะมาร่วมพิธีเปิดแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติญี่ปุ่นคิริวโยชิเดะนี่เป็นผู้จุดคบเพลิง
0: ครับ
1: แล้วก็จะส่งไม้ต่อให้มูโรฟูชิโคจินักขว้างค้อนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครับส่วนการวิ่งคบเพลิงเนี่ยไฟจากโตเกียวจะถูกส่งต่อไปยังเมืองฮิโรชิมาแล้วก็นำมารวมกับไฟของเมืองนาโกย่า
0: ครับ
1: เพื่อเริ่มต้นการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการไปทั่ว40เขตในจังหวัดไอจิก็ถือว่าเริ่มมีออกมาแล้วสำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีเปิดซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
0: ใช่เขาจุดคบเพลิงที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวด้วยนะวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียนะครับก็เขาจุดที่เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่20สิงหาคมวันไหนอ่ะนนพรุ่งนี้สิ
1: วันที่อะไรนะฮะ
0: วันพรุ่งนี้ไง20สิงหาก็เขาบอกตามแผนเนี่ยจะจัดจุดคบเพลิงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะที่สวนสันติภาพฮิโรชิมาเมืองเจ้าภาพเอเชียนเกมปี94จากนั้นเปลวไฟทั้ง2ดวงจากกรุงโตเกียวและฮิโรชิมานะครับจะถูกอัญเชิญไปยังเมืองนาโกย่านครเอกนะของจังหวัดไอจินะเพื่อรวมเปลวไฟทั้ง2ดวงเนี่ยเขาเข้าด้วยกันในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะก็เริ่มต้นการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการ
1: คือจุดคบเพลิงเนี่ยเขามี3จุดเลย
0: ครับ
1: เรียกว่า3เปลวไฟเปลวไฟดวงที่1จุดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดวงที่2พรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ดวงที่3ที่นาโกย่าเนี่ยเป็นดวงสุดท้ายก็คือ22สิงหาคมนะฮะวันเสาร์นี
0: ้ครับ
1: วันเสาร์นี้เนี่ยไฮไลท์เพราะว่าเปลวไฟทั้ง3ที่เนี่ยที่ถูกจุดกันจากต่างที่จะถูกนำมาทำพิธีหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อเริ่มเปิดฉากการวิ่งคบเพลิงอย่างเป็นทางการไปทั่วทั้ง40เขตเทศบาลในจังหวัดไอจิ
0: ครับ
1: และ16เขตในนาโกย่าครับโดยมีซาโอริโยชิดะครับตำนานนักมวยปล้ำหญิงเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกจะเป็นคนวิ่งไม้แรกครับคบเพลิงไม้แรกเป็นซาริโยชิดะนะ
0: ครับ
1: มุ่งหน้าสู่พิธีเปิดในวันที่19กันยายนก็ถือว่าที่นู่นน่าจะคึกคักแล้วนะครับก็เป็นการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามองจากคนนอกเนี่ยคิดว่าน่าจะราบรื่นสมบูรณ์แบบ
0: โอ้สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว
1: ขึ้นชื่อญี่ปุ่นนะ
0: ใช่แต่ว่าประเด็นนี้คือไฮไลท์ยังไงนะครับจุดยังไงเนาะนะครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะที่หางโจวนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจะภาพเนี่ยออกแบบคบเพลิงแบบเปลวไฟนิรันดร์นะในการจุดไฟคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันและมีการจัดจำหน่ายคบเพลิงจำลองให้กับผู้สนใจซื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะเรียกได้ว่าคบเพลิงที่มีเอกลักษณ์ก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้เช่นกันสวยงามนะเห็นคบเพลิงไห
1: ม
0: คบเพลิงของประเทศจีนครั้งก่อนเนี่ยสวยงามนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้คบเพลิงเขายังไม่ออกแบบมาไหมออกแบบมาอย่างนน
1: ผมว่าเขายังอุบไว้ก่อนไหม
0: ไอ้ที่ต้องถือคบเพลิงอ่ะ
1: อ๋อที่จะวิ่ง
0: ที่จะวิ่งอ่ะ
1: คบเพลิงใช่ไหมคบเพลิงของญี่ปุ่นได้ร
0: ับชมแล้ว
1: ใช่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเติมเต็มแรงบันดาลใจในใจผู้คน
0: ครับ
1: รูปทรงเป็นดาบซามูไร
0: โอ้สวย
1: คันจิเลข8
0: ตัวอักษรคันจิ
1: แรงบันดาลใจมาจากดาบญี่ปุ่นครับพี่เจ๋งเห็นภาพยัง
0: เห็นแล้วเห็นแล
1: ้
0: ว
1: นี่เป็นงานเท่ไหม
0: เท่นะเท่นะก็โทนในสีเงินนะสีบรอนซ์ไอ้สีซิลเวอร์อะไรกันสีเงินเนาะนะครับก็ครบเพลิงเอเชียนเกมครั้งนี้ประสานประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตของเมืองอุตสาหกรรมอย่างไอจิและนาโกย่าผ่านแนวคิดโมโนซูกุริออกแบบให้เห็นการเผาไหม้ภายในครบเพลิงทรงแปดเหลี่ยม นะครับทรงไปเหลวก็ทรงแบบเหมือนคันจิเนาะที่ใช้ตัวเลขนี้นะครับ

0: แสดงถึงทิศทางของเส้นอักษรสื่อถึงการแผ่ขยายออกไปเพื่อความปรารถนาที่จะพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องโอ้โหสวยงามนะ
1: ผมว่ามันดูเท่ดีนะ
0: มันดักสมุไรเหมือนกันนะ
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากดาบสมุไร
0: ครับ
1: มีส่วนโค้งที่สง่างาม ตัวพื้นผิวโลหะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อสัมผัสแบบอุตสาหกรรมขั้นสูงมันดูล้ำดีนะด้ามจับแปดเหลี่ยมนี่ถูกออกแบบไม้เป็นทรงแปดเหลี่ยมอ้างอิงมาจากตัวอักษรคันจิเลขแปด
0: ครับ
1: เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างมีความหมายหมดนะกลีบใบมีด8แฉกส่วนยอดประกอบด้วยใบมีดโอบล้อม8ชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นวงกลม1วง
0: ครับ
1: เพื่อเป็นตัวแทนของความสันติและความสามัคคีของมวลมนุษยชาติผ่านการแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่คบเพลิงแบบโบราณนะเทคโนโลยีมีด้วยนะในคบเพลิงอันนี้นะครับจุดเด่นด้านวิศวกรรมคือตัวคบเพลิงออกแบบมาให้มองเห็นระบบหัวเผาไหม้ด้านในอย่างชัดเจนเพื่อโชว์ศักยภาพทางเทคโนโลยีแล้วก็งานการผสานงานคราฟต์เข้ากับนวัตกรรมยุคใหม
0: ่ครับ
1: เขาบอกว่าทนทานทุกสภาพอากาศเลยนะระบบเผาไหม้ที่ถูกทดสอบให้สามารถรักษาเปลวไฟให้สว่างสวยได้อย่างเสถียรไม่ดับง่ายแม้จะต้องวิ่งผ่านพื้นที่ลมแรงหรือมรสุมเขาบอกว่าตัวคบเพลิงนี้เนี่ยไม่ได้ทำเป็นเพียงแค่แบบอุปกรณ์จุดไฟอ่ะแต่มันเป็นงานศิลปะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของเจ้าภาพที่จะส่งต่อความหวังที่จะเชื่อมโยงผู้คน ทั่วทั้งเอเชียเข้าไว้ด้วยกันก็เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งวันเสาร์นี้อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็วิ่งกันไปเรื่อยๆจนถึง19กันยายน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งหลายคนอยากรู้เกี่ยวกับพิธีเปิดว่าจะเป็นอย่างไรแนวคิดเป็นอย่างไรไฮไลท์เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาแล้วด้วยนะแต่เดี๋ยวดูเวลาแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อดีกว่านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปพูดถึงพิธีเปิดข่าวที่มีหลุดออกมาแล้วนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
5: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2คูพาวเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ลับมาครับในเบรก2ของ99 Live ก่อติดเอเชียนเกมนะครับช่วงนี้เราก็เกาะติดข่าวดังด้วยเนาะวันนี้ก็ข่าวเศร้าของคุณเร แมคโดนัลด์นะครับที่จากไปที่เสียชีวิตไปครับซึ่งก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของกีฬาเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณเรเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นพิธีกรมากความสามารถนะครับก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักฟุตบอลของทีมทำนองไทยสโมสรนะชุดรองแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติโกเทียครับที่สวีเดนเมื่อปี2531นะครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะพูดถึงเรื่องของพิธีเปิดเอเชียนเกมส์กันบ้างดีกว่านะครับก็มีความเคลื่อนไหวมาแล้วนะ19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็ถ้านับแบบกลมๆก็อีกเดือนนึงพอดีเพราะวันนี้19สิงหาคมนะครับก็สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะมีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโ
0: ฮะ
1: ในเมืองนาโกย่านะฮะคนกำกับพิธีเปิดโชว์พิธีเปิดเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานยูกิโกะซูซูมิ
0: ครับ
1: เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และซีรีส์ชาวญี่ปุ่นนะครับไม่รู้พี่เจ๋งเคยดูหรือเปล่า
0: เรื่อง
1: 20 Century Boys เป็นซีรีส์แนวสืบสวนของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นผู้กำกับหลักนะครับทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดเลยเทคโนโลยีโปรดักชันงานนี้เนี่ยได้พันธมิตรระดับนานาชาติอย่างบริษัทต้าเฟงอินดัสทรีจากจีนนะ
0: ครับ
1: ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแสงสีเสียงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพิธีเปิดเอเชียนเกมที่หางโจเนี่ยมารับผิดชอบคือเรียกว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะฮะแนวคิดการจัดงานนี่มาในธีมเรียบง่ายแต่ยั่งยืนนะครับไม่มีการสร้างสนามใหม่เนื่องจากฝ่ายจัดงานเน้นนโยบายประหยัดงบประมาณแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพิธีเปิดเนี่ยก็ใช้สนามกีฬาประจำเมืองนาโกย่านะครับซึ่งมีการปรับปรุงระบบเก้าอี้แล้วก็อัฐจันทร์เพื่อรองรับผู้ชมในครั้งนี้นะครับส่วนแนวคิดการผสานวัฒนธรรมเนี่ยตัวพิธีจะนำเสนอภายใต้คำขวัญของการแข่งขันที่เรียกว่า Imagine One Asia ก็คือจินตนาการถึงเอเชียที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดไอจิเช่นงานหัตถกรรมไม้และประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่าควบคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอันเป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี
0: ้ครับ
1: นี่ก็เป็นพิธีเปิดส่วนมาสคอตไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นกันยัง
0: เห็นยังอ่ะเป็นไงบ้างเลย
1: ชื่อตัวโฮโนฮอนนะมาสคอตประจำการแข่งขันนะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นตัวเสือผสมปลาทองหัวสิงสัญลักษณ์ปราสาทนาโกย่านี่จะเป็นตัวเอกในการต้อนรับนักกีฬานะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะโฮโนฮอนมาจากคำว่าโฮโนฮุซึ่งแปลว่าเปลวไฟในภาษาญี่ปุ่นโบราณนะครับสื่อถึงเปลวไฟที่ลุกโชนด้วยความมุ่งมั่นก็การออกแบบนี่เป็นจิตวิญญาณแห่งไฟที่ผสมผสานกับชาจิโฮโกะสัตว์ในตำนานญี่ปุ่นหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาครับ
0: ครับ
1: หัวเป็นเสือนะต
0: ั
1: วเป็นปลานี่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำเมืองนาโกย่าเขาบอกบุคลิกนี่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นและเป็นตัวแทนของพลังใจจากนักกีฬาทุกคนหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาแต่จริงๆแล้วพอดูรูปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นปลานะก็มีแขนมีขาธรรมดา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นปลามันต้องไม่มีแขนไม่มีขาสิ
0: ใช่ไหม
1: แต่นี่มันมีแขนมีขานะก็เป็นแบบหัวเป็นเสือเหร
0: อ
1: มันหัวมันเหมือนเปลวไฟอ่ะผมว่ามันเหมือนเปลวไฟ
0: เนาะเหมือนผมตั้งขึ้นเหมือนเนมาสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
1: เหมือนเบจิต้า
0: เบจิต้านะตัวกระตัวชื่อดังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็น่าไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กองประชาสัมพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการอธิบายนะแล้วก็เปิดเผยนะครับผมเรื่องของไอจีไงนอน
1: เป็นยังไงครับ
0: ก็เขาว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเนาะมีปราสาทนาโกย่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้วยนะ
1: ใ ที่เที่ยวใช่ไหม
0: ที่เที่ยวไงมีข้าวหน้าปลาไหลด้วยนะ
1: ข้าวหน้าปลาไหล
0: พึกสึมาบุชินะครับนี่เป็นไงดอนน่าไปนะ
1: ปลาไหลเกิดมายังไม่เคยกินเลย
0: เอาเหรอฮะ
1: ก็มีโซนเมืองนาโกย่าเป็นแหล่งรวมแลนด์มาร์คสุดฮิตนะครับมีปราสาทนาโกย่ามีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโกย่ามีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้าด้วยแล้วก็มีโซนเมืองอินุยามะย้อนยุคซามูไรและประวัติศาสตร์นะครับมีปราสาทอินุยามะมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมจิมุระนะครับแล้วก็มีโซนเมืองนาคาคุเตะอันนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของคนรักอนิเมะนะครับเพราะว่าทางกิบิปลาร์คทีมพักสุดฮอตนี่จำลองฉากและโลกแห่งจินตนาการจากอนิเมะค่ายสตูดิโอกิบลิเช่น My Neighbor Totoro Spirit Away แล้วก็ House Moving Castle นะครับนอกจากนั้นที่นาโกย่าเนี่ยยังมีโซนธรรมชาติแล้วก็โซนวัฒนธรรมด้วยนะมีหุบเขาโครังเคซึ่งเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคจูบุช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิลกว่า 4,000 ต้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มสว่างไสวทั่วทั้งหุบเขาเลยนะครับมีโอบาระครับนี่คือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สามารถชมซากุระบานพร้อมใบไม้เปลี่ยนสีได้พร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งของต้นชิกิซากุระที่บานปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเมืองนิชิโอเมืองที่ได้ชื่อว่าลิตเติ้ลเกียวโตครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการผลิตผงชาเขียวมัทฉะคุณภาพสูงนี่เหมาะสำหรับสายคาเฟ่แล้วก็สายชาเขียวเลยนะใครไปที่จังหวัดไอจิไปดูเอเชียนเกมรอบนี้นี่น่าจะได้ไปเที่ยวกันแบบเต็มที่เลยนะครับก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นอีก1เดือนนะครับก็ถือว่ามีรายละเอียดออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างที่เล่ากันไปนะก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของญี่ปุ่นนะฮะในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับก็เชื่อว่าเอาจริงๆนะผมว่านักกีฬาแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนนะนอกเหนือจากจะโฟกัสไปที่การแข่งขันแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนคงจะแบบมีความรู้สึกอยากไปแข่งครั้งนี้นอกเหนือจากที่จะไปแข่งทำผลงานให้ดีลุ้นคว้าเหรียญแล้วผมเชื่อว่าหลังแข่งเนี่ยคงได้เที่ยวกันสนุกเลย
0: มีที่ไหนบ้างนะ
1: ที่เที่ยวมีเยอะเลย
0: มีเยอะนะมีข้าวหน้าปลาไหลแกเคยกินไหม
1: ข้าวหน้าปลาไหลหน้าปลาดอง
0: เหรอโซคัตสึคืออะไรอ่ะ
1: โอ้ไม่รู้จักเลยอาหารญี่ปุ่นครับผม
0: เทบาซากิและคิชิเบงเขาบอกเป็นเมนูขึ้นชื่อของนาโกย่านี่ถ้าไปเนี่ยเราต้องไปนะ
1: เนี่ยผมเล่าให้คุณฟังไปแล
0: ้
1: ว
0: อะไรสิ
1: มีเมืองนิชิโอะเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านการผลิตชาเขียว
0: โอ้เหรอไอ้ชาเขียวพี่ชอบ
1: ต้องไปญี่ปุ่น
0: ร้อนๆนี่นะเอ้ยจิบร้อนๆนะชาเขียวนะอื้อ
1: ไปถึงที่เลย
0: ครับ
1: ที่ญี่ปุ่นต้นตำรับ
0: นะกินชาเขียวกับขนมพี่ชอบกินขนมของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีพวกของที่ลึกของเขาเนาะขนมอ่ะของญี่ปุ่นจะมีอร่อยอ่ะจะมีขนมกล้วยของเขาอ่ะ
1: เ
0: คยกินไหม
1: ไม่เคยเลยฮะ
0: เป็นซองสีเหลืองอ่ะเป็นเวเฟอร์กล้วยเฮ้ยอร่
1: อ
0: ยพี่ซื้อมาตอนแรกจะฝากคนอื่นแต่อร่อยกินเองดีกว่า
1: อ๋อเลยกินหมดเลย
0: กินหมดเลยจริงๆอร่อยจริงเป็นเวเฟอร์ถ้าว่าใครที่ไปสนามบินหรือว่าจะกลับเนี่ยจะต้องซื้
1: อ
0: เป็นกล่องสีเหลืองทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเวเฟอร์กลิ่นกล้วยอ่ะอร่อยมากนนต้องกินนะ
1: พี่เจ๋งเคยไปยังจังหวัดไอจีเนี่ย
0: ไอจีไม่เคยไปเคยไปเที่ยวโอซาก้าแล้วก็ไปนะไปกรุง ไปตรง

0: เกียวอ่ะ
1: นี่เขาบอกไอจิน่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งที่ที่แบบเขาอยากนำเสนอนะ
0: เออเหรอ
1: เขาเลยเอาไปจัดที่จังหวัดนี้ไง
0: ครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ไปไง
0: เออ
1: เขาบอกว่าโซนจังหวัดไอจีเนี่ยมันมีความล้ำสมัยทั้งทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมมีกลิ่นอายของว่าเป็นซามูไร
0: ครับ
1: แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามด้วย
0: อืม
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่ครับมันยังมีโซนนอกเหนือจากนาโกย่าใกล้ๆกันมันยังมีเมืองอินุยามะนี่มีปราสาทอินุยามะปราสาทไม้เก่าแก่
0: อืม
1: ที่รอดพ้นจากสงครามเป็นสมบัติของชาติของญี่ปุ่นด้วย
0: ครับ
1: มีพิพิธภัณฑ์ของเมจิมุระนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: ที่รวบรวมอาคารแล้วก็สถาปัตยกรรมของจริงจากยุคเมจิครับยุคเมจิคือยุคเปิดประเทศรับวัฒนธรรมตะวันตก
0: ญี่ปุ่นเขาจะมีเป็นยุคเขา ยุคนั้นยุคนี้เนาะ
1: ใ
0: ช่ยุคเมจิก็ยุคก่อนนะยุคก่อนในนี้ยุคเมจิเนาะ
1: ใช่ไปดูความคลาสสิกได้น่าจะมีเรื่องเล่า
0: ในทุกๆไปแบบนะเออเราเนี่ยถ้าว่าจัดกิจกรรมพาไปเนี่ยก็โอเคนะซึ่งดูแล้วคนที่จะพาไปก็น่าจะเป็น
1: ต้องคนแถวนี้นะคนที่เคยไปมาแล้วอ่ะ
0: ต้องเป็นเอ็มอ่ะ
1: โอ้จะโยนให้พี่เจ๋งแล้วเนี่ยแม่จะบอกคนเคยไปมาแล้ว
0: รับรองเป็นเอ็มละดูทรง
1: โอ้โห
0: ครับ
1: โอ้พี่เอ็มแมวอ่ะ
0: ฮะ
1: โอ้โห
0: เอ็มละ
1: เล่าเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรทีเนี้ยคนฟังแบบ
0: ฮาไงไปสายไปแนวฮาไง
1: โอ้ไปฮาเดียวเลยเหรอ
0: นะเออ
1: ไม่เอาความรู้อะไร
0: เวลาเขาถามอะไรก็ถามก็โหเราตลอดนะ
1: เออ
0: เอาเมืองนี่เมืองอะไรเนี่ยก็ดูสิครับผมเอ็มบอกครับ
1: เออ
0: โอ้ได้ไปเที่ยวนะ
1: เขาบอกส่วนธรรมชาตินี่เขามีหุบเขาโครังเคด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นจุดชม
0: ไม้เปลี่ยนสี
1: อยู่แถวนั้นแหละ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นแถวนั้นแหละเน
1: า
0: ะ
1: มีใบไม้เปลี่ยนสี
0: เ
1: ขาบอกว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิลกว่า 4,000 ต้นนี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม
0: ครับ
1: สว่างสวยทั่วทั้งหุบเขาเลยครับผมที่นี่ก็ที่เที่ยวเยอะนะ
0: ใช่เออแม่เบียร์กันเนี่ยบอกขนมญี่ปุ่นเนี่ยสู้ครอบกรอบได้ครับก็ต้องขอหายอดคุณสิครับผมเราชอบอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ปูปลาคอนนี่เป็นไงเป็นไง
1: ปูปลาคอน everyday
0: ครับผ
1: ม
0: ส่งมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบ
1: ใช่ครับ
0: หวานเจี๊ยบสิอ้าวนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โดนนะครับแอบคาใจว่าทำไมซิตี้ปล่อยโรดี้ให้เจ้าบุญทุ่มนะครับเมื่อคืนเปิดตัวแบบอลังการเลยที่สเปนเด็กโขนะครับแต่แอบคาใจที่แฟนแมนซิตี้เพราะว่ากองกลางคนสำคัญจากคนกิตติพัฒน์โอ้ยโรดี้30เล่ามันถึงเวลาแล้วมั้ง30มันก็อาจจะเลยจุดพีคแล้วไหมเนาะโรดี้เนาะแกก็อยากจะกลับบ้านแล้วล่ะโรดี้
1: ใช่แล้วหลักๆคือตัวเขาอยากกลับบ้าน
0: ครับ
1: ตัวเขาอยากไปจริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไปเรอัลมาดริด
0: ครับ
1: แต่พอบาร์เซโลน่าเห็นปุ๊บโอ้โหระดับโรดี้
0: อ
1: ่ะแล้วยื่นข้อเสนอไปหน่อยปรากฏว่าโรดี้อยากไปบาซ่ามากกว่าอีก
0: ไปอยู่กับเพื่อนทีมชาติสเปนหลายคนดีกว่า
1: เขาบอกว่ามันน่าจะเล่นเหมือนกับทีมชาติอ่ะมันน่าจะเข้าสไตล์เขา
0: ใช
1: ่จริงๆแมนซิตี้ผมว่าเขาถ้าเก็บไว้ได
0: ้ครับ
1: ก็ใช้ต่อแหละแต่ถ้าในเมื่อตัวนั้นเตะอย่างย้ายอ่ะและอายุ30แล้วก็เอาค่าตัวดีกว่า
0: ครับ
1: แล้วจริงๆยังเจ็บอยู่ด้วยนะ
0: โรดี้เหรอ
1: โรดี้ยังเจ็บอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ ต้องไปฟูมฟักสักระยะหนึ่งบาซ่า
0: ครับ
1: แต่บาซ่าก็สบโอกาสอ่ะโอ้โหเห็นนักเตะระดับบาลงดอแบบนี้อยากย้ายอ่ะก็เอาสักทีดีกว่า
0: ใช่
1: แต่จริงๆปัญหาของบาซ่าตอนนี้มันอยู่ที่กองหน้านะกองหน้าไม่มีนะ
0: ครับ
1: เฟรนตอเรสไปแพ้เชแล้ว
0: เรวานก็ไม่อยู่แล้ว
1: เออ
0: ครับ
1: หูเล่นอาวาเรสแอดมาดริดก็ไม่ปล่อยจริงๆมันยังไม่บาลานซ์นะหน้าเป้าแท้ๆเนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าระดับโรดี้อ่ะถ้านักเตะอยากมามันก็ต้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: จริงๆกลางบาซ่าเนี่ยแน่นปึ๊กอยู่แล้วนะเออต้องไปหาหน้าหน่อย
0: ต้องหาหน้าหน่อยนะเจงให้พี่เอ็มตัดคลิปลุ้นรางวัลสิครับเอ็มบอกเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนะครับอ๋อปีไหนไม่รู้เขาบอก
1: อีก4ปีข้างหน้า
0: น่าจะปีหน้าเลยทรงอ่ะครับลุงเบงพี่ดนครับนักเตะคนไหนนับโอ้คริสเตียนโรเมโร่อ๋อ
1: ถือศาสนาคริส
0: อ๋อเหร
1: อน้องอาร์มเล่นมุกมา
0: ครับ
1: ก็ชื่อเขาบอกแล้วคริสเตียนโรเมโร่
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ทางนั้นก็นับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมสวัสดีเข้ามาคุณปลั๊กนะครับคุณชวนานนะครับขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณเรนะครับ

0: ุณชวนานคุณเอลิเก้และไทยเจอเวียดนามไม่น่ารอดรับมีกองหน้าบราซิลตัวเทพด้วยเฮ้ยขนาดนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่อยแพ้ในบ้านแต่ว่าก็ยังเพียงพอต่อการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะทีมช้างศึกของเรา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เข้ารอบนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้ารอบชิงแล้วนะครับเห็นว่าเปิดขายตั๋วนะลองไปหาซื้อกันได้นะไปเชียร์กันเยอะๆหน่อยเมื่อวานนี้ก็ไปกันน้อยนิดนึงนะครับบอกว่าที่ญี่ปุ่นมีชาชักหรือเปล่าฮะมีไหม
1: ไม่มี
0: มีที่ปลาปิ๊บปุ๊บปุ๊บมีชาชักมีอะไรไม่มีมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: นั่นมันของเรา
0: ของเรานะไม่น่ามีนะ
1: โรตีชาชัก
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้อง
0: แต่ขนมอะไรของเขาก็อร่อยจริงนะ
1: ขนมเขาอร่อยเยอะ
0: อร่อยเยอะแต่ว่าสู้กรอบกรอบไม่ได้เอ้ยเป็นไงหวานเจี๊ยบ
1: ของเขาดีแล้วแต่ว่ายัง
0: สู้เราไม่ได
1: ้
0: อาหารยอดคุณเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เอ็มซุนซับเบลเคยพาหลานชายมาให้พี่เจ๋งสัมภาษณ์หรือเปล่าครับผมก็ทักไปประมาณพันกว่าครั้งอะ
1: ยังไม่ได้เลย
0: คำตอบที่ได้ก็คือโอ้ไม่ว่างครับพี่แต่ไทยรัฐทีวีเอาไปหมดก่อนเอาไปก่อนละตัดหน้าก่อนละพี่นนท์เนี่ยจัดรายการให้เกียรติพี่เจ๋งอย่างมากใส่สูทผูกไทยไม่เหมือนพี่หยองใส่เสื้อทหารสีเขียวขี้กาอะไรของแกมาจัดด้วยทุกครั้งที่มาอ้าว
1: พี่หยองก็อยากเป็นอาหารแล้ว
0: เขาอยากเป็นอาหาร นนท์ก็สไตล์ก็เรียบร้อยใช่ไหม
1: ผมสไตล์แบบให้เกียรติคนฟังให้เกียรติ
0: ให้เกียรติ
1: ทุกคน
0: ให้เกียรติทุกคน
1: แต่พี่เจ๋งแต่พี่หยองนี่อยากจะไปลบ
0: ชุดทหารเสื้อทหารแกเนี่ยก็ใส่ ทุกวันอะแล้วไม่รู้แกซักบ้างหรือเปล่าเน
1: า
0: ะรู้สึกจะไม่ซักนะ
1: รอ
0: เห็นแกใส่ทุกวันอะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่อาจารย์
0: โอ้โหกลิ่นมาเลย กลิ่นโชยมาเลย
1: เพราะว่าไปคานในแบบตามสมรภูมิทุ่งหญ้ามาไง
0: ครับ
1: กลิ่นหญ้ามันขึ้นมา
0: โอ้โหมาดูกลิ่นหญ้ามาดูกลิ่นตัวฮะอุ้ยพวกคุณเอ้ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทาง TikTok ไทยชนะเวียดนามนะครับเอาก็ยังไม่แน่ใจนะสวัสดีครับทักทายเข้ามานะครับเรือสำราญคอสตาเซเรน่ามาเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือนาโกย่าครับ
1: ถูกไหมที่เราบอกไปถูก
0: นาโกย่าเป็นเมืองชายฝั่งไหมเป็นเมืองติดทะเลไหมเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามกันนะครับผมอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวในช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้เราจะต้อนรับทีมนักขับของยามาฮ่าไทยเรซซิ่งทีมนะ
1: โอ้โหมีแขกรับเชิญ
0: มีแขกรับเชิญวันนี้มีแขกรับเชิญ
1: ครับ
0: ตอนแรกจะให้เอ็มมาสัมภาษณ์กลัวเขาจะสัมภาษณ์เอ็มมากกว่านะครับอ้าววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
3: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์2หนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยนะคะอัจฉราเชิดชูประจำการนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีในวงการแพทย์นะคะคุณผู้ฟังไปนำข่าวนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันโดยผู้จัดการออนไลน์นะคะพูดถึงเรื่องของสาธารณสุขไทยเขาก็ก้าวหน้านะคะก้าวหน้ายังไงนะคะAI อ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: คุณผู้ฟังคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเราคุ้นคือ AI เป็นสัญชาติไทยนะคะสำหรับวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกช่วยเพิ่มความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วในการวินิจฉัยโรคโดยปัจจุบันค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.หรือ30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ได้สนับสนุนให้มีการใช้งานจริงแล้วกว่า610โรงพยาบาลทั่วประเทศนวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาโดยหน่วยงานนะคะสิริราช AIin radiology นะคะคุณผู้ฟังคือภายใต้ภาควิชารังสีวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับภาคเอกชนนะคะเพอร์เซปทราจำกัดแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ การนำ AI มาใช้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนรังสีแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมลดระยะเวลาการรอคอยลด

0: ก็เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืนความร่วมมือแล้วก็พัฒนาแบบอย่างไม่หยุดยั้งของศิริราชในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยขึ้นในปัจจุบันแต่ยังถือว่าเป็นรากฐานและแพลตฟอร์มสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยนะคะ AI นี่ก็ถ้าเรามองในมุมการแพทย์อย่างที่ข่าวที่เต่าบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยในวงการแพทย์หลายๆด้านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วยเรื่องของความแม่นยำเพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคนะคะก็คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้หรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ผู้จัดการออนไลน์ได้นะคะในคอลัมน์คุณภาพชีวิตเหตุอ่านเรื่องนี้แล้วก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังบางที AI ในมุมอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะหลายคนบอกว่า AI จะมาแทนที่การทำงานของมนุษย์แต่ว่าในมุมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ AI บางทีไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้ทุกอาชีพนะบางอาชีพเท่านั้นแล้วก็บางมุมเท่านั้นที่จะช่วยได้นะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะในมุม AI กับวงการแพทย์หรือว่ามุม AI ในมิติอื่นๆที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยกันมาแชร์กันหน่อยนะคะ4689899หรือจะ Facebook หรือว่าจะ YouTube บ้านแดงบ้านฟ้าเขาเรียกบ้านแดงบ้านฟ้าใช่ไหมก็สามารถแชร์กันได้มิติอื่นๆของ AI นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับแหมมาชาลิตาพูดเรื่อง AI แล้ว
0: เรากำลังพูดถึง AI ก็มาช่วยในเรื่องของด้านการแพทย์นะคะหน่วยงาน AI สาขารังสีวิทย์ฉัยภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของมหิดลค่ะอาจารย
2: ์
0: ก็เอา AI มาอ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกนะได้ความแม่นยำแล้วก็ลดเรื่องของบุคลากรด้วยอาจารย์ใช้งานแล้ว610โรงพยาบาลทั่วประเทศแต่เต่ากำลังสะท้อนให้คุณผู้ฟังหรือแชร์ความคิดเห็นที่คุณผู้ฟังได้ฟังว่า AI มันไม่ได้สามารถแทนทดแทนทุกอาชีพหรือ AI ไม่ได้สามารถทดแทนหลายๆงานที่สามารถทำได้อาจารย์อาจจะบางมุมอาจจะบางมิติที่สามารถช่วยได้เท่านั้นเอง
2: จริงครับที่ตามพูดได้ถูกต้องคือเฉพาะขอเน้นนะครับท่านผู้ฟังครับบางมุมเท่านั้นนะครับบางเรื่องบางจุดเท่านั้นแต่เช่นที่กับที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันถึงเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ลองคิดดูสิครับท่านฟังปีนึงเนี่ยมีคนใช้เอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยก็คนที่สมัครเข้าทำงานในบริษัทหนึ่งเนี่ยเขากำหนดเลยว่าต้องเอ็กซเรย์ปอดก่อนเพื่อตรวจเช็คว่าปอดจะไม่มีโรคติดต่ออะไรไปแพร่กระจายขึ้นในบริษัทของเขาเช่นวัณโรคปอดเป็นตัวอย่างนั่นการที่จะบอกว่าวัณโรคปอดไม่มีทางเดียวคือเงื่อนไขคนสมัครบริษัทนี้ยังไม่ได้รับเข้านะท่านผู้ฟังแค่สมัครเข้าทำงานก็จะต้องมีผลเอ็กซเรย์ปอดและก่อนจะเข้าทำงานจริงๆท่านถูกคัดเลือกเข้าไปเป็น10คนนั้นที่ถูกคัดเลือกเข้าไปท่านต้องเอ็กซเรย์ปอดแน่ๆเลยว่าไม่มีอะไรแน่เพื่อไม่ไปกระจายโรคนี้เป็นตัวอย่างการอ่านเฉพาะเจาะจงแบบนี้ครับเป็นจุดที่เมื่อคุณหมอทางด้านเอ็กซเรย์ที่เขาอ่านกันมาเป็นหมื่นๆแสนๆใบเอ็กซเรย์มาละผ่านมา5ปี10ปี20ปีมีประสบการณ์มากเขาก็เอาข้อมูลจากการที่เขาเนี่ยคิดว่าเอ็กซเรย์ปอดที่ไม่ดีมีเชื้อวัณโรคปอดอยู่มีรายละเอียดถึงปอดเอ็กซเรย์เนี่ยครับจะต้องเห็นอะไรบ้างเขาก็กำหนดเข้าไว้นะครับเป็นการกำหนดข้อ1 2 3 4 5ต้องมีลักษณะนั้นๆๆๆแล้วก็อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสำหรับรวมพวกรวมใหญ่มากหรือภาพรวมว่าหมอก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยในการวินิจฉัยทีนี้เขามานั่งอ่านวันหนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนรูปเอ็กซเรย์

แล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาก่อนจริงแล้วก็ควรจะเอาเวลาเหล่านี้ครับไปอ่านเอ็กซเรย์เฉพาะที่มีความยุ่งยากเช่นอ่านซีทีสแกนของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายซึ่งปัจจุบันได้ส่งกันทำกันเยอะมากมายนะครับการทำ MRI ของร่างกายอวัยวะต่างๆทั้งหมอกระดูกก็ส่งหมอหัวใจก็ส่งหมอระบบก็ส่งทุกอย่างเลยครับคุณหมอเอ็กซเรย์ที่ต้องอ่านค่าเอ็กซเรย์ปอดซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะซ้ำๆๆๆเนี่ยเมื่อเทียบ

เบียร์ปอดซึ่งมันมีรักษาเฉพาะซ้ำเนี่ยเมื่อเทียบกับเวลาที่เขาต้องมาเอาใช้การอ่านอุ่นเมื่อ5 ปี 10 ปีที่ผ่านเขาเนี่ยมาซึ่งเฉพาะต่อจงอ่านแทนไม่ได้ของคนนะครับ

เสียมีโรคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปแยกอีกทีว่าเป็นมันเป็นเชื้อติดเชื้อก็เป็นลักษณะแบบนี้อยู่นี้การที่เนี่ยครับCT สติคนละ

0: ก็คือ AI ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตใจทำตามที่เราสอนให้นะครับก็คือที่เรียกว่า Big Data นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้ากันทางการแพทย์เรามักจะเรียกว่า Data Lake นะเป็น Lake คือแปลว่าทะเลสาบเพราะมัน Big Data มันต้องใหญ่มากเช่น AI ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านการงานต่างๆพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์มันเฉพาะเจาะจงมากเลยมันสอบเข้ามาหาเฉพาะช่วงหนึ่งเฉพาะเจาะจงเช่นเอ็กซ์เรย์ปอดอย่างเดียวเนี่ยครับเขาก็เลยเรียกเป็น Data Lake ให้มันเล็กกว่าอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่มหาสมุทรแต่เป็นทะเลสาบครับ
1: ถึงได้บอกเลยว่าในทุกๆอาชีพ AI ก็ไม่ได้แบบ 100% ในมุมมองของแพทย์อาจจะตรงเนี้ยอาจจะช่วยได
0: ้
1: ทุกๆอาชีพเหมือนกันอาจารย์ AI มันไม่สามารถทดแทนได้อาจจะได้เป็นบางพาร์ทบางมุม
0: แ
1: ต่ 100% ไม่ได้หรอก
0: แต่ก็มีอีกการสำคัญมากคือเมื่อใช้ของแพทย์พวกนี้ไปแล้วนะครับมันมีข้อเสียแรงๆมากเลยนะถ้าเกิดเพราะมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมของจิตใจในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่เอาไม่ทำอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับ AI เนี่ยนะมันเป็น Data มันการวิเคราะห์ Data ออกมาแล้วก็สรุปมาว่าต้องเจออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เจออย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีจิตใจในอนาคตจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดมีคนที่เป็นคนที่ไม่มีจิตใจเหมือนกันเป็นนักโปรแกรมเมอร์ไปเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมให้มันออกทางร้ายเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆก็จะมีปัญหามากมายนะครับเช่นปัจจุบันนี้เห็นไหมเอาภาพโปรแกรมเกี่ยวกับสร้างภาพสร้างวิดีโอภาพต่าง
1: เป็นมิจฉาชีพห
0: รอเห็นไหมเราเข้าใจเลยนะครับถ้ามันแนบเนียนเพราะมันจะทำรูปแบบหน้าตาของญาติพี่น้องเราเลยอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ทำให้เป็นภาพออกมาแล้วก็มาหลอกเราที่เอาตังค์จากเราได้แล้วก็เชื่อแบบเชื่อสนิทใจว่าเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆต้องการใช้เงินจริงๆขอให้โอนเงินไปให้เขาสมมติตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหามากที่ทำให้ AI เนื่องจากไม่มีจิตใจไม่มีคุณธรรมนะครับการทำอะไรก็ตามแต่ที่ถูกเหนี่ยวนำนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมเมอร์คนนั้นที่เป็นคน encoding เข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหามากมายที่ทำให้เกิดตัวเสียขึ้นในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะคนที่ไม่มีคุณธรรมที่เป็นนักโปรแกรมที่ encode โปรแกรมเหล่านี้เข้าไปนะครับก็จะทำสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ก็เลยทำให้เกิดไม่มีคุณธรรมและไปหลอกคนอื่นเขาได้ต่อไปพวกสแกมเมอร์ต่างๆมันก็จะใช้วิธีพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะที่ปัจจุบันนี้เห็นแล้วครับบางทีเอาภาพของผู้นำประเทศบางคนไปตั้งหรือว่าภาพญาติพี่น้องไปหลอกกันซึ่งตอนนี้ตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์เขาก็ได้สอนอยู่แล้วในเมืองไทยเลยครับบอกว่าเริ่มบุกไปถึงการใช้ภาพต้องระวังให้ดีเพราะบางทีมันแสดงภาพของคนที่ท่านรักคนที่อยู่ในครอบครัวท่านเองทำให้ท่านหลงเชื่อง่ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากผมก็ไปถึงสุดท้ายเลยครับว่า AI ต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าไปเชื่อถือมากถ้าโดยเฉพาะเรื่องภาพที่เหมือนใครก็คนหนึ่งเนี่ยครับจริงต้องไม่เชื่อเลยนะเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะตอนนี้แล้วในครอบครัวเดียวกันควรจะมีรหัสลับของญาติพี่น้องพ่อแม่ตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อแม่จริงๆน่าจะใช้รหัสแบบนี้ในการที่จะติดต่อกันทางโทรศัพท์ทางวิดีโอทางคลิปต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นตัวบอกว่าตัวฉันเป็นญาติเธอจริงๆนะเพราะโปรแกรมเมอร์อาจจะไม่รู้รหัสลับเหล่านี้ที่เป็นเฉพาะตัวที่เรานัดกันไว้ในครอบครัวเองอยู่แล้วนะครับ
1: ก็มีตัวอย่างนะคุณผู้ฟังคร่าวๆก็คือมีลูกสาวอ่ะโทรไปขอเงินพ่
0: อ
1: แต่ความเป็นจริงก็คือมันเป็น AI พ่อก็แกล้งถามอย่างนั้นอย่างนี้ลูกแล้วน้องเป็นยังไงบ้างอะไรโอ้น้องสบายดีแต่ความเป็นจริงก็คือเธอไม่มีน้องอาจารย
0: ์
1: นี่ก็คือความฉลาดของพ่อว่าเฮ้ยลูกขอมาจริงหรือเปล่า
0: เห็นไหม
1: ที่ถามว่าน้องไปยังไง
0: นี่ครับคือรหัสลับที่จะใช้กันในครอบครัวซึ่งไอ้โปรแกรมเมอร์เหล่านี้ครับแต่ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ลงละเอียดลึกจริงๆนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงว่าใช้แยกได้แต่ว่าของพวกนี้จะทำกันได้ในเฉพาะคนที่มีการพูดคุยกันในครอบครัวสนิทสนมกันแล้วก็วางแผนกันไว้ว่าถ้าเกิดมีการหลอกเข้ามาแบบนี้แบบนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ทำไมเราต้องมาใช้ชีวิตเวลาส่วนหนึ่งไปสู้กับคนพวกนี้ล่ะที่มาหลอกเราเนี่ยครับก็เพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันเลวมันไม่มีคุณธรรมทำสิ่งที่ไม่ดีก็จริงครับ เรียนมาขนาดเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไปหากิน

0: สื่อได ้ไอ้คนเอามาทำออกในเชิงร้ายๆแบบนี้หวังจะร่ำรวยเร็วขึ้นไปคนที่เร็วๆแบบนี้ครับมันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งไปอยู่ในจิตใจของคนที่ขาดการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆความผูกพันต่างๆก็จะหลุดออกไปจากวงจรคุณธรรมได้ง่ายมากซึ่งน่ากลัวนะครับโดยยิ่งคนที่เติบโตขึ้นใหม่ได้หลังๆเป็นคนที่รู้เยอะสร้างเทคโนโลยีถ้านำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดจะเกิดเสียแยะตามไปด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับ
1: นะคะพูดถึง AI ก็ไร้ยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในหลายมุมมาในมุมของ AI สร้างภาพปากกับเสียงเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องดูดีๆนะสังเกตดีๆมันคือ AI นะมันทำไมมันเหมือนแบบพูดออกมาประโยคชัดช้อยชัดคำอย่างนี้มันจะมีจุดบางจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวจริงอาจารย
0: ์ขนาดตำรวจเองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับโดยตรงสืบสวนโดยตรงนะทั้งของต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศไทยเองก็ตามแต่เนี่ยต้องใช้โปรแกรมพิเศษมากมายเลยนะเพื่อจะเอาภาพวิดีโออันหนึ่งไป analyze ไปวิเคราะห์ว่านี่เป็นของ AI หรือเป็นของจริงกันแน่เพราะดูด้วยตาเปล่ามันไม่รู้จริงๆมันใช้มันทำเรียนแบบเหมือนจริงๆนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะวุ่นวายมากกว่านี้เยอะเลยถ้าทุกคนจะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้ใจกันไปอีกเยอะเลยทำให้สังคมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมไทยอยู่กันด้วยความเกื้อเฟื้อเกื้อกูลผูกพันกันนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับคนไทยก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจคนนั้นคนนี้มากขึ้นจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ละเมียดละไมแบบของไทยๆเลยครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเพราะความที่กลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกนี่เองครับทำให้ไม่ไว้วางใจใครสักคนหนึ่งเลยในอนาคตเนี่ยซึ่งผมก็เกรงกลัวว่าลูกๆที่เติบโตขึ้นมาอาจจะไม่ไว้ใจพ่อแม่ตัวเองก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องรู้ว่าโลกนี้ครับโลกทั้งใบนะครับมีคน 7,000 ล้านคนเนี่ยคนที่รักคุณที่สุดคนผู้ชายคือพ่อคุณคนที่เป็นผู้หญิงก็คือแม่คุณคนที่รักรองมาก็คือน้องสาวน้องชายในสายเลือดคุณคนกลุ่มนี้ครับมันผูกพันกันเองโดยที่ไม่ต้องบอกว่าท่านรักเธอนะพ่อรักหนูนะไม่ต้องบอกเลยครับเพราะมันมาจากเองด้วยการผูกพันกันด้วยสายเลือดเรื่องคำว่าสายเลือดนี้พิสูจน์ไปในทางการแพทย์มากก็จริงนะไม่ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเชื่อนะครับว่ามันมีจริงๆคำพูดนี้ครับผมยังเชื่อเลยว่าคำว่าสายเลือดรักในสายเลือดเช่นแม่รักลูกที่เราพูดกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องวันในวันแม่เป็นเรื่องที่จริงนะครับมีจริงๆมาผูกพันและจิตใจมนุษย์เองครับที่ชนะ AI ทั้งหมดแต่คนที่ทำ AI ขึ้นมาเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมถึงเป็นคนแบบนี้แล้วก็อันตรายมากๆนะครับ
1: นะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์นำเรื่องเดี๋ยวเราต้องสต็อปเรื่อง AI ก่อนไม่งั้นยาว มุมดีก็มีนะคะมุมดำก็มีวิวาง AI
0: มุมดีดีมากๆด้วยครับเอามาใช้ให้ถูกประโยชน์นะแต่มันมักจะต้องเป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องพวกนั้นพวกนี้เช่นเอ็กซเรย์ปอดที่ต่างๆแต่พูดว่าเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยเพราะมันซ้ำเอ็กซ์เรย์ปอดเนี่ยครับมันถ่ายท่าเดียวเลยยิงยืมเอ็กซ์เรย์สั่งจากหน้าไปหลังนะครับก็จะมีภาพเดียวกันตลอดซ้ำๆการใช้ AI จะช่วยแยกแยะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ลดเวลาการที่จะต้องเอาคุณหมอเอ็กซ์เรย์ซึ่งมีไม่เยอะไม่กี่คนนะครับไปให้อ่านเอ็กซ์เรย์ปอดซะมากกว่าเอาไปใช้ในการอ่านพวกที่ยุ่งยากซับซ้อนเช่น MRI เนี่ยซับซ้อนมากครับภาพมาทีเป็นร้อยๆภาพเนี่ยคนอ่านก็ซับซ้อนมากต้องผิดพลาดง่ายๆแต่ต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญในการอ่าน CT scan เป็นตัวใหญ่อันนึงที่ยากมากเพราะใช้อาจารย์หมอเอ็กซเรย์เฉพาะอ่านเท่านั้นจริงๆในยอมรับว่ามันยุ่งยากจริงๆนะครับแต่ว่าเอ็กซเรย์ปอดอาจจะไม่ยุ่งยากมากแล้วล่ะให้เขาสอนให้อาจารย์หมอเขาสอนให้ว่ามีอะไรที่ผิดพลาด1ครับที่ถึง30 40 50แล้วแต่ว่าไปมีเยอะมากเลยครับที่สังเกตได้แล้วถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ก็บอกว่าไม่ผิดไม่ปกตินะครับถ้าปกติก็จะเจอแบบนี้ทั้งคําที่ทําไมถ้าเครื่องมันเจอแบบนี้ AI มันเจอแบบนี้ก็จะบอกว่าปอดนี้ปกตินี่คือสิ่งที่มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเคลียร์ว่า AI ไม่ใช่พระเจ้าAI มันคือสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้น

0: มานั่นเองแต่ถ้าคนสร้างคนนั้นคนให้สติปัญญาคนนั้นไม่มีคุณธรรมมันจะกลายเป็นของที่เลวร้ายซึ่งเลวร้ายมากๆคือยิ่งการหลอกลวงซึ่งกันและกันจะเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันในอนาคตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เรื่องของสนทนากับหมอปัญญาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
0: เตรียมเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องให้เข้าใจเรื่องของข้อต่อใหญ่ๆ ในร่างกายครับเช่นข้อเข่าข้อสะโพกมาเล่าให้ท่านฟังนะท่านครับพอผมคิดว่าอันนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าการที่เราพูดตรงเมื่อกี้นี้กับน้องเต๋าว่า AI จะต้องพยายามเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าท่านยืนอยู่ที่จุดที่เห็นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างทั้งขาวทั้งดำของ AI ซะก่อนอย่าไปหลงว่ามันดีเลิศเป็นเทวดาเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันมานั่นเองแล้วก็ข้อมูลที่มันทำให้มันไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นก็มาจากมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นบอกไว้ให้นั่นเรียกว่า Big Data ถ้าเฉพาะจะจงลงมาเช่นในสายแพทย์นะครับเช่นเอ็กซเรย์ปอดตัวอย่างนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Data Lake มันแคบไปนิดนึงเรียกว่าเป็น Data ต้องเป็นทะเลสาบของ Data นะครับถ้า Data Lake นี่แปลว่าโอ้โหทั้งมหาสมุทรเลยใหญ่มากคลุมมากซึ่งระบาดสาขามันจะเป็นกันจริงๆด้วยนะครับเช่นทางด้านสังคมศาสตร์เรื่องของจิตใจมนุษย์พวกนี้ที่สำคัญถ้ามองภาพนี้ได้แล้วนะครับท่านก็จะไม่หลงไหล ว่า AI เป็นสิ่งที่มันเป็นเลอเลิศแต่เราสามารถใช้มันเชื่อมันในบางจุดที่มีเหตุมีผลชัดเจนได้แล้วก็ต้องคิดถึงคนที่คนสร้างมันขึ้นมาด้วยนะครับพวกโปรแกรมเมอร์ต่างๆที่เขา encode AI เข้ามาเนี่ยครับจะเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เห็นว่ามีการหลอกเพิ่มมากขึ้นก็เลยมาพูดกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยครับพอดีผมก็เลยคิดว่านำมาพูดนำไปก่อนเพราะสัปดาห์นี้เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สัปดาห์หน้าที่ผมสัญญากับพี่ๆเขาหลายท่านเลยนะครับวันที่ขอมาไว้พูดเรื่องเกี่ยวกับของเทียมในร่างกายเช่นข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมแต่เขาก็หาอ่านในคลิปด้านกันแต่ว่ามันไม่ลงลึกซึ่งผมจะพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์นี้วันนี้พรุ่งนี้รวมกันนะครับเป็นพื้นฐานก่อนนะครับกับสัปดาห์หน้าเจาะเข้าไปถึงว่าเมื่อคุณจะถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคุณจะต้องโดนคุณหมอดมยาสลบกับคุณพยาบาลเนี่ยเขาทำอะไรกับคุณบ้างโดยเฉพาะช่วงที่นอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดและช่วงที่นอนในโรงพยาบาลขณะที่เข้าไปในห้องผ่าตัดนาทีนั้นเต่าเคยเข้าผ่าตัดหรือเปล่าก็จะส่งตัวเข้าผ่านประตูรับของประตูตึกธรรมดาเข้าสู่ประตูห้องผ่าตัดเลยนะครับมีการเปิดประตูเฉพาะเจาะจงแล้วก็เข้าไปแล้วคุณจะถูกทำอะไรบ้างในห้องผ่าตัดผมจะเล่าให้ฟังแบบที่ไม่ทำให้ท่านหวาดเสียวนะจะทำให้ท่านเห็นภาพว่าตัวท่านเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกเพราะระบบการแพทย์เขามีคนที่คอยดูแลจัดการกับท่านในทุกแง่ทุกมุมอย่างไรนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากก็ลองฟังดูนะครับวันนี้ก็ขอเลื่อนไปก่อนเป็นวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ระบบของการที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันเช่นข้อเข่าข้อต่อใหญ่ๆเช่นข้อสะโพกมันทำงานยังไงเรื่องต่อไปถึงว่าเมื่อท่านมีโรคภัยแค่เจ็บมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านลำบากยังไงในการใช้ข้อต่อใหญ่ๆเหล่านี้เช่นข้อสะข้อเข่าและข้อสะโพกและวันจันทร์ที่ถึงก็จะเข้าสู่การเจาะลึกเข้าไปถึงร่างกายท่านเลยครับถูกมีดคุณหมอเฉือนเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงคุณต่อสนใจไหม
1: สนใจค่ะแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนไม่ต้องกลัวนะใครที่กำลังเตรียมวางแผนผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์แค่เล่าให้ฟังแต่ต่อเชื่อว่าต่อเคยผ่าตัดอาจารย์ครั้งแรกเลยผ่าตัดไส้ติ่ง
0: น
1: ะฮะมันจะอยู่กับมือหมอแล้วไม่ต้องกลัว
0: การเนี่ยแล้วก็มีคนมาช่วยเรานะครับโดยสรุปกว้างๆคือ1ครั้งที่ผ่าตัดเคสใหญ่เช่นผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อสะโพกเทียมเนี่ยเรามีคนทางด้านการแพทย์ช่วยท่าน9คนทีมเลยเป็นทีมนะครับเป็นหมอ5คนเป็นน้องพยาบาล2หรือ3คนแล้วก็น้องที่ช่วยส่งเครื่องมืออีกหลายอย่างรวมแล้วต้องมี9คนเป็นทีมในห้องผ่าตัดนั้นนะครับที่ช่วยท่านดูแลท่านในทุกๆด้านนะ ทั้งหมอดมยาสลบ

0: คอยควบคุมให้ท่านหลับได้สบายๆก็ตื่นได้อย่างสบายๆที่คุณหมอผ่าตัดที่จะลงมีดไปผ่าตัดท่านอย่างปกตินะครับรวมทั้งมั่นใจอย่างน้องพยาบาลที่เขาเชี่ยวชาญด้านการเป็นก็เรียกโออาร์เนิร์สนะห้องผ่าตัดเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญช่วยผ่าตัดมาเป็นร้อยเคสอาจารย์คนนั้นเข้ามาทำก็คนนี้ส่งเครื่องมืออาจารย์อีกคนนึงเข้ามาทำผ่าตัดก็พยาบาลคนนี้ก็ช่วยส่งเครื่องมืออีกเขาจะเชี่ยวชาญจะรู้ว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างขณะนั้นอาจารย์แต่ละคนชอบใช้แบบไหนก็จะเชี่ยวชาญมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำเป็นทีมทั้งทีมนี้จะทำส่งโดยท่านโดยที่ท่านคุณแค่คนเดียวต้องการเป้าหมายสูงสุดก็คือให้ผลดีแล้วคนทั้ง9คนนี้ก็จะช่วยดูแลท่านอย่างดีเต็มที่ตามความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่เต็มสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
1: นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่นะคะก่อนเข้าเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆอย่างเต่าเองท่องนโม3จดจนถึงห้องผ่าตัด จนถึงเขาลมคือเรากลัวว่าเราจะฟื้นไหมเราจะนู่นจะนี่คือมันสามารถคิดได้108,900ประการนั่นแหละ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันนี้ทางธรรมะนะทางธรรมะที่เขาสอนกันพระพุทธองค์หลวงพ่อก็สอนว่าเอาแค่รู้ว่าเราจะถูกทำอะไรที่เราจะได้ฟังสัปดาห์นี้แหละครับกับสัปดาห์หน้าเนี่ยเพียงให้ท่านรู้ว่าจะถูกทำอะไรแต่อย่าคิดนะครับถ้าต่อจากรู้เลยไปถึงวิกาจะคิดคราวนี้แหละครับท่านก็จะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองคือพอคิดไปร้อยแปดคิดเรื่องนี้เองสงสัยนั่นกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเสียเลือดมากไม่จบต่อเรื่องที่สองอีกโหแล้วเราจะต้องทำยังไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาคิดไปเรื่อยๆเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดหลายๆเรื่องเราเรียกว่าเป็นอาการฟุ้งซ่านกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังพอฟุ้งซ่านปั๊บท่านเห็นเลยครับมันไม่จบมันกลายเป็นวุ่นวายในใจแค่ท่านรู้ผมจึงเอาคำว่ารู้เราจะถูกผ่าตัดทำข้อเข่าเทียมจะต้องโดนทำอะไรบ้างเราจะฟังแบบหลักวิชาแต่เรื่องจริงเพราะผมพูดจากที่ผมทับด้วยมือผมเองมาเป็นร้อยเคสนะครับให้ท่านฟังว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าท่านถูกทำอะไรเพียงแค่รู้แต่รู้จริงๆไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดอะไรต่ออีกแล้วจะได้ไม่เป็นฟุ้งซ่านนะครับคุณผู้ฟัง
1: งั้นกลับมาเรื่อง AI ก่อนอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเบรกเนาะอาจารย์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในมุมการแพทย์ในมุมการแพทย์นอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดโดยสิริราชนะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเต่ามองมุมของเต่าเองว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการนำ AI มาใช้ในมุมอื่นๆด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ทางการแพทย์ก็มีสาขาต่างๆมุมอื่นอยู่แล้วนะที่ช่วยครับเช่นวัดมุมในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมก็ตัวกระบาดเครื่องมือที่จะพูดในวันจันทร์นี้ครับที่ท่านจะต้องโดนทำเนี่ยครับเราใช้อยู่แล้วนะครับ AI เนี่ยครับในการทำแต่ว่าใช้ช่วยมันช่วยแค่มุมดูมุมของการเสียบข้อเข่าเทียมเข้าสู่กับร่างกายท่านนะมันต้องตรงเป๊ะตามนี้นะช่วยแค่นี้ครับแต่99%ที่หมอลงมีดผ่าตัดเฉือนๆท่านจะเอาใส่เข้าไปเนี่ยหมอเป็นคนทำทั้งนั้นแหละครับหน้าที่เขามีแค่ 1% คือเขาจะใส่เข่าเทียมเข้าในเข่าท่านน่ะพอเตรียมเนื้อเยื่อต่างทุกอย่างเตรียมกระดูกทุกอย่างพร้อมแล้วจะเสียบเข่าเทียมเข้าไปเนี่ยครับเครื่องนี้มันจะช่วยวัดมุมว่าหมอวางได้แม่นเป๊ะตามที่ท่านควรจะเป็นเพราะเขารู้เอ็กซเรย์ท่านก่อนแล้วเอาไว้ก็ดู MRI ของท่านอยู่แล้ว AI มันจะถูกป้อนข้อมูลจาก MRI ของตัวท่านเองที่คุณหมอทำสั่งทำเนี่ยข้อมูลจะเข้าสู่เครื่องแล้วก็ครอบจอง AI แล้วก็บอกว่าถ้าจะดีที่สุดเคสคนเนี้ยคุณลุงคนเนี้ยจะต้องเสียบอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมเข้าตรงเนี้ยขนาดนี้นะแล้วเครื่องจะคอยเทสให้ว่าหมอเนี่ยใส่เข้าไปตรงตำแหน่งองศาขนาดนี้หรือยังเอียงซ้ายเอียงขวาขนาดนั้นนะเป็นการดีที่สุดได้ผลดีในการใช้งานที่สุดเห็นไหมครับว่า AI มาทำงานแค่ตรงนี้ถือเป็น data lake ในแง่การจัดท่าของเครื่องอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมที่เราจะใส่เข้าในเข่าคนไข้แค่นี้เองจากนี้ไปทุกอย่างหมอก็ทำต่อหมดเลยครับถ้าเข้าไปผ่าตัดลงมีดใช่ไหมแล้วก็บอกด้วยว่าไม่เสียเลือดนะเราใช้เครื่อง

0: ามเลือดช่วยที่ต้นขาท่านไม่ให้เลือดออกมาครับนี่คือตัวสำคัญนะที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะครับ
1: ก็คือเพิ่มความแม่นยำในการรักษาและการผ่าตัดมากขึ้น
0: ไปช่วยเสริม
1: ช่วยเสริม
0: เพราะว่าสมัยนี้แต่ก่อนเนี่ยหมอจะใช้เครื่องวัดองศานะครับมีห้องผ่าตัดอยู่แล้วทางวัดดูได้ตรงเป๊ะหรือยังเข้ากับ10องศา MT version อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เครื่องมือวัดหมอต้องใช้วัดแต่ปัจจุบันนี้เอาเครื่อง AI มาช่วยแทนไอ้เครื่องมือไอ้วัดนี่แหละวัดนู้นเลยนะครับซึ่งมันน่าเบื่อวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกะกะด้วยหมอการจะทำเกี่ยวกับตัวท่านมากกว่าที่จะไปวัดแบบเป็นช่างนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังแชร์กันหน่อย AI ที่คุณผู้ฟังเคยประสบพบเจอเอามุมดีก็ได้มุมร้ายก็ได้มาเล่าสู่กันฟังหน่อย4689899นะคะเราช่วงหน้าเราเปิดสายพูดคุยกัน022485937ช่วงนี้พักค่ะอาจารย
2: ์ครับ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะถามมาตอบได้นะคะยังอยู่กับรายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio นะคะขอขอบคุณ FBT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้เราพูดถึง AI ในมิติการแพทย์ในมุมการแพทย์นะคะซึ่งอาจารย์หมอก็ยกตัวอย่างเช่นการผ่าเข่าผ่าข้อเข่าอะไรต่างๆ AI ก็จะไปช่วยในเรื่องของความแม่นยำเรื่องขององศาการผ่าตัดอะไรนี้ก็จะช่วยได้อาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับขอเติมนิดเดียวครับที่ผมเล่าฟังเมื่อตอนท้ายสุดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ไปช่วยในการผ่าตัดวางเครื่องมือให้องศามันพอดีที่ปัจจุบันนี้ตามรัวเอกชนเขาต้องการทำประชาสัมพันธ์การทำการตลาดเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์ช่วยไงนะเรื่องเดียวกันนี่แหละหุ่นยนต์ก็คือมันไปช่วยตัดองศานี้ให้มันเหมาะสมก็เรียกว่าก็เป็นเครื่องอึดอัดอึดอัดนั่นกันแหละเขาเครื่องวัดองศานี่เองครับใส่ภาพไปครั้งต่อไป
1: เห็นภาพเห็นภาพค่ะอาจารย์งั้นต่อถามนิดนึงได้ไหมคะก่อนสมัยแสดงว่าอาจารย์หมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมีความแม่นยำในตัวเองสูงมากที่จะต้องวัดมุมต่างๆ
0: วัดด้วยมือก็ได้มีหมอเสียเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีหมอผู้ช่วยมือสัตวแพทย์มือสองหมอผ่าตัดมือสองเขาวัดให้นะเขาเตรียมตัววัดหมอผ่าตัดมือหนึ่งก็คืออาจารย์หมอเนี่ยครับก็จะดูเร่งครับหมอมือสองก็ช่วยถือเครื่องวัดให้แล้วก็จะดูองศาให้ว่า10องศาแน่นะ NT version อย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าในการทำเงี้ยมันเสียเวลาไงล่ะมันเปลี่ยนมันไม่ใช่หมออ่ะก็เป็นชุกช่างวัดนะครับทำให้เราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้มาช่วยเสริมแทนแล้วก็มันจะได้รู้ว่าทำอย่างนี้เราไม่เสียเวลามากแต่เครื่องมือก็จะแพงขึ้นนะว่างั้นเถอะนะครับแถมถ้าท่านทำแล้วเอกชนเขาจะคิดค่าหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นนะอ้างเหมือนกันอย่างนี้ก็ คิดตังค์ทันแทนขึ้นอีกก็เป็นเรื่องที่ทำการตลาดของการค้าด้วยนะครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตถามนิดนึงไอ้พวกการส่งกล้องอะไรเนี่ยถือว่าเป็นพวก AI ไหมนั่น
0: ไม่ใช่ครับอันนี้ตาหมอเลยนะครับคือสร้างกล้องที่ดีขึ้นมาเนี่ยท่านที่ของวิศวกรอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นวิศวกรรมที่ไม่ได้สร้างตึกไม่ได้สร้างสะพานไม่ได้สร้างอะไรเงี้ยแต่เขาสร้างเครื่องมือให้หมอใช้เป็นวิศวกรอีกวิสาขาหนึ่งเลยพวกนี้ไม่ได้เป็นสร้างขึ้นไม่ได้สร้างตึกนะครับไปสร้างเครื่องมือเล็กๆนู่นๆสร้างกล้องให้หมอผ่าตัดใช้นะสร้างกล้องเพื่อส่องลำไส้ใหญ่สร้างกล้องเพื่อส่องกระเพาะอาหารให้หมอใช้เครื่องหนึ่งนี้ครับทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับวิศวกรคนนั้นนะครับทีมนั้นเพื่อสร้างของมือขึ้นมาเขาสร้างกันวันวิศวกรเนี่ยจะมีความหมายครอบคลุมกว้างมากเขาจะไปสร้างตึกเช่นวิศวกรโยธาเป็นสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ถ้าสร้างเครื่องมือแพทย์ก็เรียกว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์เห็นไหมครับแต่ละคนของแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยมันจะไปช่วยทำเป็นเรื่องไปเฉพาะเจาะจงนะครับก็ทำร่วมกับผู้ที่ใช้มันจริงๆก็คือเครื่องมือแพทย์ก็ใช้โดยที่คุณหมอจะไปพูดคุยด้วยแล้วก็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้วิศวกรก็ไปสร้างขึ้นมาเช่นให้ปลายกล้องมีแสงสว่างจ้าๆหน่อยนะครับก็เลยเพิ่มแสงให้ปลายกล้องที่ส่องเข้าไปในลำไส้เนี่ยสว่างมากขึ้นอีกโปร่งใสมากขึ้นอีกมีอุจจาระมาบังก็ขอให้มันเคลียร์ตัวเองได้ฉีดน้ำล้างปากเลนได้เลยพวกนี้ครับก็ทำให้ทุกอย่างเป็นดีอย่างนี้ครับที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้เล่าท่านฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ความจริงแล้วหมอไม่ได้สร้างกล้องนั่นนะเขาจะยอมรับเลยว่าเป็นหมอมันก็สร้างแค่ผ่าตัดเป็นรู้โรครู้อะไรนี่ครับแต่สร้างกล้องเนี่ยวิศวกรก็เป็นคนสร้างให้นะครับท่านสร้าง
1: อีกมุมนึงนะคุณฟังคิดเร็วๆนะเวลาเราไปหาหมออาจารย์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใบนัดแล้วก็จะมีตารางนัดตารางนั้นนี่ก็คือ AI อย่างหนึ่งได้ช่วยของมุมมิติแพทย์แล้วก็อย่างที่เราเห็นชัดก็คือแชทบอทสุขภาพอาจารย์ตอบคำถามเบื้องต้นเลยพวกนี้แต่มันไม่เหมือนคนนะอาจารย
0: ์ที่ไปช่วยแต่ว่าถ้าไม่มีคุณหมอให้ข้อมูลว่าต้องนัดอย่างนั้นนัดอย่างนี้เนี่ย AI มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าต้องสำคัญที่ Data ที่เราเรียกว่า Big Data หรือว่า Data Lake ที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของคำว่า AIถ้าไม่มีข้อมูลจากผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะจริงๆมาให้ไว้เนี่ยครับมาสรุปก็ให้เนี่ยครับจะเกิด AI ขึ้นไม่ได้เลยเพราะ AI มันวิเคราะห์อัลกอริทึมแปลว่ากำลังจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะตอบเราว่าต้องทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สินะครับ
1: อาจารย์มันมีข้อจำกัดเรื่องของการ AI ใช้ไม่ได้ใช้โลกไหม
0: มีข้อจำกัดเยอะครับถ้าต้องใช้เฉพาะเท่านี้ช่วยได้แค่นี้จุดนี้เท่านั้นเองเลยได้ไปไม่ได้เช่นเอ็กซเรย์ปอดที่เมื่อกี้ต้องตอบพูดถึงนะจ๊ะที่เราเอาเครื่อง AI มาอ่านผลนะไอ AI อันนี้ไปอ่านเอ็กซเรย์ของตับไม่ได้นะอ่านได้แค่ปอดอย่างเดียวนะ
1: นะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังมีคำถามค่ะอาจารย์ขา
0: ครับ
1: 1360คุณแม่อายุ82กำลังจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมคุณแม่เคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบเมื่อ2ปีก่อนปัจจุบันหายแล้วไม่มีอาการแล้วแต่ท่านยังมีความกลัวที่จะผ่าตัดนี้จะให้กำลังใจปลอบยังไงดีคะอาจารย
0: ์ปลอบใจเลยครับว่าทั้ง9ท่านที่ในทีมผ่าตัดให้คุณแม่คุณเนี่ยนะครับในห้องนั้นน่ะห้องผ่าตัดนัดชุดนาทีนั้นนะครับมี2คนที่เป็นคุณหมอดมยาสลบเชี่ยวชาญเราจะปรึกษาคุณหมอที่บอกว่าคนไข้คนนี้เคยเป็นหลอดเลือดสมองตีบตันมาก่อนอาจารย์ก็จะเตรียมเลยครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้ของคนไข้คนนี้อาจารย์หมอดมยาสรุปนะครับก็จะคนดูแลเฉพาะเลยเขานั่งอยู่ที่หัวตั้งแต่หัวเตียงครับท่านสองคนคุณหมออาจารย์หมอคนหนึ่งที่หมอดมยาเฉพาะเขาดมยาสรุปเขาจะรู้การใช้ยาต่างมั่นใจแล้วก็ตอนจะฟื้นเขาก็จะดึงคุณแม่ขึ้นมาปกติเลยนะครับใช้ยาแบบนุ่มนวลทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่คุณไม่รู้ท่านเองว่าเขาเป็นอาจารย์หมอดมยาเชี่ยวชาญเฉพาะสมอผ่าตัดก็มีอีก4นะครับหรือ1หรือ2หรือ3หรือ4ซ้ายขวาซ้าย2ขวา2ก็จะเป็นอาจารย์หมอผ่าตัดคนหนึ่งแล้วก็เป็นหมอรุ่นที่รองลงมาอีก2 3คนช่วยกัน ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือทีมในการที่คุณแม่จะถูกผ่าตัดข้อเข่าเทียม

0: กับพวกเยมันมาที่ต้อยฟังนะครับเขาพวกที่กับฉันอาจารย์หมอสี่คนด้วยกันนะครับแล้วก็หมอตุ้มยายสองคนนะครับ
1: อาจารย์หนูขอแชร์นิดนึงเลยทำไมห้องผ่าตัดพอเราเข้าไปแล้วมันเย็นเยือกเลยจ้ะ
0: ต้องเย็นมากๆครับเพราะเครื่องมือให้บางอย่างนะครับมันมีความสำคัญว่าอุณหภูมิควบคุมเช่นพวกกลุ่มพวกกล้องพวกอะไรพวกนี้กับคุมอุณหภูมิหมดมากกว่านี้ไม่ได
1: ้นะคะแล้วก็มีคุณแชร์มาบอกว่าฟังอาจารย์พูดดีกว่าสบายใจดีกว่า AI พูดนะจ๊ะ
0: ผมพูดที่ทำจริงๆกับมือผมมาเนี่ยถ้าคุณถามเรื่องที่มันสมมุติมีประสบการณ์นะครับคุณยินดีจะเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังแบบที่ใช้คุณธรรมในการเล่าไม่ใช่หลอกคุณเลยนะแต่เป็นเรื่องแท้ๆคุณธรรมแบบแท้ๆเล่าแต่คำพูดที่มันไม่ทำให้คุณเนี่ยต้องเอาไปคิดว่าโอ้ยสงสัยหรือเปล่าเพราะผมจะพูดเคลียร์ทุกครั้งผมพูดให้ท่านเข้าใจเห็นภาพได้ว่าท่านจะต้องถูกทำอะไรแบบจริงๆนะครับแท้ไม่หลอกไม่มีการหลอกลวงนะครับรับรองได้นะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาบอกว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไปทอดไลน์ต่างๆกว่าจะได้ยินเสียงมนุษย์ที่ผ่านไป5นาทีมี AI ตอบเป็นไงครับอาจารย
0: ์ครับใช่ครับให้โทรศัพท์นั้นจะคุยเรื่องโทรศัพท์นั้นไม่ใช่เบอร์นั้นเบอร์นี้ผมก็เคยนั่งเบื่อเหมือนกันนะว่าโทรเข้าโรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานเนี่ยนะบางครั้งบางคราวอยู่นอกสถานที่จริงๆเลยเนี่ยยังต้องไปฟังให้ดีเลยครับเพราะว่าต้องโทรไม่ได้เบอร์เฉพาะเผื่อเข้าโรงพยาบาลโดยตรงนะครับถ้าจะบอกกันนู่นนี่นั่นจันใช่อย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่นั่นคือไม่ใช่ AI นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เขาเรคคอร์ดเอาไว้เป็นเทปบันทึกไว้นั่นเอง AI มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกหลายร้อยเท่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ถามในมุม AI มาคุณชูชาติก็บอกอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: AI มันถูกสร้างมาจากคนที่สร้างมาทีเนี้ยคนอ่ะเป็นเครื่องมือบังคับ AI ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับถูกต้องครับคนที่สร้างกับคนที่ให้ข้อมูล Data คนนั้นน่ะ Data คือพวกอาจารย์ต่างๆที่ให้ข้อมูลเข้ามานะครับกับคนที่เอาโปรแกรมเอา Data อะไรนี้ไปวิเคราะห์ก็คือพวกวิศวกรคอมพิวเตอร์2คนเนี่ยครับคือ2อาชีพเป็นหลักเลยนะครับที่เป็นวิเคราะห์แต่ต้องเริ่มจากผู้เชี่ยวชาญเช่นอาจารย์หมอจะอะไรที่ให้ข้อมูลว่าเอ็กซ์เรย์ปอดต้องเป็นอย่างนี้ถ้าดีถ้าไม่ดีต้องเป็นอย่างนั้นงั้นแล้ววิเคราะห์ต่างโดยเนี่ยครับโดยใช้วิศวกรเป็นคนเข้าไปเขียนอัลกอริทึมควบคุมมันอีกทีนึงนะครับว่าต้องบอกว่าดีถ้าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ทั้งหมดบอกว่าไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับนี่ครับคือสิ่งที่ AI ไม่ได้มีตัวตนหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คน2คน2กลุ่มไปสร้างสรรค์เอาองค์ความรู้ไปใส่ไว้เรียกว่า data หรือเป็น big data ใหญ่เลยเช่นของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ครับพวกซีมินายพวกนี้ใช้ big data ใหญ่จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นเฉพาะต่อจงเช่นการอ่านเอ็กซเรย์ผลของปอดบ้างอะไรบ้างถ้าตั้งเครื่องมือคอมพิวตัดนี่ครับมันจะเป็นเฉพาะใช้ data เล็กนะครับควบคุมเฉพาะ
1: นะคะอาจารย์สมมติอันนี้เราคิดเองนะคนที่คิด AI อ่ะสมมตินะคิดอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าเอามาใช้ในวงการแพทย์ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อจุดบอดจุดเสียงไหมจ๊ะเพราะว่าคนอเมริกากับคนประเทศไทยมันก็ไม่เหมือนกันนะ
0: เราพูดถูกเพราะขณะนี้เอ็กซ์เรย์ปอดที่อ่านในเมืองไทยทั้งหมดอาจารย์หมอที่ศรีราชทั้งหมดคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยครับ AI ของเราในการอ่านเอ็กเซย์ปอดคนไทยมันก็คือข้อมูลจากอาจารย์หมอที่ดูแลเอ็กเซย์ของคนไทยโปรแกรมที่เต่าเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่อ่านออกมานะครับผมรู้ดีครับพ่นใช้อยู่ครับก็คือโปรแกรมที่อาจารย์หมอที่ศิราชที่เป็นอาจารย์เอ็กซเรย์ทั้งหมดเลยรวมกันให้ข้อมูลออกมาว่าถูกเป็นอย่างนี้ไม่ดีเป็นโรคมันจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเราจะเอาไปใช้จริงนะครับในเมืองไทย
1: งั้นก็แสดงว่าถูกคิดค้นขึ้นจากรวมอย่างศิริราชใช้ก็ถูกคิดค้นขึ้นจากทีมแพทย์ของอาจารย์หมอที่ศิริราชที่อื่นก็ไม่สามารถที่เอามาใช้ได้ถูกต้องไหมอาจารย
0: ์แต่ข้อให้เป็นวิทยาทานเลยใช้ทั่วประเทศให้หมอใช้ได้หมอเอ็กซเรย์ใช้ได้จริงๆครับเป็นวิทยาทานให้กับการอ่านเพื่อสะดวกกับคนไทยแล้วก็แม่นยำเท่ากับที่ศิริราชจะอ่านเช่นเดียวกัน
1: นะคะ
0: ที่ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์นั้นเต่านะเพื่อนก็ทำอะไรทุกอย่างมาไม่ได้หวังกำไรนะครับหวังเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับระบบแพทย์ของเมืองไทยเพื่อช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ 70ล้านคน
1: นะคะแล้วคุณชูชาติก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมอาจารย์อันนี้หนูเห็นด้วยนะอาจารย์ครับแล้ว AI มันจะเก่งกว่าคนได้ยังไงล่ะเพราะคนเนี่ยมันคิดขึ้นมานะอาจารย์
0: ใช่ครับมันเก่งกว่าคนไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าคนนั้นเพี้ยนไปคิดไม่ดีขึ้นมานะครับไปทำอะไรที่มันพิสดารกว่าที่เราจะควรจะทำกันในสังคมด้วยคุณธรรมของคนที่เป็นปกติสะอาดที่มันจะทำแลบออกไปเราเห็นมันเก่งกว่าอันนี้แล้วมันเก่งในแง่ที่ร้ายกว่านะครับจะดีกว่าก็ได้ครับถ้าเขาจะไปรวมหัวกันทำหลายๆคนเพื่อจะทำให้เรื่องจะสร้างสรรค์อนาคตเป็นยังไงให้เขาประมาณการนะครับประมาณอนาคตจะเป็นยังไงก็ทำให้เราเห็นว่ามันเก่งกว่ามันจะเก่งกว่าไม่ได้เพราะมันมีพื้นฐานแต่จริงๆก็โปรแกรมของทางที่ชัดเจน AI นะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนาให้มันสามารถจะสร้างสรรค์วิธีการคาดการล่วงหน้าทำให้มันสามารถจะทำให้ดูเหมือนกับมันเก่งกว่าคนนะครับ
1: อาจารย์แล้วเรื่องผ่าตัดตานี่มัน AI มาช่วยมั้ยฮะ
0: มันก็ช่วยครับมันช่วยจับระยะของการยิงเลเซอร์ไงน้องเต๋า
1: อ๋อ
0: มันย้ำเป๊ะเลยครับไม่พลาดและไม่มีลึกกว่านี้แล้วครับเส้นเลือดเส้นนี้คือตรงนี้แน่ๆยิงพวกตรงนี้เลยครับเส้นเลือดแตกเนี่ยชัดเจนมากมันช่วยตรงนี้มากเลยนะครับเพราะตามนุษย์เองถ้ามองรีบๆร้อนๆด้วยนะคุณไข้10กว่าคนรอผ่าตัดวันนี้นะ AI มันวัดได้แม่นยำกว่ามันช่วยวัดระยะความลึกของความลึกของเลเซอร์ที่จะออกฤทธิ์ณจุดนั้นจุดนี้ได้แม่นยำมากๆนะคร
1: ับไอ้พวกทำเลสิกด้วยมั้ยอาจารย
0: ์ทางนั้นนะครับช่วยได้มั้ยนะครับแสงพวกนี้มันอยู่เฉยไม่ได้นะเต่านะพวกแสงเลเซอร์เนี่ยนะการทำเลเซอร์ก็คือทำให้เลนส์แก้วตาใสเนี่ยแก้วตาใสต่อสุดเนี่ยมันหนาบางลดลงไปตามที่ภาพควรจะเป็นนะเรียกว่าเลเซอร์มันก็ช่วยวัดคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยมันก็วัดเส้นตานะครับแต่ว่ามนุษย์ทำด้วยมืออีดี้ทำด้วยแสงเลเซอร์ให้เลย
1: นะคะคุณผู้ฟังเอาได้ความรู้มากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ AI ในมิติของเรื่องของการแพทย์จริงๆแล้วเชื่อว่ากำลังวงการแพทย์ไทยก็กำลังพัฒนาในหลายเรื่องเหมือนกันนอกจากปอดที่เรามาวินิจฉัยกันแล้วนี่คะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถาม
0: ทุกสาขานะครับที่เราพัฒนาขึ้นปัจจุบันนี้ครับแพทย์เฉพาะทางปัจจุบันนี้อยู่30กว่าสาขานะแยกแยะเลยเทียบหลักการทูตในโรงพยาบาลแพทย์เช่นศรีราชรามาจุฬามงกุฎครับจะมีหลายสาขาหลายสิบสาขามากนะครับตาหูคอจมูกอะไรอย่างก็ว่ากันไปนะทุกอันเนี่ยพยายามเอา AI มาใช้เพื่อจะทำที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับเฉพาะตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อจะช่วยคนไทยให้หนึ่งคือวิจัยได้แม่นยำสองเร็วแล้วก็ลดโหลดของคุณหมอที่มีไม่พออยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยไปทำเรื่องที่มันยากเช่นไปอ่านที่สแกนไปอ่านได้ไหมอย่างเงี้ยที่ผมตัวอย่างให้เห็นนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านฟังกรุณาเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่ได้เทวดามนุษย์ควรสร้างขึ้นมามนุษย์ฉลาดกว่าแน่นอนรับรองได้ที่แต่ว่าคนที่คิดโปรแกรมที่มันเพี้ยนไปต่างหากครับไปสร้างให้มันคิดเพี้ยนแต่ในอนาคตก็จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าทำแบบที่ศรีราชเขาทำเนี่ยครับให้ข้อมูลทางการอ่านผลเอ็กซ์เรย์ที่แม่นยำให้หมอใช้ได้ทั่วประเทศตัวไทยเราเนี่ยอ่านเอ็กซ์เรย์ปอดคนไทยมันก็แม่นแง่แง่นะครับเพราะว่าอ่านโดยอาจารย์หมอมารวมกันให้ความรู้ที่ชัดที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ถามว่าอาจารย์ครับการผ่าตัดไส้ติ่งทำไมมีเขาเรียกว่าอะไรมีเฉพาะเปิดหน้าท้องไม่มีสองกล้องครับอาจารย
0: ์มีครับเป็นปัจจุบันนี้ก็สองกล้องได้นะ
1: เขาจะเปิดหน้าท้องในกรณีไหนคะอาจารย์อันนี้แอนขออนุญาตแชร์เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเต๋าเองก็เคยโดนผ่าตัดไส้ติ่งแบบเปิดหน้าท้องนานมากละ30ปีแล้ว
0: ตัวอย่างเช่นคนไข้ปวดท้องมาแล้ววันครึ่งไอ้ไส้ติ่งเนี่ยครับปวดคืนนี้เป็นผ่าคืนนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าจะได้ไส้ติ่งได้ไม่อักเสบทั้งอันเพียงแค่เลือดอักเสบวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งแน่จากดูผลเลือดผลตรวจของหมอนะครับเราก็รู้แล้วว่าไส้ติ่งแน่ๆตำแหน่งนี้ไม่มีเลือดไม่มีอวัยวะอื่นเลยมุมขวาท้องน้อยขวาล่างนี่ครับที่จุดเดียวกดปุ๊บก็รู้แล้วครับว่าพอปล่อยแล้วเขามีรีบาวชัดเจนนี่ครับถ้าเป็นตรงนี้ทำตอนนี้ครับรับรองได้ว่าใช้ง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากนะแต่พอใช้กล้องสองได้เอางั้นเลยเพราะเฉพาะไส้ติ่งนั้นยังไม่อักเสบมากเลยนะครับแค่เริ่มเป็นแต่กุ้งชี้ไว้สองวันเนี่ย แต่จริงมันมีแค่ปลายนิ้วก้อยรูปร่างมันนะอักเสบก็เต็มติ่งเลยครับบางทีอาจจะมีการเริ่มปริเริ่มแตกจากติ่งแล้วหนองก็จะเริ่มไหลออกมาที่แบบนี้ครับต้องเปิดหน้าท้องเพื่อเข้าไปให้จัดการให้เรียบร้อยหมดไม่ให้มีหลงเหลืออยู่นะครับเห็นด้วยตาเปล่าคุณหมอแท้เลยครับแต่แท็กกล้องก็ไปผ่าตัดคือต้องเป็นเลือดเป็นละแรกๆเคสใหม่ๆเลยเคสที่มันเพิ่งรู้สึกเป็นครับมันมีวิธีการเลือกเขาเรียก indication ทางการแพทย์ครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ยาวนิดนึงอาจารย์หนูเรียบเรียงใหม่ประมาณนี้นะคะบอกว่าลูกสาวมีอาการนิ้วโก่งบริเวณข้อกลางลักษณะเหมือนภูเขาก็เลยพาไปหาหมอตอนแรกคุณหมอก็ให้ใส่แหวนตามนิ้วค่ะแหวนดำนิ้วค่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ใส่แล้วนิ้วก็ยังไม่ยืดตรงจึงตัดสินใจผ่าตัดหลังผ่าเนี่ยคุณหมอก็ดามด้วยเหล็กเล็กๆคล้ายๆตะปูไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์
1: แล้วเอาเหล็กออกให้ฝึกกายภาพแต่หลังจากที่เอาเหล็กออกแล้วทำกายภาพไม่ถึงเดือนนิ้วก็กลับมางอและแข็งเหมือนเดิมอีกไม่ทราบว่ามีวิธีการรักษาแนวทางรักษาดูแลอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย
0: ์คุณหมอก็ผ่าตัดที่การตั้งใจมากเลยก็ท่านนี้ก็ทำในมาตรฐานเลยนะตอนนี้ตับนอกก็หลายคนนี้ครับถูกคุณหมอก็จัดการแก้ไขแบบมาตรฐานเลยแต่ว่าช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยหลายก็ต้องพยายามบริหารนิ้วให้มันกลับสู่ภาพปกติต้องอดทนต้องสู้คนบริหารเลยเจ็บมากขณะนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิธีการผ่าบัตรนั่นแหละครับว่าจะช่วยให้กลับไปตรงได้ขนาดเดิมแค่ไหนหลานต้องมีความอดทนในการที่จะก็เยียดเนี่ยครับให้มันทำได้เหมือนคนปกตินิ้วปกติยังไม่จะแข็งยืดติดแล้วก็จะอยู่องศาแบบคล้ายๆเดิมอีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือมันอัตยาวนะต่อไประยะยาวที่ต้องดูแลเรียกว่าช่วงฟื้นฟูปัญหาในการผ่าตัดมันผ่านจังหวะนั้นมาแล้วจะแทบฟื้นฟูแต่หลายท่านเขาทำคุณหมอก็ทำแบบเต็มที่เลยนะมาตรฐานเลยที่หลายคนทำที่เล่าให้ฟังกันนะครับ
1: อาจารย์ถ้าสมมุติว่าไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอะไรเลยเราปล่อยนิ้วไว้อย่างนั้นได้ไหม
0: มันก็ทำงานไม่ได้ปกติเลยครับเพราะมันงอค้างอยู่นะเป็นเรียกว่าเป็นรูปขับภูเขาคือมันงอค้างอยู
1: ่
0: มันไม่เหยียดไม่งอวันนั้นเลย
1: นะคะอ่ะ2776บอกว่าอาจารย์หมอครับผมอายุ63นะสูง178หนัก81ขอทราบชื่อ AI ของคุณหมอศิริราชหน่อยครับอาจารย
0: ์ชื่อเหรอครับเราไม่ได้ให้ชาวบ้านใช้นะครับเพราะต้องเข้าโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านตรงไปนะมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เอาไปใช้ได้ทั่วไปนะครับ
1: ค่ะเขาหมอ AI เขาเรียกว่าหมอ AI อาจารย์
0: แต่ชาวบ้านไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้ไม่ได้นะครับมันมีโปรแกรมที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงที่จะอ่านกันได้นะครับหมอไอเซส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ศรีราชคนนี้นะครับเขาใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: มันก็เกิดมาจากความคิดหรือว่าความรู้ของคุณหมอหลายๆท่านมารวมกันให้เกิด AI ตัวนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมอาจารย
0: ์ต้องครับถูกต้องครับจะเป็นกี่คนของต้นความรู้แต่เดต้าบิ๊กเดต้านี่ก็แล้วแต่จะใช้รวมกันแต่ว่าอันนี้มันสร้างจากโรงเรียนแพทย์ก็อาจารย์หมอเอ็กซเรย์ของเขาของอาจารย์ศรีราชมีหลายสิบคนเนี่ยก็จะช่วยกันให้ข้อมูลว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไอ้อย่างดีมันเป็นอย่างเนี้ยไอ้อย่างไม่ดีเป็นอย่างเนี้ยนะพอครบทุกอย่างแล้วก็ไม่หลุดจากพวกนี้มากนะก็ช่วยทำได้นะครับแต่ตอนใช้จริงๆคือเราใช้ในระบบแพทย์ของเราเองนะครับช่วยลดการเวลาของหมอเอ็กซเรย์เขาเองนะครับ
1: อาจารย์มีคำถามจากคุณแคทบอกว่าอาจารย์คะโรงพยาบาลในของโรงพยาบาลแพทย์อย่างธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขามี AI ไหมคะพอดีญาติกำลังจะไปผ่าเขาค่ะ
0: มีครับแต่ว่าในห้องผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะนำมาใช้หรือยังนั่นเองนะครับแต่คุณหมอที่ทำผ่าตัดเนี่ยเขาใช้ได้เสมออยู่แล้วนะแต่เครื่องมือชิ้นนี้มันใช้กระตังช่วยเลยไงท่านฟังครับต้องซื้อมันมาเพิ่มขึ้นในห้องผ่าตัดซึ่งวันนี้มันจะมีในโรงพยาบาลทุกโรงอยู่แล้วเครื่องมือพวกนี้ครับแต่ในโรงพยาบาลแต่ธรรมศาสตร์ก็เป็นโรงเรียนแพทย์อันหนึ่งนะที่ผมเพิ่มเริ่มขึ้นใหม่ไม่ได้ยั่งยืนเกิดมานานเหมือนศรีราชรามาพวกนี้ครับแต่ก็คงจะมีแล้วครับเชื่อเถอะนะครับเพราะเป็นโรงเรียนแพทย์นะ
1: นะคะแต่ว่าก็ถ้าเปรียบเรื่องของ AI โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายแตกต่างกันลิบลับเลยนะอาจารย์อันนี้แชร์
0: ยอมรับว่ากระตังมันมีความสำคัญว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ให้มาฟรีนะครับมันก็ ป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นในการจะใช้จริงในโรงพยาบาลนี้ที่ห้องผ่าตัดนี้ก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อมันมาถ้าราคาไม่ใช่3ล้าน4ล้านเป็นเลข10ล้านขึ้นทั้งนั้นแหละครับ
1: นะคะเวลาหมดค่ะคุณฟังวันนี้สนุกมากๆ AI ในมิติของเรื่องของการแพทย์อาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราะเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพ

0: ชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแมงกิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ครับกลับมาจากไปล่าหมีแล้วนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่รอสายอาจารย์นะฮะถ้าฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับเรื่องหนึ่งนะครับอัปเดตในส่วนของท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายนะครับพยายามจะกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับอาจารย์มาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีฮะ
1: เฮ้ยดีจัง
0: นะก็มีประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มีท่านคุณสุปจีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งกรมการท่องเที่ยวอพท.ก็เข้าด้วยนะฮะก็เร่งมือในเรื่องของท่องเที่ยวก็บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งมีแนวทางสำคัญก็คือนะฮะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับในส่วนผลการดำเนินงานนะฮะของคณะกรรมการโอ้โหท่องเที่ยวของประเทศไทยทีมไทยแลนด์นะสิ้นไตรมาส3ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 2.12 ล้านล้านบาทนะครับจากเป้าหมายทั้งปี 3.5 ล้านล้านบาทนะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศก็ยังมีความท้าทายอยู่นะในส่วนตลาดท่องเที่ยวในประเทศก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ถือเป็นพื้นฐานท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับคนไทยนะฮะเดินทางเนี่ย156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาทครับนี่ผมชอบเขามีเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยในแง่ของภาพรวมนะฮะณวันที่31กรกฎาคม2569นะครับใช้จ่ายงบประมาณทางด้านท่องเที่ยวไปแล้ว 5,173.27 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94.11 นะครับสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ 87% อ่ะก็ถือว่าเร็วนะฮะ
1: ก็ดีฮะถลุงเงินได้เยอะดีเร็วไงถลุงเร็วก็ดีฮะ
0: มันจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วฮะอาจารย์
1: ใช่ไงก็รีบถลุงให้มันหมดไงก็ดีถือว่าก็ดีฮะคุณสุปฏิก็เคยทำท่องเที่ยวมาแกก็รู้อะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ดีก็ประชุมกันต่อไปจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยมันง่าย
0: ครับ
1: สามตรงด้วยกันดูภาพรวมไงมันก็วนอยู่เนี่ย

0: ่งเสริมท่องเที่ยวรายได้สูงท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรบลาบลาบลาก็ทำกันต่อไปอ่ะตรงนั้นผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่า10ปีก่อนแล้วก็พูดกันอย่างเงี้ยฮะ
1: คร
0: ับแต่ที่สนใจคือไหนอ่ะคนละครึ่ง
1: ก็เห็นท่านอะไรนะท่านที่ดูบอกออกมาบอกว่ามีชาวบ้านบอกส่งความคิดเห็นไปว่า
0: ไม่ใช่คนละครึ่งมันช่วยไทยคนละครึ่งผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมพูดเรื่องเที่ยวคนละครึ่ง
1: อ๋อก็ต้องรอความชัดเจนหน่อยฮะ
0: ชัดเจนพอดีเปลี่ยนหมดปีก็ประมาณนั้นชัดเจนอะไรครับ รีบของงบกลางมาให้ทันปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ขอใหม่กลายเป็นสองครึ่ง
1: รู้สึกว่ากันเงินไว้แล้วนี
0: ่รู้สึกมันไม่มีประโยชน์อะตราบใดที่เงินมันไม่อยู่ในแอป
1: อ๋ออันนั้นผมรู้สึกเองแต่เขาก็ทำงานกันอยู่
0: ทำอะไรที่จะทำช้าๆเรื่องนี้เรื่องอื่นใช่มันจะปล่อยไปเรื่อย
1: ๆแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยก็ยังต้องมีนะไทยเที่ยวไทยก็ต้องมีด้วย
0: เราหมด
1: ครับอ่ะ17สิงหาคมครับวันนี้ฮะแล้วก็เป็น17สิงหาคมของทุกปีก็เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติด้วย
0: เรื่องปีนี้โดนตายไปแล้ว12โดนเชือดเอาเขี้ยวไปสักคอนนึงจำตัวเลขไม่ได้ขี้เกียจจำ
1: เอาไปห้อยคอแล้วจะอะไรฮะจะหนังเหนียวขึ้นหรือยังไงฮะ
0: ห้อยคอโง่ขึ้นมาส่งไปส่งมามาก
1: เลยกลับมาจากท่องเที่ยวกลับมาจากไปล่าหมีแล้วดุขึ้นนะอาจารย์ได้หมีมากี่ตัว
0: จะดูคำชัดแก้มาแล้วก็พบว่าต่อจากนี้ก็คือแนวทางปฏิปนอมจะลดน้อยลงเพราะว่าขนาดรัสเซียทำสงครามผมไม่รู้ว่าเขาทำดีกว่าเราไม่รู้กี่เท่
1: า
0: ในเรื่องการอนุรักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณดูฟังก็เตรียมการพบกับอาจารย์ทอนยุคใหม่สไตล์อาร์เซนอล
1: ตกลงไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วเหรอครับข้ามฟากเลยนะ
0: เชียร์ถลุงเมื่อคืนยิงไป3เม็ด
1: อ๋ออ่ะยิงกับใครฮะ
0: อ้าวคอมมูนิตี้ชิวไม่ดูเหรอคุณหนึ่ง
1: ไม่ได้ดูครับอาจารย์หลับปุ๋ยเลยฮะ
0: 3ทุ่มเลยนะ
1: โอ้ยหลับแล้ว2ทุ่มผมอะ
0: ตามสบายแล้วกันเรื่องจะไปเชียร์บอลนี่ได้ยังไงหลับสองทุ่มมันไปดูบอลอะไรกันแล้ว
1: ตื่นมาเช็คผลบอลตอนตีสามตีสี
0: ่ไม่เพราะว่าผลที่ออกมาก็ตามดูตามสไตล์แล้วก็
1: อาจารย์คิดว่าไงฮะ
0: เล่นได้ดูดันเหมือนเดิมฮะวันนี้ผมไม่ได้พูดผลประชุมนะผลประชุมจบแล้วผมพูดผลบอลแล้วผลบอลสนุกกว่า
1: หมูกัดกันอ่ะผมว่านะ
0: อาร์เซนอลแต่เสริมทีมนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็ดีฮะดีก็มีตัวเรียกว่าเด็บของนักเตะเนี่ยสูงมากเพราะว่าแทนกันได้ตลอดเลยเปลี่ยนใครลงเปลี่ยนใครซึ่งขนาดที่ไอที่ผล 3-0 เนี่ยเพราะแมนซีตีไปก็ตีมาเป็นเรื่องปกตินะฮะเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เนี่ยดูได้อย่างชัดเจนว่าแมนซีสับสนในชีวิต
1: กลางอ่อนยวบเลยนี่ฮะโรดี้ก็ย้ายไปอยู่บาร์ซ่าเลยหรือเปล่านะ
0: มันเห็นเป็นข่าวเป็นข่าวอันนี้เขาบอกเจ็บด้วยแต่ก็จริงๆแล้วก็คงต้องให้เวลาเพราะฉะนั้นปีนี้อาร์เซนอลน่าจะลูกปากเล็ก
1: ๆ
0: อาร์เตต้าคุณล็อกกิ๊กเพราะว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของอาร์เซนอลก็คือแมนซีซึ่งก็คือเป๊ปแต่ตอนนี้แมนซีเป๊ปไปแล้วเพราะฉะนั้นแมนซีก็มันอยู่ในช่วงเหมือนกับแมนยูตอนท่านเซอร์ไปอ่ะสถานการณ์มันจะสับสนในชีวิตก็ต้องดูว่าจะสามารถกลับมาได้เร็วแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเอาทีมตอนนี้เนี่ยจากคู่แข่งเชียร์แย่งถ้วยเนี่ยผมว่าเข้าตกมาอยู่ในระดับท็อป6ท็อป7หรือซ้ำ
1: ผม
0: ว่าทีมเป๋ครับเป๋เลยเห็นได้ชัดเจนว่าเป๋มาก
1: ผมว่าแมนซีเขาถ้าเอาซีดานมาคุมเนี่ยเผลอๆจะชนะอาร์เซนอลนะ
0: ผมว่ามันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายแล้วนักเตะก็ออกไปได้เยอะ
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะใหม่ๆของแมนซีเนี่ยยังพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวแกนหลักของทีมได้นะฮะคือแอนเดอร์สันมาก็ยังผมว่าแอนเดอร์สันเล่นทีมชาติอังกฤษยังดูดีกว่าอีกแล้วก็โคลสิกก็สไตล์เดิมอ่ะจะเปิดลูกเก่งแต่ถ้าเกิดพูดเทียบกับโรดี้แล้วคนละเรื่องอ่ะก็จะติดตัวรับยังแตกต่าง
1: ครับนี่เขาเคลียร์ทีมออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะแมนซีกลางหายเรียบเลย
0: ก็นั่นแหละทำให้ตัวผมว่าตำแหน่งยืนเรื่องต่างๆมันยังแปลกๆด้วยฮาแลนด์ก็ไม่มีประโยชน์จากใดที่

0: มาไม่ถึง
1: ก็
0: ลองดูแล้วกันค่ะก็ลองดูการปรับทีมของแมนซีซึ่งถ้าเกิด
1: ครับ
0: เมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์หน้าแล้วนี่
1: ใช่ตอนนี้น่าเปิดสนามฮะ
0: ที่น่าเปิดสนามแล้วเพราะงั้นแมนซีก็ต้องรีบเวลาปรับทีมหมดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจะแข่งเอาจะเป็นเบียดแชมป์นี่มันไม่มีเวลาให้คุณ 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณต้องเริ่มสตาร์ทอย่างสวยงามแล้วก็เตือนดุดันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หาทางกันเองแล้วกัน
1: อ่ะนี่เราคุยตั้งแต่ก่อนจะเปิดฤดูกาลอีกนะอาจารย์ว่าพอจบฤดูกาลเนี้ยที่กำลังจะเริ่มนะฮะใครจะเป็นอันดับ1
0: แมนซี
1: โหยอาจารย์ทอน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า
1: จะ
0: เป็นมันดีได้แบบดีมาหลายฤดูกาลแล้ว
1: ของแท้คร
0: ับ เนี่ยดีมาตลอดสังเกตนะฮะก็ดีมาตลอดก็รองแชมป์รองแชมป์รองแชมป์ก็รองแชมป์อยู่ตลอดแล้วก็มาเป็นแชมป
1: ์
0: แล้วทีมนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนในตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวคือตัวหลักอยู่หมดแค่เปลี่ยนเพิ่มเติมไม่คนนั้นแก่ขายไปคอสตาแก่แล้วเอาไปเอาตัวใหม่มาแทนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นมาเซเนอร์อยู่ในทีมสภาพที่ทีมแข็งแกร่งขณะที่คู่แข่งคนเดียวก็คือแมนซีอยู่ในสภาพที่ทีมกระจัดกระจายเนื่องจาก
1: ครับ
0: ผู้จัดการก็ไปกองกลางเปลี่ยนถ่ายสายเลือดใหม่เยอะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะค่อนข้างจะไม่ขืดจับเหมือนปีที่แล้ว
1: แต่ว่าก็ทีมที่เคยเป็นแชมป์แล้วรักษาแชมป์ได้เนี่ยโอกาสเนี่ยน้อยลิบหลีเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
0: มันแล้วแต่สถานการณ์ไงฮะถ้าเกิดสถานการณ์ในระดับแบบนี้เป๊ปก็เคยทำได้นี่ถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เซเนอร์มีสิทธิ์รักษาแชมป์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมที่ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะลิเวอร์พูล
1: เจ็บเนื้อเจ็บตัวนิดนึง
0: เจ็บเนื้อเจ็บตัวต่อไปถูกแล้วแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้แต่มันใจเย็นแล้วกันมันก็จะก็เป็นทีมเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเหมือนกันขณะที่แมนยูถ้าเกิดจะถามว่าทีมไหนที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยแมนยูเพราะว่าเขาดีมาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู
1: ่อย่าไปประมาท10ปีที่ผ่านมานะผลงานไม่ธรรมดา
0: ก็ผมว่าคือเราดูตามสภาพทีม
1: ไม่พูดถึงสเปอร์สักนิดสักหน่อยเลยแหละฮะอาจารย
0: ์สเปอร์ปีนี้ก็จึงคงไม่ได
1: ้ไปเรื่อย
0: จะ3ปีต่อกันนี่มันก็เกินเหตุไปแล้วแต่ก็เดอร์ตอรี่ก็บอกแล้วว่ามันต้องใช้เวลาสร้างทีมใหม่ทั้งทีมมาสู้กับทีมที่อยู่กันมานานเนี่ยสเปอร์ปล่อยนักเตะไปเยอะมากเปลี่ยนถ่ายสายเลือดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาแต่คนแฟนสเปอร์ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราไม่ได้เคยคิดจะตอนนี้ไม่ได้มองแชมป์เลยเอาแค่ไม่ได้ที่17ก็เก่งแล้ว
1: อุ้ยโ
0: อ้เป้าหมายเล็กๆซึ่งผมคิดว่าเราคงจะก้าวข้ามเป้าหมายนั้นได้แต่ก้าวไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
1: มาที่ทีมที่รวยที่สุดในพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วเอ็ดดี้ฮาวก็ลาออกไปเรียบร้อย
0: มั่นใจเหรอเป็นทีมที่รวยที่สุด
1: ก็ใช้เงินเป็นอ่ะแค่อย่างว่างี้แล้วกัน
0: ผมก็ขายจนทีมหมดเมื่อเป็นทีมจะเจ๊งมากกว่าม
1: ันไม่เหลืออะไรเลยนะ
0: ขายหมดเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ตัวหลักเนี่ยทีมที่เสียตัวหลักเยอะที่สุดคือนีครัสเตอร์
1: เขาติดข้อจำกัดหรือเปล่าคือผลงานไม่มีแล้วมันข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เงินใช้งบในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะมันโดนกดการเงินเขาบังคับไงซื้อไม่ได
0: ้ผมครับบ้าเหรอก็กดเงินกับผีเลยจ่ายขายไปตั้งเยอะแยะคือเป็นทีมที่น่าจะได้เงินจากการขายตัวนักเตะมากที่สุดด้วยซ้ำเพราะงั้นผมว่าแฟนนิวคาสเซิลคงจะโวยวายกันบอกว่าอะไรโอ้ยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวหลักๆขายไปเยอะมากแล้วทีมก็ตัวที่ได้มาก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เทียบเท่าเกรดเท่ากับตัวที่ขายไปอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมีคาสเซอร์ถ้าเกิดใจแข็งไม่ขายแล้วไปต่อเนี่ยผมว่าเขาทีมเขากำลังจะลงตัวแล้วดันไปขายเยอะผมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วยิ่งบอกว่าทีมรวยที่สุดในโลกยิ่งไปมึนยังไม่ใหญ่ว่าทำไมทีมที่สร้างมากำลังจะเข้าแก๊ปอยู่แล้วทุกอย่างกำลังจะลงตัวแล้วจู่ๆก็ขายสิ่งที่สร้างมา 4-5 ปีหมดผมก็ไม่รู้แล้วก็คุณเหม่งต้องเข้าใจว่านิวคาสเซิลมันไม่ใช่ทีม แบบไบรตันนะ
1: เออจริงๆเขามีแฟนคลับหนาแน่นแล้วก็มี
0: นิวคาสเซิลเป็นเมืองใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: เออมันเป็นเมืองใหญ่แห่งภาคเหนืออังกฤษเลยเออเพราะฉะนั้นที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นทีมของเมืองเล็กๆขานคนเชียร์เล็กๆขนาดของเราเนี่ยอดีตนายกพี่พิสิทธิ์ยังเชียร์อยู่เลยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่ทีมเล็ก
1: ๆ
0: มันควรจะทำได้ดีกว่านี
1: ้
0: แฟนนิวคาสเซิลที่ตอนนั้นใส่ชุดชี้กันตอนที่ขายเดือดซาอุมาสุ่มทุนมาเทคโอเวอร์ไปใหม่ๆตอนนี้ก็คงจะเอาชุดตาลงพื้นต้องความแค้นใจเพราะว่าโดนเทคในกลุ่มทุนที่รวยที่สุดในโลกจะไม่ทำแบบนี
1: ้ฮะเออก็ดูแล้วนะผมว่าก็อาร์เซนอลก็มีลุ้นอ่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะตอนซึ่งฤดูกาลนี้แต่ว่าผมว่าไม่ใช่แชมป์น่าจะเป็นทีมอื่น
0: พรีเมียร์ลีกนี่อะไรแปลกๆเสมออ
1: าจจะเป็นแมนยูก็ได
0: ้แมนยูถ้าเกิดจะขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือแมนยูเพราะว่าคาลิกก็เป็นสายเลือดเก่าบารมีถึงแล้วมันไม่คือไม่ใช่เอานักนะบางเอาคนใหม่ๆมาบารมีไม่ถึงเนี่ยผู้จัดการทีมเอาไม่รอดแต่แคลิกเขาบารมีเก่าอยู่แล้วแล้วเขารู้ดีเอ็นเอแมนยูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแมนยูก็มีนักเตะที่ใช้ได้เพียงพออ่ะ
1: จะไม่พูดถึงเชลซีที่ได้กุนซืออย่างซาบีอลอนโซหน่อยแล้วฮะ
0: เชลซีเป็นทีมประหลาด
1: มันเออลงเงินก็ลงทุนเยอะนะผู้จัดการทีมก็ดีเออ
0: ผมว่าเขาสร้างทีมบริษัทยักษ์เลย
1: นะเน้นผลกำไรไม่เน้นผลประกอบการไม่เน้นผลบอล
0: เออผมซื้อมาขายไปจนผมก็สับสนในชีวิตที่ตกลงจะเอาไงกันแน่
1: ก็น่าจะเป็นทีมที่รวยได้กำไรจากการขายนักเตะมากทีมหนึ่งเลยนะ
0: วิ่งขายกระจายซื้อแพงๆขายก็ขายแพง
1: ๆ
0: เป็นทีมที่สับสนในชีวิตฮะใครเชียร์เยลซีก็ว่ากันแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่แต่เด็กน้อยอลองโซ่ก็คงจะพยายามปราบบอดได้บ้างอ่ะอย่างนั้นก็มีขืนพอเพราะว่าผู้จัดการหลังๆนี่ขืนน้อยมากถึงมันก็เลยสู้งัดข้อกับบอดไม่ได้เราโซ่เขาก็น่าจะพองัดได้เชลซีก็อาจจะมุ่งหน้าสู่การเล่นฟุตบอลอย่างจริงจัง
1: ทีมไหนจะเป็นอย่างไรผมก็ยังเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมครับเท่านี้แหละ
0: ก็ดีแล้วฮะก็เชียร์ต่อไปส่วนผมมีทีมที่ผมเชียร์เป็นพิเศษอีกทีมนึงแล้ว
1: ครับเชิญนะ
0: ไม่ฮะอันนี้เชียร์ไม่ให้ตกชั้น
1: อ๋อสเปอร์ไงก็เหมือนเดิม
0: ใช่สเปอร์ยังไงที่เกียรติรอดอยู่แล้วเราน่าจะได้ที่มากกว่าดีกว่านั้น
1: ครับ
0: โคเวนทรีครับ
1: อ๋อช้างก็คือ
0: มันมีเหตุผลเพราะประเด็นผมไม่อยู่อังกฤษมา4เดือนเนี่ยผมอยู่เมืองโคเวนทรีแล้วไปดูบอลอังกฤษครั้งแรกก็ดูทีมโคเวนทรี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความผูกพันเป็นพิเศษกับโคเวนทรีซึ่งโคเวนทรีก็กลับมาในพรีเมียร์แล้วหลังจากหายไปนานมากแต่ก่อนอยู่ลีกอยู่ดิวิชั่น1
1: ครับ
0: ไม่มีพรีเมียร์แล้วก็ตกไปนะฮะก็เลยตอนนี้กลับมาแล้วก็หวังว่าจะอยู่รอดเอาแค่อยู่รอดเฉยๆแต่นัดแรกก็เจออาร์เซนอลไปก็ต้องอย่าเสียกำลังใจแล้วกันเรื่องต่อไป
1: ฮะอ่ะก็พอหอมปากหอมคอครับแม่นโมวางไข่รังที่5ตอนที่อาจารย์ไปล่าหมีฮะ
0: ขอผมทราบดีครับผมมีเสื้อแม่นโมเต็มเลยใครอยากได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าผมสนับสนุนแหละผมสนับสนุนพวกกลุ่มคนอุทยานที่เขาช่วยกันดูแลแม่นโมผมซื้อของเข้ามาเยอะเลยเขาส่งมาให้แล้วเนี่ยกลับมาก็เจอของรอวางรออยู่ที่บ้านเรียบร้อย
1: ไปเรื่องฝนฟ้าอากาศกันบ้างฮะช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยฝนตกท้องฟ้าครึ้มเมฆเยอะทั้งวันเลยมาวันนี้เนี่ยโอ้โหแดดพอได้นะ
0: พอมา
1: ครึ้มนิดนึง
0: ผมเป็นขนาดไปเองผมจัดทุกไพรเวทของผมเองนะฮะเพราะว่าก็ขนาดทีมขนาดคนจัดเซอร์อย่างคลุ้มใจหัวโขกพื้นโป๊กบอกว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนจัดกรุ๊ปที่คำชักก้าเนี่ยฝนตลอดสะท้อนมาฟ้าใสทุกวัน
1: เห็
0: นครบทุกอย่างหมีเหมือออกุ้งออก้าออกทะเลว่ายกันพล่านหมีร้องกันจิ้วจิ้ว
1: แล้วได้กินหมีไหมฮะ
0: เอาว่าผมไม่กินสัตว์อย่างว่าจะหมีเลยกระต่ายผมไม่กินเลยโดยปกติ
1: อยู่ออสเตรเลียตั้งหลายปีเคยกินจิงโจ้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่กินนะผมไม่กินแบบแปลกๆต่อให้เขาเลี้ยงได้ผมกวางเปิงผมก็ไม่กินครับ
1: อ๋อครับ
0: ผมเป็นสายนั่นแหละผมกินมาม่า
1: อืมครับ
0: อ๋อใส่ปูด้วยใส่ปูเยอะเลยใส่จน
1: ตัวไม่กิน
0: มาม่าเส้นหมดก่อนอ่ะปูนี่ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูยัดตัว 3-4 พันที่ขายเมืองไทยอันนี้เอามาปลาให้แมวด้วย
1: อ๋อเหลือตัวเท่าไหร่ครับไปที่โน่นไปกินถึงที่แล้วก็ยัง 3-4 พันอยู่
0: ไม่ใช่ฮะมันเยอะแยะจนผมไม่ได้ดูราคาด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั่นแถวนั้นเขาทำปูเขาทำประมงฮะแต่แซลมอนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะกินทุกวันกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะฮะเพราะว่าถึงคนคัมชัตกามีอยู่ 200,000 กว่าคนเนี่ยทำประมงเกือบหมด
1: ครับ
0: แล้วทำประมงเสร็จแล้วมันส่งออกมันส่งไปยากเนื่องจากเรือเนี่ยมันกินน้ำมันคัมชัตกาถ้าจะไม่มีถนนเลยเชื่อมต่อกันแล้วเสียเองก็จะยากนะฮะก็ส่งออกก็ไม่ค่อยมากเพราะงั้นของท้องถิ่นก็เลยถูก
1: อ
0: ันนี้พูดเฉพาะในเรื่องของปูกับปลาแซลมอนนะฮะถ้าเกิดนมนี่ถึงตายคุณเหม่งผมดูราคานมแล้วผมบอก
1: เขาไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยแหละฮะอาจารย์ถึงกินแต่แซลมอนกับปู
0: คืออย่างอื่นมันไม่คุ้มค่าในการกินราคามัน
1: แพงมากอ๋อไปถึงอ๋อหมูยังแพงไก่ยังแพงกว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าครับ
0: หมูปลาไก่หมูไก่แพงกว่าแล้วนมนี่แพงสุดเพราะว่านมเป็นเดลี่ฟู้ดต้องส่งแล้วคำเจ้าไม่เลี้ยงวัว
1: เอาแล้วมาม่านะฮะอาจารย์อุตส่าห์พกไปหรือไปซื้อที่นู่นฮะ
0: มาม่ากับปูมาม่ากับแซลมอนก็กินแล้วกินจนไม่รู้จะใช้กี่ถามว่ากินมาม่ากับอะไรอีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือแซลมอนคนทำชัดก้าเนี่ยแหละพอไปกันก็คุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันทำมาหากินอะไรเพราะว่าแคมเปญก้าไม่มีอุตสาหกรร
1: ม
0: ใหญ่ๆละเมืองในตัดขาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเรียกว่าถนนเนี่ยมันแทบจะไม่พูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีถนนใช้เครื่องเรือกับเครื่องบินทั้งนั้นเหมือนเกาะเมืองไทยเลยแต่ของเขามันยักษ์ใหญ่อยู่ 270,000 ตารางกิโลเมตรค่อนหนึ่งของประเทศไทยประชากรน้อยนิดแล้วก็ดูกันว่าเขาทำอะไรกินก็ปกติเขาทำเนี่ยประมงกับท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ทำได้แค่ 3-4 เดือนเพราะหลังจากนั้นหิมะก็จะตกแล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวเพราะงั้นก็ทำได้เฉพาะหน้าร้
1: อ
0: นส่วนประมงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้แค่นั้นท้ายสุดผมก็เข้าใจแล้วคนทำชัดกล้าทำอะไรกิน
1: ทำอะไรฮะ
0: ตกปลาคุณมิ้ง คือเขาไม่เขากินแต่ปลา
1: ครับครับคล้ายๆคนไทยเลยนะฮะ
0: ไม่ใช่หมายความว่าตกปลานี่คือใครทำอาชีพอะไรไม่มีอะไรทำก็คว้าเบ็ดขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปตกปลาที่สะพาน
1: ครับ
0: เหมือนคนไทยเหมือนกันพ
1: ี่
0: บอกว่าเขาหย่อนเบ็ดแล้วได้ปลาเลย
1: แต่เราทอดแหวางขาย
0: เราได้แต่ปลาหมอคางดำ
1: โอ้เยอะเลย
0: ตกขึ้นมาได้ปลาแซลมอนตัวยาวเป็นสุโข
1: ตัวนี้ต้องส่งคางดำไว้ให้เขาสักคู่หนึ่งแล้ว
0: เอาไว้เอาไว้เล่าเรื่องการตกปลาที่คันเชสกาให้ฟังในเบรกต่อไปแล้วกัน
1: ตอนนี้10:30 เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ท่านใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องคำชัสกาที่อาจารย์ทอนไปล่าหมีมาฮะเอ๊ะแต่มันทำไมตกปลาเนี่ยไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทอนเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทอนเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899นะครับหรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามากันครับอะไรเนี่ยส่ง SMS ส่งเข้ามา ทุกทราบอาจารย์ธรวิเคราะห์ฟุตบอลได้ด้วยเก่งหลายเรื่องจัง
0: เท่าที่ดูบอลมาตั้งแต่การถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งแรกของประเทศไทยในคำพูดนี้แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงก็ดี
0: ไม่มีพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรดูต้องดูอ่านหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์มาตั้งแต่เล่มแรกแรก
1: ครับฮะเล่มแรกแรกเล่มสุดท้ายด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ผมมีเป็นปังเปิ้งเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยสมัยพี่ยอโย่งซ
1: ึ่
0: งคนยุคนั้นจะรู้จักกันดีเนี่ยจะเอามาทำยัดรวมกันเป็นปกแข็ง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งปีอะไรประมาณนั้นผมซื้อมาหลายปกเอาซื้อมาหลายเล่มเลยเล่มปกแข็งเนี่ยนั่งอ่านดูสมัยนั้นเพราะงั้นสมัยก่อนนี่ผมเก่งกว่านี
1: ่
0: ชอบดูบอลนะฟุตบอลก็เล่นตอนเด็ก
1: ๆเตะบอลนะผมก็ตั้งแต่ก็ซื้อนะสตาร์ซ็อกเกอร์พอซื้อมากๆเข้าก็ย้ายไปทำงานไปอ่านฟรีมันซะเลยอ่านฟรีทุกวัน
0: ใช่แน่แหละ
1: พอข้ามาอยู่พอข้ามาอยู่ค่ายอื่นก็ยังอ่านหนังสือฟรีอยู่เพราะว่าเขาส่งมาให้อ่านในสังกัดเขาด้วยนะคร
0: ับ แต่ซ็อกเกอร์นี่อ่านมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยออกตอนหลังมันจะเป็นมีรายวันด้วยนะช่วงพีคๆอ่ะแต่ผมอ่านมาตั้งแต่เป็นวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: เพราะงั้นก็เปลี่ยนเรื่องกลับมาตกปลาก่อนลืม
1: อ่ะโอเคฮะที่นู่นเขาตกปลาแซลมอนกันมีอยู่ชนิดเดียวเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์มันมีปลาอื่นไหมฮะ
0: แซลมอนมี6ชนิด
1: ครับ
0: มันมีทั้งแซลมอนแซลมอนเทราที่เคยมีคนเถียงกันว่าเทราหรือแซลมอนจริงๆมันก็เป็นญาติกันนะฮะบางทีมันก็แบ่งกันยากนะที
1: ่
0: ไหนก็เรียกแซลมอนเทราแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลยแม้กระทั่งอีคุระก็ที่ลูกไข่ปลาแซลมอนที่เราไปกินกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
1: ๆ
0: จริงๆต้นกำเนิดมันจะคำชัดก้าเขาเรียกอิคระแต่ในตอนหลังเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็ไปกินเพราะมันเขาไม่รู้จะกินอะไรกินทั้งไข่ปลาไข่ปลาดอกกินคือตกปลาเมื่อติดอ่ะเข้าใจไหมผมไปตกมาเพราะออกเรือเนี่ยเขามีโปรแกรมตกปลาจริงๆผมก็ตกปลาตอนเด็กๆนะฮะแต่ไม่ได้ชอบมากมายแต่พอไปตกมามันเรียกตกปลาคือ
1: หย่อนตุ๊บแล้วได้ปั๊บมันง่ายเกินไป
0: โอ้มันง่ายเกินไปนี่คุณเบ่งย้อนเบ็ดเด็ดไปถึงหน้าดินแล้วเบ็ดก็เกี่ยวหุยหวยด้วยซ้ำย้อนไปถึงหน้าดินวางได้เมื่อถึงนาทีติด
1: แล้วก็ขึ้นมาก็คือแซลมอนอย่างเดียวเลย
0: ไม่ให้ตรงแซลมอนผมตกในทะเล
1: เอ
0: าแซลมอนก็ไปตกบนฝั่งก็ติดในทะเลตื่นเต้นมากกว่าเพราะขึ้นมาในปลาคอตเนี่ยยาวขึ้นศอกอ่
1: ะ
0: ปลาคอตเมืองไทยขายอยู่ในโรงแรมเนี่ยพวกปลาคอตเนี่ยหูจาน700-800ไอ้นี่ผมตกได้ปลาทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: คือมันทอดกินไม่หมดแล้วปลาสุดแปลกแปลกแปลกปลาลิ้นหมาซึ่งเป็นปลาหลักของน้ำลึกที่แพงๆเมืองไทยฟลาวเดอร์เลยนาทีเดียวติดหมดขนาดดาวไม่เกิดมันไม่เคยตกปลาในชีวิตยังตกปลาได้เลย
1: อ๋อครับ
0: คือทะเลมันสมบูรณ์ขนาดนั้นจริงๆต้องบอกจริงๆว่าเป็นทะเลที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วก็ในลำธารก็มีแซลมอนว่ายกันจริงๆเอาสวิงช้อนยังได้เลยไม่ต้องตกหรอก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: คำตอบก็คือว่าคนพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเนี่ยก็ไปคันชัดก้านี่เห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรียกพึ่งพาแล้วเรียกว่าถ้าเกิดมันเรียกว่าทั้งชีวิตมอบให้ธรรมชาติปากท้องของแท้ไม่งั้นเขาตายกันไปนานแล้วเพราะว่าค่าเงินมันเฟ้อสูงแล้วก็ค่าของชีพสูงมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็วิธีการง่ายสุดก็ตกปลากินปลาต้ม
1: อุณ
0: หภูมิพื้นเมืองคือซุปปลาแซลมอน
1: อุณหภูมิเท่าไหร่ฮะอาจารย
0: ์หน้าหนาวเฮ้ยหน้าร้อนไม่เท่าไหร่ฮะหน้าร้อนดีครับ
1: ครับ
0: แต่พอกับหน้าหนาวเมืองไทยที่ตามเชียงรายอะไรประมาณนั้น
1: สิบหกสิบเจ็ด
0: ห้าอะไรเงี้ย12-20ไม่เกิน
1: แล้วตอนที่อาจารย์ไปนี่ซักเท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์เนี่ยคือตอนที่ผมไป
1: ก็สบายดี
0: สบายฮะสบายใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเดียวก็อยู่ยกเว้นไปเทรลบนยอดเขาไอ้นั่นบางทีลมแรงด้วยอากาศไม่หนาวแต่ลมแรงจนทำให้เราหนาวแล้วหิมะก็ยังมีอยู่ต้องเดินผ่านหิมะเป็นระยะเพราะว่าปีที่แล้วหิมะตกเยอะ
1: แต่ว่านักท่องเที่ยวไปกันเยอะไหมครับชื่อก็ไม่คุ้นเคยเลย
0: นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะหน้าร้อนใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นรัสเซีย
1: อ๋อ ฮะ
0: มีหนีเห่าคนคัมเชตก้าจะรู้จักคำเดียวก็คือหนีเห่าม
1: ีทุกที่หนีเห่า
0: หนีเห่าแต่หนีเห่าถือว่าน้อยมาก
1: อ่ะฮะ
0: เอาหนีเห่าเฉพาะหน้าบ้านผมน่าจะมีเยอะมากกว่าทั้งเมืองคัมเชตก้าถือว่าน้อยมากถ้าเกิดเทียบกับทัวร์จีนในที่อื่นถือว่าน้อยมากส่วนชาติอื่นไม่เจอเลย
1: ครับอาจารย์นี่คือบินตรงจากสุวรรณภูมิไปเลยหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ฮะต้องเปลี่ยนเครื่อง
1: ผ
0: มบินแสงแก้วบินชื่อตลาด S7เคยได้ยินพี่ดา
1: เคยได้ยิน
0: แต่แอโรฟลอตผมยังรู้จักผมเคยบินกันมานู้นแต่ถ้าเกิด S7นี่ไม่เคยได้ยินแต่ก็เคยได้ยินครั้งแรกกันทีเนี่ยไปเมืองเอียคุสเอียคุสนี่คนไทยอาจจะรู้จักกันบ้างเพราะว่าเมืองเอียคุสเนี่ยบินตรงจากสุวรรณภูมิไปเอียคุสเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไปคนไทยไปถ่ายรูปที่เล็กใบขาว
1: ครับ
0: ทะเลสาบใบขาวคุณเหม่งเคยเห็นรูปใช่ไหม
1: เคยฮะ
0: ไอทะเลสาบน้ำแข็งตังเลยคนไทยจะใบขาวก็ต้องไปลงที่เอียคุสบินจากกรุงเทพไปเอียคุสแต่ของผมเนี่ยไปที่เอียคุสต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วก็บินต่อไปคำชัสกี้เมืองของคำชัสกี้อยู่เมืองเดียว
1: ครับ
0: ต้องบินอย่างนี้ต้องไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเอสเซนี่ภูมิใจมาก
1: ยังไงฮะ
0: เที่ยวไทยคนจะไปดู
1: ทำไมอ่ะเขาบริการดีหรือยังไงฮะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าทั้งแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเอสเซียแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินโดเมสติกใหญ่สุดรัสเซียเนี่ยบินมากรุงเทพกับภูเก็ตแค่นั้นอันนี้เราหยิงได้เลยฮ่องกงก็ไม่บินสิงคโปร์ว่าเจ๋งชางจงชางยีไม่บินหมดทั้งเอเชียคันเอมีบินมากรุงเทพกับภูเก็ต
1: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงพลังแข็งแกร่งของท่องเที่ยวไทยเวลาเราอ่านว่ามีนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ท็อปไฟเนี่ยจะมีคำว่ารัสเซียอยู่เสมอใช่ไหมใช่ครับนี่แหละเหตุผลง่ายๆเอสเจ็ดบินมาจ้าแล้วนักท่องเที่ยวเอสเจ็ดเนี่ยเต็มลำหมดแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยยกเว้นผม
1: คือรัสเซียเขาบินมาไกลเยอะอันดับสองของท็อปชาร์ตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็โหตลอดการมาตั้งหลายปีอันดับ2ตลอดการ
0: ตลอดการหลายปีผมถึงบอกว่าผมบอกว่าเรารักษาความสัมพันธ์ดีๆอย่างนี้มันรายได้ว่าค่าของชีพของเขาเนี่ยแพงกว่าเมืองไทยนะแล้วไกด์ผมเนี่ยพอขึ้นมาก็บอกว่าสบายดีไหม
1: ครับสบายดีไหมพูดได้ด้วยไทยแลนด์
0: พูดได้เพราะว่าลูกสาวเขาเรียกอยู่พัทยาคนรัสเซียชอบเอาลูกหลานมาเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลที่เมืองไทยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ก็เหมือนกับไปรัสเซียแล้วก็มีคอนโดรัสเซียเยอะนั่นแหละเหตุผลชัดเจนมากก็คือพัทยาเขาชอบมากชาวรัสเซียมาพัทยากันเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแข็งแล้วก็ถ้าอีกอย่างไอ้รัสเซียตอนนี้เนี่ยที่ผมไปเนี่ยเข้าง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วเวลาคนเขาเขียนกันเรื่องพาสปอร์ตพลังของพาสปอร์ตรู้สึกเศร้าใจกับพลังพาสปอร์ตไทยเนี่ย
1: ทำไมล่ะ
0: จำฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: คนเวลาเขาพูดพาสปอร์ตชาติขั้นที่ประเทศไหนเข้าได้แทบทุกประเทศอะไรเงี้ยของเราถูกติดอันดับกลางอะไรเงี้ยคือไม่ต้องขอวีซ่าเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปรัสเซียเลย
1: ทำไมล่ะ
0: น่าจะเป็นพาสปอร์ตที่มีพลังสูงสุดก็ให้พาสปอร์ตอเมริกาหรืออังกฤษที่เจ๋งๆนักหนาผู้คนบอกว่าพลังสูงมาก
1: พลังของพาสปอร์ต
0: เข้ารัสเซียไม่ได้นะ
1: ก็อาจจะต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายนะเขา
0: ก็นั่นแหละยุโรปหรืออเมริกาว่าเจ๋งเนี่ย
1: ครับ
0: เข้ารัสเซียไม่ได้ของเราเนี่ยผม2นาทีด้วยซ้ำ
1: พาสปอร์ตไทยมี power กับกำลังจะมาดีนี้
0: วีซ่าไม่ต้องขอใช้เวลา3อยู่ได้30วัน
1: ครับพาสปอร์ตวีซ่านะคนรัสเซียจะเข้าอเมริกาหรืออังกฤษก็อาจจะเข้ายากก็ได
0: ้นั่นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมพูดถึงคนไทย
1: อ๋อครับครับ
0: ไม่ต้องกรอกเลยล่วงหน้าเลยนะ
1: อ
0: ย่างญี่ปุ่นนี่ต้องกรอกอีกมีสิบแปดนี่ไม่ต้องเลยพลังของพาสปอร์ตล้วน
1: ๆก็ดีนะผมว่าก็ไหนๆเขาก็มาเที่ยวเราไปเยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเดินทาง
0: ไม่ต้องห่วงฮะคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาคน5ประเทศในโลกที่คนรัสเซียชอบที่สุดเนี่ยมีไทยอยู่ในนั้นแน่นอน
1: หน่วยเงินค่าเงินของเขาครับเวลาเราเอาบาทไปแลกเนี่ยแพงไหมครับอาจารย์ฮะ
0: เออเงินรัสเซียคือเงินรูเบิลของรัสเซียนี่สนุกสนานมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะหลดจะหลวด
1: ครับเก่งไม่ได้เลยอย่างนี้
0: แล้วก็โดน

0: แกนหมดเพราะงั้นการเที่ยวรัสเซียเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นิดเดียวเท่านั้นใช้บัตรเครดิตไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อใช้แล้วใช้อะไรล่ะฮะเงินสดอย่างเดียว
0: เงินสดอย่างเดียวใช
1: ่
0: คนรัสเซียเขาใช้ได้เขาใช้บัตรแปะได้แต่คนแต่บัตรเมืองนอกเนี่ยไม่ได้หมดเลยใช้บัตรเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคือต้องแลกเงินสดไปแลกคืนได้แต่อัตราแลกเปลี่ยนจะอาจจะหมดแต่ผมถ้าลุงใช้จนหมดสบายใจได้
1: แล้วเวลาสื่อสารกับเขานี่เป็นภาษาอังกฤษ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยภาษามือหมอใช้ล่าม
0: ใช่ละใช้ใจฮะ
1: ใช้ใจใช้ใจ
0: ใช้ใจผมถึงจัดกู้ไม่เกี่ยวกับไพเรียดกู้ของผมไม่บริษัทที่เขาเจ้าของเราเป็นลูกครึ่งรัสเซียคร
1: ึ
0: ่งรัสเซียได้เขาอยู่รัสเซียมาหลายปี
1: ครับ
0: เขาเป็นลูกครึ่งรัสเซียด้วยเขาก็เลยพูดได้งั้นถ้าเกิดไม่ได้งั้นเนี่ยโอ้โหชีวิตมันไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะ
1: รัสเซียนี่มันพูดถึง
0: ไม่ได้เลย
1: รัสเซียนี่พูดถึงเนี่ยมันก็กว้างใหญ่มากก็อารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นตะบ้านนอกเขาก็ไม่พูด
0: ไม่ยิ่งญี่ปุ่นบ้านนอกดีกว่าเยอะ
1: ทำไมฮะ
0: ผมไปญี่ปุ่นปีนึง4-5ครั้งผมไม่ได้ไงรู้จนโถยรัสเซียนี่ไม่ได้เลยครับคำว่ากู๊ดยังไม่รู้จักเลย
1: ไม่รับแขกด้วยหรือเปล่าร
0: ับก็ไม่เห็นมีปัญหาผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์นะฮะง
1: ่
0: ายง่ายผมไปประเทศไหนผมก็ในคนรัสเซียเขาก็หน้าตายหน่อยแต่ก็ใจดีจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยผมไม่เคยมีปัญหากับมนุษย์ผมไปไหนผมจะพยายามเขียนดราม่าผมไม่เขียนไม่ได้เพราะจิตใจผมไม่ให้
1: ฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยมีหน้าล่ะรัสเซียถึงชอบมาประเทศไทยอยู่บ้านเขาก็กินแต่แซลมอนกับปูก็คงจะเบื่ออ
0: ันนี้ผมพูดคัมชัตกานะ
1: ฮะ
0: ผมไม่ได้พูดถึงมอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะ
1: ฮะ
0: ผมไม่ทราบแต่เรื่องคัมชัตกาเนี่ยจะหรือพวกประเทศในพวกเมืองอย่างเงี้ยเขาชอบเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ไม่มีขโมยครับสบายใจได้เพราะทุกคนตกแซลมอนได
1: ้ครับ
0: จะขโมยอะไรไปทำไม
1: เปิดบ้านอยากจะขโมยก็เจอแต่แซลมอนอะ
0: ใช่แล้วก็เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้มีบูลลี่อะไรทั้งสิ้นผมไม่รู้สึกอะไรเลยเราไปเดินดูดาวกลางคืนก็สิ่งที่กลัวอย่างเดียวในคัมชัตกีก็คือหมี
1: ฮะเออเราจะไม่พูดถึงไฮไลท์ไหนเหรออาจารย์โปรยซะก่อนไปก็จะไปถ่ายรูปกับหมี
0: ตัดสินใจไปก็เพื่อเห็นนี้ฮะหมีกับออก้าสองอย่างเท่านั้น
1: จบมากลับมาพูดถึงแต่แซลมอนพูดถึงแต่ปู
0: ปูนี่พอดีเขียนปูแล้วดันไล่เยอะกว่าหมีก็เลยไปก็ได้ว่าทีแต่ว่าบอกก็ไม่ต้องดูอีกแล้วทั้งชีวิตเดี๋ยวจะไปแคนาดา
1: ครับ
0: ปีหน้าเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะไปดูออก้าแล้วหมีอาจจะไม่ดูแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่คัมชัตกาเนี่ยรู้สึกจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตเรียบร้อยแล้ว
1: ไป
0: หมีตั้งเป้าหมายไว้หมีโหลหนึ่งได้หมีมาเกือบ3โหล
1: ไปประเทศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันต้องไปดูอย่างอะไรที่มันเป็นไฮไลท์บ้างนี่ฮะแคนาดาก็ใหญ่นะ
0: หมีกับออก้าคือไฮไลท์ของผมออก้านี่น่าจะ
1: เป้าหมาย
0: โหลขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ว่ายมันติดตัวเลยเราไปดูคลิปผมก็ได้นะพี่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงธรรมชาติเนี่ย
1: ครับ
0: สุดจะไม่รู้จะบอกว่าสุดยังไง
1: ธรรมชาติสุดๆอย่างเงี้ยแหละฮะ
0: ครับผมนั่งฮอด้วยอ
1: ๋อครับ
0: ฮอมองลงมาเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นประเทศมีมหาอำนาจเราคงจะไปยึดมันมีแต่ป่าคุณเอง
1: ครับ
0: พอ50นาทีเนี่ยผมไม่เจอบ้านคนสักหลังไร้ป่าแบบเมืองไทยนี่ป่าแหว่งป่าหยุดป่าควันขมุนจูงเฉงผมเบื่อมากผมไปนั่งมาเซียผมฟูทั้งชีวิตเลย
1: ครับ
0: มันเขียวปีไปหมดไม่มีตัดไม่มีเผาไม่มีไร่เลื่อนลอยไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเต็นตัวหนอนผมถึงบอกว่ามีความสุขมากผมต้องการความเขียวกับทะเลที่มีสัตว์กระโดดดองแดงอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างได้ครบ
1: ครับเขาให้นักอะไรนะให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะไปจับจองที่ดินได้ไหมฮะ
0: ไม่รู้ไม่ได้ถามก็คงไม่ต้องจับจองมั้ง
1: คร
0: ับก็เอาไว้เวลารู้สึกเบื่อมนุษย
1: ์
0: เบ
1: ื
0: ่อการพัฒนาเบื่อไล่เลื่อนลอยการเผาป่าอะไรๆก็เอาไว้เป็นที่ปลอบประโลมใจว่าโลกเรายังมีสีเขียวขนาดนี้อยู
1: ่
0: ม
1: ี
0: สัตว์เยอะขนาดนี้อยู่ก็ดีฮะผมก็เก็บไว้อาจจะไม่กลับไปเร็วๆแต่เขาคิดว่าอาจจะกลับไป

0: ีสักครั้งสองครั้งตอนรู้สึกเบื่อกับอะไรที่ผมเห็น
1: ปูตัวละ3,000-4,000ที่คำชัดก้าเทียบกับมัสแครปประเทศไทยเนี่ยปูดำของเราเนี่ยรสชาติต่างกันไหมอาจารย
0: ์คือตัวผมจริงๆผมบอกคุณหนึ่งกับคุณผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ว่าผมกินอะไรก็ได้ผมดูที่ราคา
1: ก็จะ
0: เพราะงั้นจะเอาปูคำชัดก้ามาเทียบกับมัสแครปไม่ได
1: ้
0: เราต้องเอาปูคัมชัตกากับปูอลาสก้าเนี่ยปูยักษ์เนี่ยปูคัมชัตกาคิงครับในหน้าตาก็คือทาราบะเนี่ยเอามาเทียบกับทาราบะเมืองไทย
1: อ่ะปูคัมชัตกาเป็นปูอะไรฮะปูขนอะไรเงี้ย
0: ก็ปูทาราบะ
1: อ๋อปูทาราบะเหมือนกันแต่คนละ
0: เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: ก็คือปูทาราบะราคาเนี่ยคนละบาทแล้วมันมีเยอะจนกินแล้วก็ตัวไม่กินเนี่ยบ่งแน่เบื่อ
1: แล้วพกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปหรือเปล่า
0: เอาพกแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ปูคัมชัตกาเนี่ยมันมีรสเค็มอยู่แล้ว
1: กินเฉยๆก็อร่อย
0: ได้เนี่ยเขาจะต้มเลยครับต
1: ้
0: มน้ำเกลือเพราะฉะนั้นเวลาเรากินปูใหญ่ปูแม้กระทั่งกินปูในปูไอ้พวกขาปูยักษ์อ่ะเข้าใจไหมเมืองไทยเนี่ยก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้มน้ำเกลือทันทีเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพได้ดีที่สุด
1: โอ้โห
0: กินเอาไปทำเก็บสดเนี่ยปูยักษ์นะฮะไม่ใช่ปูม้าแต่ตัวมันโชคใหญ่มากคือม้าเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้แล้วปูตายคุณหมิงก็รู้ว่าเนื้อมันเหลวเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาก
1: ินปู
0: จับมาโยนตุ้ม
1: ปูนี่เขาต้องเป็นๆนะแต่ว่ากินเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นวันถัดมาเช้ากลางวันเย็นก็ไม่ไหวแล้วนะ
0: ไหวกินมาเจ็ดวันแล้วทำไมจะไม่ไหวดูราคาดิ
1: ก็กว้างทิ้งเลย
0: ก็ต้อง
1: ไ
0: ป
1: ก็ต้อง
0: อยู่แล้วกินเจ็ดกินครับ
1: กินแมว
0: กินบ้าง
1: คร
0: ับ ก็เพิ่งบอกว่ากลับมาก็ไม่ต้องกินปูยักษ์ไปตอนนี้ต่อให้ไปญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อสั่งซาลาบะเพราะว่าปูแล้วแคมเซสกาถูกกว่าเพราะงั้นเนี่ยสบายใจในการลดความอยากในอนาคตได้อย่างมากมายจริงๆคุ้มนะเพราะว่าลดความอยากในการดูหมีในการไปออก้าแล้วก
1: ็
0: กินปูแต่กินแซลมอน4อย่างนี่รวมกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปเนี่ย3ปีอาจจะใช้เงินจดเป็นหลายแสน
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับทักทายเฉยสมุทรปราการเขามีปูไหมฮะคุณสุวิทย์ครับมีวังกุ้งมีกุ้งเหยียดนะก็กลับมาเรียบร้อยจริงๆเนี่ยเพราะถ้าพูดถึงที่อาจารย์ไปเนี่ยผมก็จะนึกถึงอิมเมจินนะจินตนาการไว้ว่าโหอาจารย์ต้องไปอยู่ในที่หนาวๆโหน้ำแข็งต้องแบบ
0: น้ำแข็งก็มีก็เดินผ่านน้ำแข็ง
1: ครับ
0: แต่ที่ทำบ่อยที่สุดคือแช่น้ำ
1: ไฮไลท์คืออะไรฮะที่อาจารย์ไปเนี่ยอย่าบอกว่ากินนะ
0: ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: วิวเนี่ยพูดตามตรงที่ลงในเตจีนในเลย
1: ยังน้อยอยู่ใช่ป่ะ
0: เราไปดูไอ้ที่คำชัดก้าเองแล้วกันคนละโลกแล้วบนเป็นภูเขาไฟด้วยผมชอบฟูจิมีฟูจิ30ลูกอยู่รอบๆเราทรงนั้นหมดเลยไม่ใช่เป็นภูเขาไฟแบนๆเหมือนไนแซนด้วยเป็นภูเขาไฟแบบสไตล์ฟูจิเยียบ
1: ครับ
0: จริงๆฟูจิมันหลงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะที่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่คัมชัตกาแล้วก็แช่น้ำร้อนเนี่ยฮะ
1: ดีไหมฮะที่ญี่ปุ่น
0: มีที่แช่น้ำร้อนเยอะมากแต่ไม่มีออนเซ็นนะ
1: แช่น้ำร้อนเนี่ยคือแช่น้ำร้อนเป็นบ่อแบบไหนเป็นบ่อแบบมีคนเข้าไปพัฒนาเป็นบ่อเชิงพาณิชย์
0: พานลงพานนี่คือผีมีลำธารแล้วก็มีหมีอยู่ปลายลำธารเราก็แค่อยู่ต้นลำธารแล้วก็คอยมองหมีมันจะเดินมาทางนี้ไหม
1: เออครับ
0: ลำธารร้อนเลย
1: หมี
0: มีมีสาหร่ายลอยขึ้นมาตอนแช่เท้าคือสัมผัสเรียกว่าไม่รู้จะเรียกธรรมชาติยังไงเพราะว่าม ันคือลำธาร
1: หมีนี่เขาชาร์จคนไหมฮะ
0: เขาชาร์จแต่หมีคัมชัตกาไม่ค่อยชาร์จเพราะหมีคัมชัตกากินดีอยู่ดีธรรมชาติสมบูรณ์
1: คล้ายๆเสือเมืองไทยนะ
0: ก็เป็นอะไรเดี๋ยวลองตามเฟซผมไหมผมเขียนไม่จบเลยยังมีอีกหลายเรื่องโดยปุ่นน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้เขียนแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหว
1: คร
0: ับ คัมชัตกานี่เป็นสุดยอดเวลาเขาพูดกันถึงแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆนะคัมชัตกาเนี่ยคือพีคสุดของลิงออฟไฟแล้ว
1: มากกว่าญี่ปุ่นอีกเหรอ
0: แรงกว่า
1: แรงกว่าด้วยเหรอครับ โอ้โห
0: ล่าสุดที่โดนไปเนี่ย 8.8
1: นั่นก็ไม่น่าไปแล้วมั้ง
0: ปีที่แล้วก็ผมไม่เดือดร้อนไหวไหวก็ไหวไปเลยคนเจ้าเขาอยู่ได้ผมก็อยู่ได
1: ้
0: มีปูมีออก้า
1: ผม
0: ไม่ค่อยสนใจตรงส่วนนั้นเวลาเขียนเรื่องอย่างนี้หรือดราม่าเรื่องอย่างนี้ผมถึงเฉยๆเรื่องจากส่วนตัวเองผมไม่สนใจก็บอกคุณหมิงมาตั้งหลายคนแล้วว่าผมอยู่เอกมัยถ้าเกิดผมข้ามถนนเอกมัยได้เนี่ย
1: ครับ
0: คุณเบ่งคิดว่าผมจะกลัวอะไรในโลกนี
1: ้เฮ้ยเอกมัยก็ไม่เท่าไหร่แล้วรถมันติด
0: โอ้โหพี่
1: ข้ามไปก
0: ็ถ้าเกิดรถติดข้ามง่าย
1: ฮะ
0: ถ้าเกิดรถไม่ติดเนี่ยโอ้โห
1: เ
0: พราะงั้นไม่กลัวครับไม่มีความกลัวเกรงกลัวในเรื่องของอะไรพวกนี้ตราบใดที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมืองที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
1: รถชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถต่อรถรถยนต์ต่อรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ามันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรครับมันไม่ค่อยแรงแต่เทียบกับต่างจังหวัดแล้วรถยนต์ต่อรถยนต์ทำความเร็วเนี่ยผมว่าถึงตาย
0: อันนั้นก็ไม่รู้แล้วก็ถึงบอกว่าผมไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตอยู่การเสี่ยงทุกวันแม้กระทั่งเดินไปเซเว่น
1: อุ้ยครับก็เสี่ยงแล้วใช่อย่างนั้นตกล้มหัวแตก
0: ไม่มันต้องผ่านปากซอยรถตรงปากซอยนี่วัดใจกันมาก
1: ม
0: ีเรื่องมอเตอร์ไซค์มีเรื่องอะไรวัดว่าใครจะเจ๋งเหมือนกัน
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอาจารย์ครับสาวรัสเซียสวยไหมครับ
0: โอ้ย
1: เอาเมียไปด้วยนะ
0: มึงอยู่ทุนมึงเป็นสุดยอดเลยแต่ผมไม่สามารถที่เขียนลงเฟซได้แต่เล่าผ่านวิทยุได
1: ้ครับ
0: ผมแค่
1: ทำไมงั้นเนี่ย
0: บ่อมันเป็นบ่อไม
1: ้
0: ให้ไม่ในเฟซต้องทำดูเพื่อทำดูให้ภาพลักษณ์ดี
1: ครับ
0: มันเป็นบ่อไม้แล้วไม่ได้ใหญ่มากขนาดสักชั้นห้องหนึ่งของคอนโดไทยอ่ะประมาณนั้นไม่ถึงด้วยซ้ำห้องคอนโดสามยี่ประมาณ30ไม่ถึงแค่20ตารางเมตรประมาณนั้น5-20ตารางเมตรแล้วเป็นบ่อไม้แล้วผมลงไปแล้วจากนั้นสาวรัสเซียก็เดินเทรลมาเดินทันตุยหิมะนะบ่อมันอยู่กลางหิม
1: ะ
0: แล้วก็เดินมาเสร็จแล้วก็แล้วแก้ผ้าไม่ใช่แก้ผ้าหรอกเรียกว่าเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนชุดของเขาไม่ใช่เสื้อหนาวบางนะ
1: มีหลายข้อความเอาแค่สวยไม่สวยก็พอแล้วอาจารย์ฮะละเอียดเกิน
0: ละเอียดเกินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่แบบ
1: ครับ
0: ประกวดนางงามไปหมดทุกคนเนี่ยมากัน7คนแล้วก็ใส่บิกินี่แล้วก็เข้ามาลงบนบ่อผมทีละคน
1: ครับ
0: เดินแล้วบ่อนี่มันเล็กมากเพราะงั้นตาผมกับสาวที่เดินก้าวลงบ่อเนี่ยห่างกันประมาณสักสองครึ่งแล้วก็ผ่านมาทีละคน
1: แล้วเขาใส่อะไรไหมฮะเขาใส่อะไรไหมฮะ
0: เขาใส่บิกินี
1: ่
0: บิกินี่เลยนะ
1: ครับ
0: บิกินี่แท้ๆเลยบิกินี่เหมือนใส่อยู่ในพัทยาอะไรเงี้ย
1: โอเคพอแล้วอ่ะคุณธีรวัตรบอกว่าเกาหลีใต้มีสายการบินนานาชาติลงมากที่สุดแต่ทำไมประเทศเขามีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าไทยครับ
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวเลขนี้มาจากไหน
1: อ่ะ
0: ผมว่ายินตอนไม่น่าจะมีมาเท่ากับทางจีนะทางจีน่าจะเยอะกว่า
1: ครับ
0: กับแฟรงเฟิร์ตแต่ผมไม่ทราบครับ
1: อัน
0: นี
1: ้ไปกันที่ SNS ครับชอบภาพถ่ายหมียืนของอาจารย์มากมากสวยมากครับ
0: ฮะจริงฮะ
1: ผมต้องไปดูก่อนอุ้ยเขาใช้คูณ200ใช้มือถือถ่าย
0: ไม่ไอ้นี่เอากล้องใหญ่ไปไม่ได้ออกมานานเอากล้องใหญ่ไปซัดหมีมันรู้เรื่องปกติกล้องใหญ่ผมไม่ชอบออกจากบ้านเพราะว่ามันหนักแต่คนนี้ลูกไปด้วยก็ให้ลูกคิ้วกล้องได
1: ้ครับเคยอ่านเจอใน National Geographic บอกว่าแถวคำชัดกล้ามีคนจีนไปทำธุรกิจเยอะเหมือนกันครับก็เยอะทุกที่แหละ
0: อ๋ออเมริกาเขาเปลี่ยนฮะไม่จริงหรอกผมไม่เห็นเลยมีไหมก็มีนะแต่ก็น้อยมากถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นน้อยมากฮะ
1: เทียบกับไทยอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ผมไม่ได้เห็นคนจีนเยอะขนาดนั้นเทียบกับอเมริกาเทียบกับแคนาดาหรือเทียบไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะผมไม่ถือว่าสัดส่วนน้อยมาก
1: ก็เห็นเดินอยู่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ผมว่าเห็นทุกที่แอฟริกาก็เห็นมีอยู่นะคนจีนเนี่ย
0: แอฟริกาผมยังเห็นเยอะกว่าคำชะเชื่อนะ
1: โอ้พอแล้วครับอาจารย์ผมจองตั๋วไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วครับไปคำชัสก้าครับรัสเซียมันกว้าง
0: ลองดูเลยเดี๋ยวอยากดูเหมือนกันว่าถ้าจะเที่ยวด้วยตัวเองจะรอดไหมแต่จริงๆก็น่าจะเที่ยวได้นะ
1: ก็แลก
0: บางคนเขาก็มา
1: ก็แลกเปลี่ยนไงเขารัสเซียเขามาไทยเยอะมากใช้คำว่างี้แล้วกัน
0: ก็ลองดูฮะหนุนสนับสนุนฮะวัดใจเอาเงินไปเยอะ
1: ๆรัสเซียมาไทยเห็นอยู่แถวไม่ภูเก็ต
0: พัทยา
1: พัทยาสมุยเยอะ
0: ภูเก็ตภูเก็ตสมุยยังไม่แรงครับพัทยาเท่านั้นคนรัสเซียรู้จักพัทยาเป็นอย่างดีเออไม่คิดเลยไม่ออกก็ I'm come from พัทยาแค่นี้ทุกคนก็รู้จักรู้คำชมไทยแลนด์ทุกคนก็ตะโกนว่าพัทยาเขารู้จักประเทศไทยกันหมดนะฮะขนาดคำชัดๆว่าไกลไกลห่าง
1: ๆ you know พัทยา no I know
0: ทำไมพูด I know ว่าพัทยาเราไปชูนิ้วเพราะว่าเขาพูด I know ไม่เป็น
1: ครับพัทยามันโหมันมันกลายมันข้ามจากเมืองท่องเที่ยวมันเป็นเมืองแห่งการลงทุนเก่งกำไรจากอสังหาริมทรัพย์โลกไปแล้วอ่ะผมว่านะ
0: นั่นคือทางเขาไม่เกี่ยวกันแล้ว
1: ในขณะที่พัทยายังมีหมู่บ้านรัสเซียอยู่เลยบ้านจัดสรร
0: นี่คอนโดคอนโดเยอะแยะ
1: คร
0: ับปกติแต่แล้วแต
1: ่อ่ะก็แต่อาจารย์ก็ยังเขียนไม่หมดใช่ไหมคำชัดก้าสรุปไฮไลท์สักนิดนึงนะฮะมีเวลาสั้นๆ1นาที2นาทีฮะตกลงคำชัดก้าเนี่ยน่าไปไหม
0: ก็ดีที่สุดที่หนึ่งที่เคยไปมาในโลกผมไปมา80กว่าประเทศแล้ว
1: โอ
0: ้ดีที่สุดที่หนึ่งถึงบอกคำนี้มันเป็นมันตรงเป้าผมหมดอะ
1: ท็อปทีท็อปไฟท็อปเห็น
0: ธรรมชาติเยอะๆภูเขาไฟเยอะ
1: ๆ
0: วิวสวยๆสัตว์เยอะ
1: ๆ
0: มันตอบโจทย์ได้หมดเพราะไอ้วิวสวยนี่ที่อื่นก็มีแต่ไอ้หมีสามโหนี่คุณจะไปดูที่ไหนมีทั้งหมีผมยังไม่ได้ลงภาพหมีเดินกับภูเขาไฟแล้วก็ออก้ากับภูเขาไฟเลยมีทั้งหมีมีทั้งออก้า
1: ญี่ปุ่นเนี่ยเขายิงหมีเอามาทำเอาหมีมาทำเป็นหม้อไฟที่นี่ไม่ได้ใช่ไหม
0: เขาที่นี่ที่นี่ก็บางทีหมีบุกก็ยิงนะแต่คนหมีเขาอยู่มานานแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
1: ครับ
0: เราสามารถซื้ออุ้งตีนหมีมาเป็นของที่ระลึกได้ในสนามบินร้านค้าสนามบิน
1: เอากลับมาทำอะไรฮะ
0: ไม่รู้มาประดับมาตบหมาที่บ้าน
1: ป่านี้หมาคิดถึงแย่เลย
0: อย่าซื้อนะครับซื้อมาโดนจับนะฮะมันเข้าเมืองไทยไม่ได
1: ้สนน
0: เราขายกันประจำ
1: สนนราคาบัดเจ็ตสมมติไปสัก3สถาบันคงไม่พอไปสัก7วันอย่างเงี้ยต้องพกตังค์ไว้แล้วเท่าไหร่ฮะผันผวนขนาดนี้
0: ยังตามก็ต้องจ่าย 40,000 กว่า
1: อ๋อก็
0: 40,000 ค่าน้ำไม่ขนาดค่าเครื่องบินเครื่องบินทำจนค่าแพง
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ไปวัดใจเอาเองแล้วกันตกปลาดิตกปลาเบ็ดไปเลย
1: ครับ
0: สายตกปลาที่ผมคิดว่าคงจะสนุกแน่นอนเพราะแซลมอนมีทุกที่ไม่ต้องขอตังค์
1: เอาเก็บ
0: ต้องขอไม่ต้องเดินอยู่ในเมืองเนี่ยข้างบ้านผมนี่เดินเป็นสะพานนี่มีคนตกปลาแซลมอนอยู่ประมาณ 20-30 คน
1: เวลาหมดแล้วฮะเก็บไว้คุยพวกนี้บ้านครับ
0: โอเคครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เทคโนโลยีไลฟ
7: ์ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเรียน

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อถึงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียม
7: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยที่ FM 99 Active Radio บน YouTube ถ้าเกิดฟังหรือดูผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวของประเด็นพูดคุยคำถามต่างๆก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณ TrueFortic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับมากับฝนอีกแล้วพร้อมกับเสียงไอที่ยังไม่หายเจ้าที2อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งรำคาญกันเนอะโอเคมาลุยกันครับเมื่อเช้ามี State of Play นะครับที่เป็น State of Play Exclusive ของ Phantom Blade Zero นะครับก็ความยาวเกือบๆ20นาทีได้นะครับโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆโชว์ระบบเกมโชว์ตัวอย่างอาวุธต่างๆภายในเกมมากมายนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูลองไปหาดูแล้วกันเนี่ยก็มีโชว์อะไรหลายๆอย่างการันตีอาวุธมากกว่า30ชิ้นนู่นนี่นั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางด้านของทีมพัฒนาคือ S Game Studio นะครับเขามีการประกาศเปิดพรีออเดอร์ตัว Phantom Blade Zero อย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปแล้วคือตัว Phantom Blade Zero เนี่ยมันจะลงทั้งบน PC บน PC เนี่ยพรีออเดอร์ได้ทั้งบน Steam หรือว่าจะเป็น Epic Game Store ก็ได้นะครับแล้วก็บนคอนโซลณปัจจุบันจะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่าน่าจะมีแผนสำหรับการไปลงแพลตฟอร์มอื่นบนเครื่องคอนโซลด้วยเพราะว่าที่ลง PS5 เนี่ยจากการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับเขาระบุว่าเป็นคอนโซล Exclusive 1ปีหมายความว่า ปลายปีหน้าเพราะว่าตัวเกมของ Phantom Blade Zero จะเปิดให้เล่นจริงๆคือ29ตุลาคมปีนี้นะครับก็หมายความว่าตุลาคมปีหน้าปลายเดือนตุลาคมปีหน้าก็จะหลุดจาก Exclusive ของคอนโซล PS5 ก็อาจจะไปลงบน

เครื่องอื่นบน Nintendo Switch 2ไหมบน Xbox ไหมอาจจะไปลงเกม Pass ของ Xbox ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอนโซลตอนนี้จะลงเฉพาะ PS5 แต่ว่ามันลงทั้ง PC ทั้งคอนโซลเพแล้วคอนโซลมีแค่ PS5 เท่านั้นนะครับผมอิงราคาบนสตรีมแล้วกันมันจะมีทั้งหมด2 edition นะครับก็คือ Standard Edition 1,490 แล้วก็ตัวที่เป็น Deluxe Edition 1,890 บาทนะครับก็ประมาณนี้ความพิเศษอันนึงของตอนที่สัปดาห์ที่แล้วประกาศแล้วก็เมื่อเช้าได้เห็นตัวที่เป็น State of Play กับเกมเพลย์เต็มๆนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเนี่ยมันโชว์เขาเรียกอะไรโชว์คลิปตัวอย่างเกมเพลย์แล้วก็แนะนำระบบนู่นนี่นั่นนี่นี่หน่อยๆเนี่ยความยาวแค่ประมาณ10นาที11นาทีประมาณนี้แต่ว่าเมื่อเช้าตอน9โมงนี่คือเต็มๆเลยเกือบ20นาทีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือPhantom Break Zero ที่พัฒนาโดย S Game Studio เนี่ยเขาได้ดอนนี่เยนนะครับนักแสดงหมัดยงชุนอะถ้าใครนึกออกนะครับก็นั่นแหละมาเป็นเขาเรียกแหละมาเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างสรรค์และออกแบบการต่อสู้ให้กับตัวเกม Phantom Break Zero ซึ่งตามข้อมูลที่ระบุไว้เนี่ยเขาบอกว่าดอนนี่เยนเข้ามารับหน้าที่นี้ทำงานร่วมกับทางด้านของ S Game Studio นะครับตั้งแต่เริ่มเปิดโปรเจกต์ Phantom Break Zero เมื่อปี2023เลยนะตลอด3ปีที่ผ่านมาคือดอนนี่เยนทำงานร่วมกับทางด้านของ S Game Studio มาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วตัวของดอนนี่เยนเองนอกเหนือจากจะเป็นตัวคอนซัลท์เป็นครีเอทีฟคอนซัลท์ทางฝั่งของเรื่องการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ฉากแอคชั่นระบบฉากต่อสู้อะไรแบบนี้ตัวเขาเองยังมีตัวละครยุทธ ของเขาที่เป็นหน้าเขาเสียงเขาอยู่ในตัวเกมด้วยนะครับมันจะเป็นบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าเขาเลยหน้าของดอนนี่เยนแล้วก็ใช้หมัดหยงชุนด้วย ก็ลองดูก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อันนึงแล้วกันนะครับเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าอย่างที่บอกก็คือมีตัวที่เป็น State of Play ใครยังไม่ดูลองไปหาดูก็ตอนที่นั่งดูอยู่เอาตรงๆก็แบบไม่ได้มีสมาธิมากเพราะว่าดูไปก็พอดีก็มีงานด้วยนะครับประชุมงานอยู่ก็ดูไปสลับไปอะไรเงี้ยแต่แอบระหว่างดูสลับไปสลับมาเนี่ยมันมีห่วงความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวว่าทำไมผมไม่เขารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์เกมถ้าว่าคอนเซ็ปเกมเพลย์นะไม่ใช่รูปแบบนะแต่คอนเซ็ปต์นะมันมีความเหมือนร็อกแมนจังเลยที่เหมือนร็อกแมนคืออะไร เราเนี่ยถึงร็อกแมนเขาคุณหรือเมกาแมนที่หลายคนรู้จักกันถ้าเด็กยุคใหม่แล้วยุคผมว่าร็อกแมนเนาะก็คือเราเอาชนะบอสหนึ่งตัวเพื่อเอาไอเทมหรือความสามารถของบอสนั้นๆมาใช้ได้ซึ่งแฟนทอมแบบซีโร่ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วไอตัวอาวุธหรือความสามารถที่เราเอาชนะบอสตัวใดตัวหนึ่งมาได้เนี่ยไอความสามารถเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับของแสลงในการต่อสู้กับบอสตัวใดตัวหนึ่งในอนาคตที่เราจะเจอก็คือปกติถ้าเราไม่มีอาวุธนี้ไม่มีความสามารถนี้ของบอสตัวนี้ถามว่าเราเอาชนะบอสตัวนั้นได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถนี้มีอาวุธนี้แล้วคุณไปใช้กับบอสที่มันเป็นของแสลงกันมันก็ชนะแบบง่ายๆเหมือนร็อกแมนนึกออกไหมถ้าใครนึกออกนะผมรู้ว่าคอนเซปต์เกมเพลย์มันก็คล้ายเนาะประมาณนี้แต่ว่าหมายความว่าคอนเซปต์ของเรื่องการดึงเอาความสามารถนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเกมเพลย์อะไรมันก็จะอีกแบบนึงนะครับแล้วก็เขาก็ดอนนี่เยนพูดเองนะครับดอนนี่เยนพูดเองว่าการออกแบบฉากต่อสู้แอคชั่นต่างๆภายในตัวเกมเนี่ยเขาหลักๆคือทีมงานเขาอยากอ้างอิงกับบรรดาพวกหนังจอมยุทธหนังวิทยายุทธฮ่องกงเมื่อประมาณพวกแบบยุคปี90อะไรแบบนี้มันจะมีความเร็วมีความชวดชิงช้องชิงนึกออกไหมก็ซึ่งมันก็เท่าที่ดูวิดีโอก็มันก็เร็วจริงๆนั่นแหละนะครับสำหรับ Phantom Break Zero ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนักด้วยนะครับก็ลองดูถือว่าเป็นเกมที่สำหรับผมว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเล่น อย่าง Backlit Wukong แล้วรู้สึกว่าเข้าเส้นผมว่า Phantom Break Zero ก็น่าจะเข้าเส้นได้ไม่ยากในความคิดผมแต่ว่านั่นแหละลองไปดูวิดีโอเกมเพลย์แล้วก็ตัดสินด้วยตัวคุณเองอีกทีนึงก็ได้นะครับ

้มาดูเกมออกใหม่ในช่วงนี้แล้วมีคะแนนรีวิวออกมาบ้างจะมีหลักๆ2เกมที่น่าสนใจนะครับเกมแรกคือ Mortal Shell 2 Mortal Shell 2จริงๆเนี่ยจะเปิดให้เล่นคือวันพฤหัสนี้20สิงหาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อตัวที่เป็นDeluxe Edition แต่เขาใช้ชื่อจริงเขาใช้ชื่ออะไร Devo Edition แหละแต่หลักๆมันคือ Deluxe Edition แหละตัวแพงนะครับมันจะสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่17นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับคะแนน Metacritic เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่82เต็ม100หลายสำนักให้9เต็ม10นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Hardcore Gamer Skin Rant Game Surf นะครับอะไรพวกนี้ให้9เต็ม10หรือสื่อที่บ้านเราคุ้นๆดังๆหน่อยอย่างพวกเกม Radar Plus เกม Spot นะครับหรือแม้กระทั่ง IGN พวกนี้ก็ให้8เต็ม10ก็โดยภาพรวมดูดีนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายชอบดูสตรีมเกมเพลย์ด้วยเนี่ยก็เมื่อคืนมีพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์เขาสตรีมไปละแล้วเขาจั่วหัวไว้ตัววิดีโอที่เขาสตรีมไว้ยอดเยี่ยมมากๆนี่คือเกมที่ง่ายที่สุดประจำปีนี้เขาประชดนะเพราะเกมมันยากนะครับทีมพัฒนาของ Mortal Shell บอกเราว่าตัวเกมไม่มีการไม่มีออปชันในการเลือกระดับความยากแต่ว่าในภายในตัวเกมเพลย์จริงๆมันจะมีไอเทมอยู่2ชิ้นที่ใช้ตัวกำหนดความยากง่ายในการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโดยภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นเกมที่ยากอยู่ดีสำหรับ Mortal Shell 2นะครับอีก1เกมอันนี้ก็ถือว่านอกสายตานะครับไม่เชิงนอกสายตาแล้วกันไม่คิดว่าจะทำได้ดีเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือ The Sinking City 2ผมนิยามมันว่ามันคืออินเดียนาโจนในรูปแบบของแนวฮอร์เรอร์นะปกติอินเดียนาโจนคุณจะนึกออกว่ามันจะเป็นแบบไปไขปริศนาพวกตามสถานที่โบราณอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะเป็นการแก้ปริศนาต่อสู้ในฉากภาพรวมที่เป็นแบบแนวแบบสยองขวัญอะฮอร์เรอร์ประมาณนี้เป็นซาวไวเวอร์ฮอร์เรอร์ใช้ประมาณนี้แล้วกันเพียงแต่ว่าตัวเอกมันมีความเป็นแบบคือตัวเอกแต่งกายนี่โคตรอินเดียนาโจนจัดๆเลยอะแล้วก็ผมว่ามันมีความกลิ่นอายผมว่าเจ้าของทีมพัฒนาน่าจะมีความชอบอินเดียนาโจนไม่มากก็น้อยนะครับตัวเกมจริงๆจะวางจำหน่ายวันนี้นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อออกมาเรียบร้อยก็คะแนนสูงเหมือนกัน Metacritic ได้81เต็ม100นะครับตัวเกม Radar Plus Dual Shocker พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับหรือจะเป็นอย่างตัว WCCF Tech อันนี้ให้ 8.5 CG Magazine ก็ให้ 8.5 นะครับก็ลองดูไม่แน่ผมพยายามหาแล้วว่ามันในไทยมีใครเอาแผ่นเข้ามาขายไหมลองเสิร์ชใน Shopee เล่นๆไม่เจอนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตามหน้าร้านเขามีไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงก็อาจจะต้องหาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เอา ประมาณนี้มาดูความสำเร็จของเกมบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านของ Mega Chameleon นะครับเกมที่เราสตรีมเมอร์เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก็คือไอ้เกมที่ระบายสีนั่นแหละนะฮะก็ล่าสุดวางขายไป2เดือนนะครับผู้พัฒนาเกมออกมาประกาศเรียบร้อยตอนนี้ตัวเกมขายไปได้แล้วกว่า20ล้านชุดวู้ฮู้ถ้าเราวัดความสำเร็จหรือใช้คำว่าอะไรดีว่าเกมไหนดีไม่ดีจากยอดขายเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้คำว่า Mega Chameleon น่าจะเป็นคิวว่าเป็นเกมที่ดีแบบนี้ควรเข้าชิงเกมมาได้เยอะไหมถามเล่นๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเกมที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ประชดประชันอะไรนะแต่ว่าผมว่าเกมมันเป็นเกมที่สนุกทีเดียวผมเล่นเลยเล่นกับเพื่อนก็ก็มันดีมันตลกแหละมันได้ความเอนเตอร์เทนแหละมันเหมือนยุคนึงสมัยนึงที่เราเล่นพวกแบบไอ้เกมแบบเกมปาร์ตี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็นี้ไปยุคนึงอะไรเงี้ยนะครับอีกหนึ่งเกมที่สุดท้ายก็ขายดีเนาะแฟนๆโปเกมอนเขาก็ยังให้การตอบรับแม้เปิดมาตอนแรกหลายคนจะวิจารณ์เรื่องการตัวดีไซน์ของตัวโปเกมอนสักนิดนึงนั่นก็คือโปเกมอนโปโกเปียนะครับล่าสุดก็ทีมพัฒนาออกมาประกาศเรียบร้อยหลังจากวางขายมา4เดือนเสร็จทำยอดขายทะลุ5ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการปล่อยตัวที่เป็น Expansion Pass

เป็นพาร์ทแรกออกมาแล้วด้วยนะครับส่วนพาร์ท2จะมาในช่วงปลายปีนี้ประมาณพฤศจิกาธันวาราวๆนั้นสำหรับโปเกมอนโปโกเปียนะครับไปทางด้านของการทีฟออโต้6บ้างนะครับทีมพัฒนาคือ Rockstar แต่ว่าทีมจัดจำหน่ายคือทางด้านของ Take-Two นะเนาะTake-Two ก็มาย้ำความคุ้มค่าแล้วกันว่าเอ้ย80เหรียญเนี่ยคุ้มแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเขามีการออกมาประกาศว่าจริงๆแล้วจากที่มีการเปิดพรีออเดอร์ไปแล้วก็ไปดูข้อมูลหลังบ้านปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่พรีออเดอร์การ Thief Auto 6เนี่ยไม่ได้พรีออเดอร์ตัว Standard Edition ที่ราคา80เหรียญ นะจ๊ะแต่ส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะพรีออเดอร์ตัวที่เป็น Ultimate Edition ไปเลยราคา100เหรียญพอแบบนี้ออกมามันก็อย่างที่บอกก็เลยกระแสที่ว่า80เหรียญแพงไปไหมคุ้มไหมคงไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปเพราะคนส่วนใหญ่ก็เลือกตัวที่เป็น Deluxe Edition อยู่ดีนะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับ Extra แล้วก็ Deluxe นะครับเกมที่กดรับได้ฟรีเดือนนี้นะครับกดรับได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวของไม่ใช่อันนี้เหมือนว่าเกมที่เข้าในส่วนตัว PlayStation Plus Extra กับ Deluxe ไม่ใช่เกมกดรับฟรีก็จะมีถือว่าเกมใหญ่หมดเลยนะทั้ง3เกมเลยทั้ง Vampire Survivor Helldiver 2แล้วก็ Kingdom Come Deliverance 2ตอนนี้มีให้เล่นบน PlayStation Plus ในระดับ Extra ก็ Deluxe เรียบร้อยนะครับผมนะฮะ ไปทางด้านของข่าวใหญ่สำหรับผมละกันก็คือ Dev The Diver นะครับล่าสุดทีมพัฒนาคือ Mint Rocket นะครับออกมาประกาศว่าเตรียมปล่อยอัปเดตภาษาไทยให้กับ Dev Diver แล้วนะครับโดยที่ภาษาไทยจะมาในวันที่17กันยายนนะครับคือจริงๆเขาประกาศเขาจะเพิ่มภาษาใหม่เข้ามา3ภาษาก็คือจะมีภาษาโปแลนด์ภาษาตุรกีหรือตุรกีนะเนาะแล้วก็ภาษาไทยโดยที่อัปเดตนี้จะเพิ่ม3ภาษานี้เข้ามาเนี่ย17กันยายนนี้แล้วก็ในวันเดียวกัน17กันยาก็คือจะมีการออก Dev Diver ในเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะครับทั้งบนระบบ iOS แล้วก็ Android ว้าวน่าเล่น Dev the Diver เดี๋ยวดูว่ามีแบบ DLC มาครบไหมอะไรเงี้ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับไปทางด้านของ Kingdom Hearts 4บ้างนะครับทางด้านของคุณเทสึยะโนมูระนะครับก็ออกมายืนยันเรียบร้อยว่า Kingdom Hearts 4จะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีหน้านะครับปลายปี2027ไม่เลื่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็รอได้เลยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางด้านของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus นะครับก็ออกมาบอกว่าเตรียมคือเขาออกมาประกาศแล้วว่าตอนนี้อยู่ๆก็คือโผล่มานะว่าตัวอนิเมะนะครับซีรีส์ของตัว Kingdom Hearts เนี่ยเตรียมฉายทาง Disney Plus เร็วๆนี้แต่เขายังไม่ได้บอกเมื่อไหร่นะแต่ว่ามาแน่ๆนะครับส่วนใครที่รอภาคต่อของเกมพ่อมด Hogwarts Legacy นะครับ Warner Brother ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้เกมภาคต่อของ Hogwarts Legacy เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปกติอย่างภาคแรกใช้เวลาพัฒนาประมาณ3ปีเพราะเขาประกาศเปิดประกาศโปรเจกต์ตอนปี2020วางขายจริง2023ถ้าตีว่าไทม์ไลน์ใช้ประมาณเดียวกันหมายว่าใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันเราน่าจะได้เล่นภายในปี2029ถ้าไม่ผิดอะไรตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศว่าเขายังไม่ประกาศอะไรเลยนะว่าตีมเนื้อเรื่องจะเป็นแบบเนื้อเรื่องต่อเลยไหมหรือเป็นกี่ปีให้หลังในจักรวาลของนู่นนี่นั่นเนี่ยยังไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าตอนนี้ภาคต่อของ Hogwarts Legacy เริ่มไฟเขียวในการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันทางด้านของ Embracer Group นะครับก็มีการยืนยันว่าตอนนี้ตัวสตูดิโอกำลังพัฒนา2เกมใหม่นะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายภายในอีก2ปีข้างหน้าไม่เกิน2ปีข้างหน้านั่นก็คือ Darksider 4นะครับมันไม่ใช่จบแล้ววะ Four Horsemen อ่ะไม่เป็นไรยังไม่จบก็ยังไม่จบ Darksider 4นะครับกับทางหน้าของ Kingdom Come ภาคใหม่นะครับก็แต่ยังไม่ได้กำหนดนะว่าจะขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกคร่าวๆไว้ว่าทั้ง2เกมเนี่ยจะวางจำหน่ายในช่วงปีงบประมาณ 2027-2028

0: 28ถ้าตามปฏิทินของบริษัท Embracer Group มันก็คือช่วงตั้งแต่มกราคมตั้งแต่เมษายน2027จนถึงมีนาคม2028ก็คือ2เกมนี้จะออกในช่วงพีเรียดนี้นะครับเมษายน27ไม่เกินมีนาคม28นะก็รอดูแล้วทางนี้ก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงละกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะอันนี้สำหรับคนที่มีเครื่อง Steam Deck นะครับหรือมีเครื่องพวก PC Gaming Handheld อ่ะแต่ว่าไปลงตัวระบบปฏิบัติการ Steam OS ไว้อ่ะนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของ Epic Game ยืนยันนะครับว่ากำลังเร่งพัฒนาตัว Epic Game Launcher สำหรับ Linuxระบบปฏิบัติการ Linux อยู่นะครับซึ่งถ้าแล้วเสร็จก็หมายความว่าตัว SteamOS ก็น่าจะสามารถได้รับอันนี้ส่งไปด้วย SteamOS ก็ based on Linux เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับปัจจุบันถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมของ Epic Game Store บนเครื่อง Steam Deck มันต้องไปผ่านพวก Third Party ทีมันวุ่นวายพอสมควรก็รอดู Steam ก่อนหน้านี้ทางด้านของ Epic ก็เคยพูดแล้วว่าเขาพยายามเป้าหมายอันนึงที่เขาจะทำให้เสร็จภายใน1-2 ปีข้างหน้านะครับก็คือเรื่องของการที่พัฒนาตัว Epic Games Store ให้ขึ้นมาแข่งขันและสู้ได้กับคู่แข่งซึ่งในวงเล็บคู่แข่งก็คือ Steam นั่นแหละนะครับตอนนี้มันห่างไกลเยอะนะครับก็นั่นแหละก็รอดูนี่คือหนึ่งในแผนงานของทางด้าน Epic ก็คือการพัฒนา Epic Game Launcher ให้ซัพพอร์ตตัวระบบการให้มากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือตัว Linux ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเกมใหม่ๆช่วงนี้ก็มี Mortal Shell 2แหละที่น่าจะเห็นให้ไฮป์กันอยู่นะครับแต่หลายคนก็เลือกที่จะเก็บออมกระสุนเพื่อไปเข้า2เดือนมหาโหดเดือน9เดือน10อ่ะก็ประมาณนี้นะอ้อใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027หรือว่า FM 27นะครับตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของ FM ภาคใหม่หรือ FM 27ออกมาแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของกำหนดวันจำหน่ายหรืออะไรอย่างนี้นะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของ SI Game นะครับที่เป็นผู้พัฒนาแฟรนไชส์ฟุตบอลเมเนเจอร์เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนให้ไปทดสอบตัว FM 27ในแบบที่เป็น earlyเบต้าเทสก็คือแบบยังเป็นเบต้าเป็นช่วงแรกของเบต้าอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าน่าจะปิดลงทะเบียนไปแล้วมั้งเพราะเขาปิดวันที่16หรือไงเนี่ยนะครับไปลงไว้ด้วยแต่ไม่ได้มาบอกเฉยๆว่าไปลงเหมือนกันแต่ไม่ได้นะครับตามนั้นแต่ว่านั่นแหละเขาเปิดแล้วก็แสดงว่า FM 27กำลังพัฒนาอยู่จริงๆเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ถ้าเป็นรอบปกติที่ผ่านๆมานะครับไม่นับตัว FM 26เนาะภาคใหม่ของฟุตบอลเมเนเจอร์มันจะมาช่วงประมาณเดือน11นะครับพฤศจิกายนยกเว้นว่าไอตอน FM 26ที่มันเลื่อนนู่นนี่นั่นแล้วมันวุ่นวายมากๆนะอันนั้นมันเลื่อนไปออกมีนานู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่มีการประกาศแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มีความใจชื้นขึ้นมาว่าอย่างน้อย FM 27ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็รอดูว่าเขาจะแก้หลายๆเรื่องที่หลายคนบ่นใน FM 26มั้ยโดยเฉพาะเรื่องของ UI UX ที่เขารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเอื้อในบางแพลตฟอร์มประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ว่ามีอยู่จริงกำลังพัฒนาอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เปิดให้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเป็นลุ้นเป็นหนึ่งในผู้ทดสอบที่เป็น Early Beta Accessออกมานะครับประมาณนี้อ่ะพักเบรก 15:31 นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468 9899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน

0: 390บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสินค้าใหม่ของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่นexclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/thth นะครับเห็นอย่างในเพจมีคนมาถามว่าแบบมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่าที่หาซื้อ Acer Swift Air ไม่ได้เลยนะครับบนออนไลน์อ่ะมีบนหน้าร้านมันต้องไปเช็คว่าที่ไหนมีแต่ละถ้าเกิดจะซื้อแน่ๆก็ที่ Acer Online Store มีนะครับลองเช็คเข้ามาละก็มีของมีสต็อกลองเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะก่อนจะไปตอบคำถามมาอีกหนึ่งข่าวลืมไปนะครับทางด้านของคุณฮิโรกิโตโตกินะครับที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp นะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นประธานกรรมการของทางด้านของ SIE หรือว่า Sony Interactive Entertainment ด้วยนะครับเขาได้ให้สัมภาษณ์แบบ exclusive กับทางด้านของสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal นะครับซึ่งจริงเขาพูดหลายเรื่องมากๆนะครับพูดทั้งในหัวของตัวที่เป็นในฐานะที่เป็น CEO ของ Sony Group Corp แล้วก็ทั้งเป็นในหัวของประธานกรรมการ CIE ด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็น CIE หรือว่าส่วนที่เกี่ยวกับเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณฮิโรกิพูดไว้น่าสนใจก็คือเขาทางด้าน Wall Street Journal มีการพูดถึงตัวเครื่องเกมคอนโซลรุ่นถัดไปหรือเรียกกันสั้นๆว่า PlayStation 6แล้วกันนะครับก็ทางด้านของคุณฮิโรกิเขามีการบอกว่าตอนนี้ทางด้านของ Sony คือพวกเราเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่องของกรอบเวลาการเปิดตัวเครื่องคอนโซลเกมรุ่นใหม่รวมถึงยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องของราคาว่าจะเปิดราคาเท่าไหร่เคาะเท่าไหร่นะครับเขาให้ผลว่ามันมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ทางด้านของพวกเราในวงเล็บคือโซนี่เนี่ย จะต้องคอยจับตาแล้วก็ติดตามเพื่อประเมินอยู่นะครับก็หมายถึงเรื่องของสถานะหรือสถานการณ์เรื่องของหน่วยความจำกับสตอร์เรจที่ราคาพุ่งนั่นแหละนะครับคือประเด็นของเครื่อง PlayStation 6มันยังมีคนถามมาเยอะๆเรื่อยๆนะครับประเด็นมันคือถ้าเอาตามข่าวก่อนที่หลุดมาลือมาจากบรรดาลีกเกอร์คนนู้นคนนี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยประเด็นมันคือว่ากันว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนไม่ใช่ปลายเดือนโทษปลายปี2027แล้วก็จะไปวางขายจริงคือต้นปี2028ซึ่งไอ้การคาดการณ์เนี้ยมันไปถูกเอาผมใช้คำว่าอะไรดีอะเอาไปผูกโยงกับการประกาศของโซนี่ที่บอกว่าจะเลิกวางขายเกมในรูปแบบแผ่นฟิสิกอลนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปคือพอเอา2อย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นคนละข่าวคนละช่วงเวลาที่ออกมานะแต่เอา2อย่างเนี้ยมาผนวกกันทำให้มีการวิเคราะห์ว่าการประกาศนี้ก็เหมือนเป็นการบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าเครื่องเกมรุ่นถัดไปอย่าง PlayStation 6หรือ PS 6เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่จะไม่มีแบบที่เป็นแบบใส่แผ่นแน่ๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พอมันถูกระบุเวลาเรื่องของการไม่วางจำหน่ายเกมในรูปแบบที่เป็นแผ่นฟิสิกอลตั้งแต่มกราคม2000หรือง่ายๆตั้งแต่ปี2028เป็นต้นไปจะไม่มีเกมของฝั่ง PlayStation ที่ออกในรูปแบบฟิสิกอลอีกเลยเนี่ยถ้าเป็นเกมใหม่นะไม่นับเกมเก่าที่ออกก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มีอีกเลยเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการปูทางไปสู่ในส่วนของการวางจำหน่าย PlayStation 6นะครับซึ่งก็เลยมีการวิเคราะห์หลังจากที่มีการ Sony ประกาศเนี้ยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ตามข่าวลือก็ไปได้สิเปิดตัวปลายปี2027แล้วก็วางขายจริงปลายปีต้นปี2028ประมาณนั้นแต่ว่าในการสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณฮิโรกิที่เป็นประธานกรรมการของ Sony

นี่ Interactive Entertainment ก็ที่ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal ก็ใช้คำว่าออกมาพยายามปิดกระแสนี้แล้วกันว่าเขาเหมือนกับว่า Sony ก็ยังไม่ได้กำหนดซึ่งก็พอเข้าใจนะเพราะว่าก็คงต้องรอดูสถานการณ์แหละคือ Sony ก็คงรู้ว่าถ้าเกิดขายในช่วงเวลาที่ราคาแรมมันพีคมากๆต้นทุนมันสูงมากๆเนี่ยก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเครื่องราคาสูงไปด้วยต่อให้ Sony จะตั้งเป้าว่าจะขายเครื่องคอนโซลในแบบที่ไม่เอากำไรก็ตามก็คือขายเท่าทุนแต่ทุนมันสูงไงแล้วก็ราคาจะก็กระโดดไปอีกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็รอดูเพราะนั้นก็ตอนนี้สถานะของ Play 6มีอยู่จริงแหละแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ไปลุ้นกันว่าจะปลายปี2027หรือจะต้องล่วงเลยไปถึงปลายปี2028เข้าสู่2029นะครับประมาณนี้อ่ะมาตอบคำถามกันลุยคำถามกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3758สัญญาณว่าสอบถามโน้ตบุ๊ก Acerอ๋อน่าจะเป็นในโจอ่ะในโจ V15 เล่นๆอยู่แล้วดับติดขึ้นมาเองไปอยู่ 2-3 ครั้งเกิดจากสาเหตุอะไรเข้าสู่แล้วแก้ไม่หายเดี๋ยวเข้าไปถ้าเล่นแล้วดับจะมีอยู่2เรื่องคือถ้าไม่เป็นปัญหาความร้อนก็เป็นปัญหาเรื่องระบบภาคจ่ายไฟเทสได้ก่อนเลยง่ายๆก็คือโหลดโปรแกรมพวกจับความร้อนนะครับพวกคอเทมก็ได้ลองโหลดคอเทมมาก็ได้โปรแกรมชื่อว่าคอเทมหรือจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ได้นะครับ HW monitor จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูอุณหภูมิอะไรเงี้ยก่อนที่คุณจะเข้าเล่นเกมก็เปิดโปรแกรมเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ต้องลงทั้งคู่นะครับลงตัวใดตัวหนึ่งเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปเล่นเกมแต่ไม่ต้องเล่นให้จบอะเล่นแค่แบบอาจจะแค่5นาที10นาทีที่ก่อนมันจะดับที่ปกติมันจะมุดถ้ามันดับครึ่งชั่วโมงดับ45นาทีดับลองเล่นสักประมาณ10นาที15นาทีแล้วออกมาแล้วดูอุณหภูมิที่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นแม็กเทมก็คืออุณหภูมิสูงสุดที่มันเกิดขึ้นก็คือช่วงขณะที่เราเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วดูมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้ามันสูงกว่า95ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ GPUก็น่าจะอนุมานได้ว่าที่มันดับก็เพราะอุณหภูมิมันสูงเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าศูนย์เขาแก้ให้ไม่ได้อีกวิธีนึงที่อาจจะพอช่วยได้ก็คือไปหาร้านข้างนอกหรือลองถามศูนย์ก็ได้ว่าศูนย์ฮะช่วยเปลี่ยนตัว thermal compound หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าซิลิโคนอะเนาะให้ได้ไหมแล้วเราก็เอาซิลิโคนที่เราไว้ใจที่คุณภาพดีๆหน่อยไปใช้ก็ได้นะครับพวกแบบ MX4 MX5 ของ Arctic Cooling หรือว่าจะเป็นตัว Thermal Glass อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือจะไปหาร้านข้างนอกที่รับทำก็ได้ปัญหาอันนี้คือปัญหาเรื่องความร้อนก่อนแต่ถ้าเกิดเช็คแล้วความร้อน Max Temp มันขึ้นไปอยู่แค่แบบไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะขึ้นไปแล้วไม่เกิน90อ่ะถือว่าปกติอันนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องของระบบภาคจ่ายไฟอันนี้อาจจะต้องให้ศูนย์ก็แจ้งศูนย์ตรงๆว่าลองเช็คมาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะเอาก็เป็นกำลังใจให้ขอให้รอดละกันคุณวิทย์ฟิตแมนนะครับจอ32:9เล่นเกมชูตติ้งได้เปรียบไหมได้เปรียบไหมเหรอผมก็เคยเห็นคนเล่นนะนะแต่ผมว่ามันจะได้เปรียบหรอวะมันจะมองยากเอานะเพราะว่ามันจะกว้างมากๆเนาะคืออย่างที่บอกครับจอ32:9ถ้าเอาแบบเหมาะสมเลยนิยมเลยส่วนใหญ่จะเอามาเล่นเกมเรซซิ่งครับแต่ถามว่าชูตติ้งได้มั้ยก็คงได้แหละมันก็จะเห็นฉากที่กว้างกว่าชาวบ้านเขาอะครับแต่มันก็จะมีบางเกมที่มีการบล็อกนะว่าไม่ให้มีอัตราส่วนแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่หลายๆเกมจะบล็อกไว้สูงสุดอยู่แค่21:9ปรับ32:9ไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาคือถ้า32:9ส่วนใหญ่มันจะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละมันจะเป็นจอเคิร์ฟโค้งมากๆแน่ๆก็มันจะเหมาะกับคนเล่นชูตติ้งหรอวะผมได้เห็นเล่นคนที่เล่นชูตติ้งจริงจังแล้วกันนะบางคนก็แบบโอ้โหมองจอใกล้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเขามองจอใกล้แล้วเขาเน้นมองตรงกลางเป็นหลักโดยเฉพาะเกมที่เป็นชูตติ้งอีสปอร์ตทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเห็นข้างๆเขาก็ไม่ได้สนใจข้างๆไหมผมแค่พยายามนึกว่า
มันมีประโยชน์ขนาดนั้นไหมกับเกมแนวที่เป็นชูตติ้งเฟิร์สเพอร์เซนอาจจะไม่คิดว่าไม่แต่ถ้าเกิดเป็นเกมแห่งรถอ่ะมันได้จริงๆเกมแห่งรถมันไม่ได้มันไม่เชิงว่าได้เปรียบนะที่คนนิยมมาไปหรือว่าที่มันซัพพอร์ตแต่ว่ามันได้ความอิมเมอร์ซีฟมากกว่าได้ความโอบล้อมได้ความสมจริงประมาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในการเล่นน่ะแต่มันได้เรื่องของอารมณ์ร่วมในการเล่นที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะครับจัด Samsung A07 A06 สเปคไหนดีเน้นดูวิดีโอกับเบราว์เซอร์จริงๆมันจริงๆตัวไหนก็ได้มันต่างกันนิดเดียวเองนะครับทั้งคู่มาใช้ชิปตัวเดียวกันเนาะ Dimensity 6300จอมันก็ 720p เหมือนกันขนาดก็เท่ากันมันต่างกันที่เฮิร์ตอ่ะ90เฮิร์ตกับ120เฮิร์ตสำหรับผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จะมีแค่สิ่งที่ได้เปรียบจริงๆของ A07 สำหรับผมแล้วกันนะคือเรื่องของแบตเพราะว่ามันให้แบตมาเยอะกว่าครับ A07 5G มันให้แบตมา 6,000 เพราะฉะนั้นก็แบตก็จะอึดกว่าก็จะได้เปรียบหลักๆก็จะเป็น A06 ไอ้ A07 5G จะได้เปรียบเรื่องแบตทีนี้ก็ลองไปดูราคาครับA06 5G ตอนนี้ปัญหาคือมันหาตัวสตอเรจ128ไม่น่าได้มาถ้าจะมีเหลืออยู่น่าจะเป็นตัวสตอเรจ64เป็นหลักนะครับซึ่งราคามันแค่ประมาณ 3,000 แต่ว่าถ้าขยับมา A07 5G อ่ะมันจะได้มันจะไม่มีตัว64 GB มันจะไปเริ่มต้นที่128กับ256แต่ราคามันแพงกว่าเพราะนั้นจุดหลักเลือกมี2เรื่องก็คือถ้าเกิดว่าซื้อมาใช้งานเบาๆแล้วคิดว่าสตอเรจ64 GB เพียงพอก็เอา A06 5G ก็ได้นะครับเพราะว่าแบต 5,000 กับหน้าจอ 720p ยังไงมันก็อึดแน่ๆแหละถึงแม้ว่า A07 จะได้แบต 6,000 อึดกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือยังไงมันก็อึดอยู่ดีอ่ะสำหรับ A06 กับแบต 5,000 เพราะว่ามันหน้าจอแค่720นะเนาะแล้วราคามันต่างกันต้องประมาณเกือบๆ 2,000 เนี่ยต่างกัน 1,700-1,800โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าสตอเรจ64 GB ไม่พอชัวร์ใช้ไม่เหลือกินเหลือใช้แน่ๆนะครับก็ค่อยขยับมา A07 เพราะ A07 จะมีตัวเลือกทั้งตัวสตอเรจมันจะมีสตอเรจ128ให้เลือกแต่ว่าจะมี2รุ่นก็คือรุ่น RAM 4กับ RAM 6ซึ่งไม่จำเป็นต้องขยับมา RAM 6เลยนะครับเอาแค่ RAM 4ก็พอเพราะว่าหน้าจอมันแค่ 720p เท่านั้นมันไม่ใช่หน้าจอ Full HD เนาะประมาณนี้ลองดูนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณปิยวัฒน์นะครับตอนนี้ใช้ Oppo A60 กล้องไม่สวยอยากได้โทรศัพท์กล้องถ่ายรูปสวยกล้องถ่ายรูปวิดีโอสวยงบ12,000ไม่มีแนะนำเลยครับเพิ่มงบได้ไหมเอาไงดีวะเอาตามงบแล้วกันอ่ะเอาตามงบก่อนตามงบตัวที่น่าสนใจก็คือ Vivo V70 FE มันกล้องมันดีกว่า A60 แน่ๆครับอันนี้คอนเฟิร์มการันตีให้ก่อนแล้วว่ากล้องมันดีกว่า A60 แน่ๆแต่มันจะอยู่ประมาณ 11,000 บวกลบนะครับถ้าเป็น Vivo V70 FE แต่ใจอ่ะในไหนมันเขาคุณบอกมี 12,000 ใช่ไหมเพิ่มอีกสัก 2-3,000 ได้ไหมไม่เกิน 15,000 มันจะได้ตัว Vivo V70 แทนประมาณ 14,000 XXX 15,000 มีทอนนะครับโดยประมาณซึ่ง Vivo V70 อ่ะมันชิปความคุ้มค่าโดยภาพรวมมันดูคุ้มกว่าตัว V70 FE แหละทั้งกล้องทั้งชิปทั้งแบตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเพิ่มไม่ไหวจริงๆก็ Vivo V70 FE ก็เล่นได้ตัวเทียบจะเป็นตัว Oppo Reno 16F 5G แต่ให้ผมเลือกความคุ้มค่า V70 FE คุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาตัว Reno 16F หรือจะขยับมา Reno 16ผมเชียร์ให้เอา Vivo V70 มากกว่านะครับคุ้มค่ากว่าโดยภาพรวมนะครับประมาณนี้ลองดูนะฮะคุณใช้พกมือถือใช้ยาว 4-5 ปีเล่นโซเชียลทั่วไปไม่ได้เน้นอะไรเลยไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับระหว่าง Samsung A17 4G นะกับตัว Oppo A6 ของ Samsung อยู่แล้วครับคือถ้าเกิดอยากจะใช้ยาว Samsung มันได้ในรุ่นร่างรุ่น Entry Level ยังไง Samsung ก็ได้เปรียบทุกแบรนด์เพราะว่ามันด้วยเงื่อนไขว่าต้องการใช้ยาว 4-5 ปีการเลือก Samsung มันจะได้เปรียบทั้งในเรื่องของการอัปเดตแต่ต้องยอมรับก่อนนะซีรีส์ A0 A1 ของ Samsung มันไม่ได้อัปเดต Security Patch ทุกเดือนมันจะอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีนี่แหละ
ทำไมทุก3เดือนก็ทุก6เดือนแต่ว่ามันยังได้แน่ๆการันตีว่าได้อย่างน้อยปีละประมาณ 2-4 หนได้แน่ๆแล้วมันก็การันตีอัปเดตยาวประมาณ5ปีทั้งคู่ 5-6 ปีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ได้เปรียบตรงนั้นได้เปรียบส่วนนี้ได้เปรียบเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตดีแพดแล้วยังได้เปรียบเรื่องศูนย์บริการด้วยคือศูนย์บริการ Oppo ไม่ได้แย่ส่วนของ Samsung ก็ดีเพราะนั้นก็ถือว่าได้เปรียบอยู่ดีเพราะนั้นก็ในกรณีนี้เลือก Samsung ครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนของ Samsung ก็แล้วแต่งบแล้วก็ได้แล้วแต่คุณชอบแต่ถ้าจะเลือกแบบเน้นเรื่องของการอัปเดตกะใช้ยาวๆยังไงก็ต้อง Samsung แหละเอาคุยตรงๆคือถ้าตัดยกเว้นว่าคุณไม่แคร์เรื่องการอัปเดตถ้าคำว่าใช้มือถือยาว 4-5 ปีเป็นเรื่องของสภาพตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ผมใช้คำว่ายี่ห้อไหนก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ใช้อยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเรามองว่า 4-5 ปีหมายถึงการซัพพอร์ตด้านซอฟต์แวร์ด้วยอันนั้นต้องไป Samsung ครับหลีกหนีไม่ได้จริงๆต้องยอมนะฮะคุณ MD2DCM50 ขอบคุณคำตอบครับที่ถามเมื่อวาน Oppo Pad 5ราคาหมื่นกลางค่อนปลายจริงครับสงสัยผมนั่นดิฮะผมก็ถึงถามไงมันไม่น่า12,000ไหมวะมันไม่น่า12,000นะเพราะว่าตัว Wi-Fi ก็15,000มีทอนอะถ้าเป็นตัว LTE ก็17,800พอ12,000ก็กำลังคิดไปหาจากไหนผมก็เลยเดาเมื่อวานอย่างที่พูดแหละอย่างเมื่อวานผมเลยเดาว่าไปเจอพวกแบบออนไลน์ใช้โค้ดลดไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อยากให้ระวังตรวจสอบร้านนิดหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็น Oppo Pad ลดเยอะขนาดนั้นน่ะต่อให้เป็นช่วงแบบDouble Day, Mid Day, Mid Monday, Pay Day อะไรทั้งหลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามเพิ่มรบกวนขอคำแนะนำเพิ่มครับหาแท็บเล็ต10,000ต้นมีตัวไหนใช้งานได้บ้างเสียมี Pad 8 Wi-Fi ตัว RAM 8 128อันนี้คือยืนพื้นก่อนเลยลองไปหาดูมันยังหาได้อะเดี๋ยวผมชี้เป้าก่อนเดี๋ยวผมขอดูแป๊บอะเอาง่ายๆก่อนนะครับอันนี้ผมดูเร็วๆนะบนบานาน่าออนไลน์มีของนะครับตัว Xiaomi Pad 8 RAM 8 128 Wi-Fi 11,990 บาทมีของใช้คำว่ามีของซื้อได้เลยยังไงก็คุ้มตอนนั้นประกอบไป S Gen 4นะตอน 11.2 นิ้วลำโพงก็ดีนะครับโดยภาพรวมโอเคเลยได้ประกัน15เดือนด้วยก็เป็นตัวเลือกที่น่าจะคุ้มค่าตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากใช้ปากกามันก็สามารถซัพพอร์ตได้แต่เพียงแต่ว่าปากกาต้องไปซื้อแยกเท่านั้นเองปากกาก็ประมาณ 2,000 บวกลบโดยประมาณแต่ต้องซื้อแยกนะครับต้องซื้อแยกประมาณนี้มีให้เลือก2สีสีเทาดำกับสีเขียวลองไปเลือกดูอันนี้คือคุ้มค่าสุดแล้วแล้วก็เป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดนะครับเป็นตัวที่แนะนำมาโดยตลอดสำหรับเซนี่แพด8 Wi-Fiเพียงแต่ว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องการแบบใส่ซิมได้เชื่อมต่อ LTE อันนี้ก็จะยากละ อันนี้ก็จะยากขึ้นมาเลยถ้าเป็นตัว LTE สมมุตินะในงบประมาณ10,000ต้นนะครับแล้วต้องการเป็น LTE ก็อาจจะไปดูตัว Honor Pad X9A แต่จริงมันไม่ถึง10,000อ่ะมันอยู่10,000บวกลบไม่งั้นก็ต้องขยับมา Honor Pad 10 LTE แต่ว่า Honor Pad 10 LTE มันจะราคา 15,990 ไม่แน่ใจว่าถ้าทำแบบช่วง Double Day ช่วงโค้ดลดนู่นนี่นั่นจะลงมาเหลือไม่เกิน 12,000 ได้ไหมคือเมื่อก่อนอะถ้าราคาก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 14,990 มั้งอันนี้มันบวกเพิ่มขึ้นไป 1,000 ในล็อตหลังๆที่เข้ามานะนะประมาณนี้ครับมันก็ไม่มีละถ้าเป็น LTE นะในงบประมาณนี้นึกไม่ออกละครับอะลองดูแล้วกันเรานี้นะฮะคุณเฉลิมพลเห็นข่าวลือ iPhone 18 Pro Max ราคาเพิ่มขึ้น300เหรียญเทียบกับสเปคที่หลุดมาคุ้มไหมผมว่าอย่าเพิ่งสนใจไหมว่าข่าวลือเพิ่มมาเท่าไหร่เพราะมันคือข่าวลือครับมันคือการวิเคราะห์เฉยๆยังไม่มีการยืนยันอะไรสักอย่างเลยครับผมก็เลยตอบไม่ได้แต่สมมติว่ามันขึ้นมา3ผมว่าขึ้นมา300เหรียญหรือว่า 10,000 อ่ะจริงกลมๆว่าแพงขึ้น 10,000 จริงๆสมมุตินะอันนี้คำว่าย้ำอีกทีว่าสมมุตินะครับย้ำต้องย้ำแล้วย้ำอีกว่าสมมุตินะกลัวเอาไปเคลมเอาไปใช้กันยังไงก็คืออย่าง iPhone 17 Pro Max
ปีที่ผ่านมาราคาเริ่มต้น 48,900 สมมุติว่าคุณเชื่อว่ามันจะแพงขึ้น 10,000 นึงคือ300เหรียญก็เท่ากับว่าตัว17 Pro Max ตัวเริ่มต้นจะราคา 58,900 นะครับย้ำอีกทีว่าสมมุติอิงจากข่าวลือที่ไม่มีมูลสักเท่าไหร่เนี่ยนะสมมติมันแพงขึ้นเท่านั้นจริงๆครับคุ้มไหมเอาจากข่าวลือตอนนี้ที่ออกมา iPhone 18 Pro Max หรือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ก็ได้นะครับเพราะสเปคมันเหมือนกันอ่ะมันต่างกันแค่ขนาดหน้าจอกับเรื่องของขนาดแบตเท่านั้นเลยนะครับสิ่งที่มันจะต่างจาก17 Pro 17 Pro Max เท่าที่มีข่าวตอนนี้ก็จะมีเรื่องของชุดระบายความร้อนใหม่ Weber Chamber ตัวใหม่ที่จะมีการอัปเกรดวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ง่ายๆว่าระบายความร้อนดีขึ้นนะครับตัวหน้าจอว่ากันว่าเหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างอะไรแต่ว่าตัว notch หรือว่าตัวที่เป็น dynamic island ใช้คำว่า dynamic island ดีกว่า dynamic island จะยังคงอยู่แต่จะมีขนาดหดสั้นลงกว่าเดิมนะครับแต่ยังมีอยู่นะย้ำอีกทีว่ายังมีอยู่แต่จะหดลงจะมีการอัปเกรดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดสูงขึ้นตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะตามข่าวลือว่าแบบนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะอัปเกรดจริงๆไหมนะครับมันจะอัปเกรดคือแต่เดิมมันจะ18ล้านตามข่าวลือมันคือ24ล้านที่เขาบอกว่าจะอัปเกรดความละเอียดในส่วนของกล้องหน้าให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กล้องหลังจะเหมือนเดิมเลยคำว่าเหมือนเดิมคือเซนเซอร์เดิมความละเอียดเดิมก็คือจะเป็นกล้องหลัง48ล้าน3ตัวนะครับตัวหลัก48ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.28 นิ้วเหมือนเดิมนะครับเลนส์อัลตราไวด์48ล้านนะครับเซนเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเหมือนเดิมมีออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้เลนส์ทะเลโฟโต้48ล้านระยะซูม4เท่าหรือว่า100มม.เซนเซอร์ขนาดเดียวกับอัลตราไวด์คือ1ส่วน 2.55 นิ้วเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างจากเดิมก็คือในส่วนของกล้องหลัก48ล้านเนี่ยใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max จะใช้เลนส์แบบรูรับแสง f1.8 f-stop f1.8 แต่ว่าในตามข่าวลือนะ18 Pro 18 Pro Max ตัวกล้องหลัก48ล้านจะใช้เลนส์แบบที่ปรับรูรับแสงได้ก็คือที่เป็น Adaptive Aperture นะครับแต่เขายังไม่ได้ระบุว่ามันจะรู f-stop อยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าคาดเดากันว่าอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ f1.4 หรือ f1.6แล้วก็จะไปจบที่ประมาณสัก f2.4 หรือ f2.8 ประมาณนั้นนะครับก็ไปรอดูซึ่งว่าถ้ามันเป็นไปตามนี้ผมว่าสิ่งที่มันจะได้ประโยชน์จากการปรับ f-stop จริงๆจะเป็นเรื่องงานวิดีโอมากกว่าโดยเฉพาะในโหมดที่เป็นซีเนมาติกทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือก็จะมีว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวปกติรุ่นปัจจุบันมันรุ่นเมืองไทยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นนาโนซิมอะเนาะแบตเตอรี่มันจะอยู่ราวๆประมาณเท่าไหร่ 4,823 มิลลิแอมป์หรือประมาณเนี้ยว่ากันว่าของใหม่จะทะลุ 5,000 เนี่ยจะอยู่ประมาณแบบ 5,000 มิลลิแอมป์บวกลบประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอยู่อย่างนั้นไหมก็เนี่ยแหละแค่นี้เลยที่จะอัปเกรดที่เหลือคุณก็ลองไปพิจารณาดูเองว่าเอ้ยถ้ามันเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งมันคุณคิดว่ามันคุ้มไหมอันนั้นความคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูแต่ถ้าถามอันนี้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นความเห็นผมละกันผมไม่คิดว่า iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max จะเพิ่มขึ้น300เหรียญในทุกรุ่นความจุผมจะคันนี้ยังไงราคาก็ขึ้นแต่ผมคิดว่าแต่ละรุ่นความจุจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันเหตุผลเพราะว่าราคาสตอเรจที่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละความจุมันไม่เท่ากันสตอเรจ256กิกกับความจุ1เทราไบต์อ่ะที่มันราคาเพิ่มขึ้นมาไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่แบบ3เท่า4เท่าเท่ากันนะครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปไม่เท่ากันตัวสตอเรจที่ความจุเยอะๆ1เทราไบต์2เทราไบต์สัดส่วนราคาที่มันต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันสูงกว่า
ของตัวความจุ256กับ512ถ้าให้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับก็ผมว่า

0: 300เหรียญมีโอกาสแต่300เหรียญอาจจะเป็นรุ่นที่ความจุสูงก็อาจจะเป็นรุ่นความจุ1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์หรือจะเริ่มต้นที่512เลยก็ได้แต่ว่ารุ่น256ผมคิดว่าถ้ามันจะเพิ่มอาจจะเพิ่มขึ้นเต็มที่ประมาณสักไม่เกินยิงผมคิดว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ100เหรียญ นะคือประมาณ 3-4,000 อาจขึ้นเพิ่มประมาณ 4,000 ก็ได้ 4,000 บาทเท่าเงินไทยอะนะแต่ว่าถ้าเต็มที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น200เหรียญก็ได้คือประมาณทั้ง 8,000 หรือประมาณทั้ง6ประมาณ 6-8,000 นั่นคือแม็กซิมัมสำหรับตัวเริ่มต้นแต่ก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวเดือนหน้าก็รู้แล้วครับอีกประมาณ1เดือนก็รู้แล้วครับว่าiPhone 18 Pro 18 Pro Max จะเปิดราคาเท่าไหร่แล้ว iPhone Ultra จะราคา to the moon แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นมือถือจอพับด้วยไงเท่ากับว่ามันจะมีเรื่องของต้นทุนทั้งต้นทุนที่ต้นทุนแรมกับสตอเรจสูงแน่ๆแล้วยังมีต้นทุนหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบพับหน้าซึ่งมันสูงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวลือมาว่าตัว iPhone Ultraจะณช่วงแรกที่วางจำหน่ายจะวางจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐแก่แคนาดาก่อนแล้วก็พอเข้าปี2027คือปีหน้าค่อยจะเริ่มไปวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐก็คล้ายๆกับตัวตอนที่ Apple ทำตลาด Vision Pro เพราะราคามันสูงนั่นเองนะครับอ่ะก็รอดูนะครับเดี๋ยวไว้ผมว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้ใช้คำว่าปลายเดือนนี้หรือแม้กระทั่งต้นเดือนน่าจะข่าวของพวก iPhone น่าจะเริ่มกระชับมากขึ้นก็น่าจะพอมาโฟกัสได้ว่าอะไรน่าจะเป็นจริงอะไรไม่น่าเป็นจริงประมาณนี้เพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นข่าวของ iPhone มากนักนะครับอ่ะหมดเวลาวันนี้นะบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2500

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
4: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะ4689899นะฮะใครที่อยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถยนต์ก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง SMS ได้เลยนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะอ่ะเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่อง Honda Super One ใช่ไหมก็ได้มีการเปิดตัวนะฮะแล้วก็มีการจับจองกันไปเรียบร้อยนะครับจริงๆเนี่ยถามว่าถือว่าคนให้ความสนใจเยอะนะเฮียนัทเนาะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าเปิดมาเนี่ยเริ่มสตาร์ทที่10 โมงมั้งเว็บล่มเลยนะ
1: ใช่พอกู้กลับมาได้ก็300แล้ว
0: พอ300เสร็จตอนนี้น่าจะไม่รู้ไปถึง1,000หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็รับแค่30 คันเท่านั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อวานนี้ตอนจัดรายการอยู
1: ่เมื่อวานหน่วยงานรีเซลหรือเปล่ายอดจอง
0: ใช่ไหมสิใช่นะฮะเราก็อยากจองสักคันแล้วกันนะเผื่อฟุกจะได้อะไรเงี้ยอะไรที่มันได้ยากเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะมีมูลค่าไงนึกออกป่ะอะไรที่มันมาได้ด้วยความยากลำบากอะไรที่มันมาด้วยความแบบจะต้องไปแย่งชิงอ่ะไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีคุณค่านะฮะจะถามว่าสเปคเป็นยังไงจริงๆสเปคก็เหมือนรถไฟฟ้าทั่วๆไปแล้วกันนะฮะ
1: ลูมินนะ
0: จริงๆเนี่ยลูมินเนี่ยด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเชอร์รี่คิวไงเฮียนัทนั่นน่ะ
1: ไอ้จิ๋วๆอ่ะ
0: เชอร์รี่คิวนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่นั่งดูสเปคอยู่เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยแหละนะฮะกับพี่กัดราคาไม่ถึงล้านครึ่งล้านแล้วกันก็เชอร์รี่คิวได้เกือบ2 คันน่ะกับซุปเปอร์วันได้คันเดียวนะฮะคือต้องบอกดีว่าตอนนี้โอเคในภาครัฐก็คงกำลังทบทวนในเรื่องของภาษีรถ EV ใช่ไหมเฮียนัทเราก็ไม่รู้ว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไง
1: มันคือเขามองอย่างนี้ว่าต้องกลับไปดูเงื่อนไขทางภาษีใหม่แล้วเพราะว่าจะศูนย์จะอะไรเนี่ยก็คงต้องดูว่าสมมุติจะศูนย์เนี่ยคุณต้องมีการลงทุนให้เกิดอุตสาหกรรมในบ้านเรา
0: อ
1: ันนี้เรื่องหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีการลงทุนอยู่แล้วก็ควรจะได้สิทธิ์นี
0: ้
1: แต่ผมก็อยากจะบอกไปเพิ่มเติมว่าในข้อปลีกย่อยมันก็คือถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้ามันเป็นการสร้างงานไปแล้วมันได้ประเทศได้ภาษีได้จัดเก็บได้อะไรไปแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีไม่ต้องไปมีเงื่อนไขอะไรกับเขาสิ
0: อืม
1: หรือถ้าจะมีก็ให้มันอยู่บนระดับที่มันสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะนั้นแต่ใครที่แบบจะมีแล้วนะก็ยังไม่มีสักทีเนี่ยจะมันเลยมาไม่รู้กี่ 2.0 3.0 3.5 4.0 เนี่ยจะไปจนถึง 7.0 หรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ครับผม
1: มันก็เป็นเรื่องนึงที่ก็ต้องตั้งสติสิว่าอันนี้เขาประวิงเวลารออะไรอยู่
0: ครับผม
1: ใช่ไหมผู้ใหญ่ง่ายมากเลยผู้ใหญ่แค่แบบเอ้ย

0: ลุงน้องเองไปดูสิความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานนี่เขาบอกจะทำโรงงานประกอบรถยนต์ไปถึงไหนแล้ววะ
1: เออฮะ
0: ไทม์ไลน์เขาบอกเขาจะเปิดเมื่อไหร่เขาจะมีการประกอบจริงเมื่อไหร่แล้วเขาแต่ทำสัญญากับเราเนี่ยเขาจะผลิตส่งออกปีหนึ่งกี่คัน
1: อืม
0: ตรงนี้เขาไม่ได้ไปดูเองอยู่แล้วพี่ก็สั่งเด็กไปดูอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: อืม
1: มันก็คือการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศแล้วกันเนาะ
0: เออสมมติอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยเขาสร้างมานานแล้วโอ้โหอะไรวะแต่ถ้าจะไปมองว่าเอ้ยมันต้องเป็นเงื่อนไข EV สิโอ้โหต้องลงทุนเพิ่มอีก30,000 ล้านเนี่ย
1: ไม่แต่ถ้า
0: ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็ปวดหัวไง
1: แต่ถ้าเรามองอ่ะในสมัยก่อนอ่ะที่โตโยต้าเริ่มมาสร้างโรงงานในประเทศไทยอ่ะก็อย่าลืมว่าเขามีบริษัทเขามีแค่เอาง่ายคู่แข่งเขาแทบไม่มีเลยนะ
0: ถูก
1: จากจุดเริ่มต้นของโตโยต้าอะฮอนด้ามาเนี่ยฮอนด้ามา30 กว่าปีเองนะฮอนด้านี่มาทีหลังเยอะเลยนะโตโยต้าเขา60 กว่าปีแล้วอ่ะนึกออกปะเออฮอนด้านี่เพิ่งจะมา30 กว่าปีส่วนนิสสันผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะฮะคือทุกบริษัทก็มีที่มาแหละเพียงแต่ว่าโอเคเงื่อนตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่มีตัวเลือกแล้วก็คือคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยมันมาแบบก้าวกระโดดเลยนะเฮียนัท
0: เหมือนเตรียมตัวมานานแล้ว
1: เครื่องมือเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างเครื่องมือแล้วกันนะไอ้เดี๋ยวนี้ตามอู่ต่างๆเนี่ยเขาแทบไม่ใช้เครื่องมือเขาจะลดปริมาณเครื่องมือลมไปเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นไฟฟ้ากันเกือบหมดแล้วแล้วอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนอย่างยี่ห้อดังๆพวกสีแดงสีเหลืองอะไรพวกเนี้ย
0: จริงๆเพราะว่า
1: ไอ้พวกเนี้ยเอาโอเคโนฮาวมันอาจจะไม่ได้ของจีนโดยตรงแต่ที่มาในการผลิตผมว่ามาจากที่เดียวกันหมายถึงว่ามาจากประเทศเดียวกันแล้วกันส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนนะแล้วทุกวันเนี้ยผมบอกให้เลยว่าไอ้ยี่ห้ออย่างที่เป็นโนฮาวอย่างพวกเนี้ยถามว่าราคาแพงไหมเอาเรื่องไปเจอยี่ห้อของแบรนด์ของประเทศเขาเองเลยนะประเทศจีนเองเลยที่แบบแบรนด์เกิดใหม่อ่ะมีหลายๆยี่ห้อเลยอ่ะรวมทั้งแบรนด์คนไทยด้วยโอ้มันดีเว้ยนะสู้ได้สบายเลยนะ
0: ผมพี่ใช้อะไรนะตอนนั้นอะไรไอรอนนะ
1: ผมอ่ะ
0: อะไร
1: ที
0: ่
1: ยี่ห้อผมมันมีที่ยี่ห้อเนี่ย
0: ที่พี่เคสว่ามันไปยิงหัวพ
1: ักใช่ไอ้นั้นใช่ไอแมนไอแมนจริงๆที่อู่ตอนที่ใช้นะเดวอลก็มีนะมิลวอกกี้ก็มีอันนี้คือซื้อแรกๆเลยมาคิตะนี่ก็ซื้อแรกๆเลยหลังๆมานี่มี DCA มีแบบอะไรนะมาซาลุคือแบบเอาง่าย
0: โอคุระ
1: ผมมีทุกยี่ห้อตอนเนี้ยที่ชาร์จผมเนี่ยหนึ่งรถเข็นไม่พอ
0: เรียงเป็นทับ
1: เนี่ย คือมันก็ต้องบอกว่าโปรดักต์มันของจีนมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นหัวการค้าจริงๆนะกับการทำงานพวกนี้มันเลยทำให้อะไรพวกอุปกรณ์พวกนี้มันถูกลงไงเฮนัทและอย่างคือคนมันจับต้องง่ายไงถามว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ลองมาใช้ก่อนเฮ้ยถ้ามันดีเวิร์กก็เราก็โอเคใช่ป่ะแล้วสรุปคือมันก็เวิร์กไงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีนะพอดีปุ๊บเราก็ไม่ได้ว่าเอ้ยต้องแอนตี้เขาหรือว่าเฮ้ยไม่โอเคกับไอสินค้าประเภทนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันถือว่ามันใช้ได้ผมว่ารถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์เนี่ยคืออย่างบางอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่มีโปรดักที่มันก๊อปปี้หรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเราก็ใช้รถกันลำบากนะแต่เพียงว่าของก๊อปมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันคุณภาพมันได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไออุปกรณ์ที่มันลอกเลียนแบบเนี่ยมันคือจุดหนึ่งที่ทำให้รถยนต์คันนี้สามารถที่จะไปต่อได้ไง อย่างยกตัวอย่างอย่างชุดโอเวอร์ฮอลเกียร์อย่างเงี้ยอย่างบางยี่ห้ออย่างคนคือต้องบอกคนไทยเนี่ยใช้รถบางคนเนี่ย20-30 ปีก็ยังไม่เปลี่ยนมาอันไหนที่ซ่อมได้เขาก็จะใช้ซ่อมต่อซ่อมแล้วก็ใช้ต่อไป บางอย่างเนี่ยบริษัทเลิกผลิตอ่ะพอเกิน20ปีแล้วเอ้ยไม่เอาละไม่ขายต่อดีกว่าคือถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยมูลค่ารถคันนั้นเนี่ยแทบจะเหลือศูนย์เลยนะเฮียนะมันจะไปต่อไม่ได้นะแต่มันก็ดีอย่างนึงว่าเอ้ยจีนมันก็ทำอะไรออกมาทดแทนให้นะถามว่าดีกว่าไหมเหรอมันคงไม่ได้ทนเท่าแล้วกันแต่มันก็สามารถที่จะทำให้รถคันนี้มันไปต่อได้ในระดับหนึ่งอ่ะพูดได้อย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสินค้าเนี่ยทีถามว่าทุกวันนี้เราเสียเปรียบกับประเทศจีนเยอะไหมผมบอกให้โคตรเยอะเลยนะเยอะมากคือเอาง่ายโปรดักต์ในบ้านของแต่ละคนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมว่าเกิน 70% อ่ะ made in China หมดอ่ะ ไม่น่าจะเป็นที่อื่นนะส่วนใหญ่จะเป็นที่นี่หมดอ่ะนะครับแล้วเฮียนัทว่าไงบ้างคิดว่าเพราะจริงๆอ่ะผมไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะเฮียนัทก็สัมผัสโดยตรงกับการทำงานกับคนจีนแล้วกันเนาะครับผม
0: ซัพพลายเออร์เป็นจีนมีโรงงานมีอะไรอย่างนี้ก
1: ็
0: ผมว่าส่วนหนึ่งครับมันเป็นอะไรที่เราต้องอย่างแรกเราต้องเจอก่อนว่าไอคนที่เราคุยด้วยซัพพลายเออร์เรามันเทียร์ไหนโรงงานมันมีจริงเมื่อวานอะไรเงี้ยอย่างสมมติไปเดินงานกวางโจหรือไปเดินงานที่เซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยบางทีเราเจอคนกลางมากกว่าโรงงานในซอยนึงเนี่ยโปรดักต์หน้าตาเหมือนกันเพียบเลยก็เข้าใจอาจจะมีหลายโรงงานก็ได้แต่ในหน้ามันก็มี
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ผมจะจิ้มจากในอาลี
1: ่าฮะ
0: ก่อนผมจะไม่ค่อยไปเยี่ยมวิสิตซัพพลายเออร์ผมในมุมนั้นนะถึงเขาเชิญมาอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ต้องเป็นโรงงาน
1: คร
0: ับ ก็คือจะให้ตัวโลจิสติกผมเนี่ยหรือว่าตัวโอเวอร์เขาเรียกอะไรตัวที่ดูแลฝั่งนู้นให้ผมเนี่ยวิ่งไปดูโรงงานผมก็บอกเฮ้ยอยู่ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาซิมันมีของจริงไหมมาให้มันทักทายมาอะไรเงี้ยโอเคตัวดักเป็นอย่างนี้เหมือนในรูปไหมอะไรเงี้ยที่ไอส่งให้อยู่ไปดูซิอะไรเงี้ยเสร็จถ้าโอเคเนี่ยแล้วสมมติว่าล็อตที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมีมูลค่าเยอะหน่อยเนี่ยผมก็ต้องบินดู
1: ครับ
0: ไปเยี่ยมกันก่อนไว้ก่อนที่จะทำพีโอกันใบแรกหรือว่าเขาเรียกกัน PI นะ Performer Invoice
1: คร
0: ับปกติเขาจะเรียกแบบนั้นถ้าเป็นจัดซื้อบ้านเราก็จะเรียก PO นะ Purchasing Order
1: ครับผม
0: ก็จะวิ่งไปดูแต่ว่าส่วนหนึ่งผมจะชอบครับว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บ
1: ไม่มีรายเยอะ
0: ไม่มีฮะแล้วก็อย่าต้องถามบางทีถามวันอาทิตย
1: ์
0: มันจำเป็นต้องถามว่ะก็จะส่งไปตอบว่าเอ้ยไอส่งมาเนี่ย List Message ไว้นะอยู่ค่อยตอบไปวันจันทร์ก็ได้เฮลเลอร์หวังจะตอบเลยตอบ no problem don't worry นะไม่ต้องคิดมากฉันตอบได้อยู่แล้วฉันทำงานตลอดอ๋อ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ก็จะคุยเลยทำเลยโอเคถ้าต้องส่งตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเทสบางทีว่าบางโรงงานเนี่ยผมขอชิ้นงานตัวอย่างเนี่ยมันเหาะขึ้นเครื่องบินมาเลยภายใน3วันถึงเลย
1: โอ้โหไง
0: ขอตัวอย่างข้ามประเทศขอมาถึงเลยพอถึงเสร็จปุ๊บผมโอเคได้เทียบกับตัววัสดุที่ผมคิดว่าต้องการตรงความต้องการของเราก็สั่ง
1: ครับ
0: ใช่ครับต่างเนี่ยก็แล้วแต่ถ้ามันจะให้ส่งรถส่งอะไรเนี่ยก็คุยกันราคาที่บอกเป็นราคาที่ต้องต่อเสม
1: อครับ
0: ต่อให้คุณซื้อกัน5ครั้งก็ต่อมันทั้ง5ครั้งเนี่ย
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมถ้าเจอคนที่โอเคอ่ะโอเคจริง
1: ๆ
0: ใช่
1: อันนี
0: ้ตอนนี้ผมก็จะทำงานกับจีนร่วมๆอยู่ประมาณ 2-3 โรงงานครับตอนนี้
1: คือต้องที่เราพูดตรงนี้เพราะว่าผมว่ามันบางทีเนี่ยตอนนี้กระแสในเรื่องของตรงนี้มันค่อนข้างที่เขาเรียกอะไรแรงแล้วกันกระแสมันมาแรงอ่ะกับเรื่องการที่เรียกว่าของจีนทำไมเข้ามาเยอะจังแล้วมีสิทธิพิเศษเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องว่าคือต้องบอกว่าคนจีนเขาคือหัวการค้าจริงๆไงเขาไม่ได้ปล่อยอะไรง่ายๆไงคือถ้าเขาได้เนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้มันอยู่กับเขาให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม
0: ครับ
1: อ่ะผมมีเรื่องรถหน่อยวันนี้นะฮะเรื่องรถก็จริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดอันเนี้ยต้องบอกว่า จอมาเกือบทุกเคสเลยนะเฮียนัทสมมุติว่ารถเฮียนัทขับๆอยู่ไฟแบตเตอรี่ขึ้นปึ้งส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ารถตัวเองเนี่ยแบตเตอรี่หมดเท่าที่สัมผัสกับเจ้าของรถหลายๆเกือบทุกคนแล้วกันอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเลยครับ
0: ต่อให้เปลี่ยนแบตเตอรี่รถดับถนนก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะ
1: เปลี่ยนเขาคือเขาจะเปลี่ยนก่อนเลยเขามีความเข้าใจว่าไอ้คำว่าไฟแบตเตอรี่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่หมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือสัญลักษณ์รูปไฟแบตเตอรี่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ตัวหนึ่งของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร
0: ์
1: ซึ่งไดชาร์จหรือว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยแล้วแต่ศัพท์ที่คุณจะเรียกกันแล้วกันนะฮะมันสามารถเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยถ้าเรียกแบบภาษาอังกฤษดูหรูหน่อยก็เจเนเรเตอร์แต่ถ้าเรียกแบบภาษาลูกทุ่งหน่อยตามช่างทั่วไปก็ไดชาร์จมันก็ทำหน้าที่ในการปั่นไฟได้กันถือว่ารถยนต์เราติดเครื่องสตาร์ทปึ้งเนี่ยหน้าที่ของมันคือสร้างกระแสไฟเพื่อที่จะเข้าไปเก็บในหม้อแบตเตอรี่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่สามารถที่จะทำงานได้สิ่งที่มันจะเตือนให้เราเห็นได้รับรู้คือตัวแบตเตอรี่มันจะขึ้นค้างหรือไม่ก็อาจจะกระพริบระค้างก็มีปุ๊บๆๆระค้างซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นสัญญาณบอกว่ารถคุณจะวิ่งได้อีกไม่นานไอ้คำว่าไม่นานเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่คุณมีกำลังไฟเหลือแค่ไหนด้วยไงอย่างล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยล่าสุดลูกค้าโทรมาคุยตอนน่าจะประมาณช่วงบ่ายมั้ง แล้วก็เขาเพิ่งเปลี่ยนแบตมาด้วยนะเราก็บอกว่าคงได้อีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าก็ถ้าจะขับมาก็ต้องปิดทุกอย่างให้หมดนะอย่าใช้ไฟเลยอะไรเงี้ยให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวพออะไรเงี้ยนะเชื่อว่ามาถึงอู่ก็หมดพอดีเลยมาถึงอู่ปุ๊บสตาร์ทไม่ติดแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือบางคนก็ถามว่าแล้วอย่างนี้จะใช้ได้กี่วันผมบอกว่าอย่านับเป็นวันเลยฮะนับเป็นชั่วโมงดีกว่า คือนะถ้านับเป็นวันนะมันค่อนข้างตอบยากเพราะว่าบางทีแบตเตอรี่เนี่ยโอเคไฟเต็มใช่ไหมอาจจะ13โวลต์หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอมันใช้ไปเรื่อยมันถูกจ่ายออกทีเดียวไงจ่ายไม่มีการชาร์จเข้าเลยพอมีการใช้เข้าเสร็จปุ๊บคือเครื่องยนต์เนี่ยถ้าไม่มีแบตเตอรี่มันทำงานได้ไหมมันยังสามารถที่จะประคองตัวมันเองได้อยู่จนถึงจุดหนึ่งที่มันไม่มีไฟเหลือแล้วมันก็จะดับของมันเองเลยนะครับคือเราเคยสังเกตไหมเวลาเรายกหม้อแบตเตอรี่ออกอะยกขั้วแบตเตอรี่ออกอ่ะเครื่องยนต์มันก็ยังติดได้อยู่เลยถูกปะ
0: ม
1: ันก็ลักษณะอาการละการเดียวกันแหละก็คือไฟไม่เข้าไม่สามารถที่จะจ่ายไฟเข้าหม้อแบตเตอรี่ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าใครที่ขับรถแล้วเจอเหตุการณ์ที่ผมบอกไฟแบตเตอรี่กระพริบขึ้นโชว์ค้างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันแวบขึ้นมาในให้เราเห็นในหน้าปัดเนี่ยให้เตรียมตัวไว้เลยนะว่าไดชาร์จเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะจะไอ้คำว่ามีปัญหาคืออาจจะไม่ชาร์จหรืออาจจะยังชาร์จอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าปัญหามันจะเกิดแบบไหนซึ่งถ้ามันเกิดปัญหาลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ย ให้รีบนำรถเข้าไปที่โอ้หรือศูนย์บริการโดยด่วนเลยเพราะถ้าเราฝืนยังใช้อยู่สมมติว่าไอ้เช้านี้ขึ้นวับพอแบบไม่รู้เสร็จกลางคืนปุ๊บรถไม่ติดแล้วเหมือนในเนี้ยฮุนไดผมอะตอนนั้นนะกำลังกลับบ้านสตาร์ทปุ๊บเห็นว่าแวบปุ๊บเฮ้ยไฟแบบนี้ขึ้นมาดีว่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรบอกว่าเอ้ยก็ยังคิดว่าเอ้ยมันไม่ค้างเว้ยไม่ยังคงได้อยู่แหละอะไรอย่างเงี้ยขับไปถึงบ้านนี่ครับพอถึงบ้านปุ๊บดับเครื่องพอบิดกุญแจใหม่อีกรอบนึงไฟนี่แค่ไม่ติดเลยอะไฟหน้าจอทุกอย่างรีลงหมดเลยแล้วพอปิดสตาร์ทปุ๊บเงียบไม่มีไฟเหลือแล้ว
0: มันมาถึงที่แล้ว
1: ดีนะประคองถึงบ้านได้สุดท้ายกันเนี้ยดีที่บ้านมีเครื่องมือไงเข้าเครื่องมือรื้อเองเลยฮะถอดไดชาร์จออกมาแล้วก็ขึ้นรถอีกคันหนึ่งเอามาซ่อมนั่นน่ะอันนั้นรู้สึกว่าคันนั้นรู้สึกว่าแผงไดโอดน่าจะเสียนะนะฮะครับผมพอเปลี่ยนแผงไดโอดก็ใช้ได้ใช้จนขายแล้วทิ้งอ่ะนั่นแหละครับคือต้องบอกว่า

0: เวลาเราเจอปัญหาลักษณะอย่างเนี้ยให้เรารีบเข้าอู่หรือศูนย์บริการโดยด่วนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงในการทำงานของมันนะฮะคือเราห้ามดับเครื่องด้วยนะถ้าดับเครื่องปุ๊บเนี่ยถ้าไฟไม่พอเนี่ยหรือเขาเรียกกำลังไฟไม่เหลือแล้วเนี่ยมันทำให้รถสตาร์ทไม่ติดได้เลยนะครับแต่โอเคถ้าจ้ำใหม่ถามว่าติดไหมก็คงติดแหละแต่ก็คงวิ่งได้อีกไม่นานเหมือนกันนะครับถ้าใครเจอไอ้ตัวแบตเตอรี่โชว์ก็รีบแก้ไขซะแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ครับแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่แบตเตอรี่ปัญหาอยู่ที่ไดชาร์จหรือว่าตัวเจเนเรเตอร์เท่านั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นที่ผมมาเล่าตรงเนี้ยเพราะว่า 2-3 เคสที่ล่าสุดเลยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนหมดเลยก็คือในใจคิดว่าเอ้ยแบตเสียแน่เลยเพราะไฟแบตเตอรี่โชว์คือแบตเตอรี่เสียไม่มีไฟแบตเตอรี่โชว์นะฮะนอกจากว่าตัวไดชาร์จเสียถึงจะมีไฟแบตเตอรี่โชว์เท่านั้นเองเลยครับนะฮะนั่นแหละอ่ะต้องลองดูนะครับผม
1: นี่ดูในกลุ่ม EV
0: ครับ
1: MG โดนกระแทกใต้ท้องมา
0: เป็นไงฮะ
1: คุณประกัน 300,000 เปลี่ยนแบต 500,000
0: โอ้โหเกินทุน
1: แต่แค่โป้งเดียวเนี่ยคืนสร้างเลยเนี่ย
0: ฮะครับ
1: เลยแบบเป็นเราจะเอายังไงดีวะ
0: ฮะครับ
1: นั่นแหละเอาเรื่องนะรถไฟฟ้ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะ
0: ก็จริงหลักๆคือเอาง่ายระวังเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวอะอย่าให้มันเกิดอาการแตกเกิดอาการรั่วหรือว่าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นอะคือถ้าหลบตรงนี้ได้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับคือข้อดีของมันคือเรื่องของการเรียกค่าใช้จ่ายถามว่าถูกไหมก็อย่างที่ธนัทพูดเมื่อกี้ถ้าแบตเตอรี่ไม่เป็นไรอ่ะก็คงไม่มีอะไรเยอะแต่ถ้าแบตเตอรี่เป็นปุ๊บเนี่ยรถคันนั้นแทบไม่มีความหมายเลยนะ
1: โอ้บอกลาเลย
0: ครับผม
1: คือเอาเป็นว่าบางแบรนด์ก็ไม่แนะนำให้ไปติดแผ่นกันใต้ท้องอีก
0: ร้อนไปใช่ป่ะ
1: มันก็ไม่เชิงพี่เพราะว่าแบตเองมันไม่ได้เป็นการใช้อากาศในการระบายความร้อนอยู่แล้วไงไปติดเรื่องโปรเทคข้างล่างอะไรเงี้ยเหมือนแคร้งอ่ะ
0: ฮะครับ
1: นั่นแหละก็อ่ะก็ลองไปดูนะแต่ละค่ายเขามีนโยบายอะไรยังไง
0: ครับ
1: เนาะส่วนใน BT Time มีแชร์ว่าประธานสภาพัฒน์บอกว่ารถ EV จากจีนที่มันเข้ามาไทยด้วยภาษี 0% เพราะว่าในอดีตผู้เจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถก๊อปจึงให้ภาษีเป็นศูนย
0: ์ครับ
1: ไม่น่านะ
0: รถคันขนาดนี้จะคิดเป็นรถก๊อปได้ไง
1: เขาจะไม่เล่ารายละเอียดเลยหรือว่าเขาจะเอาอะไรมาขายเนี่ยฮะ
0: นั่นน่ะสินะฮะครับไม่น่าใช่หรอกนะครับก็คงพูดอย่างนั้นแหละดูทรงแล้วนะฮะอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะส่งกันเข้ามาได้นะครับใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยหรือว่าอยากจะรู้ปัญหาเรื่องรถยนต์ก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับสองเฮียคนไทยเวลานี้ใช้มือถือขณะขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกติไม่กลัวอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเฮียคิดว่ายังไงครับ
1: ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์จะยิ่งชัดเลยพี
0: ่ต้องให้โดนก่อนอ่ะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นเลยถ้าคันนี้ออกตัวช้าไอ้เป๋ๆเนี่ยไปดูได้เลยก็ยังเป๋นะดึงกลับไปในเลนแต่ก็ยังเล่นต่อนะไม่รู้ทำไม
0: คือก็คงเขาเนี่ยต้องรีบติดตามไงเดี๋ยวกลัวไม่ทันคนอื่นเขาก
1: ลัวลงจากรถไปคุยกับใครรู้เรื่องนี้หรอ
0: กลัวเดี๋ยวพอถึงเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนถามแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยตามผมฮะก็ถามมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือทาง YouTube ก็ได้นะฮะคุณหนึ่งซาโต้บอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองขอบคุณนะครับอาทิตย์ที่แล้วที่สอบถามเรื่องเปลี่ยนโชว์ Honda Civic ครับหลังจากนั้นให้น้อง

0: สาวเอาขับไปเปลี่ยนที่ร้านเฮียน้องบอกว่าบริการดีมากอาการหายเป็นปกติแล้วขอบคุณนะครับจริงๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแล้วกันคือผมบอกนี้ว่าในรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้มากี่ปีมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพถนนแล้วกันเนาะกับพื้นที่หรือว่าการขับวิธีการขับของแต่ละคนอะไรเงี้ยบางคันเนี่ยแสนกว่าโลก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่บางคันแสนกว่าโลทำไมดูแบบลวนไปหมดแบบว่าตึงตั้งแบบหลวมไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่อย่างที่บอกปัจจัยเรื่องของถนนปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมการขับนะฮะหลักๆก็อยู่ที่สองเรื่องนี้แหละครับคือที่ผมพูดตรงนี้หรือว่าอยากอธิบายตรงนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนที่ใช้รถเนี่ยมีความเข้าใจกับตัวรถว่ารถเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวพอถึงเวลามันต้องซ่อมต้องบำรุงต้องแมนเทนแนนซ์ต้องเปลี่ยนมันคือเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเราใช้ไม่ดีนะบางคนเนี่ยชอบเหมือนก็ชอบแบบเหมือนก็จะบ่นว่าตัวเองเนี่ยอาจจะใช้รถไม่ดีมันเลยทำให้เกิดปัญหาผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวหรอกครับเอาบางคนบอกว่าเนี่ยสงสัยไม่ค่อยดูแลมันแน่เลยอ่ะเนี่ยน้ำมันรั่วเต็มเลยผมบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกครับต่อให้เป็นผมใช้ก็รั่วใครใช้ก็รั่วซึ่งอันเรื่องรั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอุปกรณ์ที่มันมีการเคลื่อนที่มีการเป็นซีลยางที่มันเป็นตัวป้องกันในการรั่วเนี่ยพอถึงเวลามันก็รั่วครับมันไม่ทางหรอกที่โอ้โหใช้ไป15ปี20ปีแล้วไม่รั่วเลยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกครับผมบอกแค่นั้นนะเอางี้งานทำรั่วเนี่ยที่อู่เนี่ยมีทุกวันนะวันหนึ่ง3 4 5คันแล้วแต่นะมีเกือบทุกวันจริงๆอาจจะรั่วชุดบนอาจจะรั่วชุดล่างหรืออาจจะดูแล้วเอ้ยคันนี้ไม่เคยทำเลยอะทำหมดเลยดีกว่ามันจะได้จบทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งลื้อเข้าลื้อออกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องรั่วปัญหาเรื่องช่วงล่างไอ้พวกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถทุกคันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นผมว่ายังน้อยนะส่วนใหญ่จะเจอแต่ข้างนอกใช่ป่ะแต่ถ้าไปพวกรถยุโรปบางทีข้างในด้วยนะเห็นนะหรือยันเครื่องเลยอะนะครับบางคัน 200,000 โลก็ได้เวลาที่จะต้องแบบบูรณะเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเจอค่าใช้จ่ายรถยุโรปเนี่ยผมบอกเลยว่าบางคันอาจจะ6หลักเลยนะไม่ใช่แค่5นะ6เลยครับผม
1: ลอยไปนู่นเลย
0: ใช่ครับถูกต้องครับเขาบอกว่าไปส่งของมาครับเจอลูกค้าแบตหมดลูกค้าคิดว่าแบตเตอรี่ต้องใช้ได้ประมาณ6ปี
1: โอ้โห
0: 2ปีก็เก่งแล้วนะ2ปีบวกๆนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าจะลากถึง6ปีเนี่ยจริงๆจริงๆบางคนบางคันได้นะ3ปี3ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะเอางี้นะก็นานอย่างนี้อ่ะใช่ปะ
1: 4ปี
0: เห็นไหมมันแล้วแต่อ่ะมันตอบยากคนเนี้ย
1: ไม่แต่ผมกลับไป back to basic เลยนะผมกลับไปเป็นแบตน้ำหัวปุ่มอ่ะก็เช็คน้ำกันเดือนละครั้ง
0: ครับ
1: ก็มันก็ไม่ขาดไม่อะไรก็อาจจะขาดเล็กน้อยก็เติมไม่ถึงแบบบ่ามัน
0: ครับ
1: อย่างล่าสุดเนี่ยไปเข้าศูนย์มาเพิ่งออกมาเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบนะมีทั้งหมด20กว่ารายการอะไรเงี้ยก็แบตที่สุขภาพดีนะครับโอเคนี่ว่า
0: คือต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวนี้โอเคไม่ว่าจะศูนย์บริการหรืออู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ไงเพื่อความชัวร์อย่างสมมตินะเวลาเรามีปัญหาเรื่องรถบางทีสตาร์ทแบบดูเหมือนไม่ค่อยดีอ่ะบางคนถ้าถามว่าใช่ฟันธงเลยไหมว่าอะไรเสียมันก็ฟันได้แหละเพียงแต่ว่าเอ้ยยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอเช็คเพื่อความชัวร์ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเช็คอะไรก่อนดีหลักๆเลยอ่ะเวลารถสตาร์ทแล้วมีปัญหาเรื่องของการสตาร์ทเนี่ยมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือแบตเตอรี่ประเด็นที่สองคือไดสตาร์ทสองประเด็นเลยคือถ้าถามว่าสองตัวนี้บางคนบอกให้เปลี่ยนไดสตาร์ทเลยไม่ใช่

0: อันดับแรกควรจะเช็คแบตเตอรี่ก่อนว่าอายุแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์บางส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้เวลาผมเทสผมก็จะเทสแบตเตอรี่ให้เขาก่อนเลยถ้าแบตเตอรี่มันขึ้นสเตตัสว่าให้รีเพรสเนี่ยหรือให้เปลี่ยนเนี่ยผมย้ายเขาไปทำให้แบตเตอรี่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาว่าเรื่องใดถ้ายังมีปัญหาอีกแต่ถ้าทำแบตเตอรี่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยคุณใช้ยาวๆไปเลยแค่นั้นเลยนะครับนั่นแหละลองดูนะฮะผมว่าแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้หลายที่ก็มีที่เทสกันหมดแล้วล่ะนะครับซึ่งเราก็สามารถเทสได้ว่าไอ้อายุเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกเลยว่าอายุเหลือ33% 50% คือถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันก็จะเขียนว่ากู้ดเลยนะฮะแต่ถ้าแบบ 50% อาจจะ very good อะไรเงี้ยนะประมาณนะครับผมมาเขาบอกว่าเสียอย่างเดียวลูกค้าเยอะมากไม่มีที่รอระหว่างซ่อมเลยไปหาของกินแถวนั้นเล่นระหว่างอะไรเนี่ยหมดไปหลายบาทเลยครับเมื่อก่อนไปอุยกรรมไม่เคยคิดว่าจะนั่งรอเลยครับโดนเตี่ยวเนื้อทุกรอบ
1: ครับเตี่ยวเนื้อต้องโดนเนื้อสเต๊ะด้วย
0: เนื้อสเต๊ะนี่สุดแล้วที่สุดแล้วนะฮะนะที่สุดแล้วขนมปังปิ้งนะโอ้โหยังอร่อยนะครับสวัสดีครับสองเฮียถามหน่อยสอบถามใช้ M6 โคราชปากช่องห้ามวิ่งเกิน80งั้นใบสั่งก็มากันเพียบเลยสิครับขอบคุณ
1: ก็ใช
0: ่มันก็เป็นกฎนะซึ่งมันจะทำไงได้อะถามว่าเราใบตะแบงบอกให้ขอวิ่ง110 120ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ตอบยากนะ
1: ใช
0: ่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องหาจุดตรงกลางดีกว่านะฮะว่าทำยังไงถึงจะมันจริงๆมันก็ต้องโฟกัสได้แหละเรื่องของจุดตรงกลางอ่ะว่าตรงนี้จะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าการออกกฎมาเนี่ยมันเป็นการออกกฎที่เรียกว่ากลางๆแล้วกันเนาะแต่มันไม่เคยมีใครทำวิจัยอย่างจริงจังเลยนะว่าเฮ้ย
1: ความปลอดภัยบนถนนหรืออะไรภายใต้กำกับกระทรวงคมนาคมก็ควรต้องทำนะ
0: ไม่จริงคือถ้าความปลอดภัยอ่ะผมบอกให้เลยว่าเขาให้วิ่งต่ำอยู่แล้วยังไงก็ต่ำแต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะมีจุดที่มันดีกว่านี้เปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: จี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะ4689899นะฮะส่งกันเข้ามานะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้มาทางไหนก็ได้ครับยินดีทุกช่องทางแล้วกันนะครับมีคนถามมาเรามาว่าทางผู้จัดทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ร่วมรายการครั้งละกี่บาทเท่าที่ทราบทางสถานีจะได้ส่วนแบ่งรายได้ด้วยแต่บางรายการผู้จัดไม่ให้ความสำคัญกับการอ่าน SMS เลยฝากด้วยนะครับก
2: ็มาเท่าไหร่วะพี
1: ่ไม่รู้เขาได้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ไม่เคยถามไงแต่ก็เดี๋ยวนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้มาช่องเดียวก็ได้ไงมาถ้าไม่สะดวกทาง SMS ก็มาทาง YouTube ก็ได
2: ้YouTube นี่ผมเก็บของเมื่อวานเก็บไว้อยู่นะ
1: ถ้า YouTube ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนไออันเนี้ยขึ้นอยู่ว่าบางทีผู้จัดแต่ละรายการเขาอาจจะอ่านทันหรือไม่ทันน่ะหรือการมันอยู่ที่เรื่องของการแบ่งเวลาเนาะเฮียนัทเนาะ
2: ถูก
1: เรื่องการแบ่งเวลาบางทีเขาอาจจะมีข่าวสารที่พูดยาวจนแบบเขาอาจจะไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เออแต่จริงๆผมเชื่อว่าผู้จัดส่วนมากแล้วกันนะก็พยายามไม่ให้ตกหล่นแล้วกันกับเรื่อง SMS อ่ะนะฮะโดยเฉพาะของเราสองคนเนี่ยคือถ้าไหนที่วันไหนที่เราไม่ทันจริงเราจะแคปรูปไว้แล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะมาบอกให้ทีนึงนะครับ
2: เนี่ยเดี๋ยวถ้าผมอ่านรายการที่ผมไปทำรถพลานุภาพมาเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี
1: ่ยคลาผมนะฮะ
2: เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังโอ้เมื่อวานเพิ่งไปรับรถมานะแต่ว่าเมื่อวานนี
1: ้
2: มีข้อความเมื่อวานเนี่ยเราอยู่ในส่วนข้อความใช่ไหมผมไม่สบายใช่ไหมใช
1: ่
2: ตอบแล้วนะ Dmax 1.9 ปี2016ไมค์ 80,000 เฮ้ยตอนนี้ควันดำล้างคอไอดีแล้วไม่อุดไม่อุดน่าจะไม่อุด ETR นะเป่ากรองล้างท่อไอเสียแล้วยังดำอยู่เลยครับแก้ตรงไหน
1: มันค้างท่ออยู่อ่ะเห็น
2: ไหมมันน่าจะค้างพี
1: ่ไม่ต่อให้ล้างอ่ะยังไงก็ไม่หมด
2: มันคาอยู่ในแคป
1: เออ
2: มันคาอยู่ในแคปอย่างผมเองเนี่ยล้างหมดไหมคือต้องยอมรับครับดีเซลเนี่ยโคตรโชคร้ายเลยกระบวนการตรวจวัดดีเซลเนี่ยกดตีนติดผนังเลยปุ๊บ1 2 3ปุ้งปล่อยผมกล้าพูดเลยนะ 90% ที่มันวิ่งอยู่บนถนนนะถ้าเป็นรถผ่าน3ปีไปแล้วไม่มีคันไหนผ่านเลยโคตรยากสุดจริงๆดีเซลควรจะวัดตรงจุดที่กำลังงานสูงที่สุด
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงได้ฮะเพื่อที่เราจะให้ควันมันหายดำ อย่างแรกเลยถ้าคุณมั่นใจว่าองค์ประกอบของเครื่องคุณมีความสมบูรณ์แกนเทอร์โบยังดีอยู่ถ้ารถวิ่งงานแล้วนะ
1: ครับ
2: ก่อนเข้าก่อนตรวจหรือคุณอยู่บ้านมีเวลาสถานที่โล่งสตาร์ทเครื่องครับกดเร่งเลยปุ้นเอาให้สุดเลยนับ1-5 1ตอนนี้ฮะทำอย่างนั้นสัก5-6ครั้ง7ครั้งอ่ะเดี๋ยวมันจะหายเพราะอะไรเพราะโดยปกติคนขับดีเซลพี่รถผมเนี่ย2,000 กว่ามันเปลี่ยนเกียร์แล้ว
1: ฮะ
2: เร่งให้ใช้ยังไงมันก็3,000มันก็เปลี่ยนเกียร์แล้ว3,000 กว่ามันเปลี่ยนเกียร์แล้ว
1: ครับ
2: แต่เวลาโดนตรวจใส่เกียร์ว่างใส่เกียร์พีตำรวจกดไปปูน5,000นู่น5-6,000รอบนู่น
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันแปลว่าถ้าเหมาที่มันออกทีละน้อยมันไปสะสมตามท่อไอเสียไอดีแคตเตอร์เลติกทั้งหลายแหล่เวลาโดนลมอัดออกมาแรงๆมันก็เลยออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงได้เราเคลียร์มันบ้างเร่งมันบ้างบ้างส่วนล้างมันก็ได้ประมาณสักผมว่า 60% เพราะส่วนใหญ่อ่ะคันที่ผมล้างที่เสือเนี่ยผมอัดโฟมเข้าไปด้วยพี่
1: ครับ
2: จนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยถ้ามันก็เป็นที่รู้กันในตลอดใกล้ๆเสือ3ที่ว่าตรวจไม่ผ่านเนี่ยมาที่นี่จนตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ทำเป็นแท่นปูนเนี่ยมันถอดง่ายขึ้นมันเข้าง่ายขึ้น
1: ฮะครับ
2: ไถหน้าแปนเลยนะพี่
1: ฮะครับ
2: ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็อัดลงมาจากชุดหน้าแปนเนี่ยออกจุงออกตูดเลย
1: ครับ
2: นั่นเนี่ยเอาไฟส่องนี่คือแบบไถเว้ย
1: ครับ
2: ครับพี่หลังจากเนี้ยถ้าไม่ผ่านผมไม่รู้แล้วนะอยู่ที่หัวฉีดพี่แล้ว
1: ครับ
2: นั่นนะฮะ
1: คร
2: ับแก้แบบนั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะรถตี16มันก็เด็กกับอายุน้อยกว่าผมตั้ง4ปีเนี่ยผมยังตรวจผ่านเลย
1: ครับ ่ะมีคนถามมาว่าผู้ใช้รถส่วนใหญ่ทราบไหมครับว่า Volvo กับ Seeker ใช้พื้นฐานรถและอะไรชุดเดียวกันเห็นในเพจลูกค้า Seeker อัด Volvo EV ยับๆเลยฮะ
2: ก็มันก็เป็นโอเนอร์กันบางคนอาจจะไม่รู้มั้ง
1: บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเบสิกมันอาจจะเหมือนกันน่ะแต่ว่าโอเคในเรื่องของรูปร่างหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นักนะครับก็ผมว่านะก็ลองคืออาจจะแต่มันก็น่าคิดนะทำไมปัญหาเกิดจาก Volvo ทำไมไม่เกิดใน Seeker มันก็มีจุดให้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าในเมื่อมันมาจากแหล่งเดียวกันอะไรเงี้ยทำไมปัญหามันเกิดแต่เพราะ Volvo อย่างเดียวหรือว่าโนว์ฮาวเดียวกันแต่ผลิตคุณภาพป่ะวัตถุดิบไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยเรามองอาจจะมองในเรื่องของวิธีการประกอบไหม
2: คือคุณไปอัดเขาเนี่ย
1: ว
2: อนโวเนี่ยจีลี่ถือหุ้น 100% นะ
1: ครับผม
2: จีลี่เป็นเจ้าของโลตัสด้วยนะถือหุ้น 100% ไม่ใช่โลตัสฟู้ดอะไรนะร้านสะดวกซื้อนะโลตัสรถยนต์จีลี่ถือหุ้นในโปรตอนรถสัญชาติมาเลย 49.9% แซกมอเตอร์ของ

0: จีนบริหาร MG นะ
1: ครับ
0: นะสมาร์ทไอ้คันเล็กๆอ่ะถือหุ้น 50-50 ระหว่าง Mercedes กับ Geely นะ
1: ครับ
0: Mercedes-Benz Geely ถือหุ้น 9.69% นะ Aston Martin Geely ถือหุ้น 17% นะจริงนี่นี่โคตรใหญ่นะใหญ่มากใหญ่จนตกใจ
1: อ่าฮะครับอ่ะลองดูนะครับ
0: คือผมว่าเขาไม่รู้คนที่ว่าเขาคงไม่รู้แหละ
1: อ่าฮะครับ
0: หรือเขาอาจจะมองว่าบอนโม่เป็นไอ้ลูกไม่รักดีป่ะ
1: ครับ
0: เองจะไม่อะไรบ่อยๆวะเสียหายถึงแบรนด์หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: อ่ะได้ครับ
0: เน
1: าะสวัสดีครับสองเฮียรายการช่วงเย็นที่เฮียนัทชอบแซวว่าแกชอบแวะครับจอยบางจ่าอ๋อครับพี่หมอแน่เลยนะฮะครับผมผมขับ MG4 วิ่งได้ประมาณ 250,000 กิโลมีเสียงดังจากโช๊คด้านล่างซ้ายหลังถ้าจะเปลี่ยนโช๊คคู่หลังงบประมาณกี่บาทครับตอนนี้เปลี่ยนโช๊คหน้ากับกันโครงหน้าปีกนกเรียบร้อยถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะอันนี้จะอาจจะต้องลองเช็คราคาที่ศูนย์ดูว่าราคามันเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่น่าแพงมากหรอกนะครับ
0: มันแยกมาเนี่ย
1: ใช่ครับฮะได้ครับ
0: เฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะ
1: ยังไงฮะ
0: สี่ห้าพันนะโดยประมาณนะผมว่า
1: ต้นล่าเหรอ
0: คู่หลัง
1: คู่ก็ไม่ถือว่าแพงนะก็เดทก็เท่ากับโชคทั่วๆไปนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูหน่อยนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเท่าที่ทราบมา M6 ให้วิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพราะว่าถนนยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการระบบไฟสัญญาณป้ายจราจรไฟสว่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับถ้าเปิดใช้เป็นอย่างเป็นทางการน่าจะใช้ความเร็วได้เหมือนทางโรงหมายเลข7หมายเลข9ครับ
0: อ๋อนี่จะเป็นช่วงเทสเงี้ยเหรออ๋อ
1: เหรอมีเทสด้วยเหรออันนี้ผมไม่รู้นะ
0: ยังไม่เปิดจริง
1: มีเทสให้วิ่งเท่านี้เปิดจริงให้วิ่งเท่านี้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ตอนนี้
1: ถามไม่เฉยนะแต่ว่าไม่รู้ไงว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือถ้ามองในแง่ว่าโอเคอันนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งหายไหมโอเคถนนแสงส่องสว่างอาจจะยังไม่เต็มร้อยการเรลอาจจะยังเติมไม่ได้ครบทุกจุดไหนพวกรถเล็กๆลองวิ่งกันดูสิจ้าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามองว่าถ้าจะหาเหตุผลเพื่อให้มันเข้าใจมันน่าจะเป็นท่านี้แหละ
1: แต่โดยส่วนตัวผมว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปจำกัดที่
0: ต้องไปเทสเลย
1: ไม่เห็นจะต้องแบบเขาเรียกต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นอ่ะเท่าที่ผมมองนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าส่งคำถามมาอันนี้ปอบอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับนะถ้าเรามีเวลาเราอ่านให้ครบทุกคำถามอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีอะไรยังเหลือ
0: เมื่อวานมีคนถามนะช่างนบจะยังเหลืออะไรเชฟอยู่ไหมผมว่าต้องลองถามแกดูนะ
1: ลองโทรไปถามแกดูสิ
0: เพราะช่วงหนึ่งแกหาช่วงหนึ่งที่แกหาอะไรไม่ได้แกซื้อรถทั้งหมดที่อยู่ในลานอ่ะโอเคชนนิดชนหน่อยหรือเกิดอุบัติเหตุแกซื้อเก็บหมดเลยนะตอนนั้นอ่ะ
1: เขาบอกว่าถามหน่อยครับรถ Civic EG ตอนสตาร์ทเครื่องมีไฟเอนจิ้นขึ้นบางครั้งครับตอนที่เอนจิ้นขึ้นเนี่ยผมสังเกตว่ารอบเครื่องเดินเบามันพุ่งขึ้นไปที่พันกว่าตลอดเลยครับอาการนี้เป็นที่อะไรครับขอบคุณครับอาจจะต้องดูที่ตัวมอเตอร์เดินเบาคือบางทีเนี่ยผมไม่รู้ว่าคันเนี้ย EG เนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่เครื่องคาบูเพราะถ้ามีไฟเอนจินเนี่ยแสดงว่าเครื่องน่าจะเป็นอาจจะมีเครื่องหัวฉีดโดยตรงหรืออาจจะเคยวางเครื่องมาเป็นหัวฉีดแล้ว คือที่เจอส่วนใหญ่อ่ะมันน่าจะเป็นทั่ว IAC valve ที่มันชอบมีปัญหาหรือว่าตัวถ้าเราวาล์ว มอเตอร์คุมรอบเดินเบาแล้วกันซึ่งมอเตอร์คุมรอบเนี่ยมันจะทำงานควบคู่กับการทำงานของแอร์ไงถึงว่าเราเปิดแอร์ปุ๊บมีโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมีภาระเยอะขึ้นนะรอบมันจะดึงลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะเปิดช่องอากาศเพื่อที่จะชดเชยรอบให้มันมันพอดีกับรอบเดินเบาปกตินะครับไม่มันตกลงไปหรือว่าไม่มันเยอะเกินไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างคืออันเนี้ยไม่ยากนะลองเอามาเช็คโค้ดดูอะในตัวรหัสปัญหามันน่าจะบอกแล้วว่าอะไรมันเสียนะครับผมจริงๆบางทีเนี่ยเวลาไฟเอนจินขึ้นมาหรือว่ามีไฟโชว์อะคนส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยเขาก็อยากจะรู้คำตอบเลยนะเฮียนัทว่ามันเป็นอะไรไอเวลาถ้าคุยเนี่ยผมก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรเพราะผมยังไม่ได้เอาเครื่องเข้าไปจิ้มดูเลยแล้วมันเป็นไงว่ามันคืออะไรต้องบอกว่ารหัสปัญหาของไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันฟองขึ้นที่เครื่องปัดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะว่าอะไรมันเสียแต่ถ้าเราได้อ่านปุ๊บเนี่ยเราอาจจะหรือว่าเฮ้ยไอตัวนี้เสียไอตัวนู้นเสียไอตัวนั้นเสียอะไรเงี้ยมันจะบอกเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไฟเอนจินโชว์หรือว่ามีไฟอะไรเตือนขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยให้เราอ่ะนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการหรือเข้าไปที่อู่ให้เขาตรวจสอบดูก่อนว่าไอที่มันโชว์มันฟ้องว่าอะไรซึ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่มันฟ้องก็ได้นะ
2: ล่าสุดเนี่ยผมไฟยังไม่โชว์เลยดันรู้
1: ฮะยังไงฮะ
2: สตาร์ทเริ่มเอ๊ะสตาร์ทลากเว้ย
1: อ๋อเริ่มอึดอึดอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่ปกติแต่นานขึ้น
2: เออใช่แป๊บเดียวเองนานขึ้นแป๊บเดียว
1: ส
2: องครั้งเว้ยภายใน2-3 วัน
1: อือฮึครับ
2: ไอพารานุภาพเองผิดปกติใช่ไหม
1: อ
2: ือ
1: ฮึครับ
2: คุยกับรถก่อนแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นสตาร์ทชึ้งไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่อาการปกติของเองแล้ว
1: ค
2: ราวนี้ก็เลยโอเคอย่างแรกมั่นใจว่าไม่แบบแน่เพราะอะไรกลับไปสหกลการในซอย19เลย
1: ครับ
2: แม็กที่แบตให้เฮียหน่อยสิ
1: ครับ
2: ก็คีบเสร็จปุ๊บโอเคสุขภาพดีอันนี้สบายใจละหนึ่งโอเคแต่ตอนนั้นมั่นใจอยู่แล้วเพราะสตาร์ทมีกำลังเสร็จเราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มการเหมือนมันน้ำมันมันไหลกลับถังแล้วมันต้องเรียกก่อนมันจะมาเว้ในกระบะมันไม่มีเรกูเลตนี่หว่ามันเป็นอะไรวะ
1: อ
2: ๋อ ACV valve ตั้งคอนโทรล
1: valve
2: เราก็เอางี้ไม่เป็นไรไฟเองเนี่ยไม่โชว์เขาบอกว่าถ้ามันจะโชว์เนี่ยมันจะขึ้น PP08 07กับ08นี่คือแรงมันเยอะไปกับแรงเอาเข้าศูนย์เลยก็นัดหมายทางแอปพลิเคชันเขานี่แหละแล้วถ้าพอป่าไปถึงปุ๊บก็เลยตรวจเช็คบอกเอางี้ปากเช็คอันนี้ครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก็เลยเอาไปเซอร์วิสในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยรถลูกค้าเนี่ยระดับ300,000เนี่ยต้องเช็คหน้าเครื่องด้วยครับชุดลังโซ่โนนนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอางี้พี่ทำเสนอราคามาก่อนผมเองรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรถผมยังไม่ได้มีปัญหาตรงอื่นที่ผมรู้สึกกวนใจแต่จะโทรมาเลยคุยกันเนี้ยเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยโอเคมีไส้กรองน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็1 หน่วย2,098 บาท
1: เจ็ด
2: ลิตรกรองน้ำมันเครื่อง223 บาทโอเคพี่ของพี่300,000ต้องมีจาระบีนะจาระบีล้อ
1: ครับ
2: แต่เพิ่มแล้วเออพี่ผมรู้สึกว่าตอนขับเริ่มตรงนิดละพี่ลองดูว่ามันเป็นยังไง
1: ครับ
2: ก็เปิดมาพี่ครับจาระบีแห้งแล้วครับ
1: เรา
2: บอกอ๋อโอเคแล้วถ้าเปลี่ยนลูกปืนเท่าไหร่ครับลูกปืนล้ออ๋อถ้าตับนอกตับมันจะแบ่งเป็นตับในกับตับนอกสายขวานะต
1: ับ
2: นอก598ตับใน703 บาทเบ็ดเสร็จรวมประมาณ1,300ครับพี
1: ่
2: ล็อกก็อยู่แล้วพี่
0: ค่ะอยู่ทำเลย
1: ถูกซะขนาดนี้ครับผม
0: ทำเลย
1: นะ
0: ฮะการดันโซ่ทัมมิ่ง
1: อืม
0: 590
1: อืม
0: บูทยางกันโคง79บาท
1: อืมจ้ะ
0: ตีนกบนซ้ายขวาตั้งละ 3,838 บาท
1: อือฮึครับ
0: ลางโซ่398บาทครับคุณนัทต้องเปลี่ยนประเก็นด้วยเอาเหรอพี่ประเก็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ๋อไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ครับพี่398บาทเอาก็เปลี่ยนเลยครับพี
1: ่
0: ตัวปัดความตึงโซ่170บาทก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าเอาโทษนะครับคุณบอมพิทักษ์ราคาอยู่ในแถวนี้หมดเลยไหมอ๋ออยู่ประมาณนี้ครับพี่บางอันก็หลัก10บาทครับอะไรเงี้ยอย่างประเก็นวาล์วปั๊มก็อยู่ประมาณ15บาทอะไรเงี้ยประเก็นโอลิงปั๊มพาวเวอร์อยู่27บาทโ
1: ม่
0: ฝาปิดเกียร์115บาทนอกจากนั้นก็มีพูเล่เท้าข้อเหวี่ยงครับ2,300ตอนนั้นก็อยู่หลักร้อยครับก็เลยบอกว่าเอามีพี่คนนี้รูดไม้หมดเลยพี่
1: อ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะฮะนี่ผมอินัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงจูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้Tiger Woods อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่

0: แค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอล์ฟฟริกครับขอต้อนรับโปรดเชฟครับผม
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีพี่แปด้วยครับ
0: หายหน้าหายตาไปหลายเพลาครับโปร
1: ก็ไม่นะสัปดาห์ที่แล้วมานะครับ
0: สมมุติใช่สัปดาห์ที่แล้วมาวันอังคารส่วนสัปดาห์นู้นหายทั้งสัปดาห์นะฮะภารกิจกับลูกสาวบรรยายอยู่หรือเปล่าวันนั้นนะเรื่องของกอล์ฟที่จิโน่อัธยาที่คุณเราคว้าแชมป์ครับ
1: วันนั้นผมบรรยาย PGA ทัวร
0: ์
1: รายการที่เรียกว่าเล่นพร้อมๆกันแหละ
0: ครับ
1: ของแอลนี่น่าจะเป็นโปรภาสิริวงศ์สุวรรณศรีกับคุณอ้อมธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์นะครับเป็นทีมบรรยายหลักๆของทาง LPGA ทัวร์ใน AS Play ก็โอ้คือ
0: ผมไปดูย้อนหลังทางมือถือหน่อยตอนเช้าหลังจากมันจบไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่ง
1: ครับ
0: โอ้โหเห็นพัดอีเกิลหลุมนั้นนะนั่นคือตัวที่ทำให้ได้แชมป์ก็เรียกว่าแซงทางโค้งมุ่งทางตรง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากเพราะว่านักกอล์ฟไทยของเราม
1: าเป็นชุด
0: มันมากันหลายคนมากมีความรู้สึกอะไรเนี่ยส่วนตัวกรณีที่เราแซงกันเองอย่างเงี้ยแซงทางโค้งหรือทางท้ายระบบเขาโอ้โหปล้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นในธงชาติแล้วกันพี่แจ๊คว่าธงไตรรงสามผืนบกสะบัดคือถึงตอนนั้นเนี่ย
0: คร
1: ับ ใครจะแชมป์ก็ตามเนี่ยคนไทยแน่นอนปุ๊บไปสักครึ่งทางเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าตัวโซเฟียชูเบิร์ตนั้นถอยหลังแล้วก็เริ่มจะห่างแล้วจะเหลือแค่จีโน่แล้วก็อภิชยาแล้วก็ชเนตติเท่านั้นเองที่เบียดกันเอง
0: ครับ
1: โดยที่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นแพริ่ง3นะครับกลุ่มแพร3มีจีโน่มีเปียโนแล้วก็มีโซเฟียชูเบิร์ตเล่นแพริ่ง3นะแล้วก็ชูเบิร์ตไปล่วงไปก่อนนะแล้วจะเหลืออภิชยากับจีโน่แล้วก็ชเนตติเล่นข้างหน้าแต่ว่าสุดท้ายมาดีจัดเลยนะครับโอ้โหคือชเนตติเนี่ยปีนี้ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะแล้วก
0: ็
1: ปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่สิทธิ์ที่เธอคว้าแชมป์เมื่อ2ปีก่อนมันจะหมดลงในการคิดครับ
0: ซึ่งรายการนี้เช่นกันที่เชนตีได้แชมป์
1: ตอนเธอได้แชมป์แรกเนี่ยถ้าจำมาได้2023ปีรุกกี้เนี่ยผลงานก่อนหน้าจะได้แชมป์ก็ไม่ค่อยดีนะตกรอบเป็นส่วนใหญ่โอกาสคิดครับค่อนข้างริบหรี่ตอนนั้นและรายการนี้เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเธอต้องเล่น Monday Qualify ก็คือไม่ได้สิทธิ์เล่นตั้งแต่เริ่มต้นต้องไปเล่นรอบ
0: มาจากรอบคัด
1: รอบคัดเลือกวันจันทร์แล้วก็เข้ามาแล้วปรากฏว่าได้แชมป์แล้วกันว่าวิถี
0: โอ้โหยาว2ปีเลย
1: เปลี่ยนเลยแล้วปีถัดไปก็ไม่ได้อีกแชมป์นึงคราวนี้พอปลายปีนี้เนี่ยผลงานต้นปีก็ไม่ค่อยดีครึ่งปีแรกอาจจะเปลี่ยนวงอะไรบางอย่างแล้วมันเริ่มลงตัว
0: รูปร่างเธอก็ลดลง
1: คือรูปร่างเปลี่ยนร
0: ู
1: ปร
0: ่
1: าง
0: เปลี่
1: ย
0: นขึ้น
1: มันทำให้วงมันเปลี่ยนเธอต้องใช้เวลาปรับตัวอาจจะช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่มาเริ่มเล่นดีหลังๆนะตั้งแต่ประมาณ 3-4
0: เดือน
1: หล
0: ัง เริ่ม
1: ด
0: ีขึ้น
1: เริ่มเข้าทางแล้วพอมาในสนามที่เธอมีความทรงจำดีๆมาเนี่ยสนามนี้มุมนี้เคยทำอย่างนี้เคยได้แชมป์มาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เธอมั่นได้ความมั่นใจกลับมา
0: ความทรงจำดีๆกับสนามนี้มันกลับมาแล้วก็เกือบทันนะ
1: เกือบทัน
0: แต่ว่าเริ่มกล่าวกันอีกครั้งนะครับวันที่4เนี่ยเริ่มต้นเกมหลุมหนึ่งเนี่ย
1: อภิชยา
0: อายุบน
1: กับ
0: โซเฟียชูเบิร์ต
1: นำร่วม
0: กันอยู่ที่16อันเดอร์
1: ใช่ครับใช
0: ่ส่วนอันดับ3อย่างจิโน่เนี่ยตามอยู่2แต้ม
1: ตาม2แต้ม
0: ตาม2แต้มตอนนั้นชนะตีนี่ตามห่างนะไม่ใช่ติดๆนะ
1: ตามค่อนข้างห่างเพราะว่าคือแต่ก็มีโอกาสแหละตามแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในสายตาในการลุ้นแชมป์เท่าไหร่หลายคนไปมองอย่างปาจารีหรือว่าสวิชยามากกว่า
0: คร
1: ับ โอ้โหแต่ว่าเธอทำมาเท่าไหร่63นะ
0: ใช
1: ่สุดท้าย9วันเดอร์พา
0: 9วันเดอร์ขนาดจีโน่ได้แค่8นะฮะชนิดตีนี่9นะครับก็เลยทำให้มา21อันเดอร์พาควบเขาเรียกว่าควบเข้าที่2คู่กับโปเกโนนะพิชญายุบลซึ่งเป็นผู้นำอยู่2วันวันที่2นำเดียววันที่3นำร่วมนะเกือบจะได้แชมป์อยู่

0: แล้วนะ
1: คุณนอจริงๆก็ดีนะผลสุดท้ายเนี่ยทำมา67นะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจีโน่64
0: แ
1: ต่ฉันก็ปี63
0: แรงกว่า
1: 67ในวันสุดท้ายในฐานะผู้นำร่วมผมว่าเธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้ดีแล้วล่ะก็เหมือนผู้เล่นหลายคนเนี่ยบางครั้งเราคุมทุกอย่างไม่ได้สิ่งที่เราคุมได้คือตัวเอง
0: คือวันนั้นเนี่ยอยากจะถามโปรแกรมนึกว่าบรรยายคือไม่รู้จีโน่กับเปียโนในสนาม18หลุมอ่ะเขาคุยกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่ในกวนเดียวกันอ่ะ
1: คนไทยไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีบรรยากาศแบบมาคู่อ
0: ่
1: ะ
0: มันไม่มีนะไม่มีมาคู่นะ
1: ไม่มีโอ้โห
0: จะเสียใจก็ลำบากแต่จะให้บอกว่าดีใจไหมเขาที่สองก็ไม่ใช่นะสำหรับโปเปโนคือดีใจกับจีโน
1: ่แต่ความรู้สึกลึกๆเราพอเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าด้วยประสบการณ์อายุอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะสามคนเนี่ยแต่ประสบการณ์ในการคว้าแชมป์จีโน่มีมากกว่าทั้งเปียโนแล้วก็ทั้งพราวรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะมีอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกผมแอบกลัวนะแต่ว่าเพื่อนเธอตามเยอะแล้วก็เธอหลุมเธอหมดก็คือซีลีนบูเตียนะก็ฝรั่งเศสสายเลือดไทยเนี่ยตอนแรกก็แบบพรวดมาแบบอย่างแรงเลยนะแต่ก็ตามเยอะไงตามเยอะก็เลยไล่ไม่ทันโอ้แต่วันนั้นน้องบอกว่าคือใครคนไทยเชียร์ใครก็ได้อะสามคนสามชาว
0: น
1: ี
0: ่นานจะได้เห็นบรรยากาศเช่นนี้
1: 1แล้วก็2ร่วม
0: ใช่
1: นะเป็นคนไทยหมดเลย
0: ไม่เคยเห็นนะ
1: เคย
0: เดียวกันเนี่ย
1: เคยมีครั้งหนึ่งที่ไทยจบ1 2 3ใน LPGA Tour แต่มันมีธงอื่นมาแซมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือ Honda LPGA Thailand เมื่อปี2021
0: เป็น
1: ไงเอริยาเป็นแชมป
0: ์
1: จีโน่ที่2
0: แชมป์
1: แพตตี้เป็นที่3ร่วมแต่ความที่ร่วมเนี่ย
0: ร่วม
1: ความที่ร่วมเนี่ยมันเลยมีธงเกาหลีกับธงอเมริกามาแซนิดเมื่อคราวนี้นึง
0: ไอ้ตรงที่3ร่วม
1: มันเลยไม่มันเลยไม่ใช่ธงไตรรง3ผืนติดตัว
0: แต่งานนี้
1: อันนี้
0: แชมป์คือไทย
1: ไทย2ร่วมคือไท
0: ย
1: คุณจะแยกธงไทย3ผืนออกไปไม่ได้
0: นะแต่ว่าน้องโซเฟียชูเบิร์ตก็ดูสบายตาดีนะ
1: ใช่
0: อเมริกานะ
1: อเมริกันใช่
0: แต่ว่านานๆจะได้เห็นหน้าน้องเขาอายุ30แต่ว่ายังสาวยังสวยมากนะครับเจอบี้ซ้ายบี้ขวาเนี่ยโอ้โหออกยังไงเราอืมอยู่โกนเดียวกันน่ะ
1: คือ1อันเดอร์แซ่บเลย
0: โอ้โห
1: แซ่บ
0: ใครไม่ดูกลับไปย้อนภาพดูหลุม10นะฮะพัดอีเกิลของจีโน่เนี่ยพา52ออน
1: อ
0: ะลากแบบนิ่มๆลงหยดเป็น
1: แล้วจีโน่เนี่ยพอสัปดาห์นี้เล่นพา5ดีเนี่ยมันสองเด้งนะทำให้ไอรางวัลไอเนี่ยอีออนริสันรีวอร์ดที่มันเอาหลุมเอาหลุมหนึ่งในแต่ละรายการส่วนใหญ่จะเป็นพา5ไม่ก็เป็นพา4สั้นนะขนาดดีที่สุดเนี่ยนะคิด2วันมันจำไม่ผิดแล้วที่คะแนนเฉลี่ยทั้งปีโบนัส1ล้านเนี่ยมันทำให้เธอกลับมาได้ลุ้นเต็มๆเลยนะเพราะว่าสัปดาห์นี้ดีมาก
0: ไปดูเงินรางวัลของชนิตีกับอภิชยาให้หน่อย
1: ก็คนละ
0: คนเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่คนละ1ล้าน6แสนเหรียญ
0: 1ล้าน6แสน
1: 1ล้าน6ใช่มั้ย1ล้าน6แสน3 2 1ล้าน6แสน20,000ก็คือเท่าไหร่33แล้วกันประมาณ5ล้านกว่าประมาณ5ล้านครับกลม
0: ของจีโน่ได้3แสนเหรียญ
1: จีโน่ได้9ล้านเกือบ10ล้านน่ะ
0: ของชนิตีอภิยาได
1: ้คนเรา
0: ได้ 1.6 แสน
1: 1.6 แสน
0: 1.6 แสนเหรียญ
1: เท่ากันเพราะว่าเป็น2ร่วม
0: คิดเป็นเงินไทยทักทิพย์เป็น2ล้านแล้วคูณ30ก็ประมาณ5ล้านกว่า
1: ใช่ใช่
0: แต่จีโน่รับไป9ล้าน9นะครับก็รายการนี้ทำให้เงินรางวัลรวมปีนี้2ล้าน3แสน 1,398 เหรียญสหรัฐจะพบปีนี้เงินรางวัล นะฮะของจีโน่นะฮะ2ล้าน3แสน 1,398 เหรียญสหรัฐประมาณก็76ล้านบาทเศษ
1: แล้วยัง
0: เพิ่งเดือน8 15รายการ
1: ยังเดือน8นะยังมันยังมีรายการโดยเฉพาะรายการใหญ่ที่จีโน่ชนะมา2รายการหลังสุดให้ได้ลุ้นกันในช่วงเดือนพฤศจิกาคือ CFA ครูปทัวร์แชมเปี้ยนชิพ
0: นะแม้ว่าเมเจอร์ยังไม่ได้ในฤดูกาลนี้แต่แชมป์นี้เป็นแชมป์ที่3
1: แชมป์ที่3แล้วใช่
0: จากคนด้า FGA นะเปิดหัวที่บ้านเราแล้วก็มิซูโฮอเมริกาโอเพ่น
1: แชมป์ที่10ในการในอาชีพของจีโน่ใน LPGA
0: ฉะนั้นเรื่องเมเจอร์นี
1: ่ว่ากันใหม่ปีหน้าน
0: ะปีหน้ามันต้องปีหน้าไม่ได้ก็ปีโน้ตเพราะน้องก็เพิ่งอายุ23ปีเองคร
1: ับ แล้วผมไปดูจีโน่กับเอริยานะพี่แป๊ะจีโน่ปีนี้แชมป์นี้ก็เป็นแชมป์ที่10ใช่ไหม
0: ใช่
1: เอริยาเนี่ยได้แชมป์พีเจทัวร์ทั้งหมด12รายการแต่ตอนที่ได้รายการที่10เนี่ยอายุประมาณนี้นะ
0: 23เนี่ยนะ
1: ประมาณ22 23ประมาณนี้เอริยาน่าจะ22เกือบ23ด้วยซ้ํา
0: 23
1: ก็เรียกว่าถือว่า
0: 23กุมภา
1: ถึงจูโน่เนี่ยจะ24คือ20กุมภาปีหน้า
0: ใช่ๆ
1: เอริยาเนี่ยได้แชมป์ LPGA Tour รายการที่10เนี่ยประมาณช่วงวัยนี้ประมาณนี้เลยครับ22 23นี่แหละนะแต่เอริยาก็คือได้10ได้ทั้งหมด12รายการนะแล้วก็จูจิโน่เองเนี่ยปีนี้ไปแล้ว3แชมป์ก็ถือว่ามากที่สุดในอาชีพการเล่นเทียบเท่ากับปีที่แล้วปีที่แล้วก็แชมป์3รายการนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่มีรายการเงินรางวัลสูงรออยู่ด้วยปีนี้ก็ไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายแมตช์ทีเดียวสำหรับจิโน่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนไปสำหรับจิโน่เนี่ยนั่นก็คือปกติเนี่ยครับพี่แป๊ะท่านผู้ฟังนะจิโน่เนี่ยส่วนใหญ่ก่อนอันนี้เนี่ยไม่ค่อยตารางการแข่งขันเธอเนี่ยส่วนใหญ่สัปดาห์นี้เธอจะเลือกพักนะก่อนหน้านี้นะ
0: ครับ
1: แล้วเธอไปแข่งขันที่แคนาดาในสัปดาห์หน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายการนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่เพิ่งจะเสร็จจากทริปยุโรปมาไปตะเวนแข่งขันยุโรปหลายรายการนะส่วนใหญ่จีโน่มักจะไม่ค่อยลงแมตช์นี้แล้วไปลงแมตช์ที่แคนาดาแทนครับเท่าที่ตามมาก็คือเหมือนจะเคยเล่นรายการนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ไม่นับปีนี้นะใช่ส่วนใหญ่จะเลือกพักแล้วไปเล่นแคนาดาในสัปดาห์หน้าแต่ปีนี้เหมือนมีการเปลี่ยนไม่ไปแคนาดามาแข่งขันอันนี้
0: แทน
1: แล้วปรากฏว่า
0: พ
1: อโ
0: อ้โหตัดสินใจถูก
1: แล้วถ้าเป็นแชมป์เนี่ยผมว่าปีหน้าไม่แน่ก็อาจจะก็คิดว่าในเมื่อสนามนี้แล้วมีน้องจะเล่นดีเนี่ยก็ทำไมจะไม่มาอีกล่ะถูกไหม
0: ครับและที่ภูมิใจกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังรายการนี้โปรเมียวปาจลีอนันต์ฤกษ์การน่ะเพื่อนซีของจิโน
1: ่
0: อยู่อันดับ5
1: อันดับ5ใช่
0: แล้วก็น้องใหม่โปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมคว้าอันดับ8ร่วมนะครับ
1: ก็8อันดับแรกมีคนไทย5คนนะครับ
0: นั่นครับท็อป10นะครับ5สาวไทย
1: ทำไมถึงจะไม่คนไทยชอบจริงๆนะ
0: เพราะคนที่เข้าที่4คือโซเฟียชูเบิร์ตจำชื่อนี้ไว้ให้ดีน่าดูจริง
1: เพราะกล่าวว่ารายการนี้ที่สนามนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ4ปีหลังสุดเนี่ยนักกอล์ฟไทยชนะ3นะ3จาก4ปีนะชนะตีปี2023มูริยาจุธนุการ2024นะแล้วก็ปีนี้นะจีโน่ชนะ2026นะโดยมีอาเกียอีวาอีขั้นปีเดียวคือ2025
0: ครับ
1: เท่ากับเป็นรายการที่คนไทยชอบมากๆนะและรายการนี้ไม่ใช่แค่แชมป์ในท็อป3อันดับแรกคนก็กอล์ฟไทยหมดเลย
0: ครับเจนิตเองก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะบอกว่าแม้รู้สึกผิดหวังนะเพราะว่าแพ้ท่านเดียวไงแต่แพ้จีโน่คนไทยด้วยกันไงผิดหวังที่ชั่วแชมป์แต่ก็ดีใจกับผลงานของเพื่อนร่วมชาตินะบอกว่าโอ้ฉันรู้สึกดีเพราะจริงๆแล้วพวกเราคนไทยสนิทกันมากเราชอบคุยกันชอบไปเที่ยวด้วยกันฉันมีความสุขมากเมื่อเห็นพวกเธอเล่นได้ดีฉันรู้ว่าพวกเธอผ่านอะไรมาบ้างบางครั้งพวกเธอก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกับฉันเป๊ะๆแต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปส่วนจิโน่ก็บอกว่ามันมีความหมายมากแชมป์นี้นะฉันอยากจะบอกว่าทุกชัยชนะมีความหมายมากต่อการเสียสละและการทำงานที่หนักของพวกเราที่ทุ่มเทไปฉันเคยมีช่วงเวลาที่สงสัยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมของฉันและพอได้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็รู้สึกว่าว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยเพราะก่อนหน้านี้หลายสนามนะเมื่อจะได้แต่ไม่ได้นะซอจิโน่นะครับครับอ่ะก็เรียบร้อยสัปดาห์นี้พักที่น่าสนใจปลายตุลานะครับมาแข่งที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์นะฮะ
1: ปลายตุลาใช่ช่วงเป็นช่วงเอเชียนสวิงเล็กสองแล้วครับมีมาเลมีเกาหลีใต้ไต้เดี๋ยวในช่วงตุลาเนี่ยมาแข่งขันมีที่จีนเกาหลีใต
0: ้
1: มาเลเซียแล้วก็ญี่ปุ่น4ประเทศ
0: ครับ
1: นะครับก็แล้วก็เป็นไม่มีคัดด้วยตัดรายการส่วนใหญ่ก็เป็นรายการที่ไม่มีตัดตัวที่เอเชียเนี่ยนะกอล์ฟที่ได้มาแข่งก็มีคะแนนแล้วก็มีเงินรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนเป็นส่วนใหญ่ฮะ
0: ได้ดูกันใกล้ๆเลย
1: ครับ
0: น่าจะมีแฟนตามไปเชียร์ด้วยนะ
1: ใกล้ๆ
0: ได้แชมป์ไปเที่ยวได้ไปดูด้วยไงสำหรับจิโน่นี้รวมตลอดการเล่นอาชีพตอนนี้เงินรางวัลรวมนะ 19,677,798 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะค่าเงินบาทเวลานี้นะ 649ล้านบาทจากการลงแข่ง99รายการยังไม่ถึงร้อยรายการครับมาดูอันดับกันครับ
1: ครับ
0: ผมเลยต้องถามก่อนเลยว่าสาวไทยของเรานี่โปเปโน
1: โ
0: อ
1: ้
0: ขึ้นเยอะพาวชนตีขึ้นอย่างไรบ้าง
1: ใช่จีโน่น่ะไม่ขึ้นเพราะว่า
0: เพรา
1: ะว
0: ่าแล้ว
1: อยู่ของเดิมอยู่2อยู่นะครับแล้วก็ความห่างของเนลลี่กับจีโน่พอควรก็ยังเป็นนักกอล์ฟไทยที่มีเวอร์เรนกิ้งสูงสุดก็คืออันดับ2ของโลกคะแนนย่อยคือ 10.84 ถัดจากจีโน่เป็นแพตตี้นะฮะ 2.28 มือ28ของโลก
0: 28โลกแพตตี้ต่อครั้งก่อน
1: แล้วก็ถัดจากแพตตี้เป็นปาจารี
0: อานันท์ริยาแล้วเนาะ
1: แซงใช่สัปดาห์นี้สุเวียงกันเพราะว่า
0: ปาจารีไม่ผ่านตัว
1: เลยปาจารีของเดิมเนี่ย45ใช่ไหมพี่แป๊ะเอริยา41แต่สัปดาห์นี้ปาจารีท็อปฟ้าใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมา3อันดับมาอยู่42เอริยาตกรอบก็เลยหล่นไปอยู่46ปาจารีก็ขึ้นมาเป็นมือ3ของไทยตามอันดับโลกนะอยู่ที่42ของโลกนะในขณะที่เอริยาอยู่ที่46ชนะตีนี้ขึ้น15อันดับนะฮะมาอยู่62ของเดิม77
0: การันตีตั๋วด้วยใช่ไหมเข้าที่2ร่วมอย่าง
1: นี้ไม่น่าหลุดแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ30ในคะแนนสะสม Resume ME ที่เขาจะดูว่าจะคีปคัทน่าจะคีปได้สบายแล้วนะสถานการณ์สบายขึ้นเยอะแต่อีกคนที่เป็นปีนี้เล่นดีนะแต่แม้ว่าจะยังไม่ชนะจอก็คือเปียโนนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เปียโนอันดับโลกขยับเข้ามาในท็อป100นะครับพี่แป๊ะขึ้นมา24อันดับมาอยู่อันดับ88นะ
0: 88ต่ำกว่า100แล้ว
1: ใช่ต่ำกว่า100แล้วเปียโน
0: แรงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเธอเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งในเช่นเกมนี่ใช
1: ่ใช่และปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังมองหาแชมป์แรกใน LPGA ทัวร์อยู่เนี่ยแต่ก็เธอก็เรียกว่ามาเคาะประตู
0: ครับ
1: ชายแห่งชัยชนะเนี่ยเป็นครั้งที่3ในปีนี้นะพี่แป๊ะที่2 3รายการนะปีนี้เปียโน
0: เป็นที่1อยู่2วันด้วยนะ
1: ใช่
0: เป็นที่หนึ่งสองวันนะ
1: เป็นที่สองในรายการนี้ใช่ไหมครับ The Standard Portland Classic แล้วก็เป็นที่สองใน ShopRite LPGA ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็อีกรายการหนึ่งที่เม็กซิโกนะครับที่เธอเข้าที่สอง Riviera Maya Open นะก็เป็นที่สองสามรายการก็เรื่องของตัวไม่ต้องห่วงแล้วครับผลงานดีแบบนี้เนี่ยเรื่องของการ์ดในการันตีไปอีกแน่นอนปีหน้านะครับถัดจากเปียโนก็เป็น RPK คงกระพันตอนนี้130นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นจารวีบุญจันทร์นี่153พรณรงค์เพชรดำนี่221
0: ครับ
1: แล้วก็จัสมินสุวรรณปุระนี่230
0: ปีนี้ไม่ดีเลยนะหรือเธอเริ่มเบื่อๆจากอย่างแล้วก็ไม่รู้นะ
1: คงเป็นแนวแบบไม่ต้องคืออยู่มานานแล้วไงแล้วก็มีครอบครัวแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามเป็นรายการแล้วกันไม่ได้นั่นอะไรเยอะอีกคนนึงที่อันดับโลกกระโดดเยอะคือฮัทนะสวิชยาวินิจฉัยธรรมเนี่ยขึ้นมา110อันดับมาอยู่342นะหลังจาก
0: ดีไงรายการนี้อยู่ใน8ร่วม
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดของฮัทในการเล่น LPGA ทัวร์เลยก่อนหน้านี้เคยมีจบอันดับ6แต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเทศไทยนะครับสิงห์ SCT นครนายก Ladies Championship เมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่ยังไม่เทิร์นโปรอ่ะนะแต่นี่จะเป็นตั้งแต่เป็นโปรมาเทิร์นโปรมาเนี่ยนี่คือรายการที่ผลงานดีสุดและจบที่8นะครับก็ของฮัทนี่เรื่องของคัทยังต้องลุ้นหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากจบที่8ใช่ไหมครับมาอยู่อันดับ94ถ้าให้สวยนะพี่แป๊ะชิงค่าเต็มใบนะเล่นได้เล่นรายการส่วนใหญ่ต้องท็อป80
0: ต้องต่ำกว่า80
1: เวสซูซีมีโกแบบต้อง80ลงมาตอนนี้94อยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าท็อป100ก็ถือว่าโอเคอ่ะได้ตั๋วอยู่แต่ก็แมทช์มันไม่ได้เต็มเหมือนท็อป80ท็อป80นี่เล่นถ้าไม่นับพวกลิมิตฟิลรายการที่คน
0: ได้เล่นแน่ๆเลย
1: แน่ๆส่วนใหญ่ได้มาแน่
0: ถ้ามันต่ำกว่า80นี่ก็ต้องไปเข้าคิวนะ
1: ถ้าไม่เข้าคิวใช่ถ้ามันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่แล้วแต่ก็แต่รายการนะอันนี้ก็เป็นของหญิงนะสัปดาห์ที่แล้วเนลลี่พักนะแต่ว่ายูเฮลันมายูเฮลันก็เปี้ยนมาเหมือนกันนะแต่ว่าบอกว่ามีผ่าวก็แหละสัปดาห์มันเริ่มปลายปีแล้วไง
0: ครับ
1: คือมันพลังงานสำคัญนะพี่แป๊ะ
0: ใช่ใช่เรื่องของ4วันนี่เดินตลอดเนี่ย
1: เดินตลอดพลังงานสำคัญแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยแล้วแบบคือฟอร์มแรงต้นปีมาครั้งมันถ้าแบบ
0: ไม่รู้อเมริกาเป็นยังไงแต่ยุโรปร้อน
1: ร้อนไอรายการพีเจที่ผมพาก40อุณหภูมิอ่ะ
0: PGA ที่อเมริกา
1: ร้อนแบบโ
0: หนี่ร้อนกันทั้งโลกเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอเวลาร้อนบางครั้งมันเล่นไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเล่น
0: ร้อนมากๆดินมันแล้วหูเปล่าเลยเกิดแผ่นดินไหวเยอะเลยตอนนี้

0: ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวมันนะแต่ว่าโอ้โหร้อนจริงๆวันน
1: ี้ทั่วโลกเวเนซุเอลา
0: แต่ญี่ปุ่น
1: โคลอมเบียโคลอมเบียแล้วก่อนๆโคลอมเบียมีญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ญี่ปุ่นที่คน
1: แล้วก็มาท่าถล่มท้ายนี่อินโดนีเซียนะ
0: อินโดใช่
1: บ
0: ้
1: าน
0: แล้วก็หลังญี่ปุ่นที่ชิบะน่ะน้ำฝนตกน้ำท่วมเขาประกาศเป็นภัยพิบัติระดับ5นะเมื่อ
1: วันนั้นผมเป็นข่าวแล้ว
0: น้ำท่วมเข้าสถานรถไฟนะ
1: ต้องนอนกันที่สถานรถไฟ
0: ดับบ้าน
1: สนามบินโอ้โหนี่มันวิกฤต
0: อากาศ
1: เรียกวิกฤต
0: ประหลาดมาก
1: เออของอากาศทั้งโลกเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดีในบ้านเราไม่มีอะไรที่มันอย่างนี้นะ
0: อ
1: ืมคือตกก็ตกสม่ำเสมอไม่ใช่ตกแบบโอ้โห
0: ตกไม่ตกคือตกแล้ว
1: แบบตกแบบเรนบอมเนี่ย มันน่ากลัว
0: ตกที่ใหญ่
1: ที่เดียวเงี้ย
0: คล้ายๆที่หาดใหญ่ของบ้านเรา
1: ใช่ใช่ตกนั้น3วัน3คืนไง
0: ตกแบบไม
1: ่
0: น้ำไม่ไปไหนเลย
1: อะไรไม่ออกอ่ะเอามาดู1ถึง10กันไหมครับ
0: ของโลกนะครับ
1: สำหรับ
0: ของโลกเนี่ยก็ยังก็ชัยชนะของจีโน่เนี่ยคือเนลลี่ไม่ได้แข่งไม่มีคะแนนเพิ่มใช่ไหมแต่จีโน่ได้เพิ่มมันก็แต่ความห่างของเดิมมันน่าจะประมาณ4คะแนนก็เลยลดช่องว่างลงแล้วกันนะครับตอนนี้เนลลี่เป็นมือ1อยู่ 14.33 จีโน่เป็นมือ2 10.84 10.84 แล้วไปอยู่ปีอื่นเป็นมือ1ได้สบายนะแต่ว่าตอนปีนี้ก็ยังตามอยู่มือ3เป็นยูเฮรัน 8.26 ปีนี้ก็เธอเล่นดีนะมือ4เป็นคิมฮโยจูมีแผ่วเหมือนกันนะคิมฮโยจูต้นปีเล่นดีเหลือเกิน 7.17 มือ5เป็นล็อตตี้โวต 6.52 6เป็นชาลีฮอลอังกฤษนะฮะ 6.28 7เป็นมิยูยามาชิตะ 5.97 8เป็นหยินรู่หนิงเป็นจีน 5.33 9เป็นฮานากรีน 5.14 10เป็นคิมเซยางเป็นเกาหลีใต้คะแนนอยู่ที่ 4.87 นะปีนี้มีความแตกต่างของ LPGA ทัวร์นะจากปีที่แล้วก็คือว่าปีที่แล้วถ้าจำมันได้เนี่ยนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์ส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่คือไม่ใช่ว่าเป็น first time winner นะจะเป็นคนนี้รายการนี้คนรายการต่อไปก็เป็นคนอื่นแล้วกว่าจะมีแชมป์ที่ได้แชมป์มากกว่า1รายการในปีเดียวรอกระทั่งเดือนตุลาคมคือจีโน่เนี่ยแหละปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ไม่ใช
1: ่โอ้โหหน้าเดิมเดิมคนหน้าเดิม
0: ปีนี้ผมนับดูเนี่ยนักกอล์ฟที่ชนะนี่ตอนนี้ถึงเดือน8ใช่ไหมนักกอล์ฟที่ชนะมากกว่า1รายการตอนนี้มีแล้ว5คนนะเนลลี่4แชมป์ใช่ไห
1: ม
0: จีโน่3คิมฮโยจู2ฮันนากรีน2ยูเฮลันอีก2เนี่ย
1: โอ้โหไม่กี่คน
0: เองครับไปเกินครึ่งของทั้งหมด
1: และเมเจอร์มันแบ่งกันอยู่
0: 3 คน5เมเจอร์แบ่งกัน3
1: 2คนคนละ2อีก
0: อีกคนนึง
1: อีกคนนึงรายการ
0: ใช่ใช่น
1: ะซ้ำมาปีนี้ซ้ำไปดูแฟชั่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็น
1: สะดมของเรายังเป็นมือหนึ่งไหมครับ
0: อ๋อหุ้ยสะดมเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะแต่อันดับโลกชายนี
1: ่ครับ
0: ก็เปลี่ยนกันบ่อยนะของชายไทยตอนนี้มือหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมามีทัวร์นาเมนต์ที่เดนมาร์ก
1: ที่เดนมาร์กสะดมผ่าน
0: สะดมผ่าน
1: อาร์มไม่ตก
0: นะก็แต่อาร์มยังเหนือกว่านะอันดับโลกนะ348ยังเป็นมือหนึ่งของไทยอยู่นะ
1: ผู้อาร์มนะครับ
0: ใช่ครับในขณะที่มือสองเนี่ยแดนไทยบุญมานะครับ
1: เป็นแดนไทยเหรอฮะ
0: รู้สะดมนี่ตามแรงค์เนี่ยเป็นมือ6เลยนะพี่แปะ
1: อู้โ
0: หไทยนะ
1: อู
0: ้นะ
1: วิผ่านประตูดีพีโอทัวร์ดิ
0: คะแนน
1: มันแต้มมาสักหน่อย
0: มีแต้มแต่มันอันดับมันไม่สูงพอแล้วก็อันดับได้ถอยหลังด้วยซ้ำมีแดนไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ตามเบอร์รังกิ้ง361นะมือ3เป็นแจ๊สเจวัฒนานนท์374มือ4เป็นสุทธิพัฒน์ประทีปเป็นชัย403มือ5เป็นประวิตรตั้งกมลประเสริฐ4056เป็นสะดมแก้วกาญจนา408
1: ครับ
0: แม้ว่าล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันรายการ Danish Golf Championship จะจบอันดับ64อันดับ64แล้วก็แต้มมันมีผลน้อยครับทำให้อันดับไม่สามารถขยับขึ้นได้นะก็กิเลสเป็นมือหนึ่งในขณะนี้นำตามเบอร์รังกิ้งของไทยนะอันดับขยับขึ้นมีไม่เยอะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์หลักๆอย่างเอเชียนทัวร์ก็ไม่ได้มีแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นของนักกอล์ฟชายไทยนะครับมือหนึ่งเป็นกิรเดชของชาของโลกเนี่ยมือหนึ่งก็ยังเป็นเจ้าเดิมและยังยิ่งห่างไปเพราะชนะมาอีก
1: โอ้โหล่าสุดก็สบายเลย
0: ชนะแบบ
1: แซมมา
0: ชัดทิ้งแบบ28สโตรกสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับ10

0: 11.69 คะแนนทิ้งเท่าเป็นเท่าตัวนะพี่แป๊ะอันดับ2เป็นรอรี่แมคเกลรอย 8.7 นะครึ่งต่อครึ่งเลย3เป็นแคมเมรอนยังนะฮะ 7.97 อันดับ4เป็นแมทธิวฟิตซ์แพทริก 7.14 ของพี่เจทัวร์ตอนนี้เป็นช่วงเพลย์ออฟแล้วนะครับเป็นช่วงที่3รายการสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะไม่นับช่วงเฟเดอร์คัพ4เนี่ยจะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีตัดตัวทั้งนั้นและแต่ว่าผู้แข่งขันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมือ5เป็นทอมมี่ฟรีดวูดนะ 5.57 6เป็นรัสเซลเฮนรี่ 5.57 เหมือนกันแต่ว่าต่างกันทัศนียมหลัก3นะครับ7เป็นแซมเบิร์นส์เนี่ยที่เล่นกวนสุดท้ายกับเชฟเฟอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก11ขึ้นมา7 8เป็นวินเดมคลาร์ก9เป็นคริสกอตเตอร์อัพ 5.30 10เป็นแซนเดอร์ชัฟเฟ่โดนจาก9ลงมานะครับแล้วก็ในขณะที่นักกอล์ฟเอเชียตอนนี้ที่ผลงานดีแม้ว่าจะยังไม่ชนะใน PGA ทัวร์ปีนี้ก็คือคิมซีบูเป็นหนึ่งของทวีปเอเชียตามเบอร์รังกิ้งอยู่อันดับ13ของโลก
1: ประมาณไหนได
0: ้คิมซีบูก็ไม่น้อยแล้วล่ะน่าจะแถวๆ30แล้วผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะ
1: ไม่ต้องมาไอเช่นเกมนะครับ
0: ไม่มา
1: เลยจะหายไป
0: เพราะว่า
1: หายไปแล้วต้องถามคิมซีบูไง
0: คิมซีบูเนี่ยได้ทองเอเชียนเกมทีมเมื่อสอง
1: โอ้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล
0: ้
1: ว
0: เรื่องเกณฑ์อาหารเขาลดได้รับการละเว้นไปแล้วเขาจับคู่กับอิมซุงเจตอนปีนี้เล่นดีจริงสัปดาห์ล่าสุดก็เข้าที่สองอีกนะที่เชฟเลอร์ชนะเนี่ย
1: มันมีความต่อเนื่องไงมันไม่ต้องเข้าค่ายทหารสองปีนักกีฬาเกาหลีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้มันไม่ได้เลยล่ะของเขาเข้าค่ายคือเข้าค่ายจริงๆ
0: คือ2ปีที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงพรามช่วงกำลังขึ้นของผู้เล่นชายเลยนะนะ
1: ส่วนใหญ่กำลังเก่งอ่ะ
0: ส่วนใหญ่บางคนเล่นดีๆหลายคนนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโมซังยุนเนี่ยถ้าจำได้อดีตเมืองเอเชียนทัวร์เล่นใน PGA ชนะด้วยนะที่แต่ว่าพอหายไปในค่ายทหาร2ปีออกมาก็เล่นได้แต่ไม่เก่งเหมือนเดิมไงตอนนี้ต้องไปเล่นในคอนเฟอร์รี่ทัวร์เล่นทัวร์รองเบซังมุนเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เล่นเก่งขนาดชนะใน PGA ทัวร์ได้แต่พอหายไป2ปีเนี่ยออกมาแล้วมันทำออกมาทำได้ไม่เหมือนเดิมมันจะมีแบบนี่ครับพวกเคเจชอยพวกวายเอียงอ่ะพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลดบูมเมอร์คือพวกเก่งช้า
1: ครับ
0: ก็คือว่าเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยเก่งนึกออกไหมคือเกณฑ์ไม่เรียบร้อยเลยแล้วค่อยเกมค่อยมาพีคในช่วงหลังจากเข้ารับท่านรัฐการทหารไปแล้ว
1: ก็ร
0: อมันก็เลยต่อเนื่องอยู่ดีไม่ติดแล้วไงแต่ว่าอายุอาจจะเยอะเขาง่ายมาเริ่มเก่งช้าหน่อยแต่กลุ่มนี้คือเก่งตั้งแต่เด็กแต่หายไป2ปีช่วงกำลังขึ้นเลยออกมาก็ไม่เหมือนคราวนี้ต้องดูทอมคิมนี่แหละพี่แป๊ะผมว่ายังไงหัวเด็ดดีการเชื่อเกมมาแน่
1: เกม
0: มาแน่
1: ไม่มาโอลิมปิกปีหน้าก็ต้องไปนะ
0: ก็ต้องเอาที่เอาไว้ได้อะเนี่ยอันนี้อยู่28โลกอยู่ทอมคิ
1: ม
0: นะของเอเชียมือหนึ่งก็เป็นคิมซีวูนะครับ13ของโลกมือ2ก็เป็นฮิเดกิมัตสึยาม่าอยู่25ของโลกมือ3เป็นทอมคิมนะครับอยู่28ของโลกส่วนมือ4เนี่ยเป็นเกาหลีอิมซุงเจ62ของโลกแล้วก็อันดับ5เป็นญี่ปุ่นริวฮิซาซุเนะ69ก็5คนแรกในอันดับโลกของโปรเอเชียนี่เป็นญี่ปุ่น2เกาหลี3
1: ของเราชายไทยกว่าจะหาเจอก็ต้อง300กว่าใช่ไหม
0: ของเราชายไทย300กว่า แล้วก็แต่ครั้งนี้เรื่องราวของอันดับโลกเนี่ยบอกว่าเป็นข่าวดีของเอเชียนทัวร์บ้างไหมก็อาจจะมองอย่างนั้นได้พี่แป๊ะได้ข่าวยังครับว่าตอนนี้สถานการณ์ลิฟกอล์ฟก็อย่างที่ว่าดูไม่ค่อยดีแล้ว
1: เห็นโปเตรายงานล่าสุดว่ามียี่ห้อหนึ่งของอังกฤษจะมาร่วมสนับสนุนแต่ว่า
0: อันนั้นเป็นข่าว
1: แค่300ล้านต่อปี300ล้านเหรียญนะต่อปีเท่านั้น
0: หรอกถ้าเขาใช้ขนาดนี
1: ้ไม่พอจากเดิมเซาเขาให้พันล้าน
0: เขาเดี๋ยวเขาชมผมแล้วหายผมแล้วหายไม่จนเดียว
1: ก
0: ็ถอยก็ถอยตัวแล้ว
1: ถอนตัวเรียบร้อย
0: แล้วอัตราส่วน
1: ทีนี้ลิฟกอล์ฟมันจะไปอยู่ของมันโดดเดี่ยวหรือมันจะมาอิงทางนี
0: ้เพราะว่าอะไรคือปกติลิฟกอล์ฟเขามีพันธมิตรคือเอเชียนทัวร
1: ์ใช่
0: ตอนนี้เอเชียนทัวร์ชิงนะ
1: เขาจับคู่กันมา
0: เอเชียนทัวร์ชิงนะ
1: ชิงเหรอ
0: ไม่อยู่กับทางนี้
1: มาอยู่กับ BP World Tour กับ PJ แล้ว
0: อยู่กับทีแล้วตอนนี้เอเชียนทัวร์กลายเป็น
1: แพ้ออกมาแล้วนะ
0: เอเชียนทัวร์พอจับมาจับมือกับ DP กับ PJ เนี่ยเอเชียนทัวร์เหมือนกับไปรับบทบาทเป็นฟีดเดอร์ทัวร์คือทัวร์รองของยูโร DP
1: ถ้าเทียบนะฟุตบอลก็คือเป็นที3ให้ที2คือ DP World Tour ที1คือ PJ แล้ว

0: คลิปอ่ะ
1: เราแยกเป็นกองเลยโดดเดี่ยวเลยตอนนี้เป็นปล่อยกอง
0: ทีนี้นักกอล์ฟก็ต้องหาทางกลับมาฝั่งนี้ดิ
1: ก็เริ่มแล้ว
0: มันมีเขาเรียกว่าต้นไทรให้พักพิงทั้ง3ต้น
1: ใช่
0: ไอ้นั้นมันเป็นต้นที่เล็กๆด้วยนะแล้วอนาคตก็ไม่แน่นอนอีกอันดับโลกก็ไม่ได้
1: แล้วล่าสุดเนี่ยข่าวลิฟกอล์ฟซึ่งปกติเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเข้มข้นมากเพราะก็จะมีรายการการแข่งขันประเภททีมเงินเยอะมากปลายเดือนเนี่ยสรุปรายการนั้นยกเลิกแล้วนะครับ
0: ยกเลิกไม่มี
1: ทางการแล้วเพราะว่ารายการสัปดาห์นี้เนี่ยที่อินเดียนาโพลิสจะเป็นรายการสุดท้ายของปีเผื่อจะเป็นรายการสุดท้ายของลิฟเลยหรือเปล่ารู้นะ
0: โอ้โหดูดังๆหลายคนที่มันย้ายอยู่ตรงนั้นเอาไงกันแล้วเนี่ย
1: ก็หลายคนก็เริ่มมีทีท่าว่าจะพยายามหาทางกลับมาแล้วล่ะแต่ถ้ากลับมาคงไม่ง่าย
0: คือไม่เคนสั้นคงต้องเลิกไปเลยมั้ง
1: ฟิลนะอาจจะยากกับเพื่อนแต่พวกจอนรามพวกนี้ยังมีโอกาส
0: ต้องหาทาง
1: นะนี่เขาอยากได้แต่ก็จะเปิดอ้าแขนรับเลยแบบฮีโร่ไม่ได้หรอกเพราะว่า
0: ไม่รู
1: ้ไม่ดีไง
0: เงื่อนไขตอนจ่ายเงินแกให้ออกมาจากนู่นมาอยู่กับครูเนี่ยมันมีผูกพันอะไรหรือเปล่านะถ้าจะกลับไปอยู่ตรงโน้นต้องจ่ายเงินคือเรายังไงเราไม่รู้สัญญานั่นไง
1: กลับมาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของค่าปรับและเรื่องของแล้วกลับมาคงจะไปอยู่ใน PGA เลยไม่ได้หรอกเพราะคงจะต้องเล่นทัวร์อย่างอาจจะเป็น DP ก่อนไหมจะกี่รายการเดี๋ยวต้องว่า
0: เดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนแล้วดูหน้าน่าจะชัดขึ้นนะถ้าเอเชียนทัวร์แยกมาทางนี้แล้ว
1: น
0: ักกอล์ฟจะอยู่เป็นโดดเดี่ยวโอลี่นี่นะนักกอล์ฟตรงนั้นจะทำอย่างไร
1: แต่พอทัวร์มารวมกันนี้มันเท่ากับว่าเอาสำหรับนักกอล์ฟไทยนะเส้นทางสู่ PGA ทัวร์มันมีแล้ว
0: มันจะง่ายขึ้น
1: มัน
0: จะมี
1: จะบอกว่าง่ายมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันมี
0: คือจากเดิมมันถูกตัดตอนไง
1: แต่ถ้าม
0: ันเอเจนต์ทัวร์มันไม่เป็นเดิมตอนนี้มันมาเริ่มเชื่อมจะมีสะพานเชื่อมนะ
1: ถ้าคุณถือว่าคุณเป็นคนนักกอล์ฟไทยที่เก่งจริง
0: ๆ
1: คุณเล่นในเส้นทัวร
0: ์แล้วได้คะแนนสะสม
1: แล้วคุณไปดูที
0: แล้วพอแต้มมันถึงได้ DP
1: อันนี้มันเห็นทางแล้วแต่ว่ามัน
0: จะถูกเป็นแชมป์ DP ทัวร์มันก็ได้ตัว PGA อย่างเงี้ยจากเดิมนี่มันสะพานมันไม่มีอ่ะว่ายน้ำอ่ะ
1: มันมีแต่ทางมันไม่ใหญ่แต่มันมีแล้วมันมีช่องแล้วล่ะ
0: ดีแล้วแล้วเอเชียนทัวร์น่าจะมีแต้มมากขึ้นด้วยนะ
1: น่าจะมีแต้มอันดับโลกมีสิทธิ์แต่เงินน่าจะไม่มากขึ้น
0: เงินไม่มากขึ้นเพราะว่าซาอุเขาถอนไป
1: ซาอุเขาถอนมันพวก international คือเช่นทัวร์จะกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนลอยตัวเพราะว่ามีกองทุนจากซาอุ
0: เขาให้มา10สนามมันก็ต้องฟังสนามละล้าน10สนามต่อปี
1: ไอ้พวกรายการแบบนั้นเน
0: ี่
1: ยมันจะไม่น่าจะมีแล้วล่ะ
0: เอเชียนทัวร์เลยยิ้มแต่พอซาอุถอนปุ๊บ10สนามที่ว่าหายไป
1: มันก็จะมาอยู่ภาพเดิม
0: ต้องมาเกาะโผทาง DP เอาเส้นทางเพื่อจะไปหาเงิน
1: แต่มันอาจจะมีพวกแซงชั่นอันนี้ลองดูนะมันอาจจะมีหลักการแซงชั่นกับ DP หรือ PGA มาแซงชั่นกับเอเชียนทัวร์ก็ได้
0: แชมป์รายการนี้จะไปร่วมอ
1: าจจะมีอย่างนั้น
0: อเมจิยังมีเลยปะโถ
1: หลักการมีอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับโควต้าของเอเชียนทัวร์คงไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขาแซงชั่นกับ DP แล้วก็ PGA ด้วย
0: แต่เงินน้อยลงน้อยลงแต่มีเส้นทางใหม่ให้ฝันประมาณนี
1: ้คร
0: ับใครอยากจะคุยกับสองคนหรือสงสัยนะฮะเรื่องอะไรของกอล์ฟหรือมีปัญหาเรื่องวงสวิงนะครับสอบถามโปรแชทได้ SMS 4689899พักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: กอล์ฟทริกทางFM 99ของวิทยุอสมทครับก็รับฟังกันได้นอกเหนือจากหน้าปัดวิทยุนะฮะในรถที่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ฟังผ่านมือถือฟังผ่านเน็ตได้ YouTube Facebook นะฮะนะก็โหลดแอปฟังกันได้เลยทั่วประเทศไทยพร้อมๆกันทั่วโลกด้วยถ้ามีสัญญาณเน็ตครับก็ยืนยันชัดเจนเมื่อวานประชุมหารือกันแล้วก็ต้องขอนะครับกิจกรรมของไอ้เป็น99โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทริกที่เราจะจัดกอล์ฟกับแฟนรายการไง
3: ครับ
2: นะฮะปีละครั้งนะฮะตอนแรกกำหนดกันที่2ตุลาคมโอ้ด้วยความนะฮะราช้านะฮะในเรื่องหนึ่งนะการดำเนินงานของวิธีการอะไรประมาณนี้ที่เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันทำให้เอกสารมันช้าลงนะครับนะก็เลยขอเลื่อนเป็นวันที่29ตุลาค
3: ม
2: เลื่อนไป27วัน
3: ครับ
2: จากวันที่2เป็นวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมแต่สนามเดิมฮะสนามบินเทศนะที่บางบ่อก็ขึ้นทางด่วนลอยฟ้าไปนะครับไปลงที่ทางออก26
3: แล้วกลับรถ
2: แล้วก็ตรงไปสักโลกว่าจะมีเครือข่ายกับรถ
3: สะพานกับรถ
2: สะพานกับรถปึ๊บกลับมาแล้วครับก็เข้าไปที่มีป้ายบอกอำเภอบางบ่อนั่นแหละครับนะฮะ
3: ลงทางลงแล้วนะครับพี่
2: ทางออกที่26
3: 26ก็อย่าเลยนะ
2: ไม่
3: เล
2: ยยาว26ครับครับอำเภอบางบ่อนี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่านะฮะปลาสลิดนี่อร่อยที่บางบ
3: ่
2: อแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อครับไปทดสอบสนามมาเรียบร้อยไปดูแล้วห้องจัดวงห้องจัดเลี้ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสนามสมบูรณ์มากนะลมแรง
3: เพราะมันค่อนข้างไกล
2: ไ
3: กลไ
2: กลบางหลุมที่ต้องทด2เหล็กเลยนะนะฮะพา3ที่ดูง่ายๆแล้ว60หลาหลุมนั้นน่ะต้องตีประมาณ180
3: หลุมอะไรพี่
2: เนี่ยอาจจะเป็นโฮลวันเนี่ยหลุม16หรือไงเนี่ยอ๋อ
3: ก็ง่ายกับเขา
2: ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ที่ผ่านซ่ากันมาใช่ไหม
2: ครับไม่มีอุปสรรคเลยมีทรายอยู่บ่อเดียวด้านขวานั่นนะครับ
3: ไม่ใช่หลุม
2: ผมกลับมาปุ๊บจะเจอพา3ซะ
3: เ
2: น
3: ี่ย
2: ไม่ยาวโอ้โหจะตีให้อ่อนยาก
3: ไอ้ลมนั้นลม
2: เยอะลมเยอะครับเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็จดไว้ข้างฝาของบ้านท่านประดับที่29ตุลาเรารับสมัครนะฮะประเภททีม18ทีมแล้วก็ถ้าประเภทบุคคลก็60คน60คนฝั่งสีน้ำเงิน30ฝั่งสีแดง30นะอีก10คนก็เป็นกัปตันที
3: ม
2: นะโปรเจกต์ถ้ามีเวลานะครับไม่ติดภารกิจสำคัญก็เชิญร่วมกันได้นะครับเพราะว่านะไม่ได้มาเป็นกัปตันทีมมา2ครั้งที่ผ่านมาแล้วครับกับทีมกัปตันทีมก็ฝั่งละ5คนนะอ่ะไปดูเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดคิดว่า NBA สัปดาห์นี้ไม่มี
3: มีครับมี
2: มีนะที่แคนาดานะครับแต่ว่าจิโน่ไม่ไปแต่มือหนึ่งไปฮะสลับกัน
3: สลับไป
2: เพราะเนลลี่ไม่มาสัปดาห์นี้นะฮะไปแคนาดาจิโน่เลยได้แชมป์ด้วยแต่เนลลี่มาก็เสร็จแล้วสนามนี้มันถูกโชว์กับสาวไทยเรากวาดไว้3คนนะแชมป์รายการนี้นะที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาชี้ไปที่อันนี้ชัดเจนเลยพอจิโน่ไปก็เนลลี่ก็ได้
3: เนลลี่เลย
2: จ่ายต่ำแค่ไหนอ่ะ
3: แต่ผมตอนแรกผมนึกว่าจะต่ำกว่า1.5ไม่นะ1.6เพราะว่าครึ่งปีหลังก็มีแผ่วเหมือนกันเนลลี่
2: คือผมเห็นเนลลี่ก็ด่าถ้าไม่ใช่สนามในอเมริกาถือเขาเล่นไม่ค่อยดีนะ
3: อันนี้ถือว่านอกอเมริกาน
2: ี่นอกอเมริกานะ
3: ชายแดนมาแล้ว
2: เหนือก็มีเหนือก็มีเป็นแคนาดานะ
3: เต็งกันได้เมื่อกี้แต่ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งแบบเต็งหามอยู
2: ่1.6
3: ใช่
2: ก็ถือว่าต่ำแหละ
3: รายการนี้ชื่อว่า KP CPKC Women's Open เป็นแคนาดาเรื่องนี้แคนาดานะครับ
2: มีสาวไทยไปกี่สาวอะ
3: ไปเยอะอยู่นะนักกอล์ฟไทยไปแข่งขันอยู่5คนมีเอริยาโมริยาจุธนุการชเนตตีก็กำลังฟอร์มดีเล่นต่อนะครับดาวปาจลีก็เล่นต่อแล้วก็ฮัทนี่ยังไงถ้ามีสิทธิ์เล่นต้องไป
2: ต้องไปต้องไป
3: เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคัทอยู
2: ่ฝีมือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วย
3: ส่วนตัวทัพเนี่ยก็จะมีเนลลี่แต่ว่าจีโน่กับยูเฮลันมือสองมือสามไม่ไปนะครับเนลลี่เป็นมือหนึ่งไปเป็นเต็งหนึ่ง1.6เต็งสองก็ให้เป็นญี่ปุ่นนะมิยูยามาชิตะ1.12ก็เรียกว่าห่างจากเนลลี่เยอะเลยเต็งสามเป็นคิมโยจู เล่นดีมากในช่วงต้นปีหลังๆก็มีแผ่วนะ1-15ส่วนเต็ง4เป็นลิเดโค1-19เต็ง5เนี่ยผมมองว่าน่ากลัวเพราะว่าเธอเป็นนักกอล์ฟที่ศักยภาพไม่ต้องพูดถึงบุ๊คคาร์เนสันอันดับโลกไม่สะท้อนบุ๊คนี่คือสังเกตดูว่าเลือกมาเป็นรายการเน้นเมเจอร์

0: เดียนโอเพนอันนี้คือแคนาเดียนโอเพนแหละมันเหมือนเมเจอร์ของโปรแคนาดาอยู่แล้วดังนั้นเธอก็น่าจะให้ของสำคัญรายการนี้เป็นพิเศษเขามองให้บุกเป็นเต็ง5ร่วมเท่ากับหญิงรุ่นหญิง1จาก21แล้วก็คิมเซยัง
1: ของไทยที่ดีสุด
0: ของไทยดีสุดเนี่ยเขาให้เป็นคนที่กำลังมือขึ้นอย่างชนะตีนะครับ1จาก46นะ
1: โอ
0: ้จากต้นปี1จาก100
1: ใช่ใช
0: ่พอหลังๆเล่นดีล่าสุดเพิ่งได้ความมั่นใจมาเหลือจุดลบลบรวบเลย1จาก46นะ
1: โอ้แซงพี่อริยาเลยนะ
0: เอ็ง2ของนักกอล์ฟไทยเป็นเมียวปาจารีนะครับ1จาก51นะเอ็ง3ของนักกอล์ฟไทยเป็นเมอริยา1จาก67
1: ครับ
0: นะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหมอโมเนี่ยผมไม่มีอัตรา
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี
1: ้ครับตามเชียร์กันได้เวลาก็ถึงกับบ้านเราแคนาดานี่ถึงสีกับอเมริกาไหม
0: น่าจะไล่ๆกันเดี๋ยวผมเช็คให
1: ้AIS นะครับดูกันครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแคนาเดียนเมื่อก่อนเป็นเมเจอร์นะครับรายการนี้สมัยก่อนนะเมื่อก่อนเป็นเมเจอร์นะรายการนี้เนี่ยวันแรกเริ่มถ่ายทอดสดตีห้าครับช่วงเช้าไม่ต้องอดนอนมากนักนะครับตีห้าถึงแปดโมงสองวันแรกนะ
1: ดูจบก็ใช้บาทพระได้เลย
0: เอางี้รายการนี้จำง่ายเริ่มเวลาเท่ากันทุกวันตีห้าทุกวัน
1: โอ้ช้ากว่าที่อเมริกาหน่อยนึง
0: ก็
1: แต่ดี
0: ก็ไม่ต้องห่วง
1: แต่ดีเป็นที่อเมริกาตีสองอะไรเงี้ยนะไปดูข้อความกันครับคะแนนนักกอล์ฟหญิง1 2 3 4 5ฟังหน่อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะแจ้งหมดแล้วทั้งอันดับทั้งผลการแข่งขันสนามที่ผ่านมาสวัสดีครับป๋าผู้เชฟรายการนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือวันสุดท้ายได้ดูสาวไทยเต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไปได้คราวหน้าขอเก่งแบบนี้คนละรายการเถอะครับรักพี่เสียดายน้องมากเลยครับผมจากคุณปอม
0: คือสัปดาห์นี้ไม่ถ่ายไม่ได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนกอล์ฟชาวไทยก็บางครั้งก็เหมือนกับได้ดูคนไทยไม่เต็มอิ่มแม้ว่าจะอยู่ในกวนที่ควรจะต้องถ่ายนะก็เขาหันไปถ่ายตามอเมริกาเกาหลีปุ่นอะไรเยอะนะแต่คะแนนไม่ได้ว่ามาดีทุกคนเออถ่ายแบบ
1: รายการนี้สาวไทยกวาดเงินรางวัลกันรวม 30% หรือเกือบ1ใน3ของเงินรางวัลทั้งหมดเลยนะครับโอ้คุณผมก็ไปคำนวณมาแล้ว
0: เพราะว่าอันดับ1ก็10 15 18แล้วไงบวก2แล้ว2ร่วมอ
1: ีก 300,000 แล้ว 300,000 เหรียญแล้ว
0: กวาดไป1ใน3กับ1ใน3อ่ะ
1: ครับ300,000แล้วก็อีก2คนคนละ 1.6
0: ก็ 600,000 แล้ว
1: 3,200,000
0: 600,000 เหรีย
1: ญ 600,200 แล้ว
0: เงินรางวัลรวมมัน
1: 2ล้าน2ล้าน3คนล่อไป 600,200 ป๋าอย่าไร้ใจเหมือนผมนะครับของป๋าเนลลี่นะพอมันหมายเขาหน่อยแหมเปลี่ยนเป็นโซเฟียเลยนะครับคุณป้อมบอกมาแหมก็เห็นแล้วก็แหมทับใจทับใจ
0: ดีเลยใช่ไหม
1: ดีดีดีนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบดูข่าว
0: เฮรันนิวส์อ๋อริวจริงน้องอาร์มเฮเขาชื่อริวเนี่ยเขาเขียนมีตัวอาร์นำหน้าแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาเจ้าของชื่อเคยบอกเองนะเขาบอกว่าตัวอาร์ไม่ออกเสียงดังนั้นเขาจะออกชื่อว่าเฮรันยูหรือไม่ก็เป็นยูเฮรัน
1: เอาเลย
0: ใช่ใช่ตัวอาร์ไม่ออกเสียงเหมือนกับเมื่อก่อนมีนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชื่อว่ายูโซยอหรือว่าโซยอนยูเหมือนกันก็เป็นเอ็นริวเหมือนกันแหละ
1: อ๋อ
0: YU
1: อ่านแบบเราแบบไทยๆคืออ่านว่าริวแต่ของเขาก็คือยู
0: เขาจะไม่ออกเสียงตัวอาร์
1: ไม่ออกเสียงตัวอาร
0: ์ค่าตัวอาร์ทิ้งก็จะเหลือ Y กับ U
1: จะเขียนอาร์มาทำไม
0: ตัวเจ้าของชื่อคือตอนนั้นคือโซยอนยูหรือว่ายูโซยอนเป็นคนออกมาพูดเลยว่าชื่อของเขาเนี่ยก็ออกอย่างนี้ใช่ครับ
1: อย่างนั้นเราต้องอ่านเฮรันยูหรือยูเฮรัน
0: ยูเฮรันใช่ใช
1: ่เฮรันคือนามสกุล
0: ด
1: ูเป็นชื่อนะครับผมว่าริฟกอล์ฟไม่ใช่ต้นเล็กนะครับเป็นต้นใหญ่แต่ดันเป็นไม้ล้อมอายุเลยอาจจะไม่ยืนเหมือนไม้ที่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆจนโตปรออยากให้ริฟกอล์ฟเนี่ย
0: อยากให
1: ้ลิเวอร์พูล
0: ตกใจ
1: แหมอยู่ๆก็มาเป็นฟุตบอลนะนี่เป็นแบบนี้มั่งจังอี้จากคุณป้อมเราเป็นแฟนแมนยูไม่หรอกเงินตอนนี้ของลิฟกอล์ฟมันไม่เยอะเหมือนตอนแรกๆแล้วไงเมื่อก่อนนี้ใครก็อยากจะไปเพราะว่าเล่นไม่ได้แชมป์ก็ไม่โดนตัดออกแล้วได้รางวัลทุกคน เล่นกันแค่3วัน
0: มันเลยกลายเป็นผมว่ามันกลายเป็นหอกมาทิ่มตัวเองนะเรื่องนี
1: ้
0: คือคุณไปให้เงินผู้เล่นแบบนี้เนี่ยเพื่อดึงเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วผู้เล่นเหล่านี้ไม่ว่าใครเนี่ยพอบางครั้งมันถึงเวลาที่แบบชิวอ่ะพี่แป
1: ๊ะใช่ใช่
0: มีตัดตัวเงินรางวัลก็มี
1: ตัดตัวเงินได้แน่แ
0: ถมมีเงินนอนนี้มีบัญชีบัญชีค่าย้ายเนี่ยบางครั้งมันทำให้ความฮึกเหิมความดิ้นรนมันไม่มีเพราะว่าใหม่ก็ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: หลายคนพอเป็นลิฟต์เกษตรการอย่างนี้ไปตอนแรกจะดีแล้วก็ค่อยๆแผ่วแผ่วแผ่วเวลาลิฟต์เล่นกันเองไม่รู้เพราะว่าทุกคนเจอสถานการณ์เดียวกันหมดแต่เวลา
1: เจอคนหน้าเดิม
0: เวลาเจอคนหน้าเดิมแต่เวลาพวกลิฟต์มาเล่นเมเจอร์จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนจอร์ลาเมื่อก่อนเคสก้าเวลามาเล่นเมเจอร์เนี่ยมันได้ลุ้นแชมป์กว่านี
1: ้
0: แต่พอตั้งแต่มีลิฟต์มาเนี่ยพอมาอยู่พอทุกครั้งที่ต้องมาเล่นเมเจอร์พอมีพีเจมาด้วยเนี่ยแต่รู้สึกเลยว่าลิฟต์มันตกลงอ่ะ
1: เออ
0: แต่เวลาอยู่ด้วยกันเล่นกันเองอ่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเหมือนกันหมดถูกไห
1: ม
0: แต่พอต้องมาเล่นกับผู้ที่เขาปากกัดเป็นทีมมาตลอดปีอ่ะ
1: ใช่ จริงๆตอนแรกอ่ะนะคือได้รางวัลครบทุกคนก็จริงแต่พอสัก6เดือนมีการเขาเรียกว่าตกชั้น
0: อ
1: ่ะเอาคนอื่นมาแทนนะเขาจะตั้งใจเล่นกันหน่อยนะต้องมีคะแนนสะสมไปเรื่อยๆอ่ะ
0: คืออย่างนี้ไอ้การตกชั้นเนี่ยมันไปบีบผู้เล่นมือใหม่กับโนเน
1: ม
0: เขาไม่พี่แป๊ะพ
1: ี่ก็เลยไม่ทำ
0: เอางี้พี่แป๊ะถ้าพี่แป๊ะซื้อจองลามา300ล้านพี่แป๊ะกล้าเขาเอาตกชั
1: ้
0: นว่าพี่แป๊ะทัวร์สนหาพี่แป๊ะดูว่า
1: ก็เลยไม่ตั้งกติกานี
0: ้ต่อ
1: แต่มันก็ไปให้ผลร้ายเรื่องความไม่กระตือรือร้อนไง
0: มัน
1: กินของตายอ่ะ
0: คือการดึงบิ๊กเนมมาเนี่ยเขาเรียกว่าโดยส่วนใหญ่จะเอามาเป็นกัปตันทีมของทีมประเภททีมแล้วกัปตันทีมมักจะมีสิทธิ์การปกป้องนะไม่สามารถเหมือนกับไม่สามารถโดนลดชั้นได้นะ
1: ก็ต้องมีกติกาพวกนี้
0: ดังนั้นถ้าความเข้มข้นในการตกชั้นขึ้นชั้นมันจะไปมีผลต่อมืออีกแบบนึงอ่ะมือแบบมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือมือไม่ใช่บิ๊กแมนอ่ะแต่พวกบิ๊กแมนนี่
1: พวกที่โดนตกเขียวจากมหาลัยมา
0: แต่พวกที่แบบได้เงินแล้วก็ชิวแล้วเขาเล่นไปเล่นมาก
1: ็สรุปแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่ไปฝืนธรรมชาติมันอยู่ไม่ได้นานก็ต้องไปตามการเวลาพอเงินมันไม่มาสนับสนุนมันหาได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยไงผมไม่มีตัวใหม่เข้ามาเลยนะมีแต่ของเดิมก็ต้องจบกันไปนะเดี๋ยวได้มา300ล้านเขาจะแปลงอย่างไรก็ว่ากันเย้ปีนี้ผมได้ไปจอยครับเหมือนเดิมขอบคุณครับ
0: นี่
1: ก็ตามใจคุณป้อมด้วยเพราะคุณป้อมบอกว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศวันยี่สิบสองนี่ไม่อยู
0: ่
1: กลุ่มที่ของเรานะครับ
0: ครับ
1: หลายคนลืมแล้วนะเดือนตุลาคมมันจะมีการประชุมนายแบงก์โลกฉะนั้นจะมีช่วงที่ขอให้คนกรุงเทพอยู่กับบ้านเฝ้ากันเรือน อย่าออกไปทำงานจะได้หยุดกันนะเขาบอกตั้งแต่วันที่12ถึง16 12ถึง16ตุลานะครับ
0: โอ้โห
1: ข้าราชการและวิสาหกิจเลยนะทำงานอยู่กับบ้านนะครับผมโรงเรียนไม่รู้เขาจะให้หยุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฉพาะกรุงเทพ
0: เนาะกรุงเทพ
1: เนาะนนทบุรีปากน้ำที่เข้ามาทำงานกรุงเทพก็ต้องน่าจะได้หยุดด้วย
0: ครับอันนี้มีฟังยูทูบนะมีภูณัฐสอนนิวส์รูมนะครับทักมาทักทายพี่แป๊ะพี่แจ๊บครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มีคุณกรมกริตบอกว่าอยากเห็นหน้าโปรเจกต์อ่ะผม
1: โปรเจกต
0: ์ผมใส่หน้ากากทุกคนที่เปิดได้ดูแล้วนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกดูลิลบอร์ดรายการนี้นึกว่าเป็นไทย LPGA เลยครับสังเกตว่าสนามนักกอล์ฟไทยทำผลงานดีมากก็จะเป็นว่ามีความคล้ายกับสนามในบ้านเราหรือเปล่านะมันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวต้น
1: ไม้ใหญ่ๆเนี่ย
0: สัปดาห์นี้สาวไทยมีแต่เรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับอย่าลืมอีกหนึ่งสาวคือน้องเนเน่นะครับรอยัล25สิงหาคมนี้ขึ้นรอบไลฟ์โชว์ในอเมริกันก็ทาเลนต์นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับกอล์ฟพีเจวันสุดท้ายที่เซนต์จูดดูเหมือนทุ่นรักทำไมแซมเบิร์นถึงหลุดไปเยอะมากทั้งที่วันที่3ทำคะแนนดีมากๆครับโปรเจคคือแซมเบิร์นการเล่นรอบดีๆมาแล้วต้องมาเล่นต่อรอบนั้นมันเล่นไม่ง่ายเพราะทุกอย่างจะเอาโดนไปเปรียบเทียบรอบที่แล้วแล้วมาสุดท้ายแซมเบิร์นมีปัญหาที่ช็อตไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็มีโอ้ทันแมทอีกสักหลายข้อความนึงแล้วกันนะคร
1: ับ
0: สวัสดีครับพี่แป๊ะหนุ่มไทยเรามันไม่ค่อยมีลงแข่งแล้วหรอครับชายไทยเราไม่มีหรอครับไม่เก่งเลยหรอครับ
1: เอเชียนทัวร
0: ์มีครับแต่ว่าเล่นอยู่ใน DP เอเชียนทัวร์แล้วก็บ้านเราในประเทศเป็นหลัก
1: วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันนะครับบอก
2: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริค
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพ

0: รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นาย Music Roomโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
0: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: ความสนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: Smooth Journey Black for White Night ที่สนาม
0: Smooth 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ดินเนอร์แอนด์ดริงค์พร้อมกระทบไหล่เหล่าดีเจสมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกัน
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: นาย Music Room
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกันโชว์อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน
0: ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เตรียมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟ

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ขอบคุณเพลงจากฟิลิปปามด้วยนะฮะเพลงคนรวยใช่ไหมฮะ
1: คนจนเสีย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับ
0: คนจนผู้ยิ่งใหญ่นะเพลงของพี่แอดคาราบาวนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการรอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมรับหน้าที่ประจำการมาเดิมนะคุณโดนะ
1: อ๋อมาแทนหยองเหรอ
0: มาแทนหยองนะฮะ
1: ครับ
0: หยองเนี่ยใช้งานไม่ได้หยองเนี่ยฮะ
1: อ้าว
0: ครับผมเออหยองงานเยอะจังเลยหยองช่วงนี้นะฮะใช้งานไม่ได้เลยนะอ้าวก็วันนี้มาอยู่ในการจะถึงเวลา 18:30 นะครับมาคุยกันเหมือนเดิมนะตอนนี้เข้าสู่รายการสดนะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเราและ TikTok ของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลหนึ่งคู่นะคุณโดนนะเป็นยังไงฮะเวียดนามก็มาตามนัดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับแหมงั้นเสือซอมเก่งจริงเลยเฮ
1: ้
0: สงสัยนัดชิงเจอเราเนี่ยยิงแล้วเนี่ยดูทรงนะฮะค่าเฉลี่ยดีมากนะ
1: แต่เราจะมีกองเชียร์ไปดูกันเยอะอยู
0: ่บัตรเนี่ยเปิดขายแล้วนะ
1: ขายแล้วขายแล้ว
0: ขายแล้วนะครับผม
1: เวลาเดิม
0: เวลาเดิมนะก็แต่ว่ารู้สึกนัดชิงวันที่นัดชิงนัดที่2นี่ฮะจะเป็นวันพุธนะไม่ใช่วันอังคารนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คือนัดชิงนัดแรกเราเตะในบ้านก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: วันเสาร์นี้นะวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะครับแล้วก็นัดชิงนัดที่2นะครับรอบชิงนัดที่2เนี่ยจะเป็นวันพุธนะไม่ใช่วันอังคารนะฮะก็บัตรเนี่ยเริ่มขายแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ไปหาซื้อกันได้นะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็คุณด้วยไปซื้อหน่อยนะคุณด้วยนะโอ้โห
1: ก็ลดราคามา101เหมือนเดิมนะ
0: ครับผม
1: ก็200ถึง500บาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับหรือจะรอมาดามคุยกับทางทวิชั่นอยู่ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: เขาอุตส่าห์โทรศัพท์ไปอยู
0: ่เหรอ
1: เออ
0: คุยนะ
1: คุยแล้ว
0: ว่าขอนัดชิงแบบนี้นะครับขอดูฟรีหน่อยได้ไหมฮะ
1: เอา
0: ครับผม
1: ครับ
0: สักหน่อยเซ่นะก็เมื่อวานนี้เวียดนามก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะ
1: ครับ
0: สกอร์รวมก็เท่าไหร
1: ่ก็40นิ่ม
0: ๆผู้สวัสดิ์นะ
1: ย้ำอยู่ข้างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เหงียนซอนซอนก็ซัดไปคนเดียว2ประตู
0: เหงียนซอนเหมือนยิงไปเท่าไหร่15นัดยิง16ลูกประมาณนี้16 17ประมาณนี้นะ
1: อื้
0: อโอ้แกเศรษฐีดีมากนะ
1: ครับ
0: ลาฟาเอซานใช่มั้ยฉายาแก
1: ก็ชื่อเดิมฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ตัว
1: มาเวียดนามก็เปลี่ยนชื่อให้มันเข้ากับนั่นหน่อย
0: เอาเหรอ
1: เออก็เหมือนจีนอ่ะจีนเวลาเอานักเตะโอนสัญชาติมาก็มีตั้งชื่อให้
0: ตัวอย่างบึกเลยนะ
1: ครับ
0: ก็15นัดยิง16ประตู
1: อื้
0: อโอ้โหโหดมากเลยอ่ะครับแล้วแกจะสู้เขาจะสู้ได้มั้ยนี่ฮะเออนัดชิงคันนี้นัดจำได้ว่าแกมาขาหักที่บ้านเราใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ที่เหงียนเซินซอนเนี่ยฮะ
1: เออ

0: ก่งจริงต้องยอมรับว่าเก่งจริงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรามีกองหลังสุดยอดอยู่แล้วภาษาเอาอยู่อยู่แล้วภาษาเนาะ
1: ครับ
0: ภาษาเจอโจทย์เก่าแล้วนะครับเอ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในการในการฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับเมื่อวานนี้เวียดนามก็เปิดบ้านชนะมาเลเซียไป2-0อย่างเงี้ยส่วนซ้อนครับนาที62และ89นะครับสกอร์รวมก็เวียดนามชนะ4-0นะครับ
1: ครับ
0: นัดแรกนะเราจะเตะวันเสาร์นี้นะเวลา20:00นะครับเจอเวียดนามที่ราชมังคลากีฬาสถานนะแล้วก็นัดสองก็จะไปเยือนนะครับที่มีหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: สองทุ่มงานนัดที่สองก็สองทุ่มงาน
0: สองทุ่มนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สองทุ่มที่เวียดนามอ่ะบ้านเรากี่โมงสองทุ่มมั้ง
0: สองทุ่มเหมือนกัน
1: น่าจะเวลาเดียวกันเปล่า
0: เวียดนามก
1: ็ยี่
0: ป
1: ุ่
0: มยี่ปุ่มก็วันพุธอ่ะนะครับที่มินิสเตเดียมนะครับ
1: ใช่
0: ก็หากว่าใครอยากจะไปดูก็ซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าไม่ได้ดูก็ไปที่แอปพลิเคชัน FM 99นะแล้วก็99ของเราก็รายงานสดแล้วก็ยิงสดทางทีวีก็ทูวิชั่นเนาะ
1: ทูวิชั่น
0: เขายิงสดกันนะครับ
1: ครับ
0: ตัดสินกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะในครั้งนี้นะครั้งที่แล้วเราแพ้เขาเนาะขาบ้านเลยอ่ะโอ้เข้ามาชนะเราที่บ้านเลยนะ
1: ใช่
0: จำได้เลยว่านัดแรกเราแพ้ก่อน 1-2
1: อ
0: ่ะแล้วก็นัดที่2เราแพ้2-3นะฮะ
1: ครับ
0: เสียดายไว้กันนะ
1: ก็นัดนี้ถือว่าเนี่ยสองนัดตรงนี้ก็เรียกศรัทธาแอนทีฮัสซันได้นะ
0: ครับ
1: เอาตรงถ้าเราถ้าเกิดผ่านเวียดนามนี่ก็ถือว่าศรัทธาน่าจะมาเลยอ่ะนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็ที่ฮัสซันก็บอกโอ้ยฟอร์มก็ดีมันต้องเป็น10นัดแล้วทำไมแฟนๆยังไม่ค่อยประทับใจ
0: ครับ
1: แล้วก็พอพูดปุ๊บแพ้สิงคโปร์ปั๊บเลยนะครับก็ศรัทธาก็ยิ่งหายก็เนี่ยสองนัดนี้แหละเจอเวียดนามเนี่ยถ้าผ่านนะก็เชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะมีศรัทธากับแอนโทนีฮัสซันมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะเราก็ตัวแบบไม่ได้นั่นด้วยตัวแบบโอ้โหนะครับขาดเยอะตัวไม่ได้เต็มอะไรเลยถ้าเกิดคุณชนะเวียดนามคุณผ่านเวียดนามแล้วเป็นแชมป์ได้เนี่ยโอ้รับรอง
0: ครับ
1: นะครับแฟนๆจะซูฮกฮัสซันอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็สุดฝีมือนะฮะฮัสซัน
0: ใช่
1: โอกาสมาแล้ว
0: มาแล้วนะส่วนใครที่ไปว่าฮัสซันเล่นระบบอะไรนะฮะก็เล่นไปตามจังหวะของเกม
1: ครับ
0: คู่แข่งปรับยังไงแล้วก็ปรับตามนะฮะนะฮะเอ้าก็ประมาณนี้นะนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับไปซื้อบัตรกันได้นะไปชมกันเยอะๆนะครับวันเสาร์นี้นะครับเวลา20:00 นสำหรับขุนพลทีมช้างศึกของเรานะครับนี่เป็นไงคุณดอทก็เตรียมเจอกับเวียดนามในรอบชิงนะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะ
1: ครับ
0: 2022แล้วก็ชิงกับเขานะคุณดอทใช่ไหม
1: ใช่
0: จะได้ว่าตอนนั้นเอธีรธรยิงประตูชัยอ่ะนะครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมอ่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่จำได้เลยฮะแล้วก็รู้สึกธีรธรจะยิงประตูชัยประตู1-0 นะครับนัดแรกเราเสมอเขา2-2เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็นัด2เทียนทรยิงประตูชัย1-0ก็ทำให้เราเอาชนะไปนะในยุคของมอนโปกิ้งไงนะครับก็คว้าแชมป์แบบครองนะ
1: ครับ
0: สกอร์รวมก็3-2นะครับโอ้3ครั้งติดนะคุณรถเราเจอเขาอ่ะ
1: ใช่
0: ครับผม2022 24และ2026นะครับ
1: ครับ
0: ไปเชียร์กันได้นะ
1: เออ
0: ในแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ว่ากันไปเนาะ
1: เออ
0: โดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรานะผลงานใช้ได้นะนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ฝึกซ้อมกันสบายสบายนะคุณโดน
1: ครับ
0: เห็นเจชนาทิพย์มีงานไปงานอะไรคุณโดนฮะเห็นนะสวัสดีกับบรรดาแป้งอยู่นะฮะเป็นยังไงเอ่ย
1: ก็ไปงานไงแล้วก็ที่เป็นประเด็นก็คือไปคุยกับทางทูไงเขาก็ไปหาลือกันรู้สึกจะเป็นพี่เต้ยละมั้งพี่เต้ยของเราเนี่ยแหละฮะไปชงหรือเปล่า
0: พี่เต้ยที่ไม่ค่อยชมใครนะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับก็ไปถ่ายคลิปมาด้วยไงที่มาดามแป้งกับทางรัฐมนตรีใช่ไหม
0: ครับ
1: สุรศักดิ์อะไรก็คุยหาลือกันว่าอยากจะให้มันมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีคุยไปคุยมาสักพักก็ยกหู โทรศัพท์ไปหาทางทรูวิชั่นไงคุณองอาจอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ก็คุยก็เจรจาเบื้องต้นกันอยู่
0: เบื้องต้นอ่ะนะ
1: แต่ว่าทางคุณองอาจเขาบอกมันก็เดี๋ยวคุยต้องคุยก่อนคุณองอาจบอกโอ้โหอยู่ดีก็สะดุ้งเลยต้องมาประชุมกันอีก
0: เ
1: พราะว่าเขาคือมันก็ว่าทรูไม่ได้อะเขาบอกเขาขายสมาชิกไปแล้ว
0: ครับ
1: คุณองอาจเขาพูดเลยว่าเอาแล้วสมาชิกที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้ล่ะถ้าเกิดอยู่ดีมาถ่ายฟรีเขาก็สมาชิกที่ซื้อไปเขาก็รู้สึกว่าแบบขาดทุนน่ะจะมาก็ต้องไปหาลือกันว่าเขาจะต้องทำจะทำยังไงได้บ้างนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็เป็นเจรจาไปเบื้องต้นนะก็คือโทรศัพท์ไปหาอะไรประมาณนี้
0: คุยแล้วนะ
1: ก็คุยไปใช่
0: ครับ
1: นะครับก็มีคือในวงมันก็จะมีเนี่ยรัฐมนตรีมีคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีเจชนาทิพย์ด้วยเจชนาทิพย์จะเดินไปไหนก็ไม่ได้มาดามแป้งจับมือแน่นเลยครับแล้วก็เนี่ยมีมาดามแป้งอะไรก็ยืนคุยกันแล้วก็คนถ่ายก็เป็นพี่เต้ย พี่เต้ยเดลินิวนี่เอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แม่เต้ยนี่ก่อนจะคิดต่างนะพี่เต้ยนี่นะ
1: ประกบติดมาเลย
0: ครับ
1: ครับก็เลยได้คลิปไป
0: แกก็เลยได้ประเขียดเลยใช่ไหมฮะครับผม
1: ครับ
0: ประกบเลยนะ
1: เออ
0: นะครับ
1: ก็
0: รู้ด้วยกันแล้วกันนะ
1: ก็รอการตัดสินใจของทางทรูว่าเขาจะยังไงเพราะว่าคือมันก็ถ้าพูดตามตรงคือถ้าทรูเขาจะไม่ถ่ายฟรีทีวีอะไรมันก็ว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาไม่ได้นะครับมันก็เป็นธุรกิจอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องเรียกว่าดูแลลูกค้าเขาด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันก็มีคนที่ก็อยากดูรายการนี้แล้วก็เสียเงินซื้อไปแล้วอ่ะซื้อแพ็กเกจไปแล้ว199บาทต่อเดือนใช่ไหมบางคนซื้อเนี่ยเดือนที่แล้วด้วยนะบางคนเพราะมันเห็นรู้สึกว่าถ้าจะดูครบทุกแมตช์เนี่ยมันต้องซื้อ2เดือนมันต้องซื้อ2เดือนนะเพราะว่ารายการเนี้ยนัดแรกเลยมันเกินมันจะไม่ cover 1เดือนน่ะ
0: ครับ
1: มันจะไม่ cover 1เดือนน่ะคุณต้องซื้อ2เดือนนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะนัดที่2มั้งหรืออะไรอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยๆนัดแรกมันจะสมมุติถ้าคุณจะดูตั้งแต่นัดแรกเลยอ่ะมันจะเป็นวันที่24 กรกฎาคมแล้วไทยเราเตะ25นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะดูให้ครบทุกนัดแล้วก็รวมถึงรอบชิงนัดที่2ด้วยอ่ะรอบชิงนัดที่2วันที่26ใช่มั้ยนั่นแหละมันก็จะเกิน1เดือนไปแล้ว
0: ครับ
1: คุณต้องซื้อ2เดือนนะถ้าจะดูตั้งแต่ไทยนัดแรกเลยจนไปถึงรอบชิงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลลูกค้าเขาตรงนี้ด้วยคนที่เขาสนับสนุนเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ว่าเขาไม่ได้แหละแต่มันก็มีประเด็นแหละเพราะว่ามันก็เหมือนคนก็แบบนี้มันก็เหมือนไปการไปบีบบังคับทรูเขาเหมือนกันไง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ก็เรื่องนี้บรรดาแป้งบอกว่าลิขสิทธิ์ของทูจะต้องเขาก็ขายแพ็กเกจเดือนกับลูกค้าไปแล้วเน
1: า
0: ะเดือนละ199นะฮะก็นานๆก็ให้เขาเห็นครับรัฐบาลมาต้องขอทางทูชั่นก่อนนะครับกรณีของแจ๊สกับโบโดซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาแต่ว่ารอบรอกับรอบชิงยังปล่อยให้ดูฟรีใช่ไหมฮะก็ต้องเข้าใจทางทูชั่นเพราะได้ขายแพ็กเกจไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้ก็ราคา199บาทครับซึ่งก็ต้องให้คำตอบกับลูกค้าของคุณวันนี้ด้วยเนาะก็เป็นไปตามกฎการตลาดแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ซ
0: ึ่งคุณสุรศักดิ์นะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกีฬานะครับก็บอกว่าถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะหมายสำคัญด้วยไงซึ่งต่อไปนี้ทุกๆแมตช์ของทีมชาติไทยก็อยากให้การสนับสนุนดังนั้นสมาคมฟุตบอลต้องไปทำแผนขอการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าสามารถให้การสนับสนุนในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทีมชาติแบบใดได้บ้างนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ลุ้นเลยกันนะแต่หากว่าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะติดตามได้ทาง FM 99ของเราได้จากรายงานสดให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาด้วยนะเห็นไหมภาพของน้ำท่วมครั้งใหญ่นะโอ้โหน่าเห็นใจเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เห็นว่าตอนนี้เรียกว่าไอ้ซับน้ำตาก็เดินทางไปแล้วเนาะโดยเฉพาะมูลนิธิกันจอมพลังใช่ไหมฮะ
1: คือ
0: แล้วพี่เปิ้ลนครชัยไงใช่ไหมฮะก็ไปให้การช่วยเหลือนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าโอ้โหน้ำท่วมน่ากลัวมากนะที่จังหวัดน่านตอนนี
1: ้
0: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากกันเน
1: า
0: ะครับ
1: อืม
0: นะครับอ้าวส่วน เอาแบดมินตันเป็นยังไงฮะเห็นนะบิลกับเมเป็นยังไงคุณโดนฮะครับผม
1: ก็เมเจ็บฮะ
0: โอ้เมเห็นภาพอยู่เนาะ
1: อืม
0: ถอนตัวใช่ไหมฮะ
1: คันลาบ
0: ครับ
1: ใช่
0: เห็นว่าบาดเจ็บต้องถอนตัวรอบ2อ่ะ
1: ก็นำอยู่ด้วยเกมแรก
0: ครับ
1: เกมแรกได้ไปแล้วนะครับแล้วก็เจ็บในเกมที่2นะก็เลยขอถอนตัวไปสำหรับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็
0: ครับ
1: สำหรับร่างกายก็สำคัญกว่าเนาะนะครับไม่ไหวก็ไม่ควรฝืนนะครับถอนไปเรียบร้อยนะครับก็น่าเสียดายเส้นทางก็ไม่ได้ยากด้วยเพราะว่าที่เจอกับอะไรอ่ะของอเมริกาชื่อก็แบบแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยจายสวาวอะไรเนี่ยนะครับเกมแรกนี่จับไปก่อนเลย21-13นะครับแต่เกม2ก็เริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บนะก็ตามหลังอยู่7-11ไงนะครับแล้วก็สุดท้ายน้องเมย์ก็ขอยอมแพ้ไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ตกรอบไปนะครับส่วนอื่นก็มีน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับชนะชอนนาลีนะครับจากนิวซีแลนด์ไปนิ่มๆนะครับ2เกมรวด21-13 21-13นะครับมีอีคิวนะครับอีคิวนี่แพ้อเล็กซ์ลาดิเยแพ้ขาดนะครับ0-2เกมนะครับ12-21แล้วก็13-21นะครับ
0: ครับ
1: มีวิลกุลวุฒนะครับวิลกุลวุฒนี่เจออิสราเอลนะครับก็ปรากฏว่าชนะไป2เกมรวดนะครับสำหรับวิลกุลวุฒนะครับ21-17 21-19นะครับก็ทางสะดวกกันนะเพราะว่าไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้กาเลตตันนะครับมือ92ของโลกจากอเมริกาเนี่ยดันไปช่วยพิกล็อกชนะลักยาเซนมาให้นะครับลักยาเซนเป็นมือ14ของโลกจากอินเดียนะครับกาเลตตันนี่ชนะมา2-1เกมนะเพราะฉะนั้นวิวก็ไปเจอกาเลตตันมือ92ของโลก
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าอันนั้นเส้นทางก็ใช้ได้นะครับสำหรับรายการนี้วิวกูรู้เพราะว่าฉิวฉีก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกแล้ว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคนไทยคนอื่นๆนะครับก็จะมีคู่ผสมนะมีปอป้อนะครับปอป้อจับคู่กับโอโม่นี่ก็ชนะคู่จากสกอตแลนด์ไปคู่สกอตแลนด์ขอรีทายในเกมแรกนะครับคู่โอโม่ปอป้อนำอยู่18-8นะครับส่วนบาร์ดเฟรมนะครับบาร์ดเฟรมก็ชนะคู่จากสเปนนะครับลูเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกสนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะ
0: ครับ
1: มีเสียวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคู่บาสเฟมนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีเมซ้ายก็ร่วงแล้วนะครับแพ้เมียบิชเฟลนะครับจากเดนมาร์ก1-2เกมก็ตกรอบไปนะครับ
0: ครับ
1: เกม2นี่แพ้20-22เลยสูสีนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบ16นะวันนี้นะครับก็จะมี
0: บาสเฟมไหม
1: บาสเฟมนี่ตีคู่แรกเลยขอด3นะครับ10:40นะ
0: อ
1: ินเดียนี่มันน่าจะเช้าเรามาสักชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: ก็ประมาณสักทิ้งเที่ยงนะครับก็บาสเฟมเจอคู่จากญี่ปุ่นนะครับชิโมกามิจับคู่กับโฮบาระนะครับคู่ญี่ปุ่นนะครับเหมือนบาสเฟมเคยแพ้คู่นี้มานะรายการไหนสักรายการนึงนะครับแล้วก็มีโอโม่ปอปอนะครับคราวนี้เจอศึกหนักแล้วนะครับพบกับเจียงเจิ้นปังกับเวอร์ยาซินนะครับซึ่งเป็นคู่มือ2ของรายการนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีกุลวุฒิวิวกุลวุฒิเนตีเป็นคู่ที่6ของข้อ3นะครับเวลาเข้าคร่าวก็จะ 2:50 ตามเวลาที่อินเดียบ้านเราก็น่าจะมาสัก 4:30 นะครับก็เจอกับตันจากสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็น้องหมิวนี่จะไปตีนู่นเลยขอด4นะครับน้องหมิวนี่คู่6ขอด4เวลาชนกับวิลกูรูดนี่แหละนะครับเจอกับเฉินยู่เฟยนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็เห็นแล้วบ่นกันว่าเราไม่ได้ออกทีวีใช่ไหมฮะคุณโดนฮะ
1: ครับ
0: บาสเฟย์ก็ไม่ได้ออกนะวิลเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เอระดับชิงแชมป์โลกนะวิลก็เป็นแชมป์โลกเก่านะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่ได้ออกทีวีฮะแต่เห็นบอกสนามเขาสวยนะ
1: สนามก็ปีนี้ก็ทำดีขึ้นแหละ
0: เ
1: พราะปีที่แล้วมีลิงมีอะไรมาด้วยโดนด่าไม่ใช่ปีที่แล้วอีกรายการก่อนนั้นน่ะ
0: ดีขึ้นนะ
1: รายการก่อนน
0: ั้นสนามดีขึ้นนะสนามสวยอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับไม่ได้ออกไม่เป็นไรนะก็ติดตามด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าวิวกุลุตนะครับตอนแรกนึกว่าจะมาทำหน้าชั่งแม่ระยะเซนนะฮะแพ้เฉยเลยอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่า
0: อืม นะเอาส่วนวอลเลย์บอลของเราก็เดินทางมาไปที่เรียบร้อยนะอยู่17ของเราไง
1: ครับ
0: เดินทางมาถึงท่าอากาศยานาชาติสุวรรณภูมิเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วจะไปทำงานยอดเยี่ยมนะวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับที่ศึกชิงแชมป์โลกU17 นะครับที่ซานดิเอโกประเทศชิลีครับผมซึ่งเราก็ชุดเยาวชนนะเนาะทราบว่าสานะด้วยการคว้าอันดับที่7นะครับมารองครับเราชนะโปแลนด์นะเป็นไงสุดยอดและชนะโครเอเชียด้วยนะครับเม
1: ื่
0: อวานนี้คุณสมพรใช้บางอย่างครับก็มอบให้ทีมงานสตาฟโค้ชนะครับผมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดอายุไม่เกิน17ปีนะมีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยเป็นคนละกำลังใจนะครับก
1: ็
0: ชื่นชมมันเนาะทำงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็ชนะทีมจากยุโรปอย่างโปแลนด์และโครเอเชียได้นะครับเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากผลของโครงการ Domestic Power หรือโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรนะครับที่พานักกีฬาไปศึกษางานนะการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลที่ญี่ปุ่นไง
1: ครับ
0: ทำให้นักกีฬามีความกระตือรือร้นและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ติดตามผ่านทางโมโนแม็กด้วยนะครับโค้ชเอ็มใช่ไหมธนกฤตอินเลี้ยงนะฮะ
1: ครับ
0: ที่พาไปเนาะสุดยอดนะเฮ้ยหลายๆคนก็น่าจะเป็นตัวหลักของทีมได้นะแน่ทุกคนนะ
1: ครับ
0: ว่าไหมพอเราก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้เน
1: า
0: ะแล้วชนะโครเอเชียมาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็คว้าอันดับที่7มาครองนะครับก็แต่หลายคนนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวต่อยอดขึ้นไปนะไปเป็นเรียกว่าต่อยอดให้กับแล้วก็เป็นอะไรให้กับรุ่นพี่ในอนาคตได้นะครับส่วนของฝ่ายทีมชุดใหญ่เมื่อวานนี้ก็เห็นซ้อมประมาณเข้าเวทเทนนิ่งนะเมื่อวานนี้นะ
1: ครับ
0: สร้างความแข็งแกร่งนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนนะ21สิงหาคมถึง30สิงหาคมนี้นะครับสำหรับทีมรุ่นยางสาวไทยของเรานะเห็นเมื่อวานนี้ก็ไปเทนจินใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ชุดใหญ่นะชุดนี้นะคุณโดนนะนะครับก็โหเห็นแล้วความพร้อมก็รอบแรกน่าจะผ่านแล้วเนาะไม่น่าพลาดแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ว่ารอบรองจะไปคว้าเจอใครเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผมอันนี้ก็คัดไปโอลิมปิกเกมนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เป็นแชมป์เก่านะแม่แต่ว่าครั้งนี้ก็ดูแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีกับทางจีนเขาคงไม่ยอมง่ายๆเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็มีโควต้าไปโอลิมปิกอัตโนมัติเนี่ยหนึ่งที่จะได้ไม่ต้องไปลุ้นต่อนะเพราะฉะนั้นได้ใครได้แชมป์ก็ได้ไปเลย
0: ใช่
1: ได้โควต้าไปเลยนะครับที่เหลือก็ต้องไปลุ้นกันอีกนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเขาคงมาแบบแน่นๆมาเลยอ่ะ
0: ครับผมมาแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจีนนี่หลายครั้งเราก็จะได้ดูเขาก็แต่ละชุดเขาก็มาแบบแล้วแต่รายการน่ะคือแล้วแต่รายการว่าบางไอ้อย่างขนาด VNL เนี่ยบางทีไอ้รอบแบ่งกลุ่มก็มาแบบส่งเด็กมาบ้างอะไรบ้างแต่พอรอบสุดท้ายเขาก็จัดมาอีกชุดนึงไงชุดใหญ่ของเขา
0: ครับ
1: นะครับแต่ครั้งนี้เชื่อว่าเขาคงมาเน้นๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นงานหนักของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: ก็เฮ้ยของจีนนี่ก็มาดังๆก็มาหลายคนแต่ไม่มีไอ้ตัวตบเขาว่าหลิงหญิงอ่ะคุณดอส
1: หลิงหญิงก็มีปัญหาเรื่องหัวใจอ่ะ
0: ไม่ได้อกหักหรือว่าอะไรน้องเขามีโรคหัวใจนะฮะ
1: เ
0: หมือนมีปัญหาโรคหัวใจอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยต้องไปผ่าตัด
1: เพิ่งไปผ่าตัดมา
0: ใช่
1: น่าจะต้องพักอีกยาวหรือมั้ง
0: ก็ตัวหลักเขาเนาะ
1: อ
0: ันนี้สำคัญเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวตบเขาเลยนะหลิงหญิงไงเนาะ
1: คลิป
0: ก็แต่ว่าจะมีพวกอะไรอู่เมืองจี๋ฮะต
1: ั
0: วหลักเขาเนาะครับดูแล้วญี่ปุ่นน่าจะไปได้นะเขาโดนเนาะ
1: ก็ญี่ปุ่นเจอจีนชิงกับจีนอ่ะ
0: ครับ
1: เอ
0: า
1: เอา
0: เหรอ
1: ครับ
0: เฮ้เราก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็ต้องดูอ่ะ
0: ก็21ก็วันไหนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นะครับเจอออสเตรเลียก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เจออินโดนีเซียนะครับ24วันจันทร์แล้วก็วัน25วันอังคารนะครับ21นี่คือวันศุกร์นะครับน
1: ะ
0: เจอออสเตรเลียเนี่ย13นาฬิกานะตามเวลาบ้านเรานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วันจันทร์เนี่ย14นาฬิกานะแล้วก็ วันอังคารนะครับ25สิงหาก็9นาฬิกาเลยติดตามได้นะ
1: ครับ
0: อันนี้โมโนแม็กยิงสดใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับผ
1: ม
0: ที่ทุจิตีที่เทียนจินนะประเทศจีนนะรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ้าวลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: เราแชมป์มาเท่าไหร่3สมัยนะคุณดอทสุดยอดนะ
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นปี2013ที่เราเจอญี่ปุ่นที่นครราชสีมาแล้วเราก็ชนะตอนนั้นโนนักกีฬาร้องไห้หลายคนเลยนะ
1: เ
0: พราะว่าโดนด่าใช่ไหมล่ะวิลาวันในคุณด
1: อ
0: ทร้องไห้เพราะว่าอายุเยอะแล้วติดทีมทำไมเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่เขาทำได้เนาะ
1: ใช
0: ่ติดที่โคราชมั้งนะครับใช่นะชนะญี่ปุ่น 3-0 เนี่ย
1: ก็ใช่แต่ว่ารอบชิงชนะจีนเนี่ยจีนชุดนั้นก็รู้สึกจะเป็นชุดเด็กอะ
0: ครับ
1: ชุดแบบเยาวชนเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ที่ผมบิ่งก็ไม่สนใจอะก็แชมป์ก็แชมป์อะชนะก็เป็นแชมป์ไงที่ก็มีคนไปแบบสบประมาทอะไรเงี้ยว่าแบบจีนเขาไม่เต็มอะไรเงี้ยจะมาผมบิ่งว่าไม่เป็นไรอ่ะแชมป์ก็คือแชมป
0: ์
1: ชนะก็เป็นแชมป
0: ์
1: นะครับตอนนั้นรอบชิงเราชนะจีนไปแต่ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมีโควต้าไปโอลิมปิกไงเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าตั๋วใบแรกจะมาสำหรับชาติในอาไม่ใช่อาเซียนเอเชียเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นๆกันทุกทีมแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สมัยที่3สมัยแรกปี2009นะสมัย2ปี2013แล้วก็สมัยที่3เนี่ยก็ล่าสุดอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราได้แชมป์ชนะจีนสุดมัน 3-2 เซตไงที่จังหวัดนครราชสีมาครับกลับมาทวงบัลลังก์คว้าแชมป์เอเชียในรอบ10ปีตอนนั้นโค้ชโค้ชรีบแล้วโค้ดนะ
1: โค้ดด่วนนะ
0: โค้ดด่วนนะฮะ
1: ครับ
0: นำทัพไปนะครับที่โคราชนะก็วอลเลย์บอลโอ้โหแต่จีนก็น่าจะเอาจริงนะนะครับในครั้งนี้เพราะจีนเนี่ยคว้าแชมป์มากสุดนะ13สมัยอ่ะ
1: ใช่
0: ญี่ปุ่น5สมัยและเราคว้าแชมป์ไป3สมัยนะครับโค้ชออสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ในครั้งนี้นะครับนะ
1: เ
0: ออนะครับลุ้นกันนะส่งใจไปซ้อมฝากใจไปแข่งนะครับสำหรับทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับตอนนี้อันดับโลกของเราก็เท่าไหร่ครับ17เนาะโอ้อันดับ17เลยนะ
1: ครับ
0: จีน6นะครับด
1: อ
0: สจีน7ขออภัยแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับ6นะครับ
1: ครับ
0: ในเวลานี้นะ
1: เออ
0: โหเราสรุป17แล้วเหรอ
1: ใช่ก็มันขยับทุกแมตช์อยู่แล้วไอ้วอลเลย์บอลเนี่ย
0: เอออ
1: ันดับมันขยับทุกแมตช์อยู่แล้วไงชนะมันก็นั่นน่ะ
0: 27นะเวียดนาม32ไต้หวัน37คาซัค39อิหร่าน42อินโด57นะ
1: ครับ
0: ออสเตรเลีย80เลยอ่ะฮ่องกง115ละอิรักไม่มีอันดับโลกครับดอส
1: ครับ
0: มาตีด้วยอ่ะนะครับอ่ะลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมเวลาจีนจะเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับลุ้นว่าออมสินจะท็อปฟอร์มหรือไม
1: ่อุ้ย
0: นี่ตาไม่แดงนะครับออมสินบอกไม่มีแรงตบนะ
1: อ๋อครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับเห็นข่าวโค้ชนิกเคียออสฮะครับนักเทนนิสจอมเกรียนของเราเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เห็นว่าแกโดนแบนหรือว่าไงฮะ
1: ก็โคเคนไง
0: โอ้โหหนักเลย
1: เออ
0: หนักเลย
1: ครา
0: วเนี่ยหนักเลย
1: ใช่
0: เห็นว่าถูกพักห้ามการแข่งเป็นการโชคราวนะ
1: อืม
0: ถูกพบสารต้องห้ามซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นนาโคนาโคนาคินนาโคนาคินนาโคโคกนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เขาบอกโคเคนเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็เทสโพซิทีฟไงก
0: ็
1: โคเคนฮะ
0: อืม
1: ครับ
0: เห็นว่าถูกสุ่มตรวจตัวอย่างในการในรายการ ATP ที่เกาะมายอกาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะและพบสารเบนโซอิลเอ็กโกนีนนะครับซึ่งเป็นสารการย่อยสลายโคเคนโดยเอนไซม์ครับผม
1: ครับ
0: อันนี้ก็ภาษาวิทยาศาสตร์เนาะเอาโคเคนแล้วกันเนาะ
1: เออ
0: เอาละสิยังไงฮะวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คงมีอนาคตแล้วอีคีกอสอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไอ้โทษเนี้ยคือจะโดนแบนสูงสุดก็ประมาณ4ปีอ่ะ
0: โอ้โห
1: 4ปีตอนนี้พี่แกอายุ3เมตรแล้ว
0: ครับ
1: แล้วปัจจุบันนี้ก็จะทะลุพันอยู่แล้วฮะมือวางอ่ะ
0: อ
1: ันดับโลกตรงนี้919แล้วนะแล้วที่ไปที่สเปนนี่ก็ไปเล่นรายการระดับแบบล่างๆหน่อยล่างๆหน่อยแล้วก็คงเขาบอกน่าจะมีปาร์ตี้ยาอะไรอย่างงี้
0: ครับ
1: ไปปาร์ตี้ยาแล้วก็โดนจับตรวจพอดีโชคไม่ดีโดนจับตรวจพอดีเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เจอนั่นแหละฮะตรวจแล้วก็โพซิทีฟไง นะครับสารโคเคนแล้วก็ติดตามข่าวว่าโทษสูงสุดก็4ปีนะครับสูงสุดก็4ปีโปรตีพี่แกก็ไม่ค่อยมีไฟแล้วช่วงเนี้ยอันดับโลกก็กระจุยกระจายอยู่ตอนนี้นะครับนี่แล้วอายุ31แล้วด้วยก็ดูทรงแล้วก็น่าจะคงไม่ค่อยได้ยินชื่อบิ๊กคิริกอนแล้วแหละ
0: ก็ดูเป็นคนปาร์ตี้อ
1: ่
0: ะเพราะว่าเคยฟังบทสัมภาษณ์แกนะแกบอกว่าเอ้าเราเจอกันเมื่อคืนนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่บาร์นี่ที่ผับที่บาร์ไง
1: เอ้
0: าหลงเอ้าเฮ้ยแล้วเมื่อคืนไม่ซ้อมเลยว่าไงฮะ
1: ม
0: ันแกเป็นสายเที่ยวเนาะ
1: ครับ
0: นี่เคียร์ก๊อตอ่ะ
1: ใช่
0: สมาธิสมาธิก็ไม่มีแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ดีดรอกแชมเปี้ยนมาด้านนั้นเนี่ยพินิกเนี่ย
1: ใช่
0: ครับเสียดายนะคนเหมือนกันเน
1: า
0: ะสาซ้อมมาตั้งแต่เด็กก็ติดเที่ยวมีเงินคนมีเงินมีทองนะคุณโดนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับมันก็อยากเที่ยวเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็ใช้ชีวิตคุ้มค่า
0: เอาน
1: ะก็นั่นแหละแต่ว่าช่วงพีแกก็ผ่านไปนานแล้วไงนะครับผ่านไปนานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าบทลงโทษมันก็เริ่มมีตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะ4สิงหาคมนะครับแล้วก็ตามข่าวว่าเหมือนพี่นิกนี่แกก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์อะไรด้วยนะไม่ได้ยื่นอุทธรณ์อะไรด้วยนะครับแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้แกจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียก่อนกลัวคนเข้าไปด่าหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าก็จะพยายามโฟกัสกับการที่ทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ในร่องในรอยก่อนนะครับ
0: ก็มาขอโทษอ่ะขอโทษเพราะว่าทำให้แฟนคลับสปอนเซอร์ต้องผิดหวังไง
1: ครับ
0: ก็เนาะสมาธิไม่มีมันก็คงไม่หมดอนาคตแล้วผมว่านิกคีออสอ่ะ
1: ก็จริงๆแกเป็นคนมีพรสวรรค์ไง
0: โ
1: อ้เจอพรสวรรค์สูงมากแต่ว่าก็ใช้ไม่ค่อยเต็มศักยภาพอ่ะ
0: ครับก็แกเป็น1ใน3นักกีฬานะคุณโดนะนะครับที่ชนะบิ๊ก3นะโนเล่เฟเดเลอร์แล้วก็นาดาวได้ในการเจอกันครั้งแรกฮะ
1: ครับ
0: เจอกันครั้งแรกชนะเลยอ่ะที่เหลือก็มีโดมินิกเฮอร์เบอร์ตี้แล้วก็เลตันทิวิตฮะครับแกเป็น1ใน3คนที่ทำได้นะ
1: ครับ
0: คิดดูด้วยกันแกรูปร่างดีเนาะสูงยาวเขาดีอ่ะ
1: ครับ
0: 193ฝีมือก็ดีนะได้แชมป์ไป7รายการ
1: อ
0: ่ะรองแชมป์วิบดันเมื่อปี2022นะ
1: ใช่
0: ที่แพ้ให้โนเล่เนาะในรอบชิงนะฮะ
1: คร
0: ับเสียดายนะโคตรแก่เหมือนกันเนาะก็มีเงินไปแล้วนะคุณโดนเน
1: า
0: ะมันก็อยากใช้อยากเที่ยวเน
1: า
0: ะธรรมดานะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ใช้ระมัดระวังแล้วกันระวังหมดเหมือนฟลอยด์เมย์เวเธอร์
0: เอา
1: ครับ
0: เขายังมีอยู่หรือเปล่าเขาปั้นข่าวหรือเปล่ายังมีอยู่หรือเปล่า
1: ดูท่าทางช่วงนี้จะซึมอยู่เหมือนกันหายไปเยอะหายไปเยอะแล้ว
0: หรอ
1: ครับ
0: โอ้ก็ใช้เงินอย่างกับน้ำเพราะคุณครับ
1: เอ
0: ายินดีกับลองตั๋วด้วยนะคุณด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณประภาสมานมิตรนะล่าสุดก็บอร์ดกทนะครับที่มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็มีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นรองประธานก็นักประชุมนักกล่าวนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนะครับพิจารณาเลือกผู้ว่าการกทคนใหม่เป็นไงตอนนี้ผ่านเกณฑ์แค่2คนใช่ไหมฮะจากทั้งหมด10คนใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีนายแพทย์มีชัยอินวุฒิใช่ไหมฮะแล้วก็คุณปรดปราสมานมิตรรองผู้ว่าการกททั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นไงลองตัวคุณโดน
1: ครับ
0: ก็แต่งตั้งนะให้ลองตัวนะครับเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกนะเป็นยังไงของผู้ว่าการกทนะ
1: ครับ
0: ในรอบ62ปีโอ้โหต้องไปยินดีกับลองตัวแล้วคุณรถโอ้ยลองตัวมาได้ต้องเป็นผู้ว่าเนาะต้องไปนะเราต้องไปนะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นคนขอนแก่นนะคุณเนินตัวนะฮะเป็นลูกพ่อเลยของการกีฬาแห่งประเทศไทยลูกตัวสุดยอดไหม
1: ครับ
0: ครับโอ้เข้ามาทำงานตั้งแต่ปี34อ่ะ9เมษายนคุณรถก็จับตัวในเส้นทางของกทมาตลอดแล้วเน
1: า
0: ะครับก็ผ่านอบรมอะไรมาหลากหลายเนาะ
1: ครับ
0: นี่คือผู้ว่าการกายกลายประเทศไทยคนที่14ครับและเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่เป็นผู้นำค่ายหัวหมากนะและเซต่อไปนะคุณรถครับ
1: ครับ
0: พี่เต่าเนี่ยต้องไปนะพี่เต่าเนี่ยสนิทกับพี่เต่านะเนี่ย
1: เหรอ
0: เป็นไง
1: สีพี่เต่าเหรอ
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาชื่อตัวหรือชื่อตัวไม่ใช่เหรอ
0: ตัวตัวไหมตัว
1: ตัวเหรอ
0: ไม่ใช่ตัวเฮียละใช่ไหมลองตัว
1: แล้วในนี้มันเขียนว่าตัว
0: ตัวใช่ไหมต้องตัวไหมล ลองตั๋วก็ตั๋วเนี่ยตั๋วเฮียใช่ไหมฮะ
1: ตั๋วแล้วมันนี่เปล่า
0: เอาไอชูศักดิ์ใช่ไหมฮะ
1: เออไอนั่นน่ะชื่อตั๋วแต่ผมมาเรียกตั๋ว
0: เอา
1: ครับ
0: ตั๋วเฮียแปลว่าพี่ชายใช่ไหม
1: ตั๋วเฮียใช
0: ่ลองตั๋ว
1: ตั๋วตั๋ว
0: ไม่ใช่ตั๋วนะลองตั๋วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็อายุ57ปีแล้วนะตอนนี้ลองตั๋วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม

0: ก็ดีๆกับรองตู่ด้วยนะ
1: ขยับตำแหน่งขึ้นมาตามลำดับเนาะแต่ก่อนเป็นผู้ว่าผอ.กองประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นเนี่ยรองผู้ว่าการฝ่ายต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เป็นรองผู้ว่ากกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยแล้วก็มาลงนี
0: ่ก่อนตำแหน่งล่าสุดไม่หรอกีฬามวย
1: ใช่ตำแหน่งล่าสุดเนี่ยแล้วก็มาลงชิงผู้ว่านี่
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมา2คนสุดท้ายก็ได้เป็นนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นลูกหม้อของกกท.มาเรียกว่าแต่ว่าแต่ออกอ่ะเนาะน่าจะเรียกว่ารู้นะครับรู้เรื่องขององค์กรเป็นอย่างดีนะครับ
0: ครับ
1: ก็คนชิงเยอะนะตอนแรกสมัครกัน10คนนี่ถือว่าเยอะสุดเลยนะแสดงว่าคนสนใจตำแหน่งผู้ว่าเยอะแต่ว่าสุดท้ายมันผ่านคัดเลือกแค่2คนเท่านั้นเพราะว่ามันต้องบริหารเกินพันล้านอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: ที่มันมีเงื่อนไขว่าต้องบริหารองค์กรมาเกินพันล้านอ่ะแล้วสุดท้ายก็ผ่านมาแค่2คน
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะครับส่วนเรื่องของคุณเรย์ก็เกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องกีฬาฟุตบอลด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าอามใช่ไหมฮะสุภุทเถื่อนกลางคุณโดด
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: เอ้ยไม่ใช่สุภชัยใจเด็ดสิ
1: สุภชัยใจเด็ด
0: สุภชัยสุภชัยเจ้าอามไหมฮะก็ร่วมอะไรต่อการจากไปของคุณเรย์นะครับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังนะครับที่จากไปเมื่อเช้าวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: เวลาช่วงเช้าเนาะอายุ49ปีนะครับอาร์มเนี่ยก็โพสต์นะคุณโดนะนะครับก็แชร์ภาพที่ถ่ายร่วมกับครอบครัวของคุณเรย์นะครับก็ทั้งสองครอบครัวก็สวยๆกันนะคุณโดนะเพราะว่าอาร์มเนี่ยเขาบอกว่าสนิทสนมกับคุณเรย์เพราะคุณเรย์เนี่ยเคยนั่งตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงความสามารถและอาร์มสุภชัยก็หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับโอกาสจนก้าวขึ้นเป็นนักบอลอาชีพไง
1: ครับ
0: คุณเรย์แต่ก่อนเนี่ยเตะบอลเก่งนะคุณโดนะ
1: ก็ทีมไอ้นี่ทำลงไทยอ่ะ
0: เออใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ทำลงไทยแล้วก็เขาก็เตะบอลมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ขนาดโค้ชจุนจะบอกว่าหากไม่เลือกไปวงการบันเทิงนะครับถึงขั้นมีสิทธิ์ติดเยาวชนทีมชาติไทยนะคุณดอส
1: ใช่
0: ครับผมเตะบอลเก่งอะเน
1: า
0: ะ
1: เตะบอลเก่งนั่นเลยเด็กนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาโด่งดังในวงการบันเทิงไงนะครับก็เรียกว่าเป็นพิธีกรขวัญใจชาว90อะ
0: ครับ
1: ครับคือพูดตรงๆอย่างคนวัยเราอะไรเงี้ยก็เติบโตมาพร้อมกับคุณเลแมคโดนัลด์เนี่ยแหละฮะ
0: ใช่
1: ทุกไรเรียกว่าทุกตั้งแต่นิตยสารอะไรพวกนี้มันก็จะได้เจอคุณเลมาโดยตลอดไงรายการทีนทอล์กใช่ไหมนิตยสารพวกเด็กๆอ่ะสมัยก่อนเดอะบอยอะไรพวกนี้เราก็เจอแต่คุณเลเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เลยโตเหมือนโตมาด้วยกัน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณเลก
1: ็เขามาทำรายการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ก็ชื่นชอบกันเยอะแล้วก็เล่นหนังเล่นละครเล่นหนัง
0: โอ้เล่นหนังดีนะ
1: ตอนนี้คนก็น่าจะย้อนไปดูนี่กันเยอะอะไรนะหนีตามกาลิเลโออ่ะ
0: เนาะ
1: ที่คุณเลเล่นไว้อ
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นก็ดังอ่ะเนาะ
1: อ
0: ก็คุณเลเห็นว่าหมดสติล้มตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน12นาทีนะคุณโดน
1: ครับ
0: แล้วก็ภรรยาก็มาเจอตอนประมาณเช้าเนาะ6โมง40นาทีนะครับที่บ้านพักแถวสอยพัฒนาการนะครับก็เล่นบอลเก่งอ่ะนะครับยุคนั้นนะคุณโดนเนาะนะครับทำลงไทยสโมสรรุ่นเดียวกับชาคิดย้ำนามนะรวมทั้งโค้ชจุนด้วย
1: ครับ
0: อนุรักษ์ศรีเกิดใช่ไหมบอกว่าเคยเล่นด้วยกันที่ทำลงไทยโค้ชจุนอายุมากกว่าเรียนประมาณปีครึ่งโดยอาจารย์สุเมธแก้วทิพย์ชเนตเป็นผู้ก่อตั้งทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ได้นำเรมาพร้อมกับพี่ชายเล่นดีเหมือนกันคุณดอสแล้วมีชาคิดย้ำโอ้ชาคิดก็เตะบอลเก่งเหร
1: อ
0: ครับ
1: ใช่
0: รุ่นเดียวกับเลนะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่จะสืบสวนกันนะครับตอนซ้อมที่สนามหน้าการกีฬาประเทศไทยของหมากแต่ในชุดที่เลไปได้รองแชมป์โกเทียที่สวีเดนนั้นตนออกจากทีมมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เห็นว่าเลเป็นเล่นตัวรุกอ่ะซึ่งอาจารย์สุเมธจะให้เล่นทุกตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: สไตล์คล่องแคล่วตื่นตัวเป็นคนตัวเล็กแต่คล่องนะครับไม่กลัวใครประมาณนี้นะฮะก็เตะบอลเก่งนะคุณดอส
1: ครับ
0: ครับผมก็ต้องแต่ว่าต้องเลือกไปเล่นสายบันเทิงอะเนาะใช่ไหม
1: ก็พอสุดท้ายเขาก็เหมือนไปเรียนต่อไปอะไรด้วยมั้งแล้วมันก็เฟดออกไปจากวงการฟุตบอลไงใช่ไหมว่าเขาก็ไปเรียนต่อแล้วก็มาเข้าสู่วงการบันเทิง
0: ครับ
1: เนี่ยเหมือนเขาไปเรียนต่อที่อังกฤษ

0: หรืออะไรแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็มาเข้าวงการบันเทิงนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ไปวงการบันเทิงยาว
1: ๆก็แม้ว่าจะเข้าวงการบันเทิงแต่ว่าก็ไม่ทิ้งฟุตบอลนะเห็นว่าลงไปภาคใต้สนับสนุนเด็กๆให้เล่นฟุตบอลโดเรเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ทำแบบนี้มาตลอดเนาะ
0: ครับ
1: ก็สร้างโอกาสให้กับเด็กๆด้วยกีฬาฟุตบอลที่ทุนเนี่ยราก็เหมือนกับให้โอกาสกับเจ้าอามไงเนาะเจ้าตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะส่วนนักทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ไง
0: ครับ
1: ร่ำรวยแล้วตอนนี
0: ้
1: นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะแต่ว่าผมชอบนะผมชอบคุณเลนะคุณโดดเพราะว่าแกทำนี่ไงทำ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: แต่ภาพสวยเห็นว่าบางครั้งก็ใช้เงินแบบเหมือนก้อนสุดท้ายอ่ะเป็นคนชอบเที่ยวคุณโดดมีเวลาว่างมาได้ชอบเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับและภาพสวยด้วยนะผมชอบมีอยู่ EP 1 EP ไหนไปถ่ายอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดแบบเมืองรองอ่ะแล้วถ่ายภาพสวยมากเดินมีบรรยากาศท่ามกลางสายหมอกแล้วก็คุยกินนั่นกินนี่นะโอ้โหดีมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: เอออ
1: ะไรคงเพิ่งรู้ว่าโอ้เจ้าตัวก็ใช้เงินแบบเงินก้อนของตัวเองเหมือนกันนะมาทำ YouTube อะไรพวกนี้มาทำพวกรายการต่างๆอ่ะเนาะ
0: แต่บอกช่วงหลังก็รายได้ดีอยู่
1: ครับ
0: ก็เนี่ยมันมีคนเปิดเผยมาไงว่าปีล่าสุดนี่มีรายได้รวมอยู่ที่ 14.89 ล้านบาทนะบริษัทของเขาอะอะไรที่รายการอะไรนะเล่ร่อนนะ
1: ครับ
0: เล่ร่อนจำกัดเนี่ยกำไรสุทธิ3ล้านก็ช่วงปีล่าสุดปีที่แล้วนะปีแล้ว2002เอ้ยไม่ใช่68อะ
1: ครับ
0: 2568นะครับอันนี้ก็ผลประกอบการปีแล้วกำไรไป3ล้าน
1: เนาะ
0: ใช่ก็เรียกว่ากำลังอาจจะกลับมาแล้วกำลังจะเรียกว่าขาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนู้นก็อาจจะแบบติดลบอยู่อะไรเงี้ยมาปีที่แล้วเนี่ยกำไรเริ่มดีละปีนี้ก็น่าจะกำไรดีอ่ะจะมาแต่ว่าก็มาเสียชีวิตก่อนนะครับ
1: ครับก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะตอนนี้นะสำคัญมากนะสุขภาพร่างกายนะฮะไม่รู้ว่าโอ้หรือว่าเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับคุณตั๊กบริบูรณ์คุณโดด
0: ครับ
1: คุณตั๊กเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคุณโดดนะก็ไปหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณเด่นเมืองจ่าใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้โทรไปไม่มีใครรับแล้วคุณตั๊กบริบูรณ์เนี่ย
1: แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคุณอะไรนะคุณแดนนี่ใช่ไห
0: ม
1: ก็ไปสัมภาษณ์คุณแดนนี่คุณโดด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณแดนนี่
0: ใช่
1: คุณเด่นเมืองจ่า
0: ครับ
1: พี่เล่โหครับก็ไปเลยนะครับเนาะอ่ะก็รักษาสุขภาพนะทุกคนนะ
0: ครับ
1: ครับกอดคนที่รักแน่นๆนะฮะไม่รู้ว่าวันพรุ่งหรือว่าวันนี้เราจะอยู่หรือว่าจะไปเนาะชีวิตนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีคลิปเอ้ยไม่ใช่เป็นอะไรรายการ YouTube นี่แหละที่เขาไปออกคุณสเตฟานไงแล้วก็มีคนน่าจะเป็นคุณหมอแล้วเขาก็ทักไงว่าแบบเหมือนคุณเลก็มีความผิดปกติอะไรบางอย่างให้ไปตรวจนะแต่ว่าคืออันนั้นมันก็คล้ายๆว่าก็แบบอาจจะไม่ได้มีการไปตรวจหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะเนาะแต่มันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญญาณเตือนน่ะจริงๆก็ไปใช้ได้กับทุกคนนะคุณก็ไปสังเกตดูคนรอบข้างคนที่คุณอยู่ที่บ้านอะไรก็ได้ว่าเขามีอาการอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าบางทีมันก็ถ้าตรวจเร็วมันอาจจะนั่นก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับเพราะรายการของคุณสเตฟานนั้นมันประมาณ3เดือนเมื่อ3เดือนที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มันมีคนก็ไปคอมเมนต์ไงว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณเลไม่ได้ดื่มเหล้ามาหรืออะไรเงี้ยไปตรวจระบบหลอดเลือดหัวใจสมองนิดนึงนะครับเห็นรอยโรคอยู
1: ่
0: ก็คือมันเขาว่ามันมีอาการออกว่าแบบการพูดการอะไรมันผิดปกติ
1: ช้าไหม
0: ช้าแล้วก็แบบคือคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะเป็นคุณหมอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเพจนึงที่เป็นเกี่ยวกับการแพทย์อ่ะเขาก็บอกว่าก็คือพอไปดูคลิปเนี้ยไปดูเทปเนี้ยก็รู้เห็นเลยว่าแบบแบบคนในวงการแพทย์เขาก็จะดูออกว่ามันมีความผิดปกติจริงนะครับว่าเกี่ยวกับเนี้ยพวกหัวใจสมองหลอดเลือดอะไรประมาณเนี้ยนะลองไปนั่นดูอ่ะว่ามันอาจจะเป็นโรคสโตรกเป็นสโตรกเป็นอะไรอย่างงี้
1: เนาะก็ระวังเนาะ
0: คือก็ เอาเป็นว่ามันก็เอามาใช้ได้นะคุณก็ไปสังเกตดูคนที่บ้านคนรอบข้างอะไรเงี้ยว่าถ้ามัน

0: มีความผิดปกติอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็พาไปตรวจไปตรวจอะไรเงี้ยเผื่อมันจะรู้เร็วก็อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยนะ
1: อืมเนาะครับรักษาสุขภาพนะทุกคนนะเป็นห่วงนะฮะผมเนี่ยเป็นห่วงหยองอยู่คนเดียวนะฮะหยองมันออกกำลังกายเลยฮะ
0: ครับ
1: ไม่ได้กินไง
0: เออ
1: เออแล้วนอนแบบไม่เป็นเวลาด้วยนะหยองเนาะแล้วแทนที่จะเวลาตอนเวลาว่านะครับพักผ่อนนะคุณรถ
0: ครับ
1: ไปดูด้านดูนี่ไหมฮะ
0: เออ
1: โอ้ครับ
0: หยองไม่เป็นไรหรอกครับหยองไม
1: ่ใช่ตายยากเหรอ
0: ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายคง
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ไป
1: พระเจ้าเขาไปรับใช่ไหมฮะ
0: อ่าครับ
1: ให้ใช้ชีวิตอยู่ก่อน
0: เออ
1: ใช้กรรมก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คนดีๆส่วนมากมันจะไปไวไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่ว่าหยองดูแล้วเป็นไม่ใช่คนดีอะไรเยอะแยะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: คนชั่วเหมือนกันเถอะ
0: เอออ
1: ืมครับย้ายโต๊ะย้ายทีมก็โหไปแล้วนะครับเคอร์ติสขโมยของผมนะฮะ
0: โจร
1: เคอร์ติสโจรไปเรียบร้อยคุณโดด
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: โหแต่ก็ขายได้โอเคนะราคา30ล้านอ่ะก็โอเคอ่ะ
0: อืม
1: 30ล้านปอนด์ก็โอเค
0: ไปหลอกอินเตอร์เขาทำไมอ่ะ
1: ก็นั่นสิ
0: ครับ
1: อินเตอร์
0: อย่างเคอร์ติสโจนได้ตั้ง30ล้านเลยเหรอ
1: โอ้โหก็เอ้ยแต่ว่าเขาใช้ได้นะคุณโดนะ
0: อ
1: ายุ25ปีเองโจนอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมาจากทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลเนาะ
0: อืม
1: ก็ไม่น่าแหละช่วงหลังแกชอบบวยเพื่อนร่วมทีมนะฮะ
0: เหรอ
1: เออแกจะย้ายทีมไง
0: อืม
1: โอ้โหกองกลางหายไป1คนนะ
0: นิสัยออกเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมหายไป1คนอ่ะ
0: เออ
1: เคอร์ติสโจนอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แต่เป็นแกเป็นกองกลางพวกเชื่อมเกมอ่ะเนาะเคอร์ติสโจนอืมก็เรียบร้อยครับย้ายทีมเรียบร้อยนะซูซูกิก็ย้ายแล้วนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เซนซูซูกิใช่ไหมฮะก็เรียบร้อยไปอยู่เวลานะ
0: ครับ
1: มาร์ติเนสไม่ได้ย้ายด้วยฮะอ้าวสรุปแล้วยังไงฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: ซูซูกิบอกโทแย่แล้วโต
1: ครับผม
0: ครับ
1: ปอกบาก็ยกสัญญากับบอนโกอีกคุณโดนสรุปแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนคราวนี้ฮะ
0: ก็ไม่รู้จะไปไหน
1: แล้วเนาะ33ปีแล้วนะตอนนี้บ็อกบา
0: ครับ
1: ซีซั่นก่อนให้กับโมนาโกเล่นไปแค่6นัดเองอ่ะสำรองอีก5คุณรถ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช
1: ่ยังไงต่อฮะวันนี้บ็อกบา
0: ก็จะต้องไปหลีกที่มันรองลงไปอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับบ็อกบาเพราะว่าก็มีช่วงที่โดนแบนไปแล้วก็หยุดไปเลยไงกลับมาก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร
1: ่เนาะเนาะเออนะครับอ่ะก็ย้ายถูกย้ายทีมก็น่าสนใจก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจนะฮะ
0: เออ
1: เออนะมีอะไรอีกไหมฮะย้ายทีมยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ฮะคุณรถ
0: ก็ย้ายทีมก็อีนี่แมนยูก็ใกล้จะได้แล้วคาร์ลอสบาเลบา
1: ครับ
0: นะครับเล็งมา2ปีแล้วตัวนี้นะครับสุดท้ายก็น่าจะมาสักที
1: ครับ
0: นะครับก็ตามข่าวว่าขาดตัวอยู่ที่ประมาณสัก65ล้านปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับคาร์ลอสบาเลบาดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะไบตันตอนนี้เหมือนชั่วโมงนี้ก็พร้อมจะขายแล
1: ้
0: วไอ้ก่อนหน้านี้แมนยูอยากได้ไบตันโกงราคาเยอะไงขึ้นไปเป็นร้อย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ลงราคาดรอปลงมา
1: อาร์เซนอลโหได้เอสเตคอซ่าอีกเหรออื
0: ม
1: โหโหเอาเยอะจังเลยอ่ะเอสเตคอซ่ากองหลังก็แน่นกองกลางก็แน่น
0: ครับ
1: แชมป์แล้วบ้างลุตการ์นี้อาร์เซนอลอ่ะ
0: เออ
1: เพราะว่าล่าสุดวิลล่าปล่อยมานะ
0: เอ
1: สดีคอนซ่านะครับ51ล้านปอนด์เลยอ่ะ
0: ม
1: ีแอดออนด้วยเดี๋ยวตรวจร่างกายวันนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวโอ้โหเสริมดุเหมือนกันนะเนี่ยอาร์เซนอลนะ
0: ก็ซื้อแบบโหคือได้แชมป์แล้วนะแล้วก็ยังซื้อแบบอย่างเยอะอ่ะซื้อมาเติมอีกนะครับทั้งกองกลางตัวรุกใช่ไหมนะครับตัวรุกก็ได้ไอ้โซลิดกองกลางก็ได้บูโน่มาไงแล้วนี่กองหลังก็เอสดีคอนซ่าแต่ว่าคืออาร์เซนอลมันก็จะไม่มีไอ้นี่ไงไอ้วิลเลียมซาลิบาที่มันเจ็บไปก็หายไปหลายเดือนอยู่ก็เลยต้องอาจจะต้องซื้อตัวมาเติมนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมสเปอร์เนี่ยอยากได้ไอ้ซาวินโยและโอมามามูนะคุณโดนะครับโอ้สเปอร์นี่เสริมทัพน่ากลัวมากเลยเนี่ยซิตี้เหลือใครบ้างเนี่ยฮะโอ้โหโรดี้ก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมจะปล่อยซาวินโยกับมามูชกับสเปอร์ด้วยนะโอ้สเปอร์ฤดูกาลนี้มาดีเนาะเฮ้ทีมจะตกชั้นรุ่นการที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวนี้เอาคือเลยนะฮะ
0: เออ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะคุณโดนะ
0: ใช่ก็ขวาคู่เลยนะครับ2ตัวรวมกันเขาบอกอยู่ที่ประมาณ140-150อ่ะนะครับแต่ว่าแมนซีก็เขาเรียกว่าอะไรกำไรอ่ะเพราะซาวินโยนี่เหมือนซื้อมาไม่กี่สิบล้านเองซาวินโยอ่ะซื้อมาตอนนู้น30ล้านปอน

0: ถ้าปล่อยไปได้ราคานี้ผมว่าแมนซีก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วล่ะฮะใช่ไหมคู่กับมามูดก็ราคา2ตัวรวมกันเขาบอกอยู่ที่ประมาณ140ถึง150ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: แต่สเปอร์เขาเรียกว่าจัดหนักมากอ่ะซื้ออย่างเยอะฤดูกาลนี
1: ้
0: ก็คงไม่อยากไปหนีตกชั้นอีกแล้วนะสเปอร์บอก
1: พอแล้ว
0: ครับ
1: พอแล้วนะ
0: เออ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมครับดอส
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะกับรอบโลกกีฬานะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับตอนนี้บรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลก็มาแล้วนะครับนะ
3: ครับ
2: นะครับที่จริงมีฟุตบอลดัชฟุตบอลรายการอื่นก็มาแล้วนะแชมเปี้ยนชิพก็มาแล้วนะฮะ
3: เ
2: ดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีฟุตบอลเป็นเยอรมันแล้วกันนะฮะฟุตบอลถ้วยนะซุปเปอร์คัพนะฮะ
3: ครับ
2: มาแล้วฟานเบคเคนบาวเออร์ซุปเปอร์คัพนะฮะดอทมุนเจอบาเยอร์นะ
3: ครับ
2: คืนวันเสาร์นี้นะครับติดตามได้ทางเอสเพย์แล้วก็สัปดาห์หน้าก็เป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ
3: ก็พูดถึงฟุตบอลก็ผลบอลเมื่อคืนนะครับลาลิก้าสเปนนัดแรกนะแอตมาดริดชนะมาลาก้าไป 2-0 นะครับอีคังอินตัวใหม่ยิงประตูด้วย
2: ครับ
3: นะครับอีกลูกนึงเป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับคือลาลิก้ามันเปิดฤดูกาลตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ว่ามันเตะแบบกระจายอ่ะ
2: ทีมใหญ่ไม่ได้ลงนี่ใช่ไหมฮะ
3: ทีมใหญ่ไม่ได้เล่นนะครับก็มาเตะกลางสัปดาห์นะสำหรับแอตมาดริดชนะไป 2-0 ชนะมาลาก้านะครับมาลาก้าก็คัมแบ็กกลับมาส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟแล้วนะเซลติกชนะ LASK Linz นะครับ 3-0 อาเปียเบเชว่าชนะซาบา 2-1 NEC แพ้โบโดกริมนะครับ 1-3 แล้วก็สโลวานเสมอกับเซลเย่นะครับ1ประตูต่อ1นะครับ
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นนัดที่2นะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะจับสลากแล้วก็เข้าสู่รอบลีกเฟสนะจ๊ะ

0: ครับก็จับสลากก็หวังว่าจะไม่จับแล้วมันแบบแปลกๆเหมือนใน FC นะ FC นี่จับมายังไงก็ไม่รู้ว่าบุรีรัมย์ท่าเรืออะไรเจอคู่ต่อสู้เหมือนกันหมดเลย
1: เหมือนเจอเจ้าโฮอ่ะเจอหมดเลยเนี่ยจะมาเจ้าโฮเจอทั้ง3เลยใช่มั้ย
0: ใช่ก็มันเจอไอ้บุรีรัมย์กับท่าเรือนี่เจอคู่ต่อสู้โปรแกรมเดียวกันเป๊ะ
1: เอ้า
0: ส่วนราชบุรีก็เหมือนเจอแต่ว่าสลับเป็นทีมเหย้าทีมเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่ต่อสู้เหมือนกันเดียวเลยงงมากเลยโครงการฮานอยด้วยเหมือนไม่อยากให้เราเข้ารอบไงก็ไม่รู้เหมือน
1: เอ้า
0: เอ้า
1: เอ๊ะ
0: ส่วนยาโฮเนี่ยไม่เจอญี่ปุ่นเลยปีนี้ยาโฮเนี่ยไม่เจอญี่ปุ่นเลย
1: เหรอ
0: เจอแต่ว่าบุรีรัมย์งงมากเลยแบบคู่ต่อสู้อ่ะเจอเหมือนท่าเรือทุกทีมเลย8นัดอ่ะงงมากคือแบบคู่ต่อสู้อ้าวเหมือนท่าเรือเป๊ะๆเลยบุรีรัมย์ก็ไม่รู้จับมายังไงเมื่อวาน
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะข้อความในรายการโค้ชนะฮะบอกว่าเมื่อคืนพี่เดวินกับพี่เต้ยว่าบอลไทยเละเลยครับสงสัยหยอดไว้เยอะหรือเปล่าครับพี่ก็เป็นเสือเนาะฮัสซันตอนนี้กำลังตามตัวพี่เดวินอยู่นะฮะ
0: อ๋อครับ
1: ครับผมวิจารณ์ฮัสซันใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับก็แกจัดรายการ4วันนะ
0: ครับ
1: ในทางกีฬาโลกในทางกีฬาโลกนะฮะตอนทุ่มหนึ่งอ่ะมาหาได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: มาแกได้นะ
0: อืม
1: โอ้โหทีมเขารอบชิงยังด่ายังว่าวิจารณ์อยู่อ่ะวิจารณ์ฮัสซันเหรอคุณรถครับผม
0: ครับ
1: อ่ะก็กองเชียร์ฮัสซันมาได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผ
0: ม
1: สี่วันนะแกจัดรายการอ่ะทุกเมืองอ่ะครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตครับเอาจริงถ้าผมไม่ฟัง99ก็ไม่รู้ว่าไทเตจคุณบอยไข่เค็มครับประชาสัมพันธ์อ่อนไหมหรือว่าไง
0: ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งแหละก็สมาคมก็ต้องเร่งนิดนึง
1: ครับ
0: สื่อในมืออะไรก็ต้องจัดหนักๆหน่อยโดยเฉพาะนี่มาถึงรอบชิงแล้วเนี่ยวันที่22เนี่ยนะควรจะไม่ควรจะหมื่นหนึ่งแบบเดิมแล้วอ่ะไม่ได้ไงต้องทะลุ20,000ให้ได้ใช่ไหมนี่มันเตะยิ่งเตะยิ่งคนลดลงนี่มันก็แปลกๆไงมันกระแสมันก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมนี่แล้วยิ่งเข้ารอบรองมาอย่างนี้กลายไปว่าเหลือหมื่นเดียวนี่มันเสียฟอร์มนัดรอบชิงก็ควรจะต้องคัมแบ็กกลับมาเจอเวียดนามด้วยเพราะไม่คือถ้ามันยังเหลือหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง20,000อ่ะมันเจอเวียดนามด้วยไงใช่ไหมเจอเวียดนามคู่ต่อสู้คู่ปรับตลอดการของเราแล้วรอบชิงชนะเลิศอ่ะใช่ไหมมันคนดูมันไม่ควรจะต่ำกว่า20,000
1: อ
0: ่ะ20,000ก็ถือว่าน้อยแล้วนะนี่ตั้งแบบมาตรฐานแบบต่ำๆแล้วนะปกติก่อนหน้านี้มัน 3-40,000 นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนั้นเราเตะล่าสุดเจอเติร์กเมนิสถานน่ะที่คัดไปเอเชียนคัพอ่ะนัดสุดท้ายนะสำคัญน่ะวันนั้นก็ 37,000 ใช่ป่ะไอ้นี่รอบชิง FF มันก็โอ้โห 20,000 นี่ก็ตั้งแบบเบาๆแล้วนะก็ไม่ถ้าไม่ถึงนี่ก็โอ้สมาคมก็ต้องนั่นน่ะควรจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะ
1: เอาเหรอ
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: เจพูดว่าเอาครับผมก็เจไม่ได้พูดมั้งถ้าพูดแบบนี้นะฮะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมพี่เคียงอินเดียจ้างชาชกัน3คนทำเสียงลิงข้างไล่ลิงวอกสำเร็จไหมฮะจากคุณปูโยฮะ
0: ครับก็น่าจะสำเร็จมั้งฮะ
1: เหรอ
0: ครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เปิดเสียงจากใน YouTube เอา
1: เอาเหรอ
0: ไปจ้างคนมาทำ
1: ตอนนี้มีประเด็นที่เกาะพังงานอยู่นะคุณโดนอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมที่ประเด็นเรื่องโอ้โห หลายเรื่องอ่ะนะครับเอ้ฝรั่งดีๆก็มีนะฝรั่งไม่ดีเยอะนะคุณโดน
0: อ
1: ่ะครับฝรั่งปวดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับจัดการหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่นะเรเมเดนอลจะเป็นไอดอลในใจผมตลอดไปคุณเอกบัวโหสุดยอดนะคุณเรนะครับผมชอบการท่องเที่ยวเขาเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ก่อนเนี่ยการในช่วงเที่ยงคุณโดนชอบไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: รายการอะไรนะที่คุณเรแกชอบสวัสดีสีทิศอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คุณเรก็เหมือนเป็นคนทำรายการท่องเที่ยวแรกๆของเมืองไทยเลยมั้งจริงมันก็มีหลายคนแหละแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็ถ้าเป็นในคนแบบวัยรุ่นเราก็อาจจะแบบใช่ไห
1: ม
0: ติ

0: เดี๋ยวรอแฟนจะสวยอ่ะ
1: นั่นคุณ
0: บาทมั้ย
1: เขาชื่อคุณบาท
0: ก่อนนั้น
1: คนนั้นเขาเป็นนักร้องแต่ก่อนเขาเป็นนักร้อง
0: ภาพก็สวยนะ
1: นั่นเขาว่าทำ
0: ภาพภาพดีมีเขาเป็นทีมงานนะ
1: เ
0: ขามีภาพทาแล้วก็เขาจะมีพูดด้วยไง
1: ใช่
0: ว่าประเทศนี้เมืองนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยภาพสวยผมก็ชอบดูเหมือนกันโกเวนโก
1: โกเวนโกก็จะไปโถน่าจะไปทั่วโลกมาแล้วมั้งคุณบาสโกเวนโกเนี่ย
0: อันนี้ดีนะเขาจะเล่าแล้วก็บอกราคาเท่าไหร่อย่างง้นอย่างนี้อ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นภาพอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็จะมีหลายคนนะเน
1: า
0: ะเชื่อว่าก็น่าจะมีคุณเลยแหละเป็นแรงบันดาลใจนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับปางครับหายไปไหนมาหลายวันครับคิดถึงนะครับคิดถึงนะเซ่นะครับสื่อยาอ้าวครับผมพี่ดิมิงธรรมดาอืมนะครับก็ส่งมาว่าแกในรายการก็ได้นะฮะครับแล้วแกก็จะ delete ลบไปใช่ไหมฮะ
1: เหรออ
0: ืม
1: ทำไมแก300อีกเหรอ
0: แกชอบ delete นะฮะครับผม
1: ไม่ใช่แกจิ้มไป300เหรอ
0: น่าจะมีอ่ะครับ
1: ครับ
0: เข้าไปในสนามมวยเราก็นึกว่าเล่นหลายหมื่นหลายพันเล่น300
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมคุณเจครับไปเที่ยวอเมริกามาเลยครับเห็นหยองบอกนะครับฟรีทีวีมีสิทธิ์ไหมครับรอบนี้คุณดอสถ่ายไหม
1: หมายถึงอะไร
0: ถ่ายล่าสุดอาเซียนครับมั้ยฟรีทีวี
1: ไม่ได้ดิมันก็ทูไงแต่ว่าถ้ามันฟรีทีวีก็คือทูเขามีช่องเขาอยู่แล้ว
0: อืม
1: ไอช่องอะไร TNN ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ช่อง TNN เขามีช่องฟรีทีวีของเขาอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเขามีลูกค้าที่เขาซื้อแพ็คเกจไปแล้วไงสมมติว่าลองคิดว่าเป็นคุณก็ได้คุณซื้อแพ็คเกจไปแล้วจ่ายไปเดือนละ199อ่ะซื้อไป2เดือนเงี้ยสมมุตินะใช่ป่ะแล้วอยู่ดีทัวร์มาแบบดูฟรีนัดนี้ดูฟรีมันก็เสียความรู้สึกไงคนเป็นลูกค้าเขาอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องมองในมุมกลับด้วยคือเราสมมติว่าคนยังไม่ซื้อก็เอ้ยดูฟรีก็ดีดิใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นลูกค้าเขาแล้วคุณซื้อแพ็คเกจไปแล้วเงี้ยเขาก็ต้องไปนั่งคิดแหละว่าเฮ้ยเขาจะตอบแทนหรือว่าจะทำยังไงกับลูกค้ากลุ่มนี้ไงใช่ป่ะคือเชื่อว่าไอ้ถ่ายดูฟรีมันไม่ยากหรอกสำหรับทางทรัวร์เพราะว่าเห็นทางมาดามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้เมืองไทยประกันภัยไปซื้อโฆษณาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปหาสปอนเซอร์หาอะไรมาลงโฆษณามันน่าจะได้แหละแต่ปัญหาคือแล้วลูกค้ากลุ่มเนี้ยที่เขาซื้อแพ็กเกจไปเนี่ยเราจะไปทำไงกับเขาดีจะมาคุณจะไปคืนเงินเขาหรือว่าจะไปตอบแทนยังไงกับเขาดีอะไรเงี้ยเขาต้องไปคิดกันนะตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่าตอนนี้ยอดวันนี้มันวันที่20แล้วสมมติคุณมาถ่าย22กับ26เงี้ยสมมตินะใช่ป่ะมันจะขายโฆษณากันทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณมาถ่ายฟรีทีวี
0: อ
1: ่ะรายได้สำคัญเมื่อคือโฆษณาเมื่อคือโฆษณาคุณต้องไปขายได้ใช่ไหมล่ะนะครับเพราะอย่าลืมว่าต้นทุนลิขสิทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร
0: ่
1: แต่ทูเขาจ่ายไปแล้วไงค่าลิขสิทธิ์อ่ะใช่ไหมต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ทูเขาจ่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปถ้าสมมติเขาจะมาถ่ายฟรีทีวีเขาต้องขายโฆษณาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่เวลามันก็ค่อนข้างชั้นน่ะนะครับมันก็ค่อนข้างชั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอทางทูเขาจะจัดการยังไงก็ว่ากันนะครับ
0: ครับผมบอกว่าคุณเต้ยแม่โขงเนี่ยแกมีโอกาสมาจัดรอบโลกหรือเปล่าครับเห็นว่าคุณเต้ยเนี่ยตอนเช้าแกวิ่งไปสักอย่างนะแกบอกนะแล้วแกมีงานด้วยฮะ
1: ครับ
0: แล้วในไทยแกโลกแกบอกพอได้อยู่นะฮะทางที่ดีสมาคมควรจ่ายเงินให้ทูสกอตนะครับเพื่อให้ถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะครับเพื่อดึงกระแสบอลไทย
1: ก็คือถ่ายจ่ายเงินน่ะทางสมาคมเขามีเงินจ่ายอยู่แล้วกันอย่างที่บอกแหละแต่มันติดตรงไอ้ลูกค้าที่เขาซื้อถูกไปไงใช่ป่ะมันติดตรงนี้ไงคือถ้าสมมติจ่ายเงินไปแล้วก็ถูกเขารับไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดคุณไปถ่ายฟรีปุ๊บแล้วลูกค้าถูกที่เขาจ่ายเงินไปแล้วอ่ะจะมาก็ถูกเขาต้องไปคิดเนี่ยว่าเขาจะทำไงกับลูกค้าตรงนี้ดีจะคืนเงินให้ลูกค้าไหมหรือว่าจะยังไงแล้วคืนมันจะคืนยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยจะบอกบางคนดูไปแล้วอ่ะเห็นไหมดูไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันกำลังคาบเกี่ยวอยู่ว่าไอ้นัดแรกเนี่ยมันกำลังอยู่ในเดือนสมมติว่าบางคนสมัครไปตั้งแต่25กคนัดแรกนี่มันก็ยังอยู่ในเดือนหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: ยังอยู่ในเดือนหนึ่ง199อยู่แต่เขาก็ดูไปตั้งเยอะแล้วนะเอ้ยมันจะคืนกันยังไงให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปคิดไงมันไม่ใช่แบบว่าแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีลิขสิทธิ์เลยมันมีลิขสิทธิ์แล้วเขาขายแพ็กเกจของเขาไปแล้วไงมันก็เ ขาก็ต้องไปจัดการตรงนี้

0: ก่อนไม่งั้นมันก็เสียลูกค้าเขาอ่ะใช่ไหมมันก็ว่ากันไม่ได้ไงม
1: ัน
0: ก็ใช่ไหมเกิดอนาคตอย่างเงี้ยต่อไปทูสมมุตินะทูได้แพ็กเกจอะไรมาก็ตามแล้วเขามาประกาศขายคนก็แบบเฮ้ยแล้วเดี๋ยวคุณจะถ่ายฟรีอีกหรือเปล่าอ่ะก็มีคนก็จะรอไม่ซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมก็เขาก็ต้องทำธุรกิจเขาอ่ะใช่ป่ะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์ว่าไว้แหละว่าสมาคมอ่ะต่อไปรายการต่อไปอ่ะคุณก็ต้องไปทำลิสต์มาว่ามันมีรายการอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวทางกระทรวงจะมามีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรืออะไรก็จะได้สนับสนุนแล้วก็จะได้ถ่ายทอดสดจะได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปอะไรเงี้ยวางกันเถอะนะครับแต่อันเนี้ยคือทัวร์เขาซื้อมาก่อนแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ขายแพ็กเกจของเขาไปแล้วไงที่ทางคุณองค์อาจเขาก็พูดอ่ะเขาขายแพ็กเกจไปแล้วแล้วลูกค้าเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะซึ่งถ้าลูกค้าใจกว้างมันก็ดีแต่บางคนมันก็อาจจะไม่ใช่ไงบางคน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมบางคนแบบเฮ้ยจะมาหรือบางคนเพิ่งซื้อเมื่อวานอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้าแล้วซื้อมาเพื่อจะมาดูรายการนี้อย่างเงี้ยเอ้าแล้วอยู่ดีถ่ายฟรีอย่างเงี้ยก็อ้าว199
1: ครับ
0: ไปเลย
1: อืม
0: เขาก็ต้องดูแลลูกค้าเขาก่อน
1: ครับ
0: ซึ่งไอเราสมมุติคนไม่ได้ซื้อเงี้ยดูฟรีมันก็โอเคอยู่แล้วไงทุกคนมันก็โอเคก็อยากดูฟรีกันนั่นแหละใช่มั้ยแต่สำหรับคนที่เขาซื้อลูกค้าเขาเงี้ยซื้อไปแล้วก็ใช่ไหมมันก็ก็ต้องให้เขาไปจัดการตรงนี้ก่อนนะว่ากันเถอะ
1: ครับ
0: แต่มาดามเขาก็พูดแล้วว่าก็พร้อมจะให้เมืองไทยไปเป็นผู้สนับสนุนอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับที่เขาตั้งคอสเกตพี่เลผมก็เคยเป็นครับเมื่อปีที่แล้วคิดไม่ออกพูดช้าพูดลำบากเวลาเดินเหมือนเมาคุมตัวเองลำบากสรุปเป็นเส้นเลือดสมองตีบแต่ไปหาหมอไวตอนนี้กลับปกติเกือบ 100% แล้วครับ
0: อ
1: าการแปลกๆอย่าไว้ใจนะคุณโดนะ
0: เออใช่ๆ
1: ก็ต้องดูแล้ววันก่อนผมก็ปูไปเหมือนกันนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: นาะคราวนี้เส้นเลือดในสมองมันตีบใช่มั้ยฮะก็ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: เกือบไปเหมือนกันนะ
0: เอ
1: ออย่าไว้ใจทางนะอย่าไว้ใจคนนะฮะครับเรื่องของสุขภาพนะ
0: ครับ
1: อย่าไปเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่มีความรู้เลยครับพี่คุณบอกเพชรนะครับ
0: ครับ
1: ต้องไปเรียนรู้นิดนึงก่อนเนาะ
0: ต้องไปเรียนศึกษาความรู้ก่อนนะฮะ
1: มีคนรู้สึกว่ารอบชิงยศกรจะเฉิดฉายครับมีสิทธิ์นะ
0: ก็คนไทยแล้วก็แอนโทนีฮัตสันก็หวังว่ายังไงเมื่อไ
1: หร่ใช่บอลไทยเตะชนกับว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกแมนยูคนดูจะยิ่งน้อยนะเออเขาเตะตอน20:00 น.ใช่ไหม
0: ครับ
1: แมนยูเตะวันเสาร์นี้ใช่ไหมคุณรถ
0: ใช่
1: ครับ
0: อ
1: ้าวแล้วสิเซลต์ครับตอนนี้บอลยิวกำลังพุ่งสูงมีลงทุนในตราสารหนี้บ้างหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีเลยจ้ะ
1: อ้าว
0: ต
1: ราสารหนี้ต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็ซื้อตราสารหนี้ก็ไม่รู้ต้องขายขั้นต่ำแล้วหรอไม่รู้เรื่องเลยเลยฮะ
1: เอาเหรอ
0: ผมชอบไปเสี่ยงโชคในตลาดหุ้นด้วยตัวเอง
1: อ้าว
0: แล้วก็มักจะโดนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าทูถ่ายฟรีผมเป็นผู้ถือหุ้นทรูคงเซ็งนะครับประมาณนี
0: ้
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอนะครับวิทยุก็เจอทีวีก็เจอนะครับเมื่อวานฟังอซอลีหมิงจัดหนักฮัตสันบอกตรงๆสะใจครับสมบัติไม่มีอะไรเลยครับโดนเวียดนามแน่ๆเขาบอกมาฮะ
0: ครับ
1: ครับถ้าได้แชมป์ถ้าไทยได้แชมป์เนี่ยพี่เจ๋งทำไมฮะ
0: ฮะ
1: ต้องไปขอโทษฮัตสันไหมหรือว่าไงฮะ
0: เดี๋ยวแกก็อัดคลิปแก
1: เอาเหร
0: อ
1: ขอโทษใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เจ๋งกับหยองคิวทองจริงๆนะครับโอ้สู้หยองไม่ได้เลยฮะพี่เขียงคาดรายการทีมทอล์กจำได้หรือเปล่าใครจัด ทีมทอล์กฮะ
0: ทีมอะไรนะ
1: ทีมทอล์ก
0: ทีมทอล์กก็คุณเลนี่ไม่ใช่
1: เลใช่ไหม
0: ทีมทอล์กไง
1: ครับ
0: ใช่
1: แต่จะเวียดนามวันไหนครับผมแข่งกี่นัดแข่ง2นัดนะวันเสาร์นี้ก่อน20:00 น.แล้วก็วันพุธอีก20:00 น.นะครับเราเตะในบ้านก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: 22กับ26
1: เสาร์นี้คุณโอ๊ตบรรยายคู่ไหนครับมีไหมคุณโดนะ
0: วันเสาร์อ่ะ
1: บ
0: อลลีกเอิงมั้ง
1: ฮัตสันร้อยแผนกับสมาคมถอดบทเรียนไม่ไหวแล้วนะครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: ค่าสตรีมมิ่งแต่ละเดือนของพี่ๆหมดไปเท่าไหร่ครับจะเพลงจะหนังกีฬาโอ้โหก็ผมมีทางอะไรนะไอ YT นะฮะบ้านแดงไงฟังเพลงไง
0: ครับ
1: กับ ไม่มีโฆษณา200เท่าไหร่200กว่าบาทมั้ง
0: 299มั้ง
1: ประมาณ300กับ300แล้วก็มี Netflix กับคุณรถ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีของเอสอ่ะครับ
0: ครับ
1: ค่าสมัครชิกอ่ะ
0: เ
1: ออบอลนั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีอะไรอีกไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วแต่ยองได้เขาสมัครทุกที่นะ
0: ใช่ยองก็สมัครไว้เช็คไงว่าเอ๊คู่นี้ใครพลาดบ้างอะไรเง
1: ี้ยช่วงที่ไม่ได้ฟังพอเจ๋งจากรายการทำเอาท้องผูกไปหลายวันเลยครับเช้านี้ฟังแล้วถ่ายคล่องเลยครับเอาขอบคุณนะฮะตัวแปรว่าใหญ่ครับตัวเฮียพี่ชายคนโตครับพี
0: ่
1: อ๋อตัวแปลว่าใหญ่ครับพี่ตัวเฮียแปลว่าพี่ชายคนโตครับ
0: อ๋อตัวแปลว่าใหญ่
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออผมก็ไม่เข้าใจภาษาจีนเท่าไหร่เน
0: า
1: ะครับ
0: แต่ชื่ออะไรนะชูศักดิ์อะไรนี่ชื่อตัวใช่ไหม
1: ตัวเฮียตัวเฮีย
0: ตัวใช่ไหม
1: ตัวไม่เอกอ่ะ
0: เออผมก็ไปเรียกแกตัวตลอดเลย
1: อ้าว
0: ถึงว่ามันมองหน้าแปลก
1: ๆไม่หันมาใช่ไหม
0: เออ
1: เหมือนพี่สมชายไปเรียกต่อยไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: ต่อยต่อยต่อย
0: ครับ
1: ต๋องสิจ่อยคนโดน
0: อ่า
1: ครับไปเรียกเขาต่อยไงต๋องก็ไม่หันสิ
0: ต๋องก็
1: แล้วไปว่าเฮ้ยดังแล้วยิง
0: ครับ
1: ก็ไปเรียกเขาต่อยฮะ
0: ต๋องบอกเดี๋ยวด้ามคิวฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เราฉีดวัคซีนโควิดกันมาคนไปแบบหัวใจล้มเหลวเป็นสโตรกเยอะนะครับพี่เกี่ยวไหมประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะ
1: น้องที่ทำงานกับพริบตาบ่อยเวลาคุยแล้วปากบิดนิดๆนะครับผมบอกให้ไปหาหมอไม่ฟังสุดท้ายตอนนี้เป็นสโตรกครับพี
0: ่อ
1: ๋อก็ต้องระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาต้องไปตรวจใช่ก็นั่นแหละมันเขาบอกมันจะเป็นสัญญาณของโรคไงถ้าเป็นคุณหมอหรืออะไรอ่ะใช่ไหมเขาก็จะดูออกอะไรอย่างงี
1: ้ครับใช่ไหม
0: ใช่
1: คงคิดว่าไม่น่าจะถึงรอบชิงเลยครับไม่ได้เตรียมการประมาณนี้บอลไทยเราชุดสำรองใช่ไหมล่ะก็มาถึงรอบชิงได้เน
0: า
1: ะเออเฮ้ยเราเตะดาวรุ่งเราเก่งหลายคน
0: ครับ
1: ครับทีมท้องรายการวัยรุ่นดังยุค90วันนี้นะฮะ
0: ใช่
1: ครับผมถ้าทูไทยฟีทีวีเอาเจ๋งบรรยายนะครับคนน่าจะยอมจ่ายโอ้โหครับผมให้นักหังบรรยายดีกว่านะฮะครับผมลีมิงเขามีอะไรกับผมหรือเปล่าครับบทถึงผมทุกวันจากฮัสซันครับก็นั่นไงแกคิดถึงละ
0: แกฝากชีวิตไว้กับคุณไง
1: น่าจะใช่นะฮะ
0: 300เขาอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ The King is back เจ๋งกลับมาแล้วเฮ้ยไปนอนดีกว่านะฮะเมื่อวันก่อนไดจีนักแสดงดังแสดงความเสียใจเลยไม่แน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะคุณเสกโกสวัสดีเข้ามานะครับจาสตรีพยองเดชบรรยายบอลไทยผลประกอบการดีแต่ทำไมนัดที่แล้วถึงถูกแบนครับจากเจี๊ยบขอนแก่นนะครับก็พักบ้างฮะยองครับผมยองงานเยอะละพี่ยองพี่โอ๊ตคะยองโชเซ่ขอเวียดนามของจีนหรือเปล่าคะ
0: ใครคือ
1: ยองโชเซ่คือใครอ่ะจะมีคนหนึ่งใช่ไหมตัวลูกคนใหม่ใช่ไหมของเวียดนามอ่ะแต่ยุ่งเยอะแล้วคนนั้นจะเป็นตัวลูกเขาอ่ะน้องเจชนาทิพย์ออกมาอ้อนแฟนบอลให้ออกมาเชียร์ทีมชาติไทยแต่ผมย้อนกลับไปถามนักเตะทุ่มเทให้ทีมชาติไทยแค่ไหนเขาทุ่มเทอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ครับเอกลักษณ์ในรายการทีมทอล์คคือพี่เลคุณว่ายสิทธิ์คุณรถฮะเหมือนพระดอนช่วงเช้าและหมดเวลาของรายการแสดงความสนใจต่อครอบครัวพี่เรแมคโดนัลด์ครับ
0: ครับ
1: เอาความสดไปบทความเก่านะเราได้ไหมคุณรถความสดของเราฮะ
0: เออก็น่าจะได้นะเพราะว่าเราพักมากกว่า1วันไง
1: ถูก
0: ใช่ไหมเล่นในบ้านเราก่อนด้วย
1: ใช่
0: แต่ว่าเล่นในบ้านก่อนก็จะเสียเปรียบหน่อยแต่ว่าก็เราต้องสู้แหละมาถึงตรงนี้แล้วเล่นมันประทับใจอ่ะผมว่าแฟนบอลผลการแข่งขันอะไรมันก็พอรับได้แหละผมว่าก็อย่าแบบแบบสิงคโปร์ไม่เอานะไม่เอาแบบนัดเจอสิงคโปร์อะไรก็ไม่เอาแล้วนะ
1: สิงคโปร์ไม่ไหวนะ
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยแบบบุกสู้ทับใจวิ่งสู้ฟัดอะไรเงี้ยผมว่าแฟนก็โอเคแหละเพราะว่าชุดนี้ทุกเชื่อว่าถ้าเราแฟร์กับทีมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วตัวมันไม่เต็มขาดเยอะมากใช่ไหมล่ะขาดเยอะมากแต่ว่าถ้าเล่นแบบมีทรงมาทับใจหน่อยผมว่าฮัตสันก็ถือว่าผ่านแหละใช่ไหมพามาถึงรอบชิงแล้วอะไรเงี้ยแล้วสู้กับเวียดนามได้ดีอะไรเงี้ยแต่เนี้ยถ้าแบบมาแบบทรงวันเจอสิงคโปร์ก็เรียบร้อย เจอพี่

0: หรือหมิงแน่นอน
1: ใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ปรากฏพี่หลี่หมิงอาจจะไปอยู่เวียดนามแล้ววันที่22อ่ะ
1: อืมอ
0: ืม
1: ครับมีบอกว่า5ดับเสริมทัพยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกปีนี้เหรอครับคร่าวๆโอ้โหบูโน่กินไปไหนไหมอ่ะ
0: เออ
1: เข้ามั้ย
0: ใช่
1: อืมใครล่ะเออโอ้โห
0: ก็นี่โตนาลี
1: เอเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ไหมล่ะ
0: แต่เอเดอร์สันวันนั้นนี่ไม่ไหวเลยนะ
1: อ้าวครับผม
0: ศูนย์หมดทุกอย่างเลยยกเว้นสิติเสียบอลน่ะ15ครั้ง
1: โอ้โห
0: เยี่ยมเลย
1: เพิ่งกลับมาจากบอลโลก
0: ครับ
1: นึกว่าหยองยึดรายการซะแล้วนะครับเมื่อไหร่บอลไทยไปมวยโลกครับใจเย็นๆนะฮะพี่เจ๋งผมเชียร์แมนยูนะครับแมนยูเตะวันเสาร์นี่ใช่ไหมแต่ว่าส่วนนี้บอลพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะคือวันพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: รู้สึกจะเจอคนที่นะอาร์เซนอลฮะ
0: ใช่
1: ครับก็ฝากติดตามกันนะนะครับพี่เรเป็นอะไรเสียครับประมาณนี้นะก็เห็นหลับไปเนาะ
0: ครับ
1: ก็เนาะหลับไปก็แสดงความเสียใจนะครับเออขอข่าวเคนบาเยอร์หน่อยคุณโดนะเป็นยังไงบาเยอร์เป็นยังไง
0: ก็ไปรับรางวัลมาไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออ
1: ครับ
0: ดาวยิงสูงสุดอ่ะครับ
1: เห็นนะจามาโมเซล่าก็เห็นเป็นโรคอะไรเขาบอกเป็นโรคชักอะไรสักอย่างอ่ะล้มพับ2ครั้งเลยอ่ะ
0: ใช่
1: แมตช์เจอไลซิกกับไอ้ไฮเดนฮาร์มั้ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: เจ้าจามาโวชล่
0: าฮะ
1: เห็นบอกเป็นลมสักอย่างเนาะ
0: ก็เป็นโรคอะไรอะไรเมื่อชักเมื่ออะไรของแก
1: อืม
0: อืม
1: แต่ว่าอาการต้องรักษานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าเตะบอลได้เหมือนเดิมอยู่นะฮะ
0: แต่แกบอกว่าโหแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่อ่ะสองรอบติดเลย
1: ใช่
0: อืมสองรอบติดเลย
1: อืมอ่ะหมดแล้วคนโดนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับรอบรถกีฬาครับเวลาตีห้ามาเดินวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รอบรถกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

0: ใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 1
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: 6:34 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะประจำวันพระรหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะคะต่อน้อยค่ะอัชราเชิดชูมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่6:30ถึง7:00โดยประมาณค่ะวันนี้เรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งคุณผู้ฟังโอ้เห็นข่าวคุณเรเมื่อวานนี้ไม่ได้นะตกใจมากแล้วก็เฝ้าดูผลการชันสูตรอยู่ว่าเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันต่อไปนำบทความนี้เป็นบทความสุขภาพจากไทยรัฐออนไลน์โดยทีมข่าวเฉพาะกิจนะคะคุณผู้ฟังเขาเอาเรื่องของภัยเงียบคนนอนน้อยต้นเหตุวูบดับปริศนามักเกิดตอนกลางคืนหรือขณะลุกมาเข้าห้องน้ำนะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะภัยเงียบคนนอนน้อยอดนอนสะสมนะคะก็เป็นต้นเหตุเขาเรียกว่าวูบดับปริศนาไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ทำไมคนที่ดูแข็งแรงทำงานหนักหรือใช้ชีวิตปกติมาตลอดอยู่ๆถึงเสียชีวิตกระทันหันในตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือจะเป็นการวูบล้มลงในห้องน้ำในช่วงกลางดึกถือว่านะคะคุณผู้ฟังเขาใช้คำว่าอย่างนี้โศกนาฏกรรมเหล่านี้เนี่ยมักถูกเรียกติดปากว่าภาวะไหลตายหรือหัวใจวายเฉียบพลันแต่หนึ่งตัวการสำคัญที่มักถูกมองข้ามแล้วก็เป็นขบวนเหตุแห่งเกิดภาวะนี้นั่นก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื้อรังคุณผู้ฟังได้คำว่าเรื้อรังพ่วงท้ายด้วยนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอแบบเรื้อรังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อร่างกายไม่รับการนอนหลับที่เพียงพอน้อยกว่านะ6-8 ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันระบบภายในค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดระบบประสาทอัตโนมัติทำงานหนักมากจนเกินไปการนอนน้อยค่ะทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกคุณผู้ฟังระบบประสาทซิมพาเทติกถูกกระตุ้นตลอดเวลาหัวใจต้องเต้นเร็วมากขึ้นความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นแม้ในขณะที่เรานั้นได้พักผ่อนหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ารุนแรงการอดนอนแล้วก็ค่าความเครียดที่สูงขึ้นสะสมจนเกิดสารอักเสบในหลอดเลือดคุณผู้ฟังสารอักเสบในหลอดเลือดกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลันซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วูบหมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหลอดเลือดหัวใจสมองตีบตันความดันโลหิตที่สูงขึ้นจากภาวะอดนอนเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงให้ลิ่มเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงดึกถึงเช้ามืดที่ระดับความดันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังทำไมมักเกิดตอนกลางคืนหรือว่าขณะลุกมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นคำถามมีคำตอบมาบอกว่าหลายกรณีมักเกิดขึ้นในขณะหลับหรือตอนที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนะคะระบบประสาทอัตโนมัติจะมีการปรับเปลี่ยนโหมดจากการผ่อนคลายมาเป็นการทำงานทันทีการลุกขึ้นยืนกระทันหันก็ทำให้ความดันโลหิตตกอย่างรวดเร็วเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็หัวใจไม่ทันประกอบกับหัวใจที่อ่อนแอจากการอดนอนอยู่แล้วเนี่ยจึงเกิดอาการวูบนะคุณผู้ฟังล้มลงแล้วก็นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือหัวของเราศีรษะของเรากระแทกพื้นจนเสียชีวิตมันมีสัญญาณเตือนออกมานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่ามองข้ามไปสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามมึนงงเวียนหัวบ่อยๆเวียนศีรษะบ่อยๆรู้สึกเหมือนโลกหมุนเวลาลุกขึ้นยืนใจสั่นหัวใจเต้นสะดุดหรือเต้นรัวผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุอ่อนเพลียสะสมหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกขณะทำงานหรือนอนหลับป้องกันคุณผู้ฟังมีวิธีป้องกันนะคะป้องกันก่อนสายปรับพฤติกรรมคืนชีวิตนั่นก็คือเรื่องของการพักผ่อนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาค่อยนอนไม่ใช่พันพักผ่อนไม่ใช่เรื่องของถ้ามีเวลาค่อยทำแต่มันคือเงื่อนไขการรอดชีวิตคุณผู้ฟังโหคำนี้แบบฟังแล้วสะเทือนใจเนาะเงื่อนไขการรอดชีวิต ควรนอนหลับให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและหน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนนอนหากจะต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคุณผู้ฟังต้องค่อยนั่งปรับสัก10หรือ20วิบนเตียงแล้วค่อยลุกขึ้นเสมออย่าปล่อยให้คำว่างานยุ่งหรือเดี๋ยวค่อยนอนกลายเป็นเงื่อนไขที่พรากชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับคุณผู้ฟังเงื่อนไขรอดชีวิตนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณนะคะบทความโดยไทยรัฐออนไลน์อ่ะทีมข่าวเฉพาะกิจแล้วก็นี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
2: พูดคุยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้องทำเองคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเนาะคุณผู้ฟังหลายคนฟังข่าวของคุณเรแล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมามองตัวเองตัวเองก็เช่นเดียวกันต้องกลับมามองตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราเครียดมากขนาดไหนอาจจะมีความเครียดสะสมในมุมของคุณเรเองหรืออาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทำให้ระบบร่างกายของเรานั้นเรรวนได้ง่ายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับท่านครับมาแล้วครับวันนี้วันพฤหัสนะครับปิดท้ายของซีรีส์สัปดาห์นี้ก็ย่างเข้าสู่ช่วงที่จะนำไปสู่ที่จะพูดในสัปดาห์หน้านะท่านผู้ฟังครับเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของหัวเข่าและความสำคัญของสะโพกที่เป็นกระดูกที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้มันทั้งวันมันเป็นข้อใหญ่ที่ทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวันของเราเองในไลฟ์สไตล์ของเราเองในทุกๆช่วงวัยแหละครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อต่อใหญ่สองข้อนี้ข้อเข่าและข้อสะโพกเป็นตัวหลักทำงานร่วมด้วยกับทีมมันก็คือข้อเท้านะครับสามข้อเป็นข้อที่ขนาดใหญ่ข้อเข่าเป็นข้อที่ใหญ่สุดในร่างกายเรารับน้ำหนักรับการเคลื่อนไหวต่างๆทำงานรับงานทั้งวันทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มอายุน้อยเลยทีเดียวผลตามมา

0: าคือทุกคนแหละครับเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเช่น65 70ปีผ่านไปก็จะมีการเสื่อมของกระดูกข้อเข่าทุกรายไม่มีใครยกเว้นได้เพียงแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังขณะที่เราเติบโตขึ้นมาในช่วงวัยทำงานวัยกลางคนระยะต้นๆวัยกลางคนระยะท้ายๆแล้วก็มุ่งเข้าสู่ผู้สูงวัย60 65ปีว่าเราใช้งานใช้เข่ามารุนแรงแค่ไหนใช้ผิดท่าผิดทางที่เหมาะสมแค่ไหนและน้ำหนักตัวท่านนั้นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทั้ง3ประเด็นเนี่ยครับการใช้งานมันมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโหลดมากน้อยแค่ไหนครับใช้ผิดท่าผิดทางเช่นนั่งยองๆนั่งทับเพี้ยต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำหนักตัวที่มันผิดจากค่าปกติไปจากค่าที่ normal ไปบางทีบางคนก็ใช้ BMI ช่วยวัดอันนี้ได้ด้วยครับว่า BMI เกิน23สำหรับคนไทยจำตัวเลขไปเฉยๆนะครับท่านผู้ฟัง BMI เกินค่า23ในคนไทยฝรั่งมันจะเป็นค่า25ครับ BMI เกิน25ฝรั่งก็รูปร่างสูงใหญ่มากนะครับแต่คนเอเชียอย่างพวกเรานะครับสภาพพื้นเราเนี่ยครับใช้ตัวเลข BMI ไม่เกิน23ทั้ง3เรื่องนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดข้อเข่านั้นเสื่อมมากหรือเสื่อมน้อยแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นจะพูดต่อไปให้ตอนรับฟังเป็นซีรีส์ใหญ่ซีรีส์นี้ครับพูดร่วมกันเลยครับซีรีส์เปลี่ยนข้อเข่าเทียมและผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมไปด้วยกันเลยเพราะว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหากับคนไทยคนทั่วไปเนี่ยพอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไทยแลนด์นะครับคนไทยเนี่ยเข่าสึกหรอมากกว่าสะโพกครับเราจึงมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมมากกว่าข้อสะโพกเทียมถึง2เท่า2เท่าต่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะไปอยู่ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเนี่ยครับจะพบเลยครับว่าข้อสะโพกมีปัญหามากกว่าข้อเข่าเยอะนะครับเพราะว่าสังคมเขามันอีกแบบนึงนะวัฒนธรรมต่างๆของเขาก็บักต่างกันดูง่ายเลยครับการนั่งสังคมไทยนั่งพับเพียบนั่งยองๆนั่งคุกเข่าอะไรพวกนี้ครับเป็นลักษณะเป็นธรรมเนียมของเราในการจะไหว้พระแล้วก็ใช้วิธีคุกเข่าไปหาผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบเล่นดนตรีไทยเรายังนั่งพับเพียบเล่นกันเลยนะครับตีขินตีใส่สีซองต่างกันนั่งพับเพียบกันซึ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมไทยกับคนไทยทุกคนใช้ข้อเข่าซิงงอเข่าแยะกว่าธรรมดาแต่ฝรั่งก็ไม่เคยเลยครับตั้งแต่เล็กๆเติบโตมาการนั่งเข้าไปถึงเดอะแชร์เก้าอี้นั่งเท่านั้นนะครับจะเป็นแชร์เล็กแชร์เตี้ยแชร์สูงก็ว่ากันไปแต่นั่งเก้าอี้ก็ทำให้เข่ารู้สึกหล่อน้อยกว่าแต่พอนั่งเก้าอี้ข้อสะโพกเนี่ยมันต้องงอแยะเลยครับทุกฟังครับมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ข้อเข่ามันเซฟแต่ข้อสะโพกยังงอแยะอยู่ผลตามมาคือข้อสะโพกกับสึกหรอของเขาเกิดขึ้นได้เยอะแต่ว่าถ้าเทียบกันกับชาวเอเชียก็เอเชียเป็นคนที่อ่อนน้อมมีลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีการนั่งคุกเข่านั่งทับเพียบนั่งยองต่างนี่ครับแถมบางทีทางด้านศาสนาพออายุมากขึ้นจะฝึกสมาธิฝึกสติกันก็นั่งสมาขัดสมาธิหลายอย่างตามมาไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับคนไทยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านหัดใช้สลับพยายามใช้นะครับสัดส่วนพอดีพอดีและดึงน้ำหนักตัวอย่าให้เพิ่มสูงขึ้นเพราะคนไทยตอนนี้สูงน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 35% แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่คนอ้วนนะนั่นก็ต้องระวังมากซึ่งแต่ก่อนนู้นครับเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยมีคนไทยอ้วนแค่ 6% จาก 6% เมื่อ20ปีที่แล้ว ช้เวลาการกินอาหารแปลกๆแปลกกินตามใจปากไม่ค่อยขยับร่างกายเพราะวัตถุนิยมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์เลยเหนื่อยนิ่งไม่ขยับเท่าไหร่จากการอ้วนจาก 6% ขึ้นมาเป็น 35% แต่ว่าคนไทย100คนนี่ครับอ้วน35คน BMI เกิน23ขึ้นไปละมีผลต่อก็ดูข่าวตามมาแน่นอนในอนาคตของคนกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่ปรับน้ำหนักตัวลงรับรองว่าข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเร็วขึ้นแน่ๆปัจจุบันนี้เรายึดว่า55ปีเข่าเสื่อมจะเริ่มแสดงอาการเจ็บๆปวดๆข้อเข่าได้ในคนเฉลี่ยแต่ในอนาคตผมเชื่อว่า50ปีขอไปลดอายุลดไปเร็วขึ้นจะเกิดคนไข้ที่โรคข้อเข่าเสื่อมมาหาหมอกระดูกเยอะแยะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วนะครับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อรักษาที่ได้ผลดีมากๆของข้อเข่าเนี่ยครับหมอกระดูกที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่กี่ร้อยคนที่ทำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันจนมือมากคิวยาวขนาด5เดือน6เดือนในโรงเรียนแพทย์ทีเดียวนะครับงั้นต่อไปนี้ก็คือจะต้องระวังมากก็วิงวอนคนไทยว่าท่านเวลาปรับน้ำหนักตัวท่านลงเลยนะครับฉะนั้นแล้วท่านต้องสัมผัสกับเรื่องของข้อข่าวเสื่อมเนี่ยแง่ๆเจอขนาดว่าต้องไปหาหมอนะปัจจุบันนี้จริงยังไงก็ตามแต่นะถึงแม้ทั้งรุ่นปู่ย่าตายายเรานะครับ30 40ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เขาเสื่อมทุกคนอย่างที่กล่าวนำคำแรกประโยคแรกของรายการวันนี้ทุกคนต้องไปข้อข่าวเสื่อมแต่ว่าคนที่ไปหาหมอเรื่องข้อข่าวเสื่อมมีนิดเดียวเพราะว่าเขาทนได้เขาใช้ไปอย่างถนอมทะนุถนอมแถมคนสมัยก่อนนั้นน้ำหนักตัวไม่สูงนั่นจะนั่งยองๆนั่งอะไรต่างๆก็เยอะๆก็ตามแต่มันก็สึกหลอน้อยลงประเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าเกี่ยวกับว่าในเนื้อเข่าคุณเนี่ยมันสึกหลอตรงไหนในกระดูกเข่าคุณมันสึกหลอตรงไหนมันมีกระดูกอะไรมาช่วยเสริมลดแรงกระแทกหรือเปล่าเช่นกระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆที่มันคลุมผิวข้ออยู่นะมันมีความหมายยังไงกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมรอฟังนะครับเดี๋ยวคงเบื่อนะครับท่านฟังครับเตรียมตามพูดให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมที่เราพูดถึงกันเนี่ยแรก20ปีแรกเลยพูดอย่างนี้เลยครับมันเกิดการเสื่อมสึกหรอที่กระดูกอ่อนผิวข้อไอ้ขาวๆนั่นนะตัวกระดูกคุณยังไม่เสื่อมนะครับกระดูกมันจะเซฟไว้เพราะธรรมชาติฉลาดมากกระดูกเข่าคุณเนี่ยครับเป็นเนื้อกระดูกทั้งแท่งเลยอ่ะแต่ธรรมชาติสร้างเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเวลากินขาไก่ตุ๋นน่ะท่านฟังต้องเก่าต้องนึกถึงภาพมันกำลังแทะขาไก่ตุ๋น
1: ข้อไก่เนี่ยข้อไก่เลยชอบกรุบกรุบกรุบกรุบ
0: นี่แหละครับที่กรุบกรุบที่คุณพูดเสร็จครับมันคือกระดูกอ่อนผิวข้อกับเส้นเอ็นของต่างๆที่ผ่านข้อเข่าเทียบเนื้อไก่กันนะไก่ตุ๋นก่อนกลับมาหาคนก็ฉันได้ฉันนั้นแหละครับกระดูกเข่าคุณเนี่ยที่เกิดจากกระดูกต้นขาและกระดูกต้นหน้าแข้งมันจอยกันนะครับมันจอยไปข้อเข่าเนี่ยบวกกับลูกสะบ้าอีกอันนึงเข้าไปเป็นกระดูก3ชิ้นข้อเข่ามีกระดูก3ชิ้นเนี่ยมันถูกเคลือบผิวในการเสียดสีกันด้วยกระดูกอ่อนผิวข้อที่เป็นสีขาวๆเวลาคุณกินขาไก่ตุ๋นนะท่านฟังยังมีจินตนาการนี้หรือเปล่าครับจะแทะขาไก่หักขาไก่แคะหักจากกันมองเห็นข้างในเลยมันจะมีสีขาวๆบางๆคลุมผิวกระดูกผิวข้อของกระดูกข้อเข่าอยู่ขาไก่น่องไก่เข่าไก่นะครับก็ฉันแยกกันนั่นนี่พูดแล้วก็เกิดน้ำลายเอื้อกเลยนะท่านฟังเพราะว่าการแทะขาไก่นี่เป็นวิธีการที่กินที่เพลินมากเพราะว่าเด็กที่เก่าเก่าพูดอะเป็นงั้นกับกรุบกรุบเหรอจ๊ะ
1: กรุบกรุบเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่เอาเฉพาะเอ็นข้อไก่ค่ะมาทอด
0: อ๋อเลยโ
1: อ้เอ็นข้อไก่ทอดใครที่นักดื่มอ่ะก็จะชอบเป็นกับแกล้ม
0: นั่งแท้อันนี้นะกรุบกรุบกรุบกรับเนี่ยนะพวกนี้แหละครับที่มีการสึกหลอจนเราเรียกว่าเป็นระยะต้นๆระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองของข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ครับระยะนี้ครับมาหาหมอบ้างไหมมาหาหมอบ้างอดทนเอาบ้างทายาเอาบ้างให้หมอนวดเข่าเอาบ้างก็ดูแลกันไปตามธรรมชาติเพราะมันไม่เป็นรุนแรงเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่กระดูกอ่อนผิวข้อสีขาวๆที่คลุมผิวข้ออยู่เนี่ย มันบางลงบาง

0: บางลงจนกระทั่งมันถึงเนื้อกระดูกที่รองรับอยู่ข้างล่างข้างในไก่ขาวๆเนี่ยแต่คนมันหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรครึ่งหนาแค่นี้แหละตั้งแต่เกิดมาแหละครับมันก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วพอหนุ่มเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มที่ครบ15ปี16ปีเข้าสู่วัยรุ่นมันจะหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรครึ่งบางคนถึง3มิลลิเมตรหนาสุดละไอ้ข้อเข่าขาวๆนี่แหละครับที่มันคลุมกระดูกอยู่นี่แหละที่มันซ่อมตัวเองได้เวลาคุณพูดถึงเรื่องคอลลาเจนอะไรที่เขาขายกันในทีวีเยอะแยะหมดเลยนะครับ3-4 แสนยูนิตอะไรพวกนี้ครับมันเข้าไปซ่อมในตรงขาวๆที่เท่านั้นนะครับเนื้อกระดูกมันไม่ได้ซ่อมด้วยเลยนะเนื้อกระดูกได้ใช้วิตามินเอวิตามินดีกับแคลเซียมขออภัยนะครับตัวช่วยแต่ยังไม่สึกหรอเลยระยะแรกๆของการเกิดข้อข่าวเสื่อมมันไปสึกหรอมันไปบางลงเสียสีลงนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันเป็นเสียสีให้สึกหรอตรงกับไอ้ขาวๆนี่เท่านั้นขาวๆมันบางลงเต่าตั้งแต่ฟังแล้วเห็นไหมผมเน้นมากเรื่องนี้นะไอ้ขาวๆเนี่ยนะท่านฟังไม่เคยนึกไม่เคยรู้ครับว่ามันสึกหรอตรงขาวๆเนี่ยมันบางลงจนจุดอายุขนาด55ปี58ปีไปแล้วเนี่ยมันเริ่มซ่อมแซมตัวเองคืนกลับไม่ได้บางเท่าไหร่ก็บางลงไปเรื่อยๆจนทั้งถึงจุดที่มันไม่มีเนื้อขาวๆเหลืออยู่ไม่คลุมกระดูกแล้วจากนี้ไปคุณนั่งยองๆนะคุกเข่าน้ำหนักตัวเยอะๆก็จะสึกหรอที่อีกระดูกอยู่ใต้หัวขาวนี่แหละครับขาวนี่แหละครับคุณจะเจ็บต้องไปหาหมอแล้วล่ะครับระยะ3ของข้อเข่าเสื่อมกับระยะ4ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าอีขาวๆที่ปกป้องคุ้มครองข้อต่ออยู่เนี่ยมันบางมันสึกหรอลงก็บางลงสึกหรอซ่อมครั้งก็คือกลับก็ไม่ไหวอายุมากแล้วการซ่อมแซมก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นขนาดนั้นเป็นเหตุที่ผมได้พูดและตอบท่านฝากคำถามท่านเสมอว่าหมอปัญญาจะสั่งพวกสารที่กินบำรุงข้อต่อชื่อต่างๆมาหลายๆชื่อต่างนะครับเหล่านี้ครับก็ให้ตอนอายุ55 56 57ไปทำนี้ครับเลยนี่ไปแล้วผมก็จะไม่ค่อยสั่งยาบำรุงเหล่านี้ให้อีกแล้วนะครับท่านฟังสังเกตจะจำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าพ้นจากยุคนี้ไปแล้วเนี่ยมันสึกหรอมันก็จะบางลงโดยที่การซ่อมแซมกลับเนี่ยมันเฮงซวยลงเยอะเลยร่างกายเข้าสู่วัยอายุมากระบบการซ่อมแซมเนี่ยขาวๆคือกับการที่ได้อาหารบำรุงมาเนี่ยไม่เวิร์กกินเข้าไปทั้งเข่งเลยก็ออกฤทธิ์เพียงแค่นิดหน่อยเลยไม่คุ้มในการจะเสียตังค์ซื้อนี่ไปกินนะครับมันจะสึกหรอลงไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60-65คราวนี้การซ่อมแซมนี่แทบจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นน้อยมากหวังผลไม่ได้เลยคุณกำลังเดินเข้าสู่ระยะสึกหรอจนบางจนหมดขาวๆที่คุ้มเนี่ยครับกระจำคำว่าขาวๆผมนี่ครับผมพยายามเน้นนะครับมันสำคัญมากกับการที่เราเป็นโรคกระดูกอ่อนผิวข้อกระดูกเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อมเพราะขาวๆจะเป็นตัวขีดเส้นแดงบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเดือดร้อนแค่ไหนถ้าขาวๆบางๆมันจะไม่มีเหลือแล้วจากนั้นกระดูกกับกระดูกก็จะมาเสียดสีกันโดยตรงเลยครับคราวนี้ไม่มีใครมาปกป้องไม่มีใครมาครอบอยู่คุมอยู่เลยกระดูกถูกับกระดูกก็เจ็บสิครับท่านผู้ฟังทนไม่ไหวนะต้องไปหาหมอนะตรงนี้นะครับเป็นตัวที่คุณจะต้องยอมให้หมอก็ผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้อีกก็ต้องเหตุนี้แหละครับถนอมขาวๆไว้คือหลักการที่จะพูดกันในการที่จะไม่อยากให้หมอผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมถนอมในขาวๆนี่ให้ดีโดยที่อย่าอ้วนแยะน้ำหนักห้ามเกินมันจะลงไปที่สึกหรอมากขึ้นบวกกับอย่านั่งยองๆนั่งพับเทียมตามพวกนี้ไม่เอานะนั่งได้แค่เก้าอี้ถึงแม้จะทำท่าสควอทเพื่อบริหารในปัจจุบันนี้กลับมาเชียร์กันใหม่เนี่ยก็อนุญาตให้ทำงอเข่าได้แค่ไม่เกิน90องศาเหมือนนั่งเก้าอี้เพราะว่าองศาขนาดนี้กระดูกขาวๆมันจะสึกหรอน้อยลงนะครับจนพอรับได้ทางการแพทย์ถ้างอมากกว่านี้เมื่อไหร่มันจะไปขยี้กันที่ขาวๆเนี่ยครับมันจะเป็นบทขยี้กันระหว่างกระดูก2ด้านที่มาประฟอร์มกันอยู่นี่ครับทำให้มันสึกหรอมากขึ้นจนกระทั่งบางลงมากขึ้นคำว่าขยี้กันเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับว่านั่งยองๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับ นั่งเก้าอี้มันไม่ค่อยขยี้กันเท่าไหร่มันจะเบาๆลงเจ็ดสีเบาๆอันนี้มาพูดให้ท่านเห็นปัจจุบันนี้ก็คือท่านลองนึกย้อนหลังกลับไปว่าเข่าท่านสึกหรอเร็วกว่าธรรมดาเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็น65ก็เริ่มต้องไปหาหมอแล้วเนี่ยที่จริงแล้วท่านดูแลดีๆนะครับ70ปี72ปียังเฉยๆยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเราถนอมเข่ามาตลอดเรียกว่าถนอมด้วยการทํา3อย่างครับ1อย่าอ้วนขึ้นอย่าน้ำหนักเกิน2หลีกเลี่ยงท่านั่งต่างนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งย่องๆจากไม่เอาแล้วข้อ3คือเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อต้นขาไปช่วยเสริมให้ดีจะพูดต่อในวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็เหลือเวลาไม่มากแต่ขอเน้นสองสามอย่างนี้ครับอย่าอ้วนแยะน้ำหนักอย่าให้เกิน BMI ไม่เกิน23นะครับแล้วก็อย่านั่งยองยองอย่านั่งทึบเพียบถึงตอนนี้ท่านอายุมากขึ้นมาก็แล้วก็ตามแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยการทำสามอย่างนี้ยังไม่สายเกินไปเป็นถนอมขณะที่ท่านเป็นอยู่ขณะนี้ดึงเกมชะลอไว้ให้ถึงอายุมากๆแล้วค่อยมาตัดสินทีว่าจะเอายังไงกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่เพิ่งเริ่มเจ็บขึ้นมีข่าวบวมเป็นช่วงๆ 4-5 เดือนข่าวบวมทีบวมแล้วก็ยุบลงไปจากการถูกรักษาใช้ยาช่วยแล้วก็ยุบลงไปข่าวบวมเป็นเครื่องแสดงอย่างนึงครับข่าวบวมว่าคุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่จะต้องการดูแลจากหมอละเพราะมันแสดงออกจากการร่างกายมันฟ้องให้ข่าวมันบวมขึ้นเพราะน้ำไขข้อมันเริ่มแย่ขึ้นแต่เป็นน้ำไขข้อที่มันไม่มีคุณภาพในการหล่อลื่นเลยเห็นภาพไหมครับท่านฟังครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของยาบำรุงข้อเข่านะคะอาจารย
0: ์
1: ยาบำรุงข้อเข่ายาบำรุงข้อต่อต่างๆมันจะมีผลดีถึงอายุเท่าไหร่คะ
0: แถวแถว55 57 58เนี่ยครับเกลือที่ไปแล้วไม่ได้ผลไม่ค่อยดีมีหลายชื่อนะทั้งคอลลาเจนทั้งอะไรพวกนี้ที่ก็ขายกันปัจจุบันเนี่ยครับ
1: ควรจะเริ่มกินตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อาจารย์สมมุติ
0: ไม่ควรจำเป็นต้องกินนะครับถ้าคุณกินอาหารครบ5หมู่ไม่จำเป็นเลยมันมีในอาหารอยู่แล้วไงแต่บางทีคนไข้ถ้าเข้ามาถามว่ายานี้เป็นยังไงต้องกินให้กันเมื่อไหร่นะครับผมไม่เอ่ยชื่อยาเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะไปเชียร์ให้คนไปใช้ไปเองตามรายการยานะมันไม่ใช่การรายการนี้ไม่ใช่รายการการค้านะท่านเป็นรายการให้ความรู้ต่อสุขภาพที่แท้ๆดูคุณหมอโดยตรงนะครับ
1: แต่ถ้าจะกินได้สมมุติว่าอุ๊ยกลัวอาหารไม่พออาหารจากสารอาหารไม่เพียงพออยากเสริมอาจารย์ไม่ต้องพูดยี่ห้อชื่อยาแต่ถ้าจะเสริมนะ
0: 51 52 53 45 51 52 53 45โอเคยังได้อยู่ประโยชน์อยู่เพราะมันยังร่างกายมันยังใช้ไอสารที่คุณกินเนี่ยไปช่วยซ่อมแซมถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าสัก 30-40% ที่มันซ่อมให้ก็จะทำให้ไอขาวๆที่คุมอยู่เนี่ยครับมันไม่บางลงเร็วเกินไปเวลามันขยี้ขยี้กันนะครับมันจะได้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับตั้งนิดหน่อยก็ยังดีนะครับแต่พอเลย57 58ไปแล้วนี่ครับมันแทบไม่ทำงานเลยครับเรารู้เพราะเราก็กล้องส่องไปดูในเข่าแล้วก็รู้ว่ามันไม่ทำงานแล้วมันเฮงซวยแล้วระบบซ่อมแซมร่างกายมันแย่แล้วแก่แล้วไงท่านสั่งหย่อนค่อยๆต่ำแล้วแต่ถ้าก่อนนี้ครับเราส่องกล้องไปดูแล้วครับ50 51 52เป็นเหมือนมันช่วยขยายคืนกลับได้เหมือนเดิมนะถึงแม้จะไม่เยอะเท่าเป็น 100% แต่มันก็คือกลับ 30-40% ยังดีอ่ะให้มันซ่อมกับไอ้ขาวๆให้มันหนาคืนกลับสัก2มิลลิเมตรถึงที่พูดถึงเราก็หวังว่ามันจะช่วยไงก็ชะลอท่านไปสัก5ปี8ปีกว่าจะเกิดการเจ็บปวดได้แต่เลยนี่ไปแล้วนะครับซื้อไปกินก็เหมือนกับกินเพลินๆนะครับกินแช่เหงารักษาใจตัวเองมากกว่านะครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าคุณจะเสริมเรื่องของอาหารต่างๆแต่3ข้อหลักๆที่อาจารย์พูดถึงก็อย่าละเลยน้ำหนักเยอะหรือเปล่า BMI เกิน23ไหมแล้วก็หลีกเลี่ยงท่านั่งที่มันเสี่ยง
0: ยองยองครับเทียบตรงนี้ครับไม่เอานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิตรงนี้ครับผมฝึกสติฝึกสมาธิที่ผมนั่งเก้าอี้นะท่านฟังผมบอกหลวงพ่อว่าขออภัยด้วยนะครับลูกชายจะฝึกจะรักษาเข่าลูกชายให้ดีขึ้นนะครับไม่ให้มันสึกหรอกันไปลูกชายขอนั่งฝึกสมาธิโดยวิธีการนั่งเก้าอี้นะ
1: นะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออาจารย์บอกว่าให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาแบบเอ็กซ์ไซส์นะคะคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังในสุดสัปดาห์หน้าในซีรีส์เลยนะครับวันนี้เกินกายท่านเห็นว่าเขาท่านมีความสำคัญมาก หรือน้ำ